ี่ยนะคะที่เซเนกัลก็จะมีเขตอาณาอย่างพี่นัทดูได้บอกไปเมื่อสักครู่นะคะว่าเป็นดูแลประเทศในตรงนั้นนะคะของดากาเนี่ยก็จะดูแลที่เซเนกัลกินีบิซาวมาลีแกมเบียโกติวัวเซราลีโอนโตโกบูกินาฟาโซกาบองกาบูเวดีไลบีเรียและไนเจอร์

0: ี
1: คองโก
0: อ่าค่ะแล้วก็จะมีต่อนะคะชาร์ตอีควาทอเรียลกินีเซาทูเมตและปรินซิปปี้ค่ะทั้งหมด22ประเทศ
2: จริงๆค่ะ
3: เยอะมาก
1: จำหมดหรือยังครับเนี่ยว่าย
0: ัง
1: ยัง
0: โผล่อย
1: ู่ยังอ่านโผล่อยู่มันเยอะมากยาวยิ่งกว่าชื่อกรุงเทพมหานครด้วยยาวจริ
0: ง
1: ๆแต่ก็ถือว่าเป็นงานที่มีความสำคัญเพราะว่ายิ่งดูเยอะก็นั่นหมายความว่าก็ต้องมีความรับผิดชอบที่มากขึ้นตามใช่ไหมครับ
0: เป็นภูมิภาคที่น่าสนใจ
1: ของพี่ปุ้ยอาจจะเป็นคนที่มากที่สุดในกองเราก็ได้เพราะของผมก็เป็นคนที่น้อยที่สุดในกองเลยก็ว่าได
0: ้มากที่สุดแต่ไม่ใช่คนมาก
1: คนไม่มากไม่เยอะเท่าไหร่โอเคเดี๋ยวของผมเนี่ยชื่อศิวกรธาราวัชรศาสตร์นะครับก็เป็นนักการทูตปฏิบัติการเป็นเจ้าหน้าที่โต๊ะดูประเทศไม่เยอะเท่าไหร่ไม่มากปุ้ยนะครับแต่ก็ยังแอบต้องอ่านโผล่อยู่ก็จะมีจิบูติซูดานเอเรเทรียเอธิโอเปียโซมาเลียแล้วก็มาดากัสการ์นะครับซึ่งมาดากัสการ์เนี่ยพวกเราก็มีมิชชั่นอยู่ที่นั่นด้วยก็เป็นสถานกงสุลใหญ่นากรุงอันตานานาริโว
3: ถูกต้องครับ
1: นั่นเองก็ถือว่าก็เนี่ยแหละก็ครอบคลุมทั้งภูมิภาคแอฟริกาใต้ที่อยู่ทางด้านใต้ของทะเลทรายซาฮาราใช่ไหมเขาเรียกเป็นซับซาฮาราใช่ไหมครับเพราะว่าแต่แอฟริกาก็จะมีภูมิภาคที่อยู่เหนือซาฮาราขึ้นไปอีกก็เราก็จะมาทำความรู้จักกันในโอกาสต่อๆไปนะครับ
3: ผม
1: แต่ยังแล้วรายการเราเนี่ยโดยที่พี่ปุ้ยก็ได้บอกไปแล้วว่ามันออกอากาศจะได้ออกอากาศทุกๆวันหรือหากตอนเช้าใช่ไหมครับหรือช่องทาง
3: เช้านะครับ
1: โมงเช้าถึงโมงครึ่งหรือช่องทางเฟซบุ๊กก็ได้ก็จะได้มีโอกาส
3: สามารถติดตามเราได้
1: ถึงกันเมื่อไหร่
3: ทั้งวันเลย
1: กลับเข้ามาได้นะ
2: ถ้าดูทุกวันเลยก็ได้
1: ถ้ามาดูทุกวันเพิ่มยอดแชร
3: ์สามารถเข้ามาช่วยกดไลค์กดแชร์กดเลิฟได้นะครับ
1: กดเล
3: ิ
1: ฟได
2: ้ค่ะ
1: กดเล
2: ิ
1: ฟได
2: ้ค่ะ
1: แต่ว่ารายการเราจะมีคอนเทนต์ยังไงบ้างครับพี่ชอ
3: ในส่วนของคอนเทนต์รายการเรานะครับเรียกว่าน่าสนใจมากๆนะครับจะแบ่งออกเป็น2ช่วงนะครับก็คือช่วงแรกเนี่ยจะเกี่ยวข้องกับการแนะนำเกร็ดความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับแอฟริกานะครับอย่างเช่นเรื่องการท่องเที่ยวอาหารวัฒนธรรมบุคคลสำคัญของแอฟริกาโหเรียกว่ามาครบเลยนะครับในส่วนของช่วงที่2เนี่ยก็จะเป็นการเจาะลึกถึงโอกาสและความร่วมมือนะครับระหว่างไทยกับแอฟริกานะครับซึ่งในบางสัปดาห์เราก็จะอาจจะเชิญบุคคลสำคัญของแอฟริกามานะครับหรือว่าบุคคลสำคัญของไทยที่มีบทบาทกับแอฟริกานะครับทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยถ้าแฟนๆรายการท่านใดนะครับอยากให้ทางรายการนำเสนอเรื่องราวอะไรหรืออยากให้สัมภาษณ์ใครเป็นพิเศษก็สามารถที่จะส่งคอมเมนต์มาทาง Facebookของวิทยุสรานรมได้ด้วยนะครับ
1: ก็จะได้เป็นโอกาสที่พวกเราคนไทยจะได้รู้จักกับแอฟริกามากขึ้นไม่ว่าจะเป็นในมุมมองด้านต่างๆในมิติที่หลากหลาย
3: เรียกว่าครบถ้วนทุกมิติ
1: ใช่ครับเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยครับพี่นัทภาพของพวกเราเนี่ยก็จะมีภาพกับภูมิภาคอันนี้ที่อาจจะเป็นในเชิงที่ลบนิดนึงหลายคนก็อาจจะบอกว่ากลัวโรคระบาดอาจจะต้องร้อนยากจนหรือเปล่าหรือว่าคนเขาเป็นยังไง
2: ใช่ใช่ค่ะจริงๆแล้วเนี่ยเวลาเราพูดถึงภูมิภาคแอฟริกาสิ่งแรกที่คนทั่วไปมักจะคิดก็คือความยากจนโรคระบาดมีแบบ
1: ภ
2: ั
1: ยธรรมชาติ
2: มีความแห้งแล้งน่ากลัวอะไรอย่างเงี้ยนะคะ
3: มีการต่อสู้กัน
2: ใช่มีการสู้รบรุนแรงมีการก่อการร้ายคือทุกอย่างจะเป็นภาพในเชิงลบค่อนข้างมากแต่ว่าจากการที่พวกเราทุกคนซึ่งเป็นนักการทูตเนี่ยที่ได้อยู่ในกองแอฟริกาแล้วก็ได้สัมผัสกับแอฟริกาเนี่ยเราก็อยากจะเผยแพร่ให้ทุกคนได้ทราบว่าจริงๆแล้วเนี่ยแอฟริกามันอาจจะไม่ใช่อย่างที่เราคิดนะคะก็คิดว่าจะเป็นโอกาสดีที่จะทำให้ผู้ชมทุกท่านเนี่ยได้เรียนรู้แอฟริกาในมุมมองใหม่ๆได้เปิดโลกทัศน์ได้รู้จักแอฟริกาอย่างที่เขาเป็นในทุกวันนี้ให้มากขึ้นนะคะ
3: ครับเพราะว่าแอฟริกาในทุกวันนี้ก็ต่างกับแอฟริกาในอดีตไปค่อนข้างมากแล้วนะครับหลายประเทศก็มีการพัฒนาทางด้านการเมืองเศรษฐกิจนะครับจนเรียกว่าถ้าไม่รู้จักแอฟริกาเนี่ยอาจจะไม่ทราบมาก่อนว่าโหแอฟริกาเนี่ยสามารถพัฒนาได้ถึงขนาดนี้แล้วนะครับ
1: แต่พูดไปแล้วก็อาจจะหาว่าโฆษณา
2: เดี๋ยวจะไม่เห็นภาพนะคะวันนี้เราไม่ได้แค่จะมาพูดให้ฟังอย่างเดียวเดี๋ยวเราจะมีคลิปวิดีโอพรีเซนเทชันเพื่อเผยแพร่ความรู้แล้วก็แนะนำประเทศแนะนำภูมิภาคแอฟริกาให้ท่านผู้ชมได้รับทราบด้วย
1: ครับก็ถ้าหากว่าพร้อมแล้วก็เราไปชมกันเลยนะครับ
2: ค่ะ
4: เมื่อได้ยินชื่อทวีปนี้แล้วก็ไม่ใช่เรื่องแปลกนักที่เราจะนึกถึงภาพลักษณ์ในต่างๆเช่นความยากจนความแห้งแล้งโรคระบาด

ความรุนแรงและเรื่องไม่ดีต่างๆนานาแต่อย่างไรก็ดีทุกวันนี้แอฟริกาได้เปลี่ยนแปลงไปอย่างมาก

ในปัจจุบันแอฟริกาเป็นทวีปที่เต็มไปด้วยโอกาสด้วยปัจจัยสำคัญ2ประการคือ 1. การเป็นภูมิภาคที่มีประชากรกว่า 1,200 ล้านคนซึ่งในอีก30ปีข้างหน้าคาดการณ์กันว่าประชากรจะเพิ่มขึ้นอีกกว่า1เท่าตัวและจะมีสัดส่วนสูงถึงประมาณ1ใน4ของประชากรโลกทำให้แอฟริกาไม่เป็นเพียงตลาดใหม่ในปัจจุบันเท่านั้นแต่ยังจะเป็นตลาดที่สำคัญในอนาคตด้วยโดยเฉพาะสินค้าเกษตรเช่นข้าวไทยซึ่งกว่าครึ่งของที่ไทยผลิตถูกส่งออกไปยังแอฟริกาอย่างไรก็ดียังมีประชากรในแอฟริกาอีกหลายล้านคนที่ขาดแคลนอาหารไทยจึงได้ร่วมกับประเทศต่างๆเช่นญี่ปุ่นดำเนินโครงการเพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าวเช่นโครงการ Coalition for African Rice Development เพื่อสอนการปลูกข้าวให้แก่แอฟริกานอกจากนี้ในด้านประชากรศาสตร์แอฟริกายังถือเป็นทวีปที่มีศักยภาพสูงมากเพราะกว่าร้อยละ60ของประชากรในแอฟริกาอยู่ในวัยทำงานที่มีอายุต่ำกว่า25ปีและพร้อมที่จะเข้ามามีบทบาทสำคัญทั้งในทางสังคมและเศรษฐกิจต่อไปในอนาคตประการที่2การเป็นแหล่งทรัพยากรที่สำคัญของโลกอาทิก๊าซธรรมชาติน้ำมันถ่านหินอัญมณีประมงและป่าไม้ซึ่งกระจายตัวอยู่ทั่วทุกอนุภาคของแอฟริกาโดยที่ผ่านมาประเทศต่างๆและไทยได้รับประโยชน์จากทรัพยากรของแอฟริกามานานโดยเฉพาะในด้านอัญมณีที่นักลงทุนชาวไทยได้นำมาเจรนัยจนกลายเป็นสินค้าออกที่สำคัญของไทยขณะเดียวกันไทยก็มีส่วนสำคัญในการสนับสนุนการฝึกอบรมและการถ่ายทอดองค์ความรู้ในด้านนี้ให้แก่แอฟริกาเช่นกันซึ่งนับเป็นโอกาสอันดีในการส่งเสริมการลงทุนร่วมกันสาขาที่ต่างฝ่ายต่างมีศักยภาพจากปัจจัยที่สำคัญทั้งสองข้อดังกล่าวทำให้ในปัจจุบันประเทศแอฟริกาสามารถพัฒนาประเทศให้รุดหน้าไปได้ในหลายๆด้านเช่นด้านเศรษฐกิจแอฟริกากำลังเติบโตและขยายตัวอย่างรวดเร็วจากสังคมชนบทสู่สังคมเมืองจากสังคมเกษตรกรรมสู่ภาคอุตสาหกรรมและจากชนเผ่าท้องถิ่นสู่ชนชั้นกลางที่มีกำลังซื้อเพิ่มขึ้นเรื่อยๆโดยในปีคริสตศักราช 2011 ถึง 2015 7ใน10ประเทศที่มีการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจมากที่สุดของโลกนั้นเป็นประเทศในทวีปแอฟริกาทั้งนี้คาดการว่าระหว่างปีคศ 2016 ถึง 2021 เศรษฐกิจของแอฟริกาจะเติบโตขึ้นกว่า1เท่าตัวด้านโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภคแอฟริกาได้รับความช่วยเหลือจากประเทศต่างๆทั้งสหรัฐสหภาพยุโรปและเอเชียเช่นญี่ปุ่นจีนเกาหลีใต้และอินเดียในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเช่นถนนหนทางท่าเรือสนามบินทางรถไฟจนทำให้ในปัจจุบันแอฟริกามีการพัฒนาด้านนี้เป็นอย่างมากโดยในเคนยาแอฟริกาใต้อัลจีเรียโมร็อกโกไนจีเรียบูตีและเอธิโอเปียมีเส้นทางรถไฟความเร็วปานกลางและความเร็วสูงแล้วนอกจากนี้บริษัทเอกชนของไทยเองได้ร่วมมือกับแอฟริกาในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานได้แก่การก่อสร้างทางรถไฟและท่าเรือน้ำลึกในโมซัมบิกการซ่อมบำรุงโรงไฟฟ้าในซูดานการลงทุนด้านปิโตรเลียมในอียิปต์เป็นต้นซึ่งเป็นโอกาสให้แรงงานไทยหลายพันคนเดินทางเข้าไปทำงานในแอฟริกาในด้านการเมืองและความมั่นคงขณะนี้ประเทศแอฟริกาหลายประเทศได้เสริมสร้างสันติภาพและเริ่มพัฒนาประเทศให้รุดหน้าไปอย่างมากเช่นความขัดแย้งในซูดานซึ่งคู่ขัดแย้งสามารถตกลงอย่างสันติให้มีการแบ่งเป็น2ประเทศเมื่อปีพ.ศ. 2554รวันดายุติการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ไปเมื่อปี2537และปัจจุบันสามารถพัฒนาประเทศโดยเฉพาะในด้านไอทีจนได้รับการขนานนามว่าเป็นสิงคโปร์แห่งแอฟริกาขณะที่ปัญหาโจ

0: สลัดและการก่อการร้ายโดยกลุ่มอัลซาบาบและกลุ่มโบโกฮารามนั้นได้ถูกจำกัดวงมากขึ้นด้วยความช่วยเหลือที่ประชาคมโลกหยิบยื่นให้โดยในส่วนของไทยได้ส่งเจ้าหน้าที่พลเรือนทหารและตำรวจเข้าร่วมในภารกิจสังเกตการและปฏิบัติการรักษาสันติภาพในหลายประเทศเช่นไลบีเรียนามิเบียแอฟริกาใต้เซราลีโอนบูรุนดีซูดานและเซาท์ซูดานด้านการท่องเที่ยวเป็นสาขาที่แอฟริกามีศักยภาพสูงมากโดยเฉพาะแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ที่ยังคงดึงดูดนักท่องเที่ยวให้ข้ามน้ำข้ามทะเลมายังทุ่งหญ้ากว้างใหญ่ที่เต็มไปด้วยสัตว์ป่านานาชนิดนอกจากนี้ยังมีป่าเขาและท้องทะเลกว้างใหญ่ที่งดงามที่ยังคงความเป็นธรรมชาติอย่างแท้จริงแต่งแต้มด้วยสีสันของวิถีพื้นถิ่นของชนพื้นเมืองคงไว้ซึ่งเสน่ห์อันเป็นอัตลักษณ์ที่มีที่แอฟริกาเพียงแห่งเดียวในโลกในขณะเดียวกันแอฟริกาก็เปิดบ้านต้อนรับวิถีแบบไทยๆไม่ว่าจะเป็นมวยไทยการนวดแผนไทยและโดยเฉพาะอย่างยิ่งร้านอาหารไทยซึ่งมีการขยายตัวอย่างรวดเร็วโดยภาคเอกชนไทยได้เริ่มเข้าไปลงทุนด้านโรงแรมในเคนยาโมซัมบิกแอฟริกาใต้อียิปต์และเซเชลแล้วโดยในแอฟริกาใต้ประเทศเดียวมีร้านอาหารไทยกว่า80ร้านและมีร้านอาหารไทยในเครือซิมฟรีเอเชียซึ่งมีการขยายสาขากว่า50แห่งในแอฟริกาใต้บอสวานาและซิมบับเวนอกจากนั้นในปัจจุบันสายการบินต่างๆของแอฟริกาได้แก่เคนยามาดากัสการ์เอธิโอเปียและอียิปต์มีบริการเที่ยวบินตรงมายังกรุงเทพทำให้มีนักท่องเที่ยวแอฟริกาเดินทางมาท่องเที่ยวรักษาพยาบาลและซื้อสินค้าในประเทศไทยเป็นจำนวนมากขณะที่นักท่องเที่ยวไทยก็นิยมเดินทางไปท่องเที่ยวในแอฟริกามากขึ้นเรื่อยๆเช่นกันแอฟริกาซึ่งในปัจจุบันเป็นทวีปที่มีทรัพยากรที่อุดมสมบูรณ์และได้รับการพัฒนาไปทุกขณะมิได้เป็นทวีปที่ห่างไกลจากประเทศไทยแต่อย่างใดเนื่องจากที่ผ่านมาไทยและแอฟริกาต่างมีความสัมพันธ์ที่เป็นมิตรกันมาอย่างยาวนานนับตั้งแต่ประเทศในแอฟริกาได้รับเอกราชจากประเทศเจ้าอาณานิคมโดยไทยได้สถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตกับหลายประเทศในแอฟริกามายาวนานมากกว่า50ปีปัจจุบันไทยมีสถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุลใหญ่ในแอฟริการวม9แห่งและยังมีสถานกงสุลกิตติมศักดิ์ในแอฟริกาอีกจำนวนมากและประเทศแอฟริกาก็มีสถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุลกิตติมศักดิ์หลายแห่งด้วยเช่นกันในระดับพระราชวงศ์พระบรมวงศานุวงศ์ไทยหลายพระองค์เคยเสด็จพระราชดำเนินเยือนทวีปนี้ได้แก่สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีและสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีเคยเสด็จพระราชดำเนินเยือนประเทศต่างๆในแอฟริกาขณะที่ผู้นำของประเทศในแอฟริกาก็เคยเดินทางเยือนประเทศไทยเช่นกันอาทิประธานาธิบดีเนลสันเมนเดลาแห่งแอฟริกาใต้สมเด็จพระราชาธิบดีแห่งสวาซีแลนด์สมเด็จพระราชาธิบดีแห่งเลโซโทในส่วนของภาครัฐไทยและแอฟริกามีกลไกความร่วมมือทวิภาคีในหลายระดับได้แก่คณะกรรมาธิการร่วมในระดับรัฐมนตรีและการประชุมคณะทำงานในระดับปลัดกระทรวงและระดับอธิบดีซึ่งที่ผ่านมามีการจัดประชุมอยู่เป็นระยะเพื่อผลักดันความร่วมมือระหว่างกันในด้านต่างๆในระดับประชาชนก็มีการไปมาหาสู่กันอย่างสม่ำเสมอไม่ว่าจะเป็นนักท่องเที่ยวหรือนักเรียนไทยมุสลิมที่นิยมไปศึกษาต่อในแอฟริกาจำนวนมากและนักธุรกิจที่เดินทางไปทำการค้าขายระหว่างกันเหล่านี้เองได้ก่อให้เกิดความร่วมมือในเชิงหุ้นส่วนระหว่างไทยและแอฟริกาในด้านต่างๆซึ่งเป็นสิ่งที่ไทยให้ความสำคัญไม่ว่าจะเป็นการปฏิบัติภารกิจรักษาสันติภาพของกองทัพไทยการให้ทุนการศึกษาแก่บุคลากรของแอฟริกาในสาขาที่ไทยมีความเชี่ยวชาญเช่นการเกษตรการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์โครงการเผยแพร่แนวพระราชดำริปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในหลายประเทศซึ่งถือเป็นความร่วมมือที่จะสร้างงานสร้างรายได้และสร้างการพัฒนาให้กับชาวแอฟริกาอย่างยั่งยืน ด้วยการพัฒนาในด้านต่างๆที่ทำให้แอฟริกาไม่ใช่ดินแดนล้าหลังและห่างไกลอีกต่อไปประกอบกับมิตรภาพและความร่วมมือระหว่างไทยและแอฟริกาที่มีมาอย่างช้านานรวมทั้งกลไกภาครัฐที่พร้อมจะอยู่เคียงข้างและอำนวยความสะดวกให้กับคนไทยหากเราเริ่มที่จะเปิดใจมองแอฟริกาในมุมใหม่และกล้าที่จะเริ่มศึกษาแอฟริกาในแง่มุมที่ตนเองสนใจแอฟริกาจะเป็นดินแดนแห่งโอกาสที่เปี่ยมไปด้วยศักยภาพในทุกด้านสำหรับคนไทยทุกคน
1: ครับก็เรียกได้ว่าเป็นการมองแอฟริกาแบบเขาเรียกว่ามองมุมกลับปรับมุมมองมากๆเลยนะครับก็สำหรับคลิปนี้เป็นคลิปที่กองแอฟริกาทำนะครับในช่วงกลางปี59ที่ผ่านมานั่นเองไม่ช้าไม่นานมานี้นะครับก็เห็นได้ว่าจากคลิปเนี่ยเรามีความสัมพันธ์กับประเทศแอฟริกาเนี่ยไม่น้อยเลยทีเดียวใช่ไหมครับพี่ปุ้ยไม่น้อยเลยเนาะ
2: ไม่น้อยเลย
1: มันก็เลยทำให้นำมาสู่การเขาเรียกว่าสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างประเทศไทยกับหลายๆประเทศในแอฟริกาเลยใช่ไหมครับก็เลยทำให้ประเทศในแอฟริกาเหล่านี้ก็เข้ามาเขาเรียกว่าอะไรมาจัดตั้ง
2: มา
1: เปิดสถานทูตในเมืองไทย
2: ไม่ทราบว่าตอนนี้เรามีสถานทูตแอฟริกาในประเทศไทยอยู่กี่แห่ง
1: พี่ชอนน่าจะรู้ดีเกี่ยวกับคำนี้เพราะว่าก็มีการ
2: จริงๆก็มี
3: ตอนนี้ใช่ไหมครับโอ้มีเยอะขึ้นเรื่อยๆนะครับตอนนี้ก็ล่าสุดมีทั้งหมด7ประเทศแล้วนะครับก
2: ็มีอะไรบ้างคะพี่ชอน
3: มีสถานทูตอียิปต์นะครับสถานทูตเคนยานะครับสถานทูตลิเบียสถานทูตโมร็อกโกนะครับไนจีเรียสถานทูตซูดานแล้วก็สถานทูตแอฟริกาใต้ซึ่งล่าสุดเนี่ยก็เป็นสถานทูตสู่ด่านที่มาตั้งสถานทูตที่ประเทศไทยนะครับ
2: เปิดใหม่เป็นประเทศล่าสุด
1: ประเทศน้องใหม่ล่าสุดที่มาเปิดสถานทูตในเมืองไทยนั่นเอง
4: แต่ก็ไม่ได้นับว่าจะมีเฉพาะสถานทูตนะคะในประเทศไทยเองนอกเหนือจากสถานทูตก็ยังมีสถานกงสุลกิติมศักดิ์สถานกงสุลกิติมศักดิ์ของประเทศแอฟริกาที่มาตั้งในประเทศไทยค่ะ
1: แต่ไม่ใช่แค่นั้นสำหรับประเทศไหนอย่างที่พวกเราบอกไปว่าแอฟริกานี่มีประเทศเยอะแยะมากมาย50กว่าประเทศแต่ว่าบางคนจะสงสัยว่า50กว่าประเทศมีสถานทูตแค่นี้เองหรอไม่ใช่นะครับเพราะว่าสำหรับประเทศไหนที่เขาไม่ได้มีตั้งสถานทูตที่เมืองไทยเนี่ยเขาก็จะใช้มิชชั่นของเขาในประเทศที่อยู่รอบๆ บ้านเราใกล้เคียงไปได้เพื่อนบ้านหรือว่าอาจจะกลับไปนิดนึงเช่นในจีนญี่ปุ่นอินเดียอะไรอย่างเงี้ยก็จะใช้สถานทูตเหล่านั้นในการดูแลความสัมพันธ์กับประเทศเรา
3: ใช่ยังยกตัวอย่างอย่างประเทศเอธิโอเปียอย่างเงี้ยครับก็มอบหมายให้สถานทูตเอธิโอเปียประจำอินเดียมีเขตอาณาครอบคลุมประเทศไทยนะครับ
1: เพราะฉะนั้นถ้าสมมติอยากจะไปเที่ยวเอธิโอเปียก็อาจจะสามารถขอวีซ่าได้จากสถานทูตที่นิวเดลี
3: หรืออาจจะประสานผ่านทางช่องทางสถานกงสุลกิติมศักดิ์เอธิโอเปียประจำประเทศไทยซึ่งก็มีการแต่งตั้งเรียบร้อยแล้วคนล่าสุดนะครับ
1: ก็ทำได้เช่นเดียวกัน
3: ก็สามารถติดต่อท่านได้ไปนะครับ
1: เอ๊แต่อย่างนี้คือสถานทูตเรากำลังพูดถึงสถานทูตแอฟริกาที่ตั้งอยู่ในประเทศไทยแต่สถานทูตไทยเราที่ตั้งอยู่ในแอฟริกาก็ไม่น้อยไปกว่ากันเลยทีเดียว
3: ก็อย่างที่บอกไปเกริ่นไปตั้งแต่ช่วงต้นของรายการนะครับว่ามีทั้งหมดกี่แห่งนะครับ
4: มี8นะคะทั้งหมดในทวีปแอฟริกา
1: เยอะมากนะครับถือว่าเยอะมาก
3: ใช่อ
1: ะไรบ้างครับ
4: จะมีที่ราบัดนะคะมีที่ไคโรราบัดนี่คือ
1: โมร็อกโก
4: ไคโรอียิปต์นะคะไนโรบีอันนี้เคนยา
3: คร
4: ับ อันตานานาริโบ
1: ที่
4: ม
1: ัน
4: จะผ่านกันค่ะมาปูโตนะคะพริทอเรียอาบูจาแล้วก็กรุงดากาค่ะ
1: โอ้โหเยอะเยอะมากนะก็ถือว่าครอบคลุมทั่วทั้งทวีป
3: ครอบคลุมนะครับ
2: ซึ่งสถานทูตแห่งล่าสุดที่ประเทศไทยเพิ่งไปเปิดในแอฟริกาใครทราบไม่เอ่ยว่าอยู่ประเทศอะไร
1: เอยากจังเลย
2: รางวัลให้ไหมเดี๋ยวมีรางวัลให้นอกรอบนะคะ
1: คืออะไรครับพี่นั
2: ทแห่งล่าสุดเป็นสถานทูตที่พี่เป็นเจ้าหน้าที่โต๊ะอยู่นะคะก็คือสถานทูตที่กรุงมาปูโตประเทศโมซัมบิกค่ะ
1: ทำไมถึงเปิดที่นี่ครับพี่นัทมีเหตุผลแน่นอน
2: โมซัมบิกนี่เป็นประเทศฮอตฮิตมากเลยตอนนี้เพราะว่าหลายคนอาจจะไม่ทราบนะคะว่าโมซัมบิกเนี่ยเป็นประเทศที่มีมูลค่าการลงทุนของไทยสูงที่สุดเป็นอันดับ1ในแอฟริกาเลยก็จะมีการลงทุนขนาดใหญ่จำนวนมากนะคะจะมีทั้งในเรื่องโครงสร้างพื้นฐานมีเรื่องของพลังงานเรื่องก๊าซธรรมชาติแล้วก็มีการประกอบธุรกิจโรงแรมด้วยก็นับว่าเป็นประเทศยุทธศาสตร์ที่สำคัญมากของไทย
1: เพราะว่าแอฟริกาเนี่ยก็เต็มไปด้วยทรัพยากรธรรมชาติที่ยังสมบูรณ์แล้วก็อาจจะยังเข้าไม่ถึงมีพื้นมีโอกาสให้การเข้าถึงให้อีกเยอะแยะมากมายเลยก็เป็นโอกาสสำหรับนักลงทุนไทยที่จะเข้าไปลงทุน ในเรื่องเหล่านี้ในแอฟริกานั่นเอง
3: เข้าไปติดต่อค้าขายกับทางโมซัมบิกถ้าสนใจข้อมูลก็ติดต่อที่สถานทูตณกรุงมาปูโตได้เลย
2: ได้เลย
1: หรือก็ติดต่อผ่านเราก็อีกช่องทางได้เช่นกันเราก็จะดูแลไปอย่างดี
2: ใช่ค่ะ
1: เพราะว่าอย่างแอฟริกาใต้เนี่ยคือมูลค่าการค้าขายสูงที่สุดแต่ถ้าหากว่าเป็นโมซัมบิก
2: มาดากัสการ์
1: เป
2: ็
1: นการลงทุนก็ไม่เหมือนกันก็อย่าสับสนกันนั่นเองนะครับก็ถือว่าอาจจะมูลค่าการลงทุนมากกว่าหลายๆประเทศที่เราไทยเราไปลงทุนด้วยซ้ำไป
2: ใช่ค่ะ
1: เนาะ
2: ค่ะ
1: โอเคก็เลยเป็นที่มาของรายการของเรานะครับสีสันแอฟริกาเองเพราะว่าก็จะเห็นได้ว่ารายการเราแอฟริกาจากคลิปหรือจากที่พวกเราพูดไปเนี่ยโอ้มันมีโอ้โหวาไรตี้สูงมีความหลากหลายสูงมาก
2: จริงๆคลิปเป็นแค่เหมือนน้ำจิ้มเท่านั้นเอง
1: น้ำจิ้มย่อยๆ
2: เดี๋ยวต้องติดตามชมรายการในโอกาสต่อๆไปเพราะว่าเราจะเจาะลึกในแต่ละสัปดาห์จะพาไปเที่ยวพาไปเยี่ยมชมแต่ละประเทศแล้วก็จะมีการเชิญแขกรับเชิญที่น่าสนใจมาพูดคุยกับเราด้วย
1: ใช่หรือแม้กระทั่งพวกเราเองที่ก็ได้มีโอกาสเดินทางไปแอฟริกาหลายๆครั้งชอนเนี่ยโอ้โหไป
2: พี่ชอนไปที่ไหนมาคะ
3: ปีที่แล้วใช่ไหมครับโอ้โหได้ไปเอธิโอเปียนะครับแล้วก็กานา
2: โอ้โหเป็นประเทศที่ไปยาก
3: ไปยาก
1: ไปยากนะ
3: แล้วก็คนไทยก็ยังไม่ค่อยได้มีโอกาสไปกันมากเท่าไหร่ก็ถือว่าโชคดีแล้วก็ได้
1: เป็นคนไทยกลุ่มแรกๆหรือเปล่า
2: บุกเบิก
3: คนไทยกลุ่มน้อย
1: ส่วนน้อย
3: มากนะครับแต่ถามว่าไปแล้วก็มีความรู้สึกว่าน่าสนใจมาก
1: น่าสนใจไหมครับกาน่านี่มันอยู่ตรงไหนนะครับ
4: อยู่แอฟริกาตอนตก
3: ค่ะของ
4: กุ้ยนี่เอง
3: อยู่
4: เป็นช่วงทางใต้นะคะริมทะเลติดเป็นชายฝั่งค่ะ
1: แล้วอย่างพี่นัดไปไหนมาบ้างล่ะครับ
2: พี่ได้ไปโมซัมบิกมาแล้วแล้วก็ไปแอฟริกาใต้มาแล้วก็ประทับใจทั้งสองที่อย่างโมซัมบิกก็เรียกได้ว่าไม่ใช่อย่างที่เราคิดเลยคือตอนแรกเราอาจจะมีภาพลักษณ์ว่าเออมันจะน่ากลัวหรือเปล่าหรือจะอันตรายไหมอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่พอไปแล้วจริงๆแล้วชอบมากคนก็เป็นมิตรมากแล้วก็เป็นประเทศที่สวยมากเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญด้วยค่ะ
1: เพราะสำหรับคนไทยหลายๆคนเนี่ยไม่เคยได้ยินคำว่าโมซัมบิกเนาะ
2: ใช่เดี๋ยวถ้าติดตามรายการของเราจะได้รู้จักโมซัมบิกอย่างถ่องแท้มากขึ
1: ้
2: น
1: มากขึ้นนั่นเองนะครับก็สำหรับอาทิตย์หน้านะครับก็เรียกได้ว่าเราก็จะเอาเรื่องราวเหล่านี้มานำเสนอนั่นเองซึ่งสำหรับอาทิตย์หน้าเนี่ยเราจะเปิดตัวด้วยประเทศที่คนไทยเรารู้จักมากที่สุดเป็นอันดับหนึ่งในทวีปนั่นก็คือประเทศ
5: แอฟริกาใต้
1: นะครับก็เราก็จะนำเรื่องราวของแอฟริกาใต้เนี่ยมานำเสนอว่าเออประเทศนี้มีความน่าสนใจยังไงแล้วก็โอกาสที่เราจะเข้าไปทำธุรกิจจะเป็นยังไงหรือเรื่องราวที่เกี่ยวข้องเหล่านี้นะครับก็ต้องติดตามต่อไปว่าเรื่องราวในอาทิตย์หน้าจะเป็นยังไงนั่นเอง
2: ซึ่งก็จะเป็นโอกาสฉลองปีนี้จะเป็นปีครบรอบ25ปีความสัมพันธ์ทางการทูตอย่างที่ได้เกริ่นไปแล้วนะคะก็จะใครอยากจะมีอะไรซักถามหรือว่ามีข้อสงสัยเกี่ยวกับประเทศแอฟริกาใต้ก็สามารถส่งคอมเมนต์เข้ามาได้เลยใน Facebook ของรายการ
1: ครับก็ช่องคอมเมนต์ที่อยู่ด้านล่างนี้ทาง Facebook นะครับหรือว่า
2: อย่าลืมกด
1: ไลค์กดแชร์
2: กดแชร์
1: ด้วยนะครับ
2: กดเลิฟได้ค่ะ
1: เองนะครับ
4: กดถามก็ได้นะ
1: กดถามก็ได้แต่อย่าเกลียดกันก็พอใช่มั้ยโอเคถ้างั้นก็ติดตามเราได้ต่อไปนะครับทางช่องวิทยุสรานรมหรือ Facebook สรานรมเรดิโอนั่นเองนะครับก็สำหรับวันนี้ก็
4: เป็นการเปิดตัวแนะนำ
1: แล้วก็ขอให้เป็นกำลังใจพวกเราด้วยนะครับอ
3: ยากให้แฟนๆช่วยกันติดตามพวกเรากันต่อไปนะครับออกอากาศทุกวันไหนอีกครั้งนึงนะครับ
1: ย้ำอีกครั้ง
4: ค่ะพฤหัสบดีนะคะ6โมงเช้ารายการครึ่งชั่วโมงแต่ถ้าช่วงนั้นไม่สะดวกสามารถติดตามได้ทางสรานรม
1: ใน
4: Facebook ค่ะ
1: สรานรมเรดิโอนั่นเองนะครับก็สำหรับวันนี้ก็เรียกได้ว่าเป็นการเปิดตัวแบบน้ำจิ้มเบาๆไปก่อนนะครับก็กลับมาพบกับพวกเราได้ใหม่ในวันพฤหัสหน้านั่นเองนะครับหรือทาง Facebook ได้ตลอดเวลาเลยนะครับสำหรับวันนี้ก็ขออนุญาตลากันไปก่อนเพียงเท่านี้
3: แล้วพบกันใหม่กับรายการ
5: สีสันแอฟริกา
1: ครับ
4: ขอบคุณนะคะ
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ

เดชมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระราชดำริว่าพระธรรมเทศนาเรื่องสัมมาทิฏฐิตามพระอธิบายของท่านพระสารีบุตรเถระซึ่งเป็นพระนิพนธ์ในสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรญาณสังวรนอกจากจะแสดงข้อธรรมะสำคัญสำคัญอันเป็นแก่นคำสอนของพระพุทธศาสนาแล้วยังได้อธิบายถ่ายทอดเพิ่มเติมให้พอเหมาะพอดีแก่ความรู้ความคิดของคนในยุคปัจจุบันให้เข้าใจได้โดยสะดวกและแจ่มแจ้งจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รวบรวมพิมพ์เป็นหนังสือสัมมาทิฏฐิโดยทรงพระราชอุตสาหะตรวจทานต้นฉบับด้วยพระองค์เอง

0: ัมมาทิฏฐิทะลุมิติมายาตอนที่52ตัณหาตอนที่1
1: จะได้ไปเล่นสนุกต่อแล้ว
2: โอ้ยเข็มทองอยู่นิ่งๆเงียบๆหน่อยได้ไหมเนี่ยที่ก็มีอยู่แค่เนี้ย
1: เข็มทองนี่ยากกว่าห้ามเจ้าปันไม่ให้กินซาลาเปาซะอีก
3: อะไรเนี่ยพลาดพิงข้าอีกแล้วโอ้ยเมื่อไหร่จะถึงเนี่ย
1: ฮะว้าวสวยสนุก
3: เย้
2: เข็มทองนี่ห่วงแต่เล่นจริง
3: ๆแต่ที่นี่ก็ดูน่าสนุกดีนะไปเล่นกันบ้างไหมศิลากัน
1: ไม่ล่ะข้าไม่ชอบเล่นเครื่องเล่น
2: ข้าก็เหมือนกัน
4: เจ้าเด็กพวกนี้ไม่ธรรมดาผ่านทั้งด่านชรามรณะชาติภพอุปาทานมาได้หมดแต่ด่านตัณหาของข้าพวกเจ้าไม่ได้ออกไปง่ายๆแน่ดูอย่างคนพวกนั้นสิยิ่งเล่นสนุกในนี้นานเท่าไหร่ความอยากก็ยิ่งมากขึ้นเท่านั้นเพราะนี่คือตัณหาความทะยานอยากได้ไม่จบสิ้นไม่รู้จักอิ่มไม่รู้จักพอเฮ้ยจ๊ะ
3: เฮ้ย
4: เพื่อนข้ายินดีต้อนรับเข้าสู่ตัณหาแลนแดนแห่งความปรารถนาสุดหันษาและข้าก็คือตัณหาเจ้าของสวนสนุกนี
3: ่
4: แม่ไม่ต้องเขินหรอกหน้าเพื่อนข้าไปเล่นสนุกด้วยกันดีกว่านะเครื่องเล่นสุดฮิตของตัณหาแลนนี่เลยตู้หมุนไข่มหัศจรรย
3: ์ฮะตู้หมุนไข่มหัศจรรย
4: ์เล่นง่ายง่ายแค่หยอดเหรียญแล้วหมุนปุ่มนี้ไข่ก็จะหล่นลงมาของในไข่มีทั้งหมด5แบบนั่นก็คือ 1. แว่นตามองอะไรก็เห็นเป็นหน้าสตรอเบอรี่บอย 2. ลำโพงฟังเสียงหล่อๆเพราะๆของสตรอเบอรี่บอยให้เคลิบเคลิ้ม 3. น้ำหอมกลิ่นสตรอเบอรี่หอมหวานดมแล้วชื่นใจ 4. คุกกี้อร่อยลิ้นกับคุกกี้รูปหน้าสตรอเบอรี่บอยยิ่งกินยิ่งกรี๊ด 5. มีรูปสตรอเบอรี่บอยสุดหล่อใส่แล้วอบอุ่นหัวใจเหมือนได้อยู่ใกล้ทุกเวลาฮึฮึน่าสะสมทั้ง5แบบเลยใช่ไหมล่ะ
2: ไม่อะที่พูดมาทั้งหมดข้าไม่อยากได้สักอย่างเลย
4: เอ้ยเดี๋ยวก่อนสิเดี๋ยวก่อนสิเพื่อนข้าแหมยังมีของอย่างที่6ที่ไม่ได้อยู่ในตู้หมุนไข่ด้วยนะถ้าเจ้าหมุนเจอไข่สีทองเจ้าจะได้ตุ๊กตาสตรอเบอรี่บอยตัวใหญ่ที่สุดบนตู้นั้นไปครองสุขใจกว่านี้ไม่มีอีกแล้ว
3: เอ๊ะนี่มันคุ้นๆนะเหมือนเรื่องที่อาจารย์เคยสอนเรื่องอารมณ์อะไรสักอย่าง
1: อารมณ์6ข้าดูข้อมูลจากหนังสือมาหมดแล้วนี่ไงอารมณ์6คือสิ่งที่ใจไปรับรู้ผ่านการมองเห็นด้วยตาฟังเสียงด้วย

0: ดมกลิ่นด้วยจมูกรับรสด้วยลิ้นสัมผัสด้วยกายและรับรู้ด้วยใจ
1: โอ้โหกันกลายเป็นห้องสมุดเคลื่อนที่ไปแล้วว่ะ
2: ใช่เลยกันตู้หมุนไข่นี่มีแต่ของสนองอารมณ์ทั้ง6ครบเลย
3: มาสวนสนุกทั้งทีต้องเล่นสนุกกันสิเรื่องตำราพักไว้ก่อนนะ
4: เจอแล้วแว่นตาสตรอเบอรี่บอยว้าวสตรอเบอรี่บอยเต็มไปหมดเลยมองไปทางไหนก็เจอสุดหล่อของข้าโอ๊ยตายตายโอป้า
1: ข้าละไม่เข้าใจเด็กผู้หญิงเลยจริง
3: ๆนี่ยังมีของเด็ดๆกว่านี้อีกเยอะเลยนะอยากได้ละสิไปเอาเพิ่มเลยเพื่อความสุขของเจ้า
4: อยากได้อีกเอาอีก
5: ฮะเฮ้ baby ได้โปรดฟังให้ดีเพลงนี้ฉันร้องให้เธอว้าว
4: สตรอเบอรี่บอยเสียงล้อหน่อยไหนๆดูสิฉีดเยอะๆเลยดีกว่าจะได้ตัวหอมเหมือนสตรอเบอรี่บอยฉีดหอม
2: ใช่โอ้ยแสบจมูกไปหมดแล้วเอ๊ะนี่อะไรอ่ะคุกกี้นี่นะน่าอร่อยจัง
4: หยุดนะนั่นคุกกี้ของข้าห้ามแย่งเลยห้ามใครกินนะ
2: งั้นข้าเอาเสื้อนี่ดีกว่าคงไม่มีใครอยากได
4: ้โอ๊ยเสื้อนี่ก็ของข้านะห้ามแตะต้องเด็ดขาดเลย
1: พี่หวงจังเข็มทองเนี่ย
4: ฟินจังเลยมีความสุขจังของเยอะจนหอบไม่ไหวเลย
3: แค่นี้ยังไม่มากพอหรอกต้องอยากได้เพิ่มอีกเยอะๆอย่าหยุดอยากนะเดี๋ยวข้างเหงา
4: จริงด้วยจริงด้วยข้าเพิ่งได้มา5อย่างเองขาดอย่างที่6ต้องหาให้เจอให้ได้เลยไหนฮะต้องเป็นอันนี้แน่ๆเลยจะพอดแตกได้สิทธิ์ปีนขึ้นไปรับสตรอเบอรี่บอยตัวใหญ่ที่สุดกลับบ้านว้าวดีใจจังเลยดีใจที่สุดเลยโอ๊ยหัวใจข้าจะหลุดออกมาอยู่แล้ว
6: มันสูงมากนะ
4: ข้าปีนได้นะข้าจะไปสตรอเบอรี่บอยอยากได้สตรอเบอรี่บอยตัวใหญ่ที่สุดอยากได้
2: เข็มทองนี่ดื้อจริงๆเลย
1: ก็อาการเดียวกับเวลาเจ้าเจอซาลาเปาหอมๆนั่นแหละนะเจ้าปานอะไรก็ฉุดไม่อยู
2: ่พลาดพิงข้าอีกแล้ว
4: อีกนิดนึง
6: จะรอดไหมเนี่ยแล้วตอนลงจะลงยังไงกันเฮ
3: ้
6: ย
3: ไม่ต้องห่วงไปหรอกนะเข็มทองน่ะนะมีพลังแห่งความทะยานอยากอยู่เต็มเปี่ยมอยากได้แล้วอยากได้อีกไม่จบไม่สิ้นไม่อิ่มไม่พอนี่แหละคือตัณหา
4: ฮะเฮ้ยใกล้ถึงแล้ว
3: ใกล้แล้วรางวัลใหญ่ของเจ้ารออยู่อีกนิดเดียวเท่านั้น
4: เย้ถึงแล้ว
3: จั๊กพอตตากแล้ว
4: เอาตุ๊กตากลับบ้านเอาตุ๊กตากลับบ้าน
7: เฮ้ยเข็มทอง
4: เฮ้ยย้ายแล้ว
3: อ้าวใจเย็นๆก่อนสิเข็มทองไม่ต้องรีบยกตุ๊กตากลับบ้านหรอกนะข้างบนเมฆนั่นยังมีตุ๊กตาเทพบุตรสตรอเบอรี่บอยที่ใหญ่กว่าแล้วก็สวยกว่าตัวนี้อีกนะอยากขึ้นไปเอาไหมล่ะ
4: ตายแล้วเทพบุตรเขาอยากได้เขาจะขึ้นไปเอา
3: ความอยากได้ของเจ้าช่างเปล่งประกายประทับใจข้าซะจริงๆเอานี่รับไปสิปีกแห่งความทะยานอยากดีมากบินสูงขึ้นไปอีกไปเอาสิ่งที่อยากได้มาให้ได้

0: สตรอเบอรี่บอยของข้า
1: เข็มทองไม่ยอมลงมาแถมยังขึ้นไปสูงขึ้นเรื่อยๆอีกแบบนี้ลงมาไม่ได้แน่
2: เราต้องหาทางช่วยเข็มทองลงมาให้ได้นะจริงสิเรายังมีตัวช่วยเหลืออยู่นี่นะ
3: เดี๋ยวก่อนเราใช้ตัวช่วยไป2ครั้งแล้วนะถ้าใช้อีกด่านต่อๆไปเราจะลำบากแล้วนะ
2: แต่ถ้าช่วยเข็มทองลงมาไม่ได้พวกเราก็ไปด่านอื่นต่อไม่ได้เหมือนกันถ้าผ่านก็ต้องผ่านไปด้วยกันท่านอาจารย์ข้าขอตัวช่วยพาเข็มทองลงมาจากฟ้าขอรับ
4: ศิลาขอตัวช่วยเพื่อช่วยเข็มทองให้รอดพ้นจากกับดักของตัณหาความทยานอยากพวกเขาจะช่วยเข็มทองได้สำเร็จหรือไม่โปรดติดตามในตอนต่อไป
3: ในตอนต่อไปศิลาเจ้าปันกันถูกกระจกตัณหา3หลอกเขาให้แล้วโดนหลอกกันหมดแบบนี้ใครจะมาช่วยล่ะเนี่ยเอาใจช่วยพวกศิลากันด้วยนะครับ

0: Her Majesty Queen Surrogate, the Queen Mother. Initiated a study and research of Thai women's attire from different eras on the occasions of accompanying His Majesty King Bhumibol Adulyadej, the Nile Ring on his royal visit to the United States and European countries officially in 1960. Which was subsequently named ชุดไทยบรมราชนิยม
1: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมพบกับ French Fly รินทาอัจฉริยวัฒนกุลค่ะวันนี้ French Fly พาคุณผู้ชมมาอยู่ที่สถาบันส่งเสริมศิลปะหัตถกรรมไทยเราจะมาพูดคุยกันเรื่องผ้าไทยที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่น่าภาคภูมิใจของพี่น้องชาวไทยกับตอนที่มีชื่อว่าทาวนิกภาษามรดกแห่งการทอผ้ากับความงามเหนือกาลเวลา
0: ชุดไทยพระราชนิยมและเสื้อพระราชทาน reflect the practice and heritage of craftsmanship and Thai arts and crafts continuously from generation to generation with designs and adaptation into contemporary attire featuring specific cutting patterns and utilizing materials products in Thailand which reflects the exquisite identity of community craftsmanship while also reflecting overall a sense of Thai-ness In 2024, the Cabinet approved the proposal from the Ministry of Culture to nominate the Chut Thai Paratanyum for designation as Intangible Cultural Heritage with UNESCO.
1: อาจารย์คะอยากจะให้พูดถึงเสน่ห์ความเป็นไทยบนผ้าไทยค่ะอาจารย
2: ์ผมว่าเสน่ห์ผ้าไทยมันอยู่ที่ความยูนิคนะของผ้าแล้วก็texture หรือว่าสัมผัสของเรานะคือหลายประเทศเนี่ยก็มีผ้าไหมนะฮะไม่ว่าจะเป็นประเทศเพื่อนบ้านหรือว่าประเทศในเอเชียก็ล้วนแล้วแต่มีการผลิตผ้าไหมแต่ว่าไหมของเราเนี่ยที่ได้รับการส่งเสริมโดยสมเด็จพระพันปีหลวงเนี่ยเป็นไหมพันธุ์พื้นบ้านนะครับที่เหมาะกับสภาพดินฟ้าอากาศของในประเทศไทยแล้วก็ให้เส้นใยที่เมื่อทอมาแล้วก็จะมี texture ที่ต่างจากไหมของประเทศอื่นๆในเรื่องของผลิตภัณฑ์ผ้าไหมนะครับความหลากหลายตั้งแต่เรื่องของ texture ไปจนกระทั่งถึงเรื่องของลวดลายแล้วก็เทคนิคการทอเมื่อนำไปใช้ก็ทำให้แฟชั่นผ้าไทยเนี่ยเป็นที่ตื่นตาตื่นใจนะฮะสำหรับผู้ที่พบเห็นแล้วก็ผมคิดว่าในบริบทของคนรุ่นใหม่ไม่ว่าจะเป็นยังดีไซเนอร์หรือว่าผู้ที่จะไปใช้ที่เป็นเจนเด็กๆเนี่ยก็สามารถที่จะเลือกใช้ให้เข้ากับบุคลิกของตัวเองได้ครับเราสามารถที่จะอวดชาวโลกได้ว่าเรามีวัฒนธรรมที่เป็นอัตลักษณ์นะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นโชคดีเพราะฉะนั้นในบทบาทของคนไทยคนนึงเนี่ยผมคิดว่าแค่ใช้นะท่านไม่ต้องไปทอผ้าหรอกนะครับแต่ว่าแค่นำมาใช้ในชีวิตประจำวันหรืออย่างน้อยที่สุดในโอกาสหรือวาระพิเศษของชีวิตเนี่ยได้ใช้ผ้าไทยก็น่าจะเป็นบทบาทที่เราจะได้ร่วมกันภาคภูมิใจในมรดกวัฒนธรรมนี้แล้วครับ
0: Currently the wearing of Chut Thai Paratanyum and various types of

0: fabrics is increasingly popular because Her Royal Highness Princess Iranvari Naria Drashkambia is one of those carrying on royal initiative of Queen Sirikit, the Queen Martha. In the conversation and promotion of Thai fabrics, by applying and adapting Thai fabrics to be modern and consistently in demand in both domestic and international markets, she established the brand Sirikit and initiating guidelines for sectors to wear Thai attire, earning her a commemorative medal and proclamations of honor from UNESCO. For her royal activities in the preservation of cultural heritage, the promotions of fine arts as well as the driving of culture and the creative industry in Thailand.
1: วันนี้เราได้เห็นแล้วนะคะว่าผ้าไทยยังคงงดงามทันสมัยและมีชีวิตอยู่ในทุกลมหายใจของผู้คนและจะยังคงเป็นมรดกที่เราร่วมกันรักษาส่งต่อให้กับรุ่นลูกรุ่นหลานค่ะชุดไทยผ้าถิ่นผ้าไทยหนึ่งความภาคภูมิใจสะท้อนอัตลักษณ์และความเป็นไทยสู่สากล

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมย์และน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
4: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
5: ในทุกพื้นที่ของประเทศไทยมีประเพณีประจำปีที่คอยบอกเล่าเรื่องราวรากเหง้าความเชื่อและวิถีชีวิตของผู้คนบางประเพณีโด่งดังไปทั่วโลกแต่บางประเพณียังเป็นอันซีนที่รอให้เรามาสัมผัสเสน่ห์อันลึกซึ้งวันนี้ French Fry จะพาคุณไปรู้จักกับประเพณีไทยที่สืบทอดมายาวนานนับศตวรรษซึ่งเป็นเสน่ห์อีกมุมนึงของความเป็นไทยค่ะ
6: The Thai New Year begins around the middle of April every year with the Songkran Festival. This beautiful Thai tradition is not just about splashing water for funBut also reflects the Thai value of gratitude and respect towards elders and ancestors. Songkran in Thailand has been officially inscribed on the representative list of the intangible cultural heritage by UNESCO on December 6, 2023. From summer to rainy seasons is the start of the planting season. Thais, especially in Isan or the northeastern region.Besides searching for natural water sources for agriculture, they also hold the inner training Bunbangfai to ask for rain from sacred entity, which provides moral encouragement for life.

0: the end every year, the Hmong people and ethnic group in the north returned with their villages to celebrate the new year in meticulously hand-embroidered tribal attire. Sounds of flutes, mouth organs, and the yellow shung ball game create warmth and affections among young men and women.
1: ประเพณีไทยคือพลังอ่อนโยนที่ล้อมรวมผู้คนเข้าด้วยกันไม่ว่าจะเป็นประเพณีระดับชาติท้องถิ่นหรือของกลุ่มชาติพันธุ์ล้วนมีเสน่ห์และเรื่องราวที่รอให้เราไปค้นพบคุณล่ะพร้อมเปิดใจสู่มนต์เสน่ห์ของประเพณีไทยอันศิลป์แล้วหรือยัง

0: อรัชมงคลสวนหลวงร.9
1: นี่แผนที่หรือเปล่าครับปู
2: ่ใช่แล้วล่ะและเป็นแผนที่ที่ในหลวงรัชกาลที่9ทรงทำขึ้นเองเลยนะเขาลงไปสำรวจพื้นที่ต่างๆด้วยพระองค์เองทำให้เป็นแผนที่ที่ละเอียดและอัปเดตกว่าของใครๆเลยล่ะ
1: โหแม่เคยเล่าให้ฟังว่าปู่เคยตามเสด็จพระองค์ด้วยใช่ไหมครับ
2: ใช่ปู่โชคดีมากๆเลยนะเพราะการตามเสด็จครั้งแรกก็เกิดโครงการพระราชดำริโครงการแรกเลยล่ะจำได้แม่นว่าวันนั้นที่บ้านห้วยมงคลอำเภอห้วยหินเป็นวันที่ลำบากและทุรกทุเลมากรถก็ติดลมแต่พระองค์ก็ไม่สั่งให้เราหยุดหรือถอยเลยล่ะทรงมุ่งมั่นที่จะไปดูแลความเป็นอยู่ของประชาชนจริง
3: ๆไปดูโครงการพระราชดำริโครงการแรกกันไหม
1: จัดไปสิครับ
0: ถนนบ้านห้วยมงคลอำเภอโหหินพุทธศักราช2510
4: ไม่ได้อยู
5: ่เป็นไรไหมหนู
3: ไม่เป็นไรค่ะ
5: ขับยังไงของเองเนี่ยถ้าลูกเขาเป็นอะไรขึ้นมาจะทำยังไงฮะคราวหลังต้องระวังให้มากกว่านี้รู้ไหม
6: ผมขอโทษครับผมไม่ทันเห็นครับหัวหน้าครับผมขอลาออก
5: จะฮะว่ายังไงนะ
6: ผมไม่ไหวแล้วครับเมื่อวานก็ฝนตกจนทำงานไม่ได้วันก่อนพวกเราก็เป็นไข้มาลาเรียไปอีก2คนเราไม่มีทางสร้างถนนนี่ได้หรอกครับ
5: เฮ้ยเฮ้ยดูสิตรงนี้เขาทำทางแล้วโอ้ยขอบใจนะพ่อหนุ่มลุงหามคนไข้มาตั้งแต่เช้าคิดว่ามันจะตายกลางทางซะแล้ว
6: ถ้ามีคนไข้ก็ต้องหามกันออกมาแบบนี้เลยเหรอครับ
5: ใช่ก็มันมีแต่ทางลากสูงรถรามันก็เข้าไปไม่ได้นะแล้วเวลาจะเอาผักไปขายในเมืองทีนึงก็ต้องขนกัน 2-3 วันนู่นผักเน่าหมดถ้ามีถนนแบบนี้พวกลุงก็จะได้อยู่ดีกินดีกับเขาบ้างแล้วนะขอบใจมากๆเลย
7: ต้องไปขอบคุณในหลวงนะครับท่านดำริให้สร้าง
5: โอ้เป็นพระมหากรุณาที่คุณจริงๆเอาละลุงไปก่อนนะ
6: หัวหน้าจะทำอะไรเหรอครับ
5: ก็เองลาออกแล้วข้าก็ต้องขับเองสิวะ
6: ผมขอโทษครับขอให้ผมทำเถอะครับเอ้าระวังนะก็ติดเครื่องแล้ว
3: สมัยก่อนนี้ลำบากจริงๆกว่าจะพัฒนามาจนทุกวันนี้พระองค์น่าจะเหนื่อยมากๆเลยนะคะ
2: ที่จริงทางภาครัฐเขาก็ทำหน้าที่พัฒนาเต็มที่นะส่วนพระองค์ก็ทรงช่วยพัฒนาควบคู่ไปด้วยแต่ก็เป็นเรื่องที่น่าทึ่งมากนะที่คนคนหนึ่งทุ่มเทแก้ปัญหาตามที่ต่างๆจนเป็นโครงการพระราชดำริถึง 4,810 โครงการและทุกโครงการก็เพื่อช่วยเหลือประชาชนทั้งนั้นข้างนอกมีงานประดิษฐ์ของพระองค์ท่านด้วยนะไปดูกันไหมล่ะ
3: ไปค่ะ
1: วันนี้ตื่นเต้นมากที่ได้ไปเห็นโครงการพระราชดำริโครงการแรกของในหลวงรัชกาลที่9ที่เกิดขึ้นที่บ้านห้วยมงคลอำเภอหัวหินซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของโครงการพระราชดำริอีกกว่า 4,000 โครงการและทั้งหมดเป็นโครงการที่ช่วยเหลือประชาชนคนไทยทั้งนั้น

0: ฝนหลวงเนี่ยฉันเคยได้ยินแต่ไม่เคยเห็นของจริงเลยเราไปดูกันดีกว่า
1: โอ้ทำไมมันดูแล้งแบบนี้เนี่ย
2: แก่นแก้วหายไปไหน
3: ได้แมวแล้ว
1: แก่นแก้ว
3: เฮ้ยหยุดหยุดหยุดหยุดหยุดเพราะต้องแห่นางแมวกันแล้ว
4: ทดลองทำฝนนี่มันอีหยังล่ะผู้ใหญ่

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ภัยพิบัติทางธรรมชาติตอนสามัคคีคือพลังสู้ภัยน้ำท่วมขัง
1: ช่วงนี้มาอัปเดตสถานการณ์น้ำล้นตลิ่งที่ได้สร้างความเสียหายให้กับชาวบ้านที่อาศัยอยู่ตามแนวริมแม่น้ำเจ้าพระยาโดยเฉพาะที่เกาะเกร็ดหลังจากที่ปริมาณน้ำเพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆมาเป็นเวลา4วันแล้วซึ่งปริมาณน้ำจำนวนมากเกิดจากฝนตกหนักต่อเนื่องบริเวณพื้นที่ต้นน้ำแล้วไหลลงสู่แม่น้ำปริมาณมากจนล้นตลิ่งแม่น้ำบวกกับช่วงเวลานั้นเป็นช่วงที่น้ำทะเลหนุนสูงจึงทำให้เกิดน้ำล้นตลิ่งเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนที่เกาะเกร็ดจนได้รับความเสียหายและเจ้าหน้าที่ก็ได้เข้าให้การช่วยเหลือตั้งแต่วันแรกแล้วขณะนี้เหลือเพียงน้ำท่วมขังเท่านั้นBLTV นายเห็นพี่อ้นกับพี่บัสในข่าวไหม
0: เห็นสิเก่งมากเลยเนอะ
1: ฉันอยากไปช่วยพี่อ้นพี่บัสจัง
0: ไปไหมล่ะฉันพาไป
1: ไปสิ
0: งั้นไปกันเลยพลังแสงทะลุมิติ
2: เอ้ามาได้ไงเนี่ยทั้งสองคน
0: พวกเรายังมาช่วยพี่อ้นพี่บัสแล้วก็พี่ๆทีมงานที่เกาะเกร็ดนะครับ
1: มีอะไรให้พวกเราพอช่วยได้บอกได้เลยนะครับ
2: งัดป้อง DLTV ใส่ชุดเอี๊ยมกันน้ำให้เรียบร้อยนะจะได้เดินลุยน้ำท่วมขังได้สะดวกขึ้นเวลาที่เราเดินลุยน้ำแบบนี้การใส่ชุดเอี๊ยมกันน้ำก็จะช่วยป้องกันได้หลายเรื่องเลย
0: ปกป้องนายเห็นทางมะพร้าวนั่นไหม
1: เห็นแล้วไม่ต้องห่วงเรื่องแค่นี้ฉันจัดการได้ฮึบฮึบเอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
2: ปกป้องเป็นอะไรไหม
0: ตะขาบไปโน่แล้วนายปลอดภัยแล้วปกป้อง
2: นี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเน
1: ้อดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
0: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
2: โอเคไหมปกป้องเราจะได้ไปสำรวจทางนู้นกันต่อ
1: โอเคครับนี่ก็ผ่านมาอาทิตย์นึงแล้วสถานการณ์น้ำล้นตลิ่งก็เริ่มดีขึ้นที่ยังเหลืออยู่ก็คือน้ำท่วมขังใช่ไหมครับ
2: ใช่แล้วล่ะตอนนี้เจ้าหน้าที่เขาก็ใช้เชือกจัดทำขอบเขตเพื่อจะได้รู้ว่าบริเวณไหนเป็นเขตอันตรายเป็นแหล่งน้ำบ่อน้ำท่อน้ำหรือว่าห้ามผ่านเพื่อป้องกันอุบัติเหตุกันคนพลัดตกลงไปและถ้าสังเกตดีๆนะจะมีป้ายข้อความหรือป้ายสัญลักษณ์ในการสื่อสารเพื่อความปลอดภัยด้วยนะ
0: สถานการณ์ดีขึ้นแต่ก็ยังมีน้ำท่วมขังอยู่ก็เพราะว่าทางตอนบนของแม่น้ำเจ้าพระยายังมีฝนตกหนักต่อเนื่องอยู่ทำให้ปริมาณน้ำสะสมมีปริมาณมากเกินกว่าความสามารถของระบบระบายน้ำที่จะระบายน้ำได้ทันจึงทำให้เกิดน้ำท่วมขังแถมตอนนี้น้ำทะเลยังหนุนสูงต่อเนื่องน้ำก็เลยระบายช้าขึ้นไปอีก
2: ถือว่ายังดีที่เขาได้ประกาศเตือนภัยไปก่อนหน้านี้แล้วชาวบ้านก็เลยเตรียมรับมือได้ทันความเสียหายจึงไม่รุนแรงแถมที่เกาะเกร็ดเนี่ยเป็นชุมชนอารยสถาปัตย์แล้วด้วยนะทำให้การดำรงชีวิตในสังคมของคนทุกกลุ่มที่นี่สะดวกสบายมีสิ่งอำนวยความสะดวกที่ช่วยในการเดินทางจากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่งได้อย่างราบรื่นและปลอดภัยยังไงล่ะโดยเฉพาะคนพิการน่ะเอาเป็นว่าตอนนี้เดี๋ยวเราไปที่ศูนย์อำนวยการกลางของที่นี่กันก่อนนะทุกคน
1: ดีนะที่ศูนย์อำนวยการกลางที่นี่อยู่บนพื้นที่สูงน้ำท่วมขังก็เลยท่วมไม่ถึง
0: จากข้อมูลที่ DLTV ศึกษามาเกาะเกร็ดเป็นพื้นที่ที่ถูกรายล้อมไปด้วยน้ำ

0: จึงมีความเสี่ยงที่จะเกิดภัยทางน้ำได้ง่ายเขาเลยมีการวางผังเมืองที่ดี
1: ถูกต้องอย่างที่ DLTV บอกมาเลย
2: เอออ
1: ้าวนี่เด็กๆนี่พี่นันอาสาสมัครสุดหล่อของเราพี่นันเขามีบ้านอยู่ที่นี่ด้วย
3: สวัสดีครับ
4: สวัสดีครับ
2: สวัสดีครับเด็กๆ

0: จุดต่างๆจุดขึ้นลงโป๊ะและเรือก็มีทางลาดที่มีแผ่นเหล็กหย่อนวางเทียบหัวเรือปรับปรุงทางเดินรอบเกาะเกร็ดและห้องน้ำสำหรับผู้พิการก็มีให้ใช้สะดวกสบายเลยล่ะยังมีอีกเยอะเลยนะไว้ถ้าไม่มีน้ำท่วมขังเข้าสู่สภาวะปกติแล้วมาเที่ยวกันสิที่นี่อาหารและขนมไทยอร่อยมีวัฒนธรรมที่หลากหลายทั้งคนไทยและคนไทยเชื้อสายมอญมีความรู้ภูมิปัญญาชาวบ้านด้านเครื่องปั้นดินเผาให้เรียนรู้เพียบเลยไว้พี่จะเป็นไกด์พาเที่ยวเอง
1: จริงๆนะครับ
0: ได้สิได้สิมาเลยมากันทุกคนเลยนะ
2: แล้วตอนที่เกิดน้ำล้นตลิ่งพี่นันอยู่ที่ไหนกันเหรอครับ
0: ตอนนั้นพี่ก็อยู่ที่บ้านเนี่ยล่ะพอเขาประกาศเตือนภัยพี่ก็รีบสับคัทเอาท์ไฟลงเพื่อตัดกระแสไฟฟ้าภายในบ้านและก็ไม่เข้าใกล้อุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆและสายไฟปลั๊กไฟเลยนะปลอดภัยไว้ก่อนนะในกลุ่มไลน์ก็มีการเตือนภัยให้ข้อมูลส่งข่าวสารแจ้งเลยซึ่งตอนนั้นทางเจ้าหน้าที่และพี่อาสาสมัครก็ต้องทำการอพยพชาวบ้านผู้สูงอายุคนพิการออกจากที่เกิดเหตุไปยังจุดรวมพลที่ได้มีการนัดหมายซักซ้อมกันเอาไว้แล้วอย่างระมัดระวังให้เร็วที่สุดมีอยู่ช่วงนึงที่กระแสไฟฟ้าในพื้นที่ดับเราเลยต้องใช้อุปกรณ์เตือนภัยอย่างไซเรนมือหมุนเพื่อเตือนภัยแทนน่ะ
3: แล้วนอกจากไซเรนมือหมุนที่ใช้เตือนภัยแล้วมีอุปกรณ์อะไรอีกบ้างเหรอ DLTV
2: รอสักครู่ขอใช้พลังแห่งความคิดก่อนนะนี่ไงเจอแล้วอุปกรณ์อย่างอื่นก็มีพวกการใช้สัญญาณเสียงสัญญาณรูปภาพต่างๆเพื่อช่วยในการเตือนภัยนะ
0: ตอนที่เกิดน้ำล้นตลิ่งนะพี่เองก็ได้เข้าไปช่วยน้องอีกคนในชุมชนออกมาเพราะว่าพี่เองก็เป็นพี่เลี้ยงคอยช่วยเหลือน้องเขาน้องเขากระดูกสันหลังคดต้องนั่งวีลแชร์น่ะดีนะที่มีทางลาดพี่ก็เลยช่วยเหลือน้องเขาได้สะดวกและทันท่วงที
4: ใช่แล้วเรื่องนี้ก็สำคัญเพราะคนพิการควรจะมีคนใกล้ชิดหรือแม้แต่คนในชุมชนเองก็สามารถคอยดูแลให้ความช่วยเหลือตามความเหมาะสมได้แล้วสำหรับพี่เลี้ยงและผู้นำอพยพควรฝึกการยกคนพิการขึ้นและลงจากรถเข็นและการเข็นรถอย่างปลอดภัยด้วยนะคนพิการที่เข็นรถด้วยตนเองควรฝึกซ้อมเข็นรถผ่านประตูทางเดินเส้นทางที่ปลอดภัยเพื่อไปสู่จุดรวมพลได้ส่วนคนพิการทางร่างกายที่อยู่รวมกันแบบหอพักควรจัดระบบคู่เพื่อนช่วยเพื่อนระหว่างคนพิการที่แข็งแรงด้วยตนเองและพอจะช่วยเหลือเพื่อนได้กับคนที่พิการรุนแรงหรือระบบคู่ระหว่างพี่เลี้ยงกับคนพิการที่บกพร่องทางร่างกายเนี
3: ่ยแล้วเด็กๆอย่างพวกเราเป็นพี่เลี้ยงคนพิการได้ไหมครับพี่อ้น
4: ได้สิเราก็สามารถเรียนรู้ตามหลักการที่เด็กๆสามารถทำได้ค่อยๆเรียนรู้ฝึกหัดวันหนึ่งเราก็จะสามารถช่วยเหลือสังคมได้อย่างที่เราตั้งใจเนี่ยอย่างกลุ่มคนพิการประเภทบกพร่องทางร่างกายและการเคลื่อนไหวเขาจะไม่สามารถเคลื่อนไหวร่างกายไปยังสถานที่ต่างๆได้ด้วยตัวเองหรืออาจทำได้แต่ด้วยความยากลำบากต้องใช้เวลาบางคนต้องใช้เก้าอี้รถเข็นแล้วเข็นรถด้วยตนเองหรือมีผู้ช่วยในการเข็นรถอยู่ด้านหลังเนี
2: ่ยแสดงว่าช่วงหลังจากเกิดน้ำล้นตลิ่งและน้ำท่วมขังแล้วพี่ๆเจ้าหน้าที่ก็ยังต้องคอยรับฟังข่าวเพื่อมีเหตุการณ์ฉุกเฉินหรือมีการช่วยเหลือจากช่องทางต่างๆอย่างต่อเนื่องและต้องตรวจสอบความเสียหายและความปลอดภัยของตัวอาคารบ้านเรือนอย่างระบบไฟฟ้าท่อประปาแก๊สรวมถึงสัตว์มีพิษที่อาจเข้ามาอาศัยในอาคารบ้านเรือนช่วยชาวบ้านเก็บทิ้งสิ่งของที่มีราขึ้นทำความสะอาดและฆ่าเชื้อและจัดเตรียมน้ำดื่มสะอาดด้วยสิครับ
4: ใช่แล้วข้อมูลเป๊ะมากเลยนะ DLTV ส่วนเรื่องการดูแลคนพิการหลังเกิดภัยเราก็ควรใช้ภาษาที่เข้าใจง่ายใช้ภาษาท้องถิ่นก็ได้นะอาจจะต้องมีการสาธิตการใช้อุปกรณ์ต่างๆเรื่องของห้องน้ำห้องท่าก็จัดให้สะดวกปลอดภัยใช้ได้กับคนทุกกลุ่มเพิ่มทางลาดตามจุดเชื่อมต่างระดับถ้าหากมีใครได้รับบาดเจ็บก็ให้การปฐมพยาบาลทันที
0: แล้วเราก็มีการใช้โซเชียลมีเดียแอปพลิเคชันด้วยนะอย่างการตั้งไลน์กลุ่ม Facebook ในการสื่อสารให้ความรู้และเตือนภัยซึ่งถือว่าเป็นช่องทางการสื่อสารที่มีประโยชน์และรวดเร็วมากเลยล่ะอีกเรื่องที่ต้องใส่ใจมากเป็นพิเศษคือเรื่องการดูแลทางด้านจิตใจอย่างตอนนี้บ้านเรือนชาวบ้านที่ได้รับความเสียหายก็มีการลงทะเบียนเพื่อรับการปรับปรุงซ่อมแซมพี่ๆเจ้าหน้าที่ก็จะได้เข้ามาช่วยเยียวยาดูแลจิตใจใส่ใจรับฟังตลอด24ชั่วโมงเลยแต่ตอนนี้ชาวบ้านก็อพยพไปอยู่อาคารที่ปลอดภัยกันหมดแล้วล่ะ
4: เรียกว่าคอยสร้างความรู้สึกปลอดภัยลดความว้าวุ่นใจพร้อมทั้งสร้างความหวังก้าวข้ามอุปสรรคไปด้วยกันเนอะ
2: มองจากตรงนี้ความเสียหายก็ต้องได้รับการฟื้นฟูอยู่ดีนะครับ
4: ก็คงอย่างนั้นแหละ DLTV แต่อย่างน้อยก่อนเกิดเหตุเราก็เตรียมตัวอย่างดีทั้งติดตามฟังข่าวสารสภาพอากาศของกรมอุตุนิยมวิทยาและประกาศเตือนภัยของศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ
2: แล้วก็ต้องสังเกตธรรมชาติรอบตัวเตรียมยกของมีค่าขึ้นที่สูงเตรียมถุงยังชีพข้าวของเอกสารสำคัญอุปกรณ์ที่จำเป็นเตรียมเบอร์โทรศัพท์ฉุกเฉินในที่เกิดเหตุกรณีต้องการความช่วยเหลือฉุกเฉินไว้มันจะช่วยให้เรารอดได้ครับ
3: และถ้าอย่างกลุ่มคนพิการ

0: ประเภทบกพร่องทางร่างกายและการเคลื่อนไหวต้องมีการเตรียมตัวให้พร้อมรับมือภัยพิบัติยังไงบ้างครับ
1: จำง่ายๆเลยนะเราก็ต้องใช้ภาษาเข้าใจง่ายใช้สัญญาณไฟสัญญาณเสียงสัญญาณรูปภาพใช้วิดีโอในการสื่อสารก็ได้ควรทำป้ายสัญลักษณ์หนีภัยทางออกฉุกเฉินจุดรวมพลในจุดที่เตรียมไว้ในชุมชนและต้องมีการฝึกซ้อมอพยพอย่างสม่ำเสมอเตรียมจัดหารถเข็นวีลแชร์และอุปกรณ์ช่วยเคลื่อนไหวสำรองชนิดเบาที่เหมาะสมกับคนพิการเพื่อใช้ในภาวะฉุกเฉินจัดเตรียมสถานที่สำหรับการอพยพเหมือนอย่างที่นี่ยังไงล่ะอีกเรื่องที่สำคัญไม่แพ้กันบ้านไหนที่มีผู้พิการประเภทบกพร่องทางร่างกายและการเคลื่อนไหวก็ควรจัดข้าวของในบ้านให้เป็นระเบียบไม่เกะกะขวางทางประตูก็ควรมีขนาดกว้างพอที่จะเข็นวีลแชร์ออกไปได้เพื่อ ง่ายต่อการอพยพและการช่วยเหลือของเจ้าหน้าที่เราต้องมีสติไม่ประมาทป้องกันภัยไว้ก่อนดีที่สุดเพราะเมื่อเกิดเหตุการณ์จริงๆสติที่ดีเป็นสิ่งแรกที่จะช่วยให้เราหาทางแก้ไขสถานการณ์ตรงหน้าได้นะ
2: คนที่อยู่ร่วมกันในชุมชนเพื่อนบ้านสังคมก็สำคัญถ้าเราเข้าใจถึงพฤติกรรมของคนพิการที่อาจจะมีปัญหาการแสดงออกและการไม่สามารถควบคุมอารมณ์และพฤติกรรมได้การอยู่ร่วมกันก็จะราบรื่นแล้วก็ควรมีการนัดหมายและตกลงกันกับบุคคลหน่วยงานสถานที่ระบบและกระบวนการประสานงานที่ชัดเจนในกรณีที่เกิดภัยพิบัติในระดับชุมชนโรงเรียนแค่นี้ก็สามารถตอบสนองความต้องการเร่งด่วนได้อย่างมีประสิทธิภาพทันเหตุการณ์และปลอดภัยด้วยครับ
1: พวกเรารู้ไหมว่าในหลวงของเราทรงเล็งเห็นถึงความสำคัญในการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยปัญหาน้ำท่วมขังในประเทศไทยเป็นอย่างมากทรงมีพระราชปณิธานสืบสานรักษาและต่อยอดโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริโครงการแก้มลิงของในหลวงรัชกาลที่9ทั่วประเทศในพื้นที่65จังหวัดตลอดจนบริหารจัดการน้ำพื้นที่ลุ่มต่ำ13ทุ่งได้แก่พื้นที่12ทุ่งในภาคกลางตอนล่างและทุ่งบางระกำจังหวัดพิษณุโลกเพื่อใช้เป็นแก้มลิงขนาดใหญ่ในการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมชะลอน้ำหลากได้ถึง 1,410,000 ล้านไร่และสามารถรองรับน้ำได้ถึง 1,704 ล้านลูกบาศก์เมตรโครงการแก้มลิงไม่เพียงแต่แก้ปัญหาน้ำท่วมขังแต่ยังช่วยแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำในช่วงฤดูแล้งได้ด้วยเพราะน้ำจืดที่เก็บกักไว้ในแก้มลิงประชาชนสามารถนำน้ำไปใช้ประโยชน์ในด้านเกษตรกรรมอุตสาหกรรมและการอุปโภคบริโภคทำให้คนไทยมีน้ำกินน้ำใช้ได้ตลอดทั้งปีเลยละ
3: ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
4: ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
5: เอาเป็นว่าข้อมูลความรู้เกี่ยวกับแนวทางการจัดการเพื่อลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติที่คนพิการมีส่วนร่วมในสถานการณ์ภัยพิบัติทางธรรมชาติ DLTV จะรวบรวมไว้ให้ที่www.dltv.ac.th เข้าไปค้นหาข้อมูลดีๆที่มีประโยชน์ได้เลย
1: และนี่เลยการสื่อสารแบบฉับไวผ่านอุปกรณ์โซเชียลมีเดียแอปพลิเคชันเช่น LINE กลุ่ม Facebook ในการสื่อสารการให้ข้อมูลความรู้อย่างนี้ไงไปเด็กๆตอนนี้เขาต้องการขอแรงไปช่วยแจกข้าวกลางวันในศูนย์อพยพกันนะ
6: ได้เลยครับ
5: เลย
6: ไปกันเลย
5: กันเลยกลุ่มคนพิการประเภทบกพร่องทางร่างกายและการเคลื่อนไหวจะไม่สามารถเคลื่อนไหวร่างกายไปยังสถานที่ต่างๆได้ด้วยตนเองหรืออาจทำได้ด้วยความยากลำบากต้องใช้เวลาอาจจะต้องใช้เก้าอี้รถเข็นช่วยในการเคลื่อนไหวโดยอาจจะเข็นรถด้วยตนเองหรือมีผู้ช่วยในการเข็นรถอยู่ด้านหลังเมื่อเกิดภัยพิบัติน้ำท่วมขังน้ำล้นตลิ่งต้องตั้งสติและรีบเข้าช่วยเหลือพาอพยพออกจากที่เกิดเหตุด้วยความระมัดระวังให้เร็วที่สุดการใช้โซเชียลมีเดียแอปพลิเคชันถือว่าเป็นการสื่อสารที่มีความเร็วและมีประโยชน์มาก

0: ามารถเป็นที่พึ่งพาอาศัยของครอบครัวได้ความสุขของเพื่อนพนักงานจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อเพื่อนพนักงานเนี่ยสามารถจับสมดุลของความสุขทั้ง3ส่วนเข้าด้วยกันโดยความสุขส่วนแรกคือความสุขส่วนตัวส่วนที่2คือความสุขของครอบครัวและสุดท้ายคือความสุขขององค์กรและสังคมครับสิ่งแรกที่ทำให้เพื่อนพนักงานมีความสุขได้อย่างแรกเลยสำหรับผมคือการที่ส่งเสริมให้เขามีสุขภาพที่ดีมีการดูแลตัวเองทานอาหารที่มีคุณภาพอย่างเหมาะสม
1: การออกกำลังกายในตอนเช้านะครับเป็นการเตรียมความพร้อมก่อนเริ่มปฏิบัติงานนะครับเพื่อให้งานมีประสิทธิภาพและมีความปลอดภัยในการทำงานมากยิ่งขึ้นครับ
2: ผมสูบบุหรี่มาทั้งหมด32ปีครับเหตุผลที่ผมอยากเลิกบุหรี่เพราะว่าหลานครับไม่อยากเป็นตัวอย่างให้หลานเห็นแล้วก็ตามครับเขาให้โอกาสผมเข้าโครงการเลิกบุหรี่ทั้งครอบครัวแล้วก็บริษัทเป็นกำลังใจในการเลิกบุหรี่ผมถึงได้เลิกได้ปัญหาสุขภาพการหายใจความรู้สึกว่าเราเหนื่อยน้อยลงดีขึ้นหมดทุกอย่างครับพอชีวิตลงตัวแล้วผมก็สามารถแบ่งกำลังกายกำลังใจไปทำสิ่งดีๆให้กับคนอื่นได้ครับผมก็อยากทำอะไรให้กับคนอื่นผมก็ไปเหลือไปเห็นไม้พะเลทเก่าๆหลังโรงงานผมก็เอามาทำตู้ทำชั้นเช้าเพื่อให้ทุกคนที่ต้องการอยากได้หรือเอาไปใช้งานกันครับ
0: โรงงานตระหนักในเรื่องของจริยธรรมและคุณธรรมการให้อภัยรู้จักให้และมีความกตัญญูรู้คุณเป็นสิ่งที่ถือว่าเป็นพื้นฐานของการดำเนินชีวิตที่ดีมีคุณภาพแต่ผมเชื่อว่าเพื่อนพนักงานทุกคนเนี่ยต้องตระหนักในเรื่องนี้เพราะว่าสิ่งเหล่านี้เนี่ยเป็นการบ่งบอกถึงการเป็นคนดีมีคุณธรรมและก็เป็นคนดีในสังคม
3: ที่สตาร์เฟล็กของเรามีห้องศาลาธรรมเพื่อให้พนักงานได้ทำวัดสวดมนต์ทุกวันเพื่อให้เกิดความสงบและมีสติในการทำงานสติมาปัญญาเกิดจิตใจก็สะอาดความสุขก็เกิดขึ้นเกินคาดครับ
4: ตู้ปันสุขมันแบ่งปันความสุขให้กันได้จริงๆนะคะได้เห็นรอยยิ้มของผู้รับและได้เห็นน้ำใจของผู้ให้สังคมการทำงานก็เต็มไปด้วยความสุขค่ะ
5: จบหลักสูตรจากวิทยาลัยสารพัดช่างค่ะหลังเลิกงานก็จะมาเป็นจิตอาสาตัดผมให้เพื่อนๆพี่ๆน้องๆในช่วงวิกฤตโควิดฟรีค่ะจิตใจเราจะสวยอย่างเดียวไม่ได้นะคะทรงผมเราก็ต้องเป๊ะด้วยค่ะ
6: ผมได้รับโอกาสจากบริษัทได้เรียนรู้เรื่องศาสตร์พระราชาเศรษฐกิจพอเพียงและได้นำมาต่อยอดจนได้ผลิตภัณฑ์น้ำยาเอกประสงค์แชมพูสบู่น้ำมันเขียวน้ำมันเหลืองซึ่งตรงนี้มันเป็นความสุขที่เพิ่มขึ้นจากการทำงานเพราะที่นี่เป็นมากกว่าที่ทำงาน
7: พอดี
8: พอกิน
9: พอใช้
8: แค่นี้ก็พอใจแล้วค่ะ
0: ส่งเสริมอาชีพให้พวกเขามีรายได้เพิ่มเติมขึ้นนอกเหนือจากงานประจำก็เป็นสิ่งที่ควรส่งเสริมนะเพราะว่าหลังจากที่เขาเกษียณไปแล้วเนี่ยเราจำเป็นต้องส่งเสริมอาชีพให้เขามีอาชีพหลังเกษียณ
10: เรานำสินค้ามาจำหน่ายให้เพื่อนๆในราคาพิเศษผมมีรายได้เพิ่มขึ้นเพื่อนๆพี่ๆน้องๆก็ได้ซื้อของถูก
11: ค่าใช้จ่ายพวกเขาลดลงพวกเราแฮปปี้ครอบครัวพี่น้องสตาร์เฟกก็แฮปปี้ค่ะ
12: อะไรที่ใช้แล้วสามารถใช้ซ้ำได้ก็นำกลับมาสร้างประโยชน์ให้คุ้มค่าที่สุดได้ครับอย่างที่ StarFlex ของเราใน1วันมีน้ำแอร์ที่เปิดใช้งานทิ้งประมาณ800ลิตรก็เราก็นำกลับมารดน้ำผักที่โรงเรือนพอเพียงรดน้ำสนามหญ้านำมาใช้ในห้องน้ำและอื่นอีกมากมายเลยครับ
13: ผักที่นี่อร่อยกว่าที่ซื้อจากตลาดเพราะเราปลูกจากใจ
14: ปลูกผักไม่ได้แค่ผักแต่ได้ปลูกรักในใจคน
0: จริงๆผมก็ไม่แน่ใจว่าผมตอบได้หรือเปล่าว่าความสุขของพนักงานจริงๆคืออะไรผมขออนุญาตตอบโดยผ่านเหตุการณ์หนึ่งที่ผมเคยเจอมาก็คือว่าเพื่อนพนักงานเนี่ยเขาถามผมว่าลูกเขาจะเรียนคณะอะไรดีวิชาอะไรดีถึงจะได้มาทำงานที่บริษัทนี้ดีผมก็อึ้งไปหลายวันกับคำถามนี้นะครับซึ่งทุกวันนี้เองเนี่ยลูกเขาคนนั้นก็มาทำงานที่บริษัทนี้จริงๆผมก็เลยเข้าใจว่านี่คือความสุขที่แท้จริงของเพื่อนพนักงานที่ส่งต่อให้กับลูกหลานของเขาเมื่อพนักงานมีสุขภาพจิตสุขภาพกายที่ดีขึ้นความสุขของพวกเขาเหล่านั้นก็เพิ่มขึ้นความสุขของผมก็เพิ่มขึ้นเช่นกัน

0: ความสุขของพนักงานก็คือกำไรของบริษัทครับ
1: ขอบคุณครับ

0: ข่าวดีไม่มีคนดูเป็นคำพูดที่ท้าทายการทำงานของประชาสัมพันธ์จังหวัดอุดรธานีในฐานะสื่อมวลชนที่ทำหน้าที่นำเสนอภาพเชิงบวกของสังคมในยุคที่ผู้คนเลือกรับสื่อที่หลากหลายผ่านโลกออนไลน
1: ์ในเรื่องของข่าวที่ว่าข่าวดีไม่ค่อยมีคนดูคนชมเนี่ยจริงๆแล้วน่าเสียดายนะข่าวดีๆเนี่ยคือเรื่องสำคัญนะครับเรื่องที่เกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ของพี่น้องประชาชนเพื่อให้พี่น้องประชาชนได้เข้าถึงแล้วก็รับรู้ถึงสิทธิต่างๆของตัวเองตามนโยบายที่ทางรัฐบาลให้มานะครับสิ่งต่างๆเหล่านี้ข่าวดีเหล่านี้ถ้าหากพี่น้องประชาชนไม่ติดตามไม่รับฟังหลายๆคนอาจจะขาดโอกาสนะครับ
2: ในเรื่องของการทำข่าวในเชิงบวกนะครับทำข่าวของส่วนราชการนะครับอาจจะได้รับความสนใจน้อยนิดนึงแต่ว่าเราก็ทำนะครับทำโดยยึดมั่นในเรื่องของจรรยาบรรณของสื่อนะครับ
0: ความจริงแล้วสื่อที่ทำหน้าที่นำเสนอด้านดีของสังคมหรือที่เรียกว่าสื่อสีขาวยังมีผู้คนติดตามอย่างต่อเนื่องและยังคงทำหน้าที่จะลงสังคมอย่างเข้มข้นในข่าวสารสาระที่เป็นประโยชน์มีความรู้และส่งต่อไปยังประชาชนผ่านสื่อสารมวลชนอย่างสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอุดรธานีซึ่งปัจจุบันมีช่องทางการนำเสนอข่าวที่หลากหลายมากขึ้น
3: เราจะมองว่าข่าวที่เรานำเสนอไปต้องให้สิ่งที่ประชาชนจะได้รู้รับทราบตรงนี้มันก็เหมือนกับว่าเราสร้างข่าวสีขาวการที่เราสร้างข่าวสีขาวมันก็ทำให้มันจะลงโลกขึ้นนะคะถ้าเรานำเสนอในสิ่งที่เป็นภาพลบใช่ไหมคะสังคมมันก็จะไม่น่าอยู่แต่เมื่อไหร่ที่เรามีการนำเสนอข่าวสารหรือว่ากิจกรรมที่มันดีๆที่มันส่งเสริมที่มันดึงคนมาสร้างความรักความสามัคคีเนี่ยมีความรู้สึกว่ามันทำให้โลกสวยงามโลกมีสีสัน
0: ท่ามกลางกระแสสังคมที่เปลี่ยนไปการนำเสนอข่าวที่ต้องแข่งขันกับเวลาและความสนใจของผู้คนที่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมแต่สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอุดรธานียังคงยืนหยัดในการสร้างสรรค์งานข่าวที่ดีมีคุณภาพเพื่อเป็นเครื่องสะท้อนสังคมในด้านดีให้ผู้คนได้รับรู้และยังคงทำหน้าที่อย่างเข้มแข็งในการเติมข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องออกสู่สังคมไทยต่อไป

0: พลังแสงทะลุมิติ
1: โอ้โหนี่มันนอกโลก
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
0: ้พลังแห่งความคิด
2: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: It's 3:30, time for an afternoon snack. My favorite is a ham sandwich. It's very easy to make. Come on, I'll show you how to make one. First, take two pieces of bread and butter them on only one side. Next, put two pieces of ham on top of one piece of bread, butter side up. Add some tomato and lettuce, then place the other piece of bread on top, butter side down. Now cut it, but be careful, don't cut yourself. Now it's time to enjoy your sandwich. If you want to tell someone how to make a ham sandwich just like I did, you need to learn how to give instructions. We use the imperative form to give orders or instruction in English. Imperative is the infinitive of the verb without to. For example, come here and sit down. More examples are open the door, turn right and go straight on. Be careful. To make a negative imperative, put do not or don't before the verb. Note that in spoken English, don't is more common than do not. Don't shout and do not take photos. When you want to tell someone to do something, you can use words to show the step in the process. First, second, then next, after that, and finally. Let's listen to simple instructions on how to download an app to your Android phone. First, open Google Play and use the Play Store app. Next, find an app that you want. To check whether the app is good or not, find out whether the app is good or not. Check the ratings and read the reviews of what the other people are saying about it. Finally, when you pick an app, click install for a free app or hit the app's price. Stay tuned for our next episodes of Watch and Learn.
1: There are lots of interesting topics for you to learn.
2: And it's a great chance for you to improve your English.
3: Enjoy watching. Bye-bye.
4: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกประกาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขา
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1 ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

0: ำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดอุดรธานีองค์กรที่ทำหน้าที่รักษาวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของชาติให้คงอยู่สืบไปดังคำที่ว่าการรักษาวัฒนธรรมคือการรักษาชาติเป็นองค์กรที่เปี่ยมไปด้วยความสุขด้วยหลักคุณธรรมแห่งการมีน้ำใจและความเอื้ออาทร
1: ในส่วนของบุคลากรนั้นเราปลูกฝังเรื่องของความมีน้ำใจเรื่องของระเบียบวินัยอะไรต่างๆนะครับหน่วยงานไหนที่ขอรับการสนับสนุนนะครับเราจะไม่ปฏิเสธเรื่องนี้นะครับเราจะออกไปสนับสนุนงานได้ทันทีไม่ว่าจะเป็นทางวัดเองทางหน่วยงานราชการนะครับทางภาคเอกชนสิ่งใดที่ให้เราได้สนับสนุนเราจะออกทันทีโดยไม่มีค่าใช้จ่าย
0: แม้จะแยกแผนกและกลุ่มงานอย่างชัดเจนแต่หากกลุ่มงานไหนมีงานล้นติดภารกิจเร่งด่วนหรืองานที่จำเป็นต้องใช้กำลังคนเป็นจำนวนมากบุคลากรในสำนักงานก็จะหยิบยื่นความมีน้ำใจและเอื้ออาทรนี้เข้ามาช่วยเหลืองานกันจนกลายเป็นวัฒนธรรมขององค์กรที่น่ารักอยู่ด้วยกันอย่างพี่น้องรักใคร่ดังคนในครอบครัวซึ่งทำให้ลดช่องว่างระหว่างการทำงานและเกิดประสิทธิภาพสูงสุดของงานด้วยพลังแห่งความสามัคคีของคนในองค์กรนั่นเอง
2: ในลักษณะขององค์กรเราจะอยู่กันอย่างเครือญาตินะคะค่ะและในส่วนของการแบ่งงานถึงจะมีการแบ่งกลุ่มแบ่งฝ่ายที่ชัดเจนแต่เนื้องานจริงๆเวลาเราลงมือทำเราจะร่วมด้วยช่วยกันค่ะช่วยเหลือซึ่งกันและกันซึ่งตรงนี้เป็นวัฒนธรรมองค์กรของเราค่ะ
3: ซึ่งการทำงานของเราจะไม่ได้แบ่งว่าเป็นงานของกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งนะคะก็ลงไปช่วยกันโดยที่ไม่ต้องอาศัยคำสั่งนะคะเราก็มีน้ำใจช่วยกันจนงานนั้นออกมาสำเร็จนะคะในการมีน้ำใจต่อกันไม่ว่าจะเป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆเรามีการห่อข้าวมีของอะไรก็มาแบ่งกันกินนะคะก็ทำให้สำนักงานเราน่าอยู่นะคะ
0: จากการหยิบยื่นน้ำใจภายในองค์กรก็ขยายความเอื้ออาทรนี้ออกสู่สังคมภายนอกผ่านงานจิตอาสาเพื่อช่วยเหลืองานของหน่วยงานหรือองค์กรต่างๆโดยไม่ได้หวังผลตอบแทน
4: งานจิตอาสาในเรื่องของทำความสะอาดวัดบริเวณรอบวัดเป็นหน่วยงานที่เราไปสนับสนุนในเรื่องของงานพิธีการทั้งงานรัฐพิธีรัฐพิธีเราก็จะเข้าไปในการปฏิบัติงานนะครับตามแต่ละหน่วยงานนั้นๆร้องขอนะครับลงพื้นที่ทำแล้วมีความสุขใจ
0: นี่คือแบบอย่างดีๆของคนวัฒนธรรมที่กลายเป็นต้นแบบแห่งองค์กรของความมีน้ำใจเอื้อเฟื้อและเอื้ออาทร

0: ในขณะนี้เกิดสถานการณ์วิกฤตการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด -19 ซึ่งส่งผลกระทบต่อการใช้ชีวิตประจำวันของคนทั้งโลกรวมทั้งประเทศไทยก็ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ดังกล่าวอย่างไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ส่งผลให้หลายองค์กรธุรกิจหลายแห่งต้องหยุดกิจการแต่ยังมีหลายองค์กรที่สามารถปรับตัวสู้วิกฤตครั้งนี้ประคองกิจการให้ดำเนินไปได้หนึ่งในนั้นคือบริษัท QP ประเทศไทยจำกัดตั้งอยู่ที่ตำบลหลุมดินอำเภอเมืองจังหวัดราชบุรีเป็นผู้ผลิตและจำหน่ายมายองเนสน้ำสลัดและน้ำส้มสายชู QP ซึ่งก่อตั้งมาตั้งแต่ปีพุทธศักราช2524อย่างไรก็ตามไม่ว่าจะเกิดปัญหาหรือวิกฤตอะไรขึ้นในสังคมประเทศไทยก็ต้องขับเคลื่อนไปข้างหน้าต้องดำรงอยู่ให้ได้ในท่ามกลางสถานการณ์ที่เกิดขึ้นที่ผ่านมาบริษัท QP ประเทศไทยจำกัดยังคงมุ่งมั่นในการผลิตสินค้าที่มีคุณภาพเติบโตควบคู่ไปกับการดำเนินงานที่รับผิดชอบต่อสังคมสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยมาอย่างต่อเนื่อง
1: ช่วง2ปีที่ผ่านว่าเป็นความท้าทายของทุกองค์กรนะคะสำหรับ QP ประเทศไทยของเราเองเนี่ยก็ถือเป็นวิกฤตที่สาหัสพอสมควรเช่นกันเราผ่านพ้นวิกฤตนี้มาได้เนี่ยสำคัญที่สุดคือความร่วมมือร่วมใจของพนักงานเราทุกคนองค์กรอยู่ไม่ได้หรือขับเคลื่อนได้ไม่เต็มที่ถ้าไม่ได้รับความร่วมมือจากพวกเราพนักงานทุกคนซึ่งในฐานะผู้บริหารเราต้องขอบพระคุณพนักงานจริงๆในวิกฤตที่ผ่านมาเราสามารถผ่านพ้นไปได้เนี่ยทุกคนให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีการปรับตัวเป็นเรื่องที่สำคัญมากเรามีการเปลี่ยนแปลงมากมายในช่วง2ปีที่ผ่านมาจากการทำงานที่เคยทำเป็นทีมต้องแยกทีมทำเพิ่มเวลาในการทำงานที่ต้องเปลี่ยนแปลงไปแต่ทุกคนก็ให้ความร่วมมือเป็นด้วยดีจะมีวิกฤตหรือไม่มีวิกฤตเนี่ยในฐานะ QP ประเทศไทยของเราเราถือว่าการรับผิดชอบต่อสังคมเป็นภาระหนึ่งอยู่ในมิชชั่นของเราที่เราจะต้องให้การดูแลต่อสังคมองค์กรเราอยู่ได้แน่นอนมาจากทีมงานมาจากเพื่อนร่วมงานมาจากกลุ่มลูกค้ามาจากกลุ่มซัพพลายเออร์แต่ทีมงานของเราก็อยู่อาศัยในกลุ่มหมู่บ้านในเพื่อนบ้านเรารอบๆนี้เพราะฉะนั้นแน่นอนเมื่อเรายืนได้เรามีผลกำไรการให้ความร่วมมือตอบสนองหรือช่วยเหลือหรือดูแลชุมชนในหมู่บ้านเราในรอบข้างบ้านเราเนี่ยเป็นเรื่องที่สำคัญมากนะคะเรามองตระหนักเรื่องนี้เป็นภารกิจสำคัญอันหนึ่งในสิ่งที่เรามองไว
0: ้บริษัท QP ประเทศไทยจำกัดให้ความสำคัญอย่างยิ่งในการดูแลและปกป้องพนักงานท่ามกลางสถานการณ์วิกฤตอย่างต่อเนื่องตั้งแต่การจัดตั้งคณะบริหารสถานการณ์ฉุกเฉินโควิด-19 การวางมาตรการป้องกันตามนโยบายภาครัฐอย่างเคร่งครัดรวมถึงการฉีดวัคซีนทางเลือกให้กับพนักงานบริษัท QP ประเทศไทยจำกัดโดยสั่งซื้อวัคซีนซิโนฟาร์มจากราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์และดำเนินการฉีดวัคซีนให้กับพนักงานของบริษัทครบ 100% เพื่อความปลอดภัยสูงสุดของพนักงานภายใต้แนวทางของกระทรวงสาธารณสุขถือเป็นมาตรการดูแลพนักงานของบริษัทเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับตัวพนักงานครอบครัวของพนักงานชุมชนสังคมและลูกค้าของบริษัทโดยการฉีดวัคซีนโควิด-19 ถือเป็นวาระแห่งชาติเพื่อลดความรุนแรงของโรคระบาดและลดโอกาสการเสียชีวิตดังนั้นการร่วมกันสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ถือเป็นเรื่องสำคัญ

0: คัญนอกจากนี้เรายังมีมาตรการเชิงรุกด้วยการจัดสร้างศูนย์พักแยกกักบริษัท QP ประเทศไทยจำกัดหรือ FAI เพื่อรองรับการดูแลพนักงานและชุมชนในพื้นที่ที่ต้องเฝ้าระวังซึ่งเราได้รับคำแนะนำจากหน่วยงานภาครัฐในการดำเนินการก่อสร้างและความร่วมมือจากชุมชนโดยรอบเป็นอย่างดีระยะเวลา2ปีที่ผ่านมาท่ามกลางวิกฤตของโรคระบาดโควิด-19 บริษัทไม่เคยนิ่งเฉยต่อสถานการณ์ดังกล่าวนอกจากการควบคุมดูแลภายในแล้วเรายังดูแลชุมชนสังคมอย่างสม่ำเสมอด้วยการสนับสนุนผลิตภัณฑ์ของบริษัทเงินและอุปกรณ์ทางการแพทย์ต่างๆให้แก่หน่วยงานต่างๆทั่วประเทศ
1: องค์กรเราจะอยู่รอดได้จะอยู่ยั่งยืนได้รับความร่วมมือจากทุกท่านทุกหน่วยงานแต่ว่าถ้าเราไม่ดูแลสังคมรอบข้างองค์กรอาจจะรันต่อไปไม่ได้เพราะฉะนั้นสำหรับองค์กรใหม่ๆที่ได้กำลังเริ่มในกิจกรรม CSR อยากให้ขอให้มุ่งมั่นดูแลสังคมรอบข้างเราทุกปีถึงแม้ว่าเราจะมีกำไรหรืออาจจะประสบภาวะวิกฤตในบางอย่างแต่ว่าก็อย่าลืมสังคมรอบข้างสังคมรอบบ้านเรานะคะช่วยดูแลเขาแล้วเราก็จะก้าวไปด้วยกันขอบคุณค่ะ
0: จากการดำเนินงานสะท้อนให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของบริษัท QP ประเทศไทยจำกัดที่จะอยู่ร่วมกันดูแลชุมชนและสังคมอย่างมีความสุขและยั่งยืนตลอดไป
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
3: ้พลังแห่งความคิด
2: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
4: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะสวัสดีคุณครูที่ดูอยู่ปลายทางและนักเรียนปลายทางทุกคนนะคะพบกันอีกครั้งในรายวิชาคณิตศาสตร์ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่2กับคุณครูนงนุชสุขใสหรือว่าครูอ้อมค่ะค่ะนักเรียนคะสำหรับในวันนี้ค่ะเราจะมาขึ้นหน่วยการเรียนรู้ใหม่นะคะก็คือหน่วยการเรียนรู้ที่2นะคะคือความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับจำนวนจริงค่ะค่ะสำหรับในชั่วโมงนี้นะคะเราจะมาเรียนกันในเรื่องของทศนิยมซ้ำนั่นเองค่ะค่ะสำหรับจุดประสงค์การเรียนรู้ของวันนี้นะคะนักเรียนสามารถเขียนเศษส่วนให้อยู่ในรูปทศนิยมซ้ำได้นั่นเองค่ะ

ค่ะก่อนอื่นนะคะนักเรียนปลายทางคะเดี๋ยวคุณครูจะทบทวนค่ะนักเรียนคะจำนวนที่นักเรียนเคยเรียนมาหรือเคยพบในชีวิตจริงนะคะมีจำนวนอะไรบ้างคะจำได้ไหมคะจำนวนที่เราเคยเรียนมาแล้วหรือว่าเคยพบเจอในชีวิตจริงของเราค่ะมีอะไรบ้างคะมีจำนวนเต็มใช่ไหมคะมีอะไรไหมคะเศษส่วนนะคะจำนวนเต็มอย่างเช่นอะไรคะ1ใช่ไหมคะ1ก็อ่ะเราเคยรู้จักแล้วใช่ไหมคะ1เป็นจำนวนเต็มถูกต้องคะมีอีกไหมคะมีลบ1อ่ะลบ1ถูกต้องค่ะมีจำนวนที่เราเคยเจอมาแล้วอย่างเช่นอะไรคะอย่างเช่นอะไรคะจำนวนอะไรคะเศษส่วนเศษส่วนอย่างเช่นอะไรคะอย่างเช่นเศษ1ส่วน2ได้ค่ะมีจำนวนอื่นไหมคะที่เราเคยเรียนมาแล้วมีจำนวนคะใช่ไหมคะค่ะอะไรคะนี่ก็จะเป็นตัวอย่างนะคะจำนวนที่นักเรียนเคยเรียนมาแล้วหรือเคยพบในชีวิตจริงนั่นเองค่ะนะคะ0นะคะเราก็เคยเรียนมาแล้วใช่ไหมคะ0เป็นจำนวนอะไรคะจำได้ไหมคะ0เป็นจำนวนเต็มใช่ไหมคะเรียนปลายทาง2ล่ะคะ2เป็นจำนวนอะไรคะ2เป็นจำนวนเต็มถูกต้องค่ะซึ่ง2เป็นจำนวนเต็มอะไรคะจำได้ไหมคะจำนวนเต็มบวกถูกต้องค่ะ5ล่ะคะ5ก็เป็นตัวอย่างของจำนวนเต็มบวกใช่ไหมคะลบ9ล่ะคะลบ9เป็นตัวอย่างของจำนวนเต็มลบใช่ไหมคะรวมถึงลบ27ด้วยก็เป็นจำนวนเต็มลบใช่ไหมคะ 0.5 นี่คือจำนวนที่เรียนยังไม่บอกคุณครูคือจำนวนอะไรคะเป็นทศนิยมใช่ไหมคะลบ 5.2 ล่ะคะก็เป็นทศนิยมเช่นเดียวกันใช่ไหมคะแล้วก็ตัวอย่างเช่นเศษ2ส่วน3เราเรียกว่าอะไรคะเศษส่วนใช่ไหมคะเศษ3ส่วน5นะคะหรือ1เศษ1ส่วน2ก็เป็นจำนวนที่เราเคยเรียนมาแล้วใช่ไหมคะรวมถึงเศษ2ส่วน5นี่จะเป็นตัวอย่างจำนวนที่เราได้เคยเรียนมานะคะหรือว่าเคยพบเจอในชีวิตจริงนั่นเองค่ะค่ะซึ่งจำนวนที่นักเรียนเคยเรียนมาแล้วหรือว่าพบเจอในชีวิตจริงนะคะก็จะแบ่งออกเป็นจำนวนเต็มค่ะที่เรียนบอกว่ามี0มี1มี2นะคะพวกนี้ก็จะเป็นจำนวนเต็มนั่นเองนะคะซึ่งก็จะแบ่งออกเป็นจำนวนเต็มบวกจำนวนเต็มลบแล้วก็0นั่นเองค่ะค่ะแล้วก็ทศนิยมนะคะที่เรียนได้บอกไปว่า 0.5 นะคะหรือลบ 0.5 นะคะค่ะแล้วก็เศษส่วนนั่นเองค่ะที่เราได้เคยเรียนมาแล้วนะคะและค่ะจำนวนคะก็เป็นจำนวนที่เราได้เรียนผ่านมาแล้วนะคะนักเรียนปลายทางค่ะทีนี้ค่ะเดี๋ยวเราจะมาลองยกตัวอย่างค่ะว่าจากตัวอย่างเมื่อสักครู่นะคะท่านครูให้นักเรียนยกตัวอย่างจำนวนเต็มค่ะจะมีจำนวนอะไรบ้างคะอย่างเช่นอะไรคะมี0ใช่ไหมคะมีอีกไหมคะมี1 1ก็เป็นจำนวนเต็มใช่ไหมคะมีอีกไหมคะ2ก็เป็นจำนวนเต็มมีจำนวนอื่นอีกไหมคะมี5อ้ามี3ใช่แล้วค่ะแล้วมีจำนวนลบได้ไหมคะได้อย่างเช่นอะไรคะลบ1ก็เป็นจำนวนเต็มใช่ไหมคะมีอีกไหมคะลบ2ถ้าเป็น10ล่ะคะ10เป็นจำนวนเต็มไหมคะก็เป็นใช่ไหมคะลบ20ล่ะคะเป็นจำนวนเต็มไหมคะเป็นใช่ไหมคะค่ะนี่ก็จะเป็นตัวอย่างของจำนวนเต็มนะคะก็อาจจะมีนะคะตัวอย่างเช่น0ค่ะเป็นจำนวนเต็มนะคะ2ก็เป็นจำนวนเต็มค่ะ5นะคะลบ9ลบ27นี่คือตัวอย่างของจำนวนเต็มที่เราเคยเรียนผ่านมาแล้วนะคะค่ะต่อไปค่ะแล้วทศนิยมล่ะคะที่เราเคยเรียนมาอย่างเช่นอะไรคะ 0.5 2.5 ได้ค่ะทศนิยมสามารถเป็นจำนวนลบได้ไหมคะได้อย่างเช่นอะไรดีคะลบ 2.5 ได้เช่นเดียวกันค่ะค่ะถูกต้องค่ะนี่ก็จะเป็นตัวอย่างของทศนิยมที่เราเคยพบเจอมานะคะตัวอย่างเช่น 0.5 นะคะหรือลบ 2.5 ค่ะค่ะและต่อไปค่ะเศษส่วนล่ะคะเศษส่วนที่นักเรียนเคยพบเจอในชีวิตจริงค่ะตัวอย่างเช่นอะไรคะเศษ1ส่วน2ลบเศษ1ส่วน2ถูกต้องค่ะเห็นคะว่าเศษส่วนก็มีทั้งจำนวนบวกและจำนวนลบเดียวกันค่ะตัวอย่างเช่นเศษ2ส่วน3ก็จะเป็นเศษส่วนใช่ไหมคะและลบเศษ3ส่วน5ก็เป็นเศษส่วนเช่นเดียวกันค่ะค่ะต่อไปจำนวนคะล่ะคะจำนวนคะที่เรียนเคยพบเจอในชีวิตจริงอย่างเช่นอะไรคะ
1เศษ1ส่วน2ถูกต้องคะมีอีกไหมคะลบ2เศษ1ส่วน2ใช่ไหมคะถูกต้องค่ะนั่นแหละค่ะนี่ก็คือหน้าตาจำนวนคระที่เราเคยพบเจอมาแล้วนะคะ1เศษ1ส่วน2ก็เป็นจำนวนคระค่ะลบ1เศษ2ส่วน5ก็เป็นจำนวนครับเช่นเดียวกันค่ะค่ะนักเรียนคะจำนวนที่เราได้เคยพบเจอมาแล้วหรือได้รู้จักมาแล้วนะคะเราจะเรียกว่าจำนวนตะกะยะนั่นเองค่ะซึ่งจำนวนตะกะยะนะคะคือจำนวนที่เขียนแทนได้ด้วยเศษส่วนเศษ a ส่วน b เมื่อ a และ b เป็นจำนวนเต็มโดยที่ b ไม่เท่ากับ0นะคะดังนั้นเดี๋ยวเรามาลองดูค่ะค่ะเดี๋ยวเราจะเขียนจำนวนเต็มนะคะให้อยู่ในรูปของเศษส่วนนะคะได้เลยคะจำนวนเต็มสามารถเขียนให้อยู่รูปของเศษส่วนได้ไหมคะได้ใช่ไหมคะซึ่งเราเคยเรียนมาแล้วดังนั้นค่ะ3เป็นจำนวนเต็มนะคะ3สามารถเขียนให้อยู่ในรูปเศษส่วนได้ยังไงคะเก่งมากค่ะก็คือเศษ3ส่วน1ถูกต้องค่ะต่อไปค่ะนักเรียนคะเศษ3ส่วน1นอกเหนือจากเศษ3ส่วน1แล้วนักเรียนเราเรียนเรื่องอัตราส่วนที่เท่ากันไปแล้วใช่มั้ยคะตอนเมื่อม1ใช่มั้ยคะดังนั้นเศษ3ส่วน1มีจํานวนอื่นอีกมั้ยคะเขาบอกว่าเศษ9ส่วน3ถูกต้องค่ะหรือบางคนอาจจะเป็นอะไรคะเศษ6ส่วน2ได้ไหมคะได้เช่นเดียวกันค่ะถูกต้องค่ะรวมถึงเศษ15ส่วน5ก็มีค่าเท่ากับ3เช่นเดียวกันใช่ไหมคะถูกต้องค่ะต่อไปค่ะเรียนคะ102สามารถเขียนให้อยู่รูปของเศษส่วนได้ไหมคะได้ค่ะเขียนได้ว่ายังไงคะเก่งมากเศษ102ส่วนด้วย1ค่ะแล้วเราสามารถเขียนในรูปของอัตราส่วนที่เท่ากันจำนวนอื่นได้ไหมคะหรืออย่างเช่นอะไรคะเก่งมากค่ะหรืออาจจะเขียนได้เป็นเศษ204ส่วนด้วย2ถูกต้องค่ะค่ะต่อไปค่ะลบ5เป็นจำนวนเต็มไหมคะเป็นใช่ไหมคะลบ5เราสามารถเขียนให้อยู่ในรูปของเศษส่วนได้ไหมคะได้เราเขียนได้ว่ายังไงคะถูกต้องค่ะเราสามารถเขียนเป็นลบเศษ5ส่วน1ถูกต้องค่ะหรือเราสามารถเขียนในอีกจำนวนหนึ่งได้ว่าไงคะถูกต้องค่ะเราสามารถเขียนได้นะคะอ่ะตัวอย่างเช่นของครูก็จะเป็นอะไรคะลบเศษ25ส่วนด้วย5นะคะเก่งมากค่ะต่อไปค่ะลบ27เป็นจำนวนเต็มไหมคะเป็นใช่ไหมคะเราสามารถเขียนให้อยู่ในรูปของเศษส่วนได้ไหมคะได้ค่ะเราเขียนได้ว่าไงคะถูกต้องค่ะก็คือลบเศษ27ส่วนด้วย1นั่นเองค่ะและถ้าอีกจำนวนหนึ่งล่ะคะตัวอย่างเช่นอะไรดีถูกต้องค่ะเก่งมากค่ะคืออาจจะเป็นลบเศษ54ส่วนด้วย2นะคะนี่ก็คือตัวอย่างว่าจำนวนเต็มสามารถเขียนอยู่รูปของเศษส่วนได้ไหมคะได้ดังนั้นจำนวนเต็มทุกจำนวนสามารถเขียนอยู่รูปของเศษส่วนได้ใช่ไหมคะและอีกหนึ่งจำนวนค่ะนักเรียนคะ0 0เป็นจำนวนอะไรคะ0เป็นจำนวนเต็มเราสามารถเขียน0ให้อยู่ในรูปของเศษส่วนได้ไหมคะในปลายทางได้ไหมคะได้ใช่ไหมคะอย่างเช่นอะไรคะเก่งมากค่ะอย่างเช่นเศษ0ส่วนด้วย1นะคะก็จะมีค่าเท่ากับ0ซึ่งสามารถเขียนได้หรือจะบอกอื่นได้ไหมคะอย่างเช่นอะไรดีคะเก่งมากค่ะอาจจะเป็นเศษ0ส่วน2ใช่ไหมคะหรือเศษ0ส่วน5ดังตัวอย่างของคุณครูก็ได้นะคะเรียนสังเกตดูว่าถ้าจำนวนเต็มของเราเป็น0นะคะตัวส่วนทำไมคะเป็นจำนวนอะไรก็ได้ไหมคะใช่ไหมคะจะเป็นส่วน1ส่วน5ได้ไหมคะได้ใช่ไหมคะแต่ว่าห้ามเป็นส่วนอะไรเอ่ย0เก่งมากค่ะนะคะเราจะได้ข้อว่าการเขียน0ให้อยู่ในรูปของเศษส่วนตัวส่วนสามารถเป็นจำนวนเต็มใดๆก็ได้ที่ไม่เท่ากับ0นั่นเองค่ะนะคะนี่ก็คือตัวอย่างจำนวนเต็มนะคะที่เราสามารถเขียนให้อยู่รูปของเศษส่วนได้นั่นเองค่ะค่ะต่อไปค่ะนักเรียนคะอะไรคะจำนวนอะไรเอ่ยทศนิยมใช่ไหมคะนักเรียนคะเราสามารถเขียนทศนิยมให้อยู่ในรูปของเศษส่วนได้ไหมคะได้ใช่ไหมคะเราเคยเรียนมาแล้วนะคะ

0: ซึ่งเราสามารถทำตัวส่วนให้เป็น10 100หรือว่า 1,000 ใช่ไหมคะดังนั้นค่ะตัวแรกเลยค่ะนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางคะ 0.5 เป็นทศนิยมเราสามารถเขียนให้อยู่ในรูปเศษส่วนได้ว่ายังไงคะเก่งมากค่ะสามารถเขียนได้เป็นเศษ5ส่วน10ถูกต้องค่ะต่อไปลบ 2.5 เป็นทศนิยมเราสามารถเขียนลบ 2.5 ให้อยู่ในรูปของเศษส่วนได้ไหมคะ
1: ได
0: ้ได้เขียนได้ว่าไงคะ
1: 25 ส่วน 10
0: ถูกต้องค่ะเราสามารถเขียนได้เป็นลบเศษ 25 ส่วนด้วย 10นั่นเองเก่งมากๆเลยค่ะต่อไปแล้วคะลบ 1.98 เป็นทศนิยมเราสามารถเขียนลบ 1.98ให้อยู่ในรูปของเศษส่วนได้ไหมคะ
1: ได
0: ้ได้เขียนได้ว่าไงคะเก่งมากค่ะถูกต้องค่ะเราจะได้ว่าลบเศษ 198 ส่วนด้วย 100นั่นเองค่ะและในทำนองเดียวกันคะแม่คะเศษ 5 ส่วน 10เราสามารถเขียนให้อยู่รูปของอัตราส่วนที่เท่ากันได้อีก1 จำนวนคืออะไรคะ
2: 1 ส่วน 2
0: เก่งมากค่ะเราสามารถเขียนเศษ 5 ส่วน 10นะคะเป็นเศษ 1 ส่วน 2ได้เพราะเศษ 1 ส่วน 2ก็มีค่าเท่ากับ 0.5 เช่นเดียวกันใช่ไหมคะและลบเศษ 25 ส่วน 10ราคาเราสามารถเขียนอัตราส่วนที่เท่ากันได้เป็นเท่าไหร่คะเก่งมากค่ะนะคะลบเศษ 5 ส่วนด้วย 2นั่นเองเก่งมากๆเลยค่ะดังนั้นเรียนทราบไหมคะว่าเราสามารถเขียนทศนิยมให้อยู่รูปเศษส่วนได้ไหมคะ
1: ได
0: ้ใช่ไหมคะเมื่อสักครู่เราสามารถเขียนจำนวนเต็มให้อยู่รูปของเศษส่วนได้แล้วทีเราก็ทราบแล้วค่ะว่าทศนิยมก็สามารถเขียนให้อยู่ในรูปของเศษส่วนได้เช่นเดียวกันนะคะต่อไปค่ะอีก1 จำนวนคือจำนวนอะไรคะจำนวนคะนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะว่าจำนวนคะสามารถเขียนให้อยู่ในรูปของเศษส่วนได้หรือไม่นะคะ1 เศษ 1 ส่วน 2เป็นจำนวนคะเราสามารถเขียนให้อยู่ในรูปของเศษส่วนได้ไหมคะได้ได้เป็นเท่าไหร่คะ
2: 1 เศษ 1 ส่วน 2
0: ถูกต้องค่ะเก่งมากค่ะเราจะได้ค่ะว่า1 เศษ 1 ส่วน 2สามารถเขียนให้อยู่ในรูปของเศษส่วนได้เป็นเศษ 3 ส่วน 2และมีจำนวนอื่นอีกไหมคะอย่างเช่นอะไรคะอะไรนะคะเศษ 6 ส่วนอะไรนะคะส่วน4ใช่ไหมคะได้เช่นเดียวกันค่ะนะคะเห็นไหมเราสามารถเขียนได้เป็นเศษ6ส่วน4ได้ค่ะถูกต้องค่ะต่อไปค่ะลบ 1 เศษ 2 ส่วน 5เราจะเขียนในรูปของเศษส่วนได้ไหมคะ
1: ได
0: ้เขียนได้ว่าเป็นยังไงคะ
1: ลบเศษ 7 ส่วน 5
0: ถูกต้องค่ะเราจะได้ว่าลบเศษ 7 ส่วน 5นะคะหรือเราสามารถเขียนเป็นจำนวนอื่นได้อีกไหมคะได้เป็นอะไรคะตัวอย่างเช่นถูกต้องค่ะเราอาจจะได้เป็นอะไรคะลบ 14 ส่วนด้วย 10ก็ได้นะคะนั่นเองค่ะซึ่งจำนวนที่เราเขียนมาทั้งหมดนะคะเราจะได้ค่ะว่าจำนวนเต็มก็เป็นจำนวนตรรกยะเพราะจำนวนเต็มสามารถเขียนในรูปของเศษส่วนได้ไหมคะได้ใช่ไหมคะและทศนิยมก็เป็นจำนวนตรรกยะเพราะทศนิยมสามารถเขียนรูปของเศษส่วนได้ไหมคะได้นะคะรวมถึงเศษส่วนนะคะก็เป็นจำนวนตรรกยะอยู่แล้วนะคะและจำนวนสุดท้ายที่เราเพิ่งเรียนไปก็คือจำนวนอะไรคะจำนวนคะก็สามารถเขียนให้อยู่ในรูปของเศษส่วนได้ดังนั้นจำนวนคะก็จะเป็นจำนวนตรรกยะด้วยเช่นเดียวกันค่ะค่ะทีนี้ค่ะเรามาลองดูกันว่าเราจะมาเขียนนะคะเศษส่วนค่ะให้อยู่ในรูปของทศนิยมบ้างจำได้ไหมคะว่าเราใช้วิธีไหนเราใช้วิธีการหารใช่ไหมคะก็คือการนำตัวส่วนใช่ไหมคะไปหารตัวเศษนั่นเองดังนั้นเดี๋ยวในข้อนี้คุณครูขออาสาสมัคร1 คนออกมาหาคำตอบให้คุณครูตั้งหาบนกระดานได้ไหมคะได้มีใครอาสาไหมคะ1 คนขอบคุณค่ะเดี๋ยวเรามาลองดูนะคะว่าเพื่อนจะหาคำตอบเศษ 3 ส่วน 4สามารถเขียนให้อยู่ในรูปของทศนิยมได้หรือไม่เดี๋ยวเราไปดูพร้อมกันเลยค่ะ

0: เรียบร้อยไหมคะค่ะนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางคะเราลองดูว่าเพื่อนได้นะคะลองหาคำตอบของเศษ3ส่วน4นะคะลองหาคำตอบแล้วก็คือได้เท่าไหร่คะ 0.75 ซึ่งตรงกับที่เรียนได้คิดไว้ไหมคะ
1: ตร
0: งใช่ไหมคะถูกต้องปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะค่ะนะคะเราจะได้ค่ะว่าเราสามารถเขียนเศษส่วนนะคะให้อยู่ในรูปของทศยมได้ก็คือเศษ3ส่วน4มีค่าเท่ากับ 0.75 นั่นเองนะคะซึ่งเราสังเกตดูว่านะคะถ้าเราหารต่อไปเรื่อยๆนะคะผลหารของเราตำแหน่งต่อไปจะเป็นเลขอะไรคะจะเป็นเลข0ใช่ไหมคะไปเรื่อยๆนะคะค่ะนั่นเองคะเราจะเรียกทศนิยมแบบนี้ว่าทศนิยมซ้ำศูนย์นั่นเองค่ะเราจะได้ว่าเศษ3ส่วน4เท่ากับ 0.75 000ไปเรื่อยๆนะคะซึ่งเราสามารถเขียนให้อยู่ในรูปของทศนิยมซ้ำได้เป็น 0.75 000และตามด้วยมีจุดทึบเล็กๆอยู่ด้านบนเลข0หรือว่าตัวที่ซ้ำนั่นเองนะคะซึ่งตอนอ่านนะคะเราจะอ่านว่า0.75003สังเกตดูว่าเราจะอ่านตัวซ้ำอีก1รอบเห็นไหมคะ 0.75003 นั่นเองค่ะค่ะงั้นเดี๋ยวเราไปดูในตัวอย่างถัดไปกันค่ะค่ะนักเรียนคะในตัวอย่างที่2ค่ะจงเขียนเศษ2ส่วน9ให้อยู่ในรูปของทศนิยมนั่นเองนะคะเดี๋ยวเรามาลองดูว่าเราจะได้คำตอบเป็นเท่าไหร่ระหว่างนี้ให้นักเรียนลองคิดคำนวณก่อนค่ะและเดี๋ยวเรามาเฉลยพร้อมๆกัน

0: ค่ะนักเรียนคะในข้อนี้นักเรียนได้คำตอบยังคะน่าจะได้กันแล้วใช่ไหมคะดังนั้นค่ะคุณครูขออาสาสมัคร1คนในการออกมาเฉลยข้อนี้ค่ะใครคะขอบคุณค่ะเชิญค่ะเดี๋ยวเรามาดูเขาว่าคำตอบที่เพื่อนหานั้นตรงกับที่เราหาไว้หรือเปล่านะคะ
1: คิดไม่ได้เลย

0: ขาเรียบร้อยไหมคะ
1: เรียบร้อยแล้วค
0: ่ะนักเรียนคะเดี๋ยวเรามาลองดูว่านะคะที่เพื่อนได้นะคะสร้างหาเป็นไงคะคำตอบตรงกับที่เราคิดไว้ไหมคะ
1: ต
0: รงใช่เราสังเกตว่าเศษ2ส่วน9สามารถเขียนให้อยู่รูปของโทมได้เป็นเท่าไหร่คะ 0.222 ไปเรื่อยๆสังเกตดูว่าเราหาคำตอบที่สิ้นสุดได้ไหมคะ
1: ไม
0: ่ได้ใช่ไหมคะค่ะถูกต้องแล้วค่ะเราจะได้ว่าเศษ9สามารถเขียนให้อยู่รูปของทศยมได้เป็น 0.222 ไปเรื่อยๆนั่นเองค่ะซึ่งข้อนี้ถูกต้องปรบมือให้กับเพื่อนหน่อยค่ะค่ะนักเรียนคะเราจะเรียกทศยมในลักษณะนี้ว่าทศนิยมซ้ำสองนั่นเองค่ะค่ะนักเรียนคะคำตอบในลักษณะแบบนี้นะคะเดี๋ยวเราจะขอตัวแทนห้องหนึ่งคนค่ะในการมาลองกดเครื่องคิดเลขให้กับนักเรียนปลายทางได้เห็นนะคะว่าคำตอบเศษ2ส่วน9ได้คำตอบเป็นเท่าไหร่นะคะมีใครอาสาสมัครกด1คนไหมคะขอบคุณค่ะซึ่งเดี๋ยวเราจะใช้โทรศัพท์มือถือของนักเรียนท่านในการกดเครื่องคิดเลขได้เลยค่ะเชิญค่ะเดี๋ยวเราดูค่ะว่าถ้าเราใช้เครื่องคิดเลขในโทรศัพท์มือถือของเรานะคะในการกดว่าเศษ2ส่วน9มีค่าเท่ากับเท่าไหร่เราดูคำตอบของเพื่อนนะคะว่าตรงกับที่เราหาไว้หรือเปล่านะคะได้เท่าไหร่บ้างคะไหนลองพูดมาสิคะ
2: 0.222222ไปเรื่อย
0: ๆหลายตัวมากเลยใช่ไหมคะค่ะแรงคะถ้าแรงกดในเครื่องมือเครื่องเลขของเรานะคะเราจะเห็นว่าจะได้ 0.222 เนี่ยหลายตำแหน่งมากเลยอาจจะเป็น10ตำแหน่งใช่ไหมคะซึ่งสังเกตดูว่าเราสังเกตว่ามันจะเป็น222ไปเรื่อยๆนะคะซึ่งถ้าเรานะคะใช้โทรศัพท์แนวนอนก็จะตัวเลขที่เยอะขึ้นนะคะถ้าเป็นแนวตั้งก็อาจจะมีจำนวนที่น้อยลงนะคะค่ะซึ่งนะคะเราก็จะได้หน้าตาในลักษณะแบบนี้ที่เพื่อนกดเมื่อสักครู่นะคะหรืออาจจะมีตำแหน่งทศนิยมมากกว่าคุณครูก็ได้นะคะนี่ก็จะเป็นตัวอย่างที่เราอาจจะเห็นในเครื่องคิดเลขในโทรศัพท์มือถือของเรานะคะค่ะซึ่งนะคะเราจะเรียก 0.222 นะคะไปเรื่อยๆไม่มีที่สิ้นสุดว่าทศนิยมซ้ำสองนั่นเองค่ะซึ่งเราสามารถเขียนให้อยู่ในรูปของทศนิยมซ้ำได้เป็น 0.2 แล้วก็จะมีตัวจุดทึบด้านบนเลข2ใช่ไหมคะตอนอ่านเราจะอ่านว่า 0.22 ซ้ำสังเกตดูว่าตอนอ่านเราจะอ่านตัวที่ซ้ำอีก1รอบนะคะอ่านทุกจำนวนนะคะแล้วก็ตามด้วยใช่ไหมคะตัวที่ซ้ำอีก1รอบนะคะค่ะเดี๋ยวมาลองดูในตัวอย่างที่3เป็นตัวอย่างสุดท้ายของเรานะคะค่ะในข้อนี้นะคะคุณครูอยากต้องการตรวจสอบว่าลบเศษ26ส่วนด้วย11สามารถเขียนให้อยู่ในรูปของทศนิยมได้หรือไม่อ่ะเดี๋ยวลองหาคำตอบให้คุณครูหน่อยค่ะและเดี๋ยวเรามาเฉลยพร้อมๆกันค่ะ

นักเรียนคะเราคงได้คำตอบเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะอ่ะเดี๋ยวคุณครูขออาสาสมัคร1คนออกมาเฉลยแนวคิดในข้อนี้ค่ะขอบคุณค่ะ

0: ค่ะเรียบร้อยไหมคะค่ะได้เลยค่ะเราดูว่าตอนนี้ค่ะเพื่อนนะคะได้ตั้งหานมาแล้วซึ่งสังเกตดูว่าเนื่องจากพื้นที่เนี่ยอาจจะไม่เพียงพอครับเพื่อนแต่ว่าเพื่อนบอกว่าจะได้เท่าไหร่ไปเรื่อยๆคะ
1: ได้
0: ใช่ไหมคะจะสังเกตดูว่าคำตอบของเพื่อนเพื่อนบอกว่าจะเป็น36ไปเรื่อยๆซึ่งของเราได้ตรงไหมคะตรงใช่ไหมคะอ่ะเพื่อความมั่นใจเดี๋ยวเราลองใช้เครื่องคิดเลขดูว่าจะได้คำตอบเป็นแบบที่เพื่อนหาไว้หรือเปล่านะคะขอตัวแทนหนึ่งคนอ่ะเป็นคนเดิมก็ได้ค่ะเดี๋ยวเราดูค่ะว่าถ้าเราเขียนว่าลบเศษ26ส่วนด้วย11นะคะจะกดเครื่องคิดเลขจะได้คำตอบเป็นเท่าไหร่นะคะเดี๋ยวลองดูนะคะ
2: 2.36 ไปเรื่อยๆครับ
0: เราจะได้เป็นลบด้วยใช่ไหมคะลบ 2.363636 หนูได้36ประมาณกี่จำนวนคะจำได้ไหมคะว่าเป็นทศสมกิจตำแหน่งคะในเครื่องคิดเลขของเรา
2: หลายตำแหน่ง
0: ได้ประมาณแบบหลายตำแหน่งใช่ไหมคะว่า10ตำแหน่งเลยใช่ไหมคะเรนคะสังเกตค่ะถูกต้องแล้วค่ะนะคะเราจะได้ว่าข้อนี้นะคะลบเศษ26ส่วนด้วย11จะได้เป็นลบ 2.3636 ไปเรื่อยๆนั่นเองค่ะซึ่งข้อนี้ถูกต้องค่ะปรบมือให้กับตัวแทนห้องของเราหน่อยค่ะค่ะนะคะเราจะเรียกทศนิยมในตำแหน่งนี้ว่าทศเสริม336นั่นเองค่ะซึ่งจากเมื่อสักครู่ที่เพื่อนได้ใช้เครื่องคิดเลขนะคะเราจะสังเกตเห็นว่าจะมี3636หลายตำแหน่งมากนะคะไปเรื่อยๆไม่มีที่สิ้นสุดนั่นเองค่ะดังนั้นค่ะเราสามารถเขียนสั้นๆได้เป็นยังไงคะจำได้ไหมคะจากลบ 2.3636 ไปเรื่อยๆไม่มีที่สิ้นสุดเราสามารถเขียนได้เป็นอะไรคะเก่งมากค่ะก็คือสามารถเขียนได้เป็นลบ 2.36 และมีแสระซ้ำไว้ที่บนตัวเลขที่ซ้ำใช่ไหมคะซึ่งเรามี3ซ้ำก็ใส่จุดบนเลข3มี6ซ้ำก็ใส่จุดบนเลข6และตอนอ่านแล้วค่ะนักเรียนเราอ่านว่ายังไงคะ
3: 2.36
0: เก่งมากค่ะเราจะอ่านว่าลบ 2.36 363เก่งมากค่ะตอนอ่านเราจะอ่านตัวซ้ำอีก1รอบนะคะเรียนปลายทางเก่งมากๆเลยค่ะค่ะนี่ก็จะเป็นตัวอย่างของการเขียนเศษส่วนให้อยู่ในรูปของทศนิยมนั่นเองนะคะซึ่งนักเรียนปลายทางสามารถหาได้อยู่แล้วก็คือการอะไรคะการเขียนในรูปของการหารใช่ไหมคะซึ่งเราสามารถได้คำตอบมาอยู่แล้วนะคะค่ะเรียนคะเรียนลองดูนะคะว่าคุณครูมีจำนวนมาให้ดังต่อไปนี้ค่ะ 0.2.200 นักเรียนคะจำนวนทั้ง3จำนวนนี้เท่ากันหรือไม่เท่ากันไหมคะเรียนปลายทาง
3: เท
0: ่ากันใช่ไหมคะถูกต้องค่ะเราจะได้ว่าจำนวนทั้ง3จำนวนนี้เท่ากันนั่นเองค่ะค่ะนักเรียนคะและ0.2000ไปเรื่อยๆไม่มีที่สิ้นสุดยังจะมีค่าเท่ากับ 0.2 หรือไม่คะเท่าใช่ไหมคะถูกต้องค่ะค่ะนักเรียนคะเราจะเรียกทศนิยมซ้ำ0นะคะจาก 0.2000 ไปเรื่อยๆนะคะเราเรียกว่าทศนิยมซ้ำ0นั่นเองซึ่งเราสามารถเขียนอยู่ในรูปของทศนิยมซ้ำได้เป็น 0.2000 ซ้ำนะคะซึ่งนะคะการเขียนทศนิยมซ้ำ0เราจะไม่นิยมเขียนตัวซ้ำ0นั่นเองนะคะต่อไปนี้นะคะถ้าเราเจอทศนิยมซ้ำ0เราจะไม่เขียนตัวซ้ำ0นะคะจากนั้นเราจะได้ว่า 0.2003 เราจะเขียนเป็นอะไรคะ 0.2 นั่นเองนะคะเราจะไม่นิยมเขียนตัวซ้ำ0ดังนั้นถ้าเรียนหาคำตอบแล้วได้เป็นทศนิยมซ้ำ0เราสามารถตอบได้เลยไหมคะได้เลยใช่ไหมคะค่ะทีนี้ค่ะเดี๋ยวเราจะมาฝึกนะคะเขียนเศษส่วนให้อยู่ในรูปของทศนิยมกันค่ะซึ่งเดี๋ยวเราจะมาลองใช้เครื่องคำนวณ นะคะในระหว่างนี้ค่ะคุณครูจะเรียนได้ใช้เครื่องคิดเลขและช่วยคุณครูตอบนะคะว่าคำตอบข้อนี้เป็นเท่าไหร่เราจะมาฝึกหาคำตอบรวมถึงฝึกการอ่านและการเขียนทศนิยมซ้ำนั่นเองค่ะนักเรียนปลายทางคะเศษ5ส่วน8เป็นเศษส่วนนักเรียนลองใช้เครื่องคิดเลขในโทรศัพท์มือถือของเราลองคำนวณดูว่าเศษ5ส่วน8คำตอบเป็นเท่าไหร่คะเดี๋ยวเรามาลองใช้เครื่องคิดเลขดูนะคะเดี๋ยวครูจะ ลองขอคลิกเลขของเพื่อนดูนะคะข้อนี้ค่ะเดี๋ยวเราจะอ่านทุกตำแหน่งเลยนะคะว่าในเครื่องมือสื่อสารของเราได้เท่าไหร่อ่ะได้เลยค่ะนักเรียนลองกดได้เลยค่ะยืนกดได้เลยนะคะระหว่างนักเรียนปลายทางก็ลองกดเครื่องคิดเลขดูว่าคำตอบจะได้เท่าไหร่ได้เท่าไหร่คะเศษ5ส่วน8นะคะนักเรียนกดเครื่องคิดเลขแล้วคำตอบเป็นเท่าไหร่คะอ่านให้หมดเลยนะคะ
2: 0.625 ครับ
0: คำตอบก็คือ 0.625 ใช่ไหมคะซึ่งนักเรียนคะแบบนี้เราเรียกว่าทดเสริมซ้ำอะไรคะซ้ำ0ใช่ไหมคะสังเกตดูว่า 0.625 จริงๆแล้วมันคือ000ไปเรื่อยๆใช่ไหมคะถูกต้องค่ะนะคะเราจะสามารถเขียนนะคะ 0.625 และ000เนี่ยไปเรื่อยๆเราสามารถเขียนสั้นๆได้เป็นอะไรคะ0.625003หรือเขียนทศยมซ้ำศูนย์เราไม่นิยมเขียนตัวซ้ำศูนย์ดังนั้นเราเขียนได้เป็นเก่งมากค่ะเราก็จะเขียนแค่0.625ค่ะเรียนปลายทางตอนอ่านเราจะอ่านว่า0.625ข้อที่1ถูกต้องค่ะนี่การทบทวนนะคะการเขียนและการอ่านทศยมซ้ำนั่นเองค่ะต่อไปค่ะเรียนค่ะข้อที่2เราใช้เครื่องมือสื่อสารดูค่ะนะคะเศษ7ส่วน15สามารถเขียนให้อยู่ในรูปของทศนิยมได้เป็นเท่าไหร่คะลองกดได้เลยค่ะเราจะได้เป็น
2: 0.46666 ไปเรื่อยๆครับ
0: ไปเรื่อยๆใช่ไหมสังเกตดูว่าถ้าในเครื่องคิดเลขของเราบางคนอาจจะมี8ตำแหน่ง6ตำแหน่ง10ตำแหน่งหรือมากกว่านั้นก็ได้นะคะแล้วแต่ใช่ไหมคะซึ่งถ้าเราลองสังเกตดูว่าถ้าเรากดเครื่องคิดเลขแล้วใช้แนวตั้งตัวเลขอาจจะได้น้อยลงใช่ไหมคะแต่ถ้าเปลี่ยนเป็นแนวนอนตัวเลขก็จะมากขึ้นอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างของคุณครูก็คือนะจะได้ประมาณ 0.466666 ไปเรื่อยๆนั่นเองนะคะซึ่งเราสามารถเขียน 0.4666 ไปเรื่อยๆไม่มีที่สิ้นสุดนี้เราสามารถเขียนให้อยู่ในรูปของทศยมซ้ำได้ว่าไงคะ
3: 0.46
0: เก่งมากค่ะเราสามารถเขียนได้เป็น 0.46 และมีสัญลักษณ์จุดด้านบนเลข6ใช่ไหมคะตอนอ่านว่าไงคะ
3: 0.4663
0: เก่งมากค่ะเราจะอ่านว่า 0.4663 ถูกต้องค่ะค่ะมาดูในข้อต่อไปค่ะนักเรียนเครื่องมือสื่อสารบางเครื่องอาจจะกดเครื่องหมายลบได้นะคะลบเศษ50ส่วน33นักเรียนกดเครื่องคำนวณได้เท่าไหร่คะ
2: ลบ1515151ไปเรื่อยๆ
0: คำตอบตรงไหมคะ

ตรงใช่ไหมคะถูกต้องค่ะสังเกตดูว่าลบเศษ50ส่วน33นะคะเมื่อเรากดเครื่องคิดเลขในเครื่องมือสื่อสารของเราแล้วเราจะได้เป็นลบ 1.515151 ไปเรื่อยๆนั่นเองค่ะนะคะซึ่งเราสามารถเขียนลบ 1.515151

0: ถูกต้องเก่งมากค่ะอ่านว่าลบ 1.51513 เราจะอ่านตัวซ้ำอีก1รอบค่ะนักเรียนเก่งมากๆเลยค่ะค่ะต่อไปค่ะในข้อนี้ค่ะข้อที่4ของเราเศษ11ส่วน37ค่ะนักเรียนปลายทางคะเราลองดูว่าเศษ11ส่วนด้วย37เราสามารถกดเครื่องคำนวณได้เป็นเท่าไหร่คะ
1: 0.297297 ไปเรื่อยๆครับ
0: ไปเรื่อยๆใช่ไหมคำตอบตรงไหมคะตรงใช่ไหมคะค่ะถ้าแรงกดเครื่องคิดเลขนะคะเราจะได้ว่าได้เป็น 0.297297297297 ไปเรื่อยๆใช่ไหมคะถูกต้องค่ะซึ่งเราสามารถเขียน 0.297297 ไปเรื่อยๆให้อยู่ในรูปของโทสมซ้ำได้ไหมคะได้ซึ่งเราจะใส่จุดตรงเลขไหนบ้างคะ
2: เลข2
0: เลขเราจะใส่จุดบนเลข2บนเลข9บนเลข7ใช่ไหมคะซึ่งเราสามารถเขียนเลขแบบ1ถ้าซ้ำนะคะทั้ง3ตัวเลยนะคะเราสามารถเขียนจุดนะคะไว้บนตัวแรกกับตัวสุดท้ายได้เลยค่ะเห็นไหมคะเราจะเขียนได้เป็น 0.2 แล้วก็มีจุดบนเลข2ตามด้วยเลข9และเลข7ก็จะมีจุดบนเลข7นะคะซึ่งตอนอ่านเราอ่านว่าไงคะ
2: 0.297293
0: เก่งมากค่ะเราอ่านว่า 0.297293 นั่นเองค่ะนะคะถ้าซ้ำทุกตำแหน่งเราสามารถเติมจุดตัวซ้ำไว้บนตัวแรกกับตัวสุดท้ายได้เลยนะคะนั่นเลยปลายทางค่ะมาเราดูในข้อสุดท้ายกันค่ะข้อสุดท้ายค่ะลบเศษ83ส่วนด้วย275นะคะเราลองกดเครื่องคิดเลขดูค่ะได้คำตอบเท่าไหร่คะ
1: ลบ 0.301818188 ไปเรื่อยๆครับ
0: ขอบคุณค่ะซึ่งคำตอบตรงไหมคะ
2: ต
0: รงใช่ไหมคะค่ะถ้าเราใช้เครื่องคิดเลขในโทรศัพท์มือถือนะคะเราจะเห็นว่าลบเศษ83ส่วนด้วย275จะมีค่ากับประมาณลบ 0.301818188 ไปเรื่อยๆนั่นเองค่ะเรียนคะถ้าเราต้องเขียนในรูปของทศนิยมซ้ำเราจะเขียนได้ว่าไงคะเราต้องใส่จุดตรงเลขไหนบ้างคะเลข1กับเลข8เก่งมากค่ะค่ะเราจะได้ว่าลบ 0.3018 เราใส่จุดบนเลข1และเลข8นะคะตอนอ่านว่าไงคะ
2: ลบ 0.3018
0: ถูกต้องค่ะอ่านว่าลบ 0.3018183 นั่นเองเก่งมากๆเลยค่ะค่ะนักเรียนสามารถเขียนเศษส่วนให้อยู่ในรูปของทศนิยมซ้ำได้ไหมคะได้ใช่ไหมคะเรียนรวมถึงเรียนปลายทางเช่นเดียวกันดังนั้นเดี๋ยวเรามานะคะลองดูว่านักเรียนคะการใช้สัญลักษณ์อื่นๆนอกจากเป็นจุดทึบบนตัวที่ซ้ำแล้วเรายังสามารถใช้สัญลักษณ์อื่นแทนทศนิยมซ้ำได้เช่นเดียวกันค่ะนะคะจาก 0.853533 ที่เราเขียนจุดซ้ำนะคะบนเลข5กับเลข3แล้วนะคะเราสามารถเขียนอะไรคะถ้า5กับ3ซ้ำเราสามารถใช้ส่วนของเส้นตรงเขียนบนเลข5กับเลข3หรือบนตัวที่ซ้ำได้เลยนะคะหรือเราจะใช้สัญลักษณ์ของมุมนะคะคุมตัวที่ซ้ำก็ได้เช่นเดียวกันนะคะนี่คือเราสามารถเขียนได้ทั้ง3รูปแบบนะคะแต่ส่วนใหญ่เราจะเจอในรูปแบบแรกใช่ไหมคะคือแบบจุดนั่นเองค่ะค่ะซึ่งจากที่เราได้เรียนเรื่องของทศนิยมซ้ำไปสังเกตดูว่าจาก5ตัวอย่าง5ข้อที่ผ่านมานะคะเราจะแบ่งทศนิยมซ้ำออกเป็นกี่แบบคะ2ประเภทใช่คะก็คือแบ่งออกเป็นทศนิยมซ้ำ0กับทศนิยมซ้ำที่ไม่ใช่ทศนิยมซ้ำ0นั่นเองนะคะถ้าทศนิยมซ้ำ0เราจะนิยมเขียนเลข0ต่อท้ายไหมคะไม่นิยมเขียนนะคะแต่ถ้าเป็นทศนิยมซ้ำที่ไม่ใช่ทศนิยมซ้ำ0เราสามารถเขียนจุดสัญลักษณ์ตัวซ้ำลงไปได้เลยนะคะค่ะเมื่อเรียนนั้นเข้าใจในเรื่องของทศนิยมซ้ำแล้วดังนั้นเดี๋ยวเรามาฝึกทบทวนความรู้ของนักเรียนกันค่ะค่ะสำหรับในแบบฝึกหัดนะคะเดี๋ยวเราจะมาลองทำกันค่ะซึ่งสำหรับในแบบฝึกหัดที่1นะคะเรื่องทศนิยมซ้ำคุณครูปลายทางและเรียนปลายทางสามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ที่ www.dltv.ac.th ได้เลยค่ะสำหรับในแบบฝึกหัดของเรานะคะจะให้เรียนค่ะเขียนเศษส่วนที่ครูได้กำหนดให้ในแต่ละข้อนะคะให้อยู่ในรูปของทศนิยมซ้ำนั่นเองนะคะรวมถึงเขียนคำอ่านให้ถูกต้องด้วยค่ะนะคะอ่ะระหว่างนี้เรียนสามารถลงมือทำแบบฝึกหัดของเราได้เลยค่ะค่ะสำหรับในข้อที่1นะคะก็จะเป็นการเขียนเศษส่วนคือเศษ2ส่วน3

ู่ในรูปของทศนิยมนั่นเองค่ะนักเรียนก็ลองเขียนเติมในคำตอบให้สมบูรณ์นะคะรวมถึงเขียนนะคะคำอ่านด้วยนะคะค่ะและในข้อที่2ค่ะก็คือเศษ16ส่วน45นะคะเรียนอย่าลืมเขียนว่านักเรียนหาคำตอบได้เท่าไหร่นะคะแล้วก็อย่าลืมเขียนคำอ่านให้เรียบร้อยค่ะค่ะข้อที่3ค่ะเศษ15ส่วน11นะคะและข้อที่4ค่ะลบเศษ127ส่วนด้วย11ค่ะและข้อที่5นะคะเศษ11ส่วน37ค่ะนักเรียนสามารถลงมือทำได้เลยค่ะ

0: ค่ะนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางคะเดี๋ยวเรามาเฉลยแบบหัดไปพร้อมกันเลยค่ะค่ะข้อที่1ค่ะข้อที่1เรียบร้อยไหมคะเรียบร้อยใครจะกลุ่มไหนอาสาสมัครเฉลยข้อ1คะกลุ่มไหนขอบคุณค่ะเชิญค่ะเดี๋ยวเราให้กลุ่มที่5นะคะกลุ่มที่5จะตอบให้เรานะคะค่ะเศษ2ส่วน3ค่ะสามารถเขียนอยู่ในรูปของทศนิยมได้เป็นเท่าไหร่คะ
1: 0.666 ไปเรื่อยๆค่ะ
0: ถูกต้องค่ะก็คือเขียนได้เป็น 0.666 ไปเรื่อยๆใช่มั้ยคะถูกต้องค่ะและหรืออาจเขียนได้เป็นยังไงคะ
1: 0.6 แล้วก็มีเลขถือข้างบน
0: ใช่มั้ยคะถูกต้องค่ะก็คือ 0.6 และมีจุดอยู่ด้านบนเลข6ใช่มั้ยคะอ่านนะคะอ่านว่าไงคะ
1: อ่านว่า 0.663 ค่ะ
0: อ่านว่า 0.663 ถูกต้องค่ะข้อที่1เรียบร้อยปรบมือให้เพื่อนค่ะโอเคค่ะเดี๋ยวเรามาเฉลยในข้อต่อไปค่ะข้อที่2ค่ะข้อที่2กลุ่มไหนเฉลยคะขอบคุณค่ะข้อที่2นะคะเศษ16ส่วน45เรียนตอบอะไรบ้างคะ
1: ตอบ 0.355 ไปเรื่อยๆค่ะ
0: 0.3555 ไปเรื่อยๆใช่ไหมคะถูกต้องค่ะต่อไปนะคะเราสามารถเขียนสั้นๆได้ว่าไงคะ
1: 0.35 มีจุดทึบด้านบนค่ะ
0: จุดทึบด้านบนเลขอะไรคะ
1: เลข5
0: เลข5ถูกต้องค่ะและเราจะมีคำอ่านว่าไงคะ
1: 0.3553 ค่ะ
0: 0.3553 ถูกต้องค่ะปรบมือให้กับกลุ่มที่3ค่ะเก่งมากค่ะต่อไปค่ะข้อที่3ค่ะข้อที่3กลุ่มไหนเฉลยคะขอบคุณค่ะค่ะข้อที่3ค่ะเศษ15ส่วน11นะคะคำตอบของเราคืออะไรคะ
2: 1.36366 ไปเรื่อยๆครับ
0: ค่ะเราจะได้ว่า 1.363636 ไปเรื่อยๆถูกต้องค่ะเราสามารถเขียนสั้นๆได้ว่าไงคะ
2: 1.36 มีจุดด้านบน3กับ6ครับ
0: ถูกต้องค่ะเราสามารถเขียนได้เป็น 1.36 และมีจุดบนเลข3และเลข6ถูกต้องค่ะคำอ่านล่ะคะอ่านว่าไงคะ
2: 1.36363 ครับ
0: ถูกต้องค่ะเราจะได้ว่าอ่านว่า 1.36363 ถูกต้องปรบมือให้เพื่อนค่ะค่ะเดี๋ยวเรามาดูในข้อที่4กันค่ะข้อที่4ค่ะกลุ่มไหนจะช่วยครูเฉลยคะขอบคุณค่ะเชิญค่ะข้อที่4ค่ะลบเศษ127ส่วนด้วย11ค่ะเราสามารถเขียนอยู่ในรูปทศนิยมได้เป็นเท่าไหร่คะ
3: ลบ 11.545454 ไปเรื่อยๆค่ะ
0: ถูกต้องค่ะเป็นลบ 11.545454 ไปเรื่อยๆค่ะเราสามารถเขียนสั้นๆได้ไว้ไงคะ
3: ลบ 11.54 มีจุดบน5กับ54ครับ
0: ถูกต้องค่ะเราจะเขียนลบ 11.54 และใส่จุดทึบบนเลข5และเลข4ใช่ไหมคะคำอ่านล่ะคะเราจะอ่านว่าไงคะ
3: ลบ 11.54543
0: ถูกต้องค่ะปรบมือให้กับเพื่อนกลุ่ม1หน่อยค่ะเราจะอ่านว่าลบ 11.54543 ค่ะค่ะและข้อที่5นะคะเป็นข้อสุดท้ายค่ะค่ะข้อที่5นะคะเศษ11ส่วน37ค่ะเราสามารถเขียนอยู่ในรูปของทศนิยมได้เป็นเท่าไหร่คะ
4: เขียนได้เป็น 0.297297 ไปเรื่อยๆครับ
0: ถูกต้องค่ะแล้วเราสามารถเขียนสั้นๆได้ว่า
4: 0.297 แล้วก็มีจุดทึบอยู่บนเลข2กับเลข9แล้วก็เลข7ครับ
0: ถูกต้องค่ะซึ่งเราสามารถเขียนเป็น 0.297 แต่เราใส่จุดแค่บนตัวแรกกับตัวสุดท้ายได้ไหมคะได้นะคะเราสามารถเขียนเป็น 0.297 ใส่จุดทึบบนเลข2และเลข7ค่ะคำอ่านล่ะคะอ่านว่าไงคะ
4: อ่านว่า 0.297273
0: ถูกต้องค่ะปรบมือให้กับเพื่อนกลุ่มสุดท้ายของเราค่ะอ่านว่า 0.297293 นั่นเองค่ะเป็นไงครับเป็นไงของเราง่ายไหมคะง่ายใช่ไหมคะเรียนสามารถเขียนนะคะเศษส่วนให้อยู่รูปของทศนิยมซ้ำได้นั่นเองค่ะดังนั้นเดี๋ยวเรามาสรุปเนื้อหาในวันนี้กันเลยค่ะค่ะนั่นเองค่ะทศนิยมซ้ำเป็นตัวอย่างของจำนวนตรรกะซึ่งทศนิยมซ้ำสามารถเขียนอยู่ในรูปของเศษส่วนได้นั่นเองค่ะและเศษส่วนทุกจำนวนสามารถเขียนอยู่ในรูปของทศนิยมซ้ำได้ซึ่งการเขียนเศษส่วนให้อยู่ในรูปของทศนิยม3เราสามารถทำได้โดยการนำตัวส่วนไปหารตัวเศษนั่นเองค่ะ ซึ่งโทสซ้ำๆของเราสามารถแบ่งออกเป็น2ประเภทก็คือโทสสันนิยมซ้ำ0นะคะและโทสสันนิยมซ้ำที่ไม่ใช่โทสสันนิยมซ้ำ0นั่น

0: เองค่ะค่ะสำหรับในบทเรียนครั้งต่อไปนะคะเราจะมาต่อในเรื่องของทศยมซ้ำเหมือนเดิมค่ะค่ะสำหรับสิ่งที่ครูปลายทางและเรียนปลายทางจะต้องเตรียมก็คือแบบฝึกหัดที่2การเขียนทศยมซ้ำให้อยู่ในรูปของเศษส่วนค่ะซึ่งคุณครูสามารถดาวน์โหลดได้ที่ www.dltv.ac.th ได้เลยค่ะค่ะซึ่งสำหรับวันนี้คุณครูก็จบเนื้อหาแล้วนะคะสำหรับนักเรียนมีคำถามเพิ่มเติมไหมคะไม่มีแล้วค่ะค่ะคุณครูก็ขอฝากไว้เพียงเท่านี้นะคะพบกันใหม่ในชั่วโมงถัดไปค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
1: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ

0: น้องๆที่นี่นะครับจะเป็นน้องๆที่มีความพิการทางการเห็นหรือว่าตาบอดนะครับสิ่งที่น้องๆขาดนะครับอย่างเห็นได้ชัดเลยก็คือขาดโอกาสในการเรียนอย่างเต็มที่เหมือนกับโอกาสที่เขาจะได้ออกไปสู่โลกกว้างมีน้อยมากๆจุดเริ่มต้นนะครับก็คือเป็นการรวมกลุ่มกับเพื่อนในห้องเรียนก็คือทุกคนเนี่ยอยากเป็นอาจารย์ใช่ไหมครับก็เลยหากิจกรรมที่จะทำเพื่อที่จะทำเป็นผลงานนะครับยื่นกับมหาวิทยาลัยการมาสอนนักเรียนที่พิการทางการเห็นเนี่ยมันมีความยากมากๆเพราะว่ามันจะต้องเตรียมตัวหลายๆอย่างแล้วก็อีกอย่างคือเราจะต้องมีเทคนิคพิเศษที่จะสอนเขาในการรวมกลุ่มกับเพื่อนเนี่ยเราไม่ได้มาสอนพวกวิชาคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์นะครับแต่ว่าเรามามอบความรู้ใหม่ๆที่น้องๆไม่เคยได้รับนั่นก็คือเป็นวิชาภาษาที่3ครับไม่ว่าจะเป็นภาษาอังกฤษภาษาจีนภาษาฝรั่งเศสนะครับแล้วก็มามอบความรู้ใหม่ๆให้กับน้องๆครับผมในการที่เราจะมาสอนที่นี่เนี่ยเราต้องเตรียมตัวคือค่อนข้างเยอะเลยเพราะว่าอาจารย์เขาให้คำแนะนำมาว่าน้องๆค่อนข้างที่จะไม่ค่อยมีสมาธิในการเรียนเหมือนกับเด็กปกติทั่วไปเราเลยจะต้องหากิจกรรมที่ดึงดูดความสนใจให้น้องๆได้ตั้งใจเรียนแล้วก็อย่างในการควบคุมของเราครับครับก็วิธีในการสอนนะครับอย่างแรกเลยก็คือเราจะต้องเตรียมเนื้อหามาก่อนว่าเราจะสอนอะไรกับน้องๆกิจกรรมที่ใช้ในการสอนเราจะมีอะไรบ้างเนื้อหาก็ไม่ควรจะยากจนเกินไปเพราะจะทำให้น้องๆเนี่ยไม่เข้าใจเราก็เลยต้องหาพวกเพลงหรือว่าการทำกิจกรรมกลุ่มร่วมกันทำให้น้องๆมีความสนใจมากขึ้นครับผมหลังจากที่เราได้สอนน้องๆนะครับก็น้องๆเนี่ยให้ความสนใจกันอย่างดีมากๆเลยนะครับบางคนเนี่ยก็บอกกับพวกเราว่าจะไปศึกษาต่อเพราะว่ามีความชื่นชอบมากครับแล้วก็รู้สึกดีใจที่น้องๆชื่นชอบในกิจกรรมตรงนี้ครับผมแล้วก็จะนำวิชาที่เราสอนเนี่ยไปต่อยอดในอนาคตครับ
1: น้อยมากที่เยาวชนหรือนักศึกษาจะเข้ามาทำกิจกรรมแบบนี้นะคะจากที่พอได้สอบถามนะคะผู้เรียนก็ได้รับประโยชน์เยอะนะพอก็อยากจะให้มีกิจกรรมนี้ต่อเนื่องจากรุ่นพี่สู่รุ่นน้องต่อไปเพื่อจะเป็นการปูพื้นฐานให้กับผู้เรียนหรือว่านักศึกษานะคะเยาวชนของชาติเนี่ยได้มีแนวคิดเจตคติในเรื่องของจิตอาสาการบำเพ็ญประโยชน์หรือว่าช่วยเหลือผู้ที่ด้อยกว่าเรานะคะ
0: สิ่งที่อยากพัฒนานะครับก็คือเราอยากเพิ่มสมาชิกตอนนี้เนี่ยก็มีน้องๆในโรงเรียนของผมนะครับก็คือโรงเรียนสุราษฎร์ธานีบางคนเขาก็สนใจที่จะมาทำกิจกรรมตรงนี้เราก็เลยเปิดโอกาสนะครับให้มีการส่งทอดต่อเป็นรุ่นสู่รุ่นครับผมแล้วก็ถ้ามีสมาชิกจำนวนมากยิ่งขึ้นเนี่ยเราคิดว่าโครงการของเราเนี่ยก็จะพัฒนาไปได้ดียิ่งขึ้นเลยครับแล้วก็นอกจากนี้เนี่ยชมรมของเรานะครับก็ยังได้รับการรับรองนะครับจากท่านผู้อำนวยการโรงเรียนสุราษฎร์ธานีด้วยครับ

0: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ
1: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
2: 8:25 ถึง 10:40
1: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200
3: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับสวัสดีคุณครูปลายทางและนักเรียนปลายทางที่น่ารักทุกคนนะครับวันนี้พบกับครูภากรอุปการแก้วกับรายวิชาสังคมศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่2สวัสดีนักเรียนต้นทางที่น่ารักทุกคนนะครับวันนี้ขอเริ่มต้นด้วยประเด็นให้คิดนะครับประเด็นที่ครูให้พวกเราร่วมกันคิดคือพวกเราคิดว่าปัญหาที่เกิดขึ้นในโรงเรียนมีอะไรบ้างปัญหาที่เกิดขึ้นจากตัวเราปัญหาที่เกิดขึ้นจากตัวของเพื่อนปัญหาที่เกิดขึ้นจากนักเรียนในโรงเรียนนะครับเดี๋ยวลองปรึกษากันดูนะครับปัญหาอะไรบ้างที่เราเข้ามาโรงเรียนแล้วมันรู้สึกไม่สบายใจเลยอยู่แล้วเป็นทุกข์มากเลยลองคิดดูครูให้เวลา1นาทีนะครับเดี๋ยวครูจะสุ่มถามนักเรียนปลายทางก็เช่นเดียวกันนะครับลองดูสิครับว่าปัญหาของเราในโรงเรียนนั้นมีอะไรบ้างลงมือปฏิบัติครับ

0: เอาละครับตอนนี้หมดเวลาแล้วเดี๋ยวเรามาฟังนะครับนักเรียนต้นทางกันดีกว่าว่าจากที่เขาได้ระดมความคิดกันปัญหาที่เกิดขึ้นในโรงเรียนมีอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวขอสุ่มนะครับเลขที่24ครับเลขที่24ลุกขึ้นจับไมค์ได้เลยครับเรามาฟังคำตอบกันกลุ่มที่6เมื่อสักครู่นี้เราระดมความคิดกันปัญหาที่เจอในโรงเรียนคืออะไรครับ
1: กลิ่นห้องน้ำแล้วก็ขยะค่ะ
0: ห้องน้ำกลิ่นห้องน้ำแล้วก็ขยะแล้วมันมีสาเหตุมาจากอะไรเราคิดว่า
1: ไม่รักษาความสะอาดภายในห้องน้ำกับทิ้งขยะไม่เป็นที่เป็นทาง
0: มันเกิดจากตัวของนักเรียนเองใช่ไหมประมือให้เพื่อนหน่อยอีกสักหนึ่งคนอีกสักหนึ่งคนเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับขอเป็นเลขที่5ครับเลขที่5ปลายทางก็สามารถตอบขึ้นได้เลยนะครับเลขที่5ว่ายังไงบ้างครับปัญหาที่เราได้พูดคุยกับเพื่อน
2: มีขยะที่สนามคิงพาวเวอร์เยอะครับ
0: มีขยะที่สนามใช่ไหมครับมันเกิดจากอะไรเอ่ย
2: มีคนเอาของไปกินแล้วไม่ยอมเอาเก็บไปทิ้งที่ถังขยะครับ
0: มันเกิดจากวินัยในตนเองใช่ไหมที่เอาของไปรับประทานแล้วไม่ยอมเอาไปทิ้งถังขยะนี่คือปัญหาที่นักเรียนต้นทางได้ค้นพบนะครับครูก็มีปัญหาที่มานำเสนอพวกเราด้วยเช่นเดียวกันนะครับปัญหาแรกเลยพวกเราเห็นไหมภาพนี้คืออะไรเอ่ยทะเลาะวิวาทหรือปัญหาความรุนแรงนั่นเองความรุนแรงก็คือการใช้การต่อยเตะตีตบนะครับก็มักเกิดขึ้นภายในโรงเรียนนะครับก็อาจจะทำให้เจ็บตัวเจ็บใจไปนี่คือปัญหานะครับปัญหาที่สองภาพนี้คืออะไรเอ่ย
3: ขยะ
0: ขยะแน่นอนว่าเกือบทุกโรงเรียนในประเทศไทยประสบปัญหานี้คือขยะล้นโรงเรียนนะครับขยะเนี่ยมีการทิ้งเกลื่อนกลาดหมดเลยโรงเรียนเราก็เช่นกันใช่ไหมเพราะเกิดจากใครนักเรียนเองใช่ไหมที่ขาดจิตสำนึกในการทิ้งขยะให้ลงถังปัญหาอะไรเอ่ยให้ทายโดดเรียนหรือว่าการไม่เข้าเรียนนะครับเวลาที่เรานั้นไม่เข้าเรียนใช่ไหมอาจจะหนีไปตรงไหนสักที่หนึ่งนะครับแล้วไม่เข้าเรียนแล้วอยู่ๆกลับมาเรียนต่อนะครับเราก็เรียนไม่ทันเพื่อนเรียนตามไม่ทันดังนั้นก็เรียนไม่รู้เรื่องพอเรียนไม่รู้เรื่องก็ไม่อยากเรียนอีกดังนั้นพวกเราควรจะต้องเข้าเรียนอย่างสม่ำเสมอใช่ไหมครับนี่คือปัญหาที่ครูนำมาอีกปัญหาหนึ่งโอ้โหเห็นภาพปุ๊บตอบได้เลยคือการบูลลี่หรือว่าการกลั่นแกล้งกันซึ่งพวกเรามัธยมศึกษาปีที่2ไม่เคยบูลลี่ใครเลยใช่ไหมครับยอดเยี่ยมมากถือว่าเป็นแบบอย่างที่ดีกับนักเรียนต้นทางให้นักเรียนปลายทางเนี่ยได้เห็นว่านักเรียนต้นทางเนี่ยไม่เคยบูลลี่ใครไม่เคยกลั่นแกล้งใครนะครับซึ่งถ้าคนที่โดนบูลลี่หรือว่าโดนกลั่นแกล้งเนี่ยเขาอาจจะเกิดแผลภายในจิตใจของเขาใช่ไหมครับอาจจะส่งผลต่อสุขภาพจิตแล้วก็อาจจะส่งผลปัญหาอื่นๆตามมานะครับดังนั้นการบูลลี่คนอื่นไม่ควรกระทำเป็นอย่างยิ่งนะครับนี่คือปัญหาที่คุณนำมาและปัญหาเนี่ยเกี่ยวกับอริยสัจ4เดี๋ยวเรามาทบทวนกันนะครับก่อนที่เราจะทำกิจกรรมครับนักเรียนนักเรียนครับสมุทัยนั้นก็คือเหตุแห่งทุกข์ถ้าเราปฏิบัติตามอกุศลกรรมบท10ก็เป็นเหตุให้เราเกิดทุกข์นะครับแต่ถ้าหากว่าเรานั้นต้องการมีความสุขก็ต้องดับทุกข์นะครับนั่นก็คือการดับทุกข์ความทุกข์การดับทุกข์ก็คือหรือว่าความสุขเนี่ยมีอยู่2ลักษณะครับก็คือความสุขที่เกิดจากภายนอกและความสุขจากภายในจิตใจของเราเองแน่นอนที่สุดครับนักเรียนว่าความสุขที่ดีที่สุดก็คือความสุขที่ไม่ต้องอาศัยสิ่งภายนอกเป็นความสุขจากภายในใจของเราเองวิธีการที่จะทำให้เราเกิดความสุขนะครับก็คือการทำการพูดการคิดซึ่งจะต้องคิดดีพูดดีทำดีตามกุศลกรรมบท10นะครับซึ่งก็คือเป็นมรรคนั่นเองซึ่งเป็นเหตุที่ทำให้เกิดนิโรธก็คือความดับทุกข์ครับสรุปอย่างนี้นะครับนักเรียนสมุทัยนั้นเป็นเหตุให้เกิดทุกข์นะครับขออภัยครับสมุทัยเป็นเหตุให้เกิด

0: ผลคือทุกข์มรรคเป็นเหตุให้เกิดผลคือนิโรธครับ
1: เรามาดูวันนี้กิจกรรมเราจะใช้กิจกรรมชื่อว่าอริยสัจ4พัฒนาโรงเรียนนะครับโดยเป้าหมายของกิจกรรมนี้ทุกคนต้องท่องไว้ในใจเลยเวลาเราทำกิจกรรมเป้าหมายคือให้นักเรียนใช้อริยสัจ4วิเคราะห์1ปัญหาในโรงเรียนพร้อมคิดวิธีแก้ไขและสร้างค่านิยมประจำโรงเรียนพร้อมเขียนลงในกระดาษฟลิปชาร์ตนักเรียนครับปัญหาของแต่ละกลุ่มนั้นจะต้องไม่เหมือนกันนะครับทีนี้กิจกรรมที่ครูจะให้นักเรียนทำหลังจากนี้คือเลือกและวิเคราะห์ปัญหา1เรื่องที่พบในโรงเรียนซึ่งกลุ่มของเรียนนั้นสนใจครูจะให้เวลานักเรียนได้ร่วมกันคิดสักครู่หนึ่งและเดี๋ยวครูจะสอบถามแต่ละกลุ่มว่าเลือกปัญหาอะไรบ้างนักเรียนปลายทางก็สามารถเลือกปัญหาขึ้นมาได้เลยนะครับสามารถพูดคุยกับคุณครูปลายทางได้ถ้าพร้อมแล้วลงมือปฏิบัติครับ

0: าละครับตอนนี้เรามาสอบถามนักเรียนต้นทางกันดีกว่าว่าแต่ละกลุ่มนั้นเลือกปัญหาอะไรบ้างเริ่มตั้งแต่กลุ่มที่1จนถึงกลุ่มที่6นะครับกลุ่มที่1เรากลุ่มเราเลือกปัญหาอะไรครับปัญหาคือ
1: การบูลลี่ครับ
0: การบูลลี่กันในโรงเรียนใช่มั้ยครับกลุ่มที่2ล่ะปัญหาอะไรเอ่ยใช้ไมค์ในการพูดครับ
2: ทิ้งขยะผิดที่ครับ
0: ทิ้งขยะไม่เป็นที่ใช่ไหมนี่คือปัญหาที่กลุ่มที่2เลือกกลุ่มที่3นะครับ
1: การโดดเรียนครับ
0: การโดดเรียนการไม่เข้าเรียนกลุ่มที่4ครับ
3: ของหายในโรงเรียนค่ะ
0: ของหายในโรงเรียนโอ้ยอดเยี่ยมมากกลุ่มที่5ล่ะปัญหาของเราคือ
3: การทะเลาะวิวาทใช้ความรุนแรงค่ะ
0: การทะเลาะวิวาทใช้ความรุนแรงและกลุ่มสุดท้ายกลุ่มที่6ครับกลุ่มที่6เราเลือกปัญหาอะไรเอ่ย
3: กลิ่นเหม็นภายในห้องน้ำค
0: ่
3: ะ
0: กลิ่นภายในห้องน้ำใช่ไหมครับก็อาจจะเป็นปัญหาของนักเรียนนะครับของคนที่มาใช้ห้องน้ำทีนี้เมื่อพวกเราเลือกปัญหาแล้วเดี๋ยวเรามาตั้งใจดูว่าเราจะต้องทำอะไรนะครับในกิจกรรมอริยสัจ4พัฒนาโรงเรียนในขั้นตอนที่1คือทุกข์ก็คือปัญหานั่นเองให้นักเรียนระบุว่าปัญหาที่กลุ่มเลือกคืออะไรนะครับอย่างที่พวกเราได้นำเสนอมาและเรารับรู้หรือประสบกับปัญหานั้นผ่านขันธ์5ใหญ่เรารับรู้ผ่านรูปอย่างไรเวทนาสังขารวิญญาณอย่างไรนะครับลองเขียนมานะครับลงในกระดาษฟลิปชาร์ตนะน้องเรียนต่อไปหัวข้อที่2คือสมุทัยสาเหตุของปัญหาเรานั้นจะต้องหาให้ได้ว่าปัญหานี้เกิดขึ้นได้อย่างไรนะครับแล้วมันสัมพันธ์อย่างไรกับอกุศลกรรมบทข้อใดบ้างนะครับต่อไปหัวข้อที่3ครับนั่นก็คือนิโรธนิโรธคือผลที่คาดว่าจะได้รับนะครับจากปัญหานะครับหากปัญหานี้ได้รับการแก้ไขจะเกิดผลดีอย่างไรนี่คือการคาดผลที่จะเกิดขึ้นต่อไปเชื่อมโยงกับความสุขทั้งสามิสุขและนิรามิสุขนะครับว่าเป็นความสุขแบบอิงวัตถุหรือไม่เป็นความสุขที่อิงจากสิ่งของภายนอกหรือไม่หรือว่าเป็นความสุขที่เกิดขึ้นภายในใจของเราเองนะครับ

ข้อสุดท้ายก็คือมักแนวทางในการแก้ไขปัญหามีหัวข้อว่าหากกลุ่มของนักเรียนเนี่ยได้เป็นสภานักเรียนจะใช้วิธีใดในการแก้ไขปัญหานี้ต้องแก้ไขปัญหาในโรงเรียนทั้งระบบเลยนะนักเรียนใช้หลักกุศลกรรมบท10อย่างไรนะครับสุดท้ายเป็นภารกิจเสริมนะครับคือให้แต่ละกลุ่มเนี่ยคิดค่านิยมของโรงเรียนที่ช่วยกันแก้ปัญหาตัวอย่างเช่นอะไรนะครับค่านิยมโรงเรียนเรามีชื่อว่าวังไกลกังวลใช่ไหมครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันครูสมมุติว่าปัญหาที่ครูเลือกคือขยะล้นโรงเรียนใช่ไหมครูก็วอแหวนสละอักก็คือวัสดุดีใช้ซ้ำนะครับต่อไปก็เป็นงองูงดใช้พลาสติกนะครับต่อไปตัวอะไรเอ่ยอะไรเอ่ยก็คือสละไอไม่นิ่งดูดายเมื่อเห็นขยะตัวต่อไปคือกอไก่นะครับแก้ไขนิสัยมักง่ายและลอลิงนะครับลดละเลิกขยะที่ไม่จำเป็นนี่คือสิ่งที่พวกเราต้องทำนะครับอันนี้คือครูแถมให้เนาะก็จะมีวางไกลเต็มๆของเราคือกังวลใช่ไหมกอไก่สละก็คือกันขยะล้นนะครับงองูงามทั้งกายใจและสิ่งแวดล้อมวอแหวนวิในในการแยกขยะนะครับลอลิงก็คือลดขยะลดปัญหานี่คือค่านิยมที่พวกเราจะต้องร่วมกันคิดนะครับ

ตอนนี้หมดเวลาแล้วนะครับทุกคนปรบมือ1ครั้ง2ครั้งเดี๋ยวกิจกรรมต่อไปของเราจะเป็นการนำเสนออริยสัจ4พัฒนาโรงเรียนนะครับเดี๋ยวเรามาดูแนวไอเดียแนวความคิดของนักเรียนต้นทางกันนะครับว่าแต่ละกลุ่มเนี่ยเมื่อเลือกปัญหาแล้วจะแก้ไขปัญหานั้นอย่างไรนะครับโดยใช้อริยสัจ4

0: นะครับทีนี้ขอเรียงลำดับเป็น1ถึง6นะครับกลุ่มที่1ออกมาได้เลยครับเดี๋ยวเรามาฟังการนำเสนอของกลุ่มที่1กันทุกคนจะต้องตั้งใจฟังเพื่อนนะครับเรามาดูวิธีการแก้ปัญหาของเขาว่าเป็นอย่างไร
1: สวัสดีครับพวกเรากลุ่ม1นะครับปัญหาคือการบูลลี่ครับทุกคือการที่ทุกมี5อย่างครับรูปคือเพื่อนและเราครับวิญญาณคือความรู้สึกเสียใจที่เพื่อนบูลลี่เราครับสังขารคือคิดที่เพื่อนคิดที่จะแกล้งเราครับเวทนาคือรู้สึกเสียใจเมื่อเพื่อนแกล้งครับสัญญาคือจำได้ถึงครั้งก่อนที่เพื่อนบูลลี่เราครับสมุทัยคือการสาเหตุของปัญหาครับคือการที่เพื่อนไม่ชอบเราโดยใช้เป็นวจีสุจริตครับวจีสุจริตคือการพูดหยาบการพูดส่อเสียดครับต่อไปครับนิโรธนิโรธคือสาเหตุของการแก้ปัญหาครับหากปัญหานี้ถูกแก้จะทำให้สังคมของโรงเรียนเราดีขึ้นครับสามารถใช้ทั้งสามิสุนิรามิสุครับต่อไปครับเป็นมาร์คครับมาร์คคือการแก้วิธีการแก้ปัญหาครับแก้ไขปัญหาครับถ้าผมเป็นสภานักเรียนครับผมจะเปิดกิจกรรมการพูดคุยการส่งข้อความหากันครับโดยใช้วจีสุจริตครับการไม่พูดคำหยาบการไม่พูดส่อเสียดครับต่อไปครับค่านิยมครับวางไกลกังวลวอแหวนไม่หันอากาศคือไว้ถูกกระทำครับงองูคืองดเว้นใจหยาบครับไม่สละไอครับไม่พูดเหยียดหยามคนอื่นครับกอไก่ครับการพูดดีไม่มีผิดครับลอลิงครับลดแล้วเลิกจะสมบูรณ์ครับกอไก่ไม่หันอากาศครับการพูดแย่ๆครับงองงูครับงามดีไม่มีผิดครับวอแหวนครับวจีสุจริตมาใช้ได้ครับลอลิงครับลดปัญหาการบูลลี่ชีวิตดีไม่มีทุกข์ครับ
0: ยอดเยี่ยมมากปรบมือให้กลุ่มหนึ่งหน่อยกลับเท่าที่ได
2: ้เอาละครับนักเรียนหลังจากที่กลุ่มที่หนึ่งนะครับได้นำเสนอไปนะครับเกี่ยวกับการบูลลี่นะครับเดี๋ยวเรามาดูนะครับแนวคำตอบเพิ่มเติมกันนะครับอาจจะเหมือนการสอดคล้องกับนักเรียนนะครับอาจจะเพิ่มเติมไปบ้างนะครับเรามาดูกันนักเรียนสมุทัยก็คือเหตุใช่ไหมเมื่อสักครู่นี้เราบอกว่าถูกเพื่อนบูลลี่ถือว่าเป็นวจีทุจริตนะครับผลของมันก็คือนักเรียนที่ถูกบูลลี่ครับนักเรียนจะรู้สึกเสียใจอายโกรธแล้วก็กลัวนะครับรับรู้ผ่านขันห้านั่นเองนะครับนี้ต่อไปครับนักเรียนมักเราจะต้องปฏิบัติตามกุศลกรรมบท10ไม่พูดคำหยาบตอบโต้เพื่อนทำใจให้สงบไม่โกรธนะครับไม่พูดคำหยาบไม่ตอบโต้เพื่อนนะครับนี่คือมรรคนั่นเองนะครับเมื่อเราทำแบบนี้แล้วผลที่เกิดขึ้นนิโรธของเรานั่นก็คือเราก็จะรู้สึกสุขใจเสียงของเพื่อนที่บูลลี่เราเนี่ยก็เป็นเพียงเสียงหนึ่งที่ทำร้ายเราไม่ได้นะครับนี่ก็คืออริยสัจ4ของการบูลลี่นั่นเองครับ
0: ต่อไปเรามาดูกลุ่มที่2กันกลุ่มที่2ออกมาได้เลยครับเดี๋ยวเรามาฟังกันว่ากลุ่มที่2จะนำเสนอจะใช้วิธีการแก้ไขปัญหาอย่างไรเริ่มได้เลยครับ
3: สวัสดีครับวันนี้จะมาพรีเซนต์เรื่องอริยสัจ4การเก็บขยะของกลุ่ม2นะครับทุกคือการทิ้งขยะผิดที่นะครับรูปนักเรียนและขยะนะครับซึ่งนักเรียนจะเห็นขยะตามมาด้วยสัญญานึกถึงขยะในโรงเรียนและเวทนารู้สึกไม่สบายใจสังขารคิดว่าเราต้องเก็บขยะนะครับส่วนวิญญาณรับรู้ผ่านตาและใจครับต่อมาด้วยสมุทัยคือนักเรียนทิ้งขยะไม่เป็นที่ครับนิโรธคือการไม่มีขยะในโรงเรียนอกุศลบทเห็นผิดเป็นถูกครับมรรคคือรณรงค์ให้ไม่ทิ้งขยะในโรงเรียนครับค่านิยมนะครับวอแหวนไม่เห็นอากาศเท่าคือวันนี้ทุกคนต้องช่วยเก็บขยะครับตามมาด้วยงองูงดการทิ้งขยะผิดที่สระไอ

0: ีการทิ้งขยะในโรงเรียนกอไก่การอยู่ร่วมกันโดยไม่มีขยะและลอลิงลงไม้ลงมือช่วยกันเก็บขยะครับขอบคุณครับ
1: ยอดเยี่ยมมากปรบมือ
2: ทีนี้ต่อไปเรามาดูนะครับเมื่อสักครู่นี้กลุ่มที่2นะครับสถานการณ์ก็คือการทิ้งขยะไม่เป็นที่นะครับเรามาดูสมุทัยเหตุก็คือเข้าใจผิดนะครับว่าทิ้งขยะไม่ถูกที่นั้นไม่เป็นไรนะครับเป็นมโนทุ

0: นะครับเห็นไหมนักเรียนเป็นเหตุและก็เป็นผลนะครับทีนี้เรามาดูมาร์คเราจะแก้ไขปัญหานี้อย่างไรนะครับซึ่งมันเป็นเหตุใช่ไหมมาร์คเนี่ยปฏิบัติตามกุศลกรรมบท10ครับก็คือเห็นถูกต้องตามครองธรรมว่าทิ้งขยะให้ถูกที่คือการดูแลส่วนรวมทุกคนต้องตระหนักในหน้าที่ของตนเองนะครับนิโรธหรือว่าผลของมันนะครับการที่เราทำแบบนี้เนาะผลของมันก็คือปัญหาจะหมดไปนะครับเมื่อทุกคนมีจิตสำนึกเห็นคุณค่าของความสะอาดนะครับโรงเรียนก็จะสะอาดไม่สกปรกครับ
1: ต่อไปกลุ่มที่3ออกมาได้เลยนะครับเดี๋ยวตอนนี้เราต้องเร่งเวลานะครับมาเลยกลุ่มที่3กลุ่มที่4 5 6เตรียมพร้อมนะครับเรามาฟังปัญหาและวิธีการแก้ไขปัญหาโดยใช้อริยสัจ4ของกลุ่มที่3กันครับ
2: สวัสดีค่ะมาจากกลุ่ม3นะคะจะมาเรื่องอริยสัจ4ค่ะคือเรื่องการโดดเรียนนะคะทุกข์คือปัญหาคือการโดดเรียนค่ะรูปคือตัวเราเวทนาคือการรู้สึกการเบื่อเรียนค่ะสัญญาคือนึกถึงตอนที่เรียนสังขารคือคิดจะไม่อยากเรียนวิญญาณคือกายใจแล้วก็ตาค่ะสมุทัยคือปัญหาขึ้นได้อย่างไรคือความขี้เกียจเรียนความเบื่อการเรียนค่ะเกี่ยวกับกุศลกรรมบท10อย่างไรก็คือความพยาบาทคือมโนทุจริตค่ะแล้วก็พูดเท็จคือวจีทุจริตค่ะนิโรธนะคะหากปัญหานี้ได้รับการแก้ไขสั่งจะส่งผลดีอย่างไรค่ะการเรียนจะดีขึ้นค่ะแล้วก็จะมีความรู้เพิ่มขึ้นใช้เกี่ยวกับนิรามิสุขค่ะเชื่อมโยงกับความสุขในกายค่ะแล้วก็ค่านิยมนะคะขอโทษค่ะมาร์คค่ะหากเป็นสภานักเรียนจะแก้ไขปัญหาอย่างไรคือการติดกล้องวงจรปิดหรือว่าให้คนมาเฝ้าค่ะใช้หลักกุศลกรรมมาบท10อย่างคือความไม่พยาบาทค่ะหรือว่ามโนสุจริตแล้วก็ไม่พูดเท็จคือวจีสุจริตค่ะค่านิยมคือวังไกลนะคะวแหวนคือวันนี้จะไม่โดดเรียนค่ะงองูคือการงานทำให้เสร็จค่ะสระไอคือใฝ่เรียนค่ะกอไก่คือการตั้งใจเรียนลอลิงคือลดความขี้เกียจค่ะขอบคุณค่ะ
1: ปรบมือ
0: ทีนี้เรามาดูนะครับจากกลุ่มที่3เมื่อสักครู่นี้นะครับได้นำเสนอมาเรื่องการหนีเรียนการโดดเรียนนะครับเรามาดูสาเหตุก่อนมันน่าจะเกิดจากอะไรนะครับนักเรียนที่หนีเรียนนะครับมักมีความคิดที่ว่าไม่มาเรียนก็ไม่เป็นไรการเรียนเนี่ยไม่สำคัญถือว่าเป็นมโนทุจริตนะครับนักเรียนผลของมันจะเกิดอะไรขึ้นเมื่อเราคิดแบบนี้นะครับนักเรียนจะเรียนไม่ทันเพื่อนคะแนนตกสอบไม่ผ่านเป็นการทุกทั้งกายทุกทั้งใจนะครับทีนี้เรามาดูเราจะแก้ไขปัญหาอย่างไรด้วยวิธีการของมาร์คนะครับก็คือปฏิบัติตามกุศลกรรมบท10ต้องเห็นถูกต้องนะครับความเห็นเราเนี่ยจะต้องเป็นเรียกได้ว่าต้องเห็นตามถูกครองธรรมนะครับว่าการเรียนเป็นสิ่งสำคัญต่ออนาคตคิดดีตั้งใจเรียนนะครับผลของการตั้งใจเรียนมันจะเป็นอย่างไรนักเรียนเห็นคุณค่าของการเรียนมีเป้าหมายในชีวิตรู้ว่าการเรียนคือโอกาสนะครับนี่คืออริยสัจ4นะครับถ้าเราวิเคราะห์ลึกๆแล้วเนี่ยก็สามารถไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้เลยนะครับ
1: เดี๋ยวเรามาดูนะครับปัญหาของกลุ่มที่4และวิธีการแก้ไขปัญหานะครับว่าเป็นอย่างไรออกมาได้เลย
3: สวัสดีค่ะมาจากกลุ่ม4นะคะวันนี้จะมาพรีเซนต์เรื่องอริยสัจ4ปัญหาของหายค่ะสมุทัยปัญหาเกิดจากการไม่ระมัดระวังหรือวางของไม่เป็นที่จนของหายได้ทุกข์วิญญาณใจเวทนารู้สึกเสียใจไม่สบายใจที่ของหายสังขารการกลั่นแกล้งรูปเราของที่หายค่ะนิโรธปัญหานี้ได้รับการแก้ไขจะเกิดผลดีทุกคนที่ได้รับของคืนก็จะมีความสุขมรรคกายกรรมหากเจอของให้ตามหาเจ้าของแ

0: ปัญหาให้มาที่ห้องประชาสัมพันธ์วจีกรรมไม่พูดขายฝันมโนกรรมไม่เหินผิดเป็นถูกค่านิยมวันดีไม่มีทุกข์งดขโมยไม่ล่าช้าเวลาหาการดูแลรักษาลดการทำหายค่ะขอบคุณค่ะ
1: ปรบมือ
2: ต่อไปครับนักเรียนจากเมื่อสักครู่นี้กลุ่มที่4ได้นำเสนอไปเกี่ยวกับของหายนะครับสาเหตุก็คล้ายกับของนักเรียนเลยนะครับนั่นก็คือสมุทัยก็คือสาเหตุเนาะก็คือนักเรียนเนี่ยไม่ระมัดระวังสิ่งของของตนเองไม่มีความรับผิดชอบไม่เก็บของให้เรียบร้อยนี่คือสาเหตุผลล่ะเมื่อนักเรียนไม่ดูแลของตนเองผลก็คือนักเรียนสูญเสียของใช้เช่นเงินของเล่นอุปกรณ์การเรียนนะครับนี่คือเหตุและผลนะครับทั้งทุกข์และสมุทัยทีนี้หาวิธีการกันดีกว่ามรรคก็คือปฏิบัติตามกุศลกรรมบท10เห็นถูกต้องตามครองธรรมว่าการดูแลของตนเองเป็นหน้าที่มีสติดูแลของให้ดีนะครับเราต้องคิดไว้เลยว่าอุปกรณ์การเรียนของเราเนี่ยถ้าเราไม่ดูแลใครจะเป็นคนดูแลมันคือหน้าที่ของเราเราต้องดูแลของให้ดีนะครับนี่คือมรรคนะครับส่งผลให้เกิดนิโรธครับนักเรียนนักเรียนก็จะรู้จักนะครับดูแลและรับผิดชอบสิ่งของของตนเองแล้วก็โรงเรียนยังมีการสร้างวัฒนธรรมนะครับเกิดวัฒนธรรมก็คือเจอของไม่ใช่ของเราไม่เก็บไว้นะครับนี่ก็คือสถานการณ์ของหายนั่นเองนะครับ
1: เรามาดูกลุ่มที่5การปัญหาและวิธีการแก้ไขปัญหาโดยใช้อริยสัจ4นะครับเริ่มได้เลย
3: สวัสดีค่ะพวกเราตัวแทนกลุ่ม5นะคะทุกข์นะคะคือการทะเลาะวิวาทกันค่ะรูปคือเราและเพื่อนค่ะเวทนารู้สึกโกรธค่ะสัญญาจำได้ว่าเคยโดนทำไม่ดีไว้ค่ะสังขารคือคิดจะตอบโต้ไม่ปล่อยวางโกรธแค้นค่ะวิญญาณคือกายใจหูสมุทัยนะคะปัญหาเกิดจากการที่ความเห็นไม่ตรงกันค่ะอกุศลกรรมมาบท10ข้อนะคะคือความพยาบาทและพูดสอดเสียดค่ะนิโรธนะคะปัญหานี้ได้รับการแก้ไขจะเกิดผลดีได้ปรับความเข้าใจการลดความขัดแย้งกันไม่ทะเลาะกันในโรงเรียนเป็นมิตรที่ดีต่อกันจะได้สบายใจและอยู่ด้วยกันอย่างสงบสุขเป็นนิรามิสุขไม่อาศัยสิ่งของภายนอกค่ะมักวิธีการแก้ปัญหาคือนั่งคุยกันด้วยเหตุผลว่าทำไมถึงคิดกันคนละแบบไม่พูดสอดเสียดไม่พูดคำหยาบแล้วก็ความไม่พยาบาทค่ะค่านิยมนะคะวอแหวนไม่หันอากาศคือวัยอยากรู้อยากลองค่ะงองูคืองดใช้อารมณ์ตัดสินค่ะไม้มาลายคือไม่มีอคติต่อกันค่ะกอไก่คือแก้ปัญหาอย่างถูกต้องค่ะลอลิงคือละลายพฤติกรรมไม่ดีค่ะกอไก่ไม่หันอากาศคือการทะเลาะกันค่ะงองูคืองดใช้คำหยาบค่ะวอแหวนคือวางใจปล่อยวางค่ะลอลิงคือลดการทะเลาะกันค่ะขอบคุณค่ะ
1: ปรบมือ
2: เอาละครับเรามาดูนะครับจากกลุ่มที่5ได้นำเสนอไปนะครับทะเลาะวิวาทในโรงเรียนนะครับสมุทัยเหตุเป็นอย่างไรเอ่ยเกิดจากความโกรธนะครับความไม่ยับยั้งชั่งใจถือว่าเป็นกายทุจริตและวจีทุจริตนะครับนักเรียนอย่างนี้ก็สอดคล้องกับของนักเรียนนะครับแล้วผลล่ะผลก็คือเป็นทุกข์เนาะนักเรียนได้รับบาดเจ็บทั้งร่างกายและจิตใจเกิดความเกลียดชังไม่สามารถคีกันในกลุ่มเพื่อนนะครับเราจะหาแนวทางหาวิธีอย่างไรดีก็มาดูที่มรรคนะครับปฏิบัติตามกุศลกรรมบท10ใช้กายสุจริตวจีสุจริตคิดดีพูดดีไม่ใช้ความรุนแรงแก้ปัญหาด้วยสันตินิโรธผลที่เกิดขึ้นคือนักเรียนควบคุมอารมณ์และให้อภัยมีการสื่อสารด้วยเหตุผลไม่ใช้กำลังครับนี่คือสถานการณ์การทะเลาะวิวาทในโรงเรียนโดยใช้อริยสัจ4ในการวิเคราะห์ครับ
1: เดี๋ยวเรามาฟังคำตอบของกลุ่มที่6กัน
4: สวัสดีค่ะตัวแทนจากกลุ่ม6นะคะปัญหาที่พบ

0: คือกลิ่นภายในห้องน้ำค่ะทุกคือรับรู้ผ่านจากขันห้าอย่างไรรูปตัวเรานักเรียนกับนักเรียนคนอื่นสัญญาคือเคยจำได้ว่าห้องน้ำเคยสะอาดกว่านี้สังขารคือคิดไม่อยากจะเข้าห้องน้ำวิญญาณจมูกและตาเวทนาคือรู้สึกทุกข์ไม่อยากเข้าห้องน้ำสมุทัยเหตุของปัญหาคือการไม่รักษาความสะอาดภายในห้องน้ำสัมพันธ์กับอกุศลกรรมบท10คือมโนทุจริตค่ะนิโรธผลที่คาดว่าจะได้รับคือหากปัญหานี้ได้รับการแก้ไขจะเกิดผลดีอย่างไรทำให้ห้องน้ำมีความสะอาดและน่าเข้ามากขึ้นเชื่อมโยงกับสามิกสุขคือความสุขทางกายค่ะมักแนวทางการแก้ปัญหาช่วยการรักษาความสะอาดใส่ที่ดับกลิ่นภายในห้องน้ำอกุศลกรรมบท10คือมโนสุจริตค่ะค่านิยมคือวางไกลว่าแหวนมหานากาศวัสดุทำความสะอาดภายในห้องน้ำงองูงดทิ้งขยะกระดาษงดทิ้งกระดาษชำระลงชักโครกสาไอไม่สร้างความสกปรกก็ไก่กดชักโครกทุกครั้งรอลิงลดละเลิกการใช้กระดาษชำระแบบสิ้นเปลืองค
1: ่
0: ะ
1: ยอดเยี่ยมมากครบมือ
2: และกลุ่มสุดท้ายก็คือกลุ่มที่6นะครับเมื่อสักครู่นี้ก็ได้นำเสนอเกี่ยวกับห้องน้ำเนี่ยมีกลิ่นไม่พึงประสงค์หรือว่ากลิ่นเหม็นนั่นเองนะครับเรามาดูสมุทัยนักเรียนสมุทัยก็คือสาเหตุเนาะว่าเราอาจจะเข้าใจผิดนะครับว่าการดูแลห้องน้ำเนี่ยห้องน้ำส่วนรวมนะห้องน้ำโรงเรียนอ่ะมันไม่ใช่หน้าที่ของเราอีกทั้งยังทำห้องน้ำสกปรกถือว่าเป็นมโนทุจริตนะครับนี่คือสาเหตุนะครับแล้วผลของมันนะครับนักเรียนไม่อยากเข้าห้องน้ำเพราะห้องน้ำสกปรกบรรยากาศในโรงเรียนเนี่ยไม่น่าอยู่นะครับหาวิธีการแก้ไขครับนักเรียนมักก็คือปฏิบัติตามกุศลกรรมบท10นะครับใช้มโนสุจริตนะครับจะเห็นได้ว่าเราเนี่ยจะต้องใช้มโนสุจริตนะครับจะต้องเห็นถูกนะครับเห็นถูกตามทำนองของธรรมเห็นถูกว่าการใช้ห้องน้ำเนี่ยการใช้ห้องน้ำอย่างมีวินัยเนี่ยเป็นสิ่งจำเป็นนะครับนิโรธผลของมันก็คือห้องน้ำของเราเนี่ยก็จะสะอาดนะครับไม่มีกลิ่นนักเรียนทุกคนใช้ห้องน้ำอย่างรับผิดชอบและมีวินัยนั่นเองครับ
1: และนี่นะครับก็จะเป็นตัวอย่างของการใช้อริยสัจ4ในการแก้ไขปัญหาซึ่งสามารถแก้ไขปัญหาทั้งปัญหาตนเองนะครับปัญหาของเพื่อนปัญหาในโรงเรียนและรวมถึงปัญหาของในโรงเรียนได้ด้วยนะครับถ้านักเรียนนำไปปฏิบัติใช้จริงๆเนี่ยจะดีมากๆนะครับ
2: เอาละครับนักเรียนเรามาดูนะครับนักเรียนครับสมุทัยนั้นนะครับก็ถือว่าเป็นเหตุแห่งทุกข์ถ้าเราปฏิบัติตามอกุศลกรรมบท10เราก็จะเป็นยังไงนักเรียนก็จะเป็นเหตุให้เราเกิดความทุกข์นั่นเองนะครับแต่ถ้าหากว่าเราอยากมีความสุขก็ต้องดับทุกข์นั่นเองนะครับซึ่งการดับทุกข์นะครับความสุขก็จะเป็นมีอยู่2ลักษณะคือความสุขจากสิ่งของภายนอกต้องอ้างอิงจากสิ่งภายนอกนะครับหรือความสุขจากภายในใจของเราแน่นอนที่สุดครับนักเรียนว่าความสุขที่ดีที่สุดคือความสุขที่ไม่ต้องอาศัยแหล่งอ้างอิงสิ่งอ้างอิงหรือว่าแหล่งจากภายนอกนะครับเป็นความสุขที่เกิดขึ้นจากในใจของเราเองนี่คือสุขที่ดีที่สุดเลยนะครับวิธีการที่จะทำให้เราเกิดความสุขเราก็ต้องพูดดีทำดีคิดดีตามกุศลกรรมบท10นะครับนั่นก็คืออยู่ในมรรคนั่นนะครับซึ่งเป็นเหตุให้เกิดนิโรธหรือการดับทุกข์นั่นเองนะครับสรุปได้ว่าอย่างนี้ครับนักเรียนสมุทัยเป็นเหตุให้เกิดผลคือทุกข์ครับมรรคเป็นเหตุให้เกิดผลคือนิโรธครับ
1: นะครับนักเรียนครับเดี๋ยวบทเรียนครั้งต่อไปนะครับเดี๋ยวเราจะได้มาเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องชาดกพุทธสาวกพุทธสาวิกาและชาพุทธตัวอย่างนะครับโดยสิ่งที่จะต้องเตรียมนะครับก็คือใบงานที่7เรื่องแนวการปฏิบัติตนจากชาดกและชาพุทธตัวอย่างนั่นเองนะครับสำหรับวันนี้ครูภากรและนักเรียนต้นทางที่น่ารักทุกคนขอจบการเรียนการสอนไว้แต่เพียงเท่านี้สำหรับวันนี้สวัสดีครับ
3: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
4: ขอบคุณค่ะ

0: ค้กใช่กับพ่อผมก็อยากกินเค้กนี่เหมือนก
1: ันได้สิเฮ้ยหัวตาพ่อหายอ่ะช่วยหาหน่อยดิหายไปไหนอ่ะ
0: ไม่เจอเลยครับพ่อ

0: ียวมีเท่าไหร่อ่ะโหจะคืนเหรอ
1: ต้องคืนสิ
2: เงินกินข้าวจะไม่มีอยู่แล้วนะ
0: ต้องพันหนึ่งถึงความถูกต้อง
2: แต่เราเก็บได้ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไ
1: ม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใ
0: ช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่

0: กระทรวงวัฒนธรรมโดยศูนย์คุณธรรมองค์การมหาชนร่วมกับองค์กรภาคีเครือข่ายทางสังคมภาคส่วนต่างๆขยายผลการขับเคลื่อนคุณธรรมตามแนวทางแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติฉบับที่1พ.ศ. 2559ถึง2564สู่การปฏิบัติผ่านกระบวนการขับเคลื่อนคุณธรรมเชิงพื้นที่จังหวัดส่งเสริมคุณธรรมนำร่องในปี2563จำนวน4จังหวัดครอบคลุม4ภูมิภาคได้แก่ภาคเหนือจังหวัดเชียงรายภาคตะวันออกเฉียงเหนือจังหวัดอุดรธานีภาคกลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและภาคใต้จังหวัดสุราษฎร์ธานีเพื่อพัฒนาสู่เป้าหมายการเป็นจังหวัดคุณธรรมต่อเนื่อง3ปีปีที่1มุ่งเน้นการเชื่อมโยงเครือข่ายสร้างการมีส่วนร่วมกำหนดอัตลักษณ์คุณธรรมของภาคจังหวัดจะทำแนวทางและตั้งกลไกการขับเคลื่อนปีที่2เน้นการขับเคลื่อนสู่การปฏิบัติให้เกิดเป็นรูปธรรมในทุกเครือข่ายปีที่3ถอดบทเรียนเพื่อยกระดับเป็นแหล่งเรียนรู้และขยายผลจังหวัดอื่นๆต่อไปในปี2063จังหวัดเชียงรายนำโดยรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดและภาคีเครือข่ายได้เริ่มต้นขับเคลื่อน
1: สิ่งที่เราขับเคลื่อนก็คือปัญหาที่เราอยากจะแก้ความดีที่เราอยากจะทำกว่าจะมาเป็นชุมชนคุณธรรมเกิดจากความสามัคคีความมีวินัยของคนในชุมชนทำให้ชุมชนมีความมั่นคงเกิดความมั่งคั่งและส่งผลถึงการพัฒนาที่ยั่งยืนสืบต่อไป
0: จากการเชื่อมโยงเครือข่ายทางสังคมสร้างการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนเพื่อค้นหาข้อมูลสถานการณ์ต้นทุนคุณธรรมในพื้นที่มีการทำบันทึกความร่วมมือด้านวิชาการสนับสนุนการขับเคลื่อนจังหวัดคุณธรรมกับสถาบันการศึกษา5องค์กรการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อหาแนวทางการขับเคลื่อนและแก้ไขปัญหาร่วมกันของแต่ละเครือข่ายการพัฒนาศักยภาพแกนนำเครือข่ายผ่านการอบรมวิทยากรส่งเสริมคุณธรรม2รุ่นจำนวนกว่า200คนเกิดการจัดตั้งกลไกคณะทำงานในแต่ละเครือข่าย13เครือข่ายได้แก่เครือข่ายด้านศาสนาเครือข่ายชุมชนคุณธรรมเครือข่ายเกษตรคุณธรรมเครือข่ายเด็กและเยาวชนคุณธรรมเครือข่ายท้องถิ่นคุณธรรมเครือข่ายศิลปินพื้นบ้านคุณธรรมเครือข่ายสถานศึกษาคุณธรรมเครือข่ายส่วนราชการคุณธรรมเครือข่ายอำเภอคุณธรรมเครือข่ายสาธารณสุขคุณธรรมเครือข่ายสื่อคุณธรรมเครือข่ายประชาสังคมคุณธรรมเครือข่ายธุรกิจคุณธรรมนำสู่การประกาศเจตนารมณ์ร่วมกันในงานสมัชชาคุณธรรมจังหวัดเชียงรายจัดขึ้นภายใต้แนวคิดเชียงรายเมืองแห่งคุณธรรมนำพาประชาชนอยู่เย็นเป็นสุขเมื่อวันที่21สิงหาคม2563ณจังหวัดเชียงราย
2: จังหวัดเชียงรายเนี่ยเรามีลักษณะพิเศษก็คือเป็นเมืองชายแดนนะครับในการขับเคลื่อนสถานการณ์คุณธรรมถึงแม้ว่าจะเป็นเมืองชายแดนเนี่ยแต่ก็มีเครือข่ายคุณธรรมเนี่ยจำนวนมากนะครับ
0: มีองค์กรเครือข่ายทางสังคม13เครือข่ายร่วมประกาศเจตนารมณ์ความร่วมมือ213หน่วยงานผู้เข้าร่วมงานจากทุกภาคส่วน575คนหน่วยงานร่วมจัดแสดง

0: ผลงานการส่งเสริมคุณธรรม47หน่วยงานได้ข้อสรุปที่จะขับเคลื่อนคุณธรรมเป้าหมายเชิงพฤติกรรมที่เป็นอัตลักษณ์คุณธรรมร่วมของจังหวัดเชียงรายได้แก่สร้างจิตสำนึกส่วนรวมต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมร่วมแก้ปัญหาพฤติกรรมเสี่ยงในเด็กและเยาวชนสร้างวินัยจราจรและคุณธรรมเป้าหมายตามบริบทของหน่วยงานนอกจากนี้ยังได้ถอดบทเรียนชุมชนหน่วยงานองค์กรต้นแบบด้านคุณธรรมที่เข้าร่วมกระบวนการและดำเนินการเป็นรูปธรรมในรูปแบบวิดิทัศน์เพื่อเป็นตัวอย่างในการเผยแพร่ขยายผล14กรณีตัวอย่างผลสำเร็จของการขับเคลื่อนจังหวัดส่งเสริมคุณธรรมในปีแรกชุมชนองค์กรหน่วยงานทุกภาคส่วนในจังหวัดเกิดความตื่นตัวลุกขึ้นมาแสดงพลังความร่วมมือพร้อมที่จะขับเคลื่อนคุณธรรมทั้งในองค์กรและสนับสนุนการขับเคลื่อนคุณธรรมให้บรรลุเป้าหมายประชาชนมีพฤติกรรมที่สะท้อนคุณธรรมที่เป็นอัตลักษณ์ของจังหวัดสู่การเป็นจังหวัดคุณธรรมต่อไป
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: ทางธรรมชาติตอนไฟป่าภัยร้ายจากธรรมชาติ
1: วันนี้เราน่าจะเก็บเห็ดได้เยอะอยู่นะเพราะเป็นช่วงเห็ดออกพอดี
0: เก็บเสร็จรีบกลับบ้านไปจุดเตาย่างเห็ดสดๆให้หอมๆกินกันอร่อยๆ เลยครับ
2: นายพูดได้โดนใจฉันสุดๆพูดซะฉันได้กลิ่นเห็ดย่างลอยมาเตะจมูกเลยเนี่ย
0: เอ๊ทำไมฉันรู้สึกได้กลิ่นอะไรไหม้ๆขึ้นมาเหมือนจริงมากๆเลยล่ะ
1: เดี๋ยวนะทุกคนเพราะว่าไม่ใช่กลิ่นเห็ดย่างแล้วล่ะเพราะว่ามันต้องเป็นไฟป่าแน่เลยนั่นไงควันดำก้อนใหญ่โพยพุ่งขึ้นบนฟ้าไกลๆนู่น
2: เอาไงดีเอาไงดี
0: นั่นนั่นนกและแมลงก็แตกตื่นบินหนีกันใหญ่เลยครับพ่ออ
1: ย่าตกใจไปยังมีเวลาตอนนี้เราต้องตั้งสติควบคุมอารมณ์ให้ดีไม่ตื่นตระหนกแล้วหาที่หลบไฟป่ากันก่อนเราต้องพาตัวเองไปอยู่ในทิศทางเหนือลมที่ใกล้ที่สุดและใหญ่ๆเอาไว้และต้องไม่มีวัสดุที่ติดไฟได้ง่ายอย่างพวกหญ้าใบไม้ต้นไม้กิ่งไม้แห้งๆหลังจากนั้นเราก็ต้องติดต่อให้หน่วยดับเพลิงเข้ามาช่วยเราและทำการดับไฟป่า
0: พ่อครับเนินเขาลูกนั้นอยู่ทางเหนือลมจุดนั้นปลอดภัยจากไฟป่าแน่นอนครับ
1: ทุกคนเอาผ้านี้ไปเอากระบอกน้ำมาราดผ้าให้เปียกแล้วเอาผ้าที่เปียกมาปิดจมูกกับปากไว้ก่อนจนกว่าจะถึงเนินเขานู่นจะได้ไม่สำลักควันจากไฟป่าน
2: ั่นพวกสัตว์ป่าต่างก็หนีไฟเหมือนเราเลยครับ
1: วิ่งตามพ่อมานะ
0: เราได้จะปลอดภัยแล้วล่ะ
2: โหมองจากตรงนี้ยิ่งเห็นชัดเลยว่าไฟป่าน่ากลัวมากดูสิมันไหม้ลุกลามเร็วมาก
1: เดี๋ยวพ่อโทรแจ้งเหตุไฟป่าก่อนยืนอยู่ตรงนี้อย่าไปไหนกันนะ
0: คร
2: ับพ่อ
1: แจ้งเหตุไฟป่าทางทิศใต้ที่เชิงเขาของหมู่บ้านครับผมคิดว่าน่าจะเป็นไฟป่าที่เกิดตามธรรมชาติติดต่อกลับผมได้เบอร์นี้เลยนะพวกผมหลบในที่ปลอดภัยแล้วครับรีบมานะสวัสดีครับ
2: แล้วไฟป่าที่เกิดตามธรรมชาติเกิดขึ้นได้ยังไงหรอ DLTV
0: ไฟป่าที่เกิดตามธรรมชาติคือไฟที่เกิดขึ้นและลุกลามไปได้โดยอิสระปราศจากการควบคุมเกิดขึ้นได้จากหลายสาเหตุแต่สาเหตุที่พบบ่อยๆก็อย่างฟ้าผ่ากับการที่กิ่งไม้เสียดสีกันเองในพื้นที่ป่าที่มีต้นไม้ขึ้นอยู่อย่างหนาแน่นประกอบกับ

0: าศที่แห้งจัดส่วนสาเหตุอื่นๆก็มีนะเช่นภูเขาไฟระเบิดก้อนหินกระทบกันแสงแดดตกกระทบผลึกหินแสงแดดส่องผ่านหยดน้ำปฏิกิริยาเคมีในดินป่าพรุการลุกไหม้ในตัวเองของสิ่งมีชีวิตยิ่งถ้ามีเชื้อเพลิงธรรมชาติมากอย่างดินอินทรีย์ที่มีการทับถมของอินทรีย์วัตถุเป็นชั้นหนาๆใบไม้แห้งหญ้ากิ่งไม้แห้งตอไม้วัชพืชใบไม้สดหรือต้นไม้ที่ยังมีชีวิตอยู่เพลิงก็จะลุกลามกว้างขวางอย่างรวดเร็วเลยล่ะ
1: โธ่ตอนนี้เราทำอะไรไม่ได้เลยนอกจากรอให้เจ้าหน้าที่เขามาดับไฟป่าใช่ไหม DLTV
0: ใช่ๆรออย่างเดียวนี่แหละแต่จริงๆเราสามารถเตรียมตัวรับมือกับไฟป่าก่อนที่มันจะเกิดขึ้นนะ
1: ทำยังไงได้บ้างเหรอ DLTV
0: อย่างแรกก็ต้องติดตามข่าวสารสภาพอากาศโดยเฉพาะหน้าแล้งศึกษาวิธีการเอาตัวรอดจากไฟป่าแล้วก็เตรียมเบอร์ติดต่อที่สำคัญกรณีต้องการความช่วยเหลือฉุกเฉินไว้ให้พร้อมเหมือนพ่อนี่ไง
1: พ่อนี่เยี่ยมไปเลยต่อขึ้นผมจะต้องเก่งให้เหมือนพ่อให้ได้ครับ
0: แล้วก็เตรียมอุปกรณ์พื้นฐานที่ต้องมีติดบ้านในการช่วยดับไฟอย่างสายยางถังน้ำไม้ตบไฟ
1: งั้นที่วันก่อนที่พ่อกับปู่ให้ฉันช่วยทำความสะอาดเก็บกองใบไม้หญ้าแห้งถังสีลังกระดาษที่ง่ายต่อการติดไฟออกจากบริเวณบ้านแล้วก็ตรวจเช็คถังแก๊สก็คือการเตรียมรับมือไฟป่าด้วยใช่ไหม
0: ถูกต้องเลยอีกอย่างที่สำคัญเลยก็คือต้องระมัดระวังการเผาหญ้าในหน้าแล้งยิ่งถ้าเราอยู่ในพื้นที่เสี่ยงยิ่งต้องเตรียมตัวทุกครั้งในช่วงที่เสี่ยงต่อการเกิดไฟป่าเพื่อง่ายต่อการอพยพยังไงล่ะ
1: ไฟป่าที่เกิดตามธรรมชาตินี่ก็รุนแรงน่ากลัวมากถ้าตั้งสติไม่ได้ก็นี่ตายได้เลยนะเนี่ย
2: พ่อโทรแจ้งเจ้าหน้าที่เรียบร้อยแล้วล่ะไม่นานก็คงจะมาถึง
0: ดูสิครับพ่อไฟป่ามันไหม้ไปไกลถึงโน่นแล้วครับ
2: ใช่ยิ่งถ้ามีลมพัดแบบนี้มันก็ยิ่งทำให้ไฟลามเร็วมากภาวนาให้ทีมดับไฟมาถึงเร็วๆทีเถอะรู้ไหมว่ามลพิษในอากาศที่พบในควันไฟป่าไปอันตรายมากนะอย่างที่พวกเราน่าจะเคยได้ยินก็มีทั้งคาร์บอนไดออกไซด์คาร์บอนมอนอกไซด์ฝุ่น PM 2.5 มลพิษพวกนี้ส่งผลกระทบต่อสุขภาพพืชพันธุ์ป่าไม้ดินน้ำสิ่งมีชีวิตในป่าสภาวะและทัศนวิสัยทางอากาศทรัพย์สินและหลายครั้งก็เกิดการสูญเสียชีวิตด้วยนะ
0: ยิ่งเวลาที่เราต้องอยู่ในควันไฟเนี่ยนะมันจะแสบตาระคายเคืองตาน้ำมูกไหลปวดหัวทำให้เราต้องหายใจทีๆยิ่งถ้าใครป่วยเป็นโรคภูมิแพ้โรคหอบหืดนะอาการก็จะรุนแรงกว่าคนทั่วไปด้วยละ
3: รถดับเพลิงมาแล้วโหมาหลายคันเลย
2: การดับไฟป่าเสี่ยงชีวิตมากนะขนาดเราอยู่ห่างมากยังสัมผัสได้ถึงไอความร้อนและควันไฟพี่ๆเขาต้องเข้าไปใกล้ไฟป่าถือว่าอันตรายมากพ่อขอเอาใจช่วยพี่ๆนักดับเพลิงทุกคนเลยระวังตัวด้วยนะครับพ่อจำได้เลยตอนปี2562เพื่อนพ่ออยู่ที่จังหวัดนครศรีธรรมราชเขาเจอไฟป่าที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติทั้งหมด87ครั้ง DLTV ลองหาข้อมูลข่าวนี้หน่อยสิ
0: ได้ครับพ่อเจอแล้วครับเกิดไฟไหม้ป่าพรุควนเคร่งจังหวัดนครศรีธรรมราช87ครั้งสร้างความเสียหายแก่พื้นที่ป่าเกือบ 5,000 ไร่แต่โชคดีที่เจ้าหน้าที่ระดมรถบรรทุกน้ำช่วยดับเพลิงฉีดน้ำสกัดไว้ทัน
3: แล้วเพื่อนพ่อปลอดภัยไหมครับ
2: ปลอดภัยแต่เห็นบอกว่าหมอกควันจากไฟป่าพรุควนเคร่งที่หนาทึบปกคลุมถนนบ้านเรือนสถานที่ราชการและโรงเรียนสร้างมลพิษทางอากาศขั้นรุนแรงชาวบ้านหลายพันคนเดือดร้อนมากในช่วงเวลานั้น
3: แล้วเขาแก้ปัญหากันยังไงเหรอครับพ่อ
2: ก็ได้พระมหากรุณาธิคุณจากในหลวงรัชกาลที่9ที่ท่านทรงช่วยเหลือด้วยโครงการนำร่องหมู่บ้านป่าพรุเพื่อพัฒนาการมีส่วนร่วมป้องกันไฟป่าอย่างยั่งยืนหรือโครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังโดยพระองค์ทรงให้พิจารณาก่อสร้างอาคารบังคับน้ำเพื่อควบคุมระดับน้ำในป่าพรุควนเคร่งให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมเพื่อไม่ให้เกิดไฟไหม้ป่าพรุและประโยชน์ที่ได้รับคือป่าพรุควนเคร่งในพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังได้รับการอนุรักษ์ป้องกันไฟไหม้ป่าในหน้าแล้งและเร่งดำเนินการขุดคลองชะอวดแพรกเมืองเพื่อช่วยแก้ไขปัญหาน้ำท่วมและน้ำเน่าเสียในอำเภอปากพนังโดยให้ระบายน้ำจากแม่น้ำปากพนังออกทางคลองธรรมชาติไปออกทะเลอีกด้านหนึ่งน่ะ
3: แล้วในประเทศไทยยังมีป่าพรุที่ไหนอีกไหมครับที่ต้องได้รับการดูแลเหมือนที่ปากพนังครับ
2: มีสิมีอีกหลายแห่งเหมือนกันแต่มีที่หนึ่งที่พ่อนึกได้ โดยในหลวงรัชกาลที่10ของเราได้มีพระราชปณิธานที่จะสืบสานรักษาและต่อยอดในงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริต่อจากในหลวงรัชกาลที่9ก็คือโครงการป่าพรุโต๊ะแดงจังหวัดนราธิวาสเป็นโครงการที่จะต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จโดยเฉพาะการอนุรักษ์ปกป้องพื้นป่าป้องกันไฟป่าในหน้าแล้งและให้ประชาชนที่อยู่รอบพื้นที่ป่าพรุเข้ามามีส่วนร่วมในการดูแลปกป้องรักษาให้ป่ามีความสมบูรณ์เพื่อประโยชน์ของประชาชนและประเทศชาติอย่างไรล่ะนอกจากนี้สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงห่วงใยราษฎรเป็นอย่างมากถึงปัญหาป่าเสื่อมโทรมและวิกฤตการขาดแคลนน้ำจึงดำริให้มีโครงการป่ารักน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริเพื่อฟื้นฟูสภาพป่าไม้ที่เสื่อมโทรมให้กลับมาสมบูรณ์ชุ่มชื้นเป็นแหล่งต้นน้ำลำธารที่ประชาชนสามารถนำไปใช้ประโยชน์ดำรงชีวิตสร้างงานสร้างรายได้ในท้องถิ่นตั้งแต่ปี2525ถึงปัจจุบันเลยนะพระองค์ท่านทรงห่วงใยและไม่เคยทอดทิ้งประชาชนเลย
0: ท่านนายอยากรู้รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับไฟป่าที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติไปดูได้ในเว็บไซต์ dltv.ac.th และศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติยังมีข้อมูลให้ค้นหาอีกเยอะเลยลองเข้าไปดูกันนะ
1: ได้เลย DLTV ว่าแต่พ่อครับดูนู่นสิพี่ๆเขาสกัดไฟป่าได้แล้ว
0: สุดยอดเลยครับ
2: สวัสดีครับ
4: ขอบคุณมากครับที่แจ้งเหตุไฟป่าเข้ามาเจ้าหน้าที่ควบคุมไฟป่าได้เรียบร้อยแล้วครับ
0: เย้
2: หลังจากที่ควบคุมไฟป่าได้แล้วเดี๋ยวเจ้าหน้าที่เขาก็จะควบคุมพื้นที่ค้นหาผู้บาดเจ็บผู้สูญหายและผู้เสียชีวิตรวมถึงสัตว์ป่าในพื้นที่พร้อมทั้งประเมินเหตุการณ์อย่างใกล้ชิดและประเมินความเสียหายที่เกิดขึ้นเพื่อที่จะดำเนินการเรื่องการวางแผนฟื้นฟูป่าอย่างมีระบบแบบแผนต่อไปส่วนเราเองก็ต้องไม่เข้าไปในพื้นที่โดยเด็ดขาดคอยฟังประกาศและปฏิบัติตามคำเตือนอย่างเคร่งครัดจะได้ไม่เป็นอุปสรรคต่อการทำงานของเจ้าหน้าที่ยังไงล่ะ
0: ไฟป่าคือไฟที่เกิดขึ้นและลุกลามไปได้โดยอิสระปราศจากการควบคุมเมื่อมีความแห้งแล้งและลมแรงเพลิงจะลุกลามกว้างขวางอย่างรวดเร็วไฟป่าที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติเกิดขึ้นจากหลายสาเหตุอย่างฟ้าผ่ากิ่งไม้เสียสีกันภูเขาไฟระเบิดก้อนหินกระทบกันแสงแดดตกกระทบผลึกหินแสงแดดส่องผ่านหยดน้ำปฏิกิริยาเคมีในดินป่าพรุการลุกไหม้ในตัวเองของสิ่งมีชีวิตเตรียมตัวทุกครั้งในช่วงฤดูที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดไฟป่าเพื่อง่ายต่อการอพยพ
2: พอได้เห็นถึงความรุนแรงและความร้ายแรงของไฟป่าที่เกิดจากความรู้เท่าไม่ถึงการของเราแล้วนะยิ่งจะทำให้คนอื่นเดือดร้อนด้วยเนี่ยถึงขั้นผิดกฎหมายเชียวนะ
5: แล้วผลกระทบจากไฟป่ามันร้ายแรงขนาดไหนหรอ DLTV

0: What is your favorite food or travel destination? Who's your favorite actor, actress, or artist? What is your dream? And what do you want to do in the future? To make your introduction more interesting, try to add more details or give examples. If you're a student, say what school you go to or what your major is. If you have a job, explain what you do, who you work for, and how you enjoy it. The same goes for when you're talking about a hobby or an interest. Remember to say something more about it, like why you like doing it, how long you've been doing it, and how often you do it. Sounds simple enough, right? Let me give you an example. Hi, my name is Bodo. I'm 18 years old. I'm a student. I'm in the first year at the university. I'm majoring in psychology. I'm from Mae Hong Son, but now I live in Bangkok. I share an apartment with two roommates. I have one brother and two sisters. My brother is Jay, and my sisters are Jane and June. They live with my parents back in Mae Hong Son. I also have two dogs, Leo and Lucky. I kind of miss them very much. I have classes at the university Monday to Friday. After my classes, I usually go to the library to do my homework and then go home to have dinner with my roommates. In my free time, I like to watch movies. I love animated movies. The Secret Life of Pets is my favorite movie. They're pretty funny, the first and the second one. I also like music. Atom Shanagan is my favorite artist and Please is my favorite song. I also like to play badminton and volleyball. I'm not very good at them, but I think it's a good way to exercise. I sometimes play badminton with my classmates at the university sports center after classes. I also like to watch TV series. When I watch series in English, I try to watch them with English subtitles to improve my listening skills and learn new words. I also love traveling. Last year, my family and I went to Rayong. The beaches there were so beautiful and our bungalow had a beautiful view over the ocean. I also love seafood, so I enjoyed eating all the delicious seafood at Rayong. Everything was really good. That was all for me. Thank you.
1: Stay tuned for our next episode of Watch and Learn.
2: There are lots of interesting topics for you to learn, and it is a great chance for you to improve your English.
3: Enjoy watching. Bye-bye. Bye.
4: ย้อนหลังกลับไปตั้งแต่ท่านสมัยท่านในห้างสบู่กิตติพาณิชย์นะครับคือท่านก็เชื่อในเรื่องของความดีของคนเรื่องของความขยันความซื่อสัตย์ความอดทนแล้วก็ความกตัญญูของคนแล้วนะครับท่านก็จะพูดเสมอจากแนวคิดดังกล่าวนี่ก็ถูกมาแปลงเป็นหลักการของกลุ่มสมบูรณ์ก็คือเรื่องของสามสมบูรณ์สร้างสมดุลนะครับเรามีนี่คนดีของเราเนี่ยคนสมบูรณ์คนที่เป็นคนดีคืออะไรคือคนที่สร้างตัวเองให้เป็นคนเก่งก่อนพอเก่งแล้วเอาทักษะความรู้ที่มีเนี่ยนะครับช่วยองค์กรแล้วเอาไปช่วยชุมชนและสังคมภายนอกนี่คือหลักการของ3สมบูรณ์สร้างสมดุลนะครับที่เราทำอยู่เรามีกิจกรรมให้พนักงานทำไปช่วยเหลือสังคมข้างนอกเนี่ยเยอะมากชุมชนรอบข้างเราก็ทำนะครับไปแบบไกลๆต่างจังหวัดเราก็มีในเรื่องของความสำเร็จขององค์กรในฐานะที่เราได้ทำเรื่องของความดีเรื่องของคุณธรรมต่างๆมาเนี่ยผมว่าสิ่งที่มันจะเห็นได้ชัดที่สุดเลยคือเรื่องของรางวัลต่างๆนะครับที่เราได้รับมาในแต่ละปีนะครับอย่างเช่นรางวัลที่เราช่วยเหลือพนักงานคนพิการนะครับนี่ก็เป็นส่วนที่เราได้รับรางวัลเสมอมานะครับ
5: ร่วมขับเคลื่อนสังคมคุณธรรมด้วยการสร้างองค์กรคุณธรรมพอเพียงวินัยสุจริตจิตอาสารับผิดชอบเพื่อสังคมไทยอุดมสมบูรณ์มั่นคงมั่งคั่งและยั่งยืน

0: พลังแสงทะลุมิติ
1: โอ้โหนี่มันนอกโลก
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
0: ้พลังแห่งความคิด
2: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.com

0: ชนะครับ
1: สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะใช่น้องคณะเทคนิคการแพทย์หรือเปล่าคะ
2: ใช่ค่ะ
3: ใช่ค่ะ
4: ใช่ค
3: ่
4: ะ
5: ใช่ค่ะ
6: ใช่ค่ะ
7: ใช่ค่ะ
8: ใช
9: ่
8: ค
9: ่
8: ะ
9: ใช่ครับผม
10: พี่มีคำถามนิดนึงอยากจะรู้ว่าน้องๆคิดว่าอะไรคือคุณสมบัติของนักศึกษาเทคนิคการแพทย์คะ
11: ผมคิดว่าการที่จะเรียนสายวิชานี้ต้องมีใจรักครับ
12: ต้องเป็นคนที่รอบคอบค่ะ
13: ต้องเป็นคนที่เก่งไบโอเคมแล้วก็น่ารักแบบนี้ค่ะ
14: ต้องเรียนเก่งและสวยด้วยค่ะ
15: เรียนจบสายวิทย์ค่ะเกียรติเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.75 แล้วก็ตาไม่บอดสีด้วยค่ะ
16: นอนน้อยค่ะเรียนเก่งมั้งคะต้องสวยมั้ง
17: คะ
18: ในคณะนี้สวยมากค่ะ
19: ต้องเป็นคนที่มันครับ
20: ต้องขยันนะคะอ่านหนังสือถึงตีสามตีสี่เลยค่ะ
21: นอกจากที่ตอบมาเนี้ยคิดว่าอะไรที่ควรจะมีอยู
22: ่ดวงค่ะ
23: ต้องโชคช่วยไหม
22: ไปบนคำชะโนดค
24: ่
22: ะ
24: ตั้งพระศรี
25: แล้วก็พระพิฆเนศ
26: ต้องเป็นคนดีหรือเปล่าคะ
27: น่าจะเป็นคุณธรรมค่ะเรื่องความสามัคคีค่ะ
28: อดทนค่ะต้องถือ
29: ขยันค่ะขยัน
28: ต้องขยัน
29: ต้องมีขยันมาก
30: ขยันเรียนมากกว่าเดิม
31: ต้องใครเครียดเป็นนะคะต้องมีความรับผิดชอบ
32: เป็นคนที่แบ่งเวลาได้ค่ะ
33: คือตรงในผลแลบอะครับคือเราจะไม่โกหกผลแลบเพราะว่ามันก็ขึ้นอยู่กับชีวิตของคนไข้ด้วย
34: ต้องมีความละเอียดอ่อนค่ะถ้าสมมุติเราวินิจฉัยหรือออกผลตรวจคนไข้ผิดไปมันอาจจะส่งผลต่อชีวิตของคนไข้ได
35: ้ต้องมีคุณธรรมและธรรมด้วยค่ะการมีระเบียบวินัยแต่งตัวให้สุภาพเรียบร้อยตามกฎระเบียบของคณะค่ะ
36: ตอนแรกเราก็จัดประชุมระดมสมองของบุคลากรในคณะที่มีการแพทย์ทุกคนนะคะเพื่อหาอัตลักษณ์ด้านคุณธรรมที่เราอยากให้เกิดขึ้นแล้วเราก็ได้อัตลักษณ์คุณธรรมออกมา4คำซื่อสัตย์มีวินัยรับผิดชอบแล้วก็สามัคคีค่ะมีการจัดตั้งคณะกรรมการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมให้เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องเพื่อผลักดันให้คณะเทคนิคการแพทย์ของเราเนี่ยเป็นสถาบันการศึกษาคุณธรรม
37: ศึกษาของเราก็คือบัณฑิตเทคนิคการแพทย์เพราะฉะนั้นเป็นวิชาชีพที่จะต้องเน้นเรื่องคุณธรรมจริยธรรมอย่างมากนะคะเพราะว่าเราต้องรับผิดชอบชีวิตผู้ป่วยเราจะต้องทำงานร่วมกับคุณหมอพยาบาลในการที่จะต้องออกผลแลบเพราะฉะนั้นอาจารย์มองว่าต้องปลูกฝังเขาตั้งแต่เขาเข้ามาอยู่กับเรากว่าที่เขาจะถึงปี4เขาก็จะมีคุณธรรมจริยธรรมตามอัตลักษณ์ที่เราส่งเสริมให้เขาเนี่ยโดยไม่รู้ตัวไปเอง
38: อาจารย์ทุกคนเนี่ยต่างก็เป็นแค่เพียงผู้ที่ช่วยสนับสนุนช่วยกระตุ้นตัวนักศึกษาเองเนี่ยเป็นคนที่คิดว่าอยากจะทำโครงการอะไรจริงๆวัตถุประสงค์หลักของเราเลยก็คือเราอยากจะให้นักศึกษาเป็นคนมีคุณธรรมด้วยตัวเองโดยที่ไม่ต้องไปกำหนดว่านักศึกษาต้องทำอย่างนี้นั้นจุดประสงค์หลักจริงๆก็คือเขาต้องเป็นคนที่มีคุณธรรมด้วยตัวของเขาเองฝึกทำเรื่อยๆจนชินเขาก็จะพบว่าสิ่งที่เขาทำมันเป็นวิถีชีวิตของเขาที่ไม่ต้องมีใครมาบังคับถ้าเขาทำเขาจะรู้สึกภูมิใจ
39: ถ้าเป็นเรื่องของความมีระเบียบวินัยอะค่ะหนูเห็นว่าเพื่อนๆอะแต่งกายได้ถูกระเบียบมากขึ้นเพื่อนเข้าเรียนตรงต่อเวลามากขึ้นไม่ฝากกันเช็คชื่อเนี่ยค่ะไม่โดดเรียนเนี่ยค่ะส่งงานก็ส่งกันตรงเวลา
40: เราควรที่จะมีคุณธรรมนะครับผมอย่างแรกนะครับผมเราควรซื่อสัตย์นะครับต่อผู้อื่นนะครับแล้วก็ตนเองนะครับเช่นการทำข้อสอบนะครับเราไม่ควรที่จะลอกกันนะครับแล้วก็ไม่นำโพยหรือจดข้อสอบเข้าไปในห้องสอบนะครับผมเราควรที่จะมีความสามัคคีกันนะครับผมต่อเพื่อนต่อพี่ต่อน้องนะครับผม
38: สิ่งที่ได้เป็นหลักเลยก็เรื่องของความภาคภูมิใจรู้สึกเป็นเกียรตินะที่เราได้สร้างบัณฑิตขึ้นมาขอให้เขาเป็นผู้มีคุณธรรมเนี่ยเราก็มีความภาคภูมิใจอย่างมากแล้วความภาคภูมิใจตัวนี้มันจะเป็นแรงขับดันให้เราอยากจะสร้างบัณฑิตที่มีคุณธรรมออกสู่สังคม
36: สิ่งแรกที่ได้ก็คือความภาคภูมิใจที่เรามีส่วนส่งเสริมให้เด็กเนี่ยมีคุณธรรมเป็นคำเล็กๆที่ไม่ได้ยิ่งใหญ่มากแต่เป็นสิ่งที่องค์กรทุกองค์กรต้องการอยู่แล้วอย่างน้อยเราก็ได้มีส่วนปลูกฝังส่งเสริมให้เขาเกิดอัตลักษณ์ด้านนี้ค่ะ
41: ไม่ว่าจะจบจากคณะอะไรแพทย์หมอหรือวิทย์วะหรือบริหารธุรกิจหรือจะประกอบอาชีพอะไรสิ่งสำคัญที่เราควรมีคือคุณธรรมค่ะอย่างหนูที่เลือกเรียนคณะเทคนิคการแพทย์ไม่ใช่เพื่อตัวเองหรือเพื่อเกรดแต่หนูเลือกเรียนเพราะว่าหนูอยากช่วยคนอื่นค่ะ
42: ซื่อสัตย์วินัย
43: รับผิดชอบ
44: สามัคคี
45: ซื่อสัตย์ค่ะ
46: มีวินัยค่ะ
47: รับผิดชอบ
48: สามัคคีค่ะ
49: ซื่อสัตย์มีวินัยรับผิดชอบสามัคคี
50: ซื่อสัตย์
41: รับผิดชอบสามัคคีค่ะ

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1 ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

0: น้องๆที่นี่นะครับจะเป็นน้องๆที่มีความพิการทางการเห็นหรือว่าตาบอดนะครับสิ่งที่น้องๆขาดนะครับอย่างเห็นได้ชัดเลยก็คือขาดโอกาสในการเรียนอย่างเต็มที่เหมือนกับโอกาสที่เขาจะได้ออกไปสู่โลกกว้างมีน้อยมากๆจุดเริ่มต้นนะครับก็คือเป็นการรวมกลุ่มกับเพื่อนในห้องเรียนก็คือทุกคนเนี่ยอยากเป็นอาจารย์ใช่ไหมครับก็เลยหากิจกรรมที่จะทำเพื่อที่จะทำเป็นผลงานนะครับยื่นกับมหาวิทยาลัยการมาสอนนักเรียนที่พิการทางการเห็นเนี่ยมันมีความยากมากเพราะว่ามันจะต้องเตรียมตัวหลายๆอย่างแล้วก็อีกอย่างคือเราจะต้องมีเทคนิคพิเศษที่จะสอนเขาในการรวมกลุ่มกับเพื่อนเนี่ยเราไม่ได้มาสอนพวกวิชาคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์นะครับแต่ว่าเรามามอบความรู้ใหม่ๆที่น้องๆไม่เคยได้รับนั่นก็คือเป็นวิชาภาษาที่3ครับไม่ว่าจะเป็นภาษาอังกฤษภาษาจีนภาษาฝรั่งเศสนะครับแล้วก็มามอบความรู้ใหม่ๆให้กับน้องๆครับผมในการที่เราจะมาสอนที่นี่เนี่ยเราต้องเตรียมตัวคือค่อนข้างเยอะเลยเพราะว่าอาจารย์เขาให้คำแนะนำมาว่าน้องๆค่อนข้างที่จะไม่ค่อยมีสมาธิในการเรียนเหมือนกับเด็กปกติทั่วไปเราเลยจะต้องหากิจกรรมที่ดึงดูดความสนใจให้น้องๆได้ตั้งใจเรียนแล้วก็ยังอยู่ในการควบคุมของเราครับครับก็วิธีในการสอนนะครับอย่างแรกเลยก็คือเราจะต้องเตรียมเนื้อหามาก่อนว่าเราจะสอนอะไรกับน้องๆกิจกรรมที่ใช้ในการสอนเราจะมีอะไรบ้างเนื้อหาก็ไม่ควรจะยากจนเกินไปเพราะว่าจะทำให้น้องๆเนี่ยไม่เข้าใจเราก็เลยต้องหาพวกเพลงหรือว่าการทำกิจกรรมกลุ่มร่วมกันทำให้น้องๆมีความสนใจมากขึ้นครับผมหลังจากที่เราได้สอนน้องๆนะครับก็น้องๆเนี่ยให้ความสนใจกันอย่างดีมากๆเลยนะครับบางคนเนี่ยก็บอกกับพวกเราว่าจะไปศึกษาต่อเพราะว่ามีความชื่นชอบมากครับเราก็รู้สึกดีใจที่น้องๆที่ชอบในกิจกรรมตรงนี้ครับผมแล้วก็จะนำวิชาที่เราสอนเนี่ยไปต่อยอดในอนาคตครับ
1: น้อยมากที่เยาวชนหรือนักศึกษาจะเข้ามาทำกิจกรรมแบบนี้นะคะจากที่พอได้สอบถามนะคะผู้เรียนก็ได้รับประโยชน์เยอะนะพอก็อยากจะให้มีกิจกรรมนี้ต่อเนื่องจากรุ่นพี่สู่รุ่นน้องต่อไปเพื่อจะเป็นการปูพื้นฐานให้กับผู้เรียนหรือว่านักศึกษานะคะเยาวชนของชาติเนี่ยได้มีแนวคิดเจตคติในเรื่องของจิตอาสาการบำเพ็ญประโยชน์หรือว่าช่วยเหลือผู้ที่ด้อยกว่าเรานะคะ
0: สิ่งที่อยากพัฒนานะครับก็คือเราอยากเพิ่มสมาชิกตอนนี้เนี่ยก็มีน้องๆในโรงเรียนของผมนะครับก็คือตรงเนี้ยสุราษฎร์ธานีเนี่ยบางคนเขาก็สนใจที่จะมาทำกิจกรรมตรงนี้เราก็เลยเปิดโอกาสนะครับให้มีการส่งทอดต่อเป็นรุ่นสู่รุ่นครับผมแล้วก็ถ้ามีสมาชิกจำนวนมากยิ่งขึ้นเนี่ยเราคิดว่าโครงการของเราเนี่ยก็จะพัฒนาไปได้ดียิ่งขึ้นเลยครับแล้วก็นอกจากนี้เนี่ยชมรมของเรานะครับก็ยังได้รับการรับรองนะครับจากท่านผู้อำนวยการโรงเรียนสุราษฎร์ธานีด้วยครับ

0: ีครับ
1: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ข่าวเที่ยง NBT นะคะวันนี้วันอังคารที่2มิถุนายน2569ค่ะอยู่กับคุณวีรศักดิ์ขอบเขตดิฉันปฐมาพรหาญชันชัยส่วนล่ามภาษามือวันนี้พบกับคุณจันทราสุขสัจธรรมค่ะ
0: วันที่2แล้วก็เป็นวันที่2ของการใช้กับโครงการไทยช่วยไทย Plus 60-40โหเมื่อวานนี้คึกคักทีเดียวเชอรี
1: ่โอ้โหคึกคักโดยเฉพาะนะตามตลาดต่างๆบางคนเนี่ยเล่าให้ฟังแบบนี้ถ้าเกิดว่าตามปกติแล้วถ้าจะเกิดไปซื้ออาหารทะเลบางทีราคามันแพงมันสูงอ่ะแต่ว่าโอกาสนี้ไทยช่วยไทยพัด60-40ได้มีโอกาสไปซื้ออาหารทะเลมารับประทานกับครอบครัวเพราะว่ารัฐช่วย60เราจ่ายเองอีก40บางคนบอกว่าโอ้โหวันเดียวใช้เต็มแม็กเลย
0: วันละ200นะที่บอกเต็มแม็กเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเดือนละ1,000วันละ200ที่ไม่เกินนะครับแต่ถ้าเกิดว่าใครใช้ไม่หมดในแต่ละวันเนี่ยภายใน1เดือนยอด 1,000 เนี่ยยังคงที่จะอยู่สะสมได้แต่สะสมไม่เกินเดือนนะถ้าหมดเดือนไปถ้า 1,000 เนี่ยไม่หมดเดือนหน้าก็ไปเริ่ม 1,000 ใหม่ไม่มีการทบต้นทบดอกแต่อย่างใดเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยนะครับวันละ200เดือนละ 1,000 เป็นเวลา4เดือนด้วยการสำหรับไทยช่วยไทย plus นะครับก่อนไปดูบรรยากาศในเช้าวันที่2วันนี้ที่ยังคงคึกคักต่อเนื่องมาจากเมื่อวานเราไปดูภาพรวมของเมื่อวานวันแรกกันก่อนนะครับซึ่งกระทรวงการคลังก็รายงานข้อมูลร้านค้าและการใช้สิทธิ์ในโครงการไทยช่วยไทย plus 60-40ครับการสรุปยอดเมื่อตอน5ทุ่มของวันที่1มิถุนายนที่ผ่านมาครับพบว่าจากจำนวนประชาชนผู้รับสิทธิ์ทั้งหมดนะครับ26,400,000คนโดยประมาณมียอดการใช้จ่ายในโครงการรวมทั้งสิ้นกว่า 2,039 ล้านบาทครับในจำนวนดังกล่าวนะครับก็แยกเป็นสัดส่วนได้แบบนี้นะครับเงินที่รัฐบาลร่วมจ่าย 60% 1,184 ล้านบาทเงินที่ประชาชนจ่ายครับ 40% 855ล้านบาทจำนวนผู้ใช้จ่ายสำเร็จคือ 8,720,000 คนโดยประมาณครับแล้วก็จำนวนร้านค้าที่มีการใช้จ่ายสำเร็จนะครับก็คือ 659,000 ร้านค้าโดยปัจจุบันนะครับมีร้านค้าที่ลงทะเบียนสำเร็จแล้ว 896,000 ร้านค้าครับแยกเป็นร้านเดิมเนี่ยก็คือประมาณ 820,000 ร้านค้า

0: แล้วก็ร้านค้าไปอีก 75,600 ล้านค้าครับทางด้านของนายเสถียรไลโคสิทธิ์ประธานหอการค้าจังหวัดสุราษฎร์ธานีบอกแบบนี้ว่าหลังจากเริ่มใช้โครงการไทยช่วยไทยพลัสซึ่งตนเองก็เป็นอีกคนหนึ่งในฐานะประชาชนคนไทยที่รอคอยแล้วก็ใช้เงินโครงการดังกล่าวตั้งแต่วันแรกครับในการซื้อของใช้ที่จำเป็นก็มองว่าโครงการนี้เป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจได้ในทุกระดับทั้งเรื่องของคนซื้อคนขายทำให้ตลาดเนี่ยกลับมาคึกคักอีกครั้งอย่างในห่วงเวลา4เดือนนี้เกิดเงินหมุนเวียนในระบบด้วย
1: ในแง่ของประชาชนเนี่ยชัดเจนอยู่แล้วครับว่าอย่างน้อยเนี่ยช่วยในเรื่องของค่าใช้จ่ายของบ้านนะครับง่ายๆแล้วก็ซื้อของใช้จำเป็นอยู่แล้วนะครับในอีกด้านหนึ่งเนี่ยผู้ประกอบการเองก็ช่วยได้เยอะมากนะครับก็ถือว่าอย่างน้อยที่สุดเนี่ยเป็นการกระตุ้นในเชิงของทางจิตวิทยาการใช้จ่ายนะครับแต่ว่าในภาคของครัวเรือนเนี่ยมันก็ถือว่าได้สำคัญทีเดียวเลยแหละถือว่าเป็นการกระจายลงไปในภาคอุปโภคบริโภคได้อย่างชัดเจนเลยนะครับ
2: รู้สึกโชคดีมากแล้วก็รู้สึกว่าโครงการนี้เป็นโครงการที่ดีที่รัฐบาลนะครับช่วยเหลือประชาชนเพราะว่าทุกโครงการที่ไม่ว่าจะเป็นคนละครึ่งหรือว่า60 40อ่ะครับจะเป็นโครงการที่ทำให้ประชาชนอ่ะอยากออกไปจับจ่ายซื้อของครับสิ่งหนึ่งที่ทำให้เลยไม่ใช่แค่ประชาชนที่ได้นั่นก็คือเจ้าของผู้ประกอบการครับที่เป็นเจ้าของร้านค้าเขาก็จะมีรายได้มากยิ่งขึ้นอยากให้ทุกคนนะครับได้ออกไปใช้สิทธิ์กันเยอะๆครับเพราะว่าเป็นโครงการที่ดีมากๆเลยทุกเดือนนะครับรัฐเขาจะมียอดอยู่แล้วอยากให้ใช้จ่ายตามโครงการที่เขากำหนดไว้เพื่อเศรษฐกิจในบ้านเมืองของเราครับจะได้เติบโตมากยิ่งขึ้นครับ
3: ไปดูบรรยากาศนะคะวันที่2ของโครงการไทยช่วยไทยพลัสทั่วไทยเรียกได้ว่าคึกคักกันตั้งแต่ช่วงเช้าหลังจากที่มีการเปิดระบบก็คือ6โมงเช้านั่นเองปรากฏว่ามีประชาชนนะคะเดินทางไปใช้จ่ายในตลาดจำนวนมากอย่างแม่บ้านเนี่ยเขาก็จะเน้นของกินของใช้นะคะแล้วก็มีบางคนเนี่ยไปซื้ออาหารทะเลเพราะว่าตามปกติแล้วเนี่ยอาหารทะเลก็จะราคาสูงนะคะพอมีโครงการไทยช่วยไทยพลัสก็ทำให้สามารถซื้ออาหารทะเลได้เพราะว่ารัฐก็จะช่วยจ่ายให้ 60% ทำให้กระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่ค่ะเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาทีมข่าวของเรา NBT ยะลาเนี่ยลงพื้นที่ไปสำรวจที่ตลาดประชาชื่นจังหวัดยะลาก็พบว่ามีผู้ประกอบการร้านอาหารในตลาดเข้าร่วมโครงการแล้วกว่า10ร้านค้าครอบคลุมทั้งร้านข้าวแกงร้านน้ำผลไม้ร้านลูกชิ้นแล้วก็ร้านยำส่วนใหญ่มีการนำป้ายโครงการคนละครึ่งพลัสเดิมมาติดตั้งไว้ที่หน้าร้านค่ะเพื่อให้ผู้ใช้บริการสังเกตเห็นได้อย่างชัดเจนอย่างนางสุนิตอาแดเจ้าของร้านขนมโตเกียวสายย่อเปิดเผยว่าทั้งร้านเนี่ยเป็นผู้ประกอบการรายเดิมนะคะที่เข้าร่วมโครงการวันแรกก็เริ่มมีลูกค้ามาใช้สิทธิ์กันบ้างแล้วแม้ว่าระบบสแกนจ่ายจะไม่มีปัญหาแต่ก็ยอมรับว่าคือผู้สูงอายุบางส่วนนะคะยังไม่คุ้นชินกับการเติมเงินและการใช้งานซึ่งคาดว่าหลังจากนี้ก็คือ1เดือนก็น่าจะปรับตัวกันได้ค่ะ
4: สามารถมาสแกนได้นะคะร้านนี้รับไทยช่วยไทยพลัสหรือว่าสามารถมาสแกนกันได้ค่ะมาช่วยจ่ายกันเยอะๆหน่อยนะก็สามารถกระตุ้นเพิ่มขึ้นมาหน่อยนึงค่ะสำหรับคนที่มีสิทธิ์ใช้จ่ายแต่บางคนเขาก็ไม่ได้นะคะสิทธิ์อ่ะคนแก่อะไรเขาทำไม่เป็นนะคะ
3: ด้านตัวแทนร้านเค้กบุฟเฟ่ตลาดประชาชื่นเล่าว่าโครงการนี้มีประโยชน์อย่างมากเพราะว่าช่วยเพิ่มยอดขายให้ร้านค้าลดรายจ่ายให้ประชาชนแล้วก็ช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่ได้อย่างดีค่ะ
5: ช่วยเพิ่มยอดขายให้กับทางร้านขายแล้วก็กระตุ้นเศรษฐกิจค่ะแล้วก็เชิญชวนลูกค้ามาซื้อร้านเราได้นะคะ
6: มันก็ช่วยลดรายจ่ายไปได้นิดนึงครับส่วนใหญ่จะซื้อเป็นของกินครับของกินทุกวันก็จะใช้เฉลี่ยกันไปครับปกติก็จะประมาณวันละ200ครับครับแต่นี่มีก็จะเลือกร้านที่มีคนละครึ่งพัดนี้ครับแล้วก็จะเหลือประมาณวันละ100ครับ
0: ไปดูบรรยากาศกันต่อที่จังหวัดนครสวรรค์นะครับร้านจำหน่ายอาหารทะเลสดก็ได้รับความสนใจจากประชาชนเป็นจำนวนมากมีผู้บริโภคที่เดินทางมาเลือกซื้อกุ้งปลาหมึกปลาและก็อาหารทะเลประเภทต่างๆครับเพื่อนำไปประกอบอาหารภายในครัวเรือนสมผลให้บรรยากาศการซื้อขายนี่เขาบอกเป็นไปอย่างคึกคักทีเดียวคุณพีระเดชพูนสวัสดิ์หนึ่งในลูกค้าที่มาเลือกซื้ออาหารทะเลบอกแบบนี้ครับว่าโครงการไทยช่วยไทยพลัสถือว่าเป็นอีกหนึ่งมาตรการที่ช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายของประชาชนได้เป็นอย่างดีนะครับโดยเฉพาะผู้ที่ชื่นชอบการบริโภคอาหารทะเลซึ่งที่ผ่านมาอาหารทะเลเนี่ยจะมีราคาค่อนข้างสูงทำให้ไม่สามารถเลือกซื้อไปรับประทานได้บ่อยนัก
7: วันนี้ผม

มาใช้ติดโครงการไทยช่วยไทยนะครับผัดครับวันนี้ผมมาได้มาซื้อของทะเลครับเป็นอาหารทะเลปกติไม่ค่อยกินเท่าไหร่ครับเพราะราคาค่อนข้างสูงมากครับครับตั้งแต่มีโครงการนี้มาผมก็มาซื้อวันนี้เป็นวันที่2นะครับ

0: ไปดูบรรยากาศไทยช่วยไทยพลัส60-40ในพื้นที่ภาคอีสานกันบ้างนะคะอย่างเช่นที่ตลาดโต้รุ่งอุบลสแควร์เทศบาลนครอุบลราชธานีค่ะนางสาวนิภาพรกอมณีเจ้าของร้านขายน้ำเต้าหู้ปลาท่องโกเงินล้านนะคะก็ไลฟ์ผู้สื่อข่าวฟังบอกว่าหลังจากที่มีโครงการทำให้ขายสินค้าได้ดีขึ้นคาดว่าจะเหมือนกับโครงการคนละครึ่งพลัสที่ผ่านมาที่ทำให้ยอดขายเพิ่มขึ้นถึง 2-3 เท่าแล้วก็วันนี้ตนเองภายในร้านก็จะเพิ่มสินค้าก็สามารถที่จะขายได้อีกเท่าตัวรายได้ก็เพิ่มขึ้นค่ะ
1: วันแรกนะคะก็คึกคักค่ะก็เริ่มมีลูกค้านะคะมาใช้จ่ายก่อนหน้านี้นะคะลูกค้าก็จะมาถามก่อนว่าร้านเราเนี่ยลูกค้าที่เป็นประจำมาถามก่อนว่าได้เข้าร่วมไหมถ้าเข้าร่วมวันนี้จะมาใช้วันนี้ก็มาจริงๆค่ะเอาโทรศัพท์มาสแกนนะคะก็ถือว่าเยอะอีกพอสมควรอยู่ค่ะและคาดว่าดึกๆอาจจะมีลูกค้าเพราะมันเป็นตลาดเย็นเนาะอาจจะมีลูกค้ามาเพิ่มนะคะยอดขายก็เหมือนจะดีขึ้นนะคะเพราะว่าเปรียบเทียบกับคนละครึ่งรอบที่แล้วก็ยอดขายขึ้น 2-3 เท่าเลยวันนี้ก็เพิ่มของค่ะต้องหอมขึ้นมาประมาณเท่านึงค่ะจากเมื่อวาน
2: แล้วจากที่ว่าลูกค้ามาใช้เนี่ยมีปัญหาติดขัดปัญหาอะไร
1: ติดขัดปัญหานะคะก็เป็นปัญหาง่ายๆที่แก้ได้สแกนบางคนก็ QR code ไม่ตรงตำแหน่งที่อยู่ไม่ตรงแต่ว่าถ้าเรารีเซ็ตเครื่องหรือว่าเราออกจากแอปแล้วก็เคลียร์หน้าจอใหม่มันก็เข้าได้แต่ก็จะมีปัญหาในส่วนของร้านค้าที่ทางร้านยังทำไม่ได้นะคะก็คือสามารถแค่เครื่องเดียวไม่รู้ว่าเป็นอะไรก็สมัครเข้าหลายเครื่องแล้วแต่ว่ามันไม่ขึ้นแบนเนอร์ของไทยช่วยไทยให้สแกนนะคะก็เดี๋ยวจะไปติดต่อธนาคารว่ามันจะทำได้ไหม
0: ก็ถ้ามีปัญหาทั้งประชาชนที่ใช้สิทธิ์รวมถึงร้านค้าเนี่ยก็สามารถไปที่ธนาคารได้โดยเฉพาะธนาคารกรุงไทยก็จะมีเจ้าหน้าที่ของธนาคารเนี่ยคอยแนะนำต่างๆเพราะบางคนอาจจะยังใช้ไม่เป็นหรือว่าอาจจะยังไม่คล่องในการใช้นั่นเองโดยเฉพาะในส่วนของผู้สูงอายุนะคะ
3: คือตอนนี้นะตั้งแต่เมื่อวานมาแล้วเนี่ยเวลาผู้ซื้ออย่างเราเนี่ยนะจะต้องพุ่งตรงไปถ้าเกิดร้านค้าเนี่ยอยากจะซื้อของมากสิ่งแรกที่จะถามคือว่ารับไทยช่วยไทยไหมอันนี้ถือว่าเป็นสัญชาตญาณของแต่ละคนในช่วงเวลานี้เลย
0: ค่ะคือถ้าเห็นสัญลักษณ์อย่างเช่นคนละครึ่งพลัสเขาก็จะตั้งเอาไว้หรือว่าไทยช่วยไทยพลัสนะบางร้านเขาอาจจะไม่ได้ติดแต่ลองเดินเข้าไปถามกันสักนิดหนึ่งนะคะเขาก็จะเข้าโครงการเช่นเดียวกันนะคะ
3: คือบางทีป้ายอาจจะไม่มีแต่เขาก็เข้าร่วมเหมือนกันบางร้านใช้วิธีตะโกนบอกลูกค้าร้านนี้รับนะไทยช่วยไทยพลัสอะไรแบบนี้
0: ค่ะก็เชิญชวนสำหรับร้านค้ายังสามารถที่จะสมัครเข้าร่วมโครงการกันได
3: ้ครับสมัครได้จนถึงกรกฎาคมเลยนะครับสำหรับร้านค้าในแอปถุงเงินนะครับขณะที่อีกหนึ่งแพลตฟอร์มที่ก็จะเข้าร่วมในโครงการไทยช่วยไทย plus นะครับซึ่งจะเริ่มใช้ได้ในกลางเดือนนี้นะครับนั่นคือแพลตฟอร์มเรื่องของฟู้ดเดลิเวอรี่ยังวันนี้ก็มีการประกาศจากฟู้ดเดลิเวอรี่รายใหญ่ในบ้านเรานะครับที่มีการประกาศลดค่าธรรมเนียมและก็เพิ่มสภาพคล่องให้กับผู้ประกอบการเพื่อรับกับโครงการไทยช่วยไทย plus 60-40พร้อมเสริมมาตรการด้านสินเชื่อและก็โปรโมชั่นในการกระตุ้นยอดขายนางสาวจันสุดาธนานิตยอุดมกรรมการผู้จัดการใหญ่แกร็บประเทศไทยนะครับเปิดเผยว่าโครงการไทยช่วยไทยพลัส60-40จะช่วยกระตุ้นการใช้จ่ายในช่วงกลางปีและก็บรรเทาผลกระทบจากต้นทุนที่เพิ่มขึ้นหลังจากมีผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมมากกว่า26ล้านสิทธิ์จึงเตรียมมาตรการสนับสนุนผู้ประกอบการร้านอาหารที่เข้าร่วมโครงการผ่านแอปพลิเคชัน Grab Food โดยปรับลดค่าธรรมเนียมหรือว่าค่า GP เหลือ 9% พร้อมกับจัดแพ็คเกจสนับสนุนด้านการตลาดและก็โปรโมชั่นเพื่อช่วยเพิ่มยอดขายและก็ดึงผู้บริโภคครับนอกจากนี้มีมาตรการส่งเสริมการขายเช่นส่วนลดและโปรโมชั่นสำหรับผู้ใช้บริการการสนับสนุนค่าโฆษณาบนแพลตฟอร์มและกิจกรรมทางการตลาดรวมถึงมาตรการด้านสินเชื่อเพื่อเสริมสภาพคล่องให้กับผู้ประกอบการวงเงินสูงสุด2ล้านบาทเพื่อช่วยรองรับต้นทุนและก็การดำเนินธุรกิจมาตรการทั้งหมดก็มีเป้าหมายเพื่อช่วยลดภาระต้นทุนเพิ่มสภาพคล่องและก็สนับสนุนให้ธุรกิจร้านอาหารสามารถประคองตัวและแข่งขันได้ในช่วงที่เศรษฐกิจมีการชะลอตัวในปัจจุบัน
0: และสำหรับร้านค้าต่างๆที่กำลังลังเลจะเข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัสนะคะคือกลัวเกี่ยวกับเรื่องของต้องเสียภาษีย้อนหลังคือต้องบอกก่อนนะคะว่าร้านค้าที่จะต้องมีการเสียภาษีเนี่ยจะต้องมีรายได้คือตลอดทั้งปีก็คือ1,800,000 บาทอันนี้ต้องมีการยื่นภาษีนะคะรัฐบาลยืนยันนะคะว่ายอดรายได้ในแอปถุงเงินนี่แหละค่ะจะไม่ถูกนำมาประเมินภาษีแบบเจาะจงนะคะเนื่องจากภาษีเนี่ยจะดูรายได้เฉลี่ยคือทั้งปีเป็นหลักไม่ใช่แค่ช่วงที่เข้าร่วมโครงการนี้ค่ะ

0: การเปิดเผยนะคะมาจากนางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์นะคะรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีบอกนะคะว่าโครงการไทยช่วยไทยพลัส60-40เนี่ยในช่วงของวันแรกถือว่ากระแสตอบรับเนี่ยเป็นไปอย่างคึกคักนะคะสำหรับร้านค้าที่ลังเลใจและยังสับสนกังวลเรื่องการเข้าร่วมโครงการนะคะที่บอกว่าจะถูกเรียกเก็บภาษีย้อนหลังนั้นรัฐบาลขอยืนยันเลยนะคะว่าให้ความมั่นใจกับร้านค้าว่าไม่ต้องกังวลค่ะเรื่องที่ว่าจะมีการถูกเรียกเก็บภาษีย้อนหลังเพราะร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการส่วนใหญ่จะเป็นร้านค้ารายเล็กหรือรายย่อยนะคะซึ่งมักจะมีรายได้ตลอดทั้งปีเนี่ยไม่ถึง1,800,000 บาทจึงไม่เข้าเกณฑ์จะต้องกังวลเรื่องของภาษีมูลค่าเพิ่มแต่อย่างใดอ่ะทั้งนี้เกณฑ์การเสียภาษีจะดูรายได้เฉลี่ยทั้งปีเป็นหลักไม่ใช่แค่ช่วงที่จะเข้าร่วมโครงการ4เดือนนะคะแล้วก็มียอดขายเนี่ยพุ่งสูงขึ้นชั่วคราวขอให้ร้านค้าอย่ากังวลนะคะอย่าหลงเชื่อข่าวเท็จที่บอกว่ามีการพูดกันปากต่อปากเพราะฉะนั้นรัฐบาลขอย้ำเลยนะคะว่าข้อมูลยอดขายรายได้ของเราภายในแอปถุงเงินจะไม่ถูกส่งไปที่กรมสรรพากรค่ะเพื่อที่จะนำมาคิดภาษีย้อนหลังแบบเฉพาะเจาะจงอย่างแน่นอนเพราะฉะนั้นเชิญชวนนะคะสำหรับร้านค้ารายย่อยต่างๆนะคะก็สามารถที่จะเข้าร่วมโครงการกันได้ค่ะ
1: ก็เรียกว่านอกจากร้านค้าจะมีโอกาสช่องทางในการเพิ่มรายได้แล้วเนี่ยบรรดาผู้ซื้ออย่างเราก็จะมีโอกาสเลือกได้มีร้านค้าให้เลือกมากยิ่งขึ้นด้วย
0: ค่ะเพราะว่าสังเกตถ้าไปตามตลาดนะร้านไหนมีป้ายติดเนี่ยนะคนจะต่อแถวคิวยาวเหยียดเลยนะคะเพราะว่าอยากจะไปอุดหนุนนั่นเอง
1: บินบินกันทั้งสองฝั่งเอาง่ายๆแบบนี้นะครับจากเรื่องของไทยช่วยไทยพลัสมาดูเรื่องของสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชากันนะครับกองทัพบกก็มีการประเมินสถานการณ์อย่างต่อเนื่องและมีการเตรียมความพร้อมในการเฝ้าระวังไว้ตลอดเวลาโดยพลตรีวินไทยสุวารีโฆษกกองทัพบกก็กล่าวถึงกรณีที่สื่อออนไลน์มีการเผยแพร่ข้อมูลและก็ข้อสังเกตเกี่ยวกับบริเวณพื้นที่ของช่องสงำอำเภอภูสิงห์จังหวัดศรีสะเกษรวมถึงสถานการณ์ตามแนวชายแดนไทยกัมพูชาโดยยืนยันว่ากองทัพบกได้เตรียมความพร้อมในทุกด้านสำหรับประเด็นพื้นที่ฝั่งตรงข้ามบริเวณช่องสงำนั้นกองทัพบกระบุว่าช่วงมีสถานการณ์เคยเป็นหนึ่งในพื้นที่ที่ฝ่ายไทยมีการใช้อาวุธเข้าปฏิบัติต่อไหมที่หมายดังกล่าวเนื่องจากพื้นที่ดังกล่าวนั้นถูกนำมาใช้เป็นฐานสนับสนุนสำหรับปฏิบัติการทางทหารที่ส่งผลต่อชีวิตทรัพย์สินของประชาชนและกำลังทหารฝ่ายไทยส่งผลให้สิ่งปลูกสร้างในพื้นที่บางส่วนได้ถูกทำลายไปส่วนกรณีที่มีการตั้งข้อสังเกตเกี่ยวกับการนำเงินทุนสีเทามาสนับสนุนการจัดหายุทโธปกรณ์หรือว่าเสริมสร้างขีดความสามารถทางทหารของกัมพูชานั้นในทางการข่าวนั้นสามารถเป็นไปได้ทุกกรณีแม้ว่ายังไม่มีข้อพิสูจน์ที่ชัดเจนแต่ขอให้มั่นใจว่าในทุกๆความเคลื่อนไหวที่อาจมีผลกระทบต่อความมั่นคงบริเวณพื้นที่ชายแดนจะอยู่ในการเฝ้าติดตามและเฝ้าระวังของฝ่ายไทยโดยตลอดถึงแม้ปัจจุบันสถานการณ์ในภาพรวมส่วนใหญ่อาจดูเรียบร้อยแต่เพื่อความไม่ประมาททุกหน่วยจึงต้องทำการเฝ้าระวังและก็เตรียมความพร้อมไว้ตลอดเวลารวมถึงมีการเสริมสร้างฐานที่มั่นและพัฒนาเส้นทางเพื่อการลาดตระเวนและส่งกำลังบำรุงในพื้นที่เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติภารกิจทางทหารตามแนวชายแดนทั้งนี้ที่ผ่านมาครับแม้จะพบความเคลื่อนไหวบางอย่างของฝ่ายกัมพูชาในบางพื้นที่แต่ผลจากการประเมินสถานการณ์ในภาพรวมยังไม่พบสิ่งที่บ่งชี้สิ่งที่น่ากังวลซึ่งยังคงต้องติดตามข้อมูลข่าวสารและความเคลื่อนไหวต่างๆอย่างใกล้ชิดกันต่อเพื่อให้ภารกิจในการรักษาความมั่นคงและการดูแลประชาชนในบริเวณพื้นที่ชายแดนมีความเรียบร้อยและสมบูรณ์มากที่สุด
0: และภายหลังจากที่มีข่าวปลอมนะคะในเรื่องของการเปิดด่านชายแดนที่จังหวัดสระแก้วนะคะทางผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้วก็ได้พาสื่อมวลชนค่ะลงพื้นที่ไปยังพื้นที่จริงนะคะเพื่อเป็นการยืนยันว่าไม่มีการเปิดด่านตามที่เป็นข่าวแต่อย่างใดพร้อมกับแจ้งความดำเนินคดีกับผู้ที่มีการเผยแพร่ข่าวเท็จแล้วค่ะนางสาวรัชดาธดาดีเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้เปิดเผยถึงกรณีที่มีการเผยแพร่ข้อมูลในสื่อสังคมออนไลน์โดยอ้างบอกว่ามีการเปิดด่านอรัญญประเทศที่จังหวัดสระแก้วนะคะเพื่อให้นักเรียนกัมพูชาเข้ามาเรียนหนังสือว่าข้อมูลดังกล่าวนั้นเป็นข่าวเท็จและทำให้ประชาชนเกิดความเข้าใจผิดในสถานการณ์ชายแดนโดยนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยให้ความสำคัญกับการบริหารสถานการณ์ชายแดนกำชับทุกหน่วยงานให้ดำเนินการด้วยความรอบคอบคำนึงถึงความรู้สึกของชนแล้วก็ยึดความมั่นคงของรัฐเป็นหลักและล่าสุดค่ะทางผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้วสั่งการให้ทางรองผู้ว่าราชการจังหวัดพร้อมหน่วยงานด้านความมั่นคงนำสื่อมวลชนลงพื้นที่ที่บริเวณด่านคลองลึกนะคะเพื่อให้มีการตรวจสอบข้อ

0: ท็จจริงในพื้นที่ด้วยตนเองยืนยันบอกว่าไม่มีการเปิดด่านตามที่ปรากฏในสื่อแต่อย่างใดค่ะส่วนการนำสื่อมวลชนลงพื้นที่ครั้งนี้เป็นการดำเนินการอย่างตรงไปตรงมาเพื่อสังคมได้เห็นข้อเท็จจริงไม่ปล่อยให้ข่าวปลอมถูกใช้สร้างความสับสนหรือบิดเบือนมาตรการด้านความมั่นคงของรัฐนอกจากนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้วได้มอบอำนาจให้ฝ่ายกฎหมายเข้าแจ้งความร้องทุกข์กล่าวโทษต่อผู้ใช้บัญชี Facebook ที่เผยแพร่ข้อมูลดังกล่าวที่สถานีตำรวจภูธรคลองลึกในความผิดตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์เรียบร้อยแล้วนางสาวรัชดาย้ำบอกว่ารัฐบาลจะดำเนินมาตรการที่เกี่ยวข้องกับชายแดนไทยกัมพูชาภายใต้หลักความมั่นคงกฎหมายและข้อเท็จจริงไม่ใช่กระแสข่าวลือในสื่อโซเชียลมีเดียผู้ใดที่มีการเผยแพร่ข่าวเท็จจนทำให้ประชาชนเกิดความเข้าใจผิดต้องรับผิดตามกฎหมายอย่างถึงที่สุด
1: นอกจากประเด็นด้านความมั่นคงสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาแล้วนะครับในพื้นที่ของภาคใต้เองก็มีการพูดถึงเรื่องของสถานการณ์ความมั่นคงเช่นกันโดยก่อนการประชุมคณะรัฐมนตรีในเช้าวันนี้นะครับนายกรัฐมนตรีก็มีการเรียกหน่วยงานด้านความมั่นคงทั้งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหมปลัดกระทรวงกลาโหมและเลขาธิการสอบต.เข้ารายงานสถานการณ์จังหวัดชายแดนภาคใต้นะครับที่ล่าสุดนั้นมีการปะทะในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสเป็นเหตุให้ทหารพรานเสียชีวิตขณะที่ที่ปรึกษาคณะกรรมการผู้แทนพิเศษของรัฐบาลย้ำเรื่องของปัญหาชายแดนใต้นั้นต้องเจรจาเพื่อคลี่คลายสถานการณ์พร้อมกับเผยนะครับว่าในเดือนมิถุนายนนี้น่าจะมีการเปิดโต๊ะเจรจารอบใหม่ในวันมูฮัมหมัดนอมัธาที่ปรึกษาคณะกรรมการผู้แทนพิเศษของรัฐบาลในการแก้ปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้กล่าวว่าขณะนี้รัฐบาลกำลังติดตามอย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะเรื่องของการตั้งคณะกรรมการเพื่อดูแลและพัฒนาพื้นที่โดยมีนายเสียศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเป็นประธานแต่ว่ายังไม่ได้เริ่มประชุมเพราะว่าเพิ่งจัดตั้งอีกทั้งนายเสียศักดิ์มีภารกิจต่างประเทศค่อนข้างมากแต่เชื่อว่าหลังจากคณะกรรมการชุดนี้ได้มีการประชุมและวางยุทธศาสตร์การแก้ไขปัญหาชายแดนภาคใต้สถานการณ์น่าจะคลี่คลายในวันมูฮัมหมัดย้ำอีกว่าการเจรจายังมีประโยชน์ซึ่งน่าจะเกิดขึ้นในช่วงปลายเดือนมิถุนายนนี้แต่ว่าคณะกรรมการชุดเล็กคงจะประชุมไปก่อนเพื่อวางกรอบในการเจรจา
2: สิ่งแรกที่ต้องการคือการเจรจาเพื่อสร้างความเข้าใจแล้วก็มีการร่วมมือกันในการที่จะสร้างความปลอดภัยให้กับประชาชนและทุกฝ่ายให้มากยิ่งขึ้นกว่าที่เป็นอยู่ปัจจุบันผมยังคิดว่าน่าจะดีขึ้นถ้าหากได้มีการเจรจาซึ่งเห็นว่าจะมีการเจรจากันในเดือนมิถุนายนนี้ปลายๆแต่ว่าคณะเล็กที่เตรียมการเนี่ยก็เริ่มจะทำการไปประชุมล่วงหน้าก่อนเพื่อจะวางเขาเรียกว่าอะไรวางกรอบของการเจรจาครับ
0: ส่วนแนวทางในการแก้ไขสถานการณ์ในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้โดยเฉพาะนะคะเรื่องของกระบวนการพูดคุยสันติสุขชายแดนใต้ค่ะทางเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติก็ยืนยันนะคะบอกว่ายังคงที่จะเดินหน้าในกระบวนการแม้ว่ายังมีสถานการณ์ความรุนแรงในพื้นที่พร้อมให้ความเชื่อมั่นนะคะว่าเจ้าหน้าที่ยังคงควบคุมสถานการณ์ได้อยู่ค่ะนายชัดชัยบางชวดค่ะเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติหรือว่าสมช.ได้เปิดเผยถึงความคืบหน้าในการพูดคุยสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้โดยระบุว่าณขณะนี้ค่ะกระบวนการได้เริ่มเดินหน้าไปบางส่วนแล้วส่วนรายละเอียดเชิงลึกได้ขอให้เป็นหน้าที่ของนายธนัทสุวรรณนนท์ผู้อำนวยการสำนักข่าวกรองแห่งชาติในฐานะหัวหน้าคณะพูดคุยสันติสุขชายแดนใต้เป็นผู้ชี้แจงทางนี้ยืนยันบอกว่ารัฐบาลยังคงดำรงความมุ่งมั่นและให้ความสำคัญกับนโยบายการพูดคุยสันติสุขอย่างต่อเนื่องส่วนกรณีที่ว่าเหตุรุนแรงที่เกิดขึ้นทีในช่วงนี้จะถูกนำมาใช้เป็นเงื่อนไขในการต่อรองของกลุ่มผู้ก่อเหตุหรือไม่นั้นเรื่องนี้ต้องมีการพิจารณาจากข้อเสนออีกครั้ง

0: หอรัชมงคลสวนหลวงร.9
1: นี่แผนที่หรือเปล่าครับปู
2: ่ใช่แล้วล่ะและเป็นแผนที่ที่ในหลวงรัชกาลที่9ทรงทำขึ้นเองเลยนะพอลงไปสำรวจพื้นที่ต่างๆด้วยพระองค์เองทำให้เป็นแผนที่ที่ละเอียดและอัปเดตกว่าของใครๆเลยล่ะ
1: โหแม่เคยเล่าให้ฟังว่าปู่เคยตามเสด็จพระองค์ด้วยใช่ไหมครับ
2: ใช่ปู่โชคดีมากๆเลยนะเพราะการตามเสด็จครั้งแรกก็เกิดโครงการพระราชดำริโครงการแรกเลยล่ะจำได้แม่นว่าวันนั้นที่บ้านห้วยมงคลอำเภอหัวหินเป็นวันที่ลำบากและทุรกทุเลมากรถล้มแต่พระองค์ก็ไม่สั่งให้เราหยุดหรือถอยเลยล่ะทรงมุ่งมั่นที่จะไปดูแลความเป็นอยู่ของประชาชนจริง
3: ๆไปดูโครงการพระราชดำริโครงการแรกกันไหม
1: จัดไปสิครับ
0: ถนนบ้านห้วยมงคลอำเภอหัวหินพุทธศักราช2510
4: ไม่ได้อยู่เป็นไรไหมหนู
3: ไม่เป็นไรค่ะ
4: ขับยังไงของเองเนี่ยถ้าลูกเขาเป็นอะไรขึ้นมาจะทำยังไงฮะคราวหลังต้องระวังให้มากกว่านี้รู้ไหม
5: ผมขอโทษครับผมไม่ทันเห็นครับหัวหน้าครับผมขอลาออก
4: จะฮะว่ายังไงนะ
5: ผมไม่ไหวแล้วครับเมื่อวานก็ฝนตกจนทำงานไม่ได้วันก่อนพวกเราก็เป็นไข้มาลาเรียไปอีก2คนเราไม่มีทางสร้างถนนนี่ได้หรอกครับ
4: เฮ้ยๆดูสิตรงนี้เขาทำทางแล้วโอ้ยขอบใจนะพ่อหนุ่มลุงหามคนไข้มาตั้งแต่เช้าคิดว่ามันจะตายกลางทางซะแล้ว
5: ถ้ามีคนไข้ก็ต้องหามกันออกมาแบบนี้เลยเหรอครับ
4: ใช่ก็มันมีแต่ทางลากสูงรถรามันก็เข้าไปไม่ได้นะแล้วเวลาจะเอาผักไปขายในเมืองทีนึงก็ต้องขนกัน 2-3 วันนู่นผักเน่าหมดถ้ามีถนนแบบนี้พวกลุงก็จะได้อยู่ดีกินดีกับเขาบ้างแล้วนะขอบใจมากๆเลย
6: ต้องไปขอบคุณในหลวงนะครับท่านดำริให้สร้าง
4: โอ้เป็นพระมหากรุณาที่คุณจริงๆเอาละลุงไปก่อนนะ
5: หัวหน้าจะทำอะไรเหรอครับ

0: ก็เองลาออกแล้วข้าก็ต้องขับเองสิวะ
1: ผมขอโทษครับขอให้ผมทำเถอะครับเอ้าระวังนะจะติดเครื่องแล้ว
2: สมัยก่อนนี้ลำบากจริงๆกว่าจะพัฒนามาจนทุกวันนี้พระองค์น่าจะเหนื่อยมากๆเลยนะคะ
3: ที่จริงทางภาครัฐเขาก็ทำหน้าที่พัฒนาเต็มที่นะส่วนพระองค์ก็ทรงช่วยพัฒนาควบคู่ไปด้วยแต่ก็เป็นเรื่องที่น่าทึ่งมากนะที่คนคนหนึ่งทุ่มเทแก้ปัญหาตามที่ต่างๆจนเป็นโครงการพระราชดำริถึง 4,810 โครงการและทุกโครงการก็เพื่อช่วยเหลือประชาชนทั้งนั้นข้างนอกมีงานประดิษฐ์ของพระองค์ท่านด้วยนะไปดูกันไหมล่ะ
2: ไปค่ะ
4: วันนี้ตื่นเต้นมากที่ได้ไปเห็นโครงการพระราชดำริโครงการแรกของในหลวงรัชกาลที่9ที่เกิดขึ้นที่บ้านห้วยมงคลอำเภอหัวหินซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของโครงการพระราชดำริอีกกว่า 4,000 โครงการและทั้งหมดเป็นโครงการที่ช่วยเหลือประชาชนคนไทยทั้งนั้น
5: แม่ทำอะไรอยู่

0: นหลวงเนี่ยฉันเคยได้ยินแต่ไม่เคยเห็นของจริงเลยเราไปดูกันดีกว่า
1: โอ้ทำไมมันดูแรงแบบนี้เนี่ย
2: กันแก้วหายไปไหน
3: ได้แมวแล้ว
1: กันแก้ว
3: เฮ้ยหยุดหยุดหยุดหยุดหยุดไม่ต้องแห่นางแมวกันแล้ว
4: ทดลองทำฝนนี่มันอีหยังล่ะผู้ใหญ่

0: วัสดีค่ะนักเรียนต้นทางทุกคนนะคะแล้วก็สวัสดีค่ะครูปลายทางแล้วก็นักเรียนปลายทางทุกๆคนด้วยนะคะก็กลับมาพบกับคุณครูดีมในรายวิชาดนตรีอีกแล้วนะคะทีนี้เดี๋ยววันนี้เนี่ยเราจะขึ้นหัวข้อใหม่เป็นในเรื่องของการสร้างสรรค์บทเพลงและอารมณ์ที่ทำให้เราแสดงถึงความรู้สึกที่มีต่อบทเพลงเราสามารถอธิบายบรรยายเพลงที่เราฟังได้เราชอบเพลงนี้เราสามารถบรรยายเนื้อเพลงเนื้อร้องได้และสุดท้ายเนี่ยเราก็จะมีการสร้างสรรค์บทเพลงนั่นคือการให้ลองแต่งบทเพลงสักเล็กน้อยไม่เยอะนะคะลองแต่งเพลงทุกคนเนี่ยแต่งเพลงได้โดยเฉพาะนักเรียนปลายทางก็แต่งเพลงเองได้เหมือนกันนะคะบทเพลงก็จะขึ้นอยู่หลายองค์ประกอบเช่นกันนะคะเดี๋ยววันนี้ครูขอสำรวจก่อนดีกว่าว่าที่ครูให้พวกเราไปเตรียมมาอย่างเช่นให้แต่ละคนไปคิดมาสิว่าเพลงชอบเพลงอะไรเพราะอะไรหนูชอบเพลงนี้ค่ะเพราะอะไรคะเดี๋ยวครูจะถามทีละกลุ่มดีกว่าขอตัวแทนนะคะนักเรียนปลายทางก็ลองบอกคุณครูปลายทางนะคะว่าชอบบทเพลงนี้เพราะอะไรอ่ะเดี๋ยวเริ่มจากกลุ่มนี้ก่อนเลยดีกว่านะคะอ่ะตัวแทนสักหนึ่งคนลองนึกดูนะคะว่าเราชอบเพลงอะไรเพลงอะไรก็ได้นะคะที่หนูฟังบ่อยๆนะคะอ่ะลองดูซิหรือกลุ่มไหนได้ก่อนไหนยกมือเลยกล้าเลยค่ะอ่ะไปขอกลุ่มนี้นะคะ
1: เพลงทางของปุ่นของอะตอมค่ะ
0: เพราะอะไรถึงชอบบทเพลงนี้ค่ะ
1: เพราะว่ามันพอฟังแล้วรู้สึกว่ามันถึงอารมณ์ได้ดีค่ะ
0: แล้วก็ความหมายก็
1: ดี
0: ก็ดีด้วยใช่ไหมคะอ่ะปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะมีกลุ่มไหนอีกมีกลุ่มไหนอีกคะอ่ะลองกลุ่มนู้นค่ะได้ทุกเพลงเลยเพลงที่หนูฟังได้ทุกแนวเพลงเลย
2: เพลง Like Him ของ Taylor ค่ะ
0: ค่ะเพราะอะไรคะ
2: เพราะว่ามันเป็นเพลงที่เกี่ยวกับเนื้อหาของครอบครัวของศิลปินค่ะแล้วก็สื่ออารมณ์ได้ดี
0: สื่ออารมณ์อ่ะปรบมือให้เพื่อนหน่อยมีใครอีกไหมคะกลุ่มไหนอีกต้องครูเชื่อว่านักเรียนทุกคนเนี่ยฟังเพลงทุกคนแต่อาจจะยังรู้สึกว่ามันยังไม่รู้จะเอาเพลงไหนดีใช่ไหมคะไม่เป็นไรอ่ะเดี๋ยวเราเริ่มเข้าสู่บทเรียนกันก่อนเลยนะคะปัจจัยสำคัญต่อการสร้างสรรค์งานดนตรีอารมณ์ความรู้สึกที่มีต่อบทเพลงนะคะจุดประสงค์ในวันนี้นะคะเราก็จะอธิบายปัจจัยสำคัญที่มีผลต่อการสร้างสรรค์บทเพลงได้นะคะนักเรียนก็สามารถสร้างสรรค์บทเพลงในจินตนาการของตัวเองเรียบเรียงใหม่ขึ้นด้วยความไพเราะนะคะแล้วก็บรรยายอารมณ์ของบทเพลงที่ฟังได้หรือตอนที่ครูให้แต่งเพลงเนี่ยเพื่อนๆก็จะสามารถที่จะอธิบายว่ากลุ่มนี้แต่งเพลงเกี่ยวกับแนวเพลงแนวไหนเกี่ยวกับอะไรความหมายเขาพูดถึงอะไรแล้วก็จะสามารถบรรยายได้นั่นเองนะคะการบรรยายความรู้สึกหรือการแสดงความคิดเห็นซึ่งเดี๋ยวพวกเราจะได้ลองปฏิบัติกันแล้วก็ได้แสดงความคิดเห็นต่อการที่เพื่อนเนี่ยนำออกมาร้องเพลงให้พวกเราฟังแล้วก็จะได้แสดงความคิดเห็นนะคะเดี๋ยววันนี้ครูมีบทเพลงนักเรียนน่าจะเคยฟังหรือไม่เคยฟังก็เดี๋ยวลองดูนักเรียนปลายทางนะคะลองฟังเพลงที่ครูนำมาแล้วลองดูซิว่าเพลงนี้มันเกี่ยวความหมายว่าอย่างไรเป็นเพลงประมาณไหนเดี๋ยวลองฟัง

ก็ขอขอบคุณสื่อวิทยทัศน์ที่ให้นักเรียนได้รับชมกันด้วยนะคะอ่ะทีนี้ลองให้นักเรียนดูอีกหนึ่งเพลงเหมือนกันลองดูซิว่าเป็นอย่างไร

0: ありがとう。
1: ก็ขอขอบคุณสื่อวีทัศน์นะคะให้นักเรียนได้รับชมกันนะคะอ่ะทีนี้นักเรียนลองวิเคราะห์นิดนึง2เพลงเมื่อกี้ที่ฟังคือเพลงเดียวกันไหมคะเพลงเดียวกันอะไรที่แตกต่างกันดนตรีนักเรียนประธานคิดว่ายังไงคะคิดว่าเป็นเพลงเดียวกันไหมแล้วก็ดนตรีแตกต่างกันดนตรีแรกเป็นยังไง
2: น
1: ุ่
2: มนวล
1: นุ่มนวลแล้วดนตรีที่สองเป็นไงคะดนตรีแรกเขาก็จะมีการเพิ่มเสียงประสานเข้าไปเห็นไหมคะเขาจะมีนักร้องอยู่4คนมีการสอดแทรกเสียงประสานเข้าไปให้เพลงแบบผ่อนคลายไพเราะมากขึ้นส่วนเพลงนี้เป็นยังไงนะคะเพลงที่สองเป็นยังไงมันมันจริงหรือเปล่าคะมันจริงเนาะก็คือ เพลงที่เรียนได้ฟังเพลงเขาจะมีความแตกต่างกันด้วยดนตรีแต่เป็นดนตรีสดทั้งคู่แค่มีลักษณะการเอามาเล้นเอามาทำขึ้นเรียบเรียงขึ้นใหม่ที่แตกต่างกันแต่เหมือนเนื้อเพลงเหมือนเดิมเลยซึ่งเดี๋ยวเราก็จะได้ปฏิบัติกันนะคะต่อไปนักเรียนจดลงไว้นิดนึงสิ่งที่ควรคำนึงในการบรรยายความ

รู้สึกนะคะสิ่งที่ควรคำนึงในการบรรยายความรู้สึกที่มีต่อบทเพลงนะคะนักเรียนปลายทางก็เดี๋ยวจดลงไปนิดนึงนะคะ

อ่ะโอเคผ่านไปนะคะ1ก็คือคำร้องในบทเพลงนะคะก็คือคำร้องสื่อถึงเรื่องราวในบทเพลงนั้นๆจุดเริ่มต้นถึงจุดจบที่มาที่ไปแล้วก็ความสวยงามนะคะในการประพันธ์ความสอดคล้องและความสัมผัสของเนื้อร้องหรือคำร้องนั่นเองนะคะ

ต่อไปนะคะเป็นองค์ประกอบในบทเพลงนักเรียนก็จะต้องมีทำนองเพลงสื่อถึงอารมณ์ต่างๆนะคะและก็สื่อสารได้ง่ายโดยบวกเข้ากับคำร้องทำให้เนื้อเพลงเนี่ยยิ่งสวยงามมากขึ้นเช่นเป็นเพลงที่สนุกสนานล่าเริงหรือโศกเศร้าอ่อนหวานท้อแท้หรือสิ้นหวังนะคะทำนองก็จะให้พวกเราเนี่ยเลือกมาเลยว่าจะเลือกเป็นทำนองแบบไหนเอาทำนองเพลงอะไรมาใส่ในคำร้องใหม่ที่เราจะคิดค้นประดิษฐ์ขึ้นมานั่นเองเอาให้คล้องจองกันนะคะ

ต่อไปนะคะก็จะเป็น3นะคะคุณภาพของเสียงในบทเพลงนะคะเสียงเกิดจากแหล่งกำเนิดต่างๆที่เราเคยเรียนไปแล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นเสียงร้องหรือเสียงเครื่องดนตรีหรือการบรรเลงวัสดุต่างๆที่นำมาใช้ทำเครื่องดนตรีนะคะรวมถึงปัจจัยต่างๆทั้งเครื่องเสียงและสถานที่นะคะคุณภาพนี้ก็สำคัญเลยนะคะในการร้องเพลงนะคะคุณภาพเสียง

อ่ะผ่านไหมคะผ่านนะคะนักเรียนปลายทางผ่านไปพร้อมกันนะคะอ่ะต่อไปเรามาดูเรื่องในเรื่องของจินตนาการในการสร้างสรรค์บทเพลงนะคะการสร้างบทเพลงแต่ละบทเพลงเนี่ยผู้ประพันธ์หรือผู้แต่งเนี่ยจะต้องมีเทคนิคในต่างๆในการสร้างสรรค์นะคะเพราะต้องใช้จินตนาการในการแต่งเพลงก็เดี๋ยวนักเรียนทุกคนเนี่ยก็จะได้ใช้จินตนาการแล้วนึกถึงอะไรนึกถึงอะไรในตอนนี้เราจะลองจินตนาการดูซิแล้วเราก็จะมาเรียบเรียงเป็นคำร้องเขียนเป็นเนื้อร้องออกมาก่อนแล้วเราค่อยไปใส่ทำนองเอานะคะเดี๋ยวเราจะได้ลองสร้างจินตนาการขึ้นมานะ

ผ่านนะคะทีนี้จินตนาการมันก็จะมีย่อยออกมาอีกนั่นคือการใช้การบรรเลงการบรรเลงอย่างเดียวนะคะก็คือถ้าเป็นดนตรีไทยเนี่ยก็จะเป็นเรียกว่าเพลงหน้าผ้าหรือเพลงโหมโรงเพลงเรื่องแต่ถ้าทางดนตรีสากลก็จะเรียกว่าการโซโล่เดี่ยวแม้โซโล่ได้หลายเครื่องดนตรีเลยนะคะคือการบรรเลงเดี่ยวที่ไม่ต้องมีการร้องนั่นเองนะคะ

อ่ะผ่านไหมคะผ่านต่อไปก็2นะคะก็จะเป็นเพลงที่มีการประกอบแบ่งเป็น2วิธีได้แก่นะคะการสร้างสรรค์ทั้งบทร้องและทำนองแล้วก็หรือการแต่งทำนองแล้วเนื้อร้องมาใส่ในการขับร้องที่เป็นของเก่านะคะเหมือนเราทำนองมา1ทำนองอย่างนี้แล้วก็แต่งเนื้อเพลงใส่เข้าไปใหม่เป็นเพลงสั้นๆง่ายๆที่เราสามารถจำได้ร้องได้จำได้ง่ายนะคะ

ค่ะนะคะอันสุดท้ายแล้วต่อไปนะคะคือการถ่ายทอดเมื่อเราเขียนหรือแต่งเนื้อเพลงหรือทำนองได้ทำนองแล้วเนี่ยเราก็ต้องถ่ายทอดความคิดเรื่องราวในบทเพลงนะคะก็คือความรู้สึกต่างๆเพื่อจะสื่อให้ผู้ฟังเนี่ยเข้าใจว่าเราเนี่ยจะต้องการถ่ายทอดออกมาในรูปแบบใดเป็นเพลงความรู้สึกที่มีเศร้ารู้สึกดีใจรู้สึกเหงาหรือรู้สึกตื่นเต้นนั่นเองนะคะ

ผ่านไหมคะอ่ะเดี๋ยวก่อนที่เราจะไปเริ่มทำกันเริ่มแต่งเพลงเดี๋ยวครูจะให้ลองดูเพลงอีกเพลงหนึ่งที่เขาจะได้ลองดูซิว่าเพลงนี้เขาแต่งมาสื่อถึงอะไรอ่ะลองดูนะคะลองฟังดู

ขอขอบคุณสื่อวิดิทัศน์อาเซียนเขาแต่งขึ้นเพื่ออะไรคะเพลงนี้ได้ยินแว่วๆของอาเซียนนะคะอ่ะทีนี้ต่อไปเราไม่ต้องจดแล้วนะคะเดี๋ยวครูจะให้เริ่มเนี่ยกิจกรรมสร้างสรรค์บทเพลงนะคะทีนี้เนี่ยเดี๋ยวครูจะลองให้เราดูก่อนนะคะว่าการสร้างสรรค์บทเพลงก็คือการคิดองค์ประกอบคิดเนื้อเรื่องคิดคำร้องคืออย่างแรกเราต้องมีจินตนาการก่อนที่ครูบอกไปจินตนาการตอนนี้เราอยู่ในห้องนี้หรือเราทำอะไรกินเล่นกีฬาหรือทำอะไรก็ได้ที่เป็นกิจกรรมที่เราชอบลองคิดแล้วแต่งเป็นคำร้องของตัวเองขึ้นมาอ่ะใครเคยฟังเพลงนี้บ้าง ABC Songเชื่อว่าทุกคนในห้องนี้ต้องเคยฟัง ABC ตั้งแต่เด็กนักเรียนปลายทางก็น่าจะเคยฟังนะคะ ABC เคยฟังไหม A B C D E F G ถูกไหมเคยฟังหรือว่าเราก็จะเคยได้ยินเป็น Twinkle Twinkle Little Star ใช่ไหมคะเห็นไหมเขาก็จะเอามาใส่คำร้องใหม่นั่นเองนะคะอ่ะทีนี้เดี๋ยวครูจะให้พวกเราเนี่ยลองแต่งตัวอย่างเพลงแต่ว่าใช้ทำนอง A B C มาใส่เพราะเราจะนึกได้ง่ายสุดเพลงนี้เพราะว่าเราเคยฟังมาตลอด A ดื้อดื้อดื้อเราฮัมเป็นเพลงก็ได้เลยดื้อดื้อดื้อดื้อดื้อดื้อใช่ไหมคะอ่ะทีนี้บทเพลงนี้ครูลองแต่งมาให้พวกเราฟังก่อนเดี๋ยวจะให้พวกเราลองเขียนเนื้อแบบนี้ขึ้นมาเดี๋ยวครูจะร้องให้ฟังฟังได้ก็ฟังฟังไม่ได้ก็ฟังนะคะ

ให้พวกเราสุดแสนชื่นใจเลยนะคะปรบมือให้หน่อยค่ะเดี๋ยวจะให้เวลานะคะลองดูซิว่าห้องนี้เนี่ยจินตนาการอะไรขึ้นมาได้บ้างแล้วลองแต่งเขียนเนื้อเพลงก่อนเอาสัก4บรรทัดก็ได้อย่างน้อยเนี่ยได้หัวก็ยังดีดือดือดือดือดือดือดือแค่นี้ก่อนก็ได้อะลองดูซิว่าเดี๋ยวให้เวลานักเรียนปลายทางเหมือนกันนะคะลองคิดเนื้อเพลงมาแล้วเดี๋ยวครูจะเดินดูอะเริ่มเลยค่ะลงมือทำ

0: โอเคค่ะเสร็จยังคะนักเรียนปลายทางเสร็จหรือยังลองเอาสัก1ประโยคสัก2ประโยคก่อนก็ได้นะคะเอาเป็นพอเรารู้เฉยๆนะคะนักเรียนปลายทางเดี๋ยวนักเรียนต้นทางเนี่ยเสร็จกันแล้วในบางกลุ่มนะคะบางกลุ่มแต่งจบเลยนะคะเดี๋ยวจะขอให้แต่ละกลุ่มเนี่ยร้องให้ฟังดีกว่านั่งร้องอยู่ที่กลุ่มนั่นแหละไม่ต้องออกมาก็ได้นะคะร้องให้เพื่อนๆฟังน้องแล้วร้องทั้งกลุ่มหรือใครจะโชว์เดียวได้โอเคเดี๋ยวให้กลุ่มนี้ก่อนดีกว่านะคะเดี๋ยวนักเรียนปลายทางอ่ะโชว์เดียวก็ออกมาเลยค่ะคนเดียวเอาข้างหน้าเลยมามาเลยค่ะมาเลยเดี๋ยวเลยก็ได้โชว์ไปเลย
1: อันนี้มีสองประทัดนะครู
0: โอเคค่ะร้องเตาที่ร้องได้เด็กๆฟังเพื่อนนะคะ อ่ะเริ่มเลยค่ะ
2: ต้องมีชื่อเพลงไหม
0: ไม่ร้องค่ะไปเลย
3: เรากลุ่มต้องมาเรียนดนตรีจังสุขีและลาเรื่องใจเพราะพวกเรานั้นชอบการเรียนตั้งใจเขียนและขยันมันเพียร
0: เห็นไหมเก่งมากจบมือเพื่อนหน่อยได้เลยมีกลุ่มไหนอีกกลุ่มไหนคะเอากลุ่มนี้ลองกลุ่มนี้อ่ะมาโชว์ตัวหน่อยเก่งมากนะคะใช้เวลานิดเดียวแต่งได้ทันทีก็สุดยอดแล้วมาเอามาก็ได้ค่ะหยิบออกมาเดี๋ยวอีกสักกลุ่มหนึ่งลองดูซิว่ากลุ่มไหนดีค่ะ

0: โอเคปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะโอเคเดี๋ยววันนี้เอาไว้2กลุ่มเดี๋ยวให้กลับไปแต่งต่อเป็นการบ้านแล้วกันนะคะนักเรียนปลายทางก็กลับไปแต่งต่อแล้วก็ให้คุณครูปลายทางฟังให้เพื่อนๆฟังว่าเป็นยังไงบ้างอ่ะสำหรับวันนี้ใครมีอะไรคำถามไหมคะเดี๋ยวครั้งถัดไปเนี่ยเราจะเรียนกันในเรื่องอาชีพและบทบาทของดนตรีก็จะมีอาชีพเกี่ยวกับดนตรีมากมายที่ทำให้เรามารู้จักกันนะคะนักเรียนคนไหนมีคำถามไหมเดี๋ยวให้กลับไปแต่งต่อเป็นการบ้านนะคะอ่ะสำหรับวันนี้สิ่งที่เราต้องติดค้าของสัปดาห์ถัดไปครั้งถัดไปนะคะก็จะเป็นใบความรู้แล้วก็ใบงานนะคะเรื่องอาชีพและบทบาทของดนตรีนะคะอ่ะสำหรับวันนี้คุณครูฝากไว้เพียงเท่านี้ขอบคุณค่ะ
1: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
2: รายได้เสริมให้กับครอบครัว
3: ก็รู้สึกขั้นดื่มกับเวลาตื่นขึ้นมาก็จะเป็นปวดหัวเนาะแล้วก็สุขภาพเฮากับบ่ว่านั่นปานใดแต่ขั้นบ่กินเนี่ยก็รู้สึกว่ามีกำลังมีหยังดีกว่าเก่าแท้
2: โครงการนี้เป็นแบบอย่างที่ดีแก่เยาวชนสร้างผลสัมฤทธิ์เชิงประจักษ์ให้ชุมชนมีสถิติการทะเลาะวิวาทและอุบัติเหตุจากเมาแล้วขับน้อยลงรวมทั้งสุขภาพร่างกายจิตใจที่ดีขึ้นอีกด้วย
4: ที่รพสตเนี่ยกลุ่มคนที่มาด้วยอุบัติเหตุเพราะเมาเหล้าเนี่ยเมาแล้วขับมันลดลงในเรื่องของ

0: ทะเลาะวิวาทในชุมชนก็ลดลงด้วยนะคะ
1: ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะครับที่มีโครงการนี้เข้ามาอย่างเยาวชนอย่างเรานี่ก็มีส่วนร่วมในการที่จะทำตามในช่วงระยะเวลาเข้าพรรษาครับ3เดือนก็อยากให้ทุกคนงดเหล้าเข้าพรรษาครับ
2: จากจุดเล็กๆที่นำเอาคุณธรรมด้านการยึดมั่นในคำสัตย์ไปถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัดและสม่ำเสมอนี้ทำให้ชุมชนตำบลบ้านเหล่าได้ล้อมรั้วที่แข็งแกร่งเพื่อป้องกันคนในครอบครัวด้วยคุณธรรมให้ยึดถือปฏิบัติแต่สิ่งที่ดีไม่หลงมัวเมาในอบายมุขและพร้อมเป็นต้นแบบในการขยายคุณงามความดีนี้กระจายออกสู่สังคมต่อไป
3: ถ้าเรางดเหล้าไม่ว่าจะเป็นช่วงเข้าพรรษาและออกพรรษาได้เป็นเรื่องที่ดีต่อเรื่องการเงินค่าใช้จ่ายและเป็นเรื่องที่ดีต่อปัญหาต่างๆเช่นปัญหาอุบัติเหตุปัญหาเรื่องสุขภาพต่างๆที่จะตามมาครับ

0: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186-200ช่อง186-191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192-194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195-197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 ถึง 10:40 หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม 186-200
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: Great. That sweater looked very good on you. I like it. Okay, very good. All right. Next one, really, ring the bell. Good one. นักเรียนปลายทางสามารถฝึกการใช้ประโยคร่วมกับเพื่อนๆต้นทางได้นะครับโอเค What can you say
1: Is a Lucy expensive Bini I can't buy it
0: Okay congratulations correct excellent It's a really expensive Ever say expensiveBeanie. I can't buy it. Yeah, it's a really, really expensive beanie. I can't buy it. Next one, the last one. Ring the bell. Ring the bell. Ring the bell. Okay, good four.
2: This
0: concert.
2: Concert is complete.
0: Completely. Completely.
2: Completely
0: free.
2: You don't have to pay.
0: Okay, exactly. This concert is completely free. You don't have to pay because it's completely free. 100% free. You don't need to pay it.Okay, so it's all about the worksheet number 11. For a student watching on the LTV, คุณทิชเชอร์อยากรบกวนคุณครูปลายทางนะครับแจกใบงานที่11ของนักเรียนได้เลยนะครับซึ่งใบงานจะมีชื่อว่า Intensifier ซึ่งใบงานนี้จะเป็นการอ่านแต่ละสถานการณ์และ underline the correct answer for each อ่านสถานการณ์และ underline Intensifier ให้ตรงตามสถานการณ์ที่กำหนดให้นะครับAll right, so how long do you want to do this exercise? 3 or 5 minutes? 5 minutes, okay. All right, so after 5 minutes, we are going to take a look at the answers together. ที่ช่วยให้เวลา5 นาทีสำหรับการทำกิจกรรมนี้นะครับ Let's do it.

คำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับมัธยมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ทางช่องดาวเทียมหมายเลข 192-194 ออกอากาศเวลา 8:30 น.ถึงเวลา 14:30 น.สามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.thผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเวลาในการเรียนแต่ละวันแต่ละวิชาให้เหมาะสมควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ออกกำลังกายหรือทำงานอดิเรกที่เป็นประโยชน์ผู้ปกครองและบุตรหลานปรึกษาหารือร่วมกันในการจัดเวลาเรียนตามตารางให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนดThank you.

0: กระทรวงวัฒนธรรมโดยศูนย์คุณธรรมองค์การมหาชนร่วมกับองค์กรภาคีเครือข่ายทางสังคมภาคส่วนต่างๆขยายผลการขับเคลื่อนคุณธรรมตามแนวทางแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติฉบับที่1พ.ศ. 2559ถึง2564สู่การปฏิบัติผ่านกระบวนการขับเคลื่อนคุณธรรมเชิงพื้นที่จังหวัดส่งเสริมคุณธรรมนำร่องในปี2563จำนวน4จังหวัดครอบคลุม4ภูมิภาคได้แก่ภาคเหนือจังหวัดเชียงรายภาคตะวันออกเฉียงเหนือจังหวัดอุดรธานีภาคกลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและภาคใต้จังหวัดสุราษฎร์ธานีเพื่อพัฒนาสู่เป้าหมายการเป็นจังหวัดคุณธรรมต่อเนื่อง3ปีปีที่1มุ่งเน้นการเชื่อมโยงเครือข่ายสร้างการมีส่วนร่วมกำหนดอัตลักษณ์คุณธรรมของภาคจังหวัดจะทำแนวทางและตั้งกลไกการขับเคลื่อนปีที่2เน้นการขับเคลื่อนสู่การปฏิบัติให้เกิดเป็นรูปธรรมในทุกเครือข่ายปีที่3ถอดบทเรียนเพื่อยกระดับเป็นแหล่งเรียนรู้และขยายผลจังหวัดอื่นๆต่อไปในปี2563จังหวัดเชียงรายนำโดยรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดและภาคีเครือข่ายได้เริ่มต้นขับเคลื่อน
1: สิ่งที่เราขับเคลื่อนก็คือปัญหาที่เราอยากจะแก้ความดีที่เราอยากจะทำกว่าจะมาเป็นชุมชนคุณธรรมเกิดจากความสามัคคีความมีวินัยของคนในชุมชนทำให้ชุมชนมีความมั่นคงเกิดความมั่งคั่งและส่งผลถึงการพัฒนาที่ยั่งยืนสืบต่อไป
0: จากการเชื่อมโยงเครือข่ายทางสังคมสร้างการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนเพื่อค้นหาข้อมูลสถานการณ์ต้นทุนคุณธรรมในพื้นที่มีการทำบันทึกความร่วมมือด้านวิชาการสนับสนุนการขับเคลื่อนจังหวัดคุณธรรมกับสถาบันการศึกษา5องค์กรการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อหาแนวทางการขับเคลื่อนและแก้ไขปัญหาร่วมกันของแต่ละเครือข่ายการพัฒนาศักยภาพแกนนำเครือข่ายผ่านการอบรมวิทยากรส่งเสริมคุณธรรม2รุ่นจำนวนกว่า200คนเกิดการจัดตั้งกลไกคณะทำงานในแต่ละเครือข่าย13เครือข่ายได้แก่เครือข่ายด้านศาสนาเครือข่ายชุมชนคุณธรรมเครือข่ายเกษตรคุณธรรมเครือข่ายเด็กและเยาวชนคุณธรรมเครือข่ายท้องถิ่นคุณธรรมเครือข่ายศิลปินพื้นบ้านคุณธรรมเครือข่ายสถานศึกษาคุณธรรมเครือข่ายส่วนราชการคุณธรรมเครือข่ายอำเภอคุณธรรมเครือข่ายสาธารณสุขคุณธรรมเครือข่ายสื่อคุณธรรมเครือข่ายประชาสังคมคุณธรรมเครือข่ายธุรกิจคุณธรรมนำสู่การประกาศเจตนารมณ์ร่วมกันในงานสมัชชาคุณธรรมจังหวัดเชียงรายจัดขึ้นภายใต้แนวคิดเชียงรายเมืองแห่งคุณธรรมนำพาประชาชนอยู่เย็นเป็นสุขเมื่อวันที่21สิงหาคม2563ณจังหวัดเชียงราย
2: จังหวัดเชียงรายเนี่ยเรามีลักษณะพิเศษก็คือเป็นเมืองชายแดนนะครับในการขับเคลื่อนสถานการณ์คุณธรรมถึงแม้ว่าจะเป็นเมืองชายแดนเนี่ยแต่ก็มีเครือข่ายคุณธรรมเนี่ยจำนวนมากนะครับ
0: มีองค์กรเครือข่ายทางสังคม13เครือข่ายร่วมประกาศเจตนารมณ์ความร่วมมือ213หน่วยงานผู้เข้าร่วมงานจากทุกภาคส่วน575คนหน่วยงานร่วมจัดแสดงผลงานการส่งเสริมคุณธรรม47หน่วยงานได้ข้อสรุปที่จะขับเคลื่อนคุณธรรมเป้าหมายเชิงพฤติกรรมที่เป็นอัตลักษณ์คุณธรรมร่วมของจังหวัดเชียงรายได้แก่สร้างจิตสำนึกส่วนรวมต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมร่วมแก้ปัญหาพฤติกรรมเสี่ยงในเด็กและเยาวชนสร้างวินัยจราจรและคุณธรรมเป้าหมายตามบริบทของหน่วยงานนอกจากนี้ยังได้ถอดบทเรียนชุมชนหน่วยงานองค์กรต้นแบบด้านคุณธรรมที่เข้าร่วมการและดำเนินการเป็นรูปธรรมในรูปแบบวิดิทัศน์เพื่อเป็นตัวอย่างในการเผยแพร่ขยายผล14กรณีตัวอย่างผลสำเร็จของการขับเคลื่อนจังหวัดส่งเสริมคุณธรรมในปีแรกชุมชนองค์กรหน่วยงานทุกภาคส่วนในจังหวัดเกิดความตื่นตัวลุกขึ้นมาแสดงพลังความร่วมมือพร้อมที่จะขับเคลื่อนคุณธรรมทั้งในองค์กรและสนับสนุนการขับเคลื่อนคุณธรรมให้บรรลุเป้าหมายประชาชนมีพฤติกรรมที่สะท้อนคุณธรรมที่เป็นอัตลักษณ์ของจังหวัดสู่การเป็นจังหวัดคุณธรรมต่อไป

0: การใช้รถยนต์ซึ่งเป็นของทางราชการแต่ว่าพวกเรายังเอาไปใช้ส่วนตัวอย่างเช่นไปตรวจราชการแวะไปไหว้พระแค่5โลนะครับ5โลน้ำมันหลวงกลับไปอีก5โลก็น้ำมันหลวงอย่างนี้ไม่ได้นะครับอย่างนี้ไม่ได้นะครับ
1: ก่อนการประชุมงานทุกครั้งสรรพากรภาค10จะทำหน้าที่เล่าถึงคุณธรรมอันพึงประสงค์ของคนสรรพากรเพื่อให้ผู้บริหารในแผนกต่างๆได้ทบทวนบทบาทและหน้าที่ที่ต้องอาศัยคุณธรรมด้านความซื่อสัตย์เป็นที่ตั้งจากนั้นก็จะนำข้อมูลนี้ไปถ่ายทอดต่อให้บุคลากรภายในแผนกตามโครงการพี่สอนน้อง
0: เราได้เริ่มการกับเครื่ององค์กรคุณธรรมอย่างจริงจังนะครับด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจโดยมุ่งไปที่ของการซื่อสัตย์โปร่งใสก็จะประกอบด้วย3ประการด้วยกันประการแรกนะครับก็คือกฎหมายต้องเป็นกฎหมายที่ดีประการที่2วิธีการทำงานต้องเป็นวิธีการที่ดีและที่สำคัญที่สุดที่ท่านได้พูดถึงตรงนี้ก็คือค่ายการสรรพากรต้องเป็นคนดีซื่อสัตย์สุจริตเพราะนั้นเราจึงมีโครงการเกี่ยวกับพี่ช่วยน้อง
1: พี่สอนน้องหมายถึงการบอกเล่าประสบการณ์การทำงานตัวอย่างการทำงานด้วยความซื่อตรงหรือตัวอย่างของการทำงานที่ผิดพลาดจนเกิดความเสียหายการสอนให้ละอายและเกรงกลัวต่อบาป
2: ทั้งพี่สอนน้องเนี่ยนะครับอย่างแรกเลยก็คือได้ความรู้เกี่ยวกับกรมสรรพากรที่จะนำมาใช้ในการปฏิบัติงานของเราได้รวมถึงประสบการณ์ทั้งด้านบวกแล้วก็ด้านลบซึ่งตัวนี้เราจะเอามาใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องและเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานต่อไปครับ
1: ทั้งหมดนี้ถูกตีออกมาเป็นการพูดคุยผ่านเสียงตามสายรวมทั้งการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ทำงานก็จะสอดแทรกเรื่องราวของความซื่อตรงนี้เข้าไปในบทสนทนาอยู่เสมอและกลายเป็นเรื่องที่ทุกคนในองค์กรรับรู้เข้าใจและก้าวไปในแนวทางแห่งความซื่อสัตย์ด้วยกัน
3: ประมาณ 70% ความคิดเห็นที่ระเบิดจากข้างในของคนในองค์กรส่วนใหญ่อยากเห็นข้าราชการทุกคนเป็นคนดีแล้วมาทำงานตรงเวลาเราก็เลยหยิบประเด็นนี้ขึ้นมาทำสมุดความดีให้แต่ละคนดีกว่าเราดูว่าใน1เดือนเราวัดกันเลยมีใครมาทำงานตั้งแต่เช้าตรู่อาจจะได้หัวใจดวงใหญ่หน่อยใครมาทำงานแบบใกล้ๆเวลาเต็มทีด้วยใจอาจจะเล็กหน่อยแต่ให้เขาติดด้วยตัวเขาเองในสมุดความดีของเขาเล่มเล็กๆคนเราจะเป็นคนดีได้ไม่ใช่ว่าจะมาจากทุกคนสอนมันต้องมาจากข้างในของตัวเขาเองนะคะ
4: ประเมินตนเองเป็นความซื่อสัตย์ที่ออกมาจากข้างในและยั่งยืนและสามารถปฏิบัติได้จริงนี่ก็คือสมุดความดีของพวกเราชาวสรรพากรภาค10ค่ะ
1: สมุดหัวใจแห่งความดีเป็นเครื่องมือชิ้นล่าสุดที่เป็นการระเบิดพลังจากภายในของคนสรรพากรเรื่องของการปฏิบัติงานตรงต่อเวลาภายใต้คุณธรรมความซื่อสัตย์ที่ทุกคนร่วมกันออกแบบขึ้นเพื่อให้คะแนนความดีของตนเองประเมินผลและชื่นชมดอกผลแห่งความซื่อสัตย์ด้วยตัวเอง

พระภาคเจ้าพระองค์ใดตรัสไว้ดีแล้วสุปฏิปันโนยัสสะภะคะวะโตสาวกสังโฆพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์ใดปฏิบัติดีแล้วตาม

อภิปูชยามาข้าพเจ้าทั้งหลายขอบูชาอย่างยิ่งซึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นพร้อมทั้งพระธรรมพร้อมทั้งพระสงฆ์ด้วยเครื่องสักการะทั้งเหล่านี้ที่ข้าพเจ้าทั้งหลายยกประดิษฐานไว้แล้วตามสมควรสาธุโนพันเตภควาสุจิระปรินิพุตโตปิข้าแต่พระองค์ผู้เจริญดังข้าพเจ้าทั้งหลายขอประทานวโรกาสขอพระผู้มีพระภาคเจ้าแม้ปรินิพพานนานแล้วปัจฉิมาชนะตานุกรรมปะมานาสาทรงมีพระหฤทัยอนุเคราะห์แก่ประชุมชน

โปรดทรงรับเครื่องสักการะเหล่านี้อันเป็นบรรณาการของคนยากธรรมหากังทีขรตังหิตายะสุขายะ

อะระหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นพระอรหันต์ดับเพลิงกิเลสเพลิงทุกข์สิ้นเชิงตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิข้าพระเจ้าอภิวาทพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานสวากขาโตภควตาธัมโมพระธรรมเป็นธรรมที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ดีแล้วธัมมังนมัสสามิข้าพระเจ้านมัสการพระธรรมสุปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าปฏิบัติดีแล้วสังฆังนมามิข้าพระเจ้าขอนอบน้อมพระสงฆ์นะโมตัสสะภะคะวะโตขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นอรหะโตซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสสัมมาสัมพุทธัสสะตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองนะโมตัสสะภะคะวะโตขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นอรหะโตซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสสัมมาสัมพุทธัสสะตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองนะโมตัสสะภะคะวะโตขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระนั้นอรหะโตซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสสัมมาสัมพุทธัสสะตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองโยโสตถาคโตพระตถา

เป็นผู้ตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองวิชชาจารณสัมปันโนเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยวิชชาและจารณะสุขโตเป็นผู้เสด็จไปแล้วด้วยดีโลกวิทูเป็นผู้รู้โลกอย่างแจ่มแจ้งอนุตตโรปุริสธรรมสารถีเป็นผู้สามารถฝึกบุรุษที่สมควรฝึกได้อย่างไม่มี

ปะชังสะเทวมนุษย์สังสะยังอภิญญาสัจฉิกัตตวาปะเวเทสิพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์ใดได้ทรงทำความดับทุกข์ให้แจ้งด้วยพระปัญญาอันยิ่งเองแล้วทรงสั่งสอนสัตว์โลกนี้พร้อมทั้งเทวดามารพรหมและหมู่สัตว์พร้อมทั้งสมณะพราหมณ์พร้อมทั้งเทวดาและมนุษย์ให้รู้ตามโยธรรมังเทเสสิพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์ใดทรงแสดงธรรมแล้วอาทิกัลยานา

สัตถังสัพยัญชนะังเกวะละปะริปุณณังปะริสุทธังพรหมจ

ชาโดยยิ่งซึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นตะมหังภควันตังสิระสานมามิข้าพระเจ้าขอนอบน้อมพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นดู

และให้ผลได้ไม่จำกัดการเอหิปัสสิโกเป็นธรรมที่ควรกล่าวกับผู้อื่นว่าท่านจงมาดูเถิดโอปนายิโกเป็นธรรมที่ควรน้อมเข้ามาใส่ตัวปัจจัตตังเวทิตัพโพวินยูหิเป็นธรรมที่ผู้รู้พึงรู้ได้เฉพาะตนตะมะหังธรรมังอภิปูชยามิข้าพเจ้าบูชาโดยยิ่งซึ่งพระธรรม

โคพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าหมู่ใดปฏิบัติดีแล้วอุชุปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าหมู่ใดปฏิบัติตรงแล้วยายะปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าหมู่ใดปฏิบัติเพื่อรู้ธรรมเป็นเครื่องออกจากทุกข์แล้วสามีจิปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าหมู่ใดปฏิบัติสมควรแล้วยะทิทางได้แก่บุคคลละ

คู่แห่งบุรุษสี่คู่นับเรียงตัวบุรุษได้แปดบุรุษเอสะภะคะวะโตสาวกสังโฆนั่นแหละพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าอาหุนายโยเป็นผู้ควรแก่สักการะที่เขานำมาบูชาปาหุนายโยเป็นผู้ควรแก่สักการะที่เขาจัดไว้ต้อนรับ

เป็นผู้ควรรับทักษิณาทานอัญชลิกรณีโยเป็นผู้ควรทำอัญชลีอนุตตรังปุญญักเขตตังโลกัสสะเป็นเนื้อนาบุญของโลกไม่มีนาบุญอื่นยิ่งกว่าตะมะหังสังฆังอภิปูชยามิข้าพระเจ้าบูชาโดยยิ่งซึ่งพระสงฆ์หมู่นั้นตะมะหังสังฆังสิรสานมามิข้าพระเจ้านอบน้อมพระสงฆ์หมู่นั้นด้วยเสียงกล่าวพุทธโธสุสุทธโธกรุณามหันนโวพระพุทธเจ้าผู้บริสุทธิ์มีพระกรุณาดุจห้วงมหันนบโยจันตะสุทธัพพรยานโลจโนพระองค์ใดมีตาคือญาณอันประเสริฐหมดจดถึงที่สุดโลกัสสะปาปูปะกิเลสคาตะโกเป็นผู้ฆ่าเสียซึ่งบาปและอุปปะกิเลสของโลกวันทามิพุทธังอะหะมาทะเรนะตังข้าพระเจ้าไหว้พระพุทธเจ้าพระองค์นั้นด้วยความเคารพธัมโมปะทีโปวิยตัสสะสัตถุโนพระธรรมของพระศาสดาพระองค์นั้นเปรียบเหมือนดวงประทีปโยมัคคะปากามะตะเพทะพินนะโกจำแนกประเภทคือมรรคผลนิพพานส่วนใด

ผู้นั้นด้วยความเคารพอิเจวะเมกันตะพิปูชนายะกังวัตถุตะยังวันทะยะตาพิสังขะตังปุญญังม

บูชาอย่างยิ่งโดยส่วนเดียวได้กระทำแล้วเป็นอย่างยิ่งเช่นนี้ขออุปัตถวะทั้งหลายจงอย่ามีแก่ข้าพเจ้าด้วยความสำเร็จอันเกิดจากบุญนั้นอิทัตตถาคโตโลเกอุปันโนพระตถาคต

จากกิเลสตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองธัมโมจะเทสิโตนิยานิโกและพระธรรมที่ทรงแสดงเป็นธรรมเครื่องออกจากทุกข์อุปสมิโกปรินิพพานิโกเป็นเครื่องสงบกิเลส

ถูกชะราปิทุกขาแม้ความแก่ก็เป็นทุกข์มรณัมปิทุกขังแม้ความตายก็เป็นทุกข์โศก

คความพลัดพรากจากสิ่งเป็นที่รักที่พอใจก็เป็นทุกข์ตัมปิชังนะละภติตัมปิทุกขังปรารถนาสิ่งใดไม่ได้สิ่งนั้นก็เป็นทุกข์สังขิเตนะปัญจุปาทานักขันธาทุกขาว่าโดยย่ออุปทานขันธ์ทั้งห้าเป็นตัวทุกข์ไสยถีทัง

แห่งความยึดมั่นคือสัญญาสังขารูปาทานขันโธขันอันเป็นที่ตั้งแห่งความยึดมั่นคือสังขารวิญญาณูปาทานขันโธขันอันเป็นที่ตั้งแห่งความยึดมั่นคือวิญญาณเยสังปริญญายะเพื่อให้สาวกกำหนดรอบรู้อุปาทานขันเหล่าใดทรมาโนโซภัควาพระผู้มีพระภาคเจ้านั้นเมื่อยังทรงพระชนอยู่เอวังพระหุลังสาวเกวิเนติจึงทรงแนะนำสาวกทั้งหลายอย่างนี้เป็นส่วนมากเอวังภาคาจะปะนัสสะภะคะวะโตสาวะเกสุอนุสาสนี

คำสั่งสอนของพระผู้มีพระภาคเจ้านั้นย่อมเป็นไปในสาวกทั้งหลายส่วนมากมีส่วนคือการจำแนกอย่างนี้ว่ารูปังอนิจจังรูปไม่เที่ยงเวทนาอนิจจาเวทนาไม่เที่ยงสัญญาอนิจจาสัญญาไม่เที่ยงสังขาราอนิจจาสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงวิญญาณังอนิจจังวิญญาณไม่เที่ยงรูปังอนัตตารูปไม่

0: สัญญาอนัตตาสัญญาไม่ใช่ตัวตนสังขาราอนัตตาสังขารทั้งหลายไม่ใช่ตัวตนวิญญาณังอนัตตาวิญญาณไม่ใช่ตัวตนสัพเพสังขาราอนิจจาสังขารทั้งหลายทั้งปวงไม่เที่ยงสัพเพธัมมาอนัตตาติธรรมทั้งหลายทั้งปวงไม่ใช่ตัวตนดังนี้เตมะยังโอตินนามหะเราทั้งหลายเป็นผู้ถูกครอบงำแล้วชาติยาโดยความเกิดชรามรณเณนาโดยความแก่และความตายโสเกหิปริเทเวหิทุกเขหิโทมนัสเสหิอุปยาแล้วอัปเปวนามิมัสสะเกวรัสสะทุกขัดขันทัสสะอันตะกิริยาปัญญาเยธาติฉะไหนหนอการทำที่สุดแห่งกองทุกข์ทั้งสิ้นนี้จะพึงปรากฏชัดแก่เราทั้งหลายได
1: ้ขอเจริญพรญาติโยมทุกท่านรายการธรรมสาธุในช่วงที่2กลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งซึ่งในตอนนี้อาตมาภาพจะขอขยายความในบทของการทำวัดเช้าซึ่งเราได้สวดมนต์กันไปแล้วจะมีบทหนึ่งที่เราบอกที่ท่านได้สวดแล้วบอกว่าอันเป็นเครื่องบรรณาการของคนยากทั้งหลายเหล่านี้ญาติโยมอาจจะสงสัยว่าอะไรคือเครื่องบรรณาการแล้วทำไมต้องบอกว่าเราเป็นคนยากทั้งที่บางคนอาจจะบอกว่าเรามีฐานะมั่นคงมีทรัพย์สินเงินทองมากมายแล้วเราจะบอกว่าเป็นคนยากได้อย่างไรคำว่าเครื่องบรรณาการก็คือการเครื่องตอบแทนหรือเป็นของขวัญสิ่งที่เราจะนำไปเป็นของขวัญนั้นต้องเป็นสิ่งที่มีค่ามีราคาเพราะฉะนั้นการที่เราจะนำเครื่องบรรณาการไปถวายแด่พระพุทธองค์ซึ่งเป็นศาสดาเอกของโลกสิ่งนั้นก็จำเป็นที่จะต้องมีราคาเป็นอย่างยิ่งมีค่ามากสิ่งที่พระพุทธองค์ทรงประสงค์นั้นก็คืออริยทรัพย์ทั้ง7ประการ

0: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับช
1: มย้อนความบ่อเข้าใจกันทางภาษาภาษาลาวมีความเหมือนที่ต่างกันมาเฮียนภาษาลาวกับได้การแง้มประตูสู่ลาวเด้อพี่น้องเอ๋ย
2: สมคำประโยคบทสนทนาภาษาลาวรวมถึงเกร็ดน่ารู้ของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวค่ะโดยท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.รัตนาจันเทาอาจารย์ประจำคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นและมาฝึกฟังพร้อมกับออกเสียงภาษาลาวตามแบบเจ้าของภาษากับท่านอาจารย์สมภาวันแก้วบุตรตาอาจารย์จากมหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์กันค่ะแล้วคุณผู้ชมจะไม่ปล่อยให้เพื่อนบ้านใกล้ต้องกลายเป็นคนไกลเพราะความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนทางภาษาอย่างแน่นอนค่ะถ้าคุณผู้ชมพร้อมแล้วไปรับชมพร้อมๆกันเลยค่ะ
3: สวัสดีกันอีกครั้งนะคะคุณผู้ชมภาษาลาวค่ะนะคะประเทศเพื่อนบ้านของเรานะคะการเรียนรู้ภาษาทำให้เราเข้าใจซึ่งกันและกันค่ะเพราะฉะนั้นวันนี้เรามาเรียนรู้ภาษาที่ใกล้เคียงกับภาษาไทยมากที่สุดค่ะนั่นคือภาษาลาวนะคะสำหรับในช่วงแรกนี้เราก็จะนำคำศัพท์ในหมวดหมู่ต่างๆมาให้คุณผู้ชมได้เรียนรู้พร้อมทั้งแปลเป็นภาษาไทยค่ะและหลังจากนั้นเราก็จะเรียนการประสมคำนะคะในภาษาลาวคุณผู้ชมก็จะได้รู้จักกับพยัญชนะสระวรรณยุกต์ในภาษาลาวและสามารถอ่านภาษาลาวในเบื้องต้นได้ค่ะคุณผู้ชมคะสำหรับคำศัพท์ในหมวดหมู่วันนี้นะคะเกี่ยวเนื่องกับที่อยู่อาศัยค่ะคุณผู้ชมคะที่อยู่อาศัยของแต่ละประเทศนั้นนะคะแสดงออกซึ่งอัตลักษณ์นะคะความเป็นชาติด้วยค่ะวันนี้เรามาเรียนรู้คำศัพท์และรู้อัตลักษณ์ของลาวในหมวดหมู่คำศัพท์ที่อยู่อาศัยกันดีกว่าค่ะคำแรกนะคะเฮือนเฮือนหมายถึงบ้านค่ะบ้านหรือที่อยู่อาศัยนี่เองนะคะคำต่อไปค่ะเฮือนตำเฮือนตำหมายถึงบ้านชั้นเดียวค่ะคุณผู้ชมคะบ้านเรือนในประเทศลาวถ้าอยู่ในแถบชนบทนะคะก็จะมีการทำนะคะบ้านด้วยไม้ค่ะและยกใต้ถุนนะคะขึ้นค่ะคุณผู้ชมคะใต้ถุนลาวจึงเป็นใต้ถุนสูงค่ะใต้ถุนสูงสามารถประกอบกิจกรรมอย่างอื่นได้ไม่ว่าแม่บ้านนะคะจะใช้ทอผ้าค่ะหรือจะมีกิจกรรมอย่างอื่นก็ยังใช้ใต้ถุนนี่แหละค่ะแต่สมัยนี้นะคะบ้านคนลาวก็จะมีการปรับเปลี่ยนตามความเจริญของสังคมค่ะเราจึงพบคำนี้นะคะคำว่าเฮื่อนตำหมายถึงบ้านชั้นเดียวค่ะไปต่อนะคะคำว่าบ้านบ้านคุณผู้ชมคะคำนี้หมายถึงหมู่บ้านค่ะบ้านหมายถึงหมู่บ้านนะคะอย่าสับสนกันนะคะถ้าจะพูดว่าบ้านนะคะในภาษาไทยต้องใช้คำว่าเรือนนะคะเรือนในภาษาไทยแปลเป็นลาวได้ว่าเฮือนค่ะคุณผู้ชมไปต่อนะคะต่อไปค่ะคำว่าก้องตะลางก้องตะลางหมายถึงใต้ถุนบ้านค่ะเราพูดกันไปแล้วนะคะว่าบ้านเรือนลาวส่วนมากนะคะจะมีใต้ถุนค่ะและใต้ถุนจะยกสูงเพื่อประกอบกิจกรรมค่ะในครัวเรือนนะคะหรือในครอบครัวค่ะสมาชิกก็จะมีโอกาสนะคะได้พบปะแลกเปลี่ยนและเป็นการเรียนรู้นะคะกิจกรรมที่เกิดขึ้นในครอบครัวค่ะเช่นนะคะแม่อาจจะสอนลูกสาวให้ทอผ้าก็จะมีการใช้ใต้ถุนบ้านหรือก้องตะล่างนะคะเก็บค่ะเก็บนะคะเครื่องทอผ้านั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นคำนี้จำเป็นค่ะก้องตะล่างหมายถึงใต้ถุนบ้านค่ะไปต่อนะคะแป้นแป้นคุณผู้ชมคะบ้านเรือนนะคะของคนลาวในแถบชนบทค่ะยังนิยมปลูกแบบเดิมค่ะโดยใช้ไม้กระดานค่ะแป้นหมายถึงไม้กระดานนะคะเป็นการปูพื้นแบบสมัยลาวค่ะไปต่อนะคะปองเยี่ยมปองเยี่ยมคุณผู้ชมคะปองแปลว่าช่องค่ะส่วนคำว่าเยี่ยมในที่นี้หมายถึงการนะคะยืนหน้าออกไปส่องดูในช่องนั้นว่ามีใครมาบ้างค่ะคุณผู้ชมคะภาษาลาวเป็นภาษาให้

ภาพค่ะปองเยี่ยมหมายถึงช่องที่มีไว้สำหรับให้เราเยี่ยมหน้าไปดูว่าใครมาหมายถึงอะไรคะหมายถึงหน้าต่างค่ะปองเยี่ยมหมายถึงหน้าต่างนั่นเองค่ะไปต่อเลยนะคะเฮือนคั่วเฮือนคั่วเราเรียนรู้คำว่าเฮือนแปลว่าบ้านไปแล้วนะคะส่วนคำนี้ค่ะคั่วหมายถึงครัวนั่นเองค่ะนะคะเฮือนครัวนะคะจึงหมายถึงพื้นที่ที่คนลาวนะคะแบ่งไว้เป็นสัดเป็นส่วนสำหรับประกอบอาหารค่ะเฮือนคั่วพื้นที่แบ่งไว้สำหรับประกอบอาหารนั่นเองนะคะคุณผู้ชมคะการเรียนรู้นะคะเกี่ยวกับที่อยู่อาศัยนะคะและส่วนประกอบต่างๆของบ้านก็ทำให้เรารู้จักบ้านนะคะของคุณลาวว่าเป็นแบบใดบ้างและเห็นถึงการพัฒนาบ้านนะคะด้วยคำว่าเฮือนตำที่หมายถึงบ้านชั้นเดียวค่ะต้องปรับเปลี่ยนไปตามสังคมนะคะคุณผู้ชมสำหรับในช่วงต่อไปเราจะมาเรียนรู้นะคะพยัญชนะสระและวรรณยุกต์ภาษาลาวจากคำศัพท์ที่เราได้เกริ่นไปข้างต้นเลยค่ะคุณผู้ชมคะสำหรับคำศัพท์คำแรกนะคะที่จะทำให้เรามาเรียนรู้ภาษาลาวคือคำนี้ค่ะเฮือนเฮือนซึ่งหมายถึงบ้านนั่นเองค่ะคุณผู้ชมคะสระเอือในภาษาลาวเหมือนกันกับภาษาไทยนะคะสระเอือเหมือนกันกับภาษาไทยค่ะประกอบด้วยสระเอนะคะสระเอค่ะนะคะและบวกด้วยออโอค่ะออโอนะคะคือตัวนี้ค่ะนะคะออโอหรืออ่างในภาษาไทยนั่นเองนะคะแล้วก็บวกด้วยพระเอกค่ะสระเอค่ะคุณผู้ชมคะสระเอค่ะข้างบนนะคะใช้สระอีแล้วจุดข้างในค่ะใช้สระอีแล้วจุดข้างในค่ะคุณผู้ชมคะเมื่อเรานำสระเออโอและสระอือมาบวกกันจึงกลายเป็นสระเอือในภาษาลาวนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเราจะเขียนคำว่าเฮือนเราก็ใส่พยัญชนะต้นค่ะคุณผู้ชมคะเฮือนเสียงเหมือนฮอนกฮูกในภาษาไทยใช่ไหมคะแต่ภาษาลาวใช้พยัญชนะตัวนี้ค่ะฮอเฮือนพยัญชนะตัวนี้เรียกว่าฮอเฮือนคุณผู้ชมคะเขียนเหมือนรอเรือค่ะม้วนหางจากด้านล่างแต่อย่าลืมนะคะหางขึ้นค่ะคุณผู้ชมคะหางขึ้นค่ะห่อเฮื่อนหางขึ้นนะคะปิดท้ายด้วยพยัญชนะสระคุณผู้ชมคะภาษาลาวค่ะง่ายๆเลยค่ะเพียงคุณผู้ชมจำได้ว่าพยัญชนะสะกดตรงตามมาตราหรือสะกดตรงรูปนะคะเพราะฉะนั้นคำว่าเฮื่อนเราจึงสะกดด้วยแม่กลใช้น่อนกน่อนกคุณผู้ชมคะสังเกตนะคะน่อนกหัวอยู่ข้างบนค่ะหัวอยู่ข้างบนนะคะลากลงมาข้างล่างค่ะเราย้อนไปด้านหลังนิดนึงเราก็จะได้น่อนกหรือนอหนูในภาษาไทยอ่านว่าเฮื่อนไปต่อเลยนะคะคำต่อไปนะคะเฮื่อนตำเฮื่อนตำคุณผู้ชมรู้จากคำว่าเฮือนแล้วใช่ไหมคะแต่เราจะมาทบทวนกันค่ะเริ่มเลยนะคะสระเอค่ะฮอเฮือนค่ะตามด้วยออโอนะคะสระอือข้างบนค่ะใส่หางยาวเป็นสระอือนะคะกลายเป็นสระเอือในภาษาลาวสะกดด้วยน่อนกคุณผู้ชมจำน่อนกได้ไหมคะหัวอยู่ไหนคะหัวอยู่ข้างบนค่ะลากลงมาข้างล่างนะคะเฮือนไปต่อค่ะคำว่าตำเขียนเหมือนกันกับภาษาไทยเลยค่ะคุณผู้ชมแต่มารู้จักหน้าตาของตอเต่าในภาษาลาวกันดีกว่านะคะตอ

ของสระอาค่ะม้วนค่ะนะคะลงมาด้านล่างนะคะแล้วก็ใส่สระอค่ะคุณผู้ชมใส่ด้วยวรรณยุกต์รูปเอกค่ะคุณผู้ชมก็จะได้คำนี้แล้วค่ะเฮื่อนตำเฮื่อนตำซึ่งหมายถึงบ้านชั้นเดียวนะคะไปต่อค่ะคำนี้ง่ายนะคะคุณผู้ชมเขียนเหมือนภาษาไทยเลยค่ะบ้านบ้านรูปเหมือนภาษาไทยแต่ออกเสียงต่างกันนะคะเพราะนะคะระดับเสียงวรรณยุกต์ในภาษาลาวแตกต่างจากภาษาไทยค่ะคุณผู้ชมเริ่มเลยนะคะพยัญชนะตัวแรกค่ะบ่อแบ่บ่อแบ่ตัวนี้นะคะตัวนี้คือนะคะบ่อใบไม้ในภาษาไทยค่ะบวกด้วยสระอาค่ะคุณผู้ชมจำสระอาได้แล้วใช่ไหมคะม้วนหัวข้างบนค่ะลากลงมาด้านล่างนะคะปิดท้ายด้วยพยัญชนะสะกดค่ะจำได้หรือยังคะน่อนกหัวอยู่ข้างบนนะคะลากเลยค่ะลงมาด้านล่างนะคะย้อนกลับขึ้นไปใหม่ค่ะใส่ด้วยรูปวรรณยุกต์โทค่ะคุณผู้ชมอ่านออกเสียงว่าบ้านค่ะคุณผู้ชมหมายถึงหมู่บ้านค่ะคำต่อไปนะคะคำว่าก้องตะล่างก้องตะล่างคำนี้เป็นคำสองคำมาบวกกันค่ะหรือมาประสมกันนั่นเองนะคะคำแรกคือคำว่าก้องนะคะคำที่สองคือคำว่าตารางตารางคำนี้ไม่ใช่ตารางในภาษาไทยนะคะเพราะฉะนั้นนะคะอย่าจำผิดนะคะคุณผู้ชมไปต่อเลยค่ะคำว่าก้องสะกดด้วยนะคะพยัญชนะต้นค่ะเสียงกอไก่ค่ะกอไก่ในภาษาลาวแปลกนะคะคุณผู้ชมกอไก่ในภาษาลาวมีสองหัวค่ะกอไก่ตัวนี้ค่ะมีสองหัวนะคะคุณผู้ชมต้องลากจากหัวด้านล่างค่ะอยู่ด้านนอกนะคะขึ้นไปข้างบนค่ะม้วนหัวอีกรอบนึงนะคะก็จะได้กอไก่ที่มีสองหัวแปลกไหมคะไก่ที่ไหนมีสองหัวไก่ที่ลาวค่ะหมายถึงพยัญชนะกอไก่นั่นเองค่ะคุณผู้ชมจำออโอได้แล้วใช่ไหมคะไปต่อเลยนะคะม้วนหัวด้านล่างค่ะนะคะขึ้นไปด้านบนค่ะคุณผู้ชมหางออกเลยนะคะถ้าหางออกเลยจะกลายเป็นรูปหอนกฮูกในภาษาไทยซึ่งผิดค่ะออโอตัวนี้นะคะหางไม่เลยค่ะคุณผู้ชมคะตัวนี้ค่ะงองัวงองัวงองัวหมายถึงงองูในภาษาไทยนั่นเองค่ะเริ่มต้นจากหัวนะคะม้วนหัวค่ะคุณผู้ชมคะงองัวหางยาวค่ะยาวลงมาด้านล่างนะคะยาวเลยระดับบรรทัดลงมาค่ะกลายเป็นงองัวหรืององูในภาษาไทยค่ะปิดด้วยรูปวรรณยุกต์โทค่ะคุณผู้ชมไปต่อค่ะคำที่สองของคำนี้นะคะคือคำว่าตารางตารางที่หมายถึงใต้ถุนค่ะคุณผู้ชมคะภาษาลาวจำง่ายๆนะคะทุกรูปนะคะที่มีพยัญชนะต้องบวกด้วยสระค่ะคุณผู้ชมทุกครั้งที่มีพยัญชนะต้องบวกด้วยสระค่ะคุณผู้ชมตารางออกเสียงตะก็ต้องบวกด้วยสระอะค่ะคุณผู้ชมเริ่มเลยนะคะจำต่อตาได้ไหมคะต่อตาค่ะม้วนหัวด้านล่างนะคะขึ้นไปด้านบนค่ะมีสระอะค่ะคุณผู้ชมสระอะนะคะเพราะออกเสียงตะก็ต้องปรากฏรูปสระอะค่ะส่วนคำว่ารางนะคะคุณผู้ชมเขียนเหมือนไทยเลยค่ะเริ่มต้นด้วยลอลิงค่ะลอลิงนะคะหมุนขึ้นไปค่ะสระอาจำได้หรือยังคะสระอามีหัวนะคะหมุนหัวสระอาก่อนค่ะปิดท้ายด้วยงองัวงองัวคุณผู้ชมจำงองัวได้แล้วใช่ไหมคะหางยาวค่ะหางยาวนะคะปิดด้วยรูปวรรณยุกต์เอกค่ะเราก็จะได้คำนี้ค่ะก้องตารางหมายถึงใต้ถุนบ้านค่ะไปต่อนะคะคำว่าแป้นคำว่าแป้นเขียนง่ายๆค่ะเหมือนไทยเลยค่ะคุณผู้ชมแต่เริ่มต้นด้วยนะคะสระแอไปเลยค่ะนี่คือสระแอภาษาลาวค่ะคุณผู้ชมเขียนหัวจากข้างล่างนะคะขึ้นไปค่ะนะคะคุณผู้ชมคะจำตัวนี้ได้หรือยังคะป๋อป๋าป๋อป๋าหางยาวค่ะนะคะหางยาวค่ะขึ้นไปข้างบนนะคะสะกดด้วยน่อนกน่อนกอีกครั้งนะคะน่อนกหัวอยู่ด้านบนค่ะม้วนเลยค่ะม้วนนะคะลงมาด้านล่างค่ะขึ้นไปอีกครั้งหนึ่งนะคะปิดด้วยรูปวรรณยุกต์โทค่ะเราก็จะได้

0: คำนี้แล้วนะคะแป้นหมายถึงไม้กระดานค่ะไปต่อนะคะคำนี้ปองเยี่ยมปองเยี่ยมปองเขียนเหมือนภาษาไทยนะคะเริ่มต้นคุณผู้ชมจำได้แล้วใช่ไหมคะปอป๋าค่ะนะคะหางยาวนะคะต่อด้วยอโอค่ะอโอนะคะจำได้แล้วงองั่วค่ะหางยาวนะคะงองั่วค่ะหางยาวเลยบรรทัดค่ะปิดด้วยรูปวรรณยุกต์เอกค่ะส่วนคำนี้คุณผู้ชมคะต้องจำนิดนึงนะคะเพราะใช้ต่างจากภาษาไทยค่ะเยี่ยมเยี่ยมนะคะใช้ยอหยาค่ะหางยาวนะคะหางยาวขึ้นไปค่ะแต่คุณผู้ชมคะสระเอียเมื่อมีตัวสะกดจะเปลี่ยนรูปค่ะสระเอียเมื่อมีตัวสะกดจะเปลี่ยนรูปเป็นยอหยาค่ะนะคะคุณผู้ชมใช้ยอหยานะคะแล้วคุณผู้ชมก็บวกสระเอียค่ะยอเฟื้องค่ะลากนะคะม้วนหัวไปจากด้านล่างค่ะเป็นยอเฟืองนะคะปิดท้ายด้วยม่อแมวม่อแมวหัวอยู่ด้านล่างค่ะนะคะเขียนขึ้นไปพยัญชนะนะคะครบแล้วนะคะสระนะคะก็ครบแล้วค่ะคุณผู้ชมบวกรูปวรรณยุกต์โทค่ะใส่เข้าไปก็จะอ่านได้ว่าปองเยี่ยมไปต่อเลยนะคะคำว่าเฮื่อนคั่วเฮื่อนคั่วสระเอือคุณผู้ชมเรียนเรื่องคำว่าเฮื่อนไปแล้วใช่ไหมคะเรามาดูคำนี้ดีกว่าค่ะคั่วคั่วเริ่มต้นค่ะคอควายนะคะมีหัวสองตัวค่ะม้วนขึ้นไปเลยค่ะนะคะใส่ด้วยรูปว่อวี่ว่อวี่หรือวอแหวนนะคะตัวนี้ค่ะคุณผู้ชมคะสระอัวหัวลงนะคะสระอัวค่ะไม่กงหัวลงค่ะเราก็จะได้คำว่าเฮื่อนคั่วถูกต้องไหมคะคุณผู้ชม
1: สบายดีคำแพง
2: โอ้สบายดีสมพรเป็นแนวไหนอยู่ดีมีแฮงบ่
1: เจ้าอยู่ดีมีแฮงอยู่เจ้าเด
2: ค่อยก็เส้นเดียวกันเชิญเข้ามาในเฮือนก่อน
1: ขอบใจหลายๆเจ้าบ่เป็นหยัง
2: เชิญนั่งเจ้ารอท่าจักหน่อยเด้อค่อยไปเอาน้ำก่อน
1: เจ้าบ่เป็นหยังเซินโลด
2: เซินดื่มน้ำก่อน
1: ขอบใจหลายๆเพื่อนของเจ้างามแท้มีหัวสีมังทันสมัยเนาะ
2: บ่งามปานใดดอกเพื่อนเจ้าเด๋เป็นแนวใด
1: เพื่อนของคอยเป็นเพื่อนสูงมีกล้องตาราง
2: โอ้เป็นตั้งงามหลายเนาะ
1: บ่งามดอกแป้นกะเกายังบ่ได้แป่งเถื
2: ่อโอ้เจ้าบ่ใช้สีมังเฮ็ดแป้นบ
1: ่ข่อยว่าสิเฮ็ดใหม่อยู่เฮือนของเจ้าบ่มีเฮือนครัวบ
2: ่ข่อยมีเฮือนครัวตั้งหากอยู่ทางเบื้องหลังพุ่น
1: ย้อนหยังเจ้าคือแยกเฮือนครัวไว้เบื้องหลัง
2: ย้อนว่าเฮือนของข่อยเป็นเฮือนต่ำข่อยบ่อยากให้ควันเข้าเฮือน
1: เพื่อนของเจ้านี่เหลียวออกไปนอกปองเยี่ยมก็เห็นวิวข้างนอกเฮือนงามหลายเนาะ
2: เจ้าเห็นวิวแคมแม่น้ำของพร้อมใด
1: มืออื่นข่อยสิเมืองไทยแล้วข่อยก็เลยมาหยามเจ้าก่อน
2: แล้วเมื่อใดเจ้าสิได้มาเที่ยวเมืองลาวอีกเนาะ
1: ข่อยว่าสิมาอีกปีหน้าพุ่นแหละ
2: ขอให้เจ้าโชคดีเด้อ
1: ขอบใจหลายๆถ้าเจ้ามีโอกาสไปเมืองไทยขอเชิญเจ้าไปหยามเฮือนข่อยได้เด้อ
2: ว่าแต่เจ้าอยู่บ้านไหน
1: ข่อยอยู่บ้านพี่ไม้แขวงนครราชสีมา
2: ได้ได้ข่อยสิไปยามมู่อยู่กรุงเทพเดือนหน้าข่อยสิแวะไปหาเจ้าเด
1: ้อโอ้มู่เจ้าไปเฮ็ดหยังอยู่เมืองไทย
2: มู่ข่อยไปเฮ็ดเวียกอยู่เมืองไทยหลายปีแล้วแล้วสิแต่งดอกไว้ไว้นี
1: ่ยินดีที่พวกเฮาสิได้พบกันอีก
2: โอ้นี่ก็สิแรงแล้วเจ้าอยู่กินข้าวน้ำกันก่อนบ่
1: บ่เป็นหยังดอกขอบใจหลายๆแต่ข่อยว่าสิไปกินน้ำมูข่อย
2: เจ้าโชคดีเด้อ
1: โอกาสหน้าพบกันใหม
2: ่เจ้าโชคดีโอกาสหน้าพบกันใหม่ลาก่อน
1: ลาก่อน
0: เป็นยังไงบ้างคะคุณผู้ชมบทสนทนาข้างต้นพอจะจับใจความได้ไหมคะถ้าจับใจความยังไม่ได้นะคะก็แสดงว่าคุณผู้ชมยังไม่มีคลังคำศัพท์ที่เพียงพอค่ะเพราะฉะนั้นช่วง

0: นี้เราจะมาทบทวนกันอีกครั้งนึงนะคะโดยเอาประโยคที่อยู่ในบทสนทนาข้างต้นมาเรียนกันค่ะเราก็จะเรียนรูปแบบประโยคนะคะและบอกด้วยว่าคำศัพท์คำไหนหมายถึงอะไรและใช้อย่างไรรวมถึงใช้แตกต่างจากภาษาไทยอย่างไรบ้างด้วยค่ะไปที่ประโยคแรกกันเลยนะคะคำว่านะคะเฮื่อนคุณผู้ชมจำได้แล้วใช่ไหมคะเฮื่อนเจ้าเด๋แนวไดเฮื่อนเจ้าเด๋เป็นแนวไดหมายถึงบ้านของคุณเป็นแบบไหนคุณผู้ชมคะคำว่าเด๋นะคะเป็นคำลงท้ายค่ะเฮื่อนเจ้าเด๋นะคะเราก็จะเว้นวรรคนิดนึงค่ะนะคะเป็นแนวไดแนวไดหมายถึงแบบไหนค่ะคุณผู้ชมเฮื่อนเจ้าเด๋เป็นแนวไดบ้านของคุณเป็นแบบไหนนั่นเองค่ะไปต่อนะคะเป็นตางามหลายเนาะตอบนะคะเป็นตางามหลายเนาะนะคะหมายถึงน่าจะสวยมากเลยนะเป็นตางามหลายเนาะคุณผู้ชมคะภาษาลาวนะคะใช้คำว่างามแทนคำว่าสวยนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเราจะชมนะคะสิ่งของอาคารบ้านเรือนหรือรวมถึงผู้หญิงลาวสวยนะคะก็ต้องใช้คำว่างามนะคะคุณผู้ชมส่วนคำว่าหลายค่ะหลายในภาษาไทยแปลว่ามากค่ะคุณผู้ชมมากนะคะส่วนคำลงท้ายในประโยคนี้นะคะแสดงให้เห็นนะคะว่าผู้พูดนี้นะคะเห็นด้วยนะคะกับคำพูดที่กล่าวมาข้างต้นนะคะเนาะนะคะเนาะคุณผู้ชมคะคำลงท้ายคำนี้คุณผู้ชมจะได้ยินได้ฟังเสมอเมื่อพูดกับคนลาวนะคะบทสนทนาบทนี้เป็นตางามหลายเนาะนะคะแปลว่านะคะน่าจะสวยมากเลยนะค่ะคุณผู้ชมไปต่อค่ะอยู่ทางเบื้องหลังพุ่นอยู่ทางเบื้องหลังพุ่นเราเอาบทสนทนานะคะมาอ่านให้ชัดเจนขึ้นค่ะเพื่อให้คุณผู้ชมได้แยกนะคะว่าคำไหนนะคะเป็นคำนามคำไหนเป็นคำลงท้ายค่ะคุณผู้ชมอยู่ทางเบื้องหลังพุ่นหมายถึงอยู่ทางด้านหลังนู้นเลยนะคะคุณผู้ชมมีคำศัพท์ค่ะคำว่าเบื้องนะคะคำว่าเบื้องในภาษาลาวหมายถึงด้านค่ะหรืออาจจะหมายถึงฝั่งก็ได้นะคะคุณผู้ชมเช่นบ้านของคุณอยู่ฝั่งไหนฝั่งซ้ายหรือฝั่งขวาก็ใช้คำว่าเบื้องซ้ายหรือเบื้องขวาค่ะส่วนคำลงท้ายในประโยคนี้นะคะพุ่นพุ่นหมายถึงนู่นหรือโน่นก็ได้นะคะคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นประโยคนี้ค่ะอยู่ทางเบื้องหลังพุ่นจึงหมายถึงอยู่ทางหลังนู่นแน่ค่ะคุณผู้ชมไปต่อเลยนะคะขอเสื้อเจ้าไปยามเฮือนค่อยแน่เด้อขอเสื้อเจ้าไปยามเฮือนค่อยแน่เด้อหมายถึงขอเชิญคุณไปเยี่ยมบ้านผมหรือบ้านฉันบ้างนะคุณผู้ชมคุณผู้ชมคะคำว่านะคะยามหมายถึงเยี่ยมค่ะยามหมายถึงเยี่ยมนะคะคุณผู้ชมเฮื่อนคำนี้3รอบแล้วค่ะคุณผู้ชมจำได้แล้วหมายถึงบ้านนะคะส่วนคำที่เราจะมาเรียนรู้กันในประโยคนี้คือคำว่าแนเด้อแนเด้อเป็นคำลงท้ายค่ะคุณผู้ชมคะถ้าลงท้ายด้วยแนเด้อหมายถึงการอ้อนวอนด้วยนะคะหรือการเชิญด้วยน้ำจิตน้ำใจที่จริงใจค่ะเพราะฉะนั้นถ้าไปนะคะเมืองลาวแล้วมีเพื่อนชวนไปเยี่ยมบ้านนะคะด้วยประโยคขอเชิญเจ้าไปยามเฮือนค่อยแนเด้อแปลว่าเขาอยากให้คุณไปเยี่ยมบ้านเขาจริงๆนะคะคุณผู้ชมคะสำนวนลาวนะคะใช้ไม่ยากเลยค่ะคุณผู้ชมเพียงแค่รู้จักคำศัพท์ที่จำเป็นคุณผู้ชมรู้จักคำลงท้ายคุณผู้ชมรู้จักคำถามนะคะเราก็จะเข้าใจภาษาลาวค่ะและคำในภาษาลาวมีจำนวนไม่มากนักแต่ใช้ซ้ำไปซ้ำมามีการแปลความหมายได้หลายแบบค่ะการเรียนรู้ภาษาลาวจึงไม่ยากค่ะคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นนะคะเรามาเรียนรู้แล้วเรามาทบทวนนะคะประโยคที่ได้จากบทสนทนาข้างต้นให้ช้าลงอีกนิดนึงและขยายความอีกนิดนึงคุณผู้ชมคะจะออกเสียงไปพร้อมกันก็ได้นะคะอย่ากังวลเรื่องโทนค่ะอย่ากังวลเรื่องโทนหรือเรื่องวรรณยุกต์ว่าจะมีความแตกต่างจากภาษาไทยอย่างไรนะคะคุณผู้ชมเริ่มไปพร้อมๆกันเลยค่ะประโยคแรกเลยนะคะเฮือนเจ้าเด๋เป็นแนวไดเฮือนเจ้าเด๋เป็นแนวได หมายถึงบ้านของคุณเป็นแบบไหนค่ะเป็นตะงามหลายเนาะเป็นตะงามหลายเนาะหมายถึงน่าจะสวยมากเลยนะไปต่อนะคะอยู่ทางเบื้องหลังพูนอยู่ทางเบื้องหลังพูนหมายถึงอยู่ทางด้านหลังนู่นค่ะคุณผู้ชมไปต่อนะคะขอเชิญเจ้าไปหยามเฮือนค่อยเนี่ยเด้อขอเชิญเจ้าไปหยามเฮือนค่อยเนี่ยเด้อหมายถึงขอเชิญคุณไปเยี่ยมบ้านผมบ้างนะค่ะคุณผู้ชมคะภาษาลาวค่ะถ้าเราเปิดใจนะคะพยัญชนะสระและวรรณยุกต์ไม่ได้แตกต่างกันมากนักเพียงแค่เราเริ่มเรียนรู้หาจุดต่างเพื่อปิดจุดที่จะทำให้เรานะคะคนไทยและลาวต่างกันก็จะลดลงค่ะคุณผู้ชมคะเริ่มเลยนะคะจากวันนี้ค่ะจากคำศัพท์ที่เราได้เรียนไปจากรูปประโยคที่เราได้ศึกษาและลองออกเสียงดูค่ะไม่ต้องกังวลนะคะเรื่องวรรณยุกต์ค่ะเราก็จะรู้จักภาษาลาวใช้ภาษาลาวและเข้าใจประเทศลาวเพิ่มมากขึ้นแน่นอนค่ะคุณผู้ชมคะ
1: การขยายตัวของเส้นทางรถโดยสารในประเทศลาวทำให้เส้นทางหลายเส้นทางในตัวเมืองสำคัญได้รับการพัฒนาปรับปรุงให้มีมาตรฐานรองรับการใช้รถใช้ถนนของประชาชนลาวซึ่งนับวันยิ่งมีจำนวนรถยนต์มาจดทะเบียนเพิ่มมากขึ้นรวมถึงการเพิ่มเส้นทางใหม่ๆดังนั้นวันนี้เราจึงพาคุณผู้ชมมารู้จักกับการเดินทางในประเทศลาวโดยเฉพาะในตัวเมืองเวียงจันทร์หน่วยงานที่กำกับดูแลรถสาธารณะในเวียงจันทร์คือรัฐวิสาหกิจรถเมล์นครหลวงเมื่อครั้งมีการแข่งขันกีฬาอาเซียนที่ลาวเป็นเจ้าภาพครั้งแรกเวียงจันทร์ได้ปรับปรุงพื้นผิวจราจรและการขนส่งโดยสารให้เป็นระบบมากขึ้นรวมถึงเพิ่มจำนวนรถเมล์หรือรถโดยสารประจำทางให้บริการในหลากหลายเส้นทางสถานีรถเมล์ที่บริการในเส้นทางตัวเมืองเวียงจันทร์คือสถานีรถเมล์คูนดินหรือที่เรารู้จักกันในนามสถานีรถเมล์ข้างตลาดเช้าซึ่งเป็นศูนย์กลางการเดินทางในพื้นที่เวียงจันทร์รวมถึงการเดินรถระหว่างสะพานมิตรภาพไทยลาวเข้าสู่เมืองเวียงจันทร์และการเดินทางต่อไปยังเมืองอื่นๆในแขวงเวียงจันทร์ด้วยกันอย่างเช่นวังเวียงสถานที่ตากอากาศของลาวส่วนการเดินทางขึ้นเหนือล่องใต้ในลาวนั้นปัจจุบันลาวมีการแบ่งการบริการออกเป็นสถานีรถเมล์สายเหนือและสถานีรถเมล์สายใต้เพื่อจัดแบ่งผู้โดยสารและอำนวยความสะดวกในการต่อรถไปยังพื้นที่ต่างๆโดยสถานีรถเมล์สายเหนือและสายใต้นี้ตั้งอยู่นอกตัวเมืองแต่ก็ไม่ไกลมากนักเราสามารถใช้บริการรถเมล์จากสถานีตลาดเช้าเชื่อมต่อไปยังสถานีโดยสารสายเหนือและสายใต้ได้อย่างสะดวกเป็นอย่างไรบ้างคะคุณผู้ชมได้รับสาระความรู้จากท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.รัตนาจันเทาทั้งคำศัพท์ในภาษาลาวการสะกดคำการผสมคำแล้วยังได้ฟังประโยคสนทนาพร้อมกับฝึกพูดตามท่านอาจารย์สมภาวันแก้วบุตรตาและได้รับสาระความรู้จากเกล็ดความรู้อีกด้วยนะคะคงทำให้คุณผู้ชมได้เข้าใจภาษาและประเพณีวัฒนธรรมลาวมากขึ้นแล้วนะคะสำหรับวันนี้เวลาของรายการแง้มประตูสู่ลาวก็หมดลงแล้วขอลาคุณผู้ชมไปก่อนค่ะพบกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีค่ะ

0: สวัสดีครับคุณผู้ชมผมตูนวรัตน์วานิชวัฒนากุลครับและนี่คือรายการวิถีอาเซียนครับพูดถึงอาณาเขตชายแดนไทยพม่าเนี่ยที่สำคัญอีกหนึ่งแห่งนะครับมีเศรษฐกิจคึกคักมากแล้วก็ผู้คนหมุนเวียนกันทั้งวันก็คือที่ชายแดนอำเภอแม่สอดจังหวัดตากนะครับที่มีเขตอยู่ติดกับเมียวดีของพม่านั่นเองนะฮะเศรษฐกิจที่นี่จะเป็นยังไงบ้างเบื้องหลังความคึกคักขนาดนี้มาจากไหนและทิศทางในอนาคตจะเป็นอย่างไรวันนี้เราจะมาพูดคุยกับวิทยากรประจำรายการของเรานะครับเอาละครับคุณผู้ชมเช่นเคยครับเราจะมาคุยกับวิทยากรประจำรายการของเราผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ธำรงศักดิ์เพชรเลิศอนันต์รองคณบดีคณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยรังสิตครับสวัสดีครับอาจารย์
1: สวัสดีครับคุณตูนครับ
0: แม่สอดมีความสำคัญยังไงมันถึงได้เป็นเขตเศรษฐกิจที่คึกคักขนาดนี้ครับ
1: โอ้เรื่องนี้มันยาวนะครับเอาแบบสั้นๆนะครับใน1ศตวรรษกว่าๆเนี่ยแม่สอดกลายเป็นจุดเชื่อมโยงระหว่างย่างกุ้งของพม่ากับกรุงเทพนะครับตอนที่อังกฤษได้ยึดครองย่างกุ้งหรือว่าพม่าเป็นอาณานิคมนะครับอังกฤษมาพร้อมกับเทคโนโลยีการสื่อสารสมัยใหม่ที่เราเรียกว่าโทรเลขนะครับโทรเลขเนี่ยทำให้โลกทั้งใบเนี่ยเชื่อมโยงกันได้เร็วมากที่เราเรียกว่าแต่ละแกลบนะครับในโลกโบราณแต่เดี๋ยวนี้ยุคโทรเลขได้สับสนไปแล้วนะครับโทรเลขเนี่ยมันจะต้องวางสายนะครับดังนั้นอังกฤษจึงวางสายจากย่างกุ้งมาผ่านแม่สอดแล้วเข้ามากรุงเทพ
0: เป็นทางผ่าน
1: ใช่ในขณะที่ดั้งเดิมเนี่ยการที่จะเดินทางผ่านตรงจังหวัดตากสอดนะครับไปย่างกุ้งเนี่ยมันลำบากมากๆเพราะว่ามันเต็มไปด้วยภูเขาแต่การที่โทรเลขเชื่อมผ่านตรงนี้มันก็เลยกลายเป็นจุดว่าตรงจุดแม่สอดเนี่ยน่าจะเป็นเส้นทางของการตัดเข้าไปยังย่างกุ้งหรือว่าใจกลางประเทศของพม่าได้เร็วที่สุดเลยนะครับตรงจุดนี้ก็ทำให้แม่สอดกลายเป็นจุดของการขนถ่ายสินค้านะครับระหว่างไทยกับพม่าตลอดมานะครับและในที่สุดนะครับเมื่อประเทศพม่าต้องการสินค้าจากประเทศไทยมากขึ้นแม่สอดก็ได้ทำหน้าที่นี้นะครับคือเป็นด่านขายสินค้าแบบชายแดนนะครับเพราะว่าประเทศพม่าได้ปิดประเทศซึ่งก็ทำให้แม่สอดเจริญเติบโตขึ้นมาอย่างมากช่วงครึ่งศตวรรษที่ผ่านมาเราลองคิดถึงนะครับว่าในปัจจุบันเนี่ยเวลาเราคิดถึงระบบโลจิสติกหรือว่าระบบเส้นทางคมนาคมทางบก
0: นะครับ
1: ที่มีการลากเส้นนะครับ East West Corridor North South Corridor เนี่ยหรือว่าที่เราเรียกว่าระเบียงเศรษฐกิจตะวันออกตะวันตกนะครับเส้นแม่สอดคือจุดผ่านสำคัญเลยโดยที่เขาจะลากเส้นนะครับจากที่ดานังภาคกลางของเวียดนามเนี่ยลากตัดมายังประเทศลาวแล้วก็ตัดเข้าที่มุกดาหารจากมุกดาหารนะครับตัดเข้ามายังประมาณขอนแก่นนะครับจากขอนแก่นตัดเข้าพิษณุโลกพิษณุโลกตัดเข้าที่ตากแม่สอดแล้วก็พุ่งไปจนกระทั่งถึงย่างกุ้งเป้าหมายที่แท้จริงเนี่ยคืออยากทะลุไปยังอินเดียด้วยซ้ำไป
0: ครับผมแล้วหยุดซะก่อน
1: ยังครับตอนนี้พัฒนาการของเส้นทางตรงนี้ก็คือจะพยายามหาทางต่อไปยังอินเดียให้ได้
0: ซึ่งผ่านทางพม่าไป
1: ผ่านต้องผ่านพม่าครับแต่ตอนนี้เป้าหมายในเชิงของอาเซียนก็บอกว่าเราจะเชื่อมโยงจากเวียดนามจนกระทั่งถึงพม่าให้ได
0: ้
1: นะครับมันเป็นความฝันว่าทำอย่างไรที่จะสามารถขับรถเช้านี้ที่ดานังนะครับและไปจบที่แม่ที่ย่างกุ้งภายในวันเดียวให้ได้
0: ในวันเดย์ทริปได้
1: ใช่ไม่ต้องบินอีกต่อไป
0: ทีนี้ในยุคแรกเริ่มเนี่ยพอผ่านพ้นยุคการจัดตั้งเสาโทรเลขสายโทรเลขไปนะครับชายแดนการค้าเนี่ยเขาค้าขายอะไรกันที่แม่สอดครับในยุคแรกเริ่มเปรียบเทียบกับปัจจุบันนี
1: ้ในช่วงที่เป็นแม่สอดกับเมียวดีเนี่ยเราต้องเรียกว่าเป็นเมืองที่อยู่ในหุบเขาใช่ไหมครับเวลากลุ่มคนที่อยู่ตามแนวชายแดนเนี่ยสินค้าที่เขาต้องการก็คือพวก

0: เกลือพวกอาหารจากคนเมืองนะครับส่วนคนที่อยู่ในหุบเขาอะไรก็จะมีสินค้าที่เราเรียกว่าของป่า
1: ของพื้นเมืองทั้งหลาย
0: ของป่าเนี่ยเอามาขายก็เป็นการแลกเปลี่ยนในโลกยุคโบราณแต่ปัจจุบันเนี่ยเราจะเห็นได้ว่าวิธีการค้าขายของเขาเนี่ยความต้องการสินค้าจากโรงงานอุตสาหกรรมนี้มันมีมากขึ้นเพราะชีวิตคนเติบโตเข้าสู่ยุคสมัยใหม่ใช่ไหมครับการค้าตรงเนี้ยมันก็กลายเป็นจุดที่ว่าแม่สอดเนี่ยตลอดเวลาที่ผ่านมาเนี่ยเป็นที่สนับสนุนเขาเรียกว่าความต้องการบริโภคสินค้าของพม่าเนี่ยได้เป็นอย่างดีเลยเมื่อเราเปรียบเทียบนะจากจุดแม่สายลงมาที่แม่สอดจนกระทั่งถึงระนองนะยุทธศาสตร์ที่สำคัญที่สุดของแม่สอดคือการที่ทะลุทะลวงใจกลางของพม่านะครับถ้าเราเดินทางจากแม่สายเนี่ยเราโอ้โหต้องผ่านเทือกเขาเยอะมากการขนถ่ายสินค้านี่มันเป็นไปได้อย่างลำบากนะครับเพราะว่าเต็มไปด้วยเทือกเขาแต่ตอนนี้กรณีของแม่สอดนะครับวิธีการของเขาก็คือสร้างถนนเมื่อก่อนที่ใครจะเข้าแม่สอดเนี่ยรถลาจะต้องไต่เนินเขาที่สูงมากแต่ตอนนี้เขาเรียกว่าทำปรับระดับให้รถ10ล้อเนี่ยวิ่งได้เร็วที่สุด
1: เพื่อขนถ่ายสินค้า
0: ใช่แล้วความฝันของคนแม่สอดนะครับความฝันของการขายสินค้าคือทำอย่างไรที่จะทำให้ถนนเนี่ยเรียบที่สุดคือเจาะอุโมงค์กันเลยนะครับไม่อยากปีนภูเขาอีกแล
1: ้
0: วแบบเหมือนที่เวลาเราไปเกาหลีหรือว่าญี่ปุ่นนะถนนนี่เวลาเจอภูเขาแล้วทะลุกันเลย
1: ได้เลยไม่ต้องทำลายเขาด้วยนะฮะทะลุลอดไปเลย
0: แล้วจากแม่สอดนี่เวลาจะไปเมียวดีแล้วข้ามไปยังหงสาวดีและย่างกุ้งนั้นจะต้องผ่านเขาที่สูงชันนะครับเมื่อก่อนนี้รถจะต้องไต่กันขึ้นไปนะครับวันนี้ให้ทางฝั่งเมียวดีหรือว่าแม่สอดวิ่งได้ทางเดียว
1: ครับ
0: อีกวันหนึ่งปิดทางนี้แล้วให้ฝั่งทางหงสาวดีหรือว่าย่างกุ้งข้ามมา
1: คือวันเวกันเป็นวันวันเลย
0: ใช่ครับแต่ตอนนี้เขาทำถนนใหม่แล้วเป็นถนน2เลนนะครับเลยไม่ต้องผ่านเขาแบบเดิมอีกต่อไปพูดง่ายว่าตอนนี้จุดยุทธศาสตร์ของเส้น East West Corridor นะครับระเบียงตะวันออกตะวันตกเนี่ยได้ทำลายพรมแดนตามธรรมชาตินะครับทำให้การเดินทางเข้าถึงกันเนี่ยอย่างรวดเร็วมากยิ่งขึ้นด้วยเหตุนี้นะครับแม่สอดจึงกลายเป็นเขาเรียกว่าหัวใจสำคัญของการค้าระหว่างไทยกับพม่าในปัจจุบันเลย
1: นั่นหมายความว่าประเภทสินค้าทุกวันนี้ก็เป็นสินค้าอุตสาหกรรมเป็นหลักไม่ใช่เป็นของป่าเหมือนสมัยก่อนแล้ว
0: ของป่าก็มีน้อยลงนะครับแต่สินค้าอย่างเช่นปริมาณถ้าเราพูดถึงปริมาณของสินค้านะสินค้าที่เข้าไปยังพม่าผ่านด่านแม่สอดเนี่ยได้แก่อะไรบ้างนะ
1: ครับ
0: อย่างเช่นเครื่องดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์
1: ก็เหมือนทางชายแดนระนอง
0: ครับ
1: ครับ
0: แต่ตอนนี้เข้าไปยังใจกลางประเทศที่ขยายออกไป
1: เป็นเซ็นเตอร์พม่าเลย
0: ใช่ครับเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์และไม่มีแอลกอฮอล
1: ์
0: ก็พวกน้ำอัดลมประเภทต่างๆนะครับอันนี้เขาเรียกว่าปริมาณลองคิดถึงนะปริมาณเครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์ประมาณ 5,000 6,000 ล้านที่มีแอลกอฮอล์ประมาณ 5,000 6,000 ล้าน
1: นะครับใส่ตรงนี้นิดนึงแสดงว่าเขาไม่มีบริษัททำเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เหมือนบ้านเราเหรอครับ
0: มีครับแต่เวลาคนมีเงินมีทองเนี่ยในเศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลงของพม่าในรอบ 2-3 ปีที่ผ่านมานะครับคนมีเงินมีทองก็ต้องการที่จะบริโภคมากขึ้นนะครับอย่างเช่นนอกจากเครื่องดื่มแล้วนะก็ยังมีเขาเรียกว่าเครื่องโทรทัศน์อย่างเงี้ยนะครับนำเข้ากันไปเลยนะครับ
1: ของอิมพอร์ตทั้งหลายนะฮะ
0: แม้แต่น้ำตาลทรายนะครับตอนนี้น้ำตาลทรายปีหลายปีที่ผ่านมาเนี่ยส่งในระดับแค่ร้อยล้านกว่าบาทนะครับแต่ยอดมันเพิ่มขึ้นจนกระทั่งเกือบถึง3,000 ล้านอ่ะ
1: 3,000 ล้าน
0: น้ำตาลทรายนั่นหมายความว่าพอมีเงินมีทองก็บริโภคความหวานมากยิ่งขึ้นแต่อีกประเทศหนึ่งที่ได้ประโยชน์จากความเปลี่ยนแปลงนี้ก็คือจีนเน
1: ี่ยทำไมครับ
0: เพราะว่าจีนเนี่ยส่งสินค้าลงมาจากภาคเหนือประเทศพม่าติดจีนเนี่ย 2,000 กิโลนะครับและจากยูนานเข้ามาเนี่ยจีนตีตลาดสินค้าในพม่าก็เยอะมากเลยตอนนี้สินค้าที่เข้าไปปะทะกันเหมือนปะทะกันในพม่านะครับก็คือสินค้าจีนกับสินค้าของประเทศไทย
1: แล้วจะมาแย่งกลุ่มเป้าหมายกันเองไหมครับ
0: อย่างเช่นสินค้าของประเทศไทยคนก็จะบอกว่าเป็นสินค้าที่มีคุณภาพกว่าสินค้าจีนแต่ที่จริงแล้วจีนเขาก็มีสินค้าที่มีคุณภาพนะครับแต่จีนจะส่งคุณภาพไปตามระดับของราคาของประเทศที่ซื้อได้นะครับอันนี้จะบอกว่าสินค้าจีนไม่มีคุณภาพ
1: ของดีเขาก็เยอะ
0: เยอะมากตีตลาดโลกด้วยซ้ำไปนะครับถ้าเราคิดถึงมูลค่าทางการค้าเราก็จะพบว่าถ้าตีว่าถึงตอนนี้ไทยกับพม่าค้าขายกันปีละ100,000 ล้านบาทเราตัดเรื่องก๊าซธรรมชาติออกนะครับ

0: เพราะว่าก๊าซธรรมชาตินี้ซื้อเราจ่ายให้พม่าในปริมาณ 110,000 ล้านบาทต่อปี 100,000 ล้านบาทที่เราขายซื้อขายกับพม่าเนี่ยส่วนใหญ่เราเป็นคนขายนะครับในขณะที่พม่าส่งให้เรานี่ประมาณ 2-3,000 ล้านบาทเอง
1: เ
0: ราขายไป 100,000 ล้านบาทผ่านช่องทางด้านแม่สอดเนี่ย 70%
1: โอ้
0: 70,000 ล้านบาทอยู่ที่เนี่ย
1: เกือบทั้งหมดเลย
0: ใช่
1: แปลว่าระนองกับที่แม่สายนี่เหลืออีกแค่ 30% เท่านั้นเอง
0: ใช่ครับอย่างเช่นกรณีของระนองเนี่ยเราจะเห็นทิศทางของมูลค่าในการค้าเนี่ยลดลงเล็กน้
1: อ
0: ยซึ่งกำลังเป็นตัวชี้ว่าตรงด่านแม่สอดเนี่ยอาจถนนหนทางขึ้นและการเข้าสู่ใจกลางประเทศของพม่าได้รวดเร็วยิ่งขึ้นเนี่ยทำให้ด่านแม่สอดกลายเป็นจุดยุทธศาสตร์ที่สำคัญของความสัมพันธ์ทางการค้าระหว่างไทยกับพม่า
1: ด้วยเหตุนี้ด้วยหรือเปล่าครับอาจารย์ที่ว่าแม่สอดจะกลายเป็นยุทธศาสตร์ที่กลายเป็นเขตปกครองพิเศษในอนาคตได
0: ้แล้วตอนนี้รัฐบาลไทยต้องการสร้างเขตเศรษฐกิจพิเศษนะครับเขตเศรษฐกิจพิเศษก็คือต้องการสร้างแบบเขตที่มีโรงงานอุตสาหกรรมมาตั้งนะครับประเทศไทยวางแผนไว้ถึง10จังหวัดด้วยกันนะครับเป็น10จังหวัดชายแดนเช่นที่แม่สอดจังหวัดตากที่เชียงแสนของเชีย
1: งราย
0: จังหวัดที่อยู่ชายแดนทั้งหมด
1: ทั้งหลาย
0: ทั้ง4ประเทศเลยนะครับเขตเศรษฐกิจพิเศษเนี่ยก็คือทำให้เหมือนแบบที่จังหวัดระยองอ่ะมีโรงงานอุตสาหกรรมใช่แล้วแต่รวมทั้งการที่ให้คนแรงงานที่เข้ามานะครับจากฝั่งพม่าอาจจะไม่ต้องมีประเด็นทางด้านกฎหมายแรงงานข้ามชาติให้มีการออกกฎหมายได้อย่างชัดเจนอะไรเงี้ยในเขตเศรษฐกิจพิเศษ
1: เข้ามาอยู่ทำงานได้ที่นี่เท่านั้นนะ
0: อะไรเงี้ยเพื่อส่งเสริมให้การประเด็นการผิดกฎหมายประเด็นปัญหาทางกฎหมายต่างๆเนี่ยลดน้อยลงและสามารถบริหารจัดการในเขตเศรษฐกิจพิเศษได
1: ้ย้ำว่าเน้นเรื่องเศรษฐกิจอย่างเดียวนะครับไม่เกี่ยวกับการเมืองการปกครองอะไรนะคร
0: ับในนี้ก็เขตเศรษฐกิจพิเศษเขาจะสามารถออกนโยบายออกกฎหมายอะไรของตนเองได้รวมทั้งให้สิทธิพิเศษทางการค้ากับบริษัทที่มาลงทุนนะครับแต่ถ้าเปรียบเทียบไปเนี่ยในกรณีถ้าเรามองเปรียบเทียบให้กว้างนะครับการสร้างเขตเศรษฐกิจพิเศษเดิมทีเนี่ยต้องเรามุ่งหวังที่จะสร้างเขตการปกครองแบบพิเศษที่จะรวมถึงชุมชนที่อยู่ตรงนั้นด้วยนะครับมันเหมือนที่เมืองเซินเจิ้นนะครับ
1: ที่จีน
0: จากที่จีนที่จีนเนี่ยเซินเจิ้นจีนเนี่ยเป็นประเทศคอมมิวนิสต
1: ์
0: นะครับแต่ปกครองในเศรษฐกิจแบบเดินเข้าสู่ทุนนิยมเสรีใช่ไหมครับจีนก็สร้างเมืองเซินเจิ้นเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษที่ทำให้มีทั้งที่อยู่อาศัยที่ทำการผลิตอุตสาหกรรมออกแบบเมืองใหม่หมดเซินเจิ้นจึงได้ชื่อว่าเป็นเมืองสีเขียวอันดับต้นของโลกเลยเพราะจีนออกแบบให้เซินเจิ้นเนี่ยเป็นเมืองที่มีต้นไม้คนอยู่กับธรรมชาตินะครับต้นไม้ของเมืองสีเขียวมากคือไม่ใช่แค่คิดถึงเรื่องอุตสาหกรรมหรือว่าการผลิตเท่านั้นแต่ต้องคิดถึงการที่คนจะมาอยู่ตรงนั้นด้วยนะครับแต่ประเด็นของเขตเศรษฐกิจพิเศษของประเทศไทยที่ต้องการสร้างที่แม่สอดเนี่ยถ้าพูดไปก็คือความพยายามที่จะคว้าโอกาสของการเป็นนะครับ AEC
1: ครับ
0: ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนที่จะบอกว่าผลิตตรงไหนก็ได้แต่ส่งสินค้าไปทั้งอาเซียนได้ก็ถือโอกาสเอาเมืองชายแดนนะครับแล้วก็เป็นจุดที่ค้าขายดีที่สุดจุดที่เชื่อมโยงทางการค้ามากที่สุดครับ
1: แล้วต้องรอติดตามกันต่อไปว่าเขตเศรษฐกิจพิเศษนี้จะเกิดขึ้นได้จริงไหมหรือจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่นะครับแต่วันนี้ต้องขอบคุณมากๆครับสำหรับความรู้ดีๆและทัศนะจากอาจารย์ธำรงศักดิ์วิทยากรของเราครับขอบพระคุณอาจารย์มากๆครับคุณผู้ชมครับและทั้งหมดนี้คือรายการวิถีอาเซียนวันนี้เดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายแล้วกลับมาพบกับเรา2คนได้ใหม่ในวันและเวลาเดิมวันนี้ลาไปพร้อมกันขอบคุณและสวัสดีทุกท่านครับ

0: สวัสดีครับคุณผู้ชมนี่คือรายการวิถีอาเซียนกับผมตูนวรัตน์วานิชวัฒนากุลนะครับที่ผ่านมาเราคุยเรื่องของหลากหลายมิติเกี่ยวกับชายแดนไทยพม่ากันไปเยอะแล้วนะครับวันนี้จะเป็นประเด็นไหนและที่ไหนนั้นไปติดตามกับวิทยากรของเราเลยครับคุณผู้ชมครับวันนี้เราจะพาขึ้นเหนือกันนะครับและอยู่กับวิทยากรประจำรายการของเราเช่นเคยกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ธำรงศักดิ์เพชรเลิศอนันต์รองคณบดีคณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยรังสิตครับสวัสดีครับอาจารย์ครับ
1: สวัสดีครับคุณตุล
0: วันนี้พาไปเชียงแสนกับแม่สายบ้าง
1: ครับแม่สายครับตรงจุดภาคเหนือเนี่ยเวลาเราไปภาคเหนือเราไปเที่ยวจังหวัดเชียงรายคนก็จะต้องไปที่แม่สายนะครับไปเที่ยวด่านแม่สายแล้วข้ามไปทางฝั่งท่าขี้เหล็กนะครับเพราะว่าเมื่อก่อนนี้เราเข้าไปในใจกลางของพม่าไม่ได้เพราะพม่าปิดประเทศเราก็ไม่เข้าก็เที่ยวได้อย่างเก่งก็คือเมืองชายแดนนะครับเวลาบอกว่าไปพม่าก็มักจะไปแค่แม่สายไปที่เมียวดีหรือว่าไปที่เกาะสอง
0: แล้วก็ต้องกลับแล้ว
1: แล้วก็กลับนะครับแต่อย่างไรก็ตามตรงจุดของแม่สายเนี่ยถ้าเรามองในภาพรวมของภาคเหนือของประเทศไทยนะครับในช่วงที่เป็นจังหวัดเชียงรายแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เนี่ยแล้วก็ภาคลัดฉานของพม่าที่เราเรียกว่าฉานสเตทนะครับลักษณะของทางด้านทางสังคมเนี่ยในเชิงของชาติพันธุ์เนี่ยมีความหลากหลายเหมือนกันเลยนะครับเพราะว่าในฉานสเตทมีชนเผ่าต่างๆเนี่ยเยอะมากเลยทั้งคนที่เราเรียกว่าไทยใหญ่หรือล้วนะครับหรือว่าชาวเขาเผ่าต่างๆซึ่งตรงจุดนี้หนึ่งลักษณะของชาติพันธุ์ที่หลากหลายนะครับสองลักษณะของทางภูมิศาสตร์นะครับ
0: พื้นที่เป็นภูเขาสูงเหมือนกันเลย
1: เป็นภูเขาแล้วก็เป็นแอ่งเนี่ยก็จะกลายเป็นชุมชนเขาเรียกว่าเป็นแอ่งเมืองต่างๆมันทำให้เขตของลัดฉานกับภาคเหนือของประเทศไทยเนี่ยหนึ่งก็จะไม่ค่อยมีเมืองใหญ่แล้วเห็นว่าเมืองใหญ่นี่จะเป็นที่เชียงใหม่เป็นที่เชียงตุงนะครับถ้าในจีนตอนใต้ก็เป็นเชียงรุ้งนะครับเนื่องจากว่าพื้นที่มันไม่มีที่ราบขนาดใหญ่
0: ไม่เอื้ออํานวยให้อยู่กันเยอะขนาดนั้น
1: ใช่แต่อย่างไรก็ตามชนเผ่าต่างๆที่อยู่กันเนี่ยก็ทําให้ตรงจุดแม่สายเนี่ยเป็นจุดของการเดินทางหรือว่ากระจายสินค้ากันที่ดีที่สุดเลยนะครับในการเชื่อมโยงเมื่อก่อนนี้เวลาเราพัฒนาการของบ้านเมืองในอดีตเนี่ยเราก็จะเห็นว่ามีลัดของภาคเหนือที่เรียกว่าเมืองเชียงใหม่นะเมืองเชียงรายเมืองเชียงตุงเมืองเชียงรุ้งอันนี้จะเป็นเมืองใหญ่ๆโดยที่ทั้งสองฝั่งของทั้งลัดฉานกับภาคเหนือของประเทศไทยจะมีแม่น้ำที่สำคัญอยู่สองสายสายหนึ่งก็คือแม่น้ำโขงอยู่ด้านตะวันออกอีกสายหนึ่งก็คือแม่น้ำสารวินนะครับซึ่งตัวนี้ก็จะกลายเป็นที่มาของความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไทยภาคเหนือกับลัดฉานของพม่า
0: ซึ่งจริงถ้ายังไม่ได้มีการแบ่งเขตเนี่ยอาจจะเป็นชนเผ่าเดียวกันแล้วข้ามไปข้ามมาก็ได้ในสมัยโบราณ
1: ครับเขาก็เรียกว่าเป็นความหลากหลายทางชาติพันธุ
0: ์
1: ซึ่งตรงจุดนี้ก็กลายเป็นความหลากหลายที่เขาสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างสันติมาตั้งแต่อดีตแล้วนะครับเพียงแต่พอปัจจุบันเนี่ยพอเราแยกว่าเป็นของประเทศพม่าของประเทศไทยกับกลายเป็นว่าเราสร้างปมแห่งความกำแพงมากกว่านะครับแต่ตอนนี้อาเซียนบอกว่าแม้ว่าแต่ละประเทศจะต้องมีเส้นเขตแดนแต่อาเซียนจะทำให้เกิดภาวะไร้เขตแดน
0: ซึ่งจะกลายเป็นหนึ่งเดียวเหมือนเดิมแล้ว
1: เขาเรียกว่าแต่ละบ้านต้องมีเขตนะครับประเทศต้องมีเขตแต่เขตตอนนี้ไม่สำคัญละเราจะข้ามเขตแดนกันอย่างเสรีมากขึ้นนี่คือแนวคิดของอาเซียนครับ
0: งั้นเราสโคปโฟกัสลงมาที่เรื่องประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนกันบ้างในพื้นที่ภาคเหนือไม่ว่าจะเป็นรัชฉานไม่ว่าจะเป็นเชียงแสนหรือแม้แต่แม่สายเองก็ตามครับ
1: ครับแม่สายถือได้ว่าเป็นจุดของการค้าที่สำคัญนะครับมูลค่าที่ผ่านด่านของแม่สายในปัจจุบันก็มูลค่าต่อปีก็หมื่นล้านนะครับในขณะเดียวกันนะครับตรงจุดที่เป็นเชียงแสนมูลค่าก็ประมาณ 3-4 พันล้านบาท
0: ก็ลดหลั่นลงมา
1: เขาค้ากับใครนะครับ1ไทยกับพม่ารัชฉานค้ากันและส่งสินค้าเข้าไปข้างใน
0: โดยตรงเลย
1: ใช่อีกด้านหนึ่งก็คือการค้าผ่านแดนนะครับการค้าผ่านแดนเนี่ยตรงแม่น้ำโขงแม่น้ำโขงนี่เป็นแม่น้ำนานาชาตินะครับ4,000 กว่ากิโลเนี่ยครึ่งหนึ่งอยู่ในประเทศจีนอีกครึ่งหนึ่งไหลผ่านเป็นเส้นกั้นพรมแดนระหว่างพม่ากับลาวแล้วก็มาจุด ตรงที่สามเหลี่ยมทองคำก็กลายเป็นเส้นพรมแดนระหว่างไทยกับลาวตรงจุดนี้นะครับในรอบ20ปีก่อนหน้านี้ประเทศจีนได้พยายามที่จะหาทางส่งสินค้าลงมายังประเทศไทยนะครับแต่ถนนหนทางมันไม่
0: ม
1: ีประเทศจีนเลยเสนอว่าถ้างั้นแม่น้ำโขงเป็นแม่น้ำนานาชาตินะครับพยายามทำลายเกาะแก่งเนื่องจากว่าแม่น้ำโขงเนี่ยในยามปกติมันก็จะตื้นเขินอยู่แล้วก
0: ิน
1: น้ำไม่ลึกมันจะมีเกาะโขดหินเยอะมากจีนก็เสนอว่าให้ทำลายเกาะแก่งเพื่อจะได้เดินเรือนำสินค้าขึ้นล่องได้ตลอดปรากฏว่าสินค้าตอนล่องลงมาจากจีนเนี่ยสบายมากเลยเพราะมันไหลตามน้ำ
0: มา
1: แต่เวลาทวนน้ำขึ้นไปเนี่ยมันลำบากมากเลยแต่หมายความว่าเมื่อก่อนมันไม่มีเส้นทางก็กลายเป็นเส้นทางที่จะค้าขายกับประเทศจีนได้นะครับแต่ในปัจจุบันในขณะที่ใช้แม่น้ำโขงประเทศจีนก็สร้างเส้นทางถนนหนึ่งเส้นทางจากยูนนานตอนใต้ผ่านมาทางพม่ามาทางเชียงตุงแล้วเข้ามายังแม่สายอีกเส้นหนึ่งก็ผ่านไปยังประเทศลาวแล้วก็ข้ามมายังเชียงของคือเป้าหมายก็คือไม่ว่าเส้นทางไหนนะครับถ้าทางพม่าปิดก็ยังมีทางลาวถ้าทางลาวปิดก็ยังมีทางพม่า
0: ทางสำรองเยอะ
1: ใช่มีทั้งแม่น้ำโขงและมีถนนอีก2สายนี่ก็กลายทำให้ทั้งแม่สายเชียงแสนเชียงของนะครับตรงจุดของจังหวัดเชียงรายเนี่ยเป็นจุดที่ทำการค้ากับทั้งพม่ากับลาวและกับจีนที่ดีมากเลยอีกจุดหนึ่งของสายน้ำที่สำคัญมากเลยนะครับก็คือสายน้ำสารวิน
0: ครับ
1: สายน้ำสารวินเนี่ยเป็นสายน้ำที่เขาเรียกว่าเรือเนี่ยแล่นตลอดสายน้ำไม่ได้เพราะว่าสารวินจะมีโขดหินเขาเรียกว่าการแยกตัวชั้นของเหมือนน้ำตกเป็นระยะเป็นระยะนะครับสารวินเนี่ยตอนนี้กลายเป็นจุดยุทธศาสตร์ของประเทศพม่านะครับเนื่องจากว่าสายน้ำสารวินมีต้นน้ำเนี่ยมาจากเทือกเขาฮิมาลัยนะครับน้ำนี่มันจะไม่มีน้อยลงเลยนะครับเพราะว่าฮิมาลัยเนี่ยมันจะ
0: น้ำ
1: แข็งละลาย
0: ใช
1: ่คราวนี้ในท่ามกลางของการเติบโตและขยายตัวทางด้านเศรษฐกิจของแต่ละประเทศเนี่ยความต้องการไฟฟ้ามันเยอะขึ้นประเทศพม่าเนี่ยก็ต้องการไฟฟ้าเพราะว่าประเทศพม่านี่ยังขาดแคลนไฟฟ้าเยอะมากแต่ขณะเดียวกันประเทศพม่าก็ต้องการเงินนะต้องการที่จะผลิตสินค้าเพื่อขายให้กับประเทศเพื่อนบ้าน
0: ครับ
1: ซึ่งตอนนี้สายน้ำสารวินกลายเป็นสายน้ำที่ประเทศพม่าต้องการสร้างเขื่อนกั้นสายน้ำนี้นะครับมีหลายโปรเจกต์มากเลยนะครับที่จะกั้นสร้างเป็นเขื่อนสักประมาณ 4-5 โปรเจกต์ที่ประเทศไทยก็สนใจมากเลยนะครับสารวินจะเป็นเส้นแบ่งพรมแดนระหว่างไทยกับพม่าอยู่ช่วงหนึ่งนะครับเป็นช่วงเล็กๆแต่ที่เหลือเนี่ยจะอยู่ในเขตพม่าหมดเลย
0: ก็เหมือนเราตอนที่เราสร้างประเทศเราก็สร้างเขื่อนมหาศาลเหมือนกัน
1: ใช่ครับ
0: แล้วแบบนี้มันจะกระทบกับพวกชาติพันธุ์ชนกลุ่มเล็กชนกลุ่มน้อยไหมครับ
1: นี่แหละครับก็คือประเด็นปัญหาของพม่าเลยนะครับเพราะปัญหาดั้งเดิมของพม่าก็คือรัฐบาลกลางของพม่ากับกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆมีข้อขัดแย้งกันตั้งแต่ได้รับเอกราช
0: คือจริงมีมานานแล้ว
1: ใช่ครับ
0: แล้วเจอเรื่องนี้เข้ามาอีก
1: แล้วเจอเรื่องนี้คนก็กังวลกันว่ารัฐบาลของพม่าหากสร้างเขื่อนแล้วจะให้ความสำคัญต่อผลกระทบของชีวิตชาติพันธุ์ต่างๆหรือไม่
0: จะไปอยู่ที่ไหนกัน
1: ไม่ใช่อพยพยกย้ายเขาไปโดยที่ไม่สนใจใยดีใดๆทั้งสิ้น
0: ครับ
1: ซึ่งที่ผ่านมานะครับในยุคที่พม่าปิดประเทศและเป็นรัฐบาลทหารรัฐบาลทหารของพม่าเนี่ยใช้กลุ่มชาติพันธุ์ตามชายแดนเนี่ยเป็นคนที่แบกอาวุธให้กับตัวเองอ
0: ่
1: ะ
0: เป็นแรงงาน
1: เป็นแรงงานหลังจากคนเหล่านั้นหมดแรงก็ผลักส่งกลับบ้านนะครับคือพูดง่ายจับมาเป็นแรงงานแล้วก็ทำให้คนเหล่านั้นแทบไม่มีชีวิตอีกต่อไปใช่ซึ่งตัวนี้เองที่โลกทั้งโลกทั้งใบกำลังจับตามองว่าการสร้างเขื่อนบนสายน้ำสารวินนะครับพม่ารวมทั้งผู้ที่สนับสนุนในการสร้างเขื่อนด้วยก็ประเทศ
0: เราด้วย
1: ซึ่งเราก็เข้าไปลงทุนเราเนี่ยต้องการไฟใช่ไหมครับเราจะระมัดระวังต่อผลกระทบนี้ไหมนะครับ
0: เพราะมันอ่อนไหว
1: เพราะว่านี่คือประเด็นของการสร้างประชาคมอาเซียนแน่นอนประชาคมอาเซียนบอกว่าทำอย่างไรที่เราจะเกื้อหนุนกันระหว่างประเทศใครมีทรัพยากรอะไรนะครับก็มาช่วยกันสร้างทำให้อาเซียนเจริญเติบโตแต่ในขณะเดียวกันนะครับแต่ละประเทศก็จะต้องตระหนักว่าจะต้องรักษาชีวิตของผู้คนเนี่ยให้มีชีวิตของความอยู่ดีกินดีด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นการศึกษาการสาธารณสุขไม่ใช่ใช้แรงงานแบบเป็นทาสหรือว่าการกดขี่โดยที่ทำให้คนเหล่านั้น

0: แทบไม่เหมือนมนุษย์ที่เราเรียกว่าแรงงานทาส
1: เพราะมันจะเป็นแค่เป้าหมายทางเรื่องเศรษฐกิจอย่างเดียวถ้าอย่างนั้น
0: ใช่แล้วอีกสิ่งหนึ่งในกรณีนี้นะครับอาเซียนบอกว่าแล้วทำอย่างไรล่ะที่จะทำให้เกิดการใช้ทรัพยากรอย่างยั่งยืน
1: ครับ
0: เวลาเราใช้น้ำใช่ไหมครับเราใช้น้ำโดยที่เพื่อทำการผลิตไฟฟ้าหรืออะไรอย่างเงี้ยโดยที่เราไม่คิดคนที่อยู่ปลายน้ำเลยซึ่งคนที่อยู่ปลายน้ำบอกว่าอ้าวอยู่ดีๆน้ำหายไปไหน
1: ด้วย
0: นะครับซึ่งตอนนี้แม่น้ำโขงกำลังเจอกับเขื่อนในประเทศจีนที่สร้างเสร็จแล้วหลายเขื่อนนะครับซึ่งตอนนี้สภาพการแม่น้ำโขงของฝั่งไทยฝั่งลาวตอนใต้ลงมานะครับก็คือบางวันน้ำท่วมน้ำขึ้นบางวันน้ำแล้งลงไป
1: อยู่ที่ต้นเขื่อนจะปล่อยมายัง
0: ใช่ไม่ใช่อยู่ที่เทพเทวดาอีกต่อไปนะครับอยู่ที่การสั่งปิดเปิดเขื่อนของจีนโดยที่ไม่อแวร์หรือว่าไม่ตระหนักถึงผลกระทบต่อคนที่อยู่ปลายน้ำตรงจุดนี้เขาเรียกว่าการที่จะใช้ทรัพยากรร่วมกันและทำให้คนทุกคนเข้าถึงทรัพยากรนี้จะเป็นอย่างไรนี่เป็นปัญหาเขื่อนสารวินเนี่ยกำลังถูกถกเถียงกันในแง่นี้มากๆนะครับแล้วก็ในปริมาณของน้ำหากไม่ระมัดระวังเนี่ยเมืองที่อยู่ใต้เขื่อนลงไปเนี่ยอาจจะ
1: จมแน
0: ่เขาเรียกว่าน้ำทะเลมันเข้ามาเพราะว่ามันไม่มีน้ำจืดเน
1: ี่ย
0: หนุนดันเข้าไปมันเป็นปัญหาธรรมชาติแวดล้อมอีกว่าเมืองที่เคยอุดมสมบูรณ์อย่างเช่นเมืองมอตมะอะไรเงี้ยอาจจะกลายเป็นเมืองน้ำเค็มไปเลยนะครับ
1: ไปได้เนาะ
0: นี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นอย่างเช่นประเทศไทยเคยเกิดนะครับว่าน้ำเค็มเนี่ยมันขึ้นเข้าไปจนกระทั่งเข้าไอ้คลอง
1: การเกษตร
0: ใช่ทำให้เมืองธนบุรีต้นไม้ตายไปหมดเลยหรือว่าทุเรียนนนทบุรีอะไรเงี้ยนี่คือตัวอย่างนะครับเรื่องปัญหาทรัพยากรน้ำ
1: ครับเพราะนั้นก่อนพัฒนาก็ต้องคำนึงถึงผลรอบด้านแล้วก็ผลในระยะยาวด้วยอีกหนึ่งปัญหาครับอาจารย์นอกเหนือจากเรื่องน้ำในหนึ่งปัญหาแล้วทางด้านตอนเหนือของประเทศไทยแล้วก็ทางรัชฉานของพม่าเนี่ยเชียงใหม่แม่ฮ่องสอนเชียงรายเนี่ยเราเจอปัญหาหมอกควันทุกปี
0: โอ้นี่เป็นปัญหาร่วมของอาเซียนเลยนะครับปัญหาหมอกควันเนี่ยอย่างเช่นภาคเหนือกับภาครัชฉานเนี่ยเกิดจากการเผานะครับเนื่องจากเมืองมันใหญ่โตมากขึ้นเช่นเชียงรายเชียงใหม่อย่างเงี้ยแม่ฮ่องสอนก็ทำให้ประชากรเนี่ยได้รับผลกระทบจากควันนะครับก็เป็นปัญหาระบบสาธารณสุขนะครับในขณะเดียวกันปัญหานี้เป็นปัญหาที่มาเลเซียกับสิงคโปร์ก็เจอจากการเผาป่านะครับไฟไหม้ในเกาะสุมาตราใช่ของอินโดนีเซียซึ่งอากาศไม่มีพรมแดนนะครับคว
1: ัน
0: หมอกควันไม่มีพรมแดนด้วยเหตุนี้ปัญหาหมอกควันทั้งไทยพม่าแล้วก็มาเลเซียสิงคโปร์อินโดนีเซียเนี่ยเป็นปัญหาร่วมของอาเซียน
1: แล้วเป็นเรื่องเดียวกันเลยนะฮะ
0: ครับ
1: ต่างแค่ภูมิศาสตร์เท่านั้นเอง
0: ใช่นี่ก็กำลังกลายเป็นเรื่องที่จะต้องปรึกษาหารือกันว่าจะหาหนทางแก้ไขปัญหาหมอกควันนี้ได้อย่างไร
1: เอาละครับก็เป็นเรื่องที่ต้องแก้ไขร่วมกันต่อไปนะฮะแล้ววันนี้ขอบคุณเช่นเคยครับความรู้และทัศนะดีๆที่อาจารย์ธำรงศักดิ์มอบให้กับรายการวิถีอาเซียนของเราขอบพระคุณอาจารย์มากๆครับ
0: ครับขอบคุณครับ
1: ติดตามกันได้กับวิถีอาเซียนที่นี่ที่เดิมเวลาเดียวกันนี้นะครับส่วนวันนี้ผมและอาจารย์ธำรงศักดิ์ลาไปพร้อมกันขอบคุณทุกการรับชมและสวัสดีครับ

พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: สวัสดีค่ะท่านผู้ชมและท่านผู้ฟังขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการรอบบ้านเรากับดิฉันทนายการเรื่องจำนงนะคะวันนี้ขอพูดถึงกรุงย่างกุ้งพูดถึงมันเดเลพูดถึงพระธาตุอินแขวนพูดถึงนางองซานซูจีทุกคนก็คงจะทราบดีว่าวันนี้เราจะพาท่านผู้ฟังทุกท่านท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะคะไปที่เมียนมามีการกล่าวกันว่าความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเพื่อนบ้านถ้าไปกันด้วยดีความอยู่ดีกินดีของพี่น้องประชาชนก็จะดีไปด้วยเรื่องของความอยู่ดีกินดีของพี่น้องประชาชนเป็นเรื่องที่พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาท่านนายกรัฐมนตรีให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่งนะคะประเทศเมียนมาเป็นประเทศที่มีพรมแดนทางบกติดต่อกับประเทศไทยมากกว่า 2,000 กิโลเมตรเพราะฉะนั้นประเทศเมียนมาจึงเป็นประเทศยุทธศาสตร์ที่สำคัญอีกประเทศนึงวันนี้เป็นโอกาสอันดีที่เราได้รับเกียรติจากเอกอัครทูตณกรุงย่างกุ้งท่านเอกอัครทูตจากบุญหลงที่จะมาพูดคุยกับเราเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของประเทศไทยและเมียนมาและประโยชน์ที่คนไทยจะได้รับนะคะจากการที่มีความสัมพันธ์ที่ดีสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: ท่านทูตคะท่านทูตจากบุญหลงนะคะความสัมพันธ์ของไทยและเมียนมาถ้าพูดกันถึงในระดับต่างๆในมิติต่างๆท่านมองว่าเป็นอย่างไรบ้างคะ
1: ก็ต้องเรียนว่าความสัมพันธ์ไทยเมียนมาตอนนี้เนี่ยก็อยู่ในระดับที่ดีมาก
0: ค่ะ
1: ดีที่สุดในหลายๆปีที่ผ่านมานะครับทั้งไม่ว่าจะเป็นด้านการเมืองก็ดีด้านประชาชนกับประชาชนก็ดีหรือด้านเศรษฐกิจก็ดีในด้านการเมืองเนี่ยเราก็มองถึงว่าความสัมพันธ์เนี่ยมันมีใน2มิติคือระดับรัฐบาลแล้วก็ระดับกองทัพนะครับซึ่งเราปฏิเสธไม่ได้ว่าที่เมียนมาเนี่ยรัฐบาลกับกองทัพเนี่ยก็จะเป็นหลักสำคัญเขาอยู่ในส่วนของรัฐบาลเนี่ยเราก็ได้ผลักดันให้มีการเยือนระดับสูงอยู่อย่างสม่ำเสมอมีการพบปะหารือแลกเปลี่ยนการเยือนกันนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยท่านรัฐมนตรีว่าการท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศท่านจะช่วยว่าการเนี่ยท่านก็ไปเยือนเมียนมาถึงแม้ว่าจะไม่ได้ไปเยือนอย่างเป็นทางการแต่ก็ถือว่าเราได้ไปแล้วก็จับมือให้อุ่นไว้เสมอ
0: พอจะบอกได้ไหมคะว่าการเยือนนี่ถี่ขนาดไหนคะ
1: คือจริงๆแล้วเนี่ยก็มีรัฐมนตรีหลายๆท่านไปนะครับอาจจะไม่ได้มีกันทุกเดือนแต่ว่าในช่วง10เดือนที่ไปรับตำแหน่งอยู่เนี่ยก็จะมีท่านรัฐมนตรีไปตลอดนะครับก่อนหน้านั้นก็มีท่านรองนายกรัฐมนตรีท่านสมคิดท่านก็ไป
0: ซึ่งก็ชี้ให้เห็นชัดเลยว่ามีความใกล้ชิดกันแนบแน่นกันนะคะ
1: แล้วก็ในส่วนของศาลเอกอัครทูตเองเนี่ยเราก็พยายามผลักดันให้มีรัฐมนตรีฝ่ายเมียนมาเดินทางมาเยือนมาพบปะกับรัฐมนตรีฝ่ายไทยอยู่สม่ำเสมอนะครับก็มีท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมเมียนมามาพบปะหารือแล้วก็มาบรรยายให้กับภาคเอกชนไทยฟังแล้วก็เมื่อปีที่แล้วเนี่ยเราก็จัดการสัมมนาเรื่องการค้าการลงทุนในเมียนมาเราก็ได้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ของเมียนมาได้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังของเมียนมาได้เลขาธิการ BOI ของเมียนมามาบรรยายให้ภาคเอกชนไทยฟัง
0: ก็ถือว่าเป็นหน่วยงานด้านเศรษฐกิจทั้งนั้นเลยใช่ไหมคะที
1: ่ก็เราพยายามที่จะคือไหนเราอยากจะไปทำการค้าการลงทุนแล้วเราก็ควรได้ฟังจากคนที่เขารู้จริงไม่งั้นก็ให้เป็นตัวรัฐมนตรีมาเองดีกว่านะครับล่าสุดเนี่ยรัฐมนตรีกระทรวงสวัสดิการสังคมของเมียนมาก็มาเพราะเขาอยากเรียนรู้เรื่องการดำเนินการช่วยเหลือในส่วนของนโยบายด้านพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นะครับก็มาแล้วก็ปลายเดือนเนี่ยก็น่าจะมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานของเมียนมามาเพราะเรื่องแรงงานเป็นเรื่องสำคัญเรื่องที่ละเอียดอ่อนในความสัมพันธ์ไทยเมียนมาก็จะมีลักษณะอย่างเงี้ยที่เราจะพยายามจัดให้มาเรื่อยๆเพราะฉะนั้นถึงบอกว่าในส่วนรัฐบาลเนี่ยแนบแน่นใกล้ชิดในส่วนของกองทัพแน่นอนก็ทางฝ่ายทหารไทยกับเมียนมาก็มีความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดกันท่านผู้บัญชาการฐานสูงสุดนะครับพลเอกอาวุโสมินอ่องหลายเนี่ยภายในช่วง6เดือนที่ผ่านมาเนี่ยท่านมาเมืองไทย3หนแล้วและขณะเดียวกันเนี่ยรัฐมนตรีผู้บัญชาการฐานผู้บัญชาการกองทัพไทยนะครับท่านที่แล้วท่านก็ไปเยือนท่านปัจจุบันก็เพิ่งไปมานะครับมีผู้บัญชาการฐานเรือก็ไปมาแล้วก็ผู้บัญชาการเหล่าทัพก็ไปมาหมดแล้วในช่วง1ปีที่ผ่านมานะครับแล้วเขาก็มีเวทีการประชุมแลกเปลี่ยนกันระหว่างกองทัพอยู่อย่างสม่ำเสมอเพราะฉะนั้นเนี่ยกล่าวได้ว่าในส่วนการเมืองเนี่ยแน่นแฟนแน่นอนในส่วนของภาคประชาชนเองเนี่ยคนเมียนมาเขาก็มีความชื่นชมคนไทยมีความผูกพันชอบอาหารไทยชอบละครไทย
0: อันนี้หมายถึงชาวเมียนมาในทุกระดับเลยไหมคะ
1: ครับ
0: ก็ธุรกิจภาคเอกชนทุกระดับชาวบ้านธรรมดา
1: ใช่แล้วเขาก็รู้สึกดีกับเรานะครับ แล้วก็เวลาเข้ามาช้อปปิ้งก็จะมาช้อปปิ้งเมืองไทยรักษาพยาบาลก็จะมาเมืองไทยนะครับคนที่มีฐานะหน่อยก็จะเข้ามากรุงเทพก็บำรุงราชสมิติเวชต่างๆเหล่านี้แต่ถ้า

0: ชั้นกลางลงไปหน่อยก็จะเป็นโรงพยาบาลที่อยู่ในต่างจังหวัดที่เข้าไปถึงเช่นพิษณุโลกหรืออะไรต่างๆเหล่านั้น
1: ก็ไม่น่าเชื่ออันนี้มันสะท้อนให้เห็นด้วยไหมคะว่าการรักษาพยาบาลในเมียนมานี่อาจจะยัง
0: คือต้องยังใช้การพัฒนาอีกระดับหนึ่งนะครับเพราะงั้นเนี่ยแล้วก็อาจจะไม่ค่อยพอนักเพราะงั้นเนี่ยคนที่เขาพอจะมีฐานะเขาก็เลยคิดว่าเขามารักษาพยาบาลในเมืองไทยดีกว่า
1: ครับ
0: เพราะงั้นเนี่ยนอกจากเรื่องพวกนี้แล้วเนี่ยเราก็ยังให้การสนับสนุนการฝึกอบรมให้เขาเพราะว่าเขาต้องการความร่วมมือช่วยเหลือด้านนี้อยู่อีกเยอะนะครับด้านการศึกษาฝึกอบรมด้านการแพทย์ฝึกอบรมด้านการธนาคารระบบประกันภัยสิ่งเหล่านี้เราทำให้เขาเยอะมากเพราะฉะนั้นเนี่ยประชาชนกับประชาชนเขาใกล้ชิดกันแล้วเราเป็นคนพุทธเราก็มีคนไทยไปเมียนมาไปไหว้พระทำบุญพระธาตุอินแขวนเจดีย์ชเวดากองเทพทันใจเนี่ยคือไม่มีวันไหนถ้าไปเดินแถวนี้แล้วไม่เจอคนไทยจะต้องมีตลอดเวลา
1: พูดถ้าพูดถึงชาวเมียนมานี่ถ้าพูดถึงเมืองไทยเขานึกถึงอะไรคะ
0: เมียนมาถ้านึกถึงเมืองไทยเนี่ยส่วนหนึ่งที่คนรุ่นเก่าด้วยนะฮะ
1: ค่ะ
0: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9
1: ค่ะ
0: ก็เขารู้สึกประทับใจในเรื่องต่างๆที่ได้ทรงทำไว้ให้ประเทศไทย
1: น่าดีใจมากเลยที่ได้ยิน
0: แล้วก็พระแก้วมรกตถ้าเป็นผู้ใหญ่เนี่ยถ้ามาเมืองไทยเนี่ยระดับรัฐมนตรีเนี่ยจะต้องขอเข้าไปสักการะพระแก้วมรกตนะครับแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นผู้ใหญ่เด็กอะไรเนี่ยอาหารไทยก็ยังเป็นที่นิยมนะครับดูละครไทยมาริโออย่างเงี้ยก็เป็นที่ชื่นชอบของวัยรุ่นชาวเมียนมาผมคิดว่าในส่วนของภาคประชาชนแล้วมันก็ใกล้ชิดนะครับแล้วเราก็มีความรู้สึกว่าเรามีอะไรก็ต้องแบ่งปันกันไปนะครับก็เหลือภาคเศรษฐกิจตอนนี้ก็มีเอกชนคนไทยเนี่ยก็เข้าไปลงทุนค้าขายอยู่ในหลายสาขาที่เมียนมาแล้วก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆเราก็จะเป็นอันดับที่ 3-4 อยู่ตรงนี้นะครับก็เป็นโอกาสที่ดีที่ความสัมพันธ์เนี่ยมันแน่นแฟ้นประชาชนยอมรับมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันไม่งั้นเนี่ยมันก็ปูพื้นให้กับการร่วมมือทางด้านเศรษฐกิจที่มันจะไปรุ่นหน้าได
1: ้ค่ะพูดถึงว่าท่านทูตได้พูดถึงว่าอย่างพม่าใช่ไหมคะที่มีรัฐมนตรีต่างๆท่านต่างๆดูแล้วเป็นมิติทางด้านเศรษฐกิจทั้งนั้นเลยที่มาให้ความรู้ให้กับเรามันสะท้อนให้เห็นว่าทางฝ่ายไทยเราเองเนี่ยก็ให้ความสนใจในเรื่องของการเข้าไปลงทุนทางด้านเศรษฐกิจในพม่าค่อนข้างเยอะ
0: เพราะแน่นอนครับเพราะว่าเรามองว่าเมียนมามีศักยภาพ
1: ค่ะ
0: เมียนมามีศักยภาพมากทั้งในส่วนของเป็นประเทศที่มีประชากร50กว่าล้านคนในส่วนที่เป็นประเทศที่เป็นตลาดใหญ่และถูกขนาบด้วยตลาดยักษ์2ตลาดคือจีนและอินเดียมีทองออกสู่ทะเลมหาสมุทรอินเดียไปแอตแลนติกได้เพราะงั้นเนี่ยทรัพยากรธรรมชาติมหาศาลแล้วอยู่ใกล้บ้านเราแค่นี้เนี่ยคือเราควรจะต้องหาทางที่เข้าไปให้มากที่สุดเท่าที่จะเข้าได้และเขาโดยที่เขาก็มีความชื่นชมไทยเพราะฉะนั้นเราก็ไม่ควรจะทิ้งโอกาสตรงนี
1: ้
0: ครับเพราะฉะนั้นรัฐบาลเนี่ยก็พยายามผลักดันเรื่องพวกนี้แล้วก็พยายามอำนวยความสะดวกเราก็สนองตอบนโยบายรัฐบาลในส่วนของสถานเอกทูตเนี่ยก็พยายามหาทางดำเนินการต่างๆเพื่อให้การช่วยเหลือแนะนำให้แนวทางภาคเอกชนไทยที่อยากจะเข้าไปลงทุนค้าขายในเมียนมา
1: พูดถึงภาคเอกชนไทยเราเนี่ยเข้าไปในเมียนมานานหรือยังคะ
0: ก็เข้าไปคือเป็นระลอกครับคือในช่วงแรกเนี่ยคนก็ยังไม่ค่อยกล้าเข้าไปเท่าไหร่แต่จะมีมากขึ้นเนี่ยในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมาเพราะว่าเมียนมาเริ่มเปิดประเทศ คนมองเห็นเสถียรภาพทางการเมืองคนมองเห็นว่าขณะนี้เนี่ยการเข้าไปค้าขายในเมียนมาเริ่มมีการใช้ระเบียบที่เป็นมาตรฐานแล้วนะครับมีกฎหมายการลงทุนจากต่างประเทศเนี่ย Foreign Investment Law เนี่ยก็เพิ่งประกาศใช้เมื่อปีที่แล้วนะครับCompany Act กำลังจะออกมาระบบประกันภัยกำลังได้รับการพัฒนาขึ้นมาระบบธนาคารภาษีอากรต่างๆเนี่ยก็ค่อยๆทยอยกันปรับปรุงขึ้นมาเพราะฉะนั้นเนี่ยคนก็มองเห็นแนวโน้มของความก้าวหน้าแล้วก็แนวโน้มของความทันสมัยแนวโน้มของความเป็นสากลสำหรับที่จะทำการค้าการลงทุนในเมียนมาเพราะฉะนั้นก็ไม่น่าแปลกใจที่ทำไมมันถึงจะมีคนต่างชาติโดยเฉพาะนักลงทุนไทยญี่ปุ่นเกาหลีจีนเนี่ยก็ทยอยเข้าไป
1: ก็เรียกว่าแห่แหนกันเข้าไปลงทุนที่นั่นใช่ไหมคะสถานเอกทูตณกรุงย่างกุ้งก็คือตั้งอยู่ที่กรุงย่างกุ้งนั่นเอง
0: ครับ
1: คือในฐานะที่เป็นสาธารณชนคนไทยเนี่ยดิฉันก็ไม่แน่ใจว่าถามแทนประชาชนนะคะว่าสถานทูตที่นั่นเนี่ยจริงๆพอตั้งอยู่ที่นั่นเราต้องตั้งอยู่ที่นั่นประจำเรามีโอกาสได้เดินทางไปสำรวจประเทศพม่าอะไรด้วยไหมคะประเทศเมียนมาประทานโทษค่ะ
0: คือเรามันเป็นหน้าที่ของเราอยู่แล้วนะครับที่

คือโจทย์ก็คือว่าอำนวยความสะดวกหาลู่ทางทางเศรษฐกิจการค้าการลงทุนให้ภาคเอกชนไทยเพราะว่ามันไม่มีใครรู้จักประเทศพม่าตั้งแต่แรกต้นเริ่มต้นก็ส่วนใหญ่ก็จะรวมตัวกันอยู่ในย่างกุ้งใช่ไหมครับเราก็คิดว่าเอ๊ะเราน่าจะนำทีมไปเพราะว่าการที่เรานำไปเนี่ย

0: คล้องกับ การทูตเศรษฐกิจซึ่งกระทรวงก็ได้แล้วก็รัฐบาลก็ได้เน้นย้ำว่าสถานเอกอัครทูตเองในต่างประเทศนะก็ควรจะเป็นคนที่ไปน็อกไปเคาะประตูเราก็เลยจัดทีมเนี่ยไปพาภาคเอกชนไทยเนี่ยไปทั้งไปพบปะกับภาคเอกชนในท้องถิ่นไปพบกับผู้แทนภาครัฐในท้องถิ่นและถือโอกาสสำรวจเส้นทางทางเศรษฐกิจที่มันจะมีศักยภาพเราก็ทำมาทุกปีปีละโครงการ2โครงการ
1: ท่านต้องไปเองเลยไหมคะเนี่ย
0: ไปเองฮะก็ต้องไปเองเพราะว่าคือการที่เราไปเองเนี่ยเราก็จะได้เจอมุขมนตรีเราก็ได้เจอชิฟมินิสเตอร์ของรัฐนั้นๆเราก็ได้เจอตัวมิสเตอร์แล้วก็หอการค้าประจำรัฐเนี่ยเขาก็ตั้งใจที่จะมาพบเรา
1: ท่านมุขมนตรีนี่คือใครคะ
0: คือในแต่ละรัฐเนี่ยเขาก็จะมีนายกรัฐมนตรีของรัฐนะเราก็จะใช้คำว่ามุขมนตรีหรือชิฟมินิสเตอร
1: ์
0: ซึ่งชิฟมินิสเตอร์เนี่ยก็จะเป็นคนที่กำกับดูแลการบริหารงานของแต่ละรัฐนี่ถ้าเราไม่ไปเองโอกาสที่เราได้ภาคเอกชนจะได้ไปเจอมุขมนตรีมันก็ไม่ง่าย
1: ความรู้สึกเขากับการที่ทูตไทยนำทีมพาคณะภาคเอกชนไปนี่เขารู้สึกยังไงคะ
0: คือเราก็ไม่อยากเข้าข้างตัวเองนะครับแต่เมื่อเราไปปั๊บเขาก็เอารัฐมนตรีมานั่งเต็มแผง มีเขาแล้วก็มีรัฐมนตรีเต็มคณะมานั่งกับเราเพราะฉะนั้นมันก็สะท้อนให้เห็นว่าในเมื่อเราตั้งใจเห็นความตั้งใจว่าสถานเอกอัครทูตนำไปเองเราส่งชื่อไปเลยภาคเอกชนไทยที่สนใจเนี่ยก็มีทั้งธนาคารมีทั้งด้านโลจิสติกมีทั้งด้านอินฟราสตรักเจอร์เนี่ยก็ลงไปกันเพราะฉะนั้นเขาก็เห็นถึงโอกาส ที่คนของเขาภาคเอกชนเขาในท้องที่เนี่ยในพื้นที่เนี่ยจะได้มีโอกาสดำเนินความร่วมมือทางเศรษฐกิจกับภาคเอกชนไทยได้ด้วยนะครับเพราะว่าบางทีเนี่ยมันก็ไม่มีใครเข้าไปหาเข้าทุกวันง่ายๆอย่างนั้นเพราะการที่เรานำคณะไปขนาดนั้นเนี่ยเขาก็รู้สึกว่าเขาก็น่าจะ appreciate นะคร
1: ับ ก็ถือเป็นมิติหนึ่งที่เรียกว่าเชิงรุกกล่าวอย่างนั้นได้ไหมคะว่าเป็นการดำเนินการในเชิงรุกดิฉันเองถ้าเป็นเจ้าบ้านก็คงจะดีใจที่มีคนเดินเข้ามาหาแล้วก็มาพูดคุยด้วยทีนี้
0: เพราะว่าถ้าเรานั่งอยู่ในย่างกุ้งเนี่ยภาคเอกชนไทยเขาก็ลำบากในการที่เขาจะไปเคาะประตูเองเพราะว่าเขาก็ไม่สามารถที่จะเดินไปหาใครได้ไปขอนัดเองอะไรเองเนี่ยแต่การที่เราไปแล้วเราก็มีงบประมาณเขาก็ดูแลส่วนตัวเขาเรื่องค่าที่พักค่าอะไรแต่ก็นั่งรถไปกับเราเราก็ดูแลให้เขาหมดนะครับแล้วก็การนัดพบอะไรต่างๆเราจัดการให้หมดเลย
1: แล้วอยู่ๆ
0: เนี่ยเขาต้องการที่เขาจะได้เข้าไปได้พบปะ
1: แล้วอยู่ๆภาคเอกชนจะทราบได้อย่างไรว่าสถานทูตจัดกิจกรรมแบบนี
0: ้อ๋อเราประกาศเลยครับเรามีเว็บไซต์Business Information Center เราก็ประกาศในเว็บไซต์เรามีสมาคมนักธุรกิจไทยในเมียนมาซึ่งทำงานใกล้ชิดกับเราพอเรามีโครงการนี้เขาก็กระจายข่าวไปที่สมาชิกเขาสมาชิกก็จะสมัครมาบางทีไม่ใช่แค่ในเมียนมาเท่านั้นบางคนอยู่ในประเทศไทยก็บินเข้ามาเพื่อมาร่วมโครงการอย่างนี้ล่าสุดเราก็ไปที่รัตนาวสีก็มี40กว่าคนเข้ามาร่วมโครงการแล้วก็ไปกับเรา
1: ส่วนใหญ่จะเป็นบริษัทใหญ่ๆไหมคะ
0: ทั้งใหญ่ทั้งเล็กครับคือส่วนใหญ่ก็มีทั้งใหญ่ระดับปูนซีเมนต์ไทยปตท. CP แล้วก็มีเล็ก SME กลางๆอะไรเงี้ยก็มีหมดครับ
1: เพราะว่าแสดงว่าเปิดกว้าง
0: โอกาสเนี่ยมันมีไม่เท่ากันไงมันอาจจะมีโอกาสที่แบบบริษัทใหญ่ๆแล้วไปเจออะไรก็ได้แต่บริษัทเล็กเขาก็มองของเขาได้ว่าเขาอยากไปทำอะไรบางคนก็อาจจะสนใจไปมองเรื่องอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไปสร้างโรงแรมบางคนอาจจะไปดูเรื่องการอุตสาหกรรมต่อเนื่องด้านประมงบางคนอาจจะไปดูเรื่องการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรบางคนอาจจะอยากไปดูเรื่องไฟฟ้าอะไรเงี้ยมันหลากหลายครับ
1: ค่ะก็คือพอไปถึงจนจุดนั้นปุ๊บถ้ามีคู่ค้าที่สนใจร่วมกันก็คงจะเกิดเป็นความร่วมมือหรือเป็นการค้าเป็นธุรกิจกันขึ้นมาใช่ไหมคะ
0: สิ่งสำคัญที่สุดอันนึงก็คือว่าในเมื่อเขาไปกับเราซึ่งเป็นภาครัฐเนี
1: ่
0: ยแล้วเขาไปพบกับภาครัฐของรัฐในท้องที่เนี่ยนะครับเขาก็ได้แนะนำตัวว่าเขาเป็นใครเขาอยากทำอะไรแล้วเขาก็ได้เจอสภาหอสภาอุตสาหกรรมสภาหอการค้าของท้องถิ่นเนี่ยโอกาสที่เขาจะได้เจอพาร์ทเนอร์ในท้องถิ่นดีๆเนี่ยมันจะมีมากกว่าเขาเดินไปคำหาเองโดยเฉพาะอย่างยิ่งการไปลงทุนในประเทศเหล่านี้เนี่ยการมีโลโก้พาร์ทเนอร์ดีๆเนี่ยคือครึ่งหนึ่งของความสำเร็จน
1: ะ
0: เพราะถ้าไปเจอใครก็ไม่รู้เนี่ยเราโดนหลอกไปก็แย
1: ่นี่คงเป็นสิ่งหนึ่งที่เชื่อว่ามีพี่น้องประชาชนหลายคนสนใจนะคะว่าอยู่ๆภาคเอกชนไทยไปได้อย่างไรแล้วก็บทบาทของสถานทูตทำอย่างไรบ้างก็คงจะได้เห็นกันชัดขึ้นนะคะว่าสถานเอกทูตที่อยู่ที่นั่นนะคะมีส่วนช่วยเป็นอย่างมากในการจับคู่ทางเศรษฐกิจทีนี้พูดถึงเรื่องของภาคเอกชนมาแล้วถ้ามองในระดับประชาชนที่เป็นชาวบ้านจริงๆเนี่ยท่านทูตคิด

0: ว่าความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันเนี่ยมันช่วยเป็นประโยชน์กับเขาได้อย่างไรบ้างคะ
1: คือพื้นฐานเนี่ยมันมีความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่ภาคเอกชนจะเข้าไปลงทุนเข้าไปทำการค้าในประเทศเมียนมาเนี่ยถ้าได้รับการยอมรับจากคนเมียนมาเนี่ยการที่จะเข้าไปมันก็เหมือนกับว่าเราไม่ต้องไปเริ่มต้นใหม่เขาชอบของไทยไปดูตามซูเปอร์มาร์เก็ตเนี่ยจะมีแต่ของไทยเกือบจะทั้งนั้น
0: อ๋อที่เมียนมาเนี่ย
1: ที่เมียนมาเนี่ยแล้วถ้าคนมีเงินเนี่ยเขาก็จะเลือกที่จะซื้อของไทยเขาไม่อยากซื้อของจีนเพราะว่าของไทยมีคุณภาพดีกว่าแล้วอีกอย่างนึงเขาก็อาจจะติดยึดดูทีวีไทยดูโฆษณาไทยเห็นแล้วก็ชื่นชอบแล้วก็คุณภาพของไทยก็ทำให้เขาประทับใจเพราะงั้นเนี่ยความสัมพันธ์แบบนี้เนี่ยมันไปซื้อหาไม่ได
0: ้
1: มันต้องค่อยๆทำขึ้นมาต้องสร้างขึ้นมาแล้วพอมันมีแล้วเนี่ยภาคประชาชนไทยควรจะใช้โอกาสเนี่ยในการดำเนินการต่อในเรื่องการค้าการลงทุนกับเมียนมา
0: ค่ะแล้วก็ทราบว่าปีนี้เป็นปีที่สำคัญอีกปีนึงนะคะสำหรับความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับเมียนมาคือเป็นปีที่ครบรอบ70ปีของการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตใช่ไหมคะไม่ทราบว่าท่านทูตมีอะไรเป็นแผนอยู่ในใจสำหรับกิจกรรมที่ยิ่งใหญ่เช่นนี้ทั้งที่กรุงย่างกุ้งและก็ที่กรุงเทพไม่แน่ใจว่ามีการจัดกิจกรรมอะไรหรือเปล่า
1: ก็กิจกรรมเนี่ยได้วางแผนไว้ตลอดทั้งปีนะครับมีทั้งกิจกรรมด้านวิชาการและก็ด้านวัฒนธรรมก็เราก็ได้ไปทาบทามขอความกรุณาหน่วยราชการต่างๆมาตั้งแต่ปีที่แล้วละความกรุณาอนุเคราะห์อย่างเช่นกระทรวงวัฒนธรรมเนี่ยท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมท่านอธิบดีกรมศิลปากรเนี่ยท่านก็สนับสนุนจัดโขนกรมศิลป์บินไปแสดงให
0: ้
1: ที่ย่างกุ้งที่เนปิดอและที่มันดาเลย์สามเมืองใหญ
0: ่
1: ในเมียนมาน
0: ะ
1: ครับอันนี้ก็เป็นอันที่เป็นที่ตื่นเต้นฮือฮามากนะครับเสร็จแล้วก็จะมีการนิทรรศการแสดงภาพเขียนของศิลปินแห่งชาติของไทยกับศิลปินอาวุโสของเมียนมาซึ่งจะนำโดยท่านอาจารย์กมลทัศนาชาลีศิลปินแห่งชาติท่านก็จะเอาผลงานของทั้งศิลปินแห่งชาติที่ยังอยู่และที่เสียไปแล้วเนี่ยไปแสดงร่วมกับศิลปินอาวุโสของเมียนมาซึ่งจะทำที่พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติเมียนมาส่วนการแสดงโขนเนี่ยก็จะทำที่โรงละครแห่งชาติ
0: 3 แห่ง
1: 3เมืองนะครับเมืองหลักๆก็คือเนี่ยย่างกุ้งเนปิดอแล้วก็มันดาเลย์จะมีการนำขนสดเขาใช้คำว่าขนสดขนที่เล่นในบ้านเนี่ยของเมียนมาเนี่ยมาแสดง
0: ที่เมืองไทยเหรอ
1: ที่เมืองไทย
0: ค่ะ
1: ขนเนี่ยจะเป็นขนที่แบบว่าเวลาจะร้องต้องถอดหัวขนออกแล้วร้องอ่ะคือมันไม่ใช่เหมือนกับว่าที่เราดูขนอย่างทุกวันนี้มีคนร้องภาคให้เนี่ยแต่ขนเมียนมาขนรุ่นเก่าเนี่ยก็จะเป็นอย่างนั้นนะจะมาแสดงการแสดงนี่จะเป็นการแสดงต่อท้ายการสัมมนาวิชาการซึ่งจะเกิดขึ้นที่ประเทศไทย
0: เมื่อไหร่นะครับพอจะบอก
1: น่าจะเป็นวันประมาณเดือนมิถุนา
0: ครับ
1: คือสัมมนาวิชาการนี้เราตั้งใจว่าจะหาประเด็นที่เกี่ยวพันกับความสัมพันธ์ไทยเมียนมาเช่นเท็กซ์ไทล์ผ้าทอเนี่ยมันมีความเชื่อมโยงทางวัฒนธรรมยังไง
0: ใช่เลยค่ะ
1: ดนตรีการแสดงโขนรามเกียรติ์รามายณะของเขาประวัติศาสตร์ในบางตอนมันมีอะไรหลายอย่างภาพเขียนภาพวาดเนี่ยที่มันมีความสอดคล้องกันทางวัฒนธรรมเนี่ยเราก็จะมีเชิญผู้แทนผู้เชี่ยวชาญจากทั้งเมียนมาแล้วก็จากทั้งของไทยเนี่ยมานำเสนอหารือด้านสัมมนาทางด้านวิชาการแล้วก็ตั้งใจไว้ว่าจะเชิญท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมของเมียนมาเนี่ยมาเป็น keynote speaker ที่ประเทศไทยที่เมียนมาก็จะมีงานนิทรรศการภาพยนตร์ไทยซึ่งได้รับความกรุณาจากกรมสารนิเทศจะจัดภาพยนตร์ไปจัดแสดงให้ที่เมียนมานะครับ
0: อย่างกรณีของโขนนี่ท่านทูตคิดว่าจะมีผู้คนชาวเมียนมาที่สนใจมาเนี่ยจำนวนประมาณเท่าไหร่คะ
1: โอ้คงเยอะนะครับเพราะว่าเขาก็ชอบอยู
0: ่ค่ะ
1: เขาก็ชอบอยู่แล้วเราคิดว่างานนี้เราก็จัดให้เขาดูฟรี
0: ค
1: ่
0: ะ
1: นะครับก็คิดว่าน่าจะมีคนที่สนใจอยากจะมาดูเยอะแล้วก็มันเป็นการแสดงโขนของคณะกรมศิลปากรซึ่งระดับแบบมือผู้เชี่ยวชาญทั้งนั้นน่ะก็น่าจะได้รับการตอบรับที่ดี
0: อันนี้ท่านนูตได้พูดไว้ คือชาวเมียนมาเขาก็มีความสนใจในวัฒนธรรมไทยอยู่แล้วด้วยใช่ไหมคะภาพยนตร์ไทยก็น่าจะได้รับความนิยมเช่นเดียวกัน
1: ใช่เดี๋ยวนี้กำลังคัดเลือกอยู่ว่าเขาจะดูเขาชอบดูเรื่องไหนเราก็ได้ยินมาว่าเรื่องไม่สำคัญเท่ากับนักดาราคือถ้ามาริโอกี่เรื่องก็ดูหมด อะไรประมาณอย่างเงี้ยนะครับแต่เราก็จะดูว่าอะไรก็ตามที่มันไม่มีความละเอียดอ่อน
0: ค
1: ือบางเรื่องที่เอาไปเนี่ยถ้ามันมีความละเอียดอ่อนมีจุดประเด็นทางประวัติศาสตร์ที่มันละเอียดอ่อนเราก็ไม่อยากเอาไปนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เรากำลังคัดเลือกอยู่กับกรมสารนิเทศว่าจะเอาเรื่องไหนไปดูดี
0: ค่ะถามนิดนึงพอพูดถึงความละเอียดอ่อนเนี่ยถ้าสำหรับสาธารณชนไทยทั่วไปที่สมมติจะไปพม่าเนี่ยไปเมียนมาเนี่ยนะคะมันมีอะไรที่ต้องควรระวังในเรื่องของความละเอียดอ่อนไหมคะทั้งในเรื่องของการพูดจาในเรื่องของการ เดินทางไปที่นั่นท่องเที่ยวทั่วไป
1: คือจริงๆแล้วเมียนมาเขาไทยเหมือนไทยอาวุโสเนี่ยเขาให้ความสำคัญมากการเคารพนับถือผู้อาวุโสพระเนี่ยจะได้รับสิทธิพิเศษเสมอเพราะว่าจะได้เคารพนับถือพุทธศาสนาเข้มนะครับแล้วก็คนเมียนมาเนี่ยมีความภูมิใจในตัวเองสูงมาก อย่างที่เราใช้คำว่า pride เนี่ยนะเขาจะมีสูงมากแล้วก็การที่เราจะไปพูดอะไรแบบที่มันโปกฮาล้อเลียนเนี่ยอาจจะไม่ค่อยงามนัก
0: ค่ะ
1: แล้วก็ประวัติศาสตร์บางตอนที่เราชอบเอามาทำเป็นหนังอะไรเงี้ยบางทีก็เป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อน
0: ผมได้จากทางเว็บไซต์ของกระทรวงการต่างประเทศแล้วก็Facebook นะคะของที่เรามีนอกเหนือจากกิจกรรมทางด้านวัฒนธรรมแล้วเนี่ยค่ะในโอกาสครบรอบ70ปียังมีกิจกรรมอย่างอื่นๆด้วยไหมคะในมิติอื่นๆ
1: ก็ เราก็ทำหลายอย่างนะครับเพราะอย่างเนี้ยวันที่26มีนาเนี่ยเราก็เป็นเรื่องการแพทย์เราก็ถือโอกาสที่อยากจะไปช่วยเขาอ
0: ะ
1: ก็เลยเชิญคณะแพทย์ไปทำผ่าตัดหูให้คนเมียนมา
0: จากเมืองไทยเนี่ย
1: จากเมืองไทยเนี่ยครับก็จะนั่งรถผ่านข้ามแดนไปแล้วก็จะไปทำให้เราก็ร่วมมือกับทางคณะแพทย์ข้ามไปแล้วก็ไปนัดคุยกับมุขมนตรีที่รัฐคยาร
0: ัฐคยาที่อยู่ส่วนไหนของเมียนมาร
1: ัฐคยาตรงข้ามแม่ฮ่องสอนแล้วท่านผู้ว่าแม่ฮ่องสอนท่านก็จะเอาทีมแพทย์ไปช่วยตรวจร่างกายให้ด้วยก็จะเป็นกิจกรรมที่ใหญ่พอสมควรเพราะถือว่าฉลอง70ปีความสัมพันธ์นะครับอีกอันนึงที่เราคิดจะทำอยู่ก็คือทำไปได้ระดับหนึ่งแล้วเนี่ยก็คือเราอยากจะไปเผยแพร่พระปีชาสามารถของพระบาทสมเด็จพระอยู่หัวรัชกาลที่9เนี่ยเราก็เลยจะไปตั้งศูนย์ศึกษาเพื่อการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริอย่างที่เรามีที่ภูพานเขาหินซ้อนอะไรเงี
0: ้
1: ยแต่ไปตั้งที่เนปิดอลมหาวิทยาลัยเกษตรที่นั่น
0: เนปิดอลนี่คือเป็น
1: เมืองหลวง
0: ใช่ไหมคะซึ่งอยู่ห่างจากย่างกุ้ง
1: นั่งรถไป5ชั่วโมง
0: ค่ะไปตั้งที่นั่นเราหมายถึงมีแผนที่ดำเนินการอะไรยังไงไหมคะ
1: ก็พอไปตั้งที่นั่นแล้วเนี่ยมันเป็นมหาวิทยาลัยเกษตรก็จะให้ประชาชนเข้ามาดูเหมือนกับอย่างที่เขามาดูที่ห้วยห้องคล้ายเขาหินซ้อนที่ภูพานเนี่ยเวลาเขามีปัญหาด้านการเกษตรการผลิตการปลูกการอะไรเนี่ยศูนย์ศึกษาเพื่อการพัฒนาเนี่ยจะเป็นคนตอบโจทย์เหล่านี้ให้ได
0: ้ค่ะนี่คือสรุปภาพรวมของกิจกรรมฉลองครบรอบ70ปีของการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างไทยกับเมียนมานะคะทิ้งท้ายตรงนี้ท่านทูตมีอะไรที่อยากจะบอกกับพี่น้องประชาชนที่ติดตามรับฟังรายการอยู่ไหมคะเกี่ยวกับความสัมพันธ์ไทยเมียนมาหรือมองว่าในอนาคตลู่ทางความสัมพันธ์จะเป็นอย่างไร
1: ผมอยากจบด้วยอย่างนี้ดีกว่าครับผมอยากจบด้วยว่าเมื่อปี2503เนี่ยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชแล้วก็สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถเนี่ยท่านเสด็จเยือนย่างกุ้งเข้าใจว่าเป็นการเสด็จเยือนครั้งที่3หลังจากขึ้นครองราชย์แล้วก็มีพระราชดำรัสที่ได้พระราชทานในครั้งนั้นซึ่งสรุปได้ว่าท่านบอกว่าไทยกับเมียนมาเนี่ยเราเป็นคนพุทธด้วยกันเรานับถือพุทธศาสนาด้วยกันเพราะงั้นเนี่ยเราต้องช่วยเหลือพึ่งพากันอยู่ดูแลกันแล้วเราจะได้เจริญเติบโตแล้วก็มีความเจริญรุ่งเรืองไปด้วยกันเพราะงั้นผมก็คิดว่าคนไทยก็ดีภาคประชาชนไทยก็ดีที่เข้าไปลงทุนไปเยือนไปเที่ยวเนี่ยก็ขอให้น้อมนำพระราชดำรัสอันเนี้ยแล้วก็จะได้ปฏิบัติตามแนวทางนี้แล้วความสัมพันธ์ไทยเมียนมาจะได้เจริญรุ่งเรืองต่อไป
0: ก็ช่วงท้ายของรายการแล้วนะคะเกือบครึ่งชั่วโมงที่ผ่านมาเราได้รับทราบถึงความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างไทยกับเมียนมานะคะทั้งในระดับ ภาคของรัฐบาลประชาชนแล้วก็ภาคเอกชนนะคะที่ท่านทูตก็ได้ยืนยันแล้วว่าความสัมพันธ์ช่วงนี้ดีมากแล้วก็มีความสัมพันธ์ที่ค่อนข้างจะแจ่มใส

ดิฉันเชื่อว่าสถานทูตเอกทูตในกรุงย่างกุ้งนะคะก็คงจะมีบทบาทสำคัญอย่างยิ่งในการที่จะกระชับความสัมพันธ์ระหว่างทั้งสองประเทศให้แน่นยิ่งขึ้นทั้งหลายให้ปวงไม่ใช่อะไรเลยเพื่อประโยชน์ของพี่น้องประชาชนคนไทยที่อยู่ในประเทศไทยนี่เองนะคะซึ่งก็สอดคล้องกับความมุ่งหวังของรัฐบาลพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาที่ต้องการให้ทุกคนพัฒนาไปร่วมกันไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังรายการในวันนี้ขอลาท่านผู้ฟังท่านผู้ชมไปด้วยเวลาเพียงเท่านี้สวัสดีค่ะ

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาสพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะครับ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1 ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

0: โลก10+1อาเซียน
1: นุ่มนุ่มนุ่มนุ่มนุ่มนุ่มนุ่มนุ่มนุ่มนุ่มนุ่ม
2: เอาล่ะเติมพลังเรียบร้อยพร้อมจะลุยประเทศต่อไปกันแล้วล่ะ
0: พลังเต็มถังเหมือนกันนะครับเอาล่ะเราจะไปประเทศไหนกันต่อดีอะเนซ่า
2: ประเทศที่ก่อตั้งอาเซียน5ประเทศเราไปมาแล้ว4ประเทศมีไทยมาเลเซียสิงคโปร์อินโดนีเซียเพราะอย่างนั้นประเทศที่เราจะไปต่อไปก็คือ
0: ประเทศฟิลิปปินส
2: ์ใช่แล้ว
3: ไปกันเลย

0: นี่นี่ทริกกี้ตื่นได้แล้วเรามาถึงดาวโลกแล้วรีบๆลุกขึ้นมาทำรายงานได้แล้ว
1: ง้าวน่าเบื่อจังเลยปิดทอมทั้งทีทำไมต้องมาทำรายงานด้วยอ่ะ
0: ก็เพราะเธอเอาแต่เล่นตลอดไม่ใช่หรือไงถึงต้องมารีบทำเอาตอนใกล้หมดเวลาแบบนี
1: ้เออแหมบ่นจริงๆเลยอ่ะไหนๆดาวเนี่ยนะเฮ้ยไม่มีอะไรน่าสนใจเลยอ่ะรีบทำรายงานให้เสร็จดีกว่าง
0: ั้นก็นั่งดีๆรัดเข็มขัดเราจะลงไปกันแล้ว
2: ในที่สุดก็มาถึงประเทศสุดท้ายในกลุ่มประเทศของผู้ก่อตั้งอาเซียนแล้วนะครับ
3: ใช่แล้วล่ะแล้วก็คอมมี่บอกว่ายานของเนซ่าซ่อมใกล้จะเสร็จแล้วด้วยคราวหน้าเรานั่งยานไปประเทศต่อไปกันได้นะ
2: ดีจังเลยอ่ะตะวันอยากลองนั่งยานอวกาศดูสักครั้งเหมือนกันนะครับ
3: ไม่มีปัญหาจ้าเนซ่าให้ตะวันนั่งจนกว่าตะวันจะเบื่อเลยล่ะ เอาล่ะเรามาถึงแล้ว
2: โอ้ที่นี่คือที่ไหนของฟิลิปปินส์อ่ะเนซ่า
3: ตอนนี้เราอยู่ในกรุงมะนิลาเมืองหลวงของฟิลิปปินส์ไงล่ะส่วนสถานที่ที่เราอยู่ตรงนี้ก็คือสวนริซาลถือเป็นสถานที่สำคัญเพราะว่าตั้งให้เป็นเกียรติกับนายโฮเซ่ริซาลวีรบุรุษชาวฟิลิปปินส์ผู้สร้างแรงบันดาลใจในการต่อสู้เพื่อประกาศอิสรภาพของพวกเขายังไงล่ะ
2: โอ้โหเรื่องสมัยที่ยุโรปเข้ามาสร้างอาณานิคมในเอเชียสินะครับ
3: ใช่แล้วล่ะและในสวนเนี้ยนะก็ยังเป็นที่ตั้งของสถานที่สำคัญของฟิลิปปินส์อีกหลายแห่งด้วยนะทั้งหอสมุดแห่งชาติพิพิธภัณฑ์ทัศนสถานแห่งชาติหอดูดาวและก็สวนแสดงกล้วยไม้แล้วก็ผีเสื้อประเทศฟิลิปปินส์มีชื่อเต็มๆว่าสาธารณรัฐฟิลิปปินส์เป็นประเทศหมู่เกาะที่ประกอบด้วยเกาะน้อยใหญ่จำนวนมากกว่า 7,000 เกาะถือเป็นหนึ่งในประเทศที่มีพื้นที่ติดทะเลมากที่สุดประเทศนึงของโลกเกาะที่ใหญ่ที่สุดก็คือเกาะลูซอนทางเหนือและเกาะมินดานาวทางใต้พื้นที่ของประเทศฟิลิปปินส์ถูกล้อมรอบไปด้วยทะเลทั้งหมดโดยไม่มีพื้นที่ที่ติดกับประเทศอื่นเลย
2: ไม่มีพื้นที่ติดกับประเทศอื่นเลยงั้นเหรอครับ
3: ใช่แล้วล่ะจะต่างกับอินโดนีเซียกับสิงคโปร์ที่เราเคยไปมาหน่อยนึงนะตรงที่ประเทศอินโดนีเซียยังมีพื้นที่ติดกับประเทศอื่นส่วนสิงคโปร์เองก็อยู่ใกล้กับมาเลเซียมากจนมีทั้งถนนและทางรถไฟที่เชื่อมต่อการเดินทางระหว่างประเทศได
2: ้อ๋อเลยมีแต่ประเทศฟิลิปปินส์สินะครับที่เป็นประเทศเดียวในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่ไม่ติดกับประเทศอื่นเลยสินะครับ
3: พื้นที่ของประเทศฟิลิปปินส์ถูกล้อมรอบด้วยทะเลทั้งหมดทิศตะวันตกและทิศเหนือล้อมรอบด้วยทะเลจีนใต้ส่วนทางทิศตะวันออกและทิศใต้ล้อมรอบด้วยมหาสมุทรแปซิฟิกส่วนประเทศที่อยู่ใกล้กับฟิลิปปินส์ที่สุดก็คือประเทศมาเลเซียบนเกาะบอร์เนียวทางตะวันตกเฉียงใต้ประเทศอินโดนีเซียทางใต้และเกาะไต้หวันทางทิศเหนือนอกจากนี้ประเทศฟิลิปปินส์ยังตั้งอยู่บนพื้นที่วงแหวนแห่งไฟแปซิฟิก
2: วงแหวนแห่งไฟแปซิฟิกมันคืออะไรเหรอครับเนซ่า
3: วงแหวนแห่งไฟแปซิฟิกก็คือแนวรอยต่อของแผ่นเปลือกโลกในมหาสมุทรแปซิฟิกมีลักษณะคล้ายรูปเกือกม้าตั้งแต่นิวซีแลนด์จนไปถึงอเมริกาใต้ซึ่งประเทศที่ตั้งอยู่ในเขตวงแหวนแห่งไฟนี้มีโอกาสที่จะเกิดแผ่นดินไหวและภูเขาไฟระเบิดอยู่บ่อยๆด้วยล่ะซึ่งประเทศในกลุ่มอาเซียนนอกจากประเทศฟิลิปปินส์แล้วอินโดนีเซียก็เป็นอีกประเทศนึงที่ตั้งอยู่ในเขตวงแหวนแห่งไฟ
2: อ๋อเป็นอย่างนี้นี่เองอ่ะถ้าอย่างนั้นฟิลิปปินส์ก็มีสภาพภูมิอากาศเหมือนกับอินโดนีเซ
4: ียโอ๊ยๆๆทำอะไรอ่ะขอมามันหนุ่มหูนะ
0: อะโทษทีช่วงนี้ลำโพงไม่ค่อยดีชอบรวนบ่อยอะเดี๋ยวนะขอมา
3: ที่สร้างเพื่อเป็นเกียรติให้กับโฮเซ่ริซาลที่เนซ่าพูดถึงไปไงล่ะ
2: โอ้โฮเซ่ริซาลเขาเป็นใครเหรอครับ
3: ถ้าอยากรู้ไงก็ต้องดูที่นี่ประเทศฟิลิปปินส์แต่เดิมเป็นถิ่นที่อาศัยอยู่ของชนพื้นเมืองจนกระทั่งในปีพุทธศักราช2064เฟอร์ดินานด์ แมกเจลเลนนักสำรวจชาวโปรตุเกสซึ่งทำงานให้กับประเทศสเปนได้เดินทางมาถึงฟิลิปปินส์และพยายามเผยแผ่ศาสนาคริสต์ให้กับชนพื้นเมืองทำให้เกิดความขัดแย้งซึ่งฝ่ายสเปนก็เป็นฝ่ายพ่ายแพ้และแมกเจลเลนเสียชีวิตแต่เรื่องของหมู่เกาะฟิลิปปินส์ก็ถูกส่งจนไปถึงสเปนจนปีพุทธศักราช2108สเปนได้เข้ามาครอบครองฟิลิปปินส์ในฐานะอาณานิคมอย่างเต็มตัวและฟิลิปปินส์ตกอยู่ภายใต้การปกครองของสเปนเป็นระยะเวลายาวนานกว่า300ปีซึ่งโฮเซ่ริซาลคนนี้ก็คือวีรบุรุษคนสำคัญ

0: ของฟิลิปปินส์ในการเรียกร้องเอกราชจากสเปนโดยเขาเป็นทั้งหมอนักเขียนและนักต่อสู้เพื่อเอกราชของฟิลิปปินส์ซึ่งต่อมาในปี2439เขาถูกจับและประหารและที่ที่เขาถูกประหารชีวิตก็คือที่ข้างๆอนุสาวรีย์นี้เลย
1: โอ้โหตรงนี้เลยเหรอครับ
0: ใช่แล้วแต่การตายของโฮเซ่ริซาลนะก็เป็นการปลุกกระแสให้ชาวฟิลิปปินส์แต่จนกระทั่งหลังสงครามโลกครั้งที่2ประเทศฟิลิปปินส์จึงได้รับเอกราชอย่างสมบูรณ์ในวันที่4กรกฎาคมพุทธศักราช2489
1: โอ้โหเกิดเรื่องราวขึ้นตั้งมากมายเลยนะครับกว่าจะมาเป็นประเทศฟิลิปปินส์ในวันนี้ได้อ่ะ
0: ก็แค่อย่างย่อนะกลับไปอ่ะตะวันลองไปศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมดูสิยังมีเรื่องราวเกิดขึ้นอีกมากมายเลยล่ะ
1: อุ้ยแน่นอนอยู่แล้วล่ะครับ
0: ส่วนในเรื่องการปกครองนะปัจจุบันฟิลิปปินส์ปกครองในระบอบประธานาธิบดีแบบรัฐสภาโดยประธานาธิบดีจะเลือกตั้งโดยตรงจากประชาชนทำหน้าที่ประมุขและบริหารประเทศ
1: อืม
0: เอาล่ะเราไปหาข้อมูลอันต่อไปดีกว่านะ
1: โอเคเลยครับห้องโลก10บวก1อาเซียน
2: ใช่บันทึกข้อมูลของดาวเราจริงๆด้วยอ่ะไหนดูสิว่าข้างในใส่ข้อมูลอะไรเอาไว
0: ้ฟิลิปปินส์ตกอยู่ภายใต้การปกครองของสเปนเป็นเวลายาวนานกว่า300ปีทำให้วัฒนธรรมของฟิลิปปินส์ค่อนข้างจะแตกต่างจากประเทศอื่นๆในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้โดยวัฒนธรรมของฟิลิปปินส์จะมีความคล้ายคลึงกับวัฒนธรรมของประเทศในแถบลาตินอเมริกาและประชาชนส่วนใหญ่กว่า90%นับถือศาสนาคริสต์สำหรับในด้านภาษานั้นเนื่องจากประเทศฟิลิปปินส์ประกอบด้วยหมู่เกาะใหญ่น้อยมากมายและมีชนพื้นเมืองที่หลากหลายทำให้มีภาษาที่ใช้มากกว่า170ภาษาแต่ได้กำหนดให้ภาษาฟิลิปปินเนอร์ซึ่งมีรากฐานมาจากภาษาตากาล็อกเป็นภาษาประจำชาติและใช้เป็นภาษาราชการเช่นเดียวกับภาษาอังกฤษ
3: อ่าฮะนี่มาเสียงของยายเนซ่านี่นะยายนั่นมาทำรายงานที่ดาวดวงนี้ด้วยเหรอเนี่ยคงจะซุ่มซ่ามทำบันทึกหล่นละสิท่าขอมาตรวจดูสิว่ายังมีสัญญาณของบันทึกข้อมูลอยู่อีกหรือเปล่าอ่ะ
4: อีบยังมีอีกหลายตำแหน่งเลย
3: ดีเลยงั้นเราไปไล่เก็บกันแค่นี้เราก็ไม่ต้องเสียเวลามาทำรายงานเองแล้วย้าฮู้ฮู้อะฮ่าตรงนี้มีอีกอันนึงดูสิว่าเป็นเรื่องอะไร
5: กามุสตาคาก
6: ามุสตาคาม
5: abuti naman.
6: Mabuti naman.
5: Salamat.
6: Salamat.
5: Maraming salamat.
6: Maraming salamat.
5: Hanggang sa muli.
6: Hanggang sa muli.
5: Mahal kita.
6: Mahal kita.
3: Oh, เป็นเรื่องภาษาของที่นี่นั่นเองดีละไปกันต่อเลยเอ๊ะขอมาแล้วคำว่าสวัสดีภาษาฟิลิปปินโนเนี่ยเขาพูดว่าอะไรนะ
7: ก็มาบูเฮยังไงล่ะจำไม่ได้ล่ะ
3: มาบูเฮเหรออ๋อนึกออกแล้วมาบูเฮแปลว่าสวัสดี
1: ห้องโลก10บวก1อาเซียนเนซ่านี่ธงของชาติฟิลิปปินส์ใช่ไหมครับ
0: ใช่แล้วล่ะธงชาติของฟิลิปปินส์เป็นธงที่ใช้มาตั้งแต่ในสมัยที่ฟิลิปปินส์ประกาศอิสรภาพจากสเปนแต่ถูกยกเลิกไปในสมัยที่สหรัฐอเมริกาและญี่ปุ่นเข้ามาปกครองและได้นำกลับมาใช้ใหม่อีกครั้งเมื่อฟิลิปปินส์ได้รับเอกราชอย่างสมบูรณ์ตัวธงประกอบด้วยแถบสีน้ำเงินหมายถึงความสงบสุขและความรุ่งเรืองแถบสีแดงหมายถึงความรักชาติและความกล้าหาญสามเหลี่ยมสีขาวทางด้านซ้ายหมายถึงความเสมอภาคและพราดลภาพพระอาทิตย์สีทองรัศมี8แฉกหมายถึงตัวแทนของเขตทั้ง8ที่ลุกขึ้นมาต่อสู้กับสเปนและดาวสีทอง3ดวงหมายถึงหมู่เกาะทั้ง3ของประเทศธงชาติของฟิลิปปินส์จะมีการสลับตำแหน่งของพื้นที่สีแดงกับสีน้ำเงินเพื่อเป็นการแสดงให้รู้ว่าประเทศอยู่ในภาวะสงครามหรือไม่

0: ทริกกี้ว่าไงเนซ่าสบายดีหรือเปล่าทำไรงานเหนื่อยไหมฮะ
1: ใครหรือครับเนซ่าหน้าตาคล้ายๆกับเนซ่าเลยเอ๊ะหรือว่ามาจากดาวเดียวกับเนซ่า
0: ใช่ค่ะเป็นเพื่อนร่วมชั้นของเนซ่าเองแหละนี่ทริกกี้เอาบันทึกข้อมูลของเนซ่าไปทำไมเอาคืนมาสิ
2: ไม่ให้ใครเก็บอะ
0: เฮ้ยยาซ่อมเสร็จแล้วเหรอ
3: เสร็จแล้วเนซ่ารีบขึ้นมาแล้วก็ไปกันเถอะ
0: โอเคตะวันไปกันเถอะ
1: ครับ
0: คอมมี่ยาซ่อมเสร็จแล้วเหรอไม่เห็นบอกกันเลยอ่ะ
3: ก็เพิ่งซ่อมเสร็จนี่นา
1: แต่คอมมี่อ่ะก็มาช่วยได้ทันเวลาพอดีเลยนะครับ
3: พอดีคอมมี่จับสัญญาณได้ว่ามียานอวกาศบินลงมาได้น่ะก็เลยรีบมาเผื่อว่าจะมีปัญหาเกิดขึ้น
0: ก็ช่วยไว้ได้ทันเวลาพอดีเลยล่ะขอบคุณมากเลยนะคอมมี่
3: ไม่มีปัญหา
1: แต่เพื่อนของเนซ่าเนี่ยนิสัยไม่ดีเลยนะครับไม่ยอมทำรายงานเองอ่ะแล้วยังมาขโมยข้อมูลของเนซ่าไปซะงั้นน่ะ
0: อย่างเงี้ยยอมไม่ได้ต้องรีบเก็บบันทึกข้อมูลกลับมาซะก่อนคอมมี
3: ่ไม่ต้องหาหรอกพอดีระหว่างทางคอมมี่เก็บมาให้แล้ว
0: ว้าวเยี่ยมไปเลยไหนขอดูหน่อยซิว่ามีเรื่องอะไรอ่ะประเทศฟิลิปปินส์ใช้สกุลเงินเปโซซึ่งเป็นสกุลเงินที่ใช้กันในหลายประเทศแถบแลตินอเมริกาซึ่งในประเทศฟิลิปปินส์เรียกว่าเปโซฟิลิปปินส์ด้านเศรษฐกิจถึงแม้ประเทศฟิลิปปินส์จะมีภูมิประเทศเป็นเกาะที่มีพื้นที่เพาะปลูกน้อยแต่ก็มีความอุดมสมบูรณ์เนื่องจากเท่าของภูเขาไฟจึงมีประชากรกว่า160ประกอบอาชีพเกษตรกรรมพืชเกษตรกรรมสำคัญเช่นมะพร้าวอ้อยและข้าวเจ้านอกจากนี้ยังมีการส่งออกไม้มะฮอกกานีเป็นรายได้สำคัญแต่ปัจจุบันเศรษฐกิจของฟิลิปปินส์เปลี่ยนจากการเกษตรมาสู่ภาคบริการและอุตสาหกรรมมากขึ้นซึ่งสินค้าส่งออกที่สำคัญได้แก่อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ชิ้นส่วนรถยนต์สิ่งทอทองแดงน้ำมันมะพร้าวแล้วก็ผลไม้เอาล่ะทีเนี้ยก็เก็บบันทึกข้อมูลในฟิลิปปินส์เรียบร้อยแล้วล่ะต้องรีบไปเก็บประเทศแล้วไม่งั้นน่าทริกกี้จะแย่ไปเก็บหมดอ่ะ
3: ไม่ต้องห่วงตอนชนกันคอมมี่ติดเครื่องส่งสัญญาณไว้ที่ยานของทริกกี้แล้วเช็คแล้วว่าไม่มีการเคลื่อนไหวเลยสงสัยยานจะเสียสบายใจได้แล้วก็นะเนซ่า
0: ฮะจริงเหรองั้นต้องรีบกลับกันแล้วล่ะ
1: มีเรื่องอะไรหรอครับเนซ่า
0: ไม่มีอะไรหรอกแต่ว่าเราต้องรีบกลับเลยนะ
1: อ๋อครับ

0: ันเกิดนะตะวัน
1: ว้าวขอบคุณมากครับแล้วเนซ่ารู้ได้ไงครับว่าวันนี้เป็นวันเกิดของตะวันน่ะ
2: แฮมไม่มีอะไรที่คอมมี่ไม่รู้หรอก
3: เนื่องจากวันนี้เราไปฟิลิปปินส์กันมาเนซ่าเขาจะร้องเพลงอวยพรวันเกิดเป็นภาษาฟิลิปปินโนให้ตะวันละกันนะคอมมี่

0: ว้าวเพราะจังเลยครับเนซ่า
1: ขอบคุณค่ะและของขวัญอีกอย่างก็คือสิทธิ์ในการท่องเที่ยวด้วยยานอวกาศสุดหรูไปประเทศต่างๆในอาเซียนยังไงล่ะคะ
0: ว้าวมารมิงสลามัดขอบคุณมากครับเนซ่า
2: เอาล่ะเพลงก็ร้องแล้วของขวัญก็ให้แล้วเรามาเริ่มกินกันเลยดีกว่านะ
3: Halina po kayo sa Pilipinas.

0: In the past, when medical science was not yet advanced, humans treated their ailments by relying on supernatural beliefs and ancient medical wisdom that has been practiced and passed down through generations. Examples include using herbs, applying hot, cold therapies, and massage. As medical science developed, people increasingly preferred modern methods of treating illness and using chemical-based medicines, which can potentially be harmful to health in the long run. This led to a trend of integrating traditional medicines, a more natural approach, and applying it alongside modern medicine. Evolving into alternative medicines, Thai massage is one of the original forms of treatment that has regained popularity and widespread acceptance both in Thailand and in Italy. The wisdom of Thai massage is an art and science of healthcare, aiming to correct imbalances in the body's four elements: earth, water, wind, and fire. Particularly by addressing blockages in blood and wind lines through various methods. This includes pressing, knitting, squeezing, tapping, and herbal compresses, or other methods developed and passed down by Thai massage masters from the past to the present.
1: และตอนนี้นะครับเราก็อยู่กับผู้เชี่ยวชาญทางการนวดที่มีประสบการณ์มานานกว่า46ปีนะครับอาจารย์สมพิษปิตสิงห์สวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
1: อาจารย์สมพิษนะครับเป็นผู้เชี่ยวชาญทางการนวดแผนไทยโรงเรียนแพทย์โบราณวัดพระเชตุพนอาจารย์มองว่าอะไรคือหัวใจสำคัญของการนวดแผนไทย
2: หัวใจของการนวดคือต้องเวลาทำงานต้องใส่ใจกับผู้ที่เรากำลังนวดเขาอยู
1: ่ครับ
2: แล้วก็ต้องมีเมตตาต่อเขาด้วย
1: การนวดแผนไทยมีการอีโวมีการพัฒนายังไงตามการเวลาบ้างครับ
2: ที่เห็นมาก็พัฒนาขึ้นไปเยอะเลยนะคะมีทั้งเอาของตะวันตกมาผสมผสานก็มีนะคะอย่างซีวิดิตเนื้อนวดน้ำมันอ่ะแต่ก่อนเราไม่มีใช่ไหมคะ
1: อ๋อเหรอครับไม่ใช่น้ำมัน
2: มันไม่มีการหายปวดเมื่อยมันต่างกันของเรากดลึกถึงกล้ามเนื้อชั้นในซึ่งมันเป็นกล้ามเนื้อที่ทำงานแล้วก็เกร็งตัวเราอย่างเงี้ยมันคนอันกล้ามเนื้อที่เขานวดกันอยู
1: ่โหนี่ถือเป็นความแตกต่างระหว่างการนวดไทยกับการนวดของฝรั่งเลย
2: ใช่
1: คือการความลึก
0: ของ S1
1: จะเห็นแล้วว่าการนวดไทยเป็นเสน่ห์ทางวัฒนธรรมที่ทรงพลังของประเทศเรานะครับไม่ได้แค่สร้างรายได้จำนวนมหาศาลแต่ว่ายังส่งออกความเป็นไทยสร้างความเข้าใจอันลึกซึ้งให้ชาวต่างชาติได้เห็นว่าวัฒนธรรมของเราเป็นอย่างไรการนวดไม่ใช่แค่การคลายเส้นหรือว่าผ่อนคลายความเมื่อยล้าของร่างกายแต่ว่าเป็นภูมิปัญญาที่เชื่อมต่อร่างกายจิตใจและหัวใจอันเป็นหนึ่งเดียวนี่ไม่ใช่แค่การนวดครับแต่เป็นการรักษารากเหง้าด้วยหัวใจไทย

0: ที่นี่คือเทศบาลตำบลศรีดอนชัยที่มองว่ายาเสพติดเป็นภัยคุกคามและเป็นบ่อนทำลายประเทศชาติ
1: ดังนั้นเราทำไงก็คือการป้องกันโดยการสร้างรั้วสร้างครอบครัวให้เป็นครอบครัวคุณธรรมครอบครัวได้มานั่งรับประทานอาหารร่วมกันโดยเฉพาะองค์กรของเราซึ่งเป็นองค์กรคุณธรรมนั่นก็คือเอาประชาชนเป็นศูนย์กลางในการพัฒนายึดหลักธรรมาภิบาลในการบริหารบริการด้วยจิตสาธารณะและสืบสานวัฒนธรรมท้องถิ่นเราจะต้องยึด6หลักนะครับเช่นความยุติธรรมนิติธรรมความโปร่งใสตรวจสอบได้ควบคู่กับการสร้างเยาวชนให้มีคุณธรรมและมีคุณภาพโดยการสนับสนุนปีละ 300,000 บาทเพื่อให้เด็กได้ทำกิจกรรมต่างๆและไม่ไปพึ่งยาเสพติด
2: ตอนแรกผมจะเป็นคนที่เงียบๆอยู่คนเดียวไม่ชอบคุยกับผู้อื่นแต่ว่าในเมื่อเรามาอยู่ในกิจกรรมนี้นะครับผมก็มีความกล้าแสดงออกมาขึ้น
1: ดังนั้นท่านจะเห็นว่าเทศบาลตำบลศรีดอนชัยเนี่ย

0: ได้ทำมาตั้งแต่การสร้างทวีวิมานตั้งแต่ระดับเงินระดับทองแล้วระดับเพชรจนถึงระดับยอดเพชรโครงการนี้เป็นโครงการของทุนกระหม่อมฟ้าหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีซึ่งท่านเป็นองค์ประธานของทวีนมวันแล้วก็พระองค์เคยเสด็จมาที่ชุมชนของเรานะครับ
1: และหนูประทับใจมากที่ได้เห็นท่านซึ่งทําให้หนูภาคภูมิใจว่าในการที่เราเข้ามาในชมรมทูบีนัมเบอร์วันนี้มีสิ่งดีๆให้เราเรียนรู้อีกมากมายหลายอย่างค่ะ
0: และตอนนี้ชุมชนของเราก็เป็นที่ศึกษาดูงานของชมรมต่างๆแล้วเราก็ไม่ได้ทําแต่เฉพาะชุมชนเราแม้แต่ที่สปลาวเราก็ไปทําความตกลงกันทํา MOU กันที่เมืองห้วยทรายแขวงบ่อแก้วสปป.ลาวเพื่อเป็นการป้องกันยาเสพติดไม่ให้เข้ามาคุกคามมาถึงบ้านเรา
2: ผลจากโครงการทำให้เยาวชนมีกิจกรรมทำและเกิดจิตอาสาเพิ่มขึ้นแม้แต่เรื่องการกำจัดขยะการดูแลผู้สูงอายุผู้พิการผู้ป่วยติดเตียง
0: ท่านจะเห็นว่าโลโก้ของเทศบาลวนศรีดนชัยของเราจะมีควบคุมถึงคนถึง5วัย
2: การอยู่แบบฉันพี่น้องที่มีการพัฒนาด้านจิตใจในทุกด้านทำให้ช่วยลดความขัดแย้งในเทศบาลตำบลศรีดอนชัยได้เป็นอย่างดี
0: ปัจจุบันชุมชนของเราเป็นชุมชนโอทอปวิลเลจด้วยชุมชนท่องเที่ยวแล้วก็เป็นชุมชนคุณธรรมระดับประเทศ
2: โดยใช้หลักบวรบ้านวัดโรงเรียนรวมถึงเทศบาล
0: ซึ่งมีการประกวดประเมิน13อำเภอ17จังหวัดภาคเหนือของเราก็เป็น1ใน3ที่ได้รับการคัดเลือกณวันนี้ก็เป็นสิ่งที่ภาคภูมิใจที่เราทํามาและสามารถที่จะทําให้ชุมชนเรามีความแข็งแรงมีความเข้มแข็งมีเกาะกําบังให้แก่เยาวชน
2: การที่ผู้นําท้องถิ่นเล็งเห็นความสําคัญของเยาวชนและถือว่าเป็นกําลังที่จะพัฒนาประเทศในอนาคตโดยเกิดความร่วมมือในหลายภาคส่วนมีเทศบาลตำบลศรีดอนชัยเป็นผู้ขับเคลื่อนโครงการมุ่งหวังอยากพัฒนาชุมชนด้วยจิตอาสาด้วยหลักคุณธรรม
0: เราตั้งใจจริงบริการคน5วัยพรับบิ๊กมายพรับบิ๊กมายก็หมายถึงว่าพนักงานทุกคนตลอดจนฝ่ายการเมืองท้องถิ่นตั้งแต่นายกเทศมนตรีลงไปจะต้องบริการประชาชนด้วยจิตสาธารณะหรือพรับบิ๊กมายหรือเซอร์วิสมายนะเราจะต้องทำควบคู่ที่จะทำต่อไป ทูบีนัมเบอร์วันชุมชนศรีดอนชัยเป็นหนึ่งไม่พึ่งยาเสพติด

0: สวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการซินเจ๋อเวียดนามสวัสดีเวียดนามรายการสอนภาษาที่จะทำให้คุณผู้ชมเพลิดเพลินไปกับภาษาและก็เรื่องราวที่น่าสนใจของเวียดนามเพื่อนบ้านของเรานั่นเองค่ะคุณผู้ชมคะเวียดนามเป็นประเทศที่สวยงามและน่าสนใจตามวิถีเอเชียใครที่ได้เดินทางไปเยือนต่างก็ประทับใจและอยากจะกลับไปอีกครั้งหนึ่งแต่ถ้าไปคราวหน้าแล้วเราสามารถสื่อสารด้วยภาษาท้องถิ่นได้คงจะเป็นประสบการณ์แปลกใหม่และก็สนุกสนานขึ้นอีกมากเลยละค่ะเพราะฉะนั้นรู้ไว้ใช่ว่าใส่บ่าแบกหามเราไปเรียนรู้ภาษาเวียดนามกันต่อเลยค่ะโดยวิทยากรของเราพร้อมอยู่แล้วไปพบกับอาจารย์พิสิทธิ์อํานวยเงินตราอาจารย์ภาษาเวียดนามประจําคณะมนุษยศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์กันเลยค่ะ
1: Kính chào quý vị và các bạn. Sawasdee thân buổi chom thuk than khap. Hôm nay chúng ta sẽ học về đồ dùng trong tiếng Việt. วันนี้พวกเราจะมาเรียนเกี่ยวกับสิ่งของเครื่องใช้ในภาษาเวียดนามกันถ้าพร้อมแล้วไปกันเลยครับก่อนที่ผมจะพาท่านผู้ชมมาเรียนรูปประโยคเกี่ยวกับสิ่งของเครื่องใช้ในภาษาเวียดนามเราต้องมาเรียนรู้เกี่ยวกับลักษณะนามในภาษาเวียดก่อนนะฮะซึ่งตำแหน่งของคำลักษณะนามในภาษาเวียดนามจะมีตำแหน่งการวางของคำที่แตกต่างกับภาษาไทยกล่าวคือในภาษาเวียดนามนะฮะคำลักษณะนามจะวางอยู่ข้างหน้าคำนามตัวอย่างเช่นกายบุตรกายบุตรนะครับก็คือด้ามปากกาหรือปากกานั่นเองนะฮะกายแปลว่าด้ามบุตรแปลว่าปากกานะฮะซึ่งกายเป็นลักษณะนามนะครับใช้กับสิ่งของทั่วไปต่อมามาดูอีกตัวอย่างกายด่ายกายด่ายกายด่ายแปลว่าวิทยุนะฮะซึ่งลักษณะนามของวิทยุคือเครื่องนะฮะกายก็เป็นลักษณะนามที่ใช้กับสิ่งของทั่วไปเหมือนที่ผมได้กล่าวไปแล้วนะฮะและถ้าเราอยากจะเพิ่มจำนวนเข้ามาด้วยในภาษาเวียดนามจะมีโครงสร้างการเรียงประโยคตามนี้เลยนะฮะก็คือจำนวนคำลักษณะนามและก็คำนามนะครับเรามาดูตัวอย่างกันนะฮะหายกายบุตรหายกายบุตรก็คือปากกา2ด้ามนะฮะแต่ถ้าเรียงแบบเวียดนามแบบแปลตามตัวก็จะคือ2ด้ามปากกานะฮะมาดูอีกตัวอย่างหนึ่งบากายด่ายบากายด่ายก็คือวิทยุ3เครื่องบาคือ3นะฮะกายคือเครื่องและด่ายคือวิทยุนะฮะเวียดนามจะเรียงแบบนี้นะฮะต่อมาเรามาดูเรื่องของคำลักษณะนามในภาษาเวียดนามกันผมจะขอยกตัวอย่างคำลักษณะนามที่ใช้บ่อยๆในภาษาเวียดนามนะครับขอเริ่มต้นจากคำแรกกายกายเป็นคำลักษณะนามทั่วไปที่ใช้กับสิ่งไม่มีชีวิตนะครับตัวอย่างเช่นกายหญ้ากายหญ้าแปลว่าบ้านต่อมากายบานกายบานโต๊ะกายเก๋กายเก๋เก้าอี้ต่อมาคำต่อมาคือกรนะครับเป็นคำลักษณะนามที่ใช้กับสัตว์เท่านั้นนะฮะมีความหมายว่าตัวนะครับดูตัวอย่างกันกรจ๋อกรจ๋อสุนัขกรแมวกรแมวแมวกรกากรกาไก่คำลักษณะนามต่อมาคือเกวียนกับกวนนะฮะเป็นคำลักษณะนามที่ใช้กับสิ่งพิมพ์มีความหมายว่าเล่มนะครับดูตัวอย่างกันเกวียนแซกเกวียนแซกแปลว่าหนังสือนะครับต่อมาเกวียนตือเดียนเกวียนตือเดียนแปลว่าพจนานุกรมนะฮะต่อมากวนเวอร์กวนเวอร์แปลว่าสมุดโน้ตนะครับคำลักษณะนามต่อมาคือคำว่ากว่ากว่าเป็นคำลักษณะนามที่ใช้กับผลไม้ผักและสิ่งของที่มีรูปร่างคล้ายผลไม้นะครับอาจจะมีความหมายว่าผลก็ได้นะฮะถ้าแปลเป็นภาษาไทยตัวอย่างเช่นกว่ากามกว่ากามแปลว่าส้มต่อมากว่าเจือเหวกว่าเจือเหวเจือเหวคือแตงโมนะครับ

กว่าและสระนามวาข้างหน้าต่อมากว่าบอมกว่าบอมคือลูกระเบิดนั่นเองคำลักษณะนามต่อมาคือคำว่าเต๋อนะฮะเป็นคำลักษณะนามที่ใช้กับกระดาษมีความหมายว่าแผ่นหรือฉบับนั่นเองนะครับมาดูคำแรกเต๋อเสยเต๋อเสยแปลว่ากระดาษเต๋อเบาเต๋อเบาแปลว่าหนังสือพิมพ์เต๋อหลิกเต๋อหลิกคือปฏิทินนั่นเองคำต่อมานะครับบึกพร้อมกันบึกโอเคเป็นลักษณะนามที่ใช้กับรูปภาพมีความหมายว่ารูปนั่นเองดูคำแรกกันบึกแจงบึกแจงคือรูปภาพบึกแอ่งบึกแอ่งคือรูปถ่ายลักษณะนามต่อมาคือคำว่าโดยโดยมีความหมายว่าคู่นั่นเองจะใช้กับสิ่งของที่เป็นคู่เช่นโดยใส่โดยใส่คือรองเท้าต่อมาโดยมัดโดยมัดคือตาและโดยแซบโดยแซบคือรองเท้าแตะนะครับแซบแปลว่ารองเท้าแตะดังนั้นท่านผู้ชมต้องเลือกคำลักษณะนามให้ถูกต้องพร้อมทั้งอย่าลืมว่าคำลักษณะนามในภาษาเวียดนามต้องวางข้างหน้าคำนามเท่านั้นต่อมาผมขอนำท่านผู้ชมมาเรียนรู้รูปประโยคเกี่ยวกับการถามตอบสิ่งของเครื่องใช้ในภาษาเวียดนามโดยรูปประโยคการถามตอบสิ่งของนี้จะเป็นรูปประโยคการถามตอบสิ่งของเครื่องใช้โดยใช้คำลักษณะนามกลางๆนะฮะด้วยคำลักษณะนามคำว่ากายเรามาดูตามตารางดังต่อไปนี้ขอเริ่มต้นที่คำว่าเดยนะฮะเดยแปลว่านี้นะครับต่อมาดอเดยดอเดยแปลว่านั้นส่วนคำสุดท้ายคือเกียร์เกียร์แปลว่าโน้นนะฮะเราจะนำ 3-4 คำนี้นะครับมารวมกับลาไกซีนะฮะพร้อมกันเดยลาไกซีเดยลาไกซีแปลว่านี้คืออะไรนะครับเดยใช้กับสิ่งของที่อยู่ใกล้ๆนะฮะต่อมาดอลาไกซีดอลาไกซีเดย์ลาไกซีเดย์ลาไกซีแปลว่านั้นคืออะไรนั่นเองต่อมาสิ่งของที่อยู่ไกลที่สุดเราจะชี้ว่าโน่นนะฮะภาษาเวียดนามจะใช้คำว่าเกียก็จะกลายเป็นเกียลาไกซีเกียลาไกซีแปลว่าโน้นคืออะไรนะครับเวลาตอบก็คือล้อประโยคคำถามเลยนะครับเช่นเขาถามเดยก็ตอบเดยถามดอตอบดอถามเกียตอบเกียมาดูตัวอย่างการตอบกันเดยลากายแล้วก็บวกชื่อสิ่งของนะฮะหรือจะใช้ดอเดยเกียนะครับแล้วก็บวกลากายแล้วก็บวกชื่อสิ่งของเช่นเดียวกันคราวนี้เรามาดูตัวอย่างให้เห็นภาพพร้อมกันตัวอย่างนะครับเดยลากายซีเดยลากายซีเดยแปลว่านี้ลาแปลว่าคือกายซีแปลว่าอะไรนี้คืออะไรนะครับภาษาเวียดนามแล้วก็จะตอบว่าเดยลากายหล่อ V 2เดยลากายหล่อ V 2เดยลาแปลว่านี้คือกายหล่อ V 2แปลว่าไมโครเวฟนะฮะต่อมาดอลากายซีดอลากายซีแปลว่านั้นคืออะไรนั่นเองดอแปลว่านั้นนะฮะแล้วก็ตอบได้ว่าดอลาไกทีวีดอลาไกทีวีนั้นคือทีวีนะครับภาษาเวียดนามเรียกทีวีว่าทีวีต่อมาเกียลาไกซีเกียลาไกซีแปลว่าโน้นคืออะไรนะครับลองมาดูคำตอบดูบ้างนะฮะตัวอย่างเกียลาไกหนอนหลาเกียลาไกหนอนหลาโน้นคืองอบของคนเวียดนามหรือว่าหมวกนั่นเองนะฮะหมวกเวียดนามนะครับเขาเรียกว่าหนอนหลาคราวนี้เราลองมาดูตัวอย่างคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับสิ่งของเครื่องใช้ทั่วไปในภาษาเวียดนามกันเริ่มต้นที่คำว่าบานบานแปลว่าโต๊ะต่อมาเก๋เก๋เก้าอี้แซกแซกหนังสือเวอร์เวอร์สมุดบุตรบุตรปากกาบุตรจีบุตรจีดินสอกิ๋งกิ๋งแว่นตาทีวี

ทีวีทีวีได้ได้วิทยุไหมวีติ๋งไหมวีติ๋งคอมพิวเตอร์เดียนทวายเดียนทวายโทรศัพท์ต่อมาเรามาดูรูปประโยคการถามตอบเกี่ยวกับสัตว์ในภาษาเวียดนามกันคำลักษณะนามที่จะใช้คือคำว่าก่อนเรามาดูตารางตัวอย่างดังต่อไปนี้ตามตารางนะฮะเราจะเห็นเดยดอเดยเกียใช้4คำนี้เหมือนการถามแบบที่แล้วนะฮะแต่เราจะเปลี่ยนคำลักษณะนามคือคำว่าก่อนนะครับครั้งที่แล้วใช้ก่ายคราวนี้มาใช้ก่อนบ้างพร้อมกันเดยหล่าก่อนสี่เดยหล่าก่อนสี่แปลว่านี้คือตัวอะไรดอหล่าก่อนสี่เดยหล่าก่อนสี่นั้นคือตัวอะไรและนะครับถ้าสัตว์อยู่

เลยเช่นเดยหลากรแล้วก็บวกชื่อสัตว์ดอเดยเกียหลากรและบวกชื่อสัตว์คราวนี้เรามาดูตัวอย่างกันเดยหลากรสี่เดยหลากรสี่แปลว่านี้คือตัวอะไรต่อมาเวลาตอบนะครับทวนกับเดยหลากรกาเดยหลากรกานี้คือไก่นั่นเองกรกาคือไก่นะฮะต่อมาเดยหลากรสี่เดยหลากรสี่นั้นคือตัวอะไรโอเคเวลาตอบนะครับถามเดยตอบเดยเดยหลากรกาเดยหลากรกานั้นคือกรกาปลานั่นเองต่อมาเกียหลากรสี่เกียหลากรสี่โน้นคือตัวอะไรเกียหลากรจัวเกียหลากรจัวโน้นคือกรจัวเตานั่นเองนะฮะท่านผู้ชมสามารถดัดแปลงรูปประโยคการถามตอบเหล่านี้ไปใช้ในกรณีต่างๆได้นะครับไม่ว่าจะเป็นการถามว่านี้คือเนื้ออะไรเราสามารถถามได้ว่าเดยหลาทิดสี่เดยหลาทิดสี่แปลว่านี้คือเนื้ออะไรทิดแปลว่าเนื้อนั่นเองนะฮะต่อมาเวลาตอบดูตัวอย่างเดยหลาทิดบ่อเดยหลาทิดบ่อทิดบ่อคือเนื้อวัวนี้คือเนื้อวัวต่อมาดอหลาทิดสี่ดอหลาทิดสี่นั้นคือเนื้ออะไรนั้นคือเนื้ออะไรนะครับตอบได้ว่าดอลาทิดกัวดอลาทิดกัวนั้นคือทิดกัวทิดเนื้อกัวปูนั้นคือเนื้อปูนะฮะคราวนี้เรามาดูตัวอย่างชื่อสัตว์ต่างๆในภาษาเวียดนามกันนะครับขอเริ่มคำแรกที่กอนจ๋อกอนจ๋อกอนจ๋อคือสุนัขต่อมากอนแมวกอนแมวนะครับคนเวียดนามเรียกแมวว่าแมวกอนแมวคือแมวต่อมาคำว่าหมูมี2คำคือกอนเลินกอนเลินกับกอนแฮวนะฮะคำว่าเลินหรือว่ากอนเลินเนี่ยใช้ทางภาคเหนือนะครับแต่พอหมูเวียดนามเดินลงไปทางภาคใต้จะเปลี่ยนชื่อทันทีเป็นกอนแฮวนะครับเวียดนามถิ่นใต้เรียกกอนแฮวต่อมากอนบ่อกอนบ่อกอนบ่อคือวัวกอนเจวกอนเจวเจวคือควายต่อมากอนกากอนกากาคือไก่กอนกากอนกาคือปลากอนวิดกอนวิดคือเป็ดกอนโหกอนโหโหคือเสือต่อมามาดูสิงโตบ้างภาษาเวียดนามกอนซือตื่อกอนซือตื่อซือตื่อคือสิงโตต่อมากอนจั่วกอนจั่วกอนจั่วคือเต่าต่อมามาดูกระต่ายภาษาเวียดนามกอนถ่อกอนถ่อแปลว่ากระต่ายกอนเก๋วกอนเก๋วเก๋วคือหมีกอนจีมกอนจีมจีมคือนกกอนวอยกอนวอยกอนวอยคือช้างกอนโตมกอนโตมโตมคือกุ้งกอนกัวกอนกัวกัวคือปูกอนอกกอนอกสังเกตที่ปากผมนะฮะว่าเวลาออกเสียงต้องปิดปากด้วยกอนอกกอนอกคือหอยและสุดท้ายลิงภาษาเวียดนามคือกอนขี่กอนขี่ขี่คือลิงนั่นเองนะครับต่อมานะครับเรามาดูการใช้คำคุณศัพท์ชี้เฉพาะกันมี4คำตามนี้เลยในเอ๋ยดอเกียในเอ๋ยดอเกียคำสี่คำนี้ทำหน้าที่ขยายคำนามและจะวางอยู่ข้างหลังคำนามนะฮะเช่นคำว่าในนะฮะจะมีความหมายว่านี้ใช้กับคนหรือสิ่งของที่ใกล้ตัวผู้พูดนะครับดูตัวอย่างกันเดยหลากายทีวีเดยหลากายทีวีนี้คือทีวีนี้คือทีวีนั่นเองนะครับเวลาทวนกลับลองดูกายทีวีในโต๊ดกายทีวีในโต๊ดทีวีเครื่องนี้โต
๊ด

โอ๊ตแปลว่าดีนะครับสังเกตคําว่าไหนจะวางอยู่หลังคํานามนะฮะคือกายตีวีนั่นเองต่อมาคําต่อมาคําว่าเอ๋ยกับดอเอ๋ยดอสองคำนี้มีความหมายว่านั้นนะครับใช้กับคนหรือสิ่งของที่อยู่ไกลผู้พูดแต่ใกล้กว่าคำว่าเกียตัวอย่างเช่นเดยลากายตู่แหล่งเดยลากายตู่แหล่งนั้นคือตู่แหล่งตู่แปลว่าตู้แหล่งแปลว่าหนาวฉะนั้นตู่แหล่งจึงแปลว่าตู้เย็นนะครับนั้นคือตู้เย็นต่อมากายตู่แหล่งเอ๋ยกูกายตู่แหล่งเอ๋ยกูตู้เย็นเครื่องนั้นเป็นยังไงกูกูแปลว่าเก่าต่อมาดอลาเกวียนแซกดอลาเกวียนแซกดอแปลว่านั้นนั้นคือหนังสือแล้วถ้าเราจะบอกว่าหนังสือนั้นเราจะพูดอย่างไรดูประโยคต่อมาเกวียนแซกดอมองเกวียนแซกดอมองเกวียนแซกคือหนังสือดอแปลว่านั้นมองมองแปลว่าบางดังนั้นจะแปลทั้งประโยคว่าหนังสือเล่มนั้นบางคำต่อมาคือคำว่าเกียมีความหมายว่าโน้นนะครับใช้กับคนหรือสิ่งของที่อยู่ไกลผู้พูดตัวอย่างเช่นเกียหลากอนวอยเกียหลากอนวอยโน้นคือกอนวอยช้างต่อมาสรุปทั้งประโยคจะแปลว่าโน้นคือช้างต่อมากอนวอยเกียตอกอนวอยเกียตอช้างตัวโน้นตอตอแปลว่าใหญ่นะครับส่วนต่อมาหากท่านผู้ชมอยากจะถามว่าสิ่งนั้นตัวนั้นในภาษาเวียดนามเรียกว่าอะไรท่านผู้ชมสามารถถามได้ตามรูปประโยคนี้เลยเริ่มต้นที่ไก่ไหนละกันนะฮะไก่ไหนแปลว่าอันนี้นะครับไก่ไหนเตียงเบียดก่อยลาไก่จีไก่ไหนเตียงเบียดก่อยลาไก่จีอันนี้ภาษาเวียดนามเรียกว่าอะไรนะครับเราสามารถเปลี่ยนคำว่าไหนเป็นคำว่าเอ๋ยคำว่าดอคำว่าเกียได้นะฮะซึ่งก็จะเป็นตามความหมายมันเลยเวลาตอบก็ทวนกับเช่นไก่ไหนเตียงเบียดก่อยลาไก่และก็บวกชื่อสิ่งของนะฮะแล้วแทนเอ๋ยแทนดอแทนเกียได้หมดเลยนะครับต่อมามาดูการถามสัตว์บ้างนะครับถ้าเราอยากจะถามว่าสัตว์ตัวนี้หรือว่าตัวนี้ภาษาเวียดนามเรียกว่าตัวอะไรสามารถถามได้ว่ากอนไหนเตียงเวียดก่อยลาจีกอนไหนเตียงเวียดก่อยลาจีนะครับซึ่งถ้าเราอยากระบุว่าตำแหน่งของสัตว์นั้นอยู่ตรงไหนแล้วก็สามารถเปลี่ยนคำว่าเอ๋ยแทนได้ดอแทนได้เกียแทนได้และเวลาตอบเช่นเดียวกันล้อตามคำถามเช่นกอนไหนเตียงเบียดก่อยลากอนและบวกชื่อสัตว์นะฮะกอนเอ๋ยกอนดอกอนเกียได้หมดเลยคราวนี้เรามาดูตัวอย่างให้เห็นภาพกันดีกว่าตัวอย่างแรกกายไหนเตียงเบียดก่อยลาไก่จีกายไหนเตียงเบียดก่อยลาไก่จีอันนี้ภาษาเวียดนามเรียกว่าอะไรนะครับดูคำตอบกันไก่ไหนเตียงเวียดก่อยลาไก่บาสไก่ไหนเตียงเวียดก่อยลาไก่บาสอันนี้ภาษาเวียดนามเรียกว่าถ้วยดูต่อมาเวลาเราจะถามสัตว์บ้างนะฮะกอนไหนเตียงเวียดก่อยลากอนจีกอนไหนเตียงเวียดก่อยลากอนจีตัวนี้ภาษาเวียดนามเรียกว่าตัวอะไรมาดูคำตอบกันกอนไหนเตียงเวียดก่อยลากอนกาเสวกอนไหนเตียงเบียดก่อยลากอนกาเสวตัวนี้ภาษาเวียดนามเรียกว่าจระเข้นะฮะต่อมาเรามาเรียนเรื่องการถามลักษณะของสิ่งมีชีวิตและสิ่งไม่มีชีวิตในภาษาเวียดนามซึ่งสามารถถามได้โดยใช้คำว่าเถหนาวเถหนาววางท้ายประโยคนะฮะซึ่งคำว่าเถหนาวจะมีความหมายว่าเป็นอย่างไรเรามาดูตัวอย่างกันกายเกิลไหนเถหนาวกายเกิลไหนเถหนาวสะพานนี้เป็นอย่างไรกายเกิลไหนซัดสายกายเกิลไหนซัดสายกายเกิลไหนคือสะพานนี้ซัดสายซัดคือมากสายคือยาวดังนั้นจึงแปลได้ว่าสะพานนี้ยาวมากเรื่องสุดท้ายของวันนี้นะครับจะเป็นเรื่องการถามจำนวนด้วยคำว่าเหมยซึ่งมีความหมายว่ากี่และการถามจำนวนด้วยคำ

0: ว่าบาวเนียวซึ่งมีความหมายว่าเท่าไหร่นะฮะคำว่าเหมยใช้ในการถามตัวเลขที่น้อยกว่า10ตัวอย่างเช่นหย่าแองก๋อเหมยกอนจ๋อหย่าแองก๋อเหมยกอนจ๋อบ้านของพี่บ้านพี่เนี่ยมีสุนัข กี่ตัวหย่าโตยก๋อไฮกอนจ๋อหย่าโตยก๋อไฮกอนจ๋อบ้านฉันมีสุนัข2ตัวสังเกตเวียดนามเรียง2ตัวสุนัขนะฮะไฮนะครับ2กอนคือตัวจ๋อคือสุนัขสังเกตนะฮะคำว่าเหมยนะครับจะใช้จำนวนที่น้อยกว่า10คราวนี้มาดูจำนวนที่มากกว่า10จะใช้คำว่าบาวเนียวตัวอย่างเช่นแคกซานกัวจูก๋อบาวเนียวฟองโรงแรมของอามีเท่าไหร่ห้องก็คือมีกี่ห้องนั่นเองนะครับดังคำตอบต้องเดาเลยว่าต้องเกิน10ห้องแน่นอนพร้อมกันแคกซานกัวโตยก๋อหมดจำบาเมยฟองแคกซานกัวโตยก๋อหมดจำบาเมยฟองโรงแรมของฉันมี130ห้องนะฮะท่านผู้ชมคงจะพอเข้าใจการเรียกสิ่งของเครื่องใช้นะครับ
1: แอมเอ้ยเจ้าจิเหมือนกายบุตตีแหง
2: เด้ยอ่ะ
1: กราบเอิญแอม
2: คงก่อสี่เบยเสิร์จิแสดีเดียวอ่ะ
1: จิแสดีเซียวที
2: ดีมัวสี่หาจิ
1: จิดิ่งดีมัวหมดโดยใส่เทเท้า
2: จอแอมซินดีเวยอ่ะแอมหมวนมัวหมวดโสเกวียนแซกอ่ะ
1: เดือกจื
3: ้อคุณผู้ชมคะเวลาที่เรานึกถึงเวียดนามภาพของสาวๆในชุดอาวสายที่เป็นชุดประจำชาติของเวียดนามก็จะลอยเข้ามาในสมองทันทีเลยนะคะหงก็เป็นคนหนึ่งค่ะที่ชอบชุดอาวสายมากๆเห็นผู้หญิงเวียดนามใส่แล้วรู้สึกว่ามีเสน่ห์ดูขลังยังบอกไม่ถูกค่ะวันนี้หงก็เลยขออนุญาตเอามาใส่นะคะเพราะว่าอยากจะเป็นสาวเวียดนามสักหนึ่งวันแล้วตอนนี้หงนั่งอยู่กับอาจารย์พิสิทธิ์อำนวยเงินตราแล้วค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์
4: สวัสดีครับ
3: อาจารย์คะหงออกเสียงถูกไหมคะชุดอาวสาย
0: โอ้ถูกนะฮะออกเสียงว่าอาวสายอาจจะเสียงสั่นนิดนึง
3: อาวสาย
0: สายดีมากนี่แต่นี่เป็นสำเนียงถิ่นเหนือถ้าเป็นสำเนียงถิ่นใต้ออกเสียงว่าอาวใหญ่
3: อ๋อพูดไม่เหมือนกันด้วย
0: ใช่พูดไม่เหมือนกันด้วย
3: ค่ะ
0: นะครับก็แล้วแต่ว่า
3: หงเป็นสาวเหนือดีกว่าค่ะ
0: สาวเหนือก็อ่าวสายใช่อ่าวสายนะฮะ
3: ถูกแล้วนะคะ
0: ถูกแล้วครับ
3: ค่ะอาจารย์คะอยากรู้ว่าชุดอ่าวสายเนี่ยแปลว่าอะไรคะ
0: ครับอ่าวสายนะฮะอ่าวแปลว่าเสื้อหรือแปลว่าชุดนะฮะสายแปลว่ายาวนั้นความหมายจึงแปลว่า
3: ชุดยาว
0: เสื้อยาวเป็นชุดประจำชาติของเวียดนาม
3: ค่ะ
0: นะเหมือนที่น้องหงกำลังใส่นะฮะก็จะเป็นชุดที่ค่อนข้างจะเข้ารูปนะฮะแล้วก็จะผ่าบริเวณช่วงเอวนะครับข้างในใส่กางเกงก็จะเป็นแบบนี้เพื่อที่จะเดินหรือว่าเคลื่อนไหวได้สะดวกมากขึ้น
3: ค่ะ
0: ครับ
3: อาจารย์อย่างนี้อยากรู้ว่าที่มาที่ไปของชุดอ่าวใส่มาได้ยังไงคะอาจารย
0: ์ครับที่มานะครับจากเอกสารโบราณประมาณกลางศตวรรษที่18ในสมัยกษัตริย์เหวียนฟุกควาดของเวียดนามนะฮะท่านก็คิดว่าจะทำยังไงให้ประเทศเวียดนามเนี่ยมีอัตลักษณ์ในการมีชุดประจำชาติ อยากให้ผู้หญิงเวียดนามจะทำยังไงว่าจะต้องมีชุดที่สวยงามสำหรับใส่นะฮะก็เลยคิดโดยการเอาหลายอย่างมาผสมผสานกันนะฮะอย่างแรกก็คือเอาชุดอาวสายของคนจำสมัยก่อนคือคนจำปาที่อยู่เวียดนามตอนกลางนะฮะเป็นอาณาจักรโบราณของเวียดนามนะฮะแล้วก็มารวมกับชุดตือเทินก็คือเป็นชุดของภาคเหนือมารวมกันผสมผสานจึงเกิดเป็นชุดอาวสายที่เราเห็นทุกวันนี
3: ้
0: แต่ชุดอาวสายก็มีการพัฒนาการอยู่เรื่อยมาจนมาถึงทุกวันนี้ใช่
3: ค่ะอย่างนี้อยากรู้ว่าเขาใส่ในชีวิตประจำวันไหมคะหรือว่าใส่เหมือนชุดไทยที่มีงานก็ใส่ไปเดินพาเลทอย่างเงี้ยค่ะอาจารย์
0: ครับชุดอาวสายของคนเวียดนามเนี่ยนิยมใส่มากกว่าคนไทยอีกนะฮะมากกว่าชุดประจำชาติไทยก
3: ็
0: คือโดยทั่วไปเนี่ยนักเรียนมัธยมต้นมัธยมปลายบางแห่งนะฮะบางโรงเรียนก็จะบังคับให้นักเรียนใส่เลยโดยเฉพาะอย่างยิ่งจังหวัดทางภาคกลางของเวียดนามเช่นจังหวัดเว
3: ะ
0: แต่ถ้าฮานอยเนี่ยมัธยมปลายก็จะใส่บางวันเขาจะกำหนดว่าโอเคใส่วันจันทร์นะสำหรับนักเรียนหญิงฉะนั้นเวลาเราไปเห็นเราก็จะเป็นภาพที่น่าสนใจก็คือผู้หญิงเวียดนามเด็กเวียดนามใส่ชุดอาวสายแต่ใส่รองเท้าคอนเวิร์ตวิ่งอะไรอย่างเง
3: ี้
0: ยนะครับเพื่อการเคลื่อนไหวอย่างสะดวกนะครับนอกจากนั้นก็ชุดอาวสายจะใส่ในพิธีกรรมหรือว่าประเพณีสำคัญของเวียดนาม เช่นวันแต่งงานนะครับวันแต่งงานหรือว่าวันชาติหรือว่างานกิจกรรมที่แสดงความเป็นเวียดนามเขาก็จะใส่กันนะฮะก็จะใส่ในงานสำคัญ
3: อาจารย์คะแล้วนอกจากนักเรียนที่ใส่ไปโรงแล้วเนี่ยอยากรู้ว่าคนทั่วไปเนี่ยค่ะ

0: ใส่ไหมคะในชีวิตประจำวัน
1: คนทั่วไปปัจจุบันนี้ไม่ค่อยใส่ชุดออทไซด์กันแล้วนะฮะนอกเสียจากคนที่ทำงานอยู่ในหน่วยงานราชการของเวียดนามเช่นแบงก์หรือว่าพนักงานโรงแรมก็ใส่ชุดออทไซด์ที่จะแสดงความเป็นเวียดนามออกมาหรือแม้แต่ในโทรทัศน์ของเวียดนามบางช่องนะฮะก็จะให้ผู้ประกาศข่าวใส่ชุดออทไซด์ในการอ่านข่าวด้วย
0: อ๋อเพื่อแสดงความเป็นเอกลักษณ์ของ
1: เพื่อแสดงความเป็นเอกลักษณ์แล้วก็เป็นชุดที่สวยด้วยนะฮะซึ่งคนต่างชาติก็จะส่วนใหญ่นิยมชมชอบกับชุดอาวใส่นะผู้หญิงชอบมาก
0: สวยค่ะใส่แล้วสวย
1: ครับ
0: อาจารย์อย่างนี้อยากรู้ว่ามีชุดของผู้หญิงแล้วมีชุดของผู้ชายแบบคู่กันไหมคะ
1: มีครับชุดอาวใส่ของผู้ชายก็มีแต่จะไม่ค่อยนิยมใส่จะใส่ในงานที่เป็นเช่นงานแต่งงานก็มีนะฮะก็จะคล้ายๆกันนะครับคล้ายๆกันจะเป็นตัวใหญ่แล้วก็คือพูดง่ายคือคล้ายๆกับชุดอาวใส่ของผู้หญิง
0: เอาล่ะค่ะคุณผู้ชมเต็มอิ่มกันจริงๆนะคะทั้งความรู้เรื่องภาษาเรื่องราวประเพณีวัฒนธรรมจบรายการแล้วหงว่าจะไปหาชุดอาวใส่สวยๆเนี่ยมาใส่ในชีวิตประจำวันบ้างดีกว่านะคะเอามาเป็นของตัวเองไม่ใช่ทีมงานจัดให้แบบนี้นะคะแต่คงสู้สาวๆเวียดนามไม่ได้หรอกค่ะเพราะว่าสาวเวียดนามนี่ทั้งสวยทั้งเขาเข้ากับชุดเขานะคะแต่สำหรับวันนี้นะคะหงและอาจารย์พิสิทธิ์ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ครั้งหน้านะคะสวัสดีค่ะ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: ดีครับคุณผู้ชมกลับมาพบกันอีกครั้งกับรายการฮันกุโกอันยองอันยองฮาเซโอผมตูนวรัตน์นะครับกลับมาพบกันอีกครั้งกับการเรียนภาษาเกาหลีแบบง่ายๆถึงหน้าจอโทรทัศน์บ้านคุณผู้ชมเลยนะฮะกับอาจารย์เจ้าของภาษาตัวจริงเสียงจริงนะครับอาจารย์วอนแฮยองจากปูซาน University of Foreign Studies ครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: หลังจากได้แนะนำตัวกันไปแล้วในครั้งก่อนๆ นะครับสมมติว่าคราวนี้เรารู้จักกันแล้วเราไปเจอกันตามที่สาธารณะเรามีคำทักทายยังไงในแบบคนเกาหลีบ้างครับอาจารย
1: ์มีคำทักทายมีหลายอย่างนะคะอย่างเช่นโอเรนแมน

0: 예요. 잘 지냈어요? 식사하셨어요? 어디 가세요? 어떻게 지냈어요? ใช้ได้อย่างน
1: โอ
0: ี้
1: ้
0: ค่ะ
1: เยอะเลย
0: เยอะเหมือนกัน
1: แต่
0: ค
1: ล
0: ่
1: ะ
0: ะ
1: คำอ่านออกเสียงยังไงแล้วแปลว่าอะไรบ้างครับ
0: โอเรมานเยโยคือว่าไม่ได้เจอกันนานนะเดี๋ยวก็เจอโอ้ไม่เจอนานนานเหมือนกันค่ะ
1: ไม่เจอกันนานเลย
0: อ๋อ
1: แ
0: ใ
1: บ
0: ช
1: บ
0: ่
1: นี้นะ
0: ค
1: ค
0: ่ะ
1: รับ
0: อะไร
1: โอ
0: โอเ
1: เ
0: ร
1: รม
0: ม
1: า
0: ัน
1: นี
0: โอเร
1: เย
0: ม
1: โย
0: ันคือว่าความหมายตรงคือว่าช่วงเวลานานนานหมายความว่าช่วงเวลานานเราไม่ได้เจอกัน
1: ครับ
0: แล้ว
1: เห
0: ก
1: ม
0: ็
1: ือน
0: เจอ
1: long time to see
0: ใช่
1: ลักษ
0: ค่
1: ณ
0: ะ
1: ะ
0: ใน ช
1: ั้น
0: ่
1: ไหมครับ
0: ค่ะถ้าเราไม่เจอบ่อยก็ใช้ได้โอเรมันเยโย
1: สำหรับเพื่อนที่อาจจะห่างหายกันไปเป็นป
0: ใ
1: ี
0: ช
1: ๆแ
0: ่
1: ล้วเจอ
0: ค
1: กั
0: ่
1: น
0: ะ
1: โดยบังเอิญนะครับ
0: ค่ะแล้วโอเรมันเยโยแล้วที่สองชาร์จินเนสโยสบายดีไหมค่ะชาร์คือว่าดีจินเนสโยอยู่ดีดีอย่างนี้ก็สบายดีไหมชาร์จินเนสโย
1: ชาร์ชิเนสโย
0: ใช่ค่ะแล้วก็คำตอบคือเดชาร์จินเนสโยค่ะสบายดีค่ะปกติเพื่อนถามว่าสบายดีไหมแล้วตอบยังไงคะ
1: ก็จะตอบว่าสบายดี
0: ก็
1: โ
0: ไ
1: อ
0: ม่
1: เค
0: สบายดีมีไหมค
1: ไม
0: ะ
1: ่ค่อยมีนะครับอาจารย์
0: ภาษา
1: เหมื
0: เ
1: อ
0: ก
1: น
0: าก
1: ั
0: ห
1: น
0: ล
1: ไ
0: ี
1: หมครับ
0: ค่ะบางการค่ะส่วนใหญ่เป็นมารยาทใช่ไหมคะ
1: เหมือน
0: ช
1: ธ
0: าร
1: ร
0: ์
1: ม
0: จ
1: เน
0: ิ
1: ี
0: เน
1: ยม
0: สโย
1: คร
0: ส
1: ับ
0: บายดีไหมเดชาร์จิเนสอานิโยไม่มีค่ะเดชาร์จิเนสโย
1: เน
0: อย
1: ก
0: ่
1: ็
0: าง
1: เห
0: น
1: ม
0: ี
1: ื
0: ้
1: อนครับค่ะ
0: ใช่ค่ะเดชาร์จิเนสโย
1: ครั
0: ค
1: บ
0: ่ะแล้วก็ศึกษาฮาโชสโยหรือว่าทานข้าวหรือยังค่ะ
1: อ๋อ
0: ศึกษาฮาดะคือว่าทานข้าวฮาโชสโยเป็นคำถามศึกษาฮาโชสโยทานข้าวหรือยัง
1: ช
0: ค
1: ิก
0: ะ
1: ซาฮาชัดโซโย
0: ใช่
1: ท
0: ค
1: าน
0: ่ะ
1: ข้าวหรือยัง
0: ใช่ค่ะ
1: คร
0: แล
1: ับ
0: ้วก็ที่ห้าคือโอดีคาเซโยไปที่ไหนคะโอดีคือว่าที่ไหนคาเซโยคือว่าไปที่ไหนคะ
1: ถ้าเป็นภาษาไทยก็อาจจะไปไหนมา
0: อ๋อ
1: ออ
0: ใช
1: ดี
0: ่
1: คาเซโ
0: ค
1: ย
0: ่ะใช่ค่ะ
1: ครับ
0: ตั้งแต่ชาร์จิเนสโยศึกษาฮาโชสโยโอดีคาเซโยอันนี้เป็นคำถามแต่ว่าไม่ได้ถามจริงๆแค่ทักทายคำว่าอันยองฮาเซโยสบายดีไหมคะว่าสวัสดีค่ะเหมือนกันค่ะ
1: ครับเป็นคำกล่าวทักทายเวลาเจอกันคือคนถามเนี่ยก็ไม่ได้ต้องการคำตอบจริงจัง
0: ใช่
1: แต่
0: ค
1: ค
0: ่ะ
1: นตอบเนี่ยจำเป็นต้องมีคำพูดตอบโต้กลับไป
0: ไม่จำเป็นแต่ว่าถ้าอยากจะตอบได้ก็อย่างเช่นชาร์จิเนสโยสบายดีไหมคะก็ตอบได้ว่าค่ะสบายดีค่ะเนชาร์จิเนสโยประโยคเหมือนกันแต่ว่ามี question mark หรือว่าไม่มีก็ชาร์จิเนสโยเป็นคำถาม
1: ครับ
0: แล้วก็ชาร์จิเนสโยเป็
1: เ
0: น
1: ป็น
0: ค
1: คำต
0: ำต
1: ออ บ
0: บใช่ค่ะ
1: ครับ
0: แล้วก็กลับถามต่อได้ว่าดุนโกสบายดีไหมดุนโดชาร์จิเนสโย
1: โอ้ก็พูดชื่ออีกฝ่ายหนึ่งแล้ว
0: ใ
1: ก
0: ช
1: ็
0: ่
1: ถ
0: ค
1: า
0: ่
1: ม
0: ะ
1: กลับไปว่าฉันสบายดีแล้วเธอล่ะสบายดีไหม
0: ใช่ถูกต้องค่ะแล
1: ค
0: ้
1: ร
0: ว
1: ับ
0: ก็ตอบได้ว่าฉันก็สบายดีนาดูชาร์จิเนสโยได้ค่ะ
1: ครับก็คือตามมารยาทสบายดีทั้งคู่
0: ใช่
1: แต่จะ
0: ค่
1: ส
0: ะ
1: บายไหมจริงๆไหมเนี่ยไม่เป็นไร
0: ไ
1: ไ
0: ม
1: ม่
0: ่
1: ซ
0: เป
1: ี
0: ็น
1: เร
0: ไร
1: ียส
0: ค่ะใช่ค่ะ
1: ครับ
0: ก็เพื่อนเจอกันที่ถนนก็ไม่อยากพูดถึงเรื่องจริงเรื่องลึกๆด้
1: คว ร
0: ย
1: ับ
0: ก็แค่พูดทักทายเฉย
1: อาจารย์ครับอย่างคนไทยเราเนี่ยจะไม่ค่อยถามแบบฝรั่งหรือว่าเกาหลีว่าสบายดีไหมถ้าเป็นเพื่อนสนิทกันส่วนใหญ่ก็จะแบบเป็นไงบ้างไม่เจอกันนานเป็นไงบ้าง
0: ค
1: มัน
0: ่ะ
1: มีภาษาเกาหลีไหมครับ
0: มีด้วยค่ะก็เป็นยังไงสบายดีไหมคือว่าใช้จีเนสโย
1: ครับ
0: แล้วก็เป็นยังไงบ้างคือ어떻게지내สโย
1: โอโตเกจิเนสโย
0: ใช่ค่ะจีเนสโยกับอยู่ดีไหมอย่างนี้
1: อ๋อ
0: 어떻게ก็เป็นอย่างไรแล้วก็어떻게지내สโยเป็นยังไงบ้างก็ตอบได้หลายแบบนะคะ
1: เช่น
0: เช่นจมปับปัสโยคือว่ายุ่งนิดหน่อย
1: อ๋อ
0: ปับปัสโยก็ยุ่ง
1: ครับ
0: ก็นิดหน่อยคือว่าจม
1: จ
0: ไม่
1: ม
0: ค่ะแล้วยุ่งมากก็อาจุผับปัสสอยใช้ได้ยุ่งนิดหน่อยก็ใช้ได้จมผับปัสสอย
1: แปลว่าไม่มีเวลาคุยต่อแล้วถ้ายุ่งมากนะครับ
0: ใช่ค่ะแล้วไม่งั้นก็อยู่ได้เรื่อยๆก็เพียรีดออฟสอยไม่มีอะไรเงินพิเศษ
1: คือเหมือนโซโซ
0: ใช่ค่ะใช่
1: ก็
0: ค
1: ด
0: ่
1: ี
0: ะ
1: นะ
0: ดีค่ะใช่เพียรีดออฟสอย
1: พอยรีรับสอย
0: ใช่ค่ะตอบได้หลายแบบค่ะจมผับปัสสอยก็อาจุผับปัสสอยใช่เพียรีดออฟสอย
1: เอาเลยครับคุณผู้ชมเราก็ได้เรียนรู้วิธีการทักทายสไตล์คนเกาหลีกันไปแล้วนะครับวันนี้ต้องขอบคุณสำหรับความรู้ดีๆจากอาจารย์บอนแฮยองครับขอบพระคุณครับ
0: ขอบคุณค่ะ
1: คราวนี้เราไปฝึกใช้ภาษาเกาหลีกันต่อเลยในช่วง Try Out ครับ

0: 안녕하세요.
1: 안녕하세요.
0: 오랜만이에요. 잘 지냈어요?
1: 네, 잘 지냈어요. 나영 씨도 잘 지냈어요?
0: 좀 바빴어요. 안녕하세요.
1: 안녕하세요.
0: 오랜만이에요. 잘 지냈어요?
1: 네, 잘 지냈어요. 나영 씨도 잘 지냈어요?
0: 좀 바빴어요.
2: 오랜만이에요. 오랜만이에요. 오랜만이에요. 오랜만이에요. 잘 지냈어요? 잘 지냈어요? 잘 지냈어요? 잘 지냈어요? 네, 잘 지냈어요. 네, 잘 지냈어요. 네, 잘 지냈어요. 네, 잘 지냈어요. 식사하셨어요? 식사하셨어요? 식사하셨어요? 식사하셨어요? 어디 가세요? 어디 가세요? 어디 가세요? 어디 가세요? 씨도 잘 지냈어요? 씨도 잘 지냈어요? 씨도 잘 지냈어요? 씨도 잘 지냈어요? 어떻게 지냈어요? 어떻게 지냈어요? 어떻게 지냈어요? 어떻게 지냈어요? 좀 바빴어요. 좀 바빴어요. 좀 바빴어요. 좀 바빴어요. 별일 없어요. 별일 없어요. 별일 없어요. 별일 없어요.
3: เชื่อว่าคุณผู้ชมหลายๆคนกําลังเพลิดเพลินกับการฝึกพูดภาษาเกาหลีเรื่องของคําทักทายกันอยู่เลยใช่ไหมล่ะครับการฝึกฝนนี่เป็นสิ่งที่ดีนะครับยิ่งฝึกยิ่งออกเสียงก็ยิ่งพูดได้ชัดเจนแล้วก็คล่องแคล่วมากขึ้นนะครับแต่วันนี้น่าเสียดายจริงๆเวลาของรายการเราหมดลงซะแล้วเลยครับแล้วพบกันใหม่ครั้งหน้ากับฮันกูกออันยองและผมตูนวรัตน์นะครับวันนี้ขอบคุณทุกการติดตามชมและสวัสดีครับ

สวัสดีครับคุณผู้ชมกลับมาพบกันอีกครั้งนะครับกับรายการฮันกูโกอันยองนะครับรายการที่จะมาเรียนภาษาเกาหลีกันแบบง่ายๆถึงหน้าจอโทรทัศน์บ้านคุณผู้ชมเลยแหละครับวันนี้เราเดินทางมาถึงคลาสที่4กันแล้วนะครับต้องขอทักทายเป็นภาษาเกาหลีเล็กๆน้อยๆอันยองอาเซโย

0: เช้าชินแอร์สอยโยไม่ได้เจอกันนานเลยสบายดีไหมครับคุณผู้ชมทุกท่านครับมาดูกันครับว่าวันนี้อาจารย์วอนแฮยองของเรานะครับจากปูซาน University of Foreign Study นะครับจะมาสอนคำทักทายหรือว่าเรื่องราวของบทสนทนาภาษาเกาหลีเรื่องอะไรต่อว่าแล้วไปพบกับอาจารย์วอนกันเลยครับสวัสดีครับอาจารย์ครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: วันนี้เรามีอะไรมาฝากคุณผู้ชมกันดีครับอาจารย์
1: วันนี้จะเรียนคำทักทายตอนที่ลาการหรือว่าตอนเช้าตอนที่นอนหลับที่ใช้กันในชีวิตประจำวันค่ะ
0: อ๋ออย่างครั้งที่แล้วนะฮะเราทวนกลับไปนะครับเราเจอกันตามที่สาธารณะเจอกันทักทายกันพูดคุยกันครั้งนี้เวลาจะร่ำลาเวลาจะบ๊ายบายจะคุยอะไรกันบ้างเป็นภาษาเกาหลีเดี๋ยวมาไล่เรียงกันไปทีละประโยคเลยแล้วกันครับ
1: ค่ะวันนี้จะเรียนประโยคอันยองี่เกเซโย안녕히가세요안녕히주무세요안녕히주무셨어요또만나요다음에뵙겠습니다6ประโยคค่ะ
0: 6ประโยคด้วยกันในวันนี้นะครับสังเกตว่าจะมีประโยคร่วมกันคืออันยองฮีหลายคำมากเลย
1: ใช่ค่ะเหมือนกับอันยองฮาเซค่ะอันยองฮีคือว่าอย่างสบายเป็นคำทักทายแล้วก็ต้องถามว่าอย่างสบายทำอะไรอะไรไหมอันนี้ค่ะอย่างเช่นประโยคหนึ่งอันยองี่เคเซโยกับอันยองี่คาเซโยเป็นคู่กันนะคะคาเซโยคือไปเคเซโยคืออยู่คาเซโยไปอย่างสบายก็อันยองี่คาเซโยเคเซโยคือว่าอยู่ก็อันยองี่เคเซโยหมายความว่าอยู่อย่างสบาย
0: ใช้ต่างกันยังไงฮะคนพูดคือคนไปหรือคนพูดคือคนอยู
1: ่แล้วแต่เขานี่สองคนหนึ่งคนอยู่ที่นี่แล้วก็อีกคนนึงก็จะไปคนที่ไปพูดกับคนที่อยู่ก็อันยองี่เคเซโย
0: อ๋อครับ
1: อยู่อย่างสบายดีนะคะ
0: อยู่ดีๆนะ
1: ใช่ค่ะคนที่อยู่พูดกับคนไปคือว่าอันยองี่คาเซโยไปดีๆนะอะไรอย่างนี้อันนี้เป็นคำทักทายคนที่ลาการคนที่อยู่ที่นี่หรือว่าจะไปแล้วแต่ก็ใช้ได้ทั้งสองอย่าง
0: จะเป็นประโยคคู่กันเสมอ
1: ใช่ค่ะอันยองี่เคเซโยกับอันยองี่คาเซโยค่ะประโยคที่3กับประโยคที่4ก็เป็นคู่กันนะคะตอนที่หลับนอนหลับแล้วก็ตอนที่ตื่นเช้าแล้วตอนที่นอนหลับก็บอกว่าอันยองี่จูมูเซโย
0: อันยองี่주무세요
1: อันยองี่주무세요
0: 주무세요
1: 주무세요ก็นอนหลับให้อย่างสบาย
0: คล้ายๆหลับฝันดีราตรีสวัสดิ์อย่างน
1: ั้
0: น
1: ใช่ค่ะราตรีสวัสดิ์เพราะว่าอันยองี่주무세요คำศัพท์สุภาพมากด้วยค่ะเราใช้กับผู้ใหญ่ส่วนใหญ่อันยองี่주무세요ราตรีสวัสดิ์ค่ะแล้วก็อันยองี่주무셨어요ตอนเช้าตื่นมาแล้วทักทายกับผู้ใหญ่อรุณสวัสดิ์ค่ะนอนหลับสบายดีไหมคะนี่ค่ะอันยองี่주무셨어요
0: เพราะฉะนั้นราตรีสวัสดิ์แล้วก็ตื่นมาตอนเช้าก็ทักทายกันแบบสุภาพ
1: ใช่ค่ะสุภาพมากด้วยค่ะ
0: ครับ
1: แล้วต่อไปอีกคู่หนึ่งนะคะประโยคที่5โตมันนายกับประโยคที่6다음에뵙겠습니다
0: ประโยคที่6นี่ยาวมากเลย
1: ค่ะ다음에뵙겠습니다อันนี้ยาวใช่ไหมคะโตมันนายสั้นๆแต่ทั้งหมดนี้ความหมายคือว่าพบกันใหม่นะคะ
0: แล้วพบกันใหม่
1: พบกันใหม่ค่ะโตมันนายโตอีกครั้งหนึ่งมันนายก็พบกันพบกันใหม่ค่ะโตมันนายก็ใช้กับเพื่อนๆยังไม่สนิทแต่สุภาพหน่อย
0: ๆ
1: แต่ประโยคที่หกเท้าไม่เพกเกสนีดาก็สุภาพมากค่ะ
0: อาจารย์ครับแล้วแบบนี้ถ้าเป็นเพื่อนกันรุ่นราวคราวเดียวกันเนี่ยเราจำเป็นต้องพูดเต็มๆประโยคหรือว่ามีคำที่ง่ายกว่านั้นไหมครับ
1: มีค่ะเพราะว่าที่เกาหลีคำศัพท์สุภาพกับคำศัพท์ธรรมดามีแยกใช้กันอยู่นะคะอย่างเช่นอันยองฮาเซโยเราใช้โบยใช่ไหมคะอันนี้ใช้กับคนทั่วไปแต่ว่าคำศัพท์สุภาพถ้าใช้กับเพื่อนอายุเท่ากันหรือว่าอายุน้อยกว่าเราก็ใช้อันยองก็ได้ค่ะ
0: สั้นๆว่าอันยอง
1: ฮังกูก็อันยองก็ว่าสวัสดีภาษาเกาหลีอันนี้
0: ชื่อรายการของเรานะครับ
1: แล้วก็คุณตูนก็ใช้กับเพื่อนหรือว่าใช้กับอายุน้อยกว่าคุณตูนก็ใช้อันยองได้เลยค่ะแล้วอันยองี่เคเซโยกับอันยองี่คาเซโยอยู่ดีๆนะคะอยู่ไปดีๆนะคะอันนี้ก็ให้เป็นสั้นๆคือว่าใช้ก็ไปดีๆนะ
0: อ๋อสั้นแค่นี้เอง
1: ค่ะใช้ก็แล้วก็อยู่ดีๆนะชาริซอ
0: ชาริกะกับชาริซ
1: อใช่ค่ะ
0: สองคำนี้ก็คือไปดีๆนะกับอยู่ดีๆนะค
1: ู
0: ่กันเหมือนเมื่อสักครู่นี้นะครับ
1: ใช่ค่ะก็ชาริกะกับอันยองี่คาเซโยชาริซอกับอันยองี่เคเซโยเป็นคู่กับสุภาพหรือว่าธรรมดาใช้กับเพื่อน 문입니까? 레오고 안녕히 주무세요. 라트리 사왓. 안녕히 주무셨어요. 아룬 사왓. 제메가 아니 감사합니다. 내가 자기가 푸안푸안 잘 자. 갑 잘 잤어? 네, 산산.
0: 산막เลย.
1: 산막아. 레오 또 바이 안녕 만나요. 폭감마이카. 다음에 뵙겠습니다. 거푸 산산 그 다음에 봐. 대화 아니 똥 라왕도에나카 아니 코 삼칸 그와 콩가오리 납트 르앙 아유막막 도에카 타하과 저 콘티 아유막가 라오라오 똥 감 스팝 도에
0: ครับหมายความว่าคำที่อาจารย์แนะนำไปตอนแรกเนี่ยใช้กับคนอายุมากกว่าเนี่ยใช้ได้เลยแต่ไอ้ประโยคสั้นๆตอนหลังเนี่ยใช้ได้กับคนอายุรุ่นราวคราวเดียวกันหรือเด็กกว่าเราเท่านั้นห้ามเผลอไปใช้กับคนอายุมากกว่าเลยอันนี้สังคมเขาจะซีเรียสมาก
1: ใช่ค่ะซีเรียสมากค่ะตอนแรกถ้าไม่รู้เรื่องภาษาเกาหลีใช้คำศัพท์สุภาพก่อน
0: เป็นกลางๆไว้ดีที่สุดอย่างน้อยสุภาพกับเพื่อนก็ยังดีกว่าไปไม่สุภาพกับคนอื่นนะครับ
1: ใช่ค่ะ
0: แล้วเรียนมาถึงตอนนี้เนี่ยเรายังไม่ได้ยินคำว่าขอบคุณครับขอโทษครับกันเลยครับอาจารย
1: ์อ๋อมีด้วยค่ะก็ใช้บ่อยด้วยใช่ไหมคะขอบคุณค่ะคือว่าโคมับซึมนีดา
0: โคมับซึมนีดา
1: โคมับซึมนีดามีสองแบบนะคะคำซาฮัมนีดาด้วยค่ะ
0: คำซาฮัมนีดา
1: ใช
0: ่ต่างกันยังไงครับ
1: คำซาฮัมนีดาคำนี้มาจากภาษาจีนใกล้เป็นภาษาเกาหลีแล้วแต่ว่าโคมับซึมิดาภาษาเกาหลีแท้ๆใช้ตั้งแต่โบราณค่ะเรารู้สึกถ้าหาว่าทางการก็ใช้คำซาฮัมนิดาก็ใช้ในชีวิตธรรมดาก็ใช้โคมับซึมิดามากกว่าค่ะ
0: แสดงว่าความนิยมเนี่ยจะใช้โคมับซึมิดามากกว่าในชีวิตประจำวันของชาวเกาหลีนะครับ
1: ใช่ค่ะ
0: แล้วถ้าขอโทษล่ะครับ
1: ขอโทษมิอันฮัมมิดากับเฉซงฮัมมิดาใช้ทั้งสองอย่างค่ะเฉซงฮัมมิดามาจากภาษาจีนแล้วก็มิอันฮัมมิดามาจากภาษาเกาหลีแท้ๆ
0: ดั้งเดิมเลย
1: ใช่ค่ะ
0: ทุกวันนี้ก็จะใช้เฉซงฮัมมิดากับมิอันฮัมมิดา
1: ใช้ได้ทั้งสองอย่าง
0: สองแบบคู่กันไปถือว่าเป็นคำสุภาพทั้งคู่อันนี้ไม่ต้องระวังนะครับสามารถใช้ได้เลยนะฮ
1: ะ
0: แล้วถ้าสมมติเราจะตอบเขาว่าคนมาขอโทษเราไม่เป็นไร
1: ไม่เป็นไรก็괜찮습니다
0: 괜찮습니다
1: 괜찮습니다หรือ괜찮아요ใช้ได้ทั้งสองอย่างค่ะ
0: คุณผู้ชมครับวันนี้เราได้ประโยคที่จะไปใช้งานในชีวิตประจำวันเพิ่มขึ้นอีกเยอะเลยกับเรื่องราวของภาษาเกาหลีดีๆง่ายๆแบบนี้ขอบคุณอาจารย์วอนแฮยองอีกครั้งครับขอบคุณมากครับ
1: ขอบคุณค่ะ
0: เรียนในห้องเรียนแล้วไปฝึกกันต่อเลยครับในช่วง try out

0: 맛있어요.
1: 안녕히 계세요.
0: 안녕히 가세요. 또 만나요.

0: 주무셨어요? 안녕히 주무셨어요? 안녕히 주무셨어요? 안녕히 주무셨어요? 또 만나요. 또 만나요. 또 만나요. 또 만나요. 다음에 뵙겠습니다. 다음에 뵙겠습니다. 다음에 뵙겠습니다. 다음에 뵙겠습니다. 다음에 봐. 다음에 봐. 다음에 봐. 다음에 봐. 고맙습니다. 고맙습니다. 고맙습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 감사합니다. 감사합니다. 감사합니다. 미안합니다. 미안합니다. 미안합니다. 미안합니다. 죄송합니다. 죄송합니다. 죄송합니다. 죄송합니다. 괜찮아요. 괜찮아요. 괜찮아요. 괜찮아요.
1: คุณผู้ชมครับทั้งหมดนี้คือเรื่องราวของภาษาเกาหลีง่ายๆนะครับกับฮันกูกออันยองในวันนี้นะครับวันนี้หมดเวลาของรายการเราอีกแล้วแหละครับครั้งหน้าอาจารย์บอลจะมาสอนอะไรดีๆแบบนี้อีกก็ต้องรอติดตามกันได้กับผมตูนวรัตน์คนเดิมนะครับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนขอบคุณทุกการติดตามชมและสวัสดีครับ

0: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

สวัสดีค่ะพบกับพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาประจำวันอังคารที่2มิถุนายนพุทธศักราช2569ค่ะในวันนี้นะคะประเทศไทยนะคะมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่นะคะจะเป็นพื้นที่ไหนบ้างเราไปติดตามพร้อมๆกันค่ะจากแผนที่อากาศและภาพถ่ายดาวเทียมนะคะพบว่าภาคตะวันออกและภาคใต้มีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่ส่วนด้านตะวันตกของภาคเหนือภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนตกหนักบางแห่งค่ะเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทย

กอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนกลางค่ะเรามาดูพื้นที่เสี่ยงภัยสูงฝนตกหนักถึงหนักมากในวันนี้กันนะคะได้แก่บริเวณภาคตะวันออกจังหวัดตราดบริเวณภาคใต้จังหวัดระนองพังงาและภูเก็ตค่ะสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนตั้งแต่จังหวัดกระบี่ขึ้นมามีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างตั้งแต่จังหวัดตรังลงไปนะคะและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองเรือเล็กนะคะบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในระยะนี้ไว้ด้วยค่ะเรามาดูพยากรณ์อากาศรายภาคประจำวันนี้กันค่ะบริเวณภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดตากและกำแพงเพชรบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดหนองคายบึงกาฬอุดรธานีสกลนครนครพนมชัยภูมิกาฬสินธุ์มุกดาหารอำนาจเจริญนครราชสีมาศรีสะเกษและอุบลราชธานีบริเวณภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดอุทัยธานีกาญจนบุรีราชบุรีสุพรรณบุรีและนครปฐมบริเวณภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดบริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลายะลาและนราธิวาสบริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันตกฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลบริเวณกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งในวันนี้นะคะขอให้ประชาชนในบริเวณภาคตะวันออกและภาคใต้ระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มไว้ด้วยค่ะแล้วกลับมาติดตามพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: หอรัชมงคลสวนหลวงร.9
1: นี่แผนที่หรือเปล่าครับปู
2: ่ใช่แล้วล่ะและเป็นแผนที่ที่ในหลวงรัชกาลที่9ทรงทำขึ้นเองเลยนะเพราะลงไปสำรวจพื้นที่ต่างๆด้วยพระองค์เองทำให้เป็นแผนที่ที่ละเอียดและอัปเดตกว่าของใครๆเลยล่ะ
1: โหแม่เคยเล่าให้ฟังว่าปู่เคยตามเสด็จพระองค์ด้วยใช่ไหมครับ
2: ใช่ปู่โชคดีมากๆเลยนะเพราะการตามเสด็จครั้งแรกก็เกิดโครงการพระราชดำริโครงการแรกเลยล่ะจำได้แม่นว่าวันนั้นที่บ้านห้วยมงคลอำเภอหัวหินเป็นวันที่ลำบากและทุรกทุเลมากรถก็ติดลมแต่พระองค์ก็ไม่สั่งให้เราหยุดหรือถอยเลยล่ะทรงมุ่งมั่นที่จะไปดูแลความเป็นอยู่ของประชาชนจริง
3: ๆไปดูโครงการพระราชดำริโครงการแรกกันไหม
1: จัดไปสิครับ
0: ถนนบ้านห้วยมงคลอำเภอหัวหินพุทธศักราช2510
4: เฮ้ยเด็กอยู่เป็นไรไหมหนู
3: ไม่เป็นไรค่ะ
4: ขับยังไงของเองเนี่ยถ้าลูกเขาเป็นอะไรขึ้นมาจะทำยังไงฮะคราวหลังต้องระวังให้มากกว่านี้รู้ไหม
5: ผมขอโทษครับผมไม่ทันเห็นครับหัวหน้าครับผมขอลาออก
4: จะฮะว่ายังไงนะ
5: ผมไม่ไหวแล้วครับเมื่อวานก็ฝนตกจนทำงานไม่ได้วันก่อนพวกเราก็เป็นไข้มาลาเรียไปอีก2คนเราไม่มีทางสร้างถนนนี่ได้หรอกครับ
6: เฮ้ยๆดูสิตรงนี้เขาทำทางแล้วโอ้ยขอบใจนะพ่อหนุ่มลุงหามคนไข้มาตั้งแต่เช้าคิดว่ามันจะตายกลางทางซะแล้ว
5: ถ้ามีคนไข้ก็ต้องหามกันออกมาแบบนี้เลยเหรอครับ
6: ใช่ก็มันมีแต่ทางลากซุงรถรามันก็เข้าไปไม่ได้นะแล้วเวลาจะเอาผักไปขายในเมืองทีนึงก็ต้องขนกัน 2-3 วันนู่นผักเน่าหมดถ้ามีถนนแบบนี้พวกลุงก็จะได้อยู่ดีกินดีกับเขาบ้างละนะขอบใจมากๆเลย
4: ต้องไปขอบคุณในหลวงนะครับท่านดำริให้สร้าง
6: โอ้เป็นพระมหากรุณาที่คุณจริงๆเอาละลุงไปก่อนนะ
5: หัวหน้าจะทำอะไรเหรอครับ
4: ก็เองลาออกแล้วข้าก็ต้องขับเองสิวะ
5: ผมขอโทษครับขอให้ผมทำเถอะครับเอ้าระวังนะจะติดเครื่องแล้ว
3: สมัยก่อนนี้ลำบากจริงๆกว่าจะพัฒนามาจนทุกวันนี้พระองค์น่าจะเหนื่อยมากๆเลยนะคะ
2: ที่จริงทางภาครัฐเขาก็ทำหน้าที่พัฒนาเต็มที่นะส่วนพระองค์ก็ทรงช่วยพัฒนาควบคู่ไปด้วยแต่ก็เป็นเรื่องที่น่าทึ่งมากนะที่คนคนหนึ่งทุ่มเทแก้ปัญหาตามที่ต่างๆจนเป็นโครงการพระราชดำริถึง 4,810 โครงการและทุกโครงการก็เพื่อช่วยเหลือประชาชนทั้งนั้นข้างนอกมีงานประดิษฐ์ของพระองค์ท่านด้วยนะไปดูกันมั้ยล่ะ
3: ไปค่ะ
1: วันนี้ตื่นเต้นมากที่ได้ไปเห็นโครงการพระราชดำริโครงการแรกของในหลวงรัชกาลที่9ที่เกิดขึ้นที่บ้านห้วยมงคลอำเภอหัวหินซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของโครงการพระราชดำริอีกกว่า 4,000 โครงการและทั้งหมดเป็นโครงการที่ช่วยเหลือประชาชนคนไทยทั้งนั้น

0: ฝนหลวงเนี่ยฉันเคยได้ยินแต่ไม่เคยเห็นของจริงเลยเราไปดูกันดีกว่า
1: โอ้ทำไมมันดูแล้งแบบนี้เนี่ย
2: แก่นแก้วหายไปไหน
3: ได้แมวแล้ว
1: แก่นแก้ว
3: เฮ้ยหยุดไม่ต้องแห่นางแมวกันแล้ว
4: ทดลองทำฝนนี่มันอีหยังล่ะผู้ใหญ่

0: ิบัติทางธรรมชาติตอนไฟป่าภัยร้ายจากธรรมชาติ
1: วันนี้เราน่าจะเก็บเห็ดได้เยอะอยู่นะเพราะเป็นช่วงเห็ดออกพอดี
0: เก็บเสร็จรีบกลับบ้านไปจุดเตาย่างเห็ดสดๆให้หอมๆกินกันอร่อยๆ เลยครับ
2: นายพูดได้โดนใจฉันสุดๆพูดซะฉันได้กลิ่นเห็ดย่างลอยมาเตะจมูกเลยเนี่ย
0: เอ๊ทำไมฉันรู้สึกได้กลิ่นอะไรไหม้ๆขึ้นมาเหมือนจริงมากๆเลยล่ะ
1: เดี๋ยวนะทุกคนเพราะว่าไม่ใช่กลิ่นเห็ดย่างแล้วล่ะเพราะว่ามันต้องเป็นไฟป่าแน่เลย
3: ไฟป่าน
1: ั่นไงควันดำก้อนใหญ่โพยพุ่งขึ้นบนฟ้าไกลๆนู่น
2: เอาไงดีเอาไงดี
0: นั่นนั่นนกและแมลงก็แตกตื่นบินหนีกันใหญ่เลยครับพ่ออ
1: ย่าตกใจไปยังมีเวลาตอนนี้เราต้องตั้งสติควบคุมอารมณ์ให้ดีไม่ตื่นตระหนกแล้วหาที่หลบไฟป่ากันก่อนเราต้องพาตัวเองไปอยู่ในทิศทางเหนือลมที่ใกล้ที่สุดและใหญ่ๆเอาไว้และต้องไม่มีวัสดุที่ติดไฟได้ง่ายอย่างพวกหญ้าใบไม้ต้นไม้กิ่งไม้แห้งๆหลังจากนั้นเราก็ต้องติดต่อให้หน่วยดับเพลิงเข้ามาช่วยเราและทำการดับไฟป่า
0: พ่อครับเนินเขาลูกนั้นอยู่ทางเหนือลมจุดนั้นปลอดภัยจากไฟป่าแน่นอนครับ
1: ทุกคนเอาผ้านี้ไปเอากระบอกน้ำมาราดผ้าให้เปียกแล้วเอาผ้าที่เปียกมาปิดจมูกกับปากไว้ก่อนจนกว่าจะถึงเนินเขานู่นจะได้ไม่สำลักควันจากไฟป่าน
2: ั่นพวกสัตว์ป่าต่างก็หนีไฟเหมือนเราเลยครับ
1: วิ่งตามพ่อมานะ
0: เราได้จะปลอดภัยแล้วล่ะ
2: โหมองจากตรงนี้ยิ่งเห็นชัดเลยว่าไฟป่าน่ากลัวมากดูสิมันไหม้ลุกลามเร็วมาก
1: เดี๋ยวพ่อโทรแจ้งเหตุไฟป่าก่อนยืนอยู่ตรงนี้อย่าไปไหนกันนะ
3: ครับ
2: พ่อ
1: แจ้งเหตุไฟป่าทางทิศใต้ที่เชิงเขาของหมู่บ้านครับผมคิดว่าน่าจะเป็นไฟป่าที่เกิดตามธรรมชาติติดต่อกลับผมได้เบอร์นี้เลยนะพวกผมหลบในที่ปลอดภัยแล้วครับรีบมานะสวัสดีครับ
2: แล้วไฟป่าที่เกิดตามธรรมชาติเกิดขึ้นได้ยังไงหรอ DLTV
0: ไฟป่าที่เกิดตามธรรมชาติคือไฟที่เกิดขึ้นและลุกลามไปได้โดยอิสระปราศจากการควบคุมเกิดขึ้นได้จากหลายสาเหตุแต่สาเหตุที่พบบ่อยๆก็อย่างฟ้าผ่ากับการที่กิ่งไม้เสียดสีกันเองในพื้นที่ป่าที่มีต้นไม้ขึ้นอยู่อย่างหนาแน่นประกอบกับมีสภาพอากาศที่แห้งจัดส่วนสาเหตุอื่นๆก็มีนะเช่นภูเขาไฟระเบิดก้อนหินกระทบกันแสงแดดตกกระทบผลึกหินแสงแดดส่องผ่านหยดน้ำปฏิกิริยาเคมีในดินป่าพรุการลุกไหม้ในตัวเองของสิ่งมีชีวิตยิ่งถ้ามีเชื้อเพลิงธรรมชาติมากอย่างดินอินทรีย์ที่มีการทับถมของอินทรีย์วัตถุเป็นชั้นหนาๆใบไม้แห้งหญ้ากิ่งไม้แห้งตอไม้วัชพืชใบไม้สดหรือต้นไม้ที่ยังมีชีวิตอยู่เพลิงก็จะลุกลามกว้างขวางอย่างรวดเร็วเลยละ
2: โธ่ตอนนี้เราทำอะไรไม่ได้เลยนอกจากรอให้เจ้าหน้าที่เขามาดับไฟป่าใช่ไหม DLTV
0: ใช่อย่างเดียวนี่แหละแต่จริงๆเราสามารถเตรียมตัวรับมือกับไฟป่าก่อนที่มันจะเกิดขึ้นได้นะ
2: ทำยังไงได้บ้างเหรอ DLTV
0: อย่างแรกก็ต้องติดตามข่าวสารสภาพอากาศโดยเฉพาะหน้าแล้งศึกษาวิธีการเอาตัวรอดจากไฟป่าแล้วก็เตรียมเบอร์ติดต่อที่สำคัญกรณีต้องการความช่วยเหลือฉุกเฉินไว้ให้พร้อมเหมือนพ่อนี่ไง
2: พ่อนี่เยี่ยมไปเลยโตขึ้นผมจะต้องเก่งให้เหมือนพ่อให้

0: ได้ครับ
1: แล้วก็เตรียมอุปกรณ์พื้นฐานที่ต้องมีติดบ้านในการช่วยดับไฟอย่างสายยางถังน้ำไม้ตบไฟ
2: งั้นที่วันก่อนที่พ่อกับปู่ให้ฉันช่วยทำความสะอาดเก็บกองใบไม้หญ้าแห้งถังสีลังกระดาษที่ง่ายต่อการติดไฟออกจากบริเวณบ้านแล้วก็ตรวจเช็คถังแก๊สก็คือการเตรียมรับมือไฟป่าด้วยใช่ไหม
1: ถูกต้องเลยอีกอย่างที่สำคัญเลยก็คือต้องระมัดระวังการเผาหญ้า

0: ามธรรมชาตินี่ก็รุนแรงน่ากลัวมากถ้าตั้งสติไม่ได้ก็นี่ตายได้เลยนะเนี่ย
1: พ่อโทรแจ้งเจ้าหน้าที่เรียบร้อยแล้วล่ะไม่นานก็คงจะมาถึง
2: ดูสิครับพ่อไฟป่ามันไหม้ไปไกลถึงโน่นแล้วครับ
1: ใช่ยิ่งถ้ามีลมพัดแบบนี้มันก็ยิ่งทำให้ไฟลามเร็วมากภาวนาให้ทีมดับไฟมาถึงเร็วๆทีเถอะรู้ไหมว่ามลพิษในอากาศที่พบในควันไฟป่าไปอันตรายมากนะอย่างที่พวกเราน่าจะเคยได้ยินก็มีทั้งคาร์บอนไดออกไซด์คาร์บอนมอนอกไซด์ฝุ่น PM 2.5 มลพิษพวกนี้ส่งผลกระทบต่อสุขภาพพืชพันธุ์ป่าไม้ดินน้ำสิ่งมีชีวิตในป่าสภาวะและทัศนวิสัยทางอากาศทรัพย์สินและหลายครั้งก็เกิดการสูญเสียชีวิตด้วยนะ
2: ยิ่งเวลาที่เราต้องอยู่ในควันไฟเนี่ยนะมันจะแสบตาระคายเคืองตาน้ำมูกไหลปวดหัวทำให้เราต้องหายใจถี่ๆยิ่งถ้าใครป่วยเป็นโรคภูมิแพ้โรคหอบหืดนะอาการก็จะรุนแรงกว่าคนทั่วไปด้วยละ
3: รถดับเพลิงมาแล้วโหมาหลายคันเลย
1: การดับไฟป่าเสี่ยงชีวิตมากนะขนาดเราอยู่ห่างมากยังสัมผัสได้ถึงไอความร้อนและควันไฟพี่ๆเขาต้องเข้าไปใกล้ไฟป่าถือว่าอันตรายมากพ่อขอเอาใจช่วยพี่ๆนักดับเพลิงทุกคนเลยระวังตัวด้วยนะครับพ่อจำได้เลยตอนปี2562เพื่อนพ่ออยู่ที่จังหวัดนครศรีธรรมราชเขาเจอไฟป่าที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติทั้งหมด87ครั้ง DLTV ลองหาข้อมูลข่าวนี้หน่อยสิ
2: ได้ครับพ่อเจอแล้วครับเกิดไฟไหม้ป่าพลุควนเคร่งจังหวัดนครศรีธรรมราช87ครั้งสร้างความเสียหายแก่พื้นที่ป่าเกือบ 5,000 ไร่แต่โชคดีที่เจ้าหน้าที่ระดมรถบรรทุกน้ำช่วยดับเพลิงฉีดน้ำสกัดไว้ทัน
3: แล้วเพื่อนพ่อปลอดภัยไหมครับ
1: ปลอดภัยแต่เห็นบอกว่าหมอกควันจากไฟป่าพลุควนเคร่งที่หนาทึบปกคลุมถนนบ้านเรือนสถานที่ราชการและโรงเรียนสร้างมลพิษทางอากาศขั้นรุนแรงชาวบ้านหลายพันคนเดือดร้อนมากในช่วงเวลานั้น
3: แล้วเขาแก้ปัญหากันยังไงเหรอครับพ่อ
1: ก็ได้พระมหากรุณาธิคุณจากในหลวงรัชกาลที่9ที่ท่านทรงช่วยเหลือด้วยโครงการนำร่องหมู่บ้านป่าพรุเพื่อพัฒนาการมีส่วนร่วมป้องกันไฟป่าอย่างยั่งยืนหรือโครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังโดยพระองค์ทรงให้พิจารณาก่อสร้างอาคารบังคับน้ำเพื่อควบคุมระดับน้ำในป่าพรุควรเคร่งให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมเพื่อไม่ให้เกิดไฟไหม้ป่าพรุและประโยชน์ที่ได้รับคือป่าพรุควรเคร่งในพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังได้รับการอนุรักษ์ป้องกันไฟไหม้ป่าในหน้าแล้งและเร่งดำเนินการขุดคลองชะอวดแพรกเมืองเพื่อช่วยแก้ไขปัญหาน้ำท่วมและน้ำเน่าเสียในอำเภอปากพนังโดยให้ระบายน้ำจากแม่น้ำปากพนังออกทางคลองธรรมชาติไปออกทะเลอีกด้านหนึ่งน่ะ
3: และในประเทศไทยยังมีป่าพรุที่ไหนอีกไหมครับที่ต้องได้รับการดูแลเหมือนที่ปากพนังนะครับ
1: มีสิมีอีกหลายแห่งเหมือนกันแต่มีที่หนึ่งที่พ่อนึกได้โดยในหลวงรัชกาลที่10ของเราได้มีพระราชปณิธานที่จะสืบสานรักษาและต่อยอดในงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริต่อจากในหลวงรัชกาลที่9ก็คือโครงการป่าพรุโต๊ะแดงจังหวัดนราธิวาสเป็นโครงการที่จะต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จโดยเฉพาะการอนุรักษ์ปกป้องพื้นป่าป้องกันไฟป่าในหน้าแล้งและให้ประชาชนที่อยู่รอบพื้นที่ป่าพรุเข้ามามีส่วนร่วมในการดูแลปกป้องรักษาให้ป่ามีความสมบูรณ์เพื่อประโยชน์ของประชาชนและประเทศชาติยังไงล่ะนอกจากนี้สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงห่วงใยราษฎรเป็นอย่างมากถึงปัญหาป่าเสื่อมโทรมและวิกฤตการขาดแคลนน้ำจึงดำริให้มีโครงการป่ารักน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริเพื่อฟื้นฟูสภาพป่าไม้ที่เสื่อมโทรมให้กลับมาสมบูรณ์ชุ่มชื้นเป็นแหล่งต้นน้ำลำธารที่ประชาชนสามารถนำไปใช้ประโยชน์ดำรงชีวิตสร้างงานสร้างรายได้ในท้องถิ่นตั้งแต่ปี2525ถึงปัจจุบันเลยนะพระองค์ท่านทรงห่วงใยและไม่เคยทอดทิ้งประชาชนเลย
2: ท่านนายอยากรู้รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับไฟป่าที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติไปดูได้ในเว็บไซต์ dltv.ac.th และศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติยังมีข้อมูลให้ค้นหาอีกเยอะเลยลองเข้าไปดูกันนะ
3: ได้เลย DLTV ว่าแต่พ่อครับดูนู่นสิพี่ๆเขาสกัดไฟป่าได้แล้ว
2: สุดยอดเลยครับ
1: สวัสดีครับ
4: ขอบคุณมากครับที่แจ้งเหตุไฟป่าเข้ามาเจ้าหน้าที่ควบคุมไฟป่าได้เรียบร้อยแล้วครับ
2: เย้
1: หลังจากที่

0: ควบคุมไฟป่าได้แล้วเดี๋ยวเจ้าหน้าที่เขาก็จะควบคุมพื้นที่ค้นหาผู้บาดเจ็บผู้สูญหายและผู้เสียชีวิตรวมถึงสัตว์ป่าในพื้นที่พร้อมทั้งประเมินเหตุการณ์อย่างใกล้ชิดและประเมินความเสียหายที่เกิดขึ้นเพื่อที่จะดำเนินการเรื่องการวางแผนฟื้นฟูป่าอย่างมีระบบแบบแผนต่อไปส่วนเราเองก็ต้องไม่เข้าไปในพื้นที่โดยเด็ดขาดคอยฟังประกาศและปฏิบัติตามคำเตือนอย่างเคร่งครัดจะได้ไม่เป็นอุปสรรคต่อการทำงานของเจ้าหน้าที่ยังไงล่ะ
1: ไฟป่าคือไฟที่เกิดขึ้นและลุกลามไปได้โดยอิสระปราศจากการควบคุมเมื่อมีความแห้งแล้งและลมแรงเพลิงจะลุกลามกว้างขวางอย่างรวดเร็วไฟป่าที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติเกิดขึ้นจากหลายสาเหตุอย่างฟ้าผ่ากิ่งไม้เสียสีกันภูเขาไฟระเบิดก้อนหินกระทบกันแสงแดดตกกระทบผลึกหินแสงแดดส่องผ่านหยดน้ำปฏิกิริยาเคมีในดินป่าพรุการลุกไหม้ในตัวเองของสิ่งมีชีวิตเตรียมตัวทุกครั้งในช่วงฤดูที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดไฟป่าเพื่อง่ายต่อการอพยพ
2: ก็ได้เห็นถึงความรุนแรงและความร้ายแรงของไฟป่าที่เกิดจากความรู้เท่าไม่ถึงการของเราแล้วนะยิ่งจะทำให้คนอื่นเดือดร้อนด้วยเนี่ยถึงขั้นผิดกฎหมายเชียวนะ
3: แล้วผลกระทบจากไฟป่ามันร้ายแรงขนาดไหนหรอ DLTV

0: ้าวันนี้เป็นวันทำงานที่สดใสอีกวันหนึ่งของจ่าสิบโทเทิดศักดิ์จันไพศลพลขับสังกัดโรงพยาบาลค่ายประจักษ์ศิลปาคมหลังทีมทูตคุณธรรมหรือมอรัลแมนได้เข้ามาพูดคุยพร้อมร่วมแก้ไขปัญหาที่หนักหน่วงที่สุดในชีวิต
1: อาจจะเป็นความไม่ถนัดของเราด้วยครับมันก็เลยมีปัญหาความหมายคือเราไม่ชินกับงานเราไม่มีความชำนาญเรื่องนี้ทำให้เกิดความผิดพลาดกับตัวเองคือช่วงนั้นเป็นช่วงที่วิกฤตมากไม่รู้จะหันไปพึ่งทางไหนทีมงานก็ให้คำปรึกษาให้กำลังใจให้ก้าวผ่านตรงนั้นให้ได้คือว่าเป็นสิ่งที่ดีในชีวิตผมมากที่ได้เจอทีมงานผมว่าโอกาสคนเราอ่ะมันไม่มีมากมายในชีวิตอ่ะครับไม่รู้ว่าถ้าผมไม่ได้โอกาสนี้ไม่รู้ว่าอีกกี่ปีหรืออีกกี่สิบปีจะได้รับโอกาสนี
0: ้เช่นเดียวกันกับอุดมปันทึกเจ้าหน้าที่ประจำแผนกธุรการและกำลังพลที่กลับมาเป็นคนใหม่มีพลังชีวิตที่สดใสพร้อมปฏิบัติหน้าที่ในโรงพยาบาลแห่งนี้อย่างสุดกำลังความสามารถ
2: มันก็ดีขึ้นการทำงานก็คล่องแคล่วขึ้นครับแบบว่าเราทำงานแล้วก็ไม่เหนื่อยสบายสุขภาพเราก็ดีขึ้นตอนเช้ามาเราจะลุกเนี่ยลุกขึ้นมามันก็ร่างกายก็สบายดีมันไม่เจ็บไม่ปวดไม่ว่าจะลุกนัดเวลาอันนี้เราจะลุกขึ้นมาเลยแล้วก็ทำได้อะไรอย่างหรือสิ่งอย่างวิ่งออกกำลังกายก็ได้เสร็จชื่นดี
0: ทูตคุณธรรมโรงพยาบาลค่ายประจักษ์ศิลปาคมเป็นกลุ่มคนทำงานที่ไม่เปิดเผยตัวตนทำหน้าที่ดูแลกำลังพลที่กำลังประสบปัญหาด้านต่างๆเช่นปัญหาครอบครัวปัญหาสุขภาพทั้งด้านร่างกายและจิตใจรวมทั้งปัญหาภายในองค์กรหยิบยื่นกำลังใจให้คำชี้แนะแก้ไขปัญหาช่วยด้วยความรักและความจริงใจทูตคุณธรรมทำหน้าที่ดูแลคนที่ต้องดูแลคนอื่นส่งต่อพลังบวกให้เห็นคุณค่าของตัวเองและแสดงผลออกมาเป็นการทำงานที่มีประสิทธิภาพ
3: คือตัวคนที่เป็นมอรัลแมนเองเนี่ยเขาก็ได้เพิ่มพูนความรู้เพราะเขาก็จะต้องไปรับทราบปัญหารับทราบแนวคิดหรือรับทราบว่าทำปัญหาของเพื่อนร่วมงานหรือคนที่เขากำลังช่วยเหลืออยู่เนี่ยเป็นอย่างไรเขาก็อาจจะมารวมกลุ่มกันในกลุ่มของมอรัลแมนเองเนี่ยเพื่อค้นหาแนวทางการที่จะช่วยเหลือเพื่อนในการที่จะทำให้เพื่อนเนี่ยทำงานได้ดีขึ้นหรือบางคนเนี่ยเป็นมอรัลแมนก็จริงแต่ว่าอาจจะไม่ได้เคยเจอปัญหาแบบนี้ที่เจ้าหน้าที่คนอื่นเขารับทราบมาจากคนไข้เขาก็จะสามารถช่วยเอาเรื่องพวกนี้มาถกเถียงกันมาพูดคุยมาปรึกษาหารือกันที่จะช่วยในการแก้ไขปัญหาให้กับคนไข้ได้ด้วยครับ
0: โรงพยาบาลค่ายประจักษ์ศิลปาคมได้ปลูกฝังคุณธรรมแก่บุคลากรหลายระดับให้เป็นทั้งเพื่อนเป็นพี่เป็นน้องที่พร้อมรับฟังคอยแก้ไขปัญหาจากการทำงานจัดการกับความทุกข์กันแบบรายวันเพื่อจะให้ทุกคนมีความสุขได้ไวที่สุดพร้อมส่งต่อความสุขเหล่านี้ไปยังผู้รับบริการต่อไป
4: เราก็จะดูแลน้องๆค่ะส่วนใหญ่ก็คือ

0: ถ้าน้องๆมีปัญหาทั้งกับเพื่อนร่วมงานแล้วก็กับคนไข้ผู้รับบริการเนี้ยค่ะถ้าเกิดเขาไม่สามารถตกลงหรือไกล่เกลี่ยกันได้มีปัญหาระหว่างกันเขาจะมาปรึกษาเราแล้วให้เราเป็นคนช่วยอีกทีนึงบางอย่างคือเขาอาจจะความไม่เข้าใจกันค่ะก็ต้องให้เราเป็นหนึ่งเป็นผู้ตัดสินเป็นคนดูว่าอันเนี้ยอะไรถูกอะไรผิดแล้วอะไรเหมาะสม
1: ในมุมมองของเราคือการปรับปรุงพัฒนาเรื่องอะไรก็ได้ให้เรารู้สึกว่าวันนี้เราทำแล้วมันดีกว่าเมื่อวานแค่นี้ก็เรียกว่าคุณธรรมโรงพยาบาลคุณธรรมได้แล้วแล้วเป็นสิ่งหนึ่งที่ช่วยให้การทำงานของเรามีความสุขขึ้นพอเรามีความสุขเราก็ดีต่อเราแล้วก็ดีต่อผู้รับบริการ
2: การที่เรามาทำงานเนี่ยแค่เราคิดว่าทำให้ตัวเองเกิดประโยชน์แต่คนอื่นเราก็จะดูมีคุณค่าในตัวเองเนี่ยมันคือสอนกันไม่ได้นอกจากเราฝึกเองเหมือนแค่เรามาทำงานเพื่อช่วยเหลือเล็กๆน้อยๆกับคนไข้อย่างเงี้ยค่ะเราก็นั่นแหละค่ะคือคุณธรรมหรือจริยธรรมที่เราได้ต่อคนไข้วันหนึ่งที่เราได้รู้สึกว่ามีคุณค่าต่อสังคมและต่อตนเอง
3: เราก็มาทบทวนเจ้าที่ในแผนกเราก่อนว่าคือแต่ละคนจะรับผิดชอบคนละสิทธิ์เพราะฉะนั้นก็จะค่อนข้างชำนาญในแต่ละสิทธิ์ของแต่ละคนเราก็ต้องฟีดแบ็กกลับไปว่าแต่ละคนเนี่ยเข้าใจถูกไหมแล้วตอนนี้มีข้อมูลหรือว่ามีหลักการหรือว่ามันมีระเบียบหลักการอะไรที่มันเพิ่มเติมแล้วเราตกหล่นอะไรไปหรือเปล่าในส่วนของผู้ปฏิบัติงานเราเองนะคะ
4: ก็จะมีบ้างเพราะว่าจริงๆเจ้าหน้าที่เรานี่คือมาจากหลากหลายที่นะคะไม่ใช่มาจากโรงพยาบาลทหารอย่างเดียวคือมาจากพลเรือนด้วยมาจากทหารด้วยเพราะฉะนั้นความแตกต่างหรือความที่ไม่เห็นพ้องต้องการบางอันจะมีอยู่นะคะจริงแล้วก็พยายามให้ทุกคนเนี่ยมีทัศนคติเดียวกันถ้ามีปัญหาอะไรเราพูดคุยกันได้เราปรับกันได้เราแก้ไขกันได้เราจะคิดว่าไม่มีใครที่ต้องอยู่โดดเดี่ยวนะคะ

0: ็บขยะก่อนแป๊บนึง
1: ไอ้ด้าไปโรงเรียนก่อนเดี๋ยวค่อยเก็บ
2: เดี๋ยวก่อนเหรอเดี๋ยวก่อนเหรอฮึรู้ไหมถ้าเอาแต่เดียวจะเกิดอะไรขึ้น
3: ไม่รู
2: ้รู้จะเอาเป็นแบบอย่างให้ทำการบ้าน
0: เดี๋ยว
2: ให้กินข้าว
0: เดี๋ยว
2: ให้ล้างจาน
0: เดี๋ยว
2: ให้กวาดบ้าน
0: เดี๋ยว
2: ให้เอายามาให้แม่
0: เดี๋ยว
4: เดี๋ยว
0: เดี๋ยว
4: เดี๋ยว
0: เดี๋ยว
2: แล้วยังจะเดี๋ยวอยู่อีกไหม
5: ไม่
2: ต้องเดี๋ยว
6: พลังแสงทะลุมิติ
7: โอ้
8: โห
7: นี่มันนอกโลก
9: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
6: ้พลังแห่งความคิด
9: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: ทำไร่ทำนารายได้มาแน่นอน
1: ผลผลิตก็ได้พองมาได้หลาย
2: ถึงเวลาแล้วต้องเปลี่ยน
3: แล้วต้องเปลี่ยนยังไง
4: เปลี่ยนจากชุมชนที่มีอาชีพทำการเกษตรมาเป็นแหล่งท่องเที่ยวโดยชุมชนเพื่อให้ชาวบ้านมีรายได้เสริมค่ะ

0: ั้งแต่มีการท่องเที่ยวโดยชุมชนทำให้ชุมชนมีรายได้เพิ่มขึ้นค่ะ
1: มีความสุขบ่เครียดบ่ต้องตากแดดอันนี้ปีปื้มขนาดเลยเจ้า
2: จากการเป็นเครือข่ายธุรกิจคุณธรรมการใส่ใจและการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมที่เป็นหัวใจหลักที่ทางชุมชนให้ความสำคัญและอยากส่งต่อเจตนารมณ์ให้กับผู้ที่สนใจและผู้ที่มาศึกษาดูงานพร้อมปลูกฝังให้รู้จักกับการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์มากที่สุด
3: ในส่วนของการส่งเสริมและขับเคลื่อนชุมชนนั้นกระผมในฐานะที่เป็นประธานกลุ่มและเป็นแกนนำของกลุ่มก็อาศัยหลักการของการเสียสละและอดทนในการทำงานเพื่อให้เป็นแบบอย่างที่ดีเป็นเยี่ยงอย่างกับกลุ่มชาวบ้านที่จะได้ทำงานร่วมมือร่วมใจเพื่อเกิดความสามัคคีเกิดความเข้มแข็งและการพัฒนาที่ยั่งยืนกับชุมชนบ้านปาง5
2: การที่ทุกคนมองเป้าหมายไปในทิศทางเดียวกันและเห็นประโยชน์ร่วมกันดังนั้นการขับเคลื่อนโครงการชุมชนท่องเที่ยวบ้านปาง5ที่เปลี่ยนชุมชนให้เป็นชุมชนเข้มแข็งสามารถนำไปต่อยอดและเป็นต้นแบบในการพัฒนาองค์กรอื่นได้อย่างยั่งยืน
4: เรามีการพัฒนาชุมชนให้เป็นชุมชนท่องเที่ยวจนเป็นที่รู้จักของนักท่องเที่ยวและได้รับการโหวตติด1ใน10สถานที่ห้ามพลาดเมื่อมาเชียงรายและเพิ่งได้รับรางวัลกินรีทองคำสาขาแหล่งท่องเที่ยวเพื่อการเรียนรู้ค่ะ
2: จากการประสานความร่วมมือทำให้ปัจจุบันคนในชุมชนมีรายได้เพิ่มขึ้นครอบครัวมีความสุขคนในชุมชนมีความสามัคคีรักใคร่กลมเกลียวกันและมีพลังที่อยากจะพัฒนาสิ่งดีๆในชุมชนให้เป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้น
5: บางห้าหน้าใสใหญ่ไหมทองคำ

0: สวัสดีครับ
1: ขอต้อนรับเข้าสู่รายการ
2: สีสันแอฟริกา
3: ก็รายการนี้นะคะนับว่าเป็นรายการน้องใหม่ล่าสุดของทางวิทยุสารรมออกอากาศจะเป็นเกี่ยวข้องกับการทำงานของพวกเราอะนะคะที่กองแอฟริกาทุกวันพฤหัสบดีเวลา6นาฬิกาถึง6นาฬิกา30นาทีทางวิทยุ AM 1575หรือถ้ายังไงก็สามารถติดตามชมได้ทางเพจวิทยุสรานรมสรานรมเรดิโอค่ะ
1: ใช่ครับก็แต่ว่าก่อนอื่นต้องขอบอกก่อนเลยว่าพวกเราเนี่ยล้วนแต่เป็นนักการทูตปฏิบัติการที่กองแอฟริกากรมเอเชียใต้ตะวันออกกลางและแอฟริกานะครับหรือว่าเรียกอย่างนึงว่าเป็นเจ้าหน้าที่โต๊ะซึ่งก็จะมีความรับผิดชอบในการดูแลความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไทยกับประเทศแอฟริกาที่เรามีความรับผิดชอบอยู่นั่นเองนะครับแต่ก่อนที่จะไปถึงเรื่องของรูปแบบรายการแล้วก็เนื้อหาต่อไปเนี่ยเรามาแนะนำตัวกันก่อนครับพี่นัทว่าพวกเราเป็นใครมาจากไหนครับ
4: นี่ค่ะสวัสดีค่ะชื่อนัทนะคะสรินดามั่นเจริญสิริค่ะเป็นเจ้าหน้าที่โต๊ะที่ดูแลประเทศในแอฟริกาทางตอนใต้นะคะตอนนี้ก็ดูแลอยู่2สถานทูตจะมีสถานทูตไทยที่พริทอเรียแอฟริกาใต้แล้วก็สถานทูตไทยที่มาปูโตโมซัมบิกซึ่งสถานทูตที่พริทอเรียเนี่ยก็จะมีเขตอาณาหรือประเทศที่เรารับผิดชอบเนี่ยทั้งหมด10ประเทศด้วยกันนะคะก็จะมีแอฟริกาใต้มอริเชียสซิมบับเวเลโซโทแซมเบียบอตสวานาแองโกลาสวาซิแลนด์นามิเบียแล้วก็มาลาวีค่ะ
1: พี่นัทครับมันเยอะมากนะครับ
4: เยอะจริงๆ
1: จำหมดได้ยังไงครับเนี่ย
4: ค่ะทุกวันนี้ก็ยังจำไม่ได้นะคะ

0: ความจริงประเทศที่พี่นัดดูเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นประเทศที่คนไทยคุ้นรู้จักกันดีเช่นใช่ไหมฮะ
1: แน่นอนใช่เพราะว่าประเทศที่ทุกคนน่าจะรู้จักก็คือแอฟริกาใต้นะคะหลายท่านอาจจะเคยไปเที่ยวแล้วด้วยนะคะก็แอฟริกาใต้เนี่ยก็มีความสำคัญมากเพราะว่าเป็นคู่ค้าอันดับหนึ่งของไทยในแอฟริกาแล้วก็นอกจากนี้ก็ยังเราก็ยังเป็นคู่ค้าอันดับหนึ่งของแอฟริกาใต้ในอาเซียนด้วยค่
2: ะแล้วก็ทราบมาว่าปีนี้เนี่ยความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างไทยกับแอฟริกาใต้ก็มีความพิเศษด้วยใช่ไหมครับ
1: ใช่เลยค่ะปีนี้นะคะจะเป็นปีครบรอบ25ปีความสัมพันธ์ทางการทูตไทยและแอฟริกาใต้ซึ่งเราก็จะมีการจัดกิจกรรมเฉลิมฉลองโอกาสพิเศษนี้ด้วยค่ะ
2: โอ้โหน่าสนใจมากเลยนะครับเนี่ย
0: ก็น่าจะต้องติดตามต่อไปว่าเราจะมีกิจกรรมอะไรดีๆออกมาอีกในช่วงปีนี้นะครับ
1: ใช่ค่ะ
0: แล้วอย่างพี่ชอนล่ะครับพี่ชอนดูแนะนำตัวก่อนดีไหม
2: ได้ครับเดี๋ยวขออนุญาตแนะนำตัวก่อนนะครับชื่อชอนนะครับชื่อนราวิทย์องค์คำมงคลนะครับเป็นเจ้าหน้าที่โต๊ะดูแลภูมิภาคแอฟริกาตะวันออกนะครับซึ่งอยู่ในเขตอาณาของสถานเอกอัครราชทูตณกรุงไนโรบีนะครับซึ่งมีเขตอาณาครอบคลุมทั้งหมด10ประเทศนะครับก็ประกอบไปด้วยเคนยายูกันดาเซเชลแทนซาเนียนะครับคอมโมโรสโซมาเลียสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกบูรุนดีรวันดาและก็เซาท์ซูดานนะครับ
0: เยอะไม่แพ้กันเลยว่าต้องดูพออยู่นะครับก็เป็นประเทศที่น่าสนใจไม่แพ้กันเลย
2: น่าสนใจมากๆเลยนะครับโดยเฉพาะมีหลายประเทศที่คนไทยเป็นที่รู้จักกันดีนะครับอย่างเช่นเคนยานะครับก็จะมีความโดดเด่นเรื่องการท่องเที่ยวซาฟารีนะครับ
0: อืมใช่ใช่แต่ว่าพี่ชอนก็ดูโอเคก็เยอะพอๆกับพี่นัทเลยแต่เชื่อว่าของพี่ปุ้ยนี่ต้องไม่แพ้ใครแน่นอน
2: ได้ข่าวว่าเยอะที่สุด
3: ต้องมารอฟังนะคะค่ะสวัสดีค่ะขอแนะนำตัวก่อนนะคะยานิสาชื่อโชติถาวรหรือว่าปุ้ยนะคะเป็นหน้าที่ที่ดูแลประเทศในภูมิภาคแอฟริกาตะวันตกเพราะเมื่อสักครู่เนี่ยจะเป็นทางแอฟริกาใต้ของพี่นัทแอฟริกาตะวันออกของพี่ชอนแล้วก็จะเป็นทางตะวันตกของปุ้ยก็จะมี2สถานทูตที่ประสานงานด้วยประจำก็จะมีสถานทูตแรกก็คือสถานทูตณกรุงดากาประเทศเซเนกัลและ2ก็คือสถานทูตณกรุงอาบูจาประเทศไนจีเรียในส่วนของกรุงดากาเนี่ยนะคะที่เซเนกัลก็จะมีเขตอาณาอย่างพี่นัทดูได้บอกไปเมื่อสักครู่นะคะว่าเป็นดูแลประเทศในตรงนั้นนะคะของดากาเนี่ยก็จะดูแลที่เซเนกัลกินีบิซาวมาลีแกมเบียโกติวัวเซราลีโอนโตโกบูกินาฟาโซกาบองกาบูเวดีไลบีเรียและไนเจอร์ค่ะ
2: ยังไม่หมด
3: ในส่วนของสถานทูตที่อาบูจาที่ไนจีเรียเนี่ยนะคะก็จะดูแลประเทศไนจีเรียเบนินแคเมรูนกาน่าแอฟริกากลางสาธารณรัฐคองโกเพราะเมื่อสักครู่เนี่ยพี่ชอนเป็นสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโก
2: ใช่
0: ไม่เหมือนก
3: ัน ไม่เหมือนกัน
2: ตัวย่อก็ใช้คำว่า DRC คองโก
3: แล้วก็จะมีต่อนะคะชาร์ตอีควาทอเรียลกินีเซาตูเมตและปรินซิปปี้ค่ะทั้งหมด22ประเทศ
1: จริงๆค่ะ
2: เยอะมาก
0: จำหมดหรือยังครับเนี่ยว่าย
3: ัง
0: โผล่อยู่ยังต้องอ่านโผล่อยู่มันเยอะมากยาวยิ่งกว่าชื่อกรุงเทพมหานครยาวจริ
3: ง
0: ๆแต่ก็ถือว่าเป็นงานที่มีความสำคัญเพราะว่ายิ่งดูเยอะก็นั่นหมายความว่าก็ต้องมีความรับผิดชอบที่มากขึ้นตามใช่ไหมครับ
3: ใช่ค่ะเป็นภูมิภาคที่น่าสนใจ
0: ของพี่ปุ้ยอาจจะเป็นคนที่มากที่สุดในกองเราก็ได้เพราะผมเป็นคนที่น้อยที่สุดในกองเลยก็ว่าได
3: ้เนี่ยมากที่สุดแต่ไม่ใช่คนมาก
0: คนไม่มากไม่เยอะเท่าไหร่โอเคโอเคอย่างของผมเนี่ยชื่อศิวกรธาราวัชรศาสตร์นะครับก็เป็นนักการทูตปฏิบัติการเป็นเจ้าหน้าที่โต๊ะดูประเทศไม่เยอะเท่าไหร่ไม่มากเท่าพี่ปุ้ยนะครับแต่ก็ยังแอบต้องอ่านโผล่อยู่ ก็จะมีจีบูติซูดานเอเรทรีเอธิโอเปียโซมาเลียแล้วก็มาดากัสการ์นะครับ ซึ่งมาดากัสการ์เนี่ยพวกเราก็มีมิชชั่นอยู่ที่นั่นด้วยก็เป็นสถานกงสุลใหญ่ณกรุงอันตานานาริโว
2: ถูกต้องครับ
0: นั่นเองก็ถือว่าก็เนี่ยแหละก็ครอบคลุมทั้งภูมิภาคแอฟริกาใต้ที่อยู่ทางด้านใต้ของทะเลทรายซาฮาราใช่ไหมเขาเรียกเป็นซับซาฮาราใช่ไหมครับเพราะว่าแต่แอฟริกาก็จะมีภูมิภาคที่อยู่เหนือซาฮาราขึ้นไปอีกก็เราก็จะมาทำความรู้จักกันในโอกาสต่อๆไปนะครับ
2: ผม
0: แต่ยังแล้วรายการเราเนี่ยโดยที่พี่ปุ้ยก็ได้บอกไปแล้วว่ามันออกอากาศจะได้ออกอากาศทุกๆวันพฤหัสตอนเช้าใช่ไหมครับหรือช่องทาง
2: เช้านะครับ
0: หกโมงเช้าหกโมงครึ่งหรือช่องทางTacebook ก็ได้ก็จะได้ มีโอกาส
2: สามารถติดตามเราได้
0: ถึงกันเมื่อไหร่
2: ทั้งวันเลย
0: เข้ามาได้
1: เข้ามาดูทุกวันเลยก็ได้
0: เข้ามาดูทุกวันเพิ่มยอดแชร
2: ์สามารถเข้ามาช่วยกดไลค์กดแชร์กดเลิฟได้นะคร
0: ับ
1: กดเลิฟ
0: ก
1: ็ได้
0: กดเปลี่ยนกันก็พอแต่ว่ารายการเราจะมีคอนเทนต์ยังไงบ้างครับพี่ชอ
2: ในส่วนของคอนเทนต์รายการเรานะครับ

0: เรียกว่าน่าสนใจมากๆนะครับจะแบ่งออกเป็น2ช่วงนะครับก็คือช่วงแรกเนี่ยจะเกี่ยวข้องกับการแนะนำเกร็ดความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับแอฟริกานะครับอย่างเช่นเรื่องการท่องเที่ยวอาหารวัฒนธรรมบุคคลสำคัญของแอฟริกาโหเรียกว่ามาครบเลยนะครับในส่วนของช่วงที่2เนี่ยก็จะเป็นการเจาะลึกถึงโอกาสและความร่วมมือนะครับระหว่างไทยกับแอฟริกานะครับซึ่งในบางสัปดาห์เราก็จะอาจจะเชิญบุคคลสำคัญของแอฟริกามานะครับหรือว่าบุคคลสำคัญของไทยที่มีบทบาทกับแอฟริกานะครับทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยถ้าแฟนๆรายการท่านใดนะครับอยากให้ทางรายการนำเสนอเรื่องราวอะไรหรืออยากให้สัมภาษณ์ใครเป็นพิเศษก็สามารถที่จะส่งคอมเมนต์มาทาง Facebookของวิทยุสรานรมได้ด้วยนะครับ
1: ก็จะได้เป็นโอกาสที่พวกเราคนไทยจะได้รู้จักกับแอฟริกามากขึ้นไม่ว่าจะเป็นในมุมมองด้านต่างๆในมิติที่หลากหลาย
0: เรียกว่าครบถ้วนทุกมิติ
1: ใช่ครับเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยครับพี่นัทภาพของพวกเราเนี่ยก็จะมีภาพกับภูมิภาคอันนี้ที่อาจจะเป็นในเชิงที่ลบนิดนึงหลายคนก็อาจจะบอกว่ากลัวโรคระบาดอาจจะต้องร้อนยากจนหรือเปล่าหรือว่าคนเขาเป็นยังไง
2: ใช่ใช่ค่ะจริงๆแล้วเนี่ยเวลาเราพูดถึงภูมิภาคแอฟริกาสิ่งแรกที่คนทั่วไปมักจะคิดก็คือความยากจนโรคระบาดมีแบบ
1: ภ
2: ั
1: ยธรรมชาติ
2: มีความแห้งแล้งน่ากลัวอะไรอย่างเงี้ยนะคะ
0: มีการต่อสู้กัน
2: ใช่มีการสู้รบรุนแรงมีการก่อการร้ายคือทุกอย่างจะเป็นภาพในเชิงลบค่อนข้างมากแต่ว่าจากการที่พวกเราทุกคนซึ่งเป็นนักการทูตเนี่ยที่ได้อยู่ในกองแอฟริกาแล้วก็ได้สัมผัสกับแอฟริกาเนี่ยเราก็อยากจะเผยแพร่ให้ทุกคนได้ทราบว่าจริงๆแล้วเนี่ยแอฟริกามันอาจจะไม่ใช่อย่างที่เราคิดนะคะก็คิดว่าจะเป็นโอกาสดีที่จะทำให้ผู้ชมทุกท่านเนี่ยได้เรียนรู้แอฟริกาในมุมมองใหม่ๆได้เปิดโลกทัศน์ได้รู้จักแอฟริกาอย่างที่เขาเป็นในทุกวันนี้ให้มากขึ้นนะคะ
0: ครับเพราะว่าแอฟริกาในทุกวันนี้ก็ต่างกับแอฟริกาในอดีตไปค่อนข้างมากแล้วนะครับหลายประเทศก็มีการพัฒนาทางด้านการเมืองเศรษฐกิจนะครับจนเรียกว่าถ้าไม่รู้จักแอฟริกาเนี่ยอาจจะมาก่อนว่าโหแอฟริกาเนี่ยสามารถพัฒนาได้ถึงขนาดนี้แล้วนะครับ
1: แต่พูดไปแล้วก็อาจจะหาว่าโฆษณา
2: เดี๋ยวจะไม่เห็นภาพนะคะวันนี้เราไม่ได้แค่จะมาพูดให้ฟังอย่างเดียวเดี๋ยวเราจะมีคลิปวิดีโอพรีเซนเทชันเพื่อเผยแพร่ความรู้แล้วก็แนะนำประเทศแนะนำภูมิภาคแอฟริกาให้ท่านผู้ชมได้รับทราบด้วย
1: ครับก็ถ้าหากว่าพร้อมแล้วก็เราไปชมกันเลยนะครับ
2: ค่ะ
3: เมื่อได้ยินชื่อทวีปนี้แล้วก็ไม่ใช่เรื่องแปลกนักที่เราจะนึกถึงภาพลักษณ์ในด้านลบต่างๆเช่นความยากจนความแห้งแล้งโรคระบาดความรุนแรงและเรื่องไม่ดีต่างๆนานาแต่อย่างไรก็ดีทุกวันนี้แอฟริกาได้เปลี่ยนแปลงไปอย่างมาก

ัจจุบันแอฟริกาเป็นทวีปที่เต็มไปด้วยโอกาสด้วยปัจจัยสำคัญ2ประการคือ 1. การเป็นภูมิภาคที่มีประชากรกว่า 1,200 ล้านคนซึ่งในอีก30ปีข้างหน้าคาดการณ์กันว่าประชากรจะเพิ่มขึ้นอีกกว่า1เท่าตัวและจะมีสัดส่วนสูงถึงประมาณ1ใน4ของประชากรโลกทำให้แอฟริกาไม่เป็นเพียงตลาดใหม่ในปัจจุบันเท่านั้นแต่ยังจะเป็นตลาดที่สำคัญในอนาคตด้วยโดยเฉพาะสินค้าเกษตรเช่นข้าวไทยซึ่งกว่าครึ่งของที่ไทยผลิตถูกส่งออกไปยังแอฟริกาอย่างไรก็ดียังมีประชากรในแอฟริกาอีกหลายล้านคนที่ขาดแคลนอาหารไทยจึงได้ร่วมกับประเทศต่างๆเช่นญี่ปุ่นดำเนินโครงการเพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าวเช่นโครงการ Coalition for African Rice Development เพื่อสอนการปลูกข้าวให้แก่แอฟริกานอกจากนี้ในด้านประชากรศาสตร์แอฟริกายังถือเป็นทวีปที่มีศักยภาพสูงมากเพราะกว่าร้อยละ60ของประชากรในแอฟริกาอยู่ในวัยทำงานที่มีอายุต่ำกว่า25ปีและพร้อมที่จะเข้ามามีบทบาทสำคัญทั้งในทางสังคมและเศรษฐกิจต่อไปในอนาคตประการที่2การเป็นแหล่งทรัพยากรที่สำคัญของโลกอาทิก๊าซธรรมชาติน้ำมันถ่านหินอัญมณีประมงและป่าไม้ซึ่งกระจายตัวอยู่ทั่วทุกอนุภาคของแอฟริกาโดยที่ผ่านมาประเทศต่างๆและไทยได้รับประโยชน์จากทรัพยากรของแอฟริกามานานโดยเฉพาะในด้านอัญมณีที่นักลงทุนชาวไทยได้นำมาเจรนัยจนกลายเป็นสินค้าออกที่สำคัญของไทยขณะเดียวกันไทยก็มีส่วนสำคัญในการสนับสนุนการฝึกอบรมและการถ่ายทอดองค์ความรู้ในด้านนี้ให้แก่แอฟริกาเช่นกันซึ่งนับเป็นโอกาสอันดีในการส่งเสริมการลงทุนร่วมกันสาขาที่ต่างฝ่ายต่างมีศักยภาพจากปัจจัยที่สำคัญทั้งสองข้อดังกล่าวทำให้ในปัจจุบันประเทศแอฟริกาสามารถพัฒนาประเทศให้รุดหน้าไปได้ในหลายๆด้านเช่นด้านเศรษฐกิจแอฟริกากำลังเติบโตและขยายตัวอย่างรวดเร็วจากสังคมชนบทสู่สังคมเมืองจากสังคมเกษตรกรรมสู่ภาคอุตสาหกรรมและจากชนเผ่าท้องถิ่นสู่ชนชั้นกลางที่มีกำลังซื้อเพิ่มขึ้นเรื่อยๆโดยในปีคริสตศักราช 2011 ถึง 2015 7ใน10ประเทศที่มีการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจมากที่สุดของโลกนั้นเป็นประเทศในทวีปแอฟริกาทั้งนี้คาดการว่าระหว่างปีค.ศ. 2016 ถึง 2021 เศรษฐกิจของแอฟริกาจะเติบโตขึ้นกว่า1เท่าตัวด้านโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภคแอฟริกาได้รับความช่วยเหลือจากประเทศต่างๆทั้งสหรัฐสหภาพยุโรปและเอเชียเช่นญี่ปุ่นจีนเกาหลีใต้และอินเดียในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเช่นถนนหนทางท่าเรือสนามบินทางรถไฟจนทำให้ในปัจจุบันแอฟริกามีการพัฒนาด้านนี้เป็นอย่างมากโดยในเคนยาแอฟริกาใต้อัลจีเรียโมร็อกโกไนจีเรียจิบูตีและเอธิโอเปียมีเส้นทางรถไฟความเร็วปานกลางและความเร็วสูงแล้วนอกจากนี้บริษัทเอกชนของไทยเองได้ร่วมมือกับแอฟริกาในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานได้แก่การก่อสร้างทางรถไฟและท่าเรือน้ำลึกในโมซัมบิกการซ่อมบำรุงโรงไฟฟ้าในซูดานการลงทุนด้านปิโตรเลียมในอียิปต์เป็นต้นซึ่งเป็นโอกาสให้แรงงานไทยหลายพันคนเดินทางเข้าไปทำงานในแอฟริกาในด้านการเมืองและความมั่นคงขณะนี้ประเทศแอฟริกาหลายประเทศได้เสริมสร้างสันติภาพและเริ่มพัฒนาประเทศให้รุดหน้าไปอย่างมากเช่นความขัดแย้งในซูดานซึ่งคู่ขัดแย้งสามารถตกลงอย่างสันติให้มีการแบ่งเป็น2ประเทศเมื่อปีพ.ศ. 2554รวันดายุติการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ไปเมื่อปี2537และปัจจุบันสามารถพัฒนาประเทศโดยเฉพาะในด้านไอทีจนได้รับการขนานนามว่าเป็นสิงคโปร์แห่งแอฟริกาขณะที่ปัญหาโจรสลัดและการก่อการร้ายโดยกลุ่มอัลซาบาบและกลุ่มโบโกฮารามนั้นได้ถูกจำกัดวงมากขึ้นด้วยความช่วยเหลือที่ประชาคมโลกหยิบยื่นให้โดยในส่วนของไทยได้ส่งเจ้าหน้าที่พลเรือนทหารและตำรวจเข้าร่วมในภารกิจสังเกตการและปฏิบัติการรักษาสันติภาพในหลายประเทศเช่นไลบีเรียนามิเบียแอฟริกาใต้เซราลีโอนบูรุนดีซูดานและเซาท์ซูดาน
ด้านการท่องเที่ยวเป็นสาขาที่แอฟริกามีศักยภาพสูงมากโดยเฉพาะแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ที่ยังคงดึงดูดนักท่องเที่ยวให้ข้ามน้ำข้ามทะเลมายังทุ่งหญ้ากว้างใหญ่ที่เต็มไปด้วยสัตว์ป่านานาชนิดนอกจากนี้ยังมีป่าเขาและท้องทะเลกว้างใหญ่ที่งดงามที่ยังคงความเป็นธรรมชาติอย่างแท้จริงแต่งแต้มด้วยสีสันของวิถีพื้นถิ่นของชนพื้นเมืองคงไว้ซึ่งเสน่ห์อันเป็นอัตลักษณ์ที่มีที่แอฟริกาเพียงแห่งเดียวในโลกในขณะเดียวกันแอฟริกาก็เปิดบ้านต้อนรับวิถีแบบไทยๆไม่ว่าจะเป็นมวยไทยการนวดแผนไทยและโดยเฉพาะอย่างยิ่งร้านอาหารไทยซึ่งมีการขยายตัวอย่างรวดเร็วโดยภาคเอกชนไทยได้เริ่มเข้าไปลงทุนด้านโรงแรมในเคนยาโมซัมบิกแอฟริกาใต้อียิปต์และเซเชลแล้วโดยในแอฟริกาใต้ประเทศเดียวมีร้านอาหารไทยกว่า80ร้านและมีร้านอาหารไทยในเครือซิมฟรีเอเชียซึ่งมีการขยายสาขากว่า50แห่งในแอฟริกาใต้บอสวานาและซิมบับเวนอกจากนั้นในปัจจุบันสายการบินต่างๆของแอฟริกาได้แก่เคนยามาดากัสการ์เอธิโอเปียและอียิปต์มีบริการเที่ยวบินตรงมายังกรุงเทพ

0: ให้มีนักท่องเที่ยวแอฟริกาเดินทางมาท่องเที่ยวรักษาพยาบาลและซื้อสินค้าในประเทศไทยเป็นจำนวนมากขณะที่นักท่องเที่ยวไทยก็นิยมเดินทางไปท่องเที่ยวในแอฟริกามากขึ้นเรื่อยๆเช่นกันแอฟริกาซึ่งในปัจจุบันเป็นทวีปที่มีทรัพยากรที่อุดมสมบูรณ์และได้รับการพัฒนาไปทุกขณะมิได้เป็นทวีปที่ห่างไกลจากประเทศไทยแต่อย่างใดเนื่องจากที่ผ่านมาไทยและแอฟริกาต่างมีความสัมพันธ์ที่เป็นมิตรกันมาอย่างยาวนานนับตั้งแต่ประเทศในแอฟริกาได้รับเอกราชจากประเทศเจ้าอาณานิคมโดยไทยได้สถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตกับหลายประเทศในแอฟริกามายาวนานมากกว่า50ปีปัจจุบันไทยมีสถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุลใหญ่ในแอฟริการวม9แห่งและยังมีสถานกงสุลกิตติมศักดิ์ในแอฟริกาอีกจำนวนมากและประเทศแอฟริกาก็มีสถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุลกิตติมศักดิ์ในไทยหลายแห่งด้วยเช่นกันในระดับพระราชวงศ์พระบรมวงศานุวงศ์ไทยหลายพระองค์เคยเสด็จพระราชดำเนินเยือนทวีปนี้ได้แก่สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีและสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีเคยเสด็จพระราชดำเนินเยือนประเทศต่างๆในแอฟริกาขณะที่ผู้นำของประเทศในแอฟริกาก็เคยเดินทางเยือนประเทศไทยเช่นกันอาทิประธานาธิบดีเนลสันเมนเดลาแห่งแอฟริกาใต้สมเด็จพระราชาธิบดีแห่งสวาซีแลนด์สมเด็จพระราชาธิบดีแห่งเลโซโทในส่วนของภาครัฐไทยและแอฟริกามีกลไกความร่วมมือทวิภาคีในหลายระดับได้แก่คณะกรรมการร่วมในระดับรัฐมนตรีและการประชุมคณะทำงานในระดับปลัดกระทรวงและระดับอธิบดีซึ่งที่ผ่านมามีการจัดประชุมอยู่เป็นระยะเพื่อผลักดันความร่วมมือระหว่างกันในด้านต่างๆในระดับประชาชนก็มีการไปมาหาสู่กันอย่างสม่ำเสมอไม่ว่าจะเป็นนักท่องเที่ยวหรือนักเรียนไทยมุสลิมที่นิยมไปศึกษาต่อในแอฟริกาจำนวนมากและนักธุรกิจที่เดินทางไปทำการค้าขายระหว่างกันเหล่านี้เองได้ก่อให้เกิดความร่วมมือในเชิงหุ้นส่วนระหว่างไทยและแอฟริกาในด้านต่างๆซึ่งเป็นสิ่งที่ไทยให้ความสำคัญไม่ว่าจะเป็นการปฏิบัติภารกิจรักษาสันติภาพของกองทัพไทยการให้ทุนการศึกษาแก่บุคลากรของแอฟริกาในสาขาที่ไทยมีความเชี่ยวชาญเช่นการเกษตรการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์โครงการเผยแพร่แนวพระราชดำริปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในหลายประเทศซึ่งถือเป็นความร่วมมือที่จะสร้างงานสร้างรายได้และสร้างการพัฒนาให้กับชาวแอฟริกาอย่างยั่งยืนด้วยการพัฒนาในด้านต่างๆที่ทำให้แอฟริกาไม่ใช่ดินแดนล้าหลังและห่างไกลอีกต่อไปประกอบกับมิตรภาพและความร่วมมือระหว่างไทยและแอฟริกาที่มีมาอย่างช้านานรวมทั้งกลไกภาครัฐที่พร้อมจะอยู่เคียงข้างและอำนวยความสะดวกให้กับคนไทยหากเราเริ่มที่จะเปิดใจมองแอฟริกาในมุมใหม่และกล้าที่จะเริ่มศึกษาแอฟริกาในแง่มุมที่ตนเองสนใจแอฟริกาจะเป็นดินแดนแห่งโอกาสที่เปี่ยมไปด้วยศักยภาพในทุกด้านสำหรับคนไทยทุกคน
1: ครับก็เรียกได้ว่าเป็นการมองแอฟริกาแบบเขาเรียกว่ามองมุมกลับปรับมุมมองมากๆเลยนะครับก็สำหรับคลิปนี้เป็นคลิปที่กองแอฟริกาทำนะครับในช่วงกลางปี59ที่ผ่านมานั่นเองไม่ช้าไม่นานมานี้นะครับก็เห็นได้ว่าจากคลิปเนี่ยเรามีความสัมพันธ์กับประเทศแอฟริกาเนี่ยไม่น้อยเลยทีเดียวใช่ไหมครับพี่ปุ้ยไม่น้อยเลยเน
2: า
1: ะ
2: ไม่น้อยเลย
1: มันก็เลยทำให้นำมาสู่การเขาเรียกว่าสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างประเทศไทยกับหลายๆประเทศในแอฟริกาเลยใช่ไหมครับก็เลยทำให้ประเทศในแอฟริกาเหล่านี้ก็เข้ามาเขาเรียกว่าอะไรมาจัดตั้ง
2: มาเป
1: ิ
2: ดสถาน
1: ทูตในเมืองไทย
2: ไม่ทราบว่าตอนนี้เรามีสถานทูตแอฟริกาในประเทศไทยอยู่กี่แห่ง
1: พี่ชอนน่าจะรู้ดีเกี่ยวกับคำนี้เพราะว่าก็มีการ
2: จริงๆก็มี
3: ตอนนี้ใช่ไหมครับโอ้มีเยอะขึ้นเรื่อยๆนะครับตอนนี้ก็มีทั้งหมด7ประเทศแล้วนะครับก
2: ็มีอะไรบ้างคะพี่ชอน
3: มีสถานทูตอียิปต์นะครับสถานทูตเคนยานะครับสถานทูตลิเบียสถานทูตโมร็อกโกนะครับไนจีเรียสถานทูตซูดานแล้วก็สถานทูตแอฟริกาใต้ซึ่งล่าสุดเนี่ยก็เป็นสถานทูตสู่ด่านที่มาตั้งสถานทูตที่ประเทศไทยนะคร
2: ับ เปิดใหม่เป็นประเทศล่าสุด
1: ประเทศน้องใหม่ล่าสุดที่มาเปิดสถานทูตในเมืองไทยนั่นเอง
4: แต่ก็ไม่ได้นับว่าจะมีเฉพาะสถานทูตนะคะในประเทศไทยเองนอกเหนือจากสถานทูต

0: ยังมีสถานกงสุลกิติมศักดิ์สถานกงสุลกิติมศักดิ์ของประเทศแอฟริกาที่มาตั้งในประเทศไทยอะค่ะ
1: แต่ไม่ใช่แค่นั้นสำหรับประเทศไหนอย่างที่พวกเราบอกไปว่าแอฟริกานี่มีประเทศเยอะแยะมากมาย50กว่าประเทศแต่ว่าบางคนจะสงสัยว่า50กว่าประเทศมีสถานทูตแค่นี้เองหรอไม่ใช่นะครับเพราะว่าสำหรับประเทศไหนที่เขาไม่ได้มีตั้งสถานทูตที่เมืองไทยเนี่ยเขาก็จะใช้มิชชั่นของเขาในประเทศที่อยู่รอบๆ บ้านเราใกล้เคียงไปได้เพื่อนบ้านหรือว่าอาจจะกลับไปนิดนึงเช่นในจีนญี่ปุ่นอินเดียอะไรอย่างเงี้ยก็จะใช้สถานทูตเหล่านั้นในการดูแลความสัมพันธ์กับประเทศเรา
2: ใช่ยังยกตัวอย่างอย่างประเทศเอธิโอเปียอย่างเงี้ยครับก็มอบหมายให้สถานทูตเอธิโอเปียประจำอินเดียมีเขตอาณาครอบคลุมประเทศไทยนะครับ
1: เพราะฉะนั้นถ้าสมมติอยากจะไปเที่ยวเอธิโอเปียก็อาจจะสามารถขอวีซ่าได้จากสถานทูตที่นิวเดลี
2: หรืออาจจะประสานผ่านทางช่องทางสถานกงสุลกิติมศักดิ์เอธิโอเปียประจำประเทศไทยซึ่งก็มีการแต่งตั้งเรียบร้อยแล้วคนล่าสุดนะครับ
1: ก็ทำได้เช่นเดียวกัน
2: ก็สามารถติดต่อท่านได้ไปนะครับ
1: เอ๊แต่อย่างนี้คือสถานทูตเรากำลังพูดถึงสถานทูตแอฟริกาที่ตั้งอยู่ในประเทศไทยแต่สถานทูตไทยเราที่ตั้งอยู่ในแอฟริกาก็ไม่น้อยไปกว่ากันเลยทีเดียว
2: ก็อย่างที่บอกไปเกริ่นไปตั้งแต่ช่วงต้นของรายการนะครับว่ามีทั้งหมดกี่แห่งนะครับ
0: มี8นะคะทั้งหมดในทวีปแอฟริกา
1: เยอะมากนะครับถือว่าเยอะมาก
2: ใช่อ
1: ะไรบ้างครับ
0: จะมีที่ราบัตนะคะมีที่ไคโรราบัตนี่คือ
1: โมร็อกโก
0: ไคโรอียิปต์นะคะไนโรบีอันนี้เคนยาอันตานานาริโว
1: ที่
0: ม
1: ัน
0: จะผ่านกันนะคะมาปูโตนะคะพริทอเรียอาบูจาแล้วก็กรุงดากาค่ะ
1: โอ้โหเยอะมากนะก็ถือว่าครอบคลุมทั่วทั้งทวีป
2: ครอบคลุมนะครับ
3: ซึ่งสถานทูตแห่งล่าสุดที่ประเทศไทยเพิ่งไปเปิดในแอฟริกาใครทราบไม่เอ่ยว่าอยู่ประเทศอะไร
1: เอยากจังเลย
3: รางวัลให้ไหมเดี๋ยวมีรางวัลให้นอกรอบนะคะ
1: คืออะไรครับพี่นัท
3: แห่งล่าสุดเป็นสถานทูตที่พี่เป็นเจ้าหน้าที่โต๊ะอยู่นะคะก็คือสถานทูตที่กรุงมาปูโตประเทศโมซัมบิกค่ะ
1: ทำไมถึงเปิดที่นี่ครับพี่นัทมันต้องมีเหตุผลแน่นอน
3: โมซัมบิกนี่เป็นประเทศฮอตฮิตมากเลยตอนนี้เพราะว่าหลายคนอาจจะไม่ทราบนะคะว่าโมซัมบิกเนี่ยเป็นประเทศที่มีมูลค่าการลงทุนของไทยสูงที่สุดเป็นอันดับ1ในแอฟริกาเลยก็จะมีการลงทุนขนาดใหญ่จำนวนมากนะคะจะมีทั้งในเรื่องโครงสร้างพื้นฐานมีเรื่องของพลังงานเรื่องก๊าซธรรมชาติแล้วก็มีการประกอบธุรกิจโรงแรมด้วยก็นับว่าเป็นประเทศยุทธศาสตร์ที่สำคัญมากของไทย
1: เพราะว่าแอฟริกาเนี่ยก็เต็มไปด้วยทรัพยากรธรรมชาติที่ยังสมบูรณ์แล้วก็อาจจะยังเข้าไม่ถึงเหมือนมีโอกาสให้การเข้าถึงให้อีกเยอะแยะมากมายเลยก็เป็นโอกาสสำหรับนักลงทุนไทยที่จะเข้าไปลงทุนในเรื่องเหล่านี้ในแอฟริกานั่นเอง
2: เข้าไปติดต่อค้าขายกับทางโมซัมบิกถ้าสนใจข้อมูลก็ติดต่อที่สถานทูตณกรุงมาปูโตได้เลย
3: ใช่ไหมคะ
1: หรือก็ติดต่อผ่านเราก็ไปอีกช่องทางได้เช่นกันเราก็จะดูแลเป็นอย่างดี
3: ใช่ค่ะ
1: เพราะว่าอย่างแอฟริกาใต้เนี่ยคือมูลค่าการค้าขายสูงที่สุดแต่ถ้าหากว่าเป็นโมซัมบิกมาดากัสการ
3: ์เป็น
1: การลงทุนก็ไม่เหมือนกันก็อย่าสับสนกันนั่นเองนะครับก็ถือว่าอาจจะมูลค่าการลงทุนมากกว่าหลายๆประเทศที่เราไทยเราไปลงทุนด้วยซ้ำไป
3: ใช่ค่ะ
1: เนาะ
3: ค่ะ
1: โอเคก็เลยเป็นที่มาของรายการนะครับสีสันแอฟริกาเองเพราะว่าก็จะเห็นได้ว่ารายการเราแอฟริกาจากคลิปหรือจากที่พวกเราพูดไปเนี่ยโอ้มันมีโอ้โหวาไรตี้สูงมีความหลากหลายสูงมาก
3: จริงๆคลิปเป็นแค่เหมือนน้ำจิ้มเท่านั้นเอง
1: น้ำจิ้มย่อย
3: เดี๋ยวต้องติดตามชมรายการในโอกาสต่อๆไปเพราะว่าเราจะเจาะลึกในแต่ละสัปดาห์จะพาไปเที่ยวพาไปเยี่ยมชมแต่ละประเทศแล้วก็จะมีการเชิญแขกรับเชิญที่น่าสนใจมาพูดคุยกับเราด้วยในแต่ละ
1: ทีแม้กระทั่งพวกเราเองที่ก็ได้มีโอกาสเดินทางไปแอฟริกาหลายๆครั้งอย่างพี่ชอนเนี่ยโอ้โหไป
3: พี่ชอนไปที่ไหนมาคะ
2: ปีที่แล้วใช่ไหมครับโอ้โหได้ไปเอธิโอเปียนะครับแล้วก็กาน่า
3: โอ้โหเป็นประเทศที่ไปยาก
2: ไปยากนะแล้วก็คนไทยก็ยังไม่ค่อยได้มีโอกาสไปกันมากเท่าไหร่ก็ถือว่าโชคดีแล้วก็ได้ไป
1: เป็นคนไทยกลุ่มแรกๆหรือเปล่า
3: บุกเบิก
2: คนไทยกลุ่มน้อย
1: ส่วนน้อย
2: มานะครับแต่ถามว่าไปแล้วก็มีความรู้สึกว่าน่าสนใจมาก
1: น่าสนใจไหมครับกาน่านี่มันอยู่ตรงไหนนะครับ
0: อยู่แอฟริกาตะวันตกค
2: ่
0: ะ
2: ของปุ้ย
0: อยู่เป็นช่วงทางใต้นะคะริมทะเลติดเป็นชายฝั่งค่ะ
1: แล้วอย่างพี่นัดไปไหนมาบ้างล่ะครับ
3: พี่ได้ไปโมซัมบิกมาแล้วแล้วก็ไปแอฟริกาใต้มาแล้วก็ประทับใจทั้งสองที่อย่างโมซัมบิกก็เรียกได้ว่าไม่ใช่อย่างที่เราคิดเลยคือตอนแรกเราอาจจะมีภาพลักษณ์ว่ามันจะน่ากลัวหรือเปล่าหรือจะอันตรายไหมอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่พอไปแล้วจริงๆแล้วชอบมากคนก็เป็น

0: ิดมากแล้วก็เป็นประเทศที่สวยมากเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญด้วยค่ะ
1: เพราะสำหรับคนไทยหลายๆคนเนี่ยไม่เคยได้ยินคำว่าโมซัมบิกเน
0: า
1: ะ
0: ใช่เดี๋ยวถ้าติดตามรายการของเราจะได้รู้จักโมซัมบิกอย่างถ่องแท้มากขึ้น
1: มากขึ้นนั่นเองนะครับก็สำหรับอาทิตย์หน้านะครับก็เรียกได้ว่าเราก็จะเอาเรื่องราวเหล่านี้มานำเสนอนั่นเองซึ่งสำหรับอาทิตย์หน้าเนี่ยเราจะเปิดตัวด้วยประเทศที่คนไทยเรารู้จักมากที่สุดเป็นอันดับหนึ่งในทวีปนั่นก็คือประเทศ
2: แอฟริกาใต้
1: นะครับก็เราก็จะนำเรื่องราวของแอฟริกาใต้เนี่ยมานำเสนอว่าเอ๊ะประเทศนี้มีความน่าสนใจยังไงแล้วก็โอกาสที่เราจะเข้าไปทำธุรกิจจะเป็นยังไงหรือเรื่องราวที่เกี่ยวข้องเหล่านี้นะครับก็ต้องติดตามต่อไปว่าเรื่องราวในอาทิตย์หน้าจะเป็นยังไงนั่นเอง
0: ซึ่งก็จะเป็นโอกาสฉลองปีนี้จะเป็นปีครบรอบ25ปีความสัมพันธ์ทางการทูตอย่างที่ได้เกริ่นไปแล้วนะคะก็จะใครอยากจะมีอะไรซักถามหรือว่ามีข้อสงสัยเกี่ยวกับประเทศแอฟริกาใต้ก็สามารถส่งคอมเมนต์เข้ามาได้เลยใน Facebook ของรายการ
1: ครับก็ช่องคอมเมนต์ที่อยู่ด้านล่างนี้ทาง Facebook นะครับหรือว่า
0: อย่าลืมกดไ
1: ลค์กดแชร์ด้วย
0: กดเลิฟได้ค่ะ
1: เองนะครับ
3: กดคําก็ได้นะ
1: กดคําก็ได้แต่อย่าเกลียดกันก็พอใช่มั้ยโอเคโอเคถ้างั้นก็ติดตามเราได้ต่อไปนะครับทางช่องวิทยุสรานรมหรือ Facebook สรานรมเรดิโอนั่นเองนะครับก็สำหรับวันนี้ก็
3: เป็นการเป
1: ิดตัวแนะนำแล้วก็ขอให้เป็นกำลังใจพวกเราด้วยนะคร
4: ับ
1: อ
4: ยากให้แฟนๆช่วยกันติดตามพวกเรากันต่อไปนะครับออกอากาศทุกวันไหนอีกครั้งนึงนะครับ
1: ย้ำอีกครั้ง
3: ค่ะพฤหัสบดีนะคะ6โมงเช้ารายการครึ่งชั่วโมงแต่ถ้าช่วงนั้นไม่สะดวกสามารถติดตามได้ทางสรานรม
1: ใน
3: Facebook ค่ะ
1: สรานรมเรดิโอนั่นเองนะครับก็สำหรับวันนี้ก็เรียกได้ว่าเป็นการเปิดตัวแบบน้ำจิ้มเบาๆไปก่อนนะครับก็กลับมาพบกับพวกเราได้ใหม่ในวันพฤหัสหน้านั่นเองนะครับหรือทาง Facebook ได้ตลอดเวลาเลยนะครับสำหรับวันนี้ก็ขออนุญาตลากันไปก่อนเพียงเท่านี้
4: แล้วพบกันใหม่กับรายการ
2: สีสันแอฟริกา
1: ครับขอบคุณ
3: นะคะ
0: สวัสดีค่ะ

0: วัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการภาษาพม่าง่ายๆรายการสอนภาษาแบบ Variety ที่ทำให้คุณผู้ชมรู้จักกับสหภาพเมียนมาหรือว่าที่เราเรียกกันติดปากว่าพม่าเพื่อนบ้านของเรานั่นเองนะครับสำหรับวันนี้เราจะมาเรียนรู้เรื่องการทักทายซึ่งไม่ได้มีแต่คำว่ามิงกะลาบาเท่านั้นนะครับถ้าเกิดพร้อมแล้วไปพบกับอาจารย์มิมิจากสถาบันภาษาและวัฒนธรรมเอเชียมหาวิทยาลัยมหิดลครับ
1: มิงลาบาเชวันนี้เรามาเรียนภาษาพม่าการทักทายกันนะคะมิงลาบามิงลาบา

ช่พูดว่ามังคลาบาหรือว่ามิงคลาบามิงกลาบาเกนะคะเสียงที่มาจากลำคอนะคะเอาไหมนะคะมิงกลาบามิงกลาบาถ้าหาว่าเป็นผู้หญิงเนี่ยค่ะเราก็ต้องใช้คำที่ว่ามิงกลาบาชินนะคะมิงกลาบาชินถ้าเป็นผู้ชายเราก็ต้องพูดคำว่ามิงกลาบาคิมบยามิงกลาบาคิมบยาคิมบยาก็คือครับนะคะชินก็คือค่านะคะมิงกลาบาชินมิงกลาบาคิมบยานะคะเอาตัวนี้เราได้การทักทายกันแล้วการทักทายแบบนี้เนี่ยเราใช้ได้ทั้งวันค่ะนะคะตอนเช้าตอนกลางวันตอนบ่ายตอนเย็นเราใช้ได้ตลอดเวลานะคะมิงกลาบาชิงกับมิงกลาบาคิมบยาเอาต่อไปเราแนะนำตัวเองนะคะจม่ามิมีบาจม่ามิมีบาหรือว่าจม่านามะมิมีบาจม่านามะมิมีบาอันนี้ผู้หญิงพูดนะคะถ้าหาว่าเป็นผู้ชายจโนนะจโนสมชายบาจโนสมชายบาหรือว่าจโนนามะเราจะพูดยังไงดีแนะนำว่าเราเป็นคนชาติอะไรนะคะถ้ามิมิมิมิก็เลยต้องบอกว่าจม่าเมียนมาลูมิวบาจม่าเมียนมาลูมิวบานะคะถ้าเป็นคนไทยเราก็แนะนำกันว่าจนอไทลูมิวบาจนอไทลูมิวบาลูมิวหมายถึงสัญชาตินั่นเองนะคะจม่าเมียนมาลูมิวบาจนอไทยลูมิวบาได้ไหมคะเอาเราแนะนำตัวเองกันแล้วว่าเรามาจากไหนตัวนี้เราก็ถามคนอื่นบ้านว่าคุณชื่ออะไรนะคะอายุเท่ากับรุ่นลูกของเราเราก็ไปใช้คำว่าตัมมี่นะฮะตัมมี่หมายถึงว่าลูกสาวนะฮะถ้าเป็นคนนั้นเป็นลูกผู้หญิงตัมมี่นาเมเบลูคอเดเลนาเมเบลูคอเดเลนะฮะถ้าหาว่าเป็นเหมือนเท่ากับอายุมากกว่ามิมิหรือว่านายของมิมิมิมิก็เลยต้องเรียกเขาว่าเป็นนายใช่ไหมคะหรือว่าต้องเรียกเขาว่าเป็นชื่อเขานะถ้าเรายังไม่รู้จักชื่อเขาเราก็ไม่ต้องเรียกชื่อเขาใช่ไหมคะตัวนี้เรากำลังจะถามชื่อเขาเราก็เลยเรียกเขาว่าเป็นนายและกันก่อนนะคะนายชื่ออะไรคะเนี่ยเราก็ใช้คำที่ว่าสยานาเมเบลูคอบาเดเลสยานาเมเบลูคอบาเดเลนะคะถ้าหากว่าไม่ใช่นายของเรานะคะเป็นผู้จัดการนะผู้จัดการเราก็เลยใช้คำที่ว่า manager เหมือนกัน manager ก็คือมาจากภาษาอังกฤษนะคะ manager นาเมเบลูคอบาเดเลแล้วก็ใช้อะไรที่แบบคนลงคนตาหรือว่าเป็นตำแหน่งของเขาก็เราก็ใช้ได้นะคะแล้วก็ตามด้วยนาเมเบลูคอบาเดเลนาเมเบลูคอบาเดเลนะนาเมเบลูคอบาเดเลเวลาเขาถามเราก็เลยตอบว่าจม่ามิมีบาจม่ามิมีบาหรือว่าจนอสมชายบาจนอสมชายบาได้แล้วนะคะว่าแนะนำตัวเองอ้าวพอเสร็จแล้วแนะนำการเสร็จแล้วเราก็ต้องใช้คำที่ว่ายินดีที่รู้จักใช่ไหมคะต่างคนตามบอกชื่อกันแล้วแล้วก็ตัวนี้เราก็เลยต้องมาบอกว่ายินดีที่รู้จักกันนะคะก็ตุยาดา

0: ဝမ်းသာပါတယ်တွေ့ရတာဝမ်းသာပါတယ်ถามต่อว่าสบายดีไหมคะนะคะนี่ก้าวบาดลานี่ก้าวบาดลาโอเคนี่ก้าวบาเดโอเคนี่ก้าวบาเดเราก็ต้องบอกว่าโอเคโอเคแปลว่าค่ะนะคะค่ะนี่ก้าวบาเดสบายดีค่ะนะคะเอาไหมนะคะนี่ก้าวบาดลาโอเคนี่ก้าวบาเดโอเคนี่ก้าวบาเดถ้าไม่สบายล่ะคะฮิเอนี่มาก้าวบาบูฮิเอนี่มาก้าวบาบูอันนี้เป็นถ้าไม่สบายจริงๆเนี่ยเราก็ต้องตอบแบบนี้นะคะฮิเอนี่มาก้าวบาบูวันนี้ก็คือการทักทายของภาษาพม่าเพียงแค่นี้นะคะก็เจซูเต็มบาเดขอบคุณมากค่ะเจซูเต็มบาเดขอบคุณค่ะมิงลาบาชิ
1: มิงลาบาจนนามะมิงไข่ซวยบาญีม่านามะอ๋อบลูขอตะเล
2: จม่านามะซันดาบา
1: ซันดานี่ก้าวเนาะ
2: โอเคนี่ก้าวบาเด
1: ก้าวบีเลยเออสตั้วไล่ออกมาเนาะ
2: ก้าวมาบีตั้วออกมาเนาะ

0: พม่าปัจจุบันมีชื่ออย่างเป็นทางการว่าสหภาพเมียนมาใครไปพม่าจะพบป้ายใหญ่ตั้งอยู่โดดเด่นที่ทางเข้าออกสนามบินว่าแผ่นดินสีทองซึ่งหมายถึงพระเจดีย์และสถูปทั้งหลายที่เป็นสีทองคำตั้งเรียงรายพบเห็นได้ทั่วไปพม่านับว่าเป็นเมืองแห่งเจดีย์และปูชนียสถานทางพระพุทธศาสนาโดยแท้จริงยิ่งสำหรับพุทธศาสนิกชนชาวไทยแล้วพม่าคือดินแดนศักดิ์สิทธิ์ที่ควรได้ไปจาริกแสวงบุญปฏิบัติธรรมกันสักครั้งรวมไปถึงการอธิษฐานหรือขออะไรให้ได้สมดังปรารถนากับพระเจ้าทันใจนับเป็นมนต์เสน่ห์ของพม่าประเทศที่เรียกว่าแผ่นดินสีทอง
1: คงไม่ยากเกินไปนะครับสำหรับคำทักทายแบบพม่าคราวหน้าถ้าเกิดว่าเราเจอชาวพม่าที่ไหนก็อย่าลืมทดสอบตัวเองด้วยการทักทายเป็นภาษาพม่านะครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนพบกับรายการภาษาพม่าง่ายๆกันได้ใหม่คราวหน้านะครับสวัสดีครับ

0: สวัสดีครับกลับมาพบกับรายการภาษาพม่าง่ายๆกับผมชวนันอีกครั้งนะครับเรากำลังจะก้าวเข้าสู่ยุคของประชาคมอาเซียนจำเป็นนะครับที่จะต้องเรียนรู้เรื่องราวของเพื่อนบ้านกันเอาไว้บ้างและพม่าก็เป็นเพื่อนบ้านที่เราใกล้ชิดสนิทสนมกันมาดังนั้นนะครับถ้าเกิดเราศึกษาภาษาวัฒนธรรมและความเป็นอยู่ของเขาไว้บ้างก็จะทำให้เราเข้าใจพม่ามากขึ้นทำให้การติดต่อสื่อสารในเรื่องต่างๆง่ายและสะดวกขึ้นนะครับสำหรับวันนี้อาจารย์มิจะมาสอนเรื่องการแนะนำตัวกันนะครับไปพบกับอาจารย์มิกันเลยครับ
1: มิงลาวาเชวันนี้เรามาเรียนการแนะนำตัวกันนะคะจะมามิมิวาเซียมาบามหิดงกาบาจะมามิมิวาเซียมาบาไม่ฮีโร่ก้าบาเมื่อกี้นี้บอกว่าดิฉันมิมิค่ะเป็นอาจารย์ค่ะจะไม่ฮีโร่ค่ะเอาเราก็มาคุยกันหน่อยนะคะถ้าเป็นคนไทยเราจะพูดยังไงจะน้อง

ရတာဝမ်းသာပါတယ်တွေးရတာဝမ်းသာပါတယ်คำนี้ต้องพบต้องพูดนะคะเพราะว่าเรายินดีที่รู้จักกันใช่มั้ยคะพอหลังจากนั้นเราก็แลกนามบัตรกันนะฮะต้องให้นามบัตรด้วยกันก็คือดาจะมากับปาดาจะนอกกับปาถ้าเป็นผู้ชายเราก็ต้องใช้คำที่ว่าจะนอกกับปานะคะหลังจากนั้นเราก็ต้องพูดกันว่าเจซูเต็มบาเดนะเพราะว่าเขามาให้เรานะคัดเขาเอามาให้เราก็คือเราก็ต้องบอกว่าคำที่ขอบคุณก็คือเจซูเต็มบาเดเจซูเต็มบาเดนะคะอันนี้เราสองคนแนะนำตัวเองด้วยกันนะคะถ้าหาว่าเราไม่รู้จักกันเนี่ยเราก็บอกเขาว่าคนน่ะมาจากไหนทำงานอะไรใช่ไหมคะเราก็จะถามคำถามนั้นก็เราจะพูดยังไงเอามาฟังนะคะก็บอกว่าเบม้าเล่าทะเลเบม้าเล่าทะเลนะคะเบม้าแปลว่าที่ไหนเล่าทะเลทำที่ไหนแปลว่าอาชีพของคนอะไรนะคะเปรมาเล่าตะเลเนาะทำงานที่ไหนนะปาเล่าตะเลปาเล่าตะเลแปลว่าทำอะไรนะคะเปรมาเล่าตะเลปาเล่าตะเลนะคะเปรมาเล่าตะเลปาเล่าตะเลนะคะทำงานที่ไหนทำอะไรเขาตอบว่าสยามวงบาสยามวงบานะคะเอาเราได้สองคำแล้วแล้วก็ถามว่าคนอ่ะมาจากไหนนะคะมาจากไหนเราจะทำยังไงเมื่อกี้นี้เราถามว่าทำงานที่ไหนทำอะไรใช่ไหมคะตัวนี้เรามาดูกันว่ามาจากไหนหมายถึงมาจากเมืองไหนประเทศไหนนะคะเบกาลาเดเลเบกาลาเดเลก็คือมาจากไหนนั่นเองนะคะยางกงกาบายางกงกาบาแปลว่าจะยางกงค่ะนะคะจะยางกงค่ะก็คือยางกงกาบานะคะถ้าหาว่ามาจากกรุงเทพเราก็บอกว่าบางเก้ากาบาบางเก้ากาบานะคะอ้าวถ้าเรายังไม่พูดแค่นี้เราจะพูดว่ากรุงเทพนะจากกรุงเทพประเทศไทยค่ะได้ไหมได้เหมือนกันนะคะบางเก้าไทยในงานกาบานะคะเราต้องพูดเมื่อชื่อเหมือนก่อนนะคะบางเก้าไทยในงานกาบาแต่คนพม่าทุกคนก็รู้จักกรุงเทพอยู่แล้วใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเราพูดสั้นๆว่าบางเก้ากาบาก็พอแล้วค่ะนะคะก็ถ้าเป็นคนพม่าเขาก็พูดว่ายางกงกาบานะคนไทยก็รู้จักยางกงดีเนาะก็เราก็พูดแค่สั้นๆก็ดีกว่านะคะยางกงกาบาคุณผู้ชมคะถ้าหาว่าเราจะถามว่ามาทำอะไรก็คือปาลาเล่าตะเลนะคะปาลาเล่าตะเลนะคำตอบก็คือดิฉันมาเรียนค่ะมาเรียนหนังสือนะคะก็ซาลาเซนเดซาลาเซนเดเซเนี่ยต้องพูดให้ชัดๆหน่อยนะคะเพราะว่าถ้าพูดไม่ชัดเนี่ยเตนเตนซาลาเตนเดถ้าเป็นแบบนี้เนี่ยผิดนะคะเซเนี่ยเราเวลาเราพูดเนี่ยเราต้องแลบลิ้นก่อนนะคะเซนะคะเซซาลาเตนเดนะคะสำหรับวันนี้

0: ก็มาเรียนการแนะนำตัวเพียงแค่นี้นะคะ
1: มิงลาบาเสีย
2: มิงลาบาบาเมียกุญีไปอ่ะมั้ย
1: เสียเยแต่เป็ดติดบา
2: เอ้ฮู้ล่ะเป็ดก็ลาดาแล
1: จม่าบางกาวเมียวไทยနိုင်ငံกะบา
2: โจซูบาเด
1: จีซูติมาเดရှင်
3: ใครเป็นใครในพม่าไม่ง่ายเลยที่ดูชื่อแล้วจะรู้ว่าชาวพม่าคนนี้เป็นลูกใครมีใครเป็นพี่น้องทั้งนี้เนื่องจากคนพม่าไม่มีนามสกุลแต่จะรู้ว่าใครเป็นใครมาจากเผ่าไหนช่วงอายุเท่าไหร่ก็ดูที่คำนำหน้าในบัตรประชาชนเช่นผู้ชายจะนำหน้าด้วยคำว่ามาวหรือที่คนไทยพูดว่าหม่องนั่นเองค่ะแต่พออายุถึง30ปีจะเปลี่ยนคำนำหน้าเป็นโกถ้าอายุเลย35ใช้คำนำหน้าว่าอูส่วนผู้หญิงใช้คำนำหน้าว่ามะเมื่ออายุถึง30ปีหรือแต่งงานแล้วจะใช้คำนำหน้าว่าดอการไม่มีนามสกุลถ้าชื่อซ้ำกันก็ต้องเติมชื่อพ่อลงไปข้างหน้าเป็นเหตุผลหนึ่งที่เวลาไปขอวีซ่าที่พม่าจะต้องนำสำเนาทะเบียนบ้านที่มีชื่อพ่อไปด้วยเพราะวัฒนธรรมของพม่าพ่อจะเป็นใหญ่ในบ้านเด็กรุ่นใหม่ๆจะได้ทำความรู้จักกับญาติๆก็ต่อเมื่อพ่อแม่แนะนำให้รู้จักหรือมีงานจัดงานวันรวมญาติให้รู้จักกันในหมู่เครือญาติ
4: วันนี้เราก็ได้เรียนรู้เรื่องของการแนะนำตัวกันไปแล้วนะครับส่วนที่ผมรู้สึกว่าค่อนข้างยากนั้นมีนิดเดียวจริงๆนั่นก็คือการออกเสียงคำบางคำที่ค่อนข้างจะซับซ้อนนิดนึงนะครับแต่ว่าเราโชคดีนะครับที่มีเสียงวรรณยุกต์ถึง5เสียงการออกเสียงในภาษาต่างๆคนไทยจึงทำได้ค่อนข้างดียิ่งเมื่อฟังและฝึกฝนก็ไม่มีอะไรที่ยากเกินไปวันนี้ในตอนของรายการภาษาพม่าง่ายๆก็หมดลงแล้วนะครับกลับมาพบกันใหม่คราวหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: ทำไร่ทำนารายได้มาแน่นอน
1: ผลผลิตก็ได้พองมาได้หลาย
2: ถึงเวลาแล้วต้องเปลี่ยน
3: แล้วต้องเปลี่ยนยังไง
4: เปลี่ยนจากชุมชนที่มีอาชีพทำการเกษตรมาเป็นแหล่งท่องเที่ยวโดยชุมชนเพื่อให้ชาวบ้านมีรายได้เสริมค่ะ

0: ั้งแต่มีการท่องเที่ยวโดยชุมชนทำให้ชุมชนมีรายได้เพิ่มขึ้นค่ะ
1: มีความสุขบ่เครียดบ่ต้องตากแดดอันนี้ปี่ปื้มขนาดเลยเจ้า
2: จากการเป็นเครือข่ายธุรกิจคุณธรรมการใส่ใจและการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมที่เป็นหัวใจหลักที่ทางชุมชนให้ความสำคัญและอยากส่งต่อเจตนารมณ์ให้กับผู้ที่สนใจและผู้ที่มาศึกษาดูงานพร้อมปลูกฝังให้รู้จักกับการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์มากที่สุด

0: ในส่วนของการส่งเสริมและขับเคลื่อนชุมชนนั้นกระผมในฐานะที่เป็นประธานกลุ่มและเป็นแกนนำของกลุ่มก็อาศัยหลักการของการเสียสละและอดทนในการทำงานเพื่อให้เป็นแบบอย่างที่ดีเป็นเยี่ยงอย่างกับกลุ่มชาวบ้านที่จะได้ทำงานร่วมมือร่วมใจเพื่อเกิดความสามัคคีเกิดความเข้มแข็งและการพัฒนาที่ยั่งยืนกับชุมชนบ้านปาง5
1: การที่ทุกคนมองเป้าหมายไปในทิศทางเดียวกันและเห็นประโยชน์ร่วมกันดังนั้นการขับเคลื่อนโครงการชุมชนท่องเที่ยวบ้านปาง5ที่เปลี่ยนชุมชนให้เป็นชุมชนเข้มแข็งสามารถนำไปต่อยอดและเป็นต้นแบบในการพัฒนาองค์กรอื่นได้อย่างยั่งยืน
2: เรามีการพัฒนาชุมชนให้เป็นชุมชนท่องเที่ยวจนเป็นที่รู้จักของนักท่องเที่ยวและได้รับการโหวตติด1ใน10สถานที่ห้ามพลาดเมื่อมาเชียงรายและเพิ่งได้รับรางวัลกินรีทองคำสาขาแหล่งท่องเที่ยวเพื่อการเรียนรู้ค่ะ
1: จากการประสานความร่วมมือทำให้ปัจจุบันคนชนมีรายได้เพิ่มขึ้นครอบครัวมีความสุขคนในชุมชนมีความสามัคคีรักใคร่กลมเกลียวกันและมีพลังที่อยากจะพัฒนาสิ่งดีๆในชุมชนให้เป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้น

0: อำเภอเชียงของเป็นอำเภอที่มีประชากรและการเติบโตทางด้านเศรษฐกิจค่อนข้างสูงดังนั้นการพัฒนาคุณภาพชีวิตและการพัฒนาคุณธรรมแก่ประชาชนจึงเป็นจุดมุ่งหมายหลักที่ทางผู้บริหารให้ความสำคัญ
1: ซึ่งเรามีกลยุทธ์ในเรื่องของการพัฒนาเราเรียกว่ายุทธศาสตร์5ดวงใจสายใยคุณภาพชีวิตนะครับซึ่งประกอบด้วยกลุ่มคน5กลุ่มนะครับก็คือเยาวชนสดใสสตรีสุขใจวัยทำงานแข็งแรงสูงอายุสูงค่าเยียวยาผู้ด้อยโอกาสนะครับคนที่เป็นน้องๆเยาวชนเราต้องดูแลเขานะครับดูแลเขาในแง่ของการป้องกันในแง่ของการสร้างภูมิคุ้มกันที่ไม่ให้น้องๆเยาวชนต่างๆไปยุ่งเกี่ยวกับเรื่องของยาเสพติดนะครับกลุ่มสตรีนะครับก็จะเป็นกลุ่มที่มีบทบาทในเรื่องของการกล่อมเกลาครอบครัวนะครับกล่อมเกลาสังคมเราก็ต้องมีมิติในการพัฒนาเขาให้มีมิติในเรื่องของคุณภาพชีวิตและคุณธรรมที่ดีนะครับเราส่งเสริมเรื่องของการงดเหล้าเรื่องของการออกกำลังกาย
2: พอดีตำบลศรีนวลชัยก็เป็นหมู่บ้านศีล5ได้รับนโยบายจากท่านนายอำเภอก็ได้ไปประชุมกับผู้นำในตำบลศรีนวลชัยทุกหมู่บ้านให้งดเหล้าเข้าพรรษาตลอด3เดือนก็ได้ผลประมาณ 80% อย่างน้อยก็เป็นสุขภาพของตัวเก่าให้มันดีขึ้น
3: โครงการออกกำลังกายต้านโรคร้ายในชุมชนเป็นโครงการที่ในอำเภอทัศนัยสุธาพจน์นะคะได้ดำริขึ้นมาแล้วก็มาให้พวกเราเนี่ยได้ร่วมกันออกแนวคิดว่าเราควรจะทำยังไงมันเป็นการที่แบบว่ากระตุ้นให้ชุมชนแต่ละชุมชนได้หันมาใส่ใจเรื่องสุขภาพในเรื่องของการออกกำลังกายทุกเพศทุกวัยนะคะเราก็จะขอแกนนำหมู่บ้านละ2คนส่วนใหญ่ก็จะมากันเลยเต็มไปหมดเลยและในส่วนตัวเองเนี่ยก็ไปสอนทุกตำบลในอำเภอเชียงของนะคะก็จะเห็นแต่ละกลุ่มที่เราไปสอนเขาโพสและเขาโพสต์ทุกวันเลยวันนี้มาออกกำลังกายนะอันนี้เราถือว่าเป็นความสำเร็จของโครงการที่บอกว่าออกกำลังกายต้านโรคร้ายในชุมชน
4: ช่วยให้พวกเราที่ไปออกกำลังกายเนี่ยมีสุขภาพที่แข็งแรงขึ้นนะคะส่งเสริมในเรื่องของภาวะจิตใจของพวกเราบางครั้งเนี่ยการทำงานก็ทำให้เกิดความเหนื่อยล้านะคะหรือว่าในเรื่องของสุขภาพช่วยส่งเสริมให้เรามีสุขภาพที่ดีขึ้นทั้งร่างกายแล้วก็จิตใจค่ะ
1: เป็นกลุ่มที่เป็นพลังที่เราอยากจะปลุกขึ้นมานะครับฉะนั้นเราให้ความสำคัญเรามีโรงเรียนผู้สูงอายุในทุกพื้นที่ตำบลเลยนะครับเพื่อที่จะดูแลผู้สูงอายุของเราให้เป็นผู้สูงอายุที่มีคุณค่านะครับแล้วก็ไม่เป็นภาระแก่ชุมชนนะครับสุดท้ายก็คือกลุ่มคนที่ดูแลตัวเองไม่ได้นะครับเป็นกลุ่มคนที่เป็นผู้ป่วยติดเตียงเป็นผู้ยากไร้เรามีกองทุนเครื่องมือแพทย์ของในทุกๆตำบล
0: โดยมีพี่ๆทีมสหวิชาชีพคอยให้บริการและเหลือในยามฉุกเฉิน
5: การดำเนินงานของเราเนี่ยจะเน้นเรื่องเกี่ยวกับการดูแลทั้งมิติของเรื่องของกายจิตวิญญาณและความเป็นอยู่สังคมของคนตำบลบุญเรืองเน้นเรื่องเกี่ยวกับการดูแลผู้ป่วยเรามีเครื่องมืออุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ระดมทุนมาจากของภาคประชาชนเป็นส่วนใหญ่สำหรับผู้ป่วยติดบ้านติดเตียงนะครับในเรื่องของผู้ป่วยที่ไม่สามารถที่จะมารับบริการที่รพสตของเราก็จะมีจัดเรื่องของทีมสหวิชาชีพเข้าไปดูแลนะครับให้ได้อย่างทั่วถึงและครอบคลุมนะครับ
1: พวกเราดูแลกันในทุกมิติเรื่องของพี่น้องประชาชนจะต้องมีความปรองดองสมัครสมานสามัคคีนะครับแล้วก็มิติสุดท้ายก็คือเราจะต้องมีธรรมนูญหมู่บ้านบังคับใช้อย่างจริงจังถือว่าเป็นความรับผิดชอบต่อสังคมจะต้องมีการปรับใหม่กันส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนจะเป็นเรื่องของความปลอดภัยถนนคมในเรื่องของการสวมหมวกนิรภัยในเรื่องของหมอกควันไฟป่าส่งเสริมการท่องเที่ยวในเรื่องของศิลปะการพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ต่างๆให้มีความสวยงามอะไรเงี้ยก็พัฒนาจากชุมชนขึ้นมาเป็นตำบลแห่งความสุขขึ้นมาเป็นอำเภอแห่งความสุขจังหวัดแห่งความสุขสะอาดปลอดภัยน่ายนครับซึ่งมันก็เป็นมิติในเรื่องของการส่งเสริมการทำภาพรวมนายอำเภอ8ทิศคิดแบบมียุทธศาสตร์ทำแบบบูรณาการกล้าคิดกล้าทำกล้านำกล้าเปลี่ยนแปลง

เราทุกคนต่างใช้ชีวิตอยู่บนโลกใบนี้โดยส่งผลกระทบต่อผู้อื่นอยู่เสมอไม่ทางใดก็ทางหนึ่งในความเป็นจริงแล้วเราสามารถเลือกที่จะลดผลกระทบเหล่านี้ให้เบาบางลงได้หากเราทุกคนร่วมมือร่วมใจเปลี่ยนแปลงโลกใบนี้ให้น่าอยู่ขึ้นผมและรายการ Bicycle Diary จะพาทุกท่านไปสัมผัสกับวิธีในการเยียวยาโลกใบนี้ด้วยจักรยานครับ

0: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Bicycle Diary รายการที่ทำให้โลกใบนี้น่าอยู่ขึ้นด้วยจักรยานครับถ้าเกิดว่าโชคชะตากลั่นแกล้งแล้วก็ทุกสิ่งทุกอย่างหายไปหมดถูกน้ำพัดไปเหลือเพียงแค่จักรยานเท่านั้นเนี่ยผมจะทำอะไรดีนะเอาจักรยานไปขายได้เงินมาแต่มันก็หมดเท่านั้นแหละครับใช้ก็หมดไปเป็นวินจักรยานดีกว่าครับคอยรับส่งผู้โดยสารที่หน้าหมู่บ้านแต่ว่าถ้าเกิดว่าเจอผู้โดยสารแบบน้ำหนักเยอะๆหน่อยเนี่ยเราก็คงจะวิ่งได้น้อยครั้งนี่เลยนี่เลยครับสิ่งที่เหมาะกับผมที่สุดแล้วแปลงร่างไปกันเลย
1: ไปเซ็นเตอร
2: ์มาดูช่าง
1: ไม่เคยได้ยินเลยครับรู้ครับ
3: รู้ค่ะ
4: จากส่งของโดยใช้จักรยาน
5: จักรยานมันก็น่าจะไปได้ที่ได้มากกว่ามอเตอร์ไซค์เขาสามารถขึ้นฟุตบาทขึ้นอะไรไปได้เรื่อยๆแล้วก็น่าจะคล่องตัวกว่าเยอะมอเตอร์ไซค์ครับ
6: ก็ประหยัดน้ำมันแล้วไม่ต้องใช้น้ำมันแล้วก็ดี

0: แต่มันช้าเนาะมันจะช้ากว่ามอเตอร์ไซค
1: ์ความสามารถก็คือใกล้เคียงกับมอเตอร์ไซค์ก็ตรงที่ว่าเวลาใช้เส้นทางมันก็จะช่องเล็กช่องน้อยการจราจรในกรุงเทพนะน่าจะสะดวก
2: ด้วยลดมลภาวะไม่ต้องใช้น้ำมันแล้วก็คนส่งก็ได้ออกกำลังกายด้วย
3: เพราะถือว่าเราโดนแน่นอนน่าจะดีกว่าอีกไหมล่ะครับ
4: แน่นอนค่ะไม่ต้องใช้น้ำมันดีมากเลยแหละนะคะเพราะว่าถ้าเหมือนกันกับการใช้จักรยานเนี่ยหนึ่งเสียงภาวะเสียงก็ไม่มีแล้วก็จะรู้สึกว่าได้ออกกำลังกาย
5: ในต่างประเทศมี Bicycle Messenger หรืออาชีพจักรยานรับส่งเอกสารเป็นที่นิยมในหลายเมืองธุรกิจทั่วโลกมานานแล้วนะครับทั้งในนิวยอร์กซานฟรานซิสโกลอนดอนเบอร์ลินรวมถึงประเทศใกล้ๆเราอย่างเช่นญี่ปุ่นนิวซีแลนด์ออสเตรเลียเพราะเป็นการประหยัดพลังงานและรับประกันได้ว่าของที่เราต้องการส่งจะไม่หยุดนิ่งอยู่ในการจราจรที่ติดขัดบนท้องถนนอย่างแน่นอนครับ
6: อยู่นี่กันนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่นาสวัสดีตีเอาละครับถึงแล้วครับศูนย์บัญชาการ Bicenter นะครับหรือว่าเรียกสั้นๆว่าร้านกาแฟ สำหรับหลายๆท่านที่อาจจะสงสัยว่า Bicenter คืออะไรนะครับคือความเป็นมาของ Bicenter นะครับมีอยู่ว่าไงนะครับ
7: มันคือนักปั่นจักรยานส่งเอกสารแค่นั้นแหละง่ายๆเราไม่ต้องการพลังงานจากฟอสซิลน้ำมันเราต้องใช้กำลังจากร่างกายของเราเพื่อจะส่งงานให้ลูกค้าตอนแรกเราเป็นคนทำงานในกรุงเทพนะฮะปั่นจักรยานไปทำงานหลังเลิกงานก็ปั่นจักรยานเล่นกินข้าวแค่นั้นเอง
6: คือเริ่มแรกเนี่ยเราก็เริ่มมาจากการที่แบบเหมือนเป็นเพื่อนฝูงปั่นจักรยานด้วยกันนะครับแล้วก็หันมาทำเป็นแบบกึ่งธุรกิจอย่างนี้เนี่ยคือเราเริ่มมาจากยังไงล่ะพี
8: ่ก็เริ่มแรกเราตั้งร้านค้าออนไลน์เป็นร้านกังสนเราจะรับของบริจาคมาแล้วก็ขายแล้วเราก็จับของบริจาคเนี้ยเราจะปั่นไปรับเอามาขายมีลูกค้าซื้อแล้วก็ปั่นไปส่ง
7: ค่าบริการในการจัดส่งพัสดุ40 บาทเรา40 บาทตัวเนี้ยเป็นการปั่นคือเราไม่ต้องไปเข้ากับไปรษณีย
8: ์แต่ถ้าจะให้ส่งอีเมลก็ได้เราก็จะจ่ายตรงนี้แต่ส่วนมากเขาก็จะให้เราเป็นบัตรผ่านที่ส่ง
6: แล้วก็หลังจากนั้นนี่พัฒนามาไงครับ
7: ครับเนี่ยแหละพัฒนาจากร้านค้าบุญไบมาเพื่อว่าเอาคนปั่นเนี่ยให้เป็นนักปั่นหลังจากนั้นอ่ะบุญไบโตขึ้นจากการที่รับของบริจาคเนี่ยเปลี่ยนเป็นซื้อของแล้วเพื่อจะกระจายสินค้าให้มากขึ้นนะฮะทีนี้นักปั่นที่มีเนี่ยก็มันว่าเราเป็นการฝึกแล้วฝึกการปั่นส่งของอันนี้อยากทำเป็นรูปแบบของกิจการเพื่อสังคมตอนแรกเราคิดไว้อย่างนั้นนะฮะเอากำไรส่วนที่ปั่นจักรยานเนี่ยกำไรในการรับส่งเนี่ยไปซื้อจักรยานให้น้องนี่คือโครงการเริ่มแรกนะฮะของ Bicenter
6: มันเป็นธุรกิจแบบเพื่อสังคมนะคือรายได้ที่ต่างๆนี่ก็เอาไปพัฒนาสังคมหลายด้านแถมเราไม่ทำลายสังคมอีก Bicenter ของเราไม่ใช้พลังงานฟอสซิลหรือน้ำมันใดๆทั้งสิ้นถูกไหมฮะ
7: ใช
6: ่
8: อยากจะให้มีจักรยานเยอะจักรยานคนใช้จักรยานเยอะจะเห็นพวกเราเป็นตัวอย่าง
7: เรา
8: ปั่นบนถนน
7: คือเราจะสร้างภาพให้เราให้คนอื่นเขาเห็นนี่ครับคือกรุงเทพเนี่ยเขาใช้จักรยานได้ทำไมคุณไม่ใช้ทำไมคุณต้องเสียเวลากับทรมานกับรถติดเสียเวลากับอยู่บนท้องถนนมันเปล่าประโยชน์ตัวเวลานั้นไปทำอย่างอื่นดีกว่า
6: ถูกต้องเลยครับถ้าเกิดว่าคนเห็นเราปั่นกันเยอะๆถูกไหมมาเป็นกลุ่มแล้วก็ส่งเอกสารเนี่ยเขาอาจจะหันมาใช้แบบจักรยานแบบเราก็ได้เพราะไม่มีต้นทุน
7: ไม่ต้นทุนนะต้นทุนต้องแค่จักรยานกับแรงงาน
6: พูดถึงเรื่องของงานเนี่ยมีแบบว่าได้รับอะไรแบบแปลกๆไหมออเดอร์แปลกๆให้ไปส่งอะไร
7: ก็มีส่งคนส่ง
6: คนนะครับจักรยาน
7: ส่งคนส่งเสื้อเงี้ยแต่เสื้อชูชีพนะไม่ใช่เสื้อธรรมดา
6: อ๋อช่วงน้ำท่วมใช่ไหม
7: น้ำท่วมด้วย
8: มีส่งชูชีพ
7: ดีเขาไม่ส่งเรือ
6: ส่งเสื้อชูชีพแล้ววันนั้นเป็นไงต้องทำไง
7: ส่งชุดบูท
6: ส่งเสื้อชูชีพเนี่ย
7: สวมไปเลยเขียวปี๋ไปเลยเขียวต้ม
6: ก็คือต้องสวมไปเลยใช่ไหม
7: สวมไปเลยเพราะมันหลายตัว
6: มันหลายตัวแล้วนอกจากนั้นมีเห็นบอกมีอะไรนะ
8: มีหมอนข้าง
6: ส่วนหมอนข้างหมอนข้างก็ไม่หนักนี
8: ่ไม่หนักแต่มันมีตี
7: มันยาว
6: อ๋อมันยาวมันแบบเกะกะ
8: ใส่จักรยานจะปั่นยังไง
7: มันเหมือนกระบองใหญ่ๆอยู่ข้างหลังเนี่ยแหละ
8: คือเอาเชือกมามัดสองฝั่งล้างปั่นแล้วก็เกะกะหน่อย

0: แล้วเรื่องเบาๆแปลกๆมีไหมเบาๆหน่อย
1: ก็ขึ้นเงินในลอตเตอรี่เนี่ยแหละ
0: ขึ้นเงินลอตเตอรี
1: ่ขึ้นเงิน
0: รางวัลนี้อะไรพี
1: ่วัน2ตัว3ตัวครับ
0: แหมถ้ารางวัลที่1เนี
1: ่ยวันที่1ก็เสร็จจน
0: คงไม่กลับมาแล้วและการทำงานของ Buy Center นะครับก็เริ่มต้นจากนะครับเป็น Call Center นะครับก็จะมีโทรศัพท์เข้ามาเนี่ยนะครับโทรมาที่ฮอตไลน์ของเรานะครับซึ่งก็มีคู่สายกว่า
1: 2สาย
0: คู่สายครับ
1: ของคู่ส
0: ายเข้ามาไม่ว่าจะเป็นอีเมลโทรศัพท์นะครับ Facebook อะไรครับก็ส่งเข้ามาเสร็จปั๊บเราก็จะรับข้อมูลไว้นะครับแล้วก็ไปตามนัดนะครับไปรับเอกสารแล้วก็ไปส่งตามสถานที่ต่างๆเลยอันนี้นี่ว่าแล้วงานหรือเปล่างานหรือเปล่างานหรือเปล่าได้ปัดแล้วได้ปัดแล้วได้ปัดแล้ว
1: แน่นอน
2: โอเคจากสาทร12ไปคิวทางสาทรนะครับโอเคครับผมเดี๋ยวเจอกันครับผม
0: ที่ไหนพี่ที่ไหนพี่
2: จากสาทร12ไปคิวเฮา
0: อ๋อโอเคเออว่าแต่ว่า
2: ส่วนลุม
0: ค่าบริการของเรามันเท่าไหร่นะพี่ผมไม่เคยเก็บเลย
1: คิด50บาทเปิด50บาทคิดรับกินหรือไม่รับ15บาท
0: อ๋อคือเปิดมิเตอร์เนี่ย50บาทแล้วก็กิโลเมตรละ
1: 15บาท
0: 15บาทนะครับ
1: จากที่นี่ไปคิวเฮาตรงสวนลุมก็ประมาณกิโลเดียว
0: อ๋อ
1: ก็
0: ครับก็คือเราเริ่มนับตั้งแต่รับเอกสารมา
1: อ่าฮะ
0: ถูกไหมโอเคได้แล้วครับจะได้เก็บตังค์ก็ถูกครับ
1: 65บาทครับ
0: เดี๋ยวเราไปดูนะครับว่าการทำงานเป็นไงมาเลยเอาละครับตอนนี้ก็พร้อมแล้วนะครับสังเกตได้นะครับว่าจริงๆแล้วรถเนี่ยก็ใช้รถประเภทไหนก็ได้นะครับไม่ว่าจะเป็นฟิกเกียร์เสือหมอบหรือว่ารถพับนะครับรถแม่บ้านก็ใช้ได้ครับเอาละงานวันนี้มีเวลากำหนดไหมว่าจะต้องส่งภายในเท่าไหร
1: ่ก็30นาที
0: 30นาทีเหรอครับโอเค30นาที
1: 1กิโลเมตร30นาที
0: โอ้โหสบายมากสบายอยู่แล้วนะครับเราฟิตซ้อมเต็มที่นะครับผมกะว่าจะไปแข่ง CMWC ให้ได้ต้องไปสุดยอด
1: โอ้แต่ไม่ทันแล้วอย่างเงี้ยเพราะว่ามันจะลำบากเพราะหมดอะโม
0: เอาถ้างั้นไปเลยดีกว่าไปกันเลยครับ
3: และมีหนึ่งการแข่งขันจักรยานระดับโลกซึ่งเป็นที่เฝ้าคอยของเหล่านักปั่นส่งเอกสารทั่วโลกนั่นก็คือ CMWC หรือว่า Cycle Messenger World Championshipจุดเริ่มต้นของงานนี้นะครับมีขึ้นครั้งแรกที่ประเทศเยอรมนีณกรุงเบอร์ลินในปีคริสตศักราช1993หลังจากนั้นนะครับก็ได้มีการจัดแข่งขัน CMWC นี้ที่เมืองใหญ่ๆทั่วโลกทุกๆปีครับเป็นการรวบรวมเอาสุดยอด Bicycle Messenger จากทั่วทุกมุมโลกมาพิชิตภารกิจต่างๆในเวลาที่กำหนดเพื่อค้นหาสุดยอด Bicycle Messenger ซึ่งในปีนี้นะครับก็จะจัดขึ้นที่ชิคาโกสหรัฐอเมริกาครับ

0: ถึงแล้วสวัสดีครับมารับเอกสารครับ
1: ค่ะไปส่งของที่ตึกคิวเฮาส์สาทรนะคะ
0: โอเคครับได้ครับคิวเฮาส์สาทรครับ
2: ไบค์เซ็นเจอร์เหรอคะพอดีเพื่อนแนะนำมาค่ะก็เผอิญพวกเราขี่จักรยานกันอยู่แล้วก็อยากจะแนะนำอาชีพนี้ให้เกิดขึ้นได้จริงๆนะคะก่อนหน้านี้ก็ใช้มอเตอร์ไซค์เหมือนกันแต่ตอนนี้ก็คือถ้าไม่รีบแล้วก็ไกลมากก็จะใช้ไบค์เซ็นเจอร์ค่ะถ้ามองตอนนี้ก็น่าจะดีขึ้นนะคะเพราะคนก็หันมาขี่จักรยานเยอะขึ้นแล้วก็ในเมืองเนี่ยเราคิดว่าใกล้ๆอยากจะให้หลายๆออฟฟิศอะค่ะมาใช้ไบค์เซ็นเจอร์กันค่ะ

0: ายไปหมดแล้วครับเลนจักรยานกลายเป็นที่จอดรถหมดแล้วเราก็เลยต้องมาปั่นกันกลางถนน
1: ถึงแล้ว
0: ถึงแล้วครับใช้เวลา5นาทีแล้วปกติมาถึงแล้วนี่เราจะจอดจักรยานกันตรงไหนยังไงฮะ
1: จริงๆ
0: มีที่จอดได้ไหม
1: จริงๆมันมีที่จอดมอเตอร์ไซค์

0: แต่ว่าเราต้องผ่านความรวดเร็วเราจอดคู่กับนี่เลย
1: อ๋อเราก็จอดคู่กับนี่ใช่ไหมฮะต้นไม้บ้างเสาไฟฟ้าบ้างอ่ะถ้างั้นเดี๋ยวเราไปส่งเอกสารกันดีกว่าครับนี่ครับที่จอดของเราฮึบ

0: ันก็เป็นแหล่งกบดานนะครับว่าเนี่ยเป็นโซนบัญชาการย่อยของเราเอง
1: คือพูดง่ายๆนะครับว่าร้านกาแฟทั่วกรุงเทพนะครับคือศูนย์บัญชาการของพวกเรานะก็คือเราก็ไปสแตนบายตามแหล่งศูนย์ตามแหล่งพวกนี้นะฮะ
2: รับงานจากโซนไหนไปส่งถ้าโซนนั้นมีที่นั่งเราก็ไปนั่งเล่นถ้ามีงานใหม่เราก็ไปต่อแต่ละคนอาจจะอยู่คนละที่ถ้ามาแบบนี้อาจจะมาคนเดียวมานั่งเล่นอยู่คนเดียวบางคนอาจจะอยู่แถวสีลมแถวสาทรแถวสุขุมวิทแล้วแต่ละคนก็นั่งข้างกระจาย
0: ถ้าอยู่แถวสวนสาธารณะก็สบายหน่อยก็ลมลื่นกว่าถ้าอยู่ใกล้ที่ไหนเราก็จะจ่ายงานให้เขาไปรับงานที่แหล่งนั้นเราทำงานเป็นค่อนข้างจะเป็นเครือข่ายเป็นเน็ตเวิร์กกระจายไปนะฮะคือวางนักคนไว้ตามจุดเนี้ยให้มันทั่วหน่อยนะเพื่อให้การเคลื่อนที่ของเราเนี่ยให้สั้นที่สุด
1: สำหรับกลยุทธ์นะครับที่ใช้นะครับก็คือกลยุทธ์ดาวกระจายนะครับแล้วก็คือกระจายตัวไปตามกรุงเทพมหานครที่ต่างๆครับ
3: คือเข้าใจว่าเป็นเหมือนกับว่าขี่จักรยานออกกำลังกายหรือว่าแข่งจักรยานอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ไม่เข้าใจแต่ไม่ทราบว่าคือลักษณะการแต่งตัวเห็นใส่หมวกใส่อะไรอย่างเงี้ยคิดว่าเหมือนกับออกกำลังกายด้วยอะไรด้วยอะค่ะมากกว่าเป็น

0: ก็อยู่กรุงเทพมาก่อนนะครับคืออยู่กรุงเทพมาตั้งแต่เกิดแล้วเห็นแต่ว่ามันก็รู้ปัญหาของมันว่าในกรุงเทพเนี่ยรถมันติดเราไม่อยากเสียเวลาบนท้องถนนมากมายนะฮะแค่นั้นเองเราก็มาใช้จักรยานเพื่อจะได้เวลาจากมันเราจักรยานมันก็กลับกลายเป็นว่าไอ้เหมือนเราผูกพันกับมันนะฮะจนว่ามันอยากขี่จักรยานให้มันเป็นอาชีพได้หรือเปล่าในเมื่อเราขี่จักรยานมาจนรู้เส้นทางมาเยอะแยะแล้วกายภาพของเมืองใหญ่เนี่ยมันเหมาะสำหรับรถที่ไร้มลภาวะอยู่แล้วอย่างเนี้ยเหมาะสำหรับการใช้จักรยานเป็นอย่างยิ่งไม่ใช่ว่าอุ้ยเมืองนี้ต้องใช้มอเตอร์ไซค์ครับเมืองนี้ต้องใช้จักรยานไม่ใช่เมืองนี้ใช้มอเตอร์ไซค์แต่จักรยานจะดีที่สุดเพราะมันจะคล่องแคล่วว่องไวทำให้เมืองคนน่าอยู่โดยซ้ำเพราะว่าปัญหามลพิษน้อยลงเสียงก็น้อยลงทุกอย่างมลภาวะทุกอย่างมันลดหายลงไปด้วยคำว่าการใช้จักรยาน
1: อาชีพนี้จริงจะต้องเป็นคนเสียสละเพราะต้องลงมาทำแล้วก็คืออย่างน้อยๆคือถ้าผมลงมาทำอย่างน้อยผมลดการใช้รถไปเลยแล้วถ้าคนทั่วไปที่เขาใช้รถแล้วก็ใช้จักรยานแทนรถก็จะหายเพิ่มไปอีกคันหนึ่งแล้วถ้าจำนวนปริมาณคนทำแบบนี้เยอะขึ้นรถในกรุงเทพหายติดอันนี้เรื่องจริงครับเพียงแต่ว่าคนที่จะตัดสินใจทำเรื่องแบบนี้

0: จะเพิ่มขึ้นมากน้อยแค่ไหนแค่นั้นเอง
1: ก็คิดว่าเป็นทางเลือกที่ดีอ่ะเพราะถ้าเกิดมันสามารถส่งของถึงเป้าหมายมันก็ออปชันที่ดีอีกในแง่นึงสำหรับคนที่คืออยากส่วนตัวเป็นคนพวกอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอยู่แล้วก็คือชอบแต่ว่าบางทีมันจะช้าไปนิดนึงถ้าเกิดเปรียบเทียบกับมอเตอร์ไซค์อะไรอย่างเงี้ยค่ะ
0: วันนี้ลูกค้าก็โทรมาว่าขอให้มารับสินค้าเราก็ถามว่าสินค้าเป็นอะไรเขาบอกเป็นกล่องหนักไม่เกิน3โลจริงๆการคิดราคาของเราถ้าจากนอกจากระยะทางแล้วเราก็จะมีน้ำหนักถ้าเกิน3โลเนี่ยเราคิดเพิ่มกิโลละ25บาทถ้าตรงนี้ถ้าเกินเราก็จะบอกแจ้งลูกค้าไปว่าน้ำหนักมันเกินนะเราขอคิดเพิ่มเรายกของบ่อยๆเนี่ยเราก็รู้แหละว่าตัวนี้มันเกิน3โลทำให้เหนื่อยนิดนึงเพราะปั่นหนักแล้วไปด้วยกลัวรถติดก็คือของที่อยู่ในกระเป๋าเนี่ยจะไปเกี่ยวรถชาวบ้านนอกนั้นก็ไม่มีอะไรครับก็ร่วม
2: ๆเอาเอกสารมาส่งครับครับ
3: แรกๆก็รู้สึกแปลกค่ะว่าเดี๋ยวนี้มีแบบนี้ด้วยหรอแต่พอหลังจากที่ได้รับสินค้าแล้วก็รู้สึกดีเหมือนกันค่ะเหมือนเป็นอะไรที่สะดวกแล้วก็รวดเร็วแล้วก็เหมือนมีนักปั่นที่แบบว่าอยู่ๆก็เข้ามาอะไรเงี้ยแล้วก็มาส่งของให้เราแทนที่จะเป็นบุรุษไปรษณีย์อะไรเงี้ยค่ะ
4: มาส่งของครับ
5: เถิดจัดการดีๆส่งเร็วราคาไม่แพงนะก็น่าสนใจครับ
4: ครับผมแล้วพี่คิดว่ามันจะเร็วกว่ามอเตอร์ไซค์ไหม
5: โอ้ไม่แน่ใจนะฮะเพราะว่าปั่นจักรยานอาจจะช้ากว่าบิดมอเตอร์ไซค์นะฮะ
2: แล้วต้องถามนิดนึงครับว่าโอ้โหเหนื่อยขนาดนี้นะครับแบบมีเกณฑ์ว่าจะไปรับพนักงานเพิ่มอะไรไหมครับ
6: ก็มีครับเราก็รับเรื่อยๆเพียงแต่ว่าต้องผ่านการทดสอบเล็กน้อย
2: อะแล้วอย่างนี้ต้องเอาวุฒิอะไรมาเทียบหรืออะไรไหมฮะ
6: ไม่มีวุฒิอ่ะครับก็ปั่นจักรยานเป็น
2: แค่นั้นเอง
6: ใช่ปั่นจักรยานเป็นบริหารเวลากับร่างกายให้เป็นก็สามารถทำงานบาร์เทนเจอร์ได้
2: อ้าวแล้วแบบง่ายๆอย่างนี้แต่ที่ผ่านมาผมเห็นก็วิ่งกันอยู่แค่นี้ไม่กี่ 4-5 คนเนี่ยฮะ
6: มีครับก็คือมีหลายคนที่เคยมาวิ่งเหมือนกัน
2: แล้วปัญหามันคืออะไร
6: คือเขาอาจจะเรียกว่าอะไรเปลี่ยนอยู่เนี้ยไม่สามารถทำงานที่ผมส่งให้ไปทำได้ในช่วงเวลานั้น
2: อ๋อคือแบบบริหารเวลายังไม่ได้
6: ใช่ก็คือเวลาเขาไม่ได้หรือก็คืองานอาจจะโหลดไป
2: คือแรงไม่ถึง
6: แรงไม่ถึงใจถึงก็แรงไม่ถึงหรือใจไม่ถึงแรงถึงอะไรเงี้ย
2: อ๋อมีหน้านะครับก็คือต้องมาลองแหละนะหลายคน
6: คนที่ทำได้เหมือนกัน
2: ครับ
6: ก็ยังให้ทำอยู่ก็ยังทำอยู่แต่ว่าเขาไม่หมายเห็นหรอกเพราะว่า
2: ตอนนี้ก็วิ่งกันอยู่
6: อาจจะวิ่งอาจจะว
2: ิ่งเอกสารกันอยู
6: ่ใช
2: ่อ๋อนะครับก็เพราะฉะนั้นถ้าใครอยากจะแบบลองดูบอกว่าชอบมากเลยแบบมันแนวมากเลยอาชีพนี้มันแนวสุดๆนะครับต้องลองดูนะแล้วจะได้รู้ว่าตัวเองเนี่ยว่าสามารถทำได้ไหมเหมาะกับงาน messenger อย่างนี้ไหม bystander อย่างนี้ไหมนะครับต้องมาลองดูนะครับเอาวันนี้เนี่ยสนุกสนานมากพรุ่งนี้เดี๋ยวจะมาช่วยส่งเอกสารต่อนะครับวันนี้ลาก่อนครับเจ้านายสวัสดีครับทุกวันนี้นะครับก็มีคนที่หันมาปั่นจักรยานเพิ่มขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของกีฬาเรื่องของการเดินทางนะครับแต่ว่าสำหรับเจฟฟรีย์นะครับจักรยานเนี่ยไม่ได้ให้เพียงแค่สุขภาพที่ดีแล้วก็เรื่องของความบันเทิงเท่านั้นนะครับแต่ว่าตอนนี้เนี่ยจักรยานยังสามารถให้รายได้ให้อาชีพเราอีกด้วยนะครับ
7: Bicycle Diary สวัสดีครับ
2: แล้วทีนี้เนี่ยเราจะไปสู้พวกมอเตอร์ไซค์ได้เหรอถ้าจักรยานเนี่ยความเร็วจะสู้เขาได้เหรอ
6: สบายอยู่แล้วเพราะว่าจักรยานเฉลี่ยที่เราทำได้ในเมืองก็คือ20กิโลเมตรต่อชั่วโมงนี่คือสบาย
0: รัศมี10โลนี่จักรยานสบาย
6: 10โลแล้วครึ่งชั่วโมงเองถ้าถามว่ามอเตอร์ไซค์10โลคุณบอกไปถึงครึ่งชั่วโมงจริงป่ะยังไม่แน่ใจด้วยเอง
2: เขาเรียกว่าเราอ่ะอาจจะใช้เวลาพอๆกับมอเตอร์ไซค์เลยนะฮะถ้าในรัศมี 10 โลเนี่ยอาจจะน้อยกว่าด้วยซ้ำ

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะครับ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1 ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

สวัสดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักประจำวันอังคารที่2มิถุนายนพุทธศักราช2569ค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐอิตาลีในโอกาสวันสาธารณรัฐของสาธารณรัฐอิตาลีซึ่งตรงกับวันที่2มิถุนายน2569ข้อความพระราชสารมีดังนี้พนักท่านนายแซโจมัตตาเรลล่าประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐอิตาลีกรุงโรมในโอกาสวันสาธารณรัฐของสาธารณรัฐอิตาลีข้าพเจ้าขอส่งคำอำนวยพรและความปรารถนาดีด้วยใจจริงเพื่อพันธมิตรที่สมบูรณ์และความสุขสวัสดิ์ของท่านประธานาธิบดีทั้งเพื่อความสงบสุขความก้าวหน้าและความรุ่งเรืองไพบูลย์ของประเทศและประชาชนชาวอิตาลีเป็นที่น่ายินดียิ่งที่ได้เห็นว่าตลอดระยะเวลากว่า150ปีของความสัมพันธ์ทางการทูตสัมพันธไมตรีที่มีมาอย่างยาวนานระหว่างประเทศไทยกับอิตาลีได้เจริญงอกงามรุ่งเรืองโดยมีความก้าวหน้าของความร่วมมือที่ประสบผลสำเร็จทั้งในระดับทวิภาคีและในกรอบสหภาพยุโรปอาเซียนไม่เพียงแต่ในกิจการที่มีอยู่ดั้งเดิมด้านการค้าการลงทุนและการท่องเที่ยวหากยังรวมถึงในด้านเทคโนโลยีนวัตกรรมและการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมอีกด้วยข้าพเจ้าเชื่อมั่นอย่างแน่แท้ว่าดึงมั่นตั้งใจและการสนับสนุนเกื้อกูลกันโดยเฉพาะความคืบหน้าในการเจรจาความตกลงทางการค้าเสรีไทยสหภาพยุโรปที่ผ่านมาประเทศของเราทั้งสองจะยังคงสร้างเสริมและขยายขอบเขตความสัมพันธ์และความเป็นหุ้นส่วนอันใกล้ชิดให้กว้างขวางออกไปอันจะนำมาซึ่งประโยชน์สุขและอนาคตอันรุ่งเรืองยิ่งขึ้นแก่ประเทศและประชาชนทั้งสองฝ่ายพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569โทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยขอเสนอสารคดีเฉลิมพระเกียรติตอนพระราชินีแห่งพลังใจพระปรีชาสามารถด้านกีฬาของแผ่นดิน

ชกรณียกิจที่ทรงสร้างคุณูปการต่อประเทศชาติอีกหนึ่งพระอัจฉริยภาพที่สร้างความชื่นชมแก่ประสบนิกรชาวไทยและนานาประเทศคือพระปิชาสามารถด้านการกีฬาของสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุทธาพิมลลักษณ์พระบรมราชินีผู้ทรงเป็นแบบอย่างแห่งการมีพระพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรงทรงเปี่ยมด้วยพระวิริยะอุตสาหะความมีวินัยและพระราชฤทัยอันเข้มแข็งพระองค์ทรงให้ความสำคัญกับการออกกำลังกายและการกีฬาด้วยทรงตระหนักว่ากีฬาไม่ได้เป็นเพียงกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสุขภาพเท่านั้นแต่ยังเป็นรากฐานแห่งการพัฒนาจิตใจปลูกฝัง

ความอดทนความเสียสละความสามัคคีและการรู้แพ้รู้ชนะรู้อภัยตลอดเวลาที่ผ่านมาทรงฝึกฝนพระองค์อย่างสม่ำเสมอทั้งทางด้านสมรรถภาพทางร่างกายความแข็งแกร่งและระเบียบวินัยอันสะท้อนถึงพระราชจริยวัตรอันมุ่งมั่นจริงจังทรงปฏิบัติทุกสิ่งด้วยพระราชฤทัยที่แน่วแน่และเปี่ยมด้วยพลังแห่งความเพียรพระราชจริยวัตรด้านการกีฬาของพระองค์ได้ทรงสร้างแรงบันดาลใจแก่เยาวชนและประชาชนชาวไทยเป็นจำนวนมากให้หันมาใส่ใจสุขภาพรักการออกกำลังกายและใช้กีฬาเป็นพลังในการพัฒนาตนเองและประเทศชาติประทับใจประจักษ์ชัดเมื่อส่งพระดำเนินนำขบวนนักกีฬาทีมชาติไทยเข้าสู่สนามราชมังคลากีฬาสถานในพิธีเปิดการแข่งขันซีเกมส์ครั้งที่33เมื่อวันที่9ธันวาคมพุทธศักราช2568อย่างสง่างามทรงเป็นศูนย์รวมจิตใจและส่งมอบพลังแห่งขวัญกำลังใจแก่ทัพนักกีฬาไทยและประสบกรณิกรที่มารอเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จอย่างใกล้ชิดและเป็นกันเองนำไปสู่เส้นทางความสำเร็จที่ส่งเข้าร่วมการแข่งขันเรือใบทีมชาติไทยในกีฬาซีเกมส์ครั้งที่33ได้เป็นดั่งของขวัญพระราชทานแก่ประชาชนชาวไทยทั้งประเทศทรงนำทัพนักกีฬาไทยสร้างเกียรติประวัติอันยิ่งใหญ่ด้วยการคว้าเหรียญทองแรกในประวัติศาสตร์ของประเภทเรือคีย์บอส SSL47 ในการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ครั้งที่33เมื่อเดือนธันวาคม2568ณอำเภอสัตหีบจังหวัดชลบุรีทรงแสดงให้เห็นถึงพระวิริยะอุตสาหะและการทรงร่วมงานกับทีมอย่างใกล้ชิดทรงทุ่มเทพระวรกายสู้ศึกทางน้ำอย่างเต็มพระกำลังและทรงนำชัยชนะกลับมาสู่ทีมของประเทศไทยได้สำเร็จในระหว่างการแข่งขันเรือใบซึ่งต้องอาศัยไหวพริบและทักษะรอบด้านอย่างสูงทรงแสดงพระอัจฉริยภาพในตำแหน่งนักกลยุทธ์และเนวิเกเตอร์ซึ่งเป็นหัวใจสำคัญในการนำทางโดยทรงใช้เข็มทิศวิเคราะห์ทิศทางลมอย่างแม่นยำเพื่อนำเรือเข้าสู่จุดที่ได้เปรียบที่สุดพร้อมทั้งทรงช่วยบังคับหางเสือและปฏิบัติหน้าที่สนับสนุนสมาชิกในทีมตามสถานการณ์เฉพาะหน้าได้อย่างยอดเยี่ยมสะท้อนถึงการทำงานเป็นทีมอันเป็นเลิศที่พาทีมเรือไทยทะยานเข้าสู่เส้นชัยเป็นลำแรกความสำเร็จครั้งนี้จึงไม่ใช่เพียงชัยชนะในสนามแข่งขันแต่ยังเป็นภาพสะท้อนแห่งพระราชปณิธานในการสืบสานรักษาและต่อยอดกีฬาเรือใบของไทยให้ก้าวไกลสู่ระดับสากลทรงเป็นแรงบันดาลใจอันยิ่งใหญ่แก่เยาวชนและกีฬารุ่นใหม่ให้มีความมุ่งมั่นฝึกฝนทักษะเพื่อพัฒนาวงการกีฬาไทยให้เจริญก้าวหน้าความภาคภูมิใจในเหรียญทองประวัติศาสตร์ครั้งนี้สะท้อนถึงพระอัจฉริยภาพด้านการกีฬาของพระองค์ที่ยังคงตราตรึงอยู่ในหัวใจคนไทยทั้งชาติพระพิชาสามารถในกีฬาไอซ์ฮอกกี้ความประทับใจนี้ประจักษ์ชัดในการแข่งขันนัดกระชับมิตรเพื่อสร้างความสัมพันธ์ระหว่างสมาคมกีฬาฮอกกี้น้ำแข็งแห่งประเทศไทยและสาธารณรัฐประชาชนจีนโดยสมเด็จพระนางเจ้าสุทธิดาพัชรสุทธาภิมลลักษณ์พระบรมราชินีทรงลงแข่งขันในชุดกีฬาไอซ์ฮอกกี้สีน้ำเงินทรงแสดงให้เห็นถึงทักษะและความมุ่งมั่นด้วยการส่งทำคะแนนแรกให้กับทีมสร้างความตื่นตาตื่นใจและแรงบันดาลใจอันยิ่งใหญ่ให้แก่ผู้รับชมทั่วโลกถึงการที่ทรงพระปีชาสามารถและทรงเปี่ยมด้วยพละกำลังทั้งนี้ทรงสนับสนุนและทรงร่วมกิจกรรมการแข่งขันกีฬาฮอกกี้น้ำแข็งหลายรายการอันเป็นที่ประจักษ์แก่สายตาประสบกรณิกรชาวไทยและทั่วโลกทรงสร้างความภาคภูมิใจให้แก่ประสบกรณิกรชาวไทยในระดับสากลเมื่อสหพันธ์กีฬาฮอกกี้น้ำแข็งนานาชาติโดยนายลุคทาดีฟ

ประธานสหพันธ์ได้ขอพระราชทานกราบบังคมทูลเชิญพระองค์ให้ทรงรับตำแหน่งผู้ส่งเสริมกีฬาฮอกกี้น้ำแข็งประเภทหญิงซึ่งทรงเป็นสตรีคนแรกของโลกที่ทรงได้รับตำแหน่งดังกล่าวเพื่อสะท้อนถึงพระอัจฉริยภาพด้านการกีฬาฮอกกี้น้ำแข็งทรงเป็นแบบอย่างที่โดดเด่นแก่ทัพนักกีฬาหญิงทั้งในระดับภูมิภาคเอเชียและทั่วโลกนับเป็นก้าวย่างสำคัญที่ทรงช่วยยกระดับวงการกีฬาไทยให้ก้าวสู่ระดับสากลอย่างสง่างามภายใต้พระราชปณิธานสืบสานรักษาและต่อยอดที่ส่งมุ่งมั่นส่งเสริมให้เยาวชนและนักกีฬาไทยได้พัฒนาศักยภาพของตนเองอย่างต่อเนื่องตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาพระราชกรณียกิจทางด้านการกีฬาของสมเด็จพระนางเจ้าสุทธิดาพัชรสุทธาภิมลลักษณ์พระบรมราชินีทรงพระปรีชาสามารถและมีความสนพระราชหฤทัยในกีฬาอันหลากหลายไม่ว่าจะเป็นกีฬาไอซ์ฮอกกี้กีฬาเรือใบจักรยานและการวิ่งได้ทรงพระวิริยะอุตสาหะและสมทุ่มเทพระวรกายฝึกฝนจนสามารถเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาหลายประเภทเป็นแบบอย่างให้ประชาชนได้หันมาใส่ใจสุขภาพพระองค์จึงทรงเป็นทั้งขวัญกำลังใจและแรงบันดาลใจที่สำคัญได้ปลุกกระแสการกีฬาไทยให้เติบโตอย่างมั่นคงและเป็นที่ยอมรับในเวทีระดับนานาชาติพระองค์จึงได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางในวงการกีฬาทรงเป็นราชินีแห่งพลังใจพระปรีชาสามารถด้านกีฬาของแผ่นดินอย่างแท้จริง

มเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชทานรางวัลเสาไสมาธรรมจักรแก่ผู้ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนาประจำปี2568วันนี้เวลา 14:47 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปยังศาลาพระราชศรัทธาวัดปฐุมวนารามเขตปฐุมวันกรุงเทพมหานครในการพระราชทานรางวัลเสาไสมาธรรมจักรแก่ผู้ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนาประจำปี2568ซึ่งกรมการศาสนากระทรวงวัฒนธรรมจัดงานนี้ขึ้นตั้งแต่ปี2525เพื่อสืบสานและเผยแผ่พระพุทธศาสนาเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมเพื่อยกย่องส่งเสริมเชิดชูบุคคลองค์กรและหน่วยงานที่เสียสละอุทิศกำลังกายกำลังสติปัญญาและกำลังทรัพย์ทำนุบำรุงสนับสนุนกิจกรรมทางพระพุทธศาสนามีผลงานเป็นที่ประจักษ์เป็นแบบอย่างที่ดีแก่พุทธศาสนิกชนในปีนี้มีพระสงฆ์พุทธศาสนิกชนและหน่วยงานที่มีคุณสมบัติมีผลงานถูกต้องตามระเบียบกรมการศาสนาว่าด้วยการคัดเลือกผู้ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนาและข้อกำหนดเฉพาะของผู้ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนาเฝ้าและเฝ้าทูลละอองพระบาทรับพระราชทานรางวัลเสาเสมาธรรมจักรประกอบด้วยพระสงฆ์94รูปคารวะ52คนและหน่วยงาน14แห่งทั้งนี้ที่ผ่านมามีผู้ได้รับรางวัลเสาเสมาธรรมจักรไปแล้ว 6,017 รูปและคนผู้ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนาเหล่านี้เป็นกำลังสำคัญเป็นแบบอย่างที่ดีในการอุทิศตนทำความดีต่อสังคมและประเทศชาติร่วมกันจันลงพระพุทธศาสนาให้ยั่งยืนถาวรสืบไปองคมนตรีเชิญสัญญาบัตรพัดยศและผ้าไตรไปถวายแด่พระสงฆ์ที่ได้รับพระราชทานสมณศักดิ์เป็นพระราชาคณะชั้นสามัญวันนี้เวลา 15:00 นณวัดนามตูมอำเภอพนัสนิคมจังหวัดชลบุรีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายอัมพลกิติอัมพลองคมนตรีเชิญสัญญาบัตรพัดยศและผ้าไตรไปถวายแด่พระภาวนาวชิรวัตรซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการโปรดพระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์พระครูวิจิตรธรรมรัตน์เป็นพระราชาคณะชั้นสามัญฝ่ายวิปัสสนาธุระถามว่าพระภาวนาวชิรวัตรตั้งแต่วันที่14พฤษภาคม2

2569พระภาวนาวชิรวัตรขวัญชัยธรรมบโรหรือหลวงพ่อขวัญชัยเป็นเจ้าอาวาสวัดนามตูมที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดชลบุรีเป็นพระเถราจารย์เปี่ยมด้วยเมตตาและมีปฏิปทาอันงดงามอุทิศตนบำเพ็ญประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนาอย่างต่อเนื่องทางด้านการบริหารกิจการคณะสงฆ์การพัฒนาและบูรณะปฏิสังขรณ์เสนาสนะภายในวัดตลอดจนการ

องคมนตรีเชิญสัญญาบัตรพัดยศและผ้าไตรไปถวายแด่พระสงฆ์ที่ได้รับพระราชทานสมณศักดิ์เป็นพระราชาคณะชั้นราชวันนี้เวลา 13:30 นณวัดอรุณราชวรารามเขตบางกอกใหญ่กรุงเทพมหานครพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายเศรษฐพุทธสุทธิวาทนฤพุทธองคมนตรีเชิญสัญญาบัตรพัดยศและผ้าไตรไปถวายแด่พระราชวชิรรัตนาภรณ์ซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการโปรดพระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์พระวชิรรัตนาภรณ์เป็นพระราชวชิรรัตนาภรณ์ปวรเจติยกิตธาดามหาคณิตศรบวรสังฆารามขามวาสีพระราชาคณะชั้นราชสถิตณวัดอรุณราชวรารามมีฐานุสักตั้งฐานุกรมได้4รูปคือพระครูปลัด1รูปพระครูสังฆรักษ์1รูปพระครูสมุ1รูปและพระครูใบดีกา1รูปตั้งแต่วันที่14 พฤษภาคม 2569พระราชวชิรรัตนาภรณ์เป็นพระสงฆ์มีผู้มีบทบาทสำคัญในการสนองงานคณะสงฆ์และงานสาธารณสงเคราะห์โดยปฏิบัติหน้าที่ร่วมกับพระพรหมวชิรเมธีในการขับเคลื่อนภารกิจคณะสงฆ์ทั้ง6ด้านณวัดอรุณราชวรารามเริ่มโครงการวัดศูนย์กลางแห่งเมตตาเพื่อช่วยเหลือประชาชนผู้มีรายได้น้อยส่งเสริมการศึกษาพระสงฆ์สามเณรสนับสนุนอุปกรณ์ทางการแพทย์และดูแลผู้สูงอายุในชุมชนรวมถึงขยายความช่วยเหลือไปยังผู้ป่วยติดเตียงและกลุ่มเปราะบางจำนวนมากและโครงการจิตอาสาเรารักพระปรางที่ให้ความสำคัญในการอนุรักษ์โบราณสถานของวัดอรุณราชวรารามพร้อมผลักดันพระปรางวัดอรุณราชวรารามสู่การเป็นมรดกโลกเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์คุณค่าทางประวัติศาสตร์ศิลปวัฒนธรรมและพระพุทธศาสนาในระดับนานาชาติองคมนตรีเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริครั้งที่1/2569วันนี้ที่อาคารสำนักงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเขตบางพลัดกรุงเทพมหานครมีการประชุมคณะกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริครั้งที่1/2569คณะกรรมการชุดนี้มีนายปลากรสุวรรณรัตน์องคมนตรีเป็นประธานกรรมการมีองคมนตรีเป็นรองประธานกรรมการได้แก่พลอากาศเอกชลิตภุกพาสุขพลเอกกมลนาถรุดดิษฐ์พลเอกเฉลิมชัยสิทธิศาสตร์และพลอากาศเอกจอมรุ่งสว่างพร้อมด้วยคณะกรรมการที่ปรึกษาจากหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุมและผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์โดยมีนางสุพรตรีนรินทร์เลขาธิการกปร.เป็นกรรมการและเลขานุการมีระเบียบวาระการประชุมต่างๆอาทิรับทราบการดำเนินงานของคณะอนุกรรมการในระดับพื้นที่ระหว่างวันที่1 พฤษภาคม 2568ถึงวันที่31 พฤษภาคม 2569ใน33จังหวัดจำนวน103โครงการในช่วงปี2564ถึง2569พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ดำเนินโครงการต่อยอดโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริรวมทั้งสิ้น46โครงการซึ่งดำเนินการตามกรอบระยะเวลา3ปีไปแล้ว9โครงการอยู่ระหว่างดำเนินการ33โครงการและอยู่ระหว่างการจัดทำแผนเตรียมความพร้อม4โครงการและพิจารณาโครงการที่เสนอเป็นโครงการต่อยอดโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเพิ่มเติมจำนวน6โครงการประกอบด้วยภาคกลาง1โครงการได้แก่โครงการต่อยอดโครงการอ่างเก็บน้ำคลองสีเสียดอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดนครนายกและภาคเหนือ5โครงการซึ่งเป็นโครงการสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าจำนวน2โครงการอาทิโครงการสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านแม่ยุ่นพร้อมระบบส่งน้ำจังหวัดแพร่และโครงการเพิ่มศักยภาพแหล่งน้ำจำนวน3โครงการอาทิโครงการจัดหาน้ำให้ราษฎรบ้านเหล่าซีก๋วยหมู่ที่16บ้านเหล่าชีก๋วยอำเภอแม่จันจังหวัดเชียงรายทั้งนี้เพื่อให้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริก่อเกิดประโยชน์แก่ประชาชนอย่างยั่งยืนเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดีขึ้น

หน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา10นาฬิกาจังหวัดกาฬสินธุ์ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดสุบรรณคีรีวัดดาวดึงสารามวัดเทพากรวัดรวกบางบำรุวัดบางบำรุกรุงเทพมหานครและวัดหนองกุงจังหวัดบุรีรัมย์สวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระทหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายผ้าไตรแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 14:30 นาทีสำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษาได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดทองนพคุณกรุงเทพมหานครวัดประชาสังคมวัดศาลาลอยจังหวัดสุรินทร์วัดหายโศกวัดลำดวนจังหวัดหนองคายวัดชลประทานราชดำริจังหวัดบุรีรัมย์และวัดศิลาชัยจังหวัดชัยภูมิสวดมาติกาสัปปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 นบริษัทซีบราทรานส์อินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดคณะหลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการพัฒนามหานครรุ่นที่10มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราชเครือข่ายธุรกิจสาขาและธนบดีธนกิจธนาคารแลนด์แอนด์เฮาส์จำกัดมหาชนและบริษัทสำนักงานกฎหมายวงศกรสิริจำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดระฆังโคสิตารามวัดศรีหักไกรสอนวัดพรหมวงศารามกรุงเทพมหานครวัดรางจระเข้จังหวัดพระนครศรีอยุธยาวัดสามัคคีบรรพตจังหวัดชลบุรีวัดนครอินทร์วัดสะพานสูงจังหวัดนนทบุรีสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาและเวลา 19:00 นบริษัทบีระวันจำกัดบริษัทสหกรรมกรกิจจำกัดศูนย์การค้าชิบูย่าประตูน้ำและเครือโรงแรมเวลาดีและบริษัท ROPR จำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดสุทัศน์เทพวรารามกรุงเทพมหานคร4รูปและวัดโพธิสมพรจังหวัดอุดรธานี4รูปวันนี้ตลอดทั้งวันนะพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานับประการเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตชาวไทยทางด้านการส่งเสริมอาชีพการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมการรักษาทรัพยากรธรรมชาติการศึกษาและสังคมสงเคราะห์ทั้งนี้ระหว่างวันที่3ถึง4มิถุนายน2569ในพระบรมมหาราชวังจะมีพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569ทางสำนักพระราชวังจึงขอแจ้งประชาชนและนักท่องเที่ยวดังนี้
วันที่3มิถุนายน2569งดเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทและงดเข้าชมพระบรมมหาราชวังและบัดพระศรีรัตนศาสดารามตลอดทั้งวันวันที่4มิถุนายน2569งดเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทตลอดทั้งวันสำหรับนักท่องเที่ยวสามารถเข้าชมได้เฉพาะวัดพระศรีรัตนศาสดารามระหว่างเวลา 8:30 นถึง 15:30 นโดยเข้าออกทางประตูสวัสดิโสภาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภคและพระราชทานเลี้ยงอาหารกลางวันแก่นักเรียนครูและเจ้าหน้าที่เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569วันนี้ที่โรงเรียนธนบุรีวรเทพีพลารักษ์เขตธนบุรีกรุงเทพมหานครพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภคและพระราชทานเลี้ยงอาหารกลางวันแก่นักเรียนครูและเจ้าหน้าที่เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569โดยมีพลอากาศตรีธีระเชียงทองเป็นประธานในการเชิญไปอาหารพระราชทานอาทิข้าวขาหมูข้าวมันไก่ก๋วยเตี๋ยวเย็นตาโฟทาโกยากิชีสฟรายสตรอเบอรี่โยเกิร์ตไอศครีมพร้อมทั้งน้ำดื่มและน้ำดื่มสมุนไพรจากโครงการสวนพระองค์สวนจิตรลดาโรงเรียนแห่งนี้ได้น้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพผ่านโครงการและกิจกรรมที่เสริมสร้างทักษะชีวิตเชิงสร้างสรรค์อย่างเป็นรูปธรรมนอกจากนี้ยังส่งเสริมการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทยด้านนาฏศิลป์ไทยและกระบี่กระบองปลูกฝังเจตคติและเสริมสร้างคุณลักษณะด้านจิตอาสาให้แก่ผู้บริหารครูและนักเรียนอย่างต่อเนื่องปัจจุบันจัดการเรียนการสอนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่6มีนักเรียน257คนผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเชิญพวงมาลาพระราชทานไปวางที่หน้าหีบศพกำลังพลที่เสียชีวิตจากเหตุคนร้ายก่อความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้วันนี้เวลา 10:45 นาทีณวัดบางนราอำเภอเมืองนราธิวาสจังหวัดนราธิวาสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเชิญพวงมาลาพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปวางที่หน้าหีบศพอาสาสมัครทหารพรานวุฒิพงษ์ชุมเชื้ออายุ29ปีกำลังพลสังกัดหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่46ซึ่งได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตในเวลาต่อมาจากเหตุยิงปะทะกับคนร้ายขณะปฏิบัติหน้าที่ปิดล้อมตรวจค้นบ้านผู้ต้องสงสัยในพื้นที่หมู่4บ้านรือเปาะตำบลดุทรงยออำเภอจะแนะจังหวัดนราธิวาสเมื่อวันที่1มิถุนายน2569ในการนี้พระบรมวงศานุวงศ์ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมและโปรดให้ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเชิญพวงมาลาพระราชทานและพวงมาลาประทานวางที่หน้าหีบศพด้วยท่านนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รับศพอาสาสมัครทหารพรานวุฒิพงษ์ชุมเชื้อไว้ในพระบรมราชานุเคราะห์พระราชทานน้ำหลวงอาบศพและพระราชทานเพลิงศพเป็นกรณีพิเศษอย่างความซาบซึ้งและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแก่ครอบครัวอาสาสมัครทหารพรานวุฒิพงษ์ชุมเชื้อหาที่สุดมิได้ผู้ราชการจังหวัดนราธิวาสเชิญแจกันดอกไม้และตะกร้าสิ่งของพระราชทานไปมอบให้แก่กำลังพลที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุคนร้ายก่อความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เพื่อบำรุงขวัญกำลังใจ
วันนี้ที่โรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์อำเภอเมืองนราธิวาสจังหวัดนราธิวาสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเชิญจากการดอกไม้และตระก้าสิ่งของพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปมอบให้แก่จ่าสิบเอกทวีเกียรติยาวิระกำลังพลสังกัดหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่46ซึ่งได้รับบาดเจ็บจากเหตุยิงปะทะกับคนร้ายขณะปฏิบัติหน้าที่ปิดล้อมตรวจค้นบ้านผู้ต้องสงสัยในพื้นที่

หมู่4บ้านรือป่อตำบลดุทรงยออำเภอจะแนะจังหวัดนราธิวาสเมื่อวันที่1มิถุนายน2569ในการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รับจ่าสิบเอกทวีเกียรติยาวิระไว้เป็นคนไข้ในพระบรมราชานุเคราะห์ยังความซาบซึ้งและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้น

0: หอรัชมงคลสวนหลวงร.9
1: นี่แผนที่หรือเปล่าครับปู
2: ่ใช่แล้วล่ะและเป็นแผนที่ที่ในหลวงรัชกาลที่9ทรงทำขึ้นเองเลยนะเพราะลงไปสำรวจพื้นที่ต่างๆด้วยพระองค์เองทำให้เป็นแผนที่ที่ละเอียดและอัปเดตกว่าของใครๆเลยล่ะ
1: โหแม่เคยเล่าให้ฟังว่าปู่เคยตามเสด็จพระองค์ด้วยใช่ไหมครับ
2: ใช่ปู่โชคดีมากๆเลยนะเพราะการตามเสด็จครั้งแรกก็เกิดโครงการพระราชดำริโครงการแรกเลยล่ะจำได้แม่นว่าวันนั้นที่บ้านห้วยมงคลอำเภอหัวหินเป็นวันที่ลำบากและทุรกทุเลมากรถก็ติดลมแต่พระองค์ก็ไม่สั่งให้เราหยุดหรือถอยเลยล่ะทรงมุ่งมั่นที่จะไปดูแลความเป็นอยู่ของประชาชนจริง
3: ไปดูโครงการพระราชดำริโครงการแรกกันไหม
1: จัดไปสิครับ
0: ถนนบ้านห้วยมงคลอำเภอหัวหินพุทธศักราช2510
4: เฮ้ยเด็กอยู่เป็นไรไหมหนู
3: ไม่เป็นไรค่ะ
4: ขับยังไงของเองเนี่ยถ้าลูกเขาเป็นอะไรขึ้นมาจะทำยังไงฮะคราวหลังต้องระวังให้มากกว่านี้รู้ไหม
5: ผมขอโทษครับผมไม่ทันเห็นครับหัวหน้าครับผมขอลาออก
4: จะฮะว่ายังไงนะ
5: ผมไม่ไหวแล้วครับเมื่อวานก็ฝนตกจนทำงานไม่ได้วันก่อนพวกเราก็เป็นไข้มาลาเรียไปอีก2คนเราไม่มีทางสร้างถนนนี่ได้หรอกครับ
6: เฮ้ยๆดูสิตรงนี้เขาทำทางแล้วโอ้ยขอบใจนะพ่อหนุ่มลุงหามคนไข้มาตั้งแต่เช้าคิดว่ามันจะตายกลางทางซะแล้ว
5: ถ้ามีคนไข้ก็ต้องหามกันออกมาแบบนี้เลยเหรอครับ
6: ใช่ก็มันมีแต่ทางลากสูงรถรามันก็เข้าไปไม่ได้นะแล้วเวลาจะเอาผักไปขายในเมืองทีนึงก็ต้องขนกัน 2-3 วันนู่นผักเน่าหมดถ้ามีถนนแบบนี้พวกลุงก็จะได้อยู่ดีกินดีกับเขาบ้างแล้วนะขอบใจมากๆเลย
4: ต้องไปขอบคุณในหลวงนะครับท่านดำริให้สร้าง
6: โอ้เป็นพระมหากรุณาที่คุณจริงๆเอาละลุงไปก่อนนะ
5: หัวหน้าจะทำอะไรเหรอครับ

0: ก็เองลาออกแล้วข้าก็ต้องขับเองสิวะ
1: ผมขอโทษครับขอให้ผมทำเถอะครับเอ้าระวังนะก็ติดเครื่องแล้ว
2: สมัยก่อนนี้ลำบากจริงๆกว่าจะพัฒนามาจนทุกวันนี้พระองค์น่าจะเหนื่อยมากๆเลยนะคะ
3: ที่จริงทางภาครัฐเขาก็ทำหน้าที่พัฒนาเต็มที่นะส่วนพระองค์ก็ทรงช่วยพัฒนาควบคู่ไปด้วยแต่ก็เป็นเรื่องที่น่าทึ่งมากนะที่คนคนหนึ่งทุ่มเทแก้ปัญหาตามที่ต่างๆจนเป็นโครงการพระราชดำริถึง 4,810 โครงการและทุกโครงการก็เพื่อช่วยเหลือประชาชนทั้งนั้นข้างนอกมีงานประดิษฐ์ของพระองค์ท่านด้วยนะไปดูกันไหมล่ะ
2: ไปค่ะ
4: วันนี้ตื่นเต้นมากที่ได้ไปเห็นโครงการพระราชดำริโครงการแรกของในหลวงรัชกาลที่9ที่เกิดขึ้นที่บ้านห้วยมงคลอำเภอหัวหินซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของโครงการพระราชดำริอีกกว่า 4,000 โครงการและทั้งหมดเป็นโครงการที่ช่วยเหลือประชาชนคนไทยทั้งนั้น
2: แม่ทำอะไรอยู่

0: ฝนหลวงเนี่ยฉันเคยได้ยินแต่ไม่เคยเห็นของจริงเลยเราไปดูกันดีกว่า
1: โอ้ทำไมมันดูแรงแบบนี้เนี่ย
2: แก่นแก้วหายไปไหน
3: ได้แมวแล้ว
1: แก่นแก้ว
3: เฮ้ยหยุดไม่ต้องแห่นางแมวกันแล้ว
4: ทดลองทำฝนนี่มันอีหยังล่ะผู้ใหญ่

ไผ่เป็นสิ่งมหัศจรรย์ที่ทำได้ตั้งแต่ไม้จิ้มฟันอันเล็กจิ๋วไปจนถึงสิ่งก่อสร้างขนาดใหญ่นะคะแล้วไผ่เนี่ยก็ยังทำอะไรได้อีกมากมายจนบางครั้งเนี่ยหลายคนอาจจะถึงกับงงเลยว่าเฮ้ยนี่มันทำจากไผ่เหรอจะมีอะไรบ้างเดี๋ยวเราไปดูกันค่ะ

0: ค่ะตอนนี้นะคะเราก็อยู่กับอาจารย์ธนาค่ะซึ่งเป็นผู้ออกแบบอาคารด้านหลังนี้อาจารย์สวัสดีค่ะ
1: สว
0: ั
1: สดีครับ
0: อาจารย์คะไม้ไผ่จริงๆแล้วเนี่ยมันมีกี่ชนิดกี่พันเหรอคะ
1: ก็จริงๆไม้ไผ่ในโลกนี้มันมีหลายพันเฉพาะในไทยนี่ก็มีอยู่เกือบร้อยครับเพียงแต่ว่าไม้ไผ่ที่จะใช้ในการก่อสร้างจริงก็อาจจะมีไม่มากจากข้อมูลนะครับที่เขาทำวิจัยมาเนี่ยไม้ไผ่ที่เหมาะสำหรับการก่อสร้างเนี่ยมีอยู่28,000หาซื้อมาหรือว่าใช้สำหรับการก่อสร้างจริงก็มีไม่เยอะฮะอาจจะอยู่แค่สัก 3,000 4,000 เท่านั้นเองนะฮะ
0: คือไผ่เนี่ยก็จะมีทุกภาคแล้วแตกต่างกันไปอีกด้วยหรือเปล่าคะ
1: ไผ่นี่มันเป็นภูมิภาคทั้งเซาท์อีสเอเชียเลยครับยกตัวอย่างเช่นไผ่ตงเนี่ยมันก็จะมีมาตั้งแต่จีนตอนใต้ในเวียดนามในพม่าในลาวอะไรพวกนี้ครับก็จะมีเป็นไผ่พันธุ์ใกล้เคียงกันหมดในอินโดนีเซียก็จะมีไผ่ตงเหมือนกันเรียกว่าไผ่มันก็ปลูกได้ทุกที่ทั่วประเทศเนี่ยแหละครับ
0: ณตอนนี้เนี่ยเราสามารถที่จะพูดได้ไหมว่าไผ่คือวัสดุทางเลือกคะในการใช้ก่อสร้าง
1: พูดได้ครับขึ้นอยู่ว่าคนจะเลือกแล้วแต่ละบุคคลนะครับไผ่เนี่ยมันเป็นวัสดุธรรมชาติที่มันไม่ต้องใช้พลังงานในการแปรรูปเราปลูกใช่ไหมครับเราก็ลดน้ำปล่อยธรรมชาติมันลดบ้างอย่างเงี้ยนะครับ
0: ขึ้นของมันเองเลย
1: มันก็ขึ้นของมันเองถึงเวลาเราก็ตัดมาจริงๆแล้วเนี่ยไอ้ตัวไม้ไผ่เนี่ยมันก็สามารถพัฒนาเป็นวัสดุอุตสาหกรรมทั่วไปได้โดยตัววัสดุของมันเองเนี่ยมันก็เป็นมิตร

0: สิ่งแวดล้อมถ้ามันมีข้อเสียเนี่ยก็เป็นข้อเสียในแง่วัสดุธรรมชาติจริงๆมันเป็นพืชตระกูลหญ้าเพราะฉะนั้นเนี่ยเนื้อไม้เนี่ยมันจะไม่ได้แน่นแบบไม้ทั่วไปดูหลังนี้ก็ได้ครับมันประมาณสัก4ปีได้แล้วฮะเราสามารถเทียบระหว่างสภาพไม้ไผ่ข้างในกับสภาพไม้ไผ่ข้างนอกได้เลยว่าต่างกันมากดูข้างนอกเนี่ยจะเห็นว่ามันมีราเสียสีเนี่ยมันทำให้มันเริ่มผุแต่ว่าถ้าอยู่ข้างในเนี่ยมันก็ไม่มีปัญหาอะไรซึ่งหลังคาเนี่ยถ้าเราเปลี่ยนไปมันก็ยังโครงสร้างยังใช้ได้อยู
1: ่การดูแลรักษาไผ่คืออะไรบ้างคะ
0: ไม้ไผ่เนี่ยถ้าสมมุติว่าเราอยากให้ทนทานจริงๆเลยเนี่ย มันต้องเริ่มตั้งแต่ตอนช่วงตัดเลยครับจริงๆไผ่ที่หมอจะเอามาใช้เนี่ยอายุประมาณสัก3ปีขึ้นไปอย่างที่2ก็คือว่ามันได้รักษาเนื้อไม้หรือยังซึ่งวิธีการรักษาเนื้อไม้เนี่ยก็มีหลายอย่างแช่น้ำทิ้งไว้นานๆใช่ไหมครับเอาไปลนไฟอะไรเงี้ยครับเดี๋ยวนี้อย่างหลังนี้ที่ใช้เนี่ยมันก็เป็นการทรีตด้วยการใช้บอแล็กคือการแช่ในสารเคมีอย่างที่3ก็คือการออกแบบอยู่ใน
1: ที่ร่ม
0: ที่ร่มไม่โดนแดดโดนฝน
1: รูปทรงของอาคารล่ะคะอาจารย์ออกแบบจากอะไรคะ
0: ความคิดผมแบบแรกที่คิดเรื่องหลังนี้ก็คือทำให้มันคล้ายๆโบสถ์นั่นแหละครับจะให้มันเป็นคล้ายๆกับเป็นหอศิลป์นะครับมาถึงสถาบันปุ๊บเนี่ยก็ให้เดินผ่านงานศิลปะก่อนที่จะเข้าไปข้างใน
1: เท่าที่หนูสังเกตคือมันจะมีไม้ไผ่ที่แบบว่าขนาดแตกต่างกันมากเลยแล้วใช้ทั้งหมดกี่พันล่ะคะ
0: ในหลังนี้ใช้ทั้งหมด 3,000 นะครับที่เห็นใหญ่ๆที่ขึ้นไปรับทั้งหมดเนี่ยจะเป็นไผ่ตรงที่รองลงมาเนี่ยแทรกๆอยู่ในนั้นบ้านเนี่ยเขาเรียกว่าไผ่ซังหม่นฮะตัวที่3ที่เห็นที่เป็นไผ่เล็กๆที่วิ่งโค้งๆไปตามหลังคาเนี่ยครับไอ้ตัวนี้คือไผ่รวกดำตอนเราเลือกใช้เนี่ยก็เลือกใช้ตามขนาดนะครับตามภาระในการรับน้ำหนักของมันโคนเสาเนี่ยครับมันจะมีการเจาะแล้วก็เอาเหล็กเส้นนะครับเสียบเข้าไปเสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะเจาะไม้ไผ่แล้วก็กรอกคอนกรีตเข้าไปส่วนอื่นๆของอาคารเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นลิ่มไม้ไผ่ก็จะมีเฉพาะบางส่วนที่มันจะเป็นตัวยึดโครงสร้างที่ต้องการความแข็งแรงหน่อยก็จะใช้เขาเรียกสตัดเหล็กครับยาวๆซึ่งมันมีเกลียวอยู่แล้วเราก็ใช้น็อตยึด
1: อันนี้ก็คือถือว่าเป็นอาคารอีกหลังนึงนะคะนี่หนูจะเรียกว่าเป็นอาคารลูกผสมได้ไหมคะเพราะมันไม่ได้เป็นไม้ไผ่ทั้งหมดเนาะมันเหมือนมีการผสมผสานกับวัสดุอื่นๆด้วย
0: นี่แหละนี้ก็อยากจะให้มันเห็นว่าไม้ไผ่มันก็ไม่จำเป็นที่ต้องเป็นอาคารไม้ไผ่ทั้งหลังนะครับมันก็สามารถเอามาใช้ในบางส่วนของอาคารได้อันนี้ก็จะเป็นส่วนที่เป็นระเบียงด้านนอกเนี่ยจะมีโครงเหล็กที่จะเป็นตัวรับน้ำหนักถ้าเห็นข้างในเนี่ยจะเป็นฟากไม้ไผ่ครับถัดไปอีกเนี่ยจะมีเมทัลชีทเป็นหลังคาเหล็กแล้วก็ปิดข้างบนด้วยจาก
1: จุดเริ่มต้นของการที่นำไผ่มาใช้ในงานสถาปัตยกรรมจริงๆอะคะอาจารย์มันเริ่มที่ไหนคะ
0: ไม่ใช่เฉพาะประเทศไทยอย่างเดียว
1: ค่ะ
0: แถบเซาท์อีสเอเชียแถวเนี้ยเขาก็ใช้ไม้ไผ่สร้างบ้านหมดแต่ว่ามีประเทศหนึ่งซึ่งเขาพยายามที่จะรักษามันไว้พยายามที่จะเอามาปรับปรุงใช้คือประเทศโคลอมเบียเนื่องจากว่าเขาถูกคว่ำบาตรมันก็จะมีปัญหาเรื่องการนำเข้าพวกซีเมนต์พวกอะไรพวกนี้มาใช้มีสถาปนิกชาวโคลอมเบียคนหนึ่งเนี่ยชื่อไซมอนวาเลสซึ่งเขาทำเรื่องไม้ไผ่มาก่อนแล้วก็มีคนเนี่ยไปเจอเขาแล้วก็ชวนเขามาเนี่ยมาสร้างอาคารหลังใหญ่หลังหนึ่งที่เยอรมันทีนี้ในกระบวนการเขาคือว่าสถาปนิกคนเนี้ยจำเป็นต้องสร้างอาคารขนาดเท่าจริงในโคลอมเบียก่อนและทางเยอรมันเองเนี่ยก็ส่งเจ้าหน้าที่ที่เป็นวิศวกรเนี่ยไปทดสอบความแข็งแรงของโครงสร้างแล้วก็วิศวกรเขาก็เขียนกลับไปที่เยอรมันว่าปรากฏว่าแข็งแรงอย่างน่าแปลกใจจนสุดท้ายในหลังเนี่ยก็ได้รับการสร้างในเยอรมันมีช่วงหลังเนี่ยที่คุณจอห์นฮาร์ดี้ซึ่งเขาไปทำธุรกิจอยู่ที่บาหลีเขาก็อยากที่จะทำในเรื่องก่อสร้างที่เป็นวัสดุธรรมชาติก็เอาไม้ไผ่มาใช้ซึ่งเขาก็ได้ต่อยอดความรู้จากโคลอมเบียเนี่ยแหละมาทำให้มันตื่นตาตื่นใจมากขึ้นไปอีกเพราะว่ามีการออกแบบมีอะไรที่มันสวยงามนะฮะมันก็เลยเหมือนกับกลายเป็นปลุกให้คนเห็นศักยภาพของไม้ไผ่มากขึ้นไปอีกว่าเออจริงๆมันก็สร้างได้น
1: ะ
0: ในช่วงแรกๆที่เราทำเนี่ยเราก็ไปดูงานที่บาหลีเหมือนกันเพื่อจะไปเรียนรู้ว่าเอ๊ะเขาทำยังไงเขาออกแบบยังไงเขาสร้างยังไง
1: ตรงนี้อะคะไม้ไผ่ลำเล็กๆอันนี้คือเหมือนเราใช้เป็นฉากกั้นเพื่อตกแต่งหรือเปล่า
0: ฮะเป็นฉากกั้นเพื่อตกแต่งแล้วก็บังวิวจากภายนอกด้วยครับอันนี้ก็เป็นห้องน้ำที่มันก็ผสมกันระหว่างไม้กับไม้ไผ่หลังนี้เนี่ยที่จะแตกต่างจากหลังก่อนหน้านี้คือเป็นไผ่เกือบทั้งหมดนะครับซึ่งโครงสร้างพื้นชั้น2ทั้งหมดก็เป็นไม้ไผ่เหมือนกัน
1: เลยฮะอันนี้ก็คือแบบว่าช่วงบันไดช่วงอะไรก็ใช้ไม้ไผ่ในการรองรับน้ำหนักหมดเลยใช่ไหมคะ
0: ใช่ครับ
1: พื้นก็เป็นไผ
0: ่ใช่ฮะ
1: อันนี้คือใช้เทคนิคอะไรล่ะคะอย่างตัวพื้น
0: พื้นจะมาเป็นไม้ไผ่ที่ตัดออกมาเป็นชิ้นสี่เหลี่ยมเล็กๆครับแล้วก็มาอัดด้วยกันด้วยกาวถ้าเห็นในพื้นเนี่ยจริงแต่ละชั้นเนี่ยมันจะวางสลับกันนะฮะทำให้มันแข็งแรงมากขึ้น
1: และอย่างนี้ความแพร่หลายในการใช้ไม้ไผ่ในประเทศไทยอะคะอาจารย
0: ์น่าจะเป็นพวกรีสอร์ท นะที่พักที่ต้องการความเป็นธรรมชาติอีกกลุ่มหนึ่งที่ทำเนี่ยก็จะเป็นกลุ่มที่เป็นสถาบันการศึกษาทางเลือกถ้าเราสังเกตดูดีๆเราก็จะเห็นรายละเอียดเพิ่มเติมมันบางช่วงข้อสั้นบางช่วงข้อยาวสีมันไม่เหมือนกันอันนี้สีเรียบอันนี้สีอ่อนเนี่ยม
1: ัน
0: ก็เป็นการกระตุ้นให้เด็กรู้จักสังเกตเรียนรู้ไปด้วยในเมืองไทยเนี่ยก็จะมีกลุ่มโรงเรียนทางเลือกที่ทำอาคารไม้ไผ่แบบนี้อยู่พอสมควรนะที่แรกๆเหมือนกันก็คือที่โรงเรียนปัญญาเด่นที่เชียงใหม่แล้วก็จะมีโรงเรียนมีชัยพัฒนาซึ่งก็เป็นอีกที่หนึ่งซึ่งทำมานานมากนะฮ
1: ะ
0: อย
1: ู่
0: ที่จังหวัดบุรีรัมย์
1: และอย่างนี้อาจารย์มองว่าอุตสาหกรรมของไผ่ในประเทศไทยเนี่ยที่นำมาใช้ในเรื่องเกี่ยวกับสถาปัตยกรรมเนี่ยมันจะเป็นไปในทิศทางไหนต่อไปคะ
0: ตัวไม้ไผ่เองเนี่ยมันก็จะมีทั้งโอกาสแล้วก็อุปสรรคของมันอยู่มันก็ขึ้นอยู่กับคนที่นำไปใช้แหละครับว่าถ้าเขามองเห็นคุณค่าตรงนี้เนี่ยมันก็จะไปได้ด้วยความเป็นธรรมชาติแล้วธรรมชาติที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมของมันเนี่ยผมก็เชื่อว่ามันจะมีการนำไปใช้เรื่อยๆเพื่อทำให้มันเกิดประโยชน์มากขึ้นต่อไป

0: ณผู้ชมคะประโยชน์จากไม้ไผ่ยังมีอีกมากมายเลยค่ะเดี๋ยวไอด้าจะพาไปดูถึงประโยชน์อีกอย่างของไม้ไผ่ซึ่งรับรองเลยว่าทุกๆคนจะต้องคาดไม่ถึงแน่นอนค่ะส่วนจะเป็นอะไรนั้นไปชมพร้อมๆกับไอด้าเลยค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
2: คุณซิ่ว
1: ตอนนี้นะคะไอด้าก็อยู่กับคุณซิ่วค่ะซึ่งเป็นเจ้าของแบรนด์ทักทาย
2: ค่ะ
1: ซึ่งเป็นแบรนด์เสื้อผ้าที่ทำจากใยไผ่คุณซิ่วคะทำไมถึงใช้ชื่อแบรนด์ว่าทักทายคะ
2: ซิ่วอยากได้ความเป็นไทยแล้วก็ความเป็นกันเองค่ะก็เลยได้เป็นคำที่มันดูง่ายๆสะกดง่ายๆเป็นภาษาอังกฤษได้ด้วย
1: อ๋อไปสนใจเกี่ยวกับใยไผ่ได้ยังไงคะ
2: ก็คือซิ่วทำงานประจำอยู่ค่ะแล้วก็อยากจะทำธุรกิจส่วนตัวขึ้นมาแล้วก็เลยคิดว่าเราอยากทำอะไรที่มันเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมด้วยแล้วก็ได้ลงชุมชนด้วยได้ทำงานกับชาวบ้านก็เลยไปศึกษาที่สถาบันสิงห์ทอแล้วก็เจอว่ามันมีเส้นใยไผ่ที่น่าสนใจ
1: เข้าใจว่าใยไผ่เนี่ยมันจะต้องแบบว่าแข็งแน่เลยอันนี้เรามีการแบบว่าผสมอะไรลงไปด้วยไหมคะ
2: ตัวนี้จะเป็นฝ้ายผสมกับไผ่ใช่ก็จะมีความนุ่มเนาะแล้วก็ไอตัวลวดลายเนี่ยค่ะก็จะเป็นลายชาวบ้านทออยู่แล้วแล้วก็มาประยุกต์ให้มันดูใส่ง่ายขึ้นดูมินิมอลขึ้นตัวนี้ก็จะเป็นงานย้อมสีมะเกลือ
1: ก็เหมือนแบบเป็นธรรมชาติหมดเลย
2: ใช
1: ่อันนี้ก็จะมีรองเท้าด้วยโอ้อันนี้ก็จะเป็นกระเป๋าค่ะซึ่งความแข็งแรงของมันก็ต้องมีเพราะว่าตัวไผ่เขาก็แข็งแรงอยู่แล้วใช่ไหมคะ
2: ใช่ค่ะ
1: และในเรื่องของกระบวนการผลิตนะคะคุณซิ่ว
2: ก็ค่อนข้างยากมากเราไปได้ปล้องไผ่มาเนี่ยเราต้องเอาเข้ามาโปรเซสต่อทำเป็นตัวเส้นใยเองโดยที่ซิ่วไปคิดค้นเครื่องจักรในการระเบิดออกมาเป็นเส้นใยอย่างเงี้ยค่ะแล้วพอได้เส้นใยมาแล้วก็หาโรงงานผลิตเส้นได้ให้เราหลังจากนั้นก็เริ่มได้ชาวบ้านกลุ่มที่สามารถทอมีไอเดียตรงกัน
1: ส่วนใหญ่ลูกค้าของคุณซิ่วจะเป็นแบบว่าชาวไทยหรือชาวต่างชาติมากกว่ากัน
2: ตอนแรกเราคิดว่าน่าจะเป็นชาวต่างชาติแน่ๆ 100% เลยแต่พอได้ลองเปิดช็อปที่แรกที่เอมบาซีค่ะก็ได้มีลูกค้าชาวไทยเข้ามาดูเยอะแล้วก็บอกว่าผ้าสวยผ้านิ่มมาก
1: นอกจากเป็นรองเท้ากระเป๋าแล้วก็จะมีเป็นเสื้อผ้าที
2: ่
1: ออกแบบเองด้วยไหมคะ
2: เสื้อผ้าหรืออิเล็กทรอนิกส์อื่นๆก็จะมีน้องๆช่วยกันออกแบบด้วยค่ะ
1: คุณสมบัติพิเศษของตัวใยไผ่
2: ก็ใยไผ่สามารถกัน UV กันแบคทีเรียได้ค่ะแล้วก็มันปรับอุณหภูมิได้ด้วยใส่สบายนุ่มค่ะ
1: ปรับอุณหภูมิก็คือเหมือนเท่าอุณหภูมิร้อนหรืออะไรมันจะช่วยในการระบายได้ดีด้วยคุณซิ่วเจอข้อจำกัดบ้างไหมคะ
2: จริงๆการดูแลเหมือนตัวฝ้าย 100% เลย
1: อบอะไรก็ไม่หด
2: ใช่
1: ค่ะ
2: ก็ดูแลง่าย
1: รีดง่ายตามปกติเลยเน
2: า
1: ะ
2: แต่ว่าด้วยความที่มันทอมือนะคะซึ่งอยากให้ระวังนิดนึงแบบอาจจะเป็นซักมือน่าจะแบบ
1: เหมาะกว่าใช่ไหมคะ
2: ใช่ค่ะ
1: อย่างอันนี้ก็คือเป็นตัวอย่างเส้นได
2: ้ก็เราจะมีเส้นเบอร์ใหญ่เบอร์เล็กอย่างเบอร์ใหญ่เนี่ยค่ะเราก็จะเอามาเน้นทำกระเป๋าทำกางเกงแต่ถ้าเป็นเส้นได้เบอร์เล็กอย่างเงี้ยค่ะเราก็เอามาทำเป็นเสื้อผ้าตัวเส้นใหญ่พวกนี้เราระเบิดมามันจะได้ความนุ่มอยู่แล้ว
1: พวกใยธรรมชาติอย่างเงี้ยมันจะมีปัญหาเรื่องราหรือว่าอะไรอย่างงี้ไหมคะ
2: ไม่มีค่ะเพราะว่ามันแห้งมาแล้วก่อนที่จะไปปั่นเส้นได
1: ้มีที่ไหนที่เขาใช้ตัวใยไผ่มาทำอีกบ้างไหมคะหรือว่าเราเจ้าเดียว
2: ก็ที่ทราบก็จะมีที่จีนนะคะที่เขาจะใช้กระบวนการแตกเส้นใยด้วยสารเคมีบางอย่าง
1: แล้วจะได้เส้นได้ออกมาเหมือนกันไหมคะหรือว่าไม่เหมือน
2: ไม่เหมือนกันเลยค่ะอย่างที่เป็นลายของเราเนี่ยจะเป็นเอกลักษณ์ของเราที่เราคิดค้นเอง
1: ซึ่งของเราก็ไม่ได้ใช้สารเคมีด้วย
2: ใช่ค่ะ
1: เขาสนใจโปรดักต์ของเราบ้างไหม
2: จริงๆเขามองว่ามันเป็นคนละแบบกันเลยส่วนใหญ่จะซื้อเพราะว่าลวดลายที่มันสวยงาม
1: ที่มันค่อนข้างเอกลักษณ์อยากจะลองเอาอย่างอื่นมาทำเป็นเส้นใยเสื้อผ้าบ้างไหมคะ
2: จริงๆจะมีเส้นใยอื่นๆอีกอย่างเช่นสับปะรดผักตบชวาอะไรเงี้ยค่ะซึ่งอยู่ในกระบวนการอยู
1: ่วันนี้ก็ขอบคุณมากๆเลยค่ะ
3: เราได้มอบหมายให้ทางมหาวิทยาลัยเกษตรเป็นผู้ไปศึกษาวิจัยการเอาไผ่มาทำเส้นใยสุดท้ายเนี่ยเราก็ได้วิธีการที่เราเรียกว่าวิธีการระเบิดด้วยไอ้น้ำเป็นเส้นใยแล้วมาปั่นเป็นเส้นได้เป็นวิธีการที่ดีที่สุดซึ่งไม่ใช้เคมีในกระบวนการผลิตเลยการเอาไผ่มาทำเสื้อผ้าเนี่ยทางใช้เทคโนโลยีที่เป็นการสังเคราะห์เป็นเส้นใยแล้วมาปั่นเป็นเส้นได้แต่ในขณะของเราเนี่ยเราไม่ใช้เคมีในกระบวนการผลิตเลยพอมันได้ชิ้นงานมีได้ผลิตภัณฑ์ออกมาปุ๊บเนี่ยการพัฒนาต่อยอดก็คือเราก็ไปดึงทั้งชุมชนทั้งภาคเอกชนที่สนใจเนี่ยมาจับคู่ธุรกิจมาเป็นผู้แปรรูปต่อยอดในเรื่องของผ้าที่ผลิตจากเส้นใยไผ่เราก็เล็งเห็นว่าในเส้นใยไผ่ที่ได้จากวิธีการระเบิดด้วยไอ้น้ำตัวนี้เนี่ยมันสามารถเอาไปใช้กับอุตสาหกรรมอื่นๆที่ใกล้เคียงกันได้อีกแล้วเราก็ทำชิ้นงานต้นแบบออกมา2ชิ้นนะครับชิ้นแรกก็คือวัสดุดูดซับเสียงซึ่งเดิมเนี่ยในท้องตลาดเขาจะใช้พลาสติก PP นะครับเป็นหลัก ตอนนี้เนี่ยเราสามารถทำชิ้นงานที่เราใช้ไผ่ไปทดแทนในอัตราส่วน 70% แล้วก็ใช้ PP 30% ชิ้นงานที่2ก็คือเรื่องของทำวัสดุคอมโพสิตที่เอาไปใช้ในอุตสาหกรรมรถยนต์อย่างเช่นถาดรองท้ายรถยนต์แล้วก็วัสดุบุข้างๆรถยนต์นะครับคล้ายๆกับวัสดุดูดซับเสียงซึ่งตัวนี้เนี่ยเราได้อาศัยโรงงานที่ผลิตชิ้นส่วนให้กับอุตสาหกรรมรถยนต์จริงๆร่วมวิจัยกับเราแล้วก็ทำเป็นชิ้นงานต้นแบบโดยใช้มาตรฐานของอุตสาหกรรมรถยนต์นั้นๆถ้าเกิดเราสามารถผลักออกไปสู่อุตสาหกรรมได้เนี่ยสร้างมูลค่าเชิงเศรษฐกิจได้มหาศาล
4: เคยเห็นฝรั่งเขาออกทีวีซึ่งเขาทำแซกโซโฟนไม้ไผ่นี่แหละเห็นมันมีรูเหมือนขลุ่ยซึ่งผมเป่าขลุ่ยเป็นไงผมก็เลยพยายามติดต่อทุกวิธีทางจนได้มาหนึ่งตัวคือบางคนเขาบอกว่าเดินผ่านเนี่ยเขาเรียกว่าเป่าเสียงแซกเลยแต่ถ้านักดนตรีที่เป่าแซกเขาจะรู้ว่าเสียงมันต่างกันเพราะเสียงอันนั้นมันจะเป็นเสียงโลหะซึ่งมันจะซอฟต์กว่าฝรั่งก็ถามทำไมถึงมีรูแล้วบอกอยู่ไปดูของจริงมันก็มีรูแต่มันมีกระเดื่องก็บอกแครปคอนโทรลมันก็โอเคก็เข้าใจเสียงเนี่ยฝรั่งเขาบอกว่า charming sound เสียงมีเสน่ห์เสียงมันออกจากไม้เสียงมันจะทุ้มจนเขาบอกเอ้ยเขาก็ชอบเสียงมันไม่แปลนมากการรักษาก็ไม่ต้องเช็ดอะไรมากเพราะไม่มีสนิมข้อสำคัญอย่างเดียวคืออย่าทำตกสมัยก่อนเนี่ยไม่มีคาราโอเกะนะเป็นร้านอาหารที่มีเครื่องดนตรีผมก็เลยเอาขึ้นไปแจมเขาด้วยนักดนตรีก็ถามว่าอะไรครับเนี่ยบอกเป็นแซกโซโฟนทำด้วยไม้ไผ่แล้วเล่นได้อาจารย์ขึ้นไปเลยเดี๋ยวก็ตามแล้วทุกครั้งที่ออกไปเป่าโชว์ในร้านอาหารมันจะมีลูกค้าที่นั่งแต่ละโต๊ะเนี่ยเชิญไปคุยด้วยเขาก็ให้ไอเดียว่าคุณเป่าแล้วคุณน่าจะทำได้นะไม้ไผ่เราก็เยอะหลายครั้งเลยที่ลูกค้าก็จะพูดอย่างนี้กลายเป็นว่าจุดประกายให้ผมว่าจะทำแหละแต่ว่ามันยากนะกว่าจะทำได้เนี่ยความที่ใจรักอะในสุดก็ทำได้

0: ะอาจารย์นี่ก็เป็นห้องทำงานของอาจารย์เลยใช่ไหมคะที่ใช้ทำงานทุกวัน
1: เป็นห้องทีมงานที่สตูดิโอฮะ
0: และอย่างนี้อาจารย์ทำอะไรอยู่คะ
1: คืออันนี้เป็นลักษณะของงานสตูดิโอโครงสร้างอาคารในร้านอาหารนะครับ
0: ถ้าอาจารย์ลองแบบว่าเล่าคร่าวๆเกี่ยวกับกระบวนการตั้งแต่แรกในการทำงานเลยได้ไหมคะว่าแรงบันดาลใจก่อนสมมติได้เราได้รับแบบโจทย์มาแล้วเราจะตีความยังไงออกมาเป็นงานดีไซน์ของเราง
1: านออกแบบเนี่ยเราก็คิดว่าในสิ่งที่ลูกค้าให้มาเนี่ยก็เป็นลักษณะไอเดียเริ่มต้นแล้วก็เอาลักษณะของแนวความคิดเหล่านั้นมาสานต่อให้เป็นไปได้อย่างอันนี้เป็นลักษณะของอาคารที่เกี่ยวข้องกับรวงข้าวข้าวที่มันตกรวงก็โค้งเราก็เอาลักษณะของวิถีโค้งเนี่ยเข้ามาใช้กับโครงสร้างแล้วประเด็นต่อมาคือการประดับเข้าไปให้เป็นสรีระของเมล็ดพันธุ์พืชเมล็ดข้าวเปลือกทีนี้เราก็ทำสีสันให้มันคล้องจอง
0: คัดเลือกยังไงคะว่าไผ่ชนิดไหนที่เหมาะกับงานของเรา
1: ผมใช้ไม้ไผ่สีสุกเป็นหลักเพราะว่าไม้ไผ่สีสุกเนี่ยขึ้นในรูปแม่น้ำเพชรบุรีแล้วก็ในชุมชนของเพชรบุรีเนี่ยยังคงทำ

0: หัตถกรรมด้วยวัตถุดิบที่เป็นไม้ไผ่สีสุกอยู่การออกแบบที่เรามีส่วนร่วมกับชุมชนและก็คนในชุมชนเนี่ยมันทำให้ทุกคนเนี่ย มีรายได้แล้วเราสอนให้เขาเป็นช่างทุกคนจะมีไอเดียในการสร้างงานให้สวยงามเนี่ยเกิดขึ้น
1: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับคุณลุงทองหล่อฮะคือที่นี่จะเป็นการเหลาแบนนะครับ
1: มันทำมากี่ปีแล้วคะ
2: ถ้าเราไม่พายก็ทำมาประมาณ12ปีครับ
0: ผมใช้แนวทางการมัดการผูกแบบว่าวจุลมัดเป้าก็เลยต้องใช้ไม้ไผ่ไม้ไผ่เส้นหนึ่งจะผ่านประมาณ 6-8 คนก็จะทำให้ทุกอย่างที่เป็นรูปทรงประติมากรรมของโคมไฟเนี่ยเป็นคอมพีทสมูทและนุ่มนวล
1: ซึ่งอันนี้ก็คือเหมือนเสร็จก็จะได้เป็นแผ่นแบบนี้ใช่ไหมคะแล้วเราจะไปไหนกันต่อคะ
0: ครับเดี๋ยวก็ไปที่โรงผลิตที่บ้านแหลมครับไปโรงผลิต
1: ก็คือเหมือนเอาวัตถุดิบที่ได้ปุ๊บไปทางนู้นเลย
0: ใช่ครับ
1: อันนี้คือเป็นโรงงานของอาจารย์เลยเหรอคะ
0: ครับผมที่นี่จะเป็นทีมผลิตนะฮะ
1: ค่ะและอย่างปลานี้คือเป็น
0: ปลาเนี่ยเราจะใช้สรีระของปลาทูเป็นแนวความคิดนะครับแล้วก็เราจะเอาไปใช้แขวนในห้องประชุมซึ่งมันมี2 ส่วนก็คือส่วนประติมากรรมด้านหน้าของโรงแรมตรงหน้าล็อบบี้จะเป็นควายและส่วนข้างในของประชุมเนี่ยเราจะเป็นร่องน้ำแบบอัมพวาแล้วก็เลยต้องใช้สัญลักษณ์ในน้ำก็คือมีปลาแต่ปลาที่อยู่แม่กลองและอัมพวาก็จะต้องเป็นปลาทูเราจำเป็นจะต้องใช้โครงสร้างของโลหะเข้ามาเกี่ยวข้องจะทำให้งานแข็งแรงแล้วก็การที่เรามัดเป็นตารางเนี่ยจะทำให้แพทเทิร์นด้านข้างของห้องประชุมที่เป็นทึบๆแสงเนี่ยเพื่อป้องกันเสียงอยู่แล้วเนี่ยทำให้ดูเบาลงไม่อึดอัดครับ
1: อันนี้ถือว่ากี่เปอร์เซ็นต์ละคะอย่างเงี้ย
0: ประมาณ 60% แล้วครับ
1: 60%
0: เหลือแค่เส้นนอน

ครับนี่แหละครับเป็นอาคารที่ได้รูปทรงมาจากดอกกุหลาบนะครับแล้วก็ได้ประกอบมาเป็นอาร์คิเทคโลหะข้างนอกนะครับแล้วให้โปรเทคเกี่ยวกับฝนแล้วก็ข้างในเนี่ยก็เดคอเรทเกี่ยวกับลายประดับฝาผนังที่เป็นรีลีฟไม้ไผ่ซึ่งเป็นลายระหว่างแม่น้ำแม่กลองนะครับแล้วก็แม่น้ำเพชรบุรีรวมระหว่าง2แม่น้ำก็เป็นสายน้ำแห่งความรักส่วนที่พื้นเนี่ยผมเขียนช็อคไว้สำหรับไปผนึกกับบนฝ้าเพดานเพื่อหลบระบบก็คือเราจะมีกำหนดจุดไฟไว้ให้เรียบร้อยแล้วนะฮะทีนี้ก็สามารถที่จะประดับข้างบนได้พอประดับข้างบนก็เดี๋ยวเราไปดูในส่วนที่สำลิดผลแล้วนะครับเดี๋ยวไปดูกันอีกทั้งนี้ครับเชิญครับ

0: โอ้โหใหญ่กว่าที่คิดมากเลยค่ะอาจารย
1: ์ครับก็เป็นลายประดับผนังแบบลายแม่น้ำนะฮะ
0: อ๋ออันนี้คือสื่อถึงแม่น้ำแม่กลอง
1: ใช่ครับแม่น้ำแม่กลองนะครับลักษณะของแม่กลองเนี่ยก็จะมีประตูนะครับเป็นสัญลักษณ์ก็คือจะวิ่งว่ายเข้ามาในล็อบบี้นี่แหละฮะ
0: เหมือนกับที่โรงงานเมื่อกี้ที่มีตัวยักษ์อะไรอันนั้นเดี๋ยวจะตามมาไหมคะ
1: ใช่ครับอันไหนเสร็จก่อนก็
0: มาก
1: ่
0: อน
1: ครับเพราะว่าอย่างเรียกควายเสร็จก่อนก็มาก่อนอ
0: ย่างนี้ใช้เวลาทำนานมากไหมคะอาจารย์
1: ทำนานครับประมาณ 2-3 เดือนนะครับงานที่เราออกแบบแล้วก็เป็นแพทเทิร์นในการเข้ารูปเนี่ยมันอาจจะตัดขาดเลยแล้วก็มันจะมีเพนติ้งเข้ามาเกี่ยวข้องให้มันดูสมูทดูไหลลื่นให้คนเข้ามาแล้วดูสบายตาผ่อนคลายนะครับ
0: แล้วอย่างลายตรงนี้ล่ะคะอาจารย์เป็นลายแม่น้ำแม่กลองเหมือนกันหรือเปล่า
1: ครับก็เป็นลายนะฮะก็มีแม่น้ำแม่กลองเพราะว่าประตูวิ่งเข้ามาทางนี้แหละพอเข้ามาทางนี้ก็เป็นลักษณะของเอกภาพซึ่งเราจะต้องทำอะไรบางอย่างที่เป็นสัญลักษณ์เพื่อจะพาเข้าไปเพราะนั้นคลื่นตรงนี้ลักษณะคลื่นก็จะพัด
0: คลื่นซัดเข้าไปทางน
1: ี้
0: งั้นเราก็ไปทางนี้
1: เลยแล้วเดินเข้าไป
0: ข้างในอ๋อก็คือคลื่นซัดเข้ามาทางนี้แล้วก็นี่จะมาเจอตรงนี
1: ้ครับก็เป็นงานฝาผนังที่คอมโพสใหญ่ก็คือ10เมตรเลยนะฮะทำเป็นเท็กเจอร์นูนต่ำนะครับ3เลเยอร์ให้บรรยากาศของในห้องเนี่ยมีอาร์ตเข้าไปเกี่ยวข้อง
0: อ๋อแล้วนี่ไงนี่ก็คือโคมไฟกุหลาบที่เป็นซิกเนเจอร์ที่อาจารย์บอก
1: ใช่ครับอันนี้เป็นโคมไฟกุหลาบนะฮะขนาด120เซนติเมตรนะครับพวกนี้เป็นสีธรรมชาติทั้งหมดนะครับแล้วก็ใช้ไม้ไผ่โดยที่เราครอบเวอร์ผ้าเข้าไปให้สีแสงไฟนี่มันดูซอฟต์หน่อยให้บรรยากาศนี่มันสลัว

จากไม้ไผ่ที่เราเห็นนะคะถูกนำมาแปรรูปแล้วก็นำมาใช้งานในรูปแบบต่างๆค่ะแถมยังใช้ได้ตลอดทั้งลำต้นเลยนะคะซึ่งประโยชน์ของไผ่เนี่ยยังมีอีกมากมายเหลือเกินเรามาช่วยกันคิดสิคะว่าเราจะใช้ประโยชน์จากไผ่ได้ในด้านไหนอีกบ้างค่ะ

ใจเป็นพระอรหันต์ดับเพลิงกิเลสเพลิงทุกข์สิ้นเชิงตรัสรู้ชอบได้

อันพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์ใดตรัสไว้ดีแล้วสุปฏิปันโนยัสสะภะคะวะโตสาวกสังโฆพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์ใดปฏิบัติดีแล้วตัมมะยังภะคะวันตังสะธัมมังสะสังโ

อิอภิปูชยามาข้าพระเจ้าทั้งหลายขอบูชาอย่างยิ่งซึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นพร้อมทั้งพระธรรมพร้อมทั้งพระสงฆ์ด้วยเครื่องสักการะทั้งหลายเหล่านี้ที่ข้าพระเจ้าทั้งหลายยกประดิษฐานไว้แล้วตามสมควร

เจริญดังข้าพระเจ้าทั้งหลายขอประทานวโรกาสขอพระผู้มีพระภาคเจ้าแม้ปรินิพพานนานแล้วปัจฉิมาชนะตานุกัมปมานาสาทรงมีพระหฤทัยอนุเคราะห์แก่ประชุมชน

การของคนยากอัมหากังทีครัตตังหิตายะสุขายะเพื่อ

นอะระหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นพระอรหันต์ดับเพลิงกิเลสเพลิงทุกข์สิ้นเชิงตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิข้าพระเจ้าอภิวาทพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานสวากขาโตภควตาธัมโมพระธรรมเป็นธรรมที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ดีแล้วธัมมังนมัสสามิข้าพระเจ้านมัสการพระธรรมสุปาติปันโนภควโตสาวกสังโฆพระทรงสาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าปฏิบัติดีแล้วสร้างขังนมามิข้าพระเจ้าขอนอบน้อมพระทรงนะโมตัสสะภะคะวะโตขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นอรหะโตซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสสัมมาสัมพุทธัสสะตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองนะโมตัสสะภะคะวะโตขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นอรหะโตซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสสัมมาสัมพุทธัสสะตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองนะโมตัสสะภะคะวะโตขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นอรหะโตซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสสัมมาสัมพุทธัสสะตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองโยโสตถาคโตพระตถาคตเจ้านะ

เป็นผู้ตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองวิชชาจารณสัมปันโนเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยวิชชาและจารณะสุขโตเป็นผู้เสด็จไปแล้วด้วยดีโลกวิทูเป็นผู้รู้โลกอย่างแจ่มแจ้งอนุตตโรปุริสธรรมสารถิเป็นผู้สามารถฝึกบุรุษที่สมควรฝึกได้อย่างไม่มี

ชังสะเทวมนุษย์สังสะยังอภิญญาสัจฉิกัตตวาปเวเทสิพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์ใดได้ทรงทำความดับทุกข์ให้แจ้งด้วยพระปัญญาอันยิ่งเองแล้วทรงสั่งสอนสัตว์โลกนี้พร้อมทั้งเทวดามารพรหมและหมู่สัตว์พร้อมทั้งสมณพราหมณ์พร้อมทั้งเทวดาและมนุษย์ให้รู้ตามโยธรรมังเทเสสิพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์ใดทรงแสดงธรรมแล้วอาทิกัลยานังไพเราะในเบื้องต้นมัชเชกัลยานังไพเราะในท่ามกลางปริโยสานกัลยานังไพเราะในที่สุดสัตทังสัพยัญชนะังเกวะละปริปุณนังปริสุทธังพระ

้อมทางอัตถะพร้อมทางพยัญชนะตะมหังภควันตังอภิปูชยามิข้าพระเจ้าบูชาโดยยิ่งซึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นตะมหังภควันตังสิระสานมามิข้าพระเจ้าขอนอบน้อมพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นด้วยเสียงกล่าว

พระภาคเจ้าตรัสไว้ดีแล้วสันทิฏฐิโกเป็นธรรมที่ผู้ศึกษาและปฏิบัติ

และให้ผลได้ไม่จำกัดการเอหิปัสสิโกเป็นธรรมที่ควรกล่าวกับผู้อื่นว่าท่านจงมาดูเถิดโอปนยิโกเป็นธรรมที่ควรน้อม

ได้เฉพาะตนตะมะหังธรรมังอภิปูชยามิข้าพระเจ้าบูชาโดยยิ่งซึ่งพระธรรมนั้นตะมะหังธรรมังสิรสานมามิข้าพระเจ้านอบน้อมพระธรรมนั้นด้วยเสียงกล่าว

พระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าหมู่ใดปฏิบัติดีแล้วอุชุปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าหมู่ใดปฏิบัติตรงแล้วยา

พระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าหมู่ใดปฏิบัติเพื่อรู้ธรรมเป็นเครื่องออกจากทุกข์แล้ว

แก่บุคคลเหล่านี้คือจัตตาริปุริสยุคานิอัฏฐาปุริสปุคคลาคู่แห่งบุรุษสี่คู่นับเรียงตัวบุรุษได้แปดบุรุษเอสะภะคะวะโตสาวกสังโฆนั่นแหละพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าอาหุนายโยเป็นผู้ควรแก่สักการะที่เขานำมาบูชาปาหุนายโยเป็นผู้ควรแก่สักการะที่เขาจัดไว้ต้อนรับทักขินายโยเป็นผู้ควรรับทักษิณาทานอัญชลิกรณีโยเป็นผู้ควรทำอัญชลีอนุตตรังปุญญเขตตังโลกัสสะเป็นเนื้อนาบุญของโลกไม่มีนาบุญอื่นยิ่งกว่าตะมะหังสังฆังอภิปูชยามิข้าพระเจ้าบูชาโดยยิ่งซึ่งพระสงฆ์หมู่นั้นตะมะหังสังฆังสิระสานะมามิข้าพระเจ้านอบน้อมพระสงฆ์หมู่นั้นด้วยเสียงกล่าวพุทโธสุสุทโธกรุณามหันนโวพระพุทธเจ้าผู้บริสุทธิ์มีพระกรุณา

อันประเสริฐหมดจดถึงที่สุดโลกัสสะปาปูปะกิเลสคาตะโกเป็นผู้ฆ่าเสียซึ่งบาปและอุปปะกิเลสของโลกวันทามิพุทธังอะหะมาทะเรณตังข้าพระเจ้าไหว้พระพุทธเจ้าพระองค์นั้นด้วยความเคารพธัมโมปฏิโปวิยตัสสะสัทธุโนพระธรรมของพระศาสดาพระองค์นั้นเปรียบเหมือนดวงประทีปโยมัคคะปากามะตะเพทะพินนะโกจำแนกประเภทคือมรรคผลนิพพานส่วนใดโลกุตโรโยจะตะทัตถะทีปะโนซึ่งเป็น

ชาอย่างยิ่งโดยส่วนเดียวได้กระทำแล้วเป็นอย่างยิ่งเช่นนี้ขออุปัตถวะทั้งหลายจงอย่ามีแก่ข้าพระเจ้าด้วยความสำเร็จอันเกิดจากบุญนั้นอิทัตถาคโตโลเกอุปันโนพระตถาคตเจ้าทรงเกิดขึ้นแล้วในโลกนี้อรหังสัมมาสัมพุทโธเป็นผู้ไกลจากกิเลสตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองธัมโมจะเทสิโตนิยานิโกและพระธรรมที่ทรงแสดงเป็นธรรมเครื่องออกจากทุกข์อุปสมิโกปรินิพพานิโกเป็นเครื่องสงบกิเลส

ชะราปิทุกขาแม้ความแก่ก็เป็นทุกข์มรณัมปิทุกขังแม้ความตายก็เป็นทุกข์โศ

ุคคลความพลัดพรากจากสิ่งเป็นที่รักที่พอใจก็เป็นทุกข์ยำปิดชังนะละพติตำปิทุกขังปรารถนาสิ่งใดไม่ได้สิ่งนั้นก็เป็นทุกข์สังคิเตนะปัญจุปาทานักขันธาทุกขาว่าโดยย่ออุปทานขันธ์ทั้งห้าเป็นตัวทุกข์ไสยถีทาง

วิญญาณเยสังปริญญายะเพื่อให้สาวกกำหนดรอบรู้อุปาทานขันเหล่าใดทรมาโนโซภควาพระผู้มีพระภาคเจ้านั้นเมื่อยังทรงพระชนอยู่เอวังพระหุลังสาวเกวิเนติจึงทรงแนะนำสาวกทั้งหลายอย่างนี้เป็นส่วนมากเอวังภาคาจะปะนัสสะภะคะวะโตสาวะเกสุอนุสาสนีพะหุลาปะวัตตะติอันหนึ่งคำสั่งสอนของพระผู้มีพระภาคเจ้านั้นย่อมเป็นไปในสาวกทั้งหลายส่วนมากมีส่วนคือการจำแนกอย่างนี้ว่ารูปังอนิจจังรูปไม่เที่ยงเวทนาอนิจจาเวทนาไม่เที่ยงสัญญาอนิจจาสัญญาไม่เที่ยงสังขาราอนิจจาสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงวิญญาณังอนิจจังวิญญาณไม่เที่ยงรูปังอนัตตารูปไม่เ

0: อนัตตาสัญญาไม่ใช่ตัวตนสังขาราอนัตตาสังขารทั้งหลายไม่ใช่ตัวตนวิญญาณังอนัตตาวิญญาณไม่ใช่ตัวตนสัพเพสังขาราอนิจจาสังขารทั้งหลายทั้งปวงไม่เที่ยงสัพเพธัมมาอนัตตาติธรรมทั้งหลายทั้งปวงไม่ใช่ตัวตนดังนี้เตมะยังโอตินนามหะเราทั้งหลายเป็นผู้ถูกครอบงำแล้วชาติยาโดยความเกิดชรามรณะนาโดยความแก่และความตายโสเกหิปริเทเวหิทุกเขหิโทมนัสเสหิอุปยาเสหิโดยความโศกความร่ำไรมิมัสสะเกวรัสสะทุกขัดขันทัสสะอันตะกิริยาปัญญาเยธาติฉะไหนหนอการทำที่สุดแห่งกองทุกข์ทั้งสิ้นนี้จะพึงปรากฏชัดแก่เราทั้งหลายได
1: ้ขอเจริญพรญาติโยมทุกท่านรายการธรรมสาธุในช่วงที่สองกลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งซึ่งในตอนนี้อาตมาภาพจะขอขยายความในบทของการทำวัดเช้าซึ่งเราได้สวดมนต์กันไปแล้วจะมีบทหนึ่งที่เราบอกที่ท่านได้สวดแล้วบอกว่าอันเป็นเครื่องบรรณาการของคนยากทั้งหลายเหล่านี้ญาติโยมอาจจะสงสัยว่าอะไรคือเครื่องบรรณาการแล้วทำไมต้องบอกว่าเราเป็นคนยากทั้งที่บางคนอาจจะบอกว่าเรามีฐานะมั่นคงมีทรัพย์สินเงินทองมากมายแล้วเราจะบอกว่าเป็นคนยากได้อย่างไรคำว่าเครื่องบรรณาการก็คือการเครื่องตอบแทนหรือเป็นของขวัญสิ่งที่เราจะนำไปเป็นของขวัญนั้นต้องเป็นสิ่งที่มีค่ามีราคาเพราะฉะนั้นการที่เราจะนำเครื่องบรรณาการไปถวายแด่พระพุทธองค์ซึ่งเป็นศาสดาเอกของโลก

ิ่งนั้นก็จำเป็นที่จะต้องมีราคาเป็นอย่างยิ่งมีค่ามากสิ่งที่พระพุทธองค์ทรงประสงค์นั้นก็คืออริยทรัพย์ทั้ง7ประการ

0: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: อีน้องเอ๋ยอย่าให้ค้นบ้านไก่ต้องเป็นค้นไก่หางย้อนความบ่เข้าใจกันทางภาษาภาษาลาวมีความเหมือนที่ต่างกันมาเฮียนภาษาลาวกับได้การแง้มประตูสู่ลาวเด้อพี่น้องเอ๋ย

0: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมพบกับรายการแง้มประตูสู่ลาวรายการของเราจะชวนคุณผู้ชมมารู้จักกับคำศัพท์การประสมคำประโยคบทสนทนาภาษาลาวรวมถึงเกร็ดน่ารู้ของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวค่ะโดยท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.รัตนาจันเทาอาจารย์ประจำคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นและมาฝึกฟังพร้อมกับออกเสียงภาษาลาวตามแบบเจ้าของภาษากับท่านอาจารย์สมภาวันแก้วบุตรตาอาจารย์จากมหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์กันค่ะแล้วคุณผู้ชมจะไม่ปล่อยให้เพื่อนบ้านใกล้ต้องกลายเป็นคนไกลเพราะความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนทางภาษาอย่างแน่นอนค่ะถ้าคุณผู้ชมพร้อมแล้วไปรับชมพร้อมๆกันเลยค่ะ
1: สวัสดีกันอีกครั้งนะคะคุณผู้ชมภาษาลาวค่ะนะคะประเทศเพื่อนบ้านของเรานะคะการเรียนรู้ภาษาทำให้เราเข้าใจซึ่งกันและกันค่ะเพราะฉะนั้นวันนี้เรามาเรียนรู้ภาษาที่ใกล้เคียงกับภาษาไทยมากที่สุดค่ะนั่นคือภาษาลาวนะคะสำหรับในช่วงแรกนี้เราก็จะนำคำศัพท์ในหมวดหมู่ต่างๆมาให้คุณผู้ชมได้เรียนรู้พร้อมทั้งแปลเป็นภาษาไทยค่ะและหลังจากนั้นเราก็จะเรียนการประสมคำนะคะในภาษาลาวคุณผู้ชมก็จะได้รู้จักกับพยัญชนะสระวรรณยุกต์ในภาษาลาวและสามารถอ่านภาษาลาวในเบื้องต้นได้ค่ะคุณผู้ชมคะสำหรับคำศัพท์ในหมวดหมู่วันนี้นะคะเกี่ยวเนื่องกับที่อยู่อาศัยค่ะคุณผู้ชมคะที่อยู่อาศัยของแต่ละประเทศนั้นนะคะแสดงออกซึ่งอัตลักษณ์นะคะความเป็นชาติด้วยค่ะวันนี้เรามาเรียนรู้คำศัพท์และรู้อัตลักษณ์ของลาวในหมวดหมู่คำศัพท์ที่อยู่อาศัยกันดีกว่าค่ะคำแรกนะคะเฮือนเฮือนหมายถึงบ้านค่ะบ้านหรือที่อยู่อาศัยนี่เองนะคะคำต่อไปค่ะเฮือนตำเฮือนตำหมายถึงบ้านชั้นเดียวค่ะคุณผู้ชมคะบ้านเรือนในประเทศลาวถ้าอยู่ในแถบชนบทนะคะก็จะมีการทำนะคะบ้านด้วยไม้ค่ะและยกใต้ถุนนะคะขึ้นค่ะคุณผู้ชมคะใต้ถุนลาวจึงเป็นใต้ถุนสูงค่ะใต้ถุนสูงสามารถประกอบกิจกรรมอย่างอื่นได้ไม่ว่าแม่บ้านนะคะจะใช้ทอผ้าค่ะหรือจะมีกิจกรรมอย่างอื่นก็ยังใช้ใต้ถุนนี่แหละค่ะแต่สมัยนี้นะคะบ้านคนลาวก็จะมีการปรับเปลี่ยนตามความเจริญของสังคม

ค่ะเราจึงพบคำนี้นะคะคำว่าเฮื่อนตำหมายถึงบ้านชั้นเดียวค่ะไปต่อนะคะคำว่าบ้านคุณผู้ชมคะคำนี้หมายถึงหมู่บ้านค่ะบ้านหมายถึงหมู่บ้านนะคะอย่าสับสนกันนะคะถ้าจะพูดว่าบ้านนะคะในภาษาไทยต้องใช้คำว่าเรือนนะคะเรือนในภาษาไทยแปลเป็นลาวได้ว่าเฮื่อนค่ะคุณผู้ชมไปต่อนะคะต่อไปค่ะคำว่าก้องตารางก้องตารางหมายถึงใต้ถุนบ้านค่ะเราพูดกันไปแล้วนะคะว่าบ้านเรือนลาวส่วนมากนะคะจะมีใต้ถุนค่ะและใต้ถุนจะยกสูงเพื่อนะคะประกอบกิจกรรมค่ะในครัวเรือนนะคะหรือในครอบครัวค่ะสมาชิกก็จะมีโอกาสนะคะได้พบปะแลกเปลี่ยนและเป็นการเรียนรู้นะคะกิจกรรมที่เกิดขึ้นในครอบครัวค่ะเช่นนะคะแม่อาจจะสอนลูกสาวให้ทอผ้าก็จะมีการใช้ใต้ถุนบ้านหรือก้องตะล่างนะคะเก็บค่ะเก็บนะคะเครื่องทอผ้านั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นคำนี้จำเป็นค่ะก้องตะล่างหมายถึงใต้ถุนบ้านค่ะไปต่อนะคะแป้นคุณผู้ชมคะบ้านเรือนนะคะของคนลาวในแถบชนบทค่ะอย่างนิยมปลูกแบบเดิมค่ะโดยใช้ไม้กระดานค่ะแป้นหมายถึงไม้กระดานนะคะเป็นการปูพื้นแบบสมัยลาวค่ะไปต่อนะคะปองเยี่ยมคุณผู้ชมคะปองแปลว่าช่องค่ะส่วนคำว่าเยี่ยมในที่นี้หมายถึงการนะคะยื่นหน้าออกไปส่องดูในช่องนั้นว่ามีใครมาบ้างค่ะคุณผู้ชมคะภาษาลาวเป็นภาษาให้ภาพค่ะปองเยี่ยมหมายถึงช่องที่มีไว้สำหรับให้เราเยี่ยมหน้าไปดูว่าใครมาหมายถึงอะไรคะหมายถึงหน้าต่างค่ะปองเยี่ยมหมายถึงหน้าต่างนั่นเองค่ะไปต่อเลยนะคะเฮือนคั่วเราเรียนรู้คำว่าเฮือนแปลว่าบ้านไปแล้วนะคะส่วนคำนี้ค่ะครัวหมายถึงครัวนั่นเองค่ะนะคะเฮื่อนครัวนะคะจึงหมายถึงพื้นที่ที่คนลาวนะคะแบ่งไว้เป็นสัดเป็นส่วนสำหรับประกอบอาหารค่ะเฮื่อนครัวพื้นที่แบ่งไว้สำหรับประกอบอาหารนั่นเองนะคะคุณผู้ชมคะการเรียนรู้นะคะเกี่ยวกับที่อยู่อาศัยนะคะและส่วนประกอบต่างๆของบ้านก็ทำให้เรารู้จักบ้านนะคะของคนลาวว่าเป็นแบบใดบ้างและเห็นถึงการพัฒนาบ้านนะคะด้วยคำว่าเฮื่อนตำที่หมายถึงบ้านชั้นเดียวค่ะต้องปรับเปลี่ยนไปตามสังคมนะคะคุณผู้ชมสำหรับในช่วงต่อไปเราจะมาเรียนรู้นะคะพยัญชนะสระและวรรณยุกต์ภาษาลาวจากคำศัพท์ที่เราได้เกริ่นไปขั้นแล้วค่ะคุณผู้ชมคะสำหรับคำศัพท์คำแรกนะคะที่จะทำให้เรามาเรียนรู้ภาษาลาวคือคำนี้ค่ะเฮื่อนซึ่งหมายถึงบ้านนั่นเองค่ะคุณผู้ชมคะสระเอือในภาษาลาวเหมือนกันกับภาษาไทยนะคะสระเอือเหมือนกันกับภาษาไทยค่ะประกอบด้วยสระเอนะคะสระเอค่ะนะคะและบวกด้วยออโอค่ะออโอนะคะคือตัวนี้ค่ะนะคะออโอหรืออ่างในภาษาไทยนั่นเองนะคะแล้วก็บวกด้วยพระเอกค่ะสระอือค่ะคุณผู้ชมคะสระอือค่ะข้างบนนะคะใช้สระอีแล้วจุดข้างในค่ะใช้สระอีแล้วจุดข้างในค่ะคุณผู้ชมคะเมื่อเรานำสระเอออโอและสระอือมาบวกกันจึงกลายเป็นสระเอือในภาษาลาวนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเราจะเขียนคำว่าเฮื่อนเราก็ใส่พยัญชนะต้นค่ะคุณผู้ชมคะเฮื่อนเสียงเหมือนฮอนกฮูกในภาษาไทยใช่ไหมคะแต่ภาษาลาวใช้พยัญชนะตัวนี้ค่ะฮอเฮื่อนพยัญชนะตัวนี้เรียกว่าฮอเฮื่อนคุณผู้ชมคะเขียนเหมือนรอเรือค่ะม้วนหางจากด้านล่างแต่อย่าลืมนะคะหางขึ้นค่ะคุณผู้ชมคะหางขึ้นค่ะห่อเฮื่อนหางขึ้นนะคะปิดท้ายด้วยพยัญชนะสะกดค่ะคุณผู้ชมคะภาษาลาวค่ะง่ายๆเลยค่ะเพียงคุณผู้ชมจำได้ว่าพยัญชนะสะกด

สะกดตรงตามมาตราหรือสะกดตรงรูปนะคะเพราะฉะนั้นคำว่าเฮื่อนเราจึงสะกดด้วยแม่กลใช้น่อนกน่อนกคุณผู้ชมคะสังเกตนะคะน่อนกหัวอยู่ข้างบนค่ะหัวอยู่ข้างบนนะคะลากลงมาข้างล่างค่ะเราย้อนไปด้านหลังนิดนึงเราก็จะได้น่อนกหรือนอหนูในภาษาไทยอ่านว่าเฮื่อนไปต่อเลยนะคะคำต่อไปนะคะเฮื่อนตำเฮื่อนตำคุณผู้ชมรู้จากคำว่าเฮือนแล้วใช่ไหมคะแต่เราจะมาทบทวนกันค่ะเริ่มเลยนะคะทระเอค่ะฮอเฮือนค่ะตามด้วยอโอโอนะคะสระอึข้างบนค่ะใส่หางยาวเป็นสระอือนะคะกลายเป็นสระเอือในภาษาลาวสะกดด้วยน่อนกคุณผู้ชมจำน่อนกได้ไหมคะหัวอยู่ไหนคะหัวอยู่ข้างบนค่ะลากลงมาข้างล่างนะคะเฮื่อนไปต่อค่ะคำว่าตำเขียนเหมือนกันกับภาษาไทยเลยค่ะคุณผู้ชมแต่มารู้จักหน้าตาของตอเต่าในภาษาลาวกันดีกว่านะคะตอเต่าในภาษาลาวเรียกว่าตอตาค่ะคุณผู้ชมเขียนแบบนี้ค่ะตอตานะคะหัวม้วนจากด้านล่างค่ะชิดระดับของบรรทัดเลยนะคะขึ้นไปค่ะนะคะคุณผู้ชมคะสระอาค่ะสระอาภาษาลาวมีหัวนะคะเราจึงเริ่มต้นจากหัวของสระอาค่ะม้วนค่ะนะคะลงมาด้านล่างนะคะแล้วก็ใส่สระอค่ะคุณผู้ชมใส่ด้วยวรรณยุกต์รูปเอกค่ะคุณผู้ชมก็จะได้คำนี้แล้วค่ะเฮื่อนตำเฮื่อนตำซึ่งหมายถึงบ้านชั้นเดียวนะคะไปต่อค่ะคำนี้ง่ายนะคะคุณผู้ชมเขียนเหมือนภาษาไทยเลยค่ะบ้านบ้านรูปเหมือนภาษาไทยแต่ออกเสียงต่างกันนะคะเพราะนะคะระดับเสียงวรรณยุกต์ในภาษาลาวแตกต่างจากภาษาไทยค่ะคุณผู้ชมเริ่มเลยนะคะพยัญชนะตัวแรกค่ะบ่อแบ่บ่อแบ่ตัวนี้นะคะตัวนี้คือนะคะบ่อใบไม้ในภาษาไทยค่ะบวกด้วยสระอาค่ะคุณผู้ชมจำสระอาได้แล้วใช่ไหมคะม้วนหัวข้างบนค่ะลากลงมาด้านล่างนะคะปิดท้ายด้วยพยัญชนะสะกดค่ะจำได้หรือยังคะน่อนกหัวอยู่ข้างบนนะคะลากเลยค่ะลงมาด้านล่างนะคะย้อนกลับขึ้นไปใหม่ค่ะใส่ด้วยรูปวรรณยุกต์โทค่ะคุณผู้ชมอ่านออกเสียงว่าบ้านค่ะคุณผู้ชมหมายถึงหมู่บ้านค่ะคำต่อไปนะคะคำว่าก้องตะล่างก้องตะล่างคำนี้เป็นคำสองคำมาบวกกันค่ะหรือมาประสมกันนั่นเองนะคะคำแรกคือคำว่าก้องนะคะคำที่สองคือคำว่าตารางตารางคำนี้ไม่ใช่ตารางในภาษาไทยนะคะเพราะฉะนั้นนะคะอย่าจำผิดนะคะคุณผู้ชมไปต่อเลยค่ะคำว่าก้องสะกดด้วยนะคะพยัญชนะต้นค่ะเสียงกอไก่ค่ะกอไก่ในภาษาลาวแปลกนะคะคุณผู้ชมกอไก่ในภาษาลาวมีสองหัวค่ะกอไก่ตัวนี้ค่ะมีสองหัวนะคะคุณผู้ชมต้องลากจากหัวด้านล่างค่ะอยู่ด้านนอกนะคะขึ้นไปข้างบนค่ะม้วนหัวอีกรอบนึงนะคะก็จะได้กอไก่ที่มีสองหัวแปลกไหมคะไก่ที่ไหนมีสองหัวไก่ที่ลาวค่ะหมายถึงพยัญชนะกอไก่นั่นเองค่ะคุณผู้ชมจำออโอได้แล้วใช่ไหมคะไปต่อเลยนะคะม้วนหัวด้านล่างค่ะนะคะขึ้นไปด้านบนค่ะคุณผู้ชมอย่าเอาหางออกเลยนะคะถ้าหางออกเลยจะกลายเป็นรูปหอนกฮูกในภาษาไทยซึ่งผิดค่ะออโอตัวนี้นะคะหางไม่เลยค่ะคุณผู้ชมคะตัวนี้ค่ะงองัวงองัวงองัวหมายถึงงองูในภาษาไทยนั่นเองค่ะเริ่มต้นจากหัวนะคะม้วนหัวค่ะคุณผู้ชมคะงองัวหางยาวค่ะยาวลงมาด้านล่างนะคะยาวเลยระดับบรรทัดลงมาค่ะกลายเป็นงองัวหรืององูในภาษาไทยค่ะปิดด้วยรูปวรรณยุกต์โทค่ะคุณผู้ชมไปต่อค่ะคำที่สองของคำนี้นะคะคือคำว่าตารางตารางที่หมายถึงใต้ถุนค่ะคุณผู้ชมคะภาษาลาวจำง่ายๆนะคะทุกรูปนะคะที่มีพยัญชนะต้องบวกด้วยสระค่ะคุณผู้ชมทุกครั้งที่มีพยัญชนะต้องบวกด้วยสระค่ะคุณผู้ชมตารางออกเสียงตะ

0: ก็ต้องบวกด้วยสระอะค่ะคุณผู้ชมเริ่มเลยนะคะจำต่อตาได้ไหมคะต่อตาค่ะม้วนหัวด้านล่างนะคะขึ้นไปด้านบนค่ะมีสระอะค่ะคุณผู้ชมสระอะนะคะเพราะออกเสียงตะก็ต้องปรากฏรูปสระอะค่ะส่วนคำว่าลางนะคะคุณผู้ชมเขียนเหมือนไทยเลยค่ะเริ่มต้นด้วยลอลิงค่ะลอลิงนะคะม้วนขึ้นไปค่ะสระอาจำได้หรือยังคะสระอามีหัวนะคะม้วนหัวสระอาก่อนค่ะปิดท้ายด้วยงองัวงองัวคุณผู้ชมจำงองัวได้แล้วใช่ไหมคะหางยาวค่ะหางยาวนะคะปิดด้วยรูปวรรณยุกต์เอกค่ะเราก็จะได้คำนี้ค่ะก้องตารางหมายถึงใต้ถุนบ้านค่ะไปต่อนะคะคำว่าแป้นคำว่าแป้นเขียนง่ายๆค่ะเหมือนไทยเลยค่ะคุณผู้ชมแต่เริ่มต้นด้วยนะคะสระแอไปเลยค่ะนี่คือสระแอภาษาลาวค่ะคุณผู้ชมเขียนหัวจากข้างล่างนะคะขึ้นไปค่ะนะคะคุณผู้ชมคะจำตัวนี้ได้หรือยังคะป๋อป๋าป๋อป๋าหางยาวค่ะนะคะหางยาวค่ะขึ้นไปข้างบนนะคะสะกดด้วยน่อนกน่อนกอีกครั้งนะคะน่อนกหัวอยู่ด้านบนค่ะม้วนเลยค่ะม้วนนะคะลงมาด้านล่างค่ะขึ้นไปอีกครั้งหนึ่งนะคะปิดด้วยรูปวรรณยุกต์โทค่ะเราก็จะได้คำนี้แล้วนะคะแป้นหมายถึงไม้กระดานค่ะไปต่อนะคะคำนี้ปองเยี่ยมปองเยี่ยมปองเขียนเหมือนภาษาไทยนะคะเริ่มต้นคุณผู้ชมจำได้แล้วใช่ไหมคะป๋อป๋าค่ะนะคะหางยาวนะคะต่อด้วยออโอค่ะออโอนะคะจำได้แล้วงองัวค่ะหางยาวนะคะงองัวค่ะหางยาวเลยบรรทัดค่ะปิดด้วยรูปวรรณยุกต์เอกค่ะส่วนคำนี้คุณผู้ชมคะต้องจำนิดนึงนะคะเพราะใช้ต่างจากภาษาไทยค่ะเยี่ยมเยี่ยมนะคะใช้ยอหยาค่ะหางยาวนะคะหางยาวขึ้นไปค่ะแต่คุณผู้ชมคะสระเอียเมื่อมีตัวสะกดจะเปลี่ยนรูปค่ะสระเอียเมื่อมีตัวสะกดจะเปลี่ยนรูปเป็นยอหยาค่ะนะคะคุณผู้ชมใช้ยอหยานะคะแล้วคุณผู้ชมก็บวกสระเอียค่ะยอเฟืองค่ะลากนะคะม้วนหัวไปจากด้านล่างค่ะเป็นยอเฟืองนะคะปิดท้ายด้วยม่อแมวม่อแมวหัวอยู่ด้านล่างค่ะนะคะเขียนขึ้นไปพยัญชนะนะคะครบแล้วนะคะสระนะคะก็ครบแล้วค่ะคุณผู้ชมบวกรูปวรรณยุกต์โทค่ะใส่เข้าไปก็จะอ่านได้ว่าปองเยี่ยมไปต่อเลยนะคะคำว่าเฮื่อนคั่วเฮื่อนคั่วสระเอือคุณผู้ชมเรียนเรื่องคำว่าเฮื่อนไปแล้วใช่ไหมคะเรามาดูคำนี้ดีกว่าค่ะคั่วคั่วเริ่มต้นค่ะคอควายนะคะมีหัว2ตัวค่ะม้วนขึ้นไปเลยค่ะนะคะใส่ด้วยรูปวอวี่วอวี่หรือวอแหวนนะคะตัวนี้ค่ะคุณผู้ชมคะสระอัวหัวลงนะคะสระอัวค่ะไม่กุ๋งหัวลงค่ะเราก็จะได้คำว่าเฮื่อนคั่วถูกต้องไหมคะคุณผู้ชม
1: สบายดีคำแพง
2: โอ้สบายดีสมพรเป็นแนวไหนอยู่ดีมีแฮงบ
1: อเจ้าอยู่ดีมีแฮงอยู่เจ้าเด
2: ค่อยก็เส้นเดียวกันเชิญเข้ามาในเฮือนก่อน
1: ขอบใจหลายๆเจ้าบ่เป็นหยัง
2: เชิญนางเจ้ารอท่าจักหน่อยเด้อค่อยไปเอาน้ำก่อน
1: เจ้าบ่เป็นหยังเชิญโลด
2: เชิญดื่มน้ำก่อน
1: ขอบใจหลายๆเฮือนของเจ้างามแท้มีหัวสีมังทันสมัยเนาะ
2: บ่งามปานใดดอกเฮือนเจ้าเด๋เป็นแนวไหน
1: เฮือนของคอยเป็นเฮือนสูงมีก้องตาราง
2: โอ้เป็นตางามหลายเนาะ
1: บ่งามดอกแป้นกะเกายังบ่ได้แป้งเถื่อ
2: โอ้เจ้าบ่ใช้สีมังเฮ็ดแป้นบ
1: ่ข่อยว่าสิเฮ็ดใหม่อยู่เฮือนของเจ้าบ่มีเฮือนครัวบ
2: ่ข่อยมีเฮือนครัวตางหากอยู่ทางเบื้องหลังพุ่น
1: ย้อนหยังเจ้าคือแยกเฮือนครัวไว้เบื้องหลัง
2: ย้อนว่าเฮือนของข่อยเป็นเฮือนต่ำข่อยบ่อยากให้ควันเข้าเฮือน
1: เฮือน

0: ของเจ้านี่เหลียวออกไปนอกปองเยี่ยมก็เห็นวิวข้างนอกเฮือนงามหลายเนาะ
1: เจ้าเห็นวิวแคมแม่น้ำของพร้อมใด
0: มืออื่นข่อยสิเมืองไทยแล้วข่อยก็เลยมาหยามเจ้าก่อน
1: แล้วเมื่อใดเจ้าสิได้มาเที่ยวเมืองลาวอีกเนาะ
0: ข่อยว่าสิมาอีกปีหน้าพุ่นแหละ
1: ขอให้เจ้าโชคดีเด้อ
0: ขอบใจหลายๆถ้าเจ้ามีโอกาสไปเมืองไทยขอเจ้าไปหยามเฮือนข่อยได้เด้อ
1: ว่าแต่เจ้าอยู่บ้านไหน
0: ข่อยอยู่บ้านพี่ไม้แขวงนครราชสีมา
1: ได้ๆข่อยสิไปยามหมู่อยู่กรุงเทพเดือนหน้าข่อยสิแวะไปหาเจ้าเด้อ
0: โอ้หมู่เจ้าไปเฮ็ดหยังอยู่เมืองไทย
1: หมู่ข่อยไปเฮ็ดเวียกอยู่เมืองไทยหลายปีแล้วแล้วสิแต่งดองไว้ๆนี
0: ่ยินดีที่พวกเฮาสิได้พบกันอีก
1: โอ้นี่ก็สิแลงแล้วเจ้าอยู่กินข้าวน้ำกันก่อนบ่
0: บ่เป็นอย่างดอกขอบใจหลายๆแต่ข่อยว่าสิไปกินน้ำมูข่อย
1: เจ้าโชคดีเด้อ
0: โอกาสหน้าพบกันใหม
1: ่เจ้าโชคดีโอกาสหน้าพบกันใหม่ลาก่อน
0: ลาก่อน
2: เป็นยังไงบ้างคะคุณผู้ชมบทสนทนาข้างต้นพอจะจับใจความได้ไหมคะถ้าจับใจความยังไม่ได้นะคะก็แสดงว่าคุณผู้ชมยังไม่มีคลังคำศัพท์ที่เพียงพอค่ะเพราะฉะนั้นช่วงนี้เราจะมาทบทวนกันอีกครั้งนึงนะคะโดยเอาประโยคที่อยู่ในบทสนทนาข้างต้นมาเรียนกันค่ะเราก็จะเรียนรูปแบบประโยคนะคะและบอกด้วยว่าคำศัพท์คำไหนหมายถึงอะไรและใช้อย่างไรรวมถึงใช้แตกต่างจากภาษาไทยอย่างไรบ้างด้วยค่ะไปที่ประโยคแรกกันเลยนะคะคำว่านะคะเฮือนคุณผู้ชมจำได้แล้วใช่ไหมคะเฮือนเจ้าเด๋เป็นแนวไหนเฮือนเจ้าเด๋เป็นแนวไหนหมายถึงบ้านของคุณเป็นแบบไหนคุณผู้ชมคะคำว่าเด๋นะคะเป็นคำลงท้ายค่ะเฮือนเจ้าเด๋นะคะเราก็จะเว้นวรรคนิดนึงค่ะนะคะเป็นแนวไหนแนวไหนหมายถึงแบบไหนค่ะคุณผู้ชมเฮือนเจ้าเด๋เป็นแนวไหนบ้านของคุณเป็นแบบไหนนั่นเองค่ะไปต่อนะคะเป็นตางามหลายเนาะตอบนะคะเป็นตางามหลายเนาะนะคะหมายถึงน่าจะสวยมากเลยนะเป็นตางามหลายเนาะคุณผู้ชมคะภาษาลาวนะคะใช้คำว่างามแทนคำว่าสวยนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเราจะชมนะคะสิ่งของอาคารบ้านเรือนหรือรวมถึงผู้หญิงลาวสวยนะคะก็ต้องใช้คำว่างามนะคะคุณผู้ชมส่วนคำว่าหลายค่ะหลายในภาษาไทยแปลว่ามากค่ะคุณผู้ชมมากนะคะส่วนคำลงท้ายในประโยคนี้นะคะแสดงให้เห็นนะคะว่าผู้พูดนี้นะคะเห็นด้วยนะคะกับคำพูดที่กล่าวมาข้างต้นนะคะเนาะนะคะเนาะคุณผู้ชมคะคำลงท้ายคำนี้คุณผู้ชมจะได้ยินได้ฟังเสมอเมื่อพูดกับคนลาวนะคะบทสนทนาบทนี้เป็นตางามหลายเนาะนะคะแปลว่านะคะน่าจะสวยมากเลยนะค่ะคุณผู้ชมไปต่อค่ะอยู่ทางเบื้องหลังพุ่นอยู่ทางเบื้องหลังพุ่นเราเอาบทสนทนานะคะมาอ่านให้ชัดเจนขึ้นค่ะเพื่อให้คุณผู้ชมได้แยกนะคะว่าคำไหนนะคะเป็นคำนามคำไหนเป็นคำลงท้ายค่ะคุณผู้ชมอยู่ทางเบื้องหลังพุ่นหมายถึงอยู่ทางด้านหลังนู่นเลยนะคะคุณผู้ชมมีคำศัพท์ค่ะคำว่าเบื้องนะคะคำว่าเบื้องในภาษาลาวหมายถึงด้านค่ะหรืออาจจะหมายถึงฝั่งก็ได้นะคะคุณผู้ชมเช่นบ้านของคุณอยู่ฝั่งไหนฝั่งซ้ายหรือฝั่งขวาก็ใช้คำว่าเบื้องซ้ายหรือเบื้องขวาค่ะส่วนคำลงท้ายในประโยคนี้นะคะพุ่นพุ่นหมายถึงนู่นหรือโน่นก็ได้นะคะคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นประโยคนี้ค่ะอยู่ทางเบื้องหลังพุ่นจึงหมายถึงอยู่ทางหลังนู่นแน่ค่ะคุณผู้ชมไปต่อเลยนะคะขอเซินเจ้าไปยามเฮือนค่อยแน่เด้อขอเซินเจ้าไปยามเฮือนค่อยแน่เด้อหมายถึงขอเชิญคุณไปเยี่ยมบ้านผมหรือบ้านฉันบ้างนะคุณผู้ชมคุณผู้ชมคะคำว่านะคะยามหมายถึงเยี่ยมค่ะยามหมายถึงเยี่ยมนะคะคุณผู้ชม เฮื่อนคำนี้3รอบแล้วค่ะคุณผู้ชมจำได้แล้วหมายถึงบ้านนะคะส่วนคำที่เราจะมาเรียนรู้กันในประโยคนี้คือคำว่าแนเดอร์แนเดอร์เป็นคำลงท้ายค่ะคุณผู้ชมคะถ้าลงท้ายด้วยแนเดอร์หมายถึงการอ้อนวอนด้วยนะคะหรือการเชิญด้วยน้ำจิตน้ำใจที่จริงใจค่ะเพราะฉะนั้นถ้าไปนะคะเมืองลาวแล้วมีเพื่อนชวนไปเยี่ยมบ้านนะคะด้วยประโยคขอเชิญเจ้าไปยามเฮือนค่อยแนเดอร์แปลว่าเขาอยากให้คุณไปเยี่ยมบ้านเขาจริงๆนะคะคุณผู้ชมคะสำนวนลาวนะคะใช้ไม่ยากเลยค่ะคุณผู้ชมเพียงแค่รู้จักคำศัพท์ที่จำเป็นคุณผู้ชมรู้จักคำลงท้ายคุณผู้ชมรู้จักคำถามนะคะเราก็จะเข้าใจภาษาลาวค่ะและคำในภาษาลาวมีจำนวนไม่มากนักแต่ใช้ซ้ำไปซ้ำมามีการแปลความหมายได้หลายแบบค่ะการเรียนรู้ภาษาลาวจึงไม่ยากค่ะคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นนะคะเรามาเรียนรู้แล้วเรามาทบทวนนะคะประโยคที่ได้จากบทสนทนาข้างต้นให้ช้าลงอีกนิดนึงและขยายความอีกนิดนึงคุณผู้ชมคะจะออกเสียงไปพร้อมกันก็ได้นะคะอย่ากังวลเรื่องโทนค่ะอย่ากังวลเรื่องโทนหรือเรื่องวรรณยุกต์ว่าจะมีความแตกต่างจากภาษาไทยอย่างไรนะคะคุณผู้ชมเริ่มไปพร้อมๆกันเลยค่ะประโยคแรกเลยนะคะเฮือนเจ้าเด๋เป็นแนวไหนเฮือนเจ้าเด๋เป็นแนวไหนหมายถึงบ้านของคุณเป็นแบบไหนค่ะเป็นตะงามหลายเนาะเป็นตะงามหลายเนาะหมายถึงน่าจะสวยมากเลยนะไปต่อนะคะอยู่ทางเบื้องหลังพูนอยู่ทางเบื้องหลังพูนหมายถึงอยู่ทางด้านหลังนู่นค่ะคุณผู้ชมไปต่อนะคะขอเชิญเจ้าไปยามเฮือนค่อยเนเด้อขอเชิญเจ้าไปยามเฮือนค่อยเนเด้อหมายถึงขอเชิญคุณไปเยี่ยมบ้านผมบ้างนะค่ะคุณผู้ชมคะภาษาลาวค่ะถ้าเราเปิดใจนะคะพยัญชนะสระและวรรณยุกต์ไม่ได้แตกต่างกันมากนักเพียงแค่เราเริ่มเรียนรู้หาจุดต่างเพื่อปิดจุดที่จะทำให้เรานะคะคนไทยและลาวต่างกันก็จะลดลงค่ะคุณผู้ชมคะเริ่มเลยนะคะจากวันนี้ค่ะจากคำศัพท์ที่เราได้เรียนไปจากรูปประโยคที่เราได้ศึกษาและลองออกเสียงดูค่ะไม่ต้องกังวล นะคะเรื่องวรรณยุกต์ค่ะเราก็จะรู้จักภาษาลาวใช้ภาษาลาวและเข้าใจประเทศลาวเพิ่มมากขึ้นแน่นอนค่ะคุณผู้ชมคะ
3: การขยายตัวของเส้นทางรถโดยสารในประเทศลาวทำให้เส้นทางหลายเส้นทางในตัวเมืองสำคัญได้รับการพัฒนาปรับปรุงให้มีมาตรฐานรองรับการใช้รถใช้ถนนของประชาชนลาวซึ่งนับวันยิ่งมีจำนวนรถยนต์มาจดทะเบียนเพิ่มมากขึ้นรวมถึงการเพิ่มเส้นทางใหม่ๆดังนั้นวันนี้เราจึงพาคุณผู้ชมมารู้จักกับการเดินทางในประเทศลาวโดยเฉพาะในตัวเมืองเวียงจันทร์หน่วยงานที่กำกับดูแลรถสาธารณะในเวียงจันทร์คือรัฐวิสาหกิจรถเมย์นครหลวงเมื่อครั้งมีการแข่งขันกีฬาอาเซียนที่ลาวเป็นเจ้าภาพครั้งแรกเวียงจันทร์ได้ปรับปรุงพื้นผิวจราจรและการขนส่งโดยสารให้เป็นระบบมากขึ้นรวมถึงเพิ่มจำนวนรถเมย์หรือรถโดยสารประจำทางให้บริการในหลากหลายเส้นทางสถานีรถเมย์ที่บริการในเส้นทางตัวเมืองเวียงจันทร์คือสถานีรถเมย์คูนดินหรือที่เรารู้จักกันในนามสถานีรถเมย์ข้างตลาดเช้าซึ่งเป็นศูนย์กลางการเดินทางในพื้นที่เวียงจันทร์รวมถึงการเดินรถระหว่างสะพานมิตรภาพไทยลาวเข้าสู่เมืองเวียงจันทร์และการเดินทางต่อไปยังเมืองอื่นๆในแขวงเวียงจันทร์ด้วยกันอย่างเช่นวังเวียงสถานที่ตากอากาศของลาวส่วนการเดินทางขึ้นเหนือล่องใต้ในลาวนั้นปัจจุบันลาวมีการแบ่งการบริการออกเป็นสถานีรถเมล์สายเหนือและสถานีรถเมล์สายใต้เพื่อจัดแบ่งผู้โดยสารและอำนวยความสะดวกในการต่อรถไปยังพื้นที่ต่างๆโดยสถานีรถเมล์สายเหนือและสายใต้นี้ตั้งอยู่นอกตัวเมืองแต่ก็ไม่ไกลมากนักเราสามารถใช้บริการรถเมล์จากสถานีตลาดเช้าเชื่อมต่อไปยังสถานีโดยสารสายเหนือและสายใต้ได้อย่างสะดวก ป็นอย่างไรบ้างคะคุณผู้ชมได้รับสาระความรู้จากท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.รัตนาจันเทาทั้งคำศัพท์ในภาษาลาวการสะกดคำการผสมคำแล้วยังได้ฟังประโยคสนทนาพร้อมกับฝึกพูดตามท่านอาจารย์สมภาวันแก้วบุตรตาและได้รับสาระความรู้จากเกล็ดความรู้อีกด้วยนะคะคงทำให้คุณผู้ชมได้เข้าใจภาษาและประเพณีวัฒนธรรมลาวมากขึ้นแล้วนะคะสำหรับวันนี้เวลาของรายการแง้มประตูสู่ลาวก็หมดลงแล้วขอลาคุณผู้ชมไปก่อนค่ะพบกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีค่ะ

0: สวัสดีครับคุณผู้ชมผมตูนวรัตน์วานิชวัฒนากุลนี่คือรายการวิถีอาเซียนครับพูดถึงอาณาเขตชายแดนไทยพม่าเนี่ยที่สำคัญอีกหนึ่งแห่งนะครับมีเศรษฐกิจคึกคักมากแล้วก็ผู้คนหมุนเวียนกันทั้งวันก็คือที่ชายแดนอำเภอแม่สอดจังหวัดตากนะครับที่มีเขตอยู่ติดกับเมียวดีของพม่านั่นเองนะฮะเศรษฐกิจที่นี่จะเป็นยังไงบ้างเบื้องหลังความคึกคักขนาดนี้มาจากไหนและทิศทางในอนาคตจะเป็นอย่างไรวันนี้เราจะมาพูดคุยกับวิทยากรประจำรายการของเรานะครับเอาละครับคุณผู้ชมเช่นเคยครับเราจะมาคุยกับวิทยากรประจำรายการของเราผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ธำรงศักดิ์เพชรเลิศอนันต์รองคณบดีคณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยรังสิตครับสวัสดีครับอาจารย์
1: สวัสดีครับคุณตูนครับ
0: แม่สอดมีความสำคัญยังไงมันถึงได้เป็นเขตเศรษฐกิจที่คึกคักขนาดนี้ครับ
1: โอ้เรื่องนี้มันยาวนะครับเอาแบบสั้นๆนะครับใน1ศตวรรษกว่าๆเนี่ยแม่สอดกลายเป็นจุดเชื่อมโยงระหว่างย่างกุ้งของพม่ากับกรุงเทพนะครับตอนที่อังกฤษได้ยึดครองย่างกุ้งหรือว่าพม่าเป็นอาณานิคมนะครับอังกฤษมาพร้อมกับเทคโนโลยีการสื่อสารสมัยใหม่ที่เราเรียกว่าโทรเลขนะครับโทรเลขเนี่ยทำให้โลกทั้งใบเนี่ยเชื่อมโยงกันได้เร็วมากที่เราเรียกว่าแต่ละแกลบนะครับในโลกโบราณแต่เดี๋ยวนี้ยุคโทรเลขได้สับสนไปแล้วนะครับโทรเลขเนี่ยมันจะต้องวางสายนะครับดังนั้นอังกฤษจึงวางสายจากย่างกุ้งมาผ่านแม่สอดแล้วเข้ามากรุงเทพ
0: เป็นทางผ่าน
1: ใช่ในขณะที่ดั้งเดิมเนี่ยการที่จะเดินทางผ่านตรงจังหวัดตากแม่สอดนะครับไปย่างกุ้งเนี่ยมันลำบากมากๆเพราะว่ามันเต็มไปด้วยภูเขาแต่การที่โทรเลขเชื่อมผ่านตรงนี้มันก็เลยกลายเป็นจุดว่าตรงจุดแม่สอดเนี่ยน่าจะเป็นเส้นทางของการตัดเข้าไปยังย่างกุ้งหรือว่าใจกลางประเทศของพม่าได้เร็วที่สุดเลยนะครับตรงจุดนี้ก็ทำให้แม่สอดกลายเป็นจุดของการขนถ่ายสินค้านะครับระหว่างไทยกับพม่าตลอดมานะครับและในที่สุดนะครับเมื่อประเทศพม่าต้องการสินค้าจากประเทศไทยมากขึ้นแม่สอดก็ได้ทำหน้าที่นี้นะครับคือเป็นด่านขายสินค้าแบบชายแดนนะครับเพราะว่าประเทศพม่าได้ปิดประเทศซึ่งก็ทำให้แม่สอดเจริญเติบโตขึ้นมาอย่างมากช่วงครึ่งศตวรรษที่ผ่านมาเราลองคิดถึงนะครับว่า

0: ในปัจจุบันเนี่ยเวลาเราคิดถึงระบบโลจิสติกหรือว่าระบบเส้นทางคมนาคมทางบก
1: นะครับ
0: ที่มีการลากเส้นนะครับ East West Corridor North South Corridor เนี่ยหรือว่าที่เราเรียกว่าระเบียงเศรษฐกิจตะวันออกตะวันตกนะครับเส้นแม่สอดคือจุดผ่านสำคัญเลยโดยที่เขาจะลากเส้นนะครับจากที่ดานังภาคกลางของเวียดนามเนี่ยลากตัดมายังประเทศลาวแล้วก็ตัดเข้าที่มุกดาหารจากมุกดาหารนะครับตัดเข้ามายังประมาณขอนแก่นนะครับจากขอนแก่นตัดเข้าพิษณุโลกพิษณุโลกตัดเข้าที่ตากแม่สอดแล้วก็พุ่งไปจนกระทั่งถึงย่างกุ้งเป้าหมายที่แท้จริงเนี่ยคืออยากทะลุไปยังอินเดียด้วยซ้ำไป
1: ครับผมแล้วหยุดซะก่อน
0: ยังครับตอนนี้พัฒนาการของเส้นทางตรงนี้ก็คือจะพยายามหาทางต่อไปยังอินเดียให้ได้
1: ซึ่งผ่านทางพม่าไป
0: ผ่านต้องผ่านพม่าครับแต่ตอนนี้เป้าหมายในเชิงของอาเซียนก็บอกว่าเราจะเชื่อมโยงจากเวียดนามจนกระทั่งถึงพม่าให้ได
1: ้
0: นะครับมันเป็นความฝันว่าทำอย่างไรที่จะสามารถขับรถเช้านี้ที่ดานังนะครับและไปจบที่แม่ที่ย่างกุ้งภายในวันเดียวให้ได้
1: ในวันเดย์ทริปได้
0: ใช่ไม่ต้องบินอีกต่อไป
1: ครับทีนี้ในยุคแรกเริ่มเนี่ยพอผ่านพ้นยุคการจัดตั้งเสาโทรเลขสายโทรเลขไปนะครับชายแดนการค้าเนี่ยเขาค้าขายอะไรกันที่แม่สอดครับในยุคแรกเริ่มเปรียบเทียบกับปัจจุบันนี
0: ้ในช่วงที่เป็นแม่สอดกับเมียวดีเนี่ยเราต้องเรียกว่าเป็นเมืองที่อยู่ในหุบเขาใช่ไหมครับเวลากลุ่มคนที่อยู่ตามแนวชายแดนเนี่ยสินค้าที่เขาต้องการก็คือพวกเกลือพวกอาหารจากคนเมืองนะครับส่วนคนที่อยู่ในหุบอะไรก็จะมีสินค้าที่เราเรียกว่าของป่า
1: ของพื้นเมืองทั้งหลาย
0: ของป่าเนี่ยเอามาขายก็เป็นการแลกเปลี่ยนในโลกยุคโบราณแต่ปัจจุบันเนี่ยเราจะเห็นได้ว่าวิธีการค้าขายของเขาเนี่ยความต้องการสินค้าจากโรงงานอุตสาหกรรมนี้มันมีมากขึ้นเพราะชีวิตคนเติบโตเข้าสู่ยุคสมัยใหม่ใช่ไหมครับการค้าตรงนี้มันก็กลายเป็นจุดที่ว่าแม่สอดเนี่ยตลอดเวลาที่ผ่านมาเนี่ยเป็นที่สนับสนุนเขาเรียกว่าความต้องการบริโภคสินค้าของพม่าเนี่ยได้เป็นอย่างดีเลยเมื่อเราเปรียบเทียบนะจากจุดแม่สายลงมาที่แม่สอดจนกระทั่งถึงระนองนะยุทธศาสตร์ที่สำคัญที่สุดของแม่สอดคือการที่ทะลุทะลวงใจกลางของพม่านะครับถ้าเราเดินทางจากแม่สายเนี่ยเราโอ้โหต้องผ่านเทือกเขาเยอะมากการขนถ่ายสินค้านี่มันเป็นไปได้อย่างลำบากนะครับเพราะว่าเต็มไปด้วยเทือกเขาแต่ตอนนี้กรณีของแม่สอดนะครับวิธีการของเขาก็คือสร้างถนนเมื่อก่อนที่ใครจะเข้าแม่สอดเนี่ยรถลาจะต้องไต่เนินเขาที่สูงมากแต่ตอนนี้เขาเรียกว่าทำปรับระดับให้รถ10ล้อเนี่ยวิ่งได้เร็วที่สุด
1: เพื่อขนถ่ายสินค้า
0: ใช่แล้วความฝันของคนแม่สอดนะครับความฝันของการขายสินค้าคือทำอย่างไรที่จะทำให้ถนนเนี่ยเรียบที่สุดคือเจาะอุโมงค์กันเลยนะครับไม่อยากปีนภูเขาอีกแล้วแบบเหมือนที่เวลาเราไปเกาหลีหรือว่าญี่ปุ่นนะถนนนี่เวลาเจอภูเขาแล้วทะลุกันเลย
1: ได้เลยไม่ต้องทำลายเขาด้วยนะฮะทะลุลอดไปเลย
0: แล้วจากแม่สอดนี่เวลาจะไปเมียวดีแล้วข้ามไปยังหงสาวดีและย่างกุ้งนั้นจะต้องผ่านเขาที่สูงชันนะครับเมื่อก่อนนี้รถจะต้องไต่กันขึ้นไปนะครับวันนี้ให้ทางฝั่งเมียวดีหรือว่าแม่สอดวิ่งได้ทางเดียว
1: ครับ
0: อีกวันหนึ่งปิดทางนี้แล้วให้ฝั่งทางหงสาวดีหรือว่าย่างกุ้งข้ามมา
1: คือวันเวกันเป็นวันๆเลย
0: ใช่ครับแต่ตอนนี้เขาทำถนนใหม่ละเป็นถนน2เลนนะครับเลยไม่ต้องผ่านเขาแบบเดิมอีกต่อไปพูดง่ายว่าตอนนี้จุดยุทธศาสตร์ของเส้น East West Corridor นะครับระเบียงตะวันออกตะวันตกเนี่ยได้ทำลายพรมแดนตามธรรมชาตินะครับทำให้การเดินทางเข้าถึงกันเนี่ยอย่างรวดเร็วมากยิ่งขึ้นด้วยเหตุนี้นะครับแม่สอดจึงกลายเป็นเขาเรียกว่าหัวใจสำคัญของการค้าระหว่างไทยกับพม่าในปัจจุบันเลย
1: นั่นหมายความว่าประเภทสินค้าทุกวันนี้ก็เป็นสินค้าอุตสาหกรรมเป็นหลักไม่ใช่เป็นของป่าเหมือนสมัยก่อนแล้ว
0: ของป่าก็มีน้อยลงนะครับแต่สินค้าอย่างเช่นปริมาณถ้าเราพูดถึงปริมาณของสินค้านะ
1: ครับ
0: สินค้าที่เข้าไปยังพม่าผ่านด่านแม่สอดเนี่ยได้แก่อะไรบ้างนะ
1: ครับ
0: อย่างเช่นเครื่องดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล
1: ์ก็เหมือนทางชายแดนระนอง
0: ครับ
1: ครับ
0: แต่ตอนนี้เข้าไปยังใจกลางประเทศที่ขยายออกไป
1: เป็นเซ็นเตอร์พม่าเลย
0: ใช่ครับเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์และไม่มีแอลกอฮอล์ก็พวกน้ำอัดลมประเภทต่างๆนะครับอันนี้เขาเรียกว่าปริมาณลองคิดถึงนะปริมาณเครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์ประมาณ 5,000 6,000 ล้านที่มีแอลกอฮอล์ประมาณ 5,000 6,000 ล้าน
1: นะครับใส่ตรงนี้นิดนึงแสดงว่าเขาไม่มีบริษัททำเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เหมือนบ้านเราเหรอครับ
0: มีครับแต่เวลาคนมีเงินมีทองเนี่ยในเศรษฐกิจ

0: ที่เปลี่ยนแปลงของพม่าในรอบ 2-3 ปีที่ผ่านมานะครับคนมีเงินมีทองก็ต้องการที่จะบริโภคมากขึ้นนะครับอย่างเช่นนอกจากเครื่องดื่มแล้วนะก็ยังมีเขาเรียกว่าเครื่องโทรทัศน์อย่างเงี้ยนะครับนำเข้ากันไปเลยนะครับ
1: ของอิมพอร์ตทั้งหลายนะฮะ
0: แม้แต่น้ำตาลทรายนะครับตอนนี้น้ำตาลทรายปีหลายปีที่ผ่านมาเนี่ยส่งในระดับแค่100ล้านกว่าบาทนะครับแต่ยอดมันเพิ่มขึ้นจนกระทั่งเกือบถึง3ล้าน 3,000 ล้าน
1: อ่ะ 3,000 ล้าน
0: น้ำตาลทรายนั่นหมายความว่าพอมีเงินมีทองก็บริโภคความหวานมากยิ่งขึ้นแต่อีกประเทศหนึ่งที่ได้ประโยชน์จากความเปลี่ยนแปลงนี้ก็คือจีนน
1: ะทำไมครับ
0: เพราะว่าจีนเนี่ยส่งสินค้าลงภาคเหนือประเทศพม่าติดจีนเนี่ย 2,000 กิโลนะครับและจากยูนนานเข้ามาเนี่ยจีนตีตลาดสินค้าในพม่าก็เยอะมากเลยตอนนี้สินค้าที่เข้าไปปะทะกันเหมือนปะทะกันในพม่านะครับก็คือสินค้าจีนกับสินค้าของประเทศไทย
1: แล้วจะมาแย่งกลุ่มเป้าหมายกันเองไหมครับ
0: อย่างเช่นสินค้าของประเทศไทยคนก็จะบอกว่าเป็นสินค้าที่มีคุณภาพกว่าสินค้าจีนแต่ที่จริงแล้วจีนเขาก็มีสินค้าที่มีคุณภาพนะครับแต่จีนจะส่งคุณภาพไปตามระดับของราคาของประเทศที่ซื้อได้นะครับอันนี้จะบอกว่าสินค้าจีนไม่มีคุณภาพ
1: ของดีเขาก็เยอะ
0: เยอะมากตีตลาดโลกด้วยซ้ำไปนะครับถ้าเราคิดถึงมูลค่าทางการค้าเราก็จะพบว่าถ้าตีว่าถึงตอนนี้ไทยกับพม่าค้าขายกันปีละ100ล้านบาทเราตัดเรื่องก๊าซธรรมชาติออกนะครับเพราะว่าก๊าซธรรมชาตินี้ซื้อเราจ่ายให้พม่าในประมาณ 110,000 ล้านบาทต่อปี100ล้านบาทที่เราขายซื้อขายกับพม่าเนี่ยส่วนใหญ่เราเป็นคนขายนะครับในขณะที่พม่าส่งให้เรานี่ประมาณ 2-3,000 ล้านบาทเอง
1: ครับ
0: เราขายไป 100,000 ล้านบาทผ่านช่องทางด้านแม่สอดเนี่ย 70%
1: โอ้
0: 70,000 ล้านบาทอยู่ที่เนี่ย
1: เกือบทั้งหมดเลย
0: ใช่
1: แปลว่าระนองกับที่แม่สายนี่เหลืออีกแค่ 30% เท่านั้นเอง
0: ใช่ครับอย่างเช่นกรณีของระนองเนี่ยเราจะเห็นทิศทางของมูลค่าในการค้าเนี่ยลดลงเล็กน้อยซึ่งกำลังเป็นตัวชี้ว่าตรงด่านแม่สอดเนี่ยอาจถนนหนทางที่ดีขึ้นและการเข้าสู่ใจกลางประเทศของพม่าได้รวดเร็วยิ่งขึ้นเนี่ยทำให้ด่านแม่สอดกลายเป็นจุดยุทธศาสตร์ที่สำคัญของความสัมพันธ์ทางการค้าระหว่างไทยกับพม่า
1: ด้วยเหตุนี้ด้วยหรือเปล่าครับอาจารย์ที่ว่าแม่สอดจะกลายเป็นยุทธศาสตร์ที่กลายเป็นเขตปกครองพิเศษในอนาคตได้
0: เราตอนนี้รัฐบาลไทยต้องการสร้างเขตเศรษฐกิจพิเศษนะครับเขตเศรษฐกิจพิเศษก็คือต้องการสร้างแบบเขตที่มีโรงงานอุตสาหกรรมมาตั้งนะครับประเทศไทยวางแผนไว้ถึง10จังหวัดด้วยกันนะครับเป็น10จังหวัดชายแดนเช่นที่แม่สอดจังหวัดตากที่เชียงแสนของเชียงรายจังหวัดที่อยู่ชายแดนทั้งหมด
1: ทั้งหลาย
0: ทั้ง4ประเทศเลยนะครับเขตเศรษฐกิจพิเศษเนี่ยก็คือทำให้เหมือนแบบที่จังหวัดระยองอ่ะมีโรงงานอุตสาหกรรมใช่แล้วแต่รวมทั้งการที่ให้คนแรงงานที่เข้ามานะครับจากฝั่งพม่าอาจจะไม่ต้องมีประเด็นทางด้านกฎหมายแรงงานข้ามชาติให้มีการออกกฎหมายได้อย่างชัดเจนอะไรเงี้ยในเขตเศรษฐกิจพิเศษ
1: เข้ามาอยู่ทำงานได้ที่นี่เท่านั้นนะ
0: อะไรเงี้ยเพื่อส่งเสริมให้การประเด็นการผิดกฎหมายประเด็นปัญหาทางกฎหมายต่างๆเนี่ยลดน้อยลงและสามารถบริหารจัดการในเขตเศรษฐกิจพิเศษได
1: ้ย้ำว่าเน้นเรื่องเศรษฐกิจอย่างเดียวนะครับไม่เกี่ยวกับการเมืองการปกครองอะไรนะครับ
0: ในนี้ก็เขตเศรษฐกิจพิเศษเขาจะสามารถออกนโยบายออกกฎหมายอะไรของตนเองได้รวมทั้งให้สิทธิพิเศษทางการค้ากับบริษัทที่มาลงทุนนะครับแต่ถ้าเปรียบเทียบไปเนี่ยในกรณีถ้าเรามองเปรียบเทียบให้กว้างนะครับการสร้างเขตเศรษฐกิจพิเศษเดิมทีเนี่ยต้องเรามุ่งหวังที่จะสร้างเขตการปกครองแบบพิเศษที่จะรวมถึงชุมชนที่อยู่ตรงนั้นด้วยนะครับมันเหมือนที่เมืองเซินเจิ้นนะครับ
1: ที่จีน
0: จากที่จีนที่จีนเนี่ยเซินเจิ้นจีนเนี่ยเป็นประเทศคอมมิวนิสต
1: ์
0: นะครับแต่ปกครองในเศรษฐกิจแบบเดินเข้าสู่ทุนนิยมเสรีใช่ไหมครับจีนก็สร้างเมืองเซินเจิ้นเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษที่ทำให้มีทั้งที่อยู่อาศัยที่ทำการผลิตอุตสาหกรรมออกแบบเมืองใหม่หมดเซินเจิ้นจึงได้ชื่อว่าเป็นเมืองสีเขียวอันดับต้นของโลกเลยเพราะจีนออกแบบให้เซินเจิ้นเนี่ยเป็นเมืองที่มีต้นไม้คนอยู่กับธรรมชาตินะครับต้นไม้ของเมืองสีเขียวมากคือไม่ใช่แค่คิดถึงเรื่องอุตสาหกรรมหรือว่าการผลิตเท่านั้นแต่ต้องคิดถึงการที่คนจะมาอยู่ตรงนั้นด้วยนะครับแต่ประเด็นของเขตเศรษฐกิจพิเศษของประเทศไทยที่ต้องการสร้างที่แม่สอดเนี่ย

0: ดีที่สุดจุดที่เชื่อมโยงทางการค้ามากที่สุดครับ
1: แล้วต้องรอติดตามกันต่อไปว่าเขตเศรษฐกิจพิเศษนี้จะเกิดขึ้นได้จริงไหมหรือจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่นะครับแต่วันนี้ต้องขอบคุณมากๆครับสำหรับความรู้ดีๆและทัศนะจากอาจารย์ธำรงศักดิ์วิทยากรของเราครับขอบพระคุณอาจารย์มากๆครับคุณผู้ชมครับและทั้งหมดนี้คือรายการวิถีอาเซียนวันนี้เดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายแล้วกลับมาพบกับเรา2คนได้ใหม่ในวันและเวลาเดิมวันนี้ลาไปพร้อมกันขอบคุณและสวัสดีทุกท่านครับ

0: สวัสดีครับคุณผู้ชมนี่คือรายการวิถีอาเซียนกับผมตูนวรัตน์วานิชวัฒนากุลนะครับที่ผ่านมาเราคุยเรื่องของหลากหลายมิติเกี่ยวกับชายแดนไทยพม่ากันไปเยอะแล้วนะครับวันนี้จะเป็นประเด็นไหนและที่ไหนนั้นไปติดตามกับวิทยากรของเราเลยครับคุณผู้ชมครับวันนี้เราจะพาขึ้นเหนือกันนะครับและอยู่กับวิทยากรประจำรายการของเราเช่นเคยกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ธำรงศักดิ์เพชรเลิศอนันต์รองคณบดีคณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยรังสิตครับสวัสดีครับอาจารย์ครับ
1: สวัสดีครับคุณตุล
0: วันนี้พาไปเชียงแสนกับแม่สายบ้าง
1: ครับแม่สายครับตรงจุดภาคเหนือเนี่ยเวลาเราไปภาคเหนือเราไปเที่ยวจังหวัดเชียงรายคนๆก็จะต้องไปที่แม่สายนะครับไปเที่ยวด่านแม่สายแล้วข้ามไปทางฝั่งท่าขี้เหล็กนะครับเพราะว่าเมื่อก่อนนี้เราเข้าไปในใจกลางของพม่าไม่ได้เพราะพม่าปิดประเทศเราก็ไม่เข้าก็เที่ยวได้อย่างเก่งก็คือ เมืองชายแดนนะครับ เวลาบอกว่าไปพม่า ก็มักจะไปแค่แม่สายไปที่เมวดีหรือว่าไปที่เกาะสอง
0: แล้วก็ต้องกลับแล้ว
1: แล้วก็กลับนะครับแต่อย่างไรก็ตามตรงจุดของแม่สายเนี่ยถ้าเรามองในภาพรวมของภาคเหนือของประเทศไทยนะครับในช่วงที่เป็นจังหวัดเชียงรายแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เนี่ยแล้วก็ภาคลัดฉานของพม่าที่เราเรียกว่าฉานสเตทนะครับลักษณะของทางด้านทางสังคมเนี่ยในเชิงของชาติพันธุ์เนี่ยมีความหลากหลายเหมือนกันเลยนะครับเพราะว่าในฉานสเตทมีชนเผ่าต่างๆเนี่ยเยอะมากเลยทั้งคนที่เราเรียกว่าไทยใหญ่หรือล้วนะครับหรือว่าชาวเขาเผ่าต่างๆซึ่งตรงจุดนี้หนึ่งลักษณะของชาติพันธุ์ที่หลากหลายนะครับสองลักษณะของทางภูมิศาสตร์นะคร
0: ับ พื้นที่เป็นภูเขาสูงเหมือนกันเลย
1: เป็นภูเขาแล้วก็เป็นแอ่งเนี่ยก็จะกลายเป็นชุมชนเขาเรียกว่าเป็นแอ่งเมืองต่างๆมันทำให้เขตของลัดฉานกับภาคเหนือของประเทศไทยเนี่ยหนึ่งก็จะไม่ค่อยมีเมืองใหญ่แล้วจะเห็นว่าเมืองใหญ่นี่จะเป็นที่เชียงใหม่เป็นที่เชียงตุงนะครับถ้าในจีนตอนใต้ก็เป็นเชียงรุ้งนะครับเนื่องจากว่าพื้นที่มันไม่มีที่ราบขนาดใหญ่
0: ไม่เอื้ออำนวยให้อยู่กันเยอะขนาดนั้น
1: ใช่แต่อย่างไรก็ตามชนเผ่าต่างๆที่อยู่กันเนี่ยก็ทำให้ตรงจุดแม่สายเนี่ยเป็นจุดของการเดินทางหรือว่ากระจายสินค้ากันที่ดีที่สุดเลยนะครับในการเชื่อมโยงเมื่อก่อนนี้เวลาเราพัฒนาการของบ้านเมืองในอดีตเนี่ยเราก็จะเห็นว่ามีรัฐของภาคเหนือที่เรียกว่าเมืองเชียงใหม่นะเมืองเชียงรายเมืองเชียงตุงเมืองเชียงรุ้งอันนี้จะเป็นเมืองใหญ่ๆโดยที่ทั้งสองฝั่งของทั้งลัดฉานกับภาคเหนือของประเทศไทยจะมีแม่น้ำที่สำคัญอยู่สองสายสายหนึ่งก็คือแม่น้ำโขงอยู่ด้านตะวันออกอีกสายหนึ่งก็คือแม่น้ำสารวินนะครับซึ่งตัวนี้ก็จะกลายเป็นที่มาของความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไทยภาคเหนือกับลัดฉานของพม่า
0: ซึ่งจริงๆถ้ายังไม่ได้มีการแบ่งเขตเนี่ยอาจจะเป็นชนเผ่าเดียวกันแล้วข้ามไปข้ามมาก็ได้
1: ใ

0: ในสมัยโบราณ
1: ครับเขาก็เรียกว่าเป็นความหลากหลายทางชาติพันธุ์ซึ่งตรงจุดนี้ก็กลายเป็นความหลากหลายที่เขาสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างสันติมาตั้งแต่อดีตแล้วนะครับเพียงแต่ว่าพอปัจจุบันเนี่ยพอเราแยกว่าเป็นของประเทศพม่าของประเทศไทยกับกลายเป็นว่าเราสร้างปมแห่งความกำแพงมากกว่านะครับแต่ตอนนี้อาเซียนบอกว่าแม้ว่าแต่ละประเทศจะต้องมีเส้นเขตแดนแต่อาเซียนจะทำให้เกิดภาวะไร้เขตแดน
0: ซึ่งจะกลายเป็นหนึ่งเดียวเหมือนเดิมแล้ว
1: เขาเรียกว่าแต่ละบ้านต้องมีเขตนะครับประเทศต้องมีเขตแต่เขตตอนนี้ไม่สำคัญแล้วเราจะข้ามเขตแดนกันอย่างเสรีมากขึ้นนี่คือแนวคิดของอาเซียนครับ
0: งั้นเราสโคปโฟกัสลงมาที่เรื่องประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนกันบ้างในพื้นที่ภาคเหนือไม่ว่าจะเป็นรัชฉานไม่ว่าจะเป็นเชียงแสนหรือแม้แต่แม่สายเองก็ตามครับ
1: ครับแม่สายถือได้ว่าเป็นจุดของการค้าที่สำคัญนะครับมูลค่าที่ผ่านด่านของแม่สายในปัจจุบันก็มูลค่าต่อปีก็หมื่นล้านนะครับในขณะเดียวกันนะครับตรงจุดที่เป็นเชียงแสนมูลค่าก็ประมาณ 3-4 พันล้านบาท
0: ก็ลดหลั่นลงมา
1: เขาค้ากับใครนะครับ1ไทยกับพม่ารัชฉานค้ากันและส่งสินค้าเข้าไปข้างใน
0: โดยตรงเลย
1: ใช่อีกด้านหนึ่งก็คือการค้าผ่านแดนนะครับการค้าผ่านแดนเนี่ยตรงแม่น้ำโขงแม่น้ำโขงนี่เป็นแม่น้ำนานาชาตินะครับ 4,000 กว่ากิโลเนี่ยครึ่งหนึ่งอยู่ในประเทศจีนอีกครึ่งหนึ่งไหลผ่านเป็นเส้นกั้นพรมแดนระหว่างพม่า กับลาวแล้วก็มาจุดตรงที่สามเหลี่ยมทองคำก็กลายเป็นเส้นพรมแดนระหว่างไทยกับลาวตรงจุดนี้นะครับในรอบ20ปีก่อนหน้านี้ประเทศจีนได้พยายามที่จะหาทางส่งสินค้าลงมายังประเทศไทยนะครับแต่ถนนหนทางมันไม่
0: ม
1: ีประเทศจีนเลยเสนอว่าถ้างั้นแม่น้ำโขงเป็นแม่น้ำนานาชาตินะครับพยายามทำลายเกาะแก่งเนื่องจากว่าแม่น้ำโขงเนี่ยในยามปกติมันก็จะตื้นเขินอยู่แล้วก
0: ิน
1: น้ำไม่ลึกมันจะมีเกาะโขดหินเยอะมากจีนก็เสนอว่าให้ทำลายเกาะแก่งเพื่อจะได้เดินเรือนำสินค้าขึ้นล่องได้ตลอดปรากฏว่าสินค้าตอนล่องลงมาจากจีนเนี่ยสบายมากเลยเพราะมันไหลตามน้ำ
0: มา
1: แต่เวลาทวนน้ำขึ้นไปเนี่ยมันลำบากมากเลยแต่หมายความว่าเมื่อก่อนมันไม่มีเส้นทางก็กลายเป็นเส้นทางที่จะค้าขายกับประเทศจีนได้นะครับแต่ในปัจจุบันในขณะที่ใช้แม่น้ำโขงประเทศจีนก็สร้างเส้นทางถนนหนึ่งเส้นทางจากยูนานตอนใต้ผ่านมาทางพม่ามาทางเชียงตุงแล้วเข้ามายังแม่สายอีกเส้นหนึ่งก็ผ่านไปยังประเทศลาวแล้วก็ข้ามมาของคือเป้าหมายก็คือไม่ว่าเส้นทางไหนนะครับถ้าทางพม่าปิดก็ยังมีทางลาวถ้าทางลาวปิดก็ยังมีทางพม่า
0: ทางสำรองเยอะ
1: ใช่มีทั้งแม่น้ำโขงและมีถนนอีก2สายนี่ก็กลายทำให้ทั้งแม่สายเชียงแสนเชียงของนะครับตรงจุดของจังหวัดเชียงรายเนี่ยเป็นจุดที่ทำการค้ากับทั้งพม่ากับลาวและกับจีนที่ดีมากเลยอีกจุดหนึ่งของสายน้ำที่สำคัญมากเลยนะครับก็คือสายน้ำสารวิน
0: ครับ
1: สายน้ำสารวินเนี่ยเป็นสายน้ำที่เขาเรียกว่าเรือเนี่ยแล่นตลอดสายน้ำไม่ได้เพราะว่าสารวินจะมีโขดหินเขาเรียกว่าการแยกตัวชั้นของเหมือนน้ำตกเป็นระยะเป็นระยะนะครับสารวินเนี่ยตอนนี้กลายเป็นจุดยุทธศาสตร์ของประเทศพม่านะครับเนื่องจากว่าสายน้ำสารวินมีต้นน้ำเนี่ยมาจากเทือกเขาฮิมาลัยนะครับน้ำนี่มันจะไม่มีน้อยลงเลยนะครับเพราะว่าฮิมาลัยเนี่ยมันจะ
0: น้ำ
1: แข
0: ็
1: งละลาย
0: ใช่
1: คราวนี้ในท่ามกลางของการเติบโตและขยายตัวทางด้านเศรษฐกิจของแต่ละประเทศเนี่ยความต้องการไฟฟ้ามันเยอะขึ้นประเทศพม่าเนี่ยก็ต้องการไฟฟ้าเพราะว่าประเทศพม่านี่ยังขาดแคลนไฟฟ้าเยอะมากแต่ขณะเดียวกันประเทศพม่าก็ต้องการเงินนะต้องการที่จะผลิตสินค้าเพื่อขายให้กับประเทศเพื่อนบ้านซึ่งตอนนี้สายน้ำสารวินกลายเป็นสายน้ำที่ประเทศพม่าต้องการสร้างเขื่อนกั้นสายน้ำนี้นะครับมีหลายโปรเจกต์มากเลยนะครับที่จะกั้นสร้างเป็นเขื่อนสักประมาณ 4-5 โปรเจกต์โดยที่ประเทศไทยก็สนใจมากเลยนะครับสารวินจะเป็นเส้นแบ่งพรมแดนระหว่างไทยกับพม่าอยู่ช่วงหนึ่งนะครับเป็นช่วงเล็กๆแต่ที่เหลือเนี่ยจะอยู่ในเขตพม่าหมดเลย
0: ก็เหมือนเราตอนที่เราสร้างประเทศเราก็สร้างเขื่อนมหาศาลเหมือนกัน
1: ใช่ครับ
0: แล้วแบบนี้มันจะกระทบกับพวกชาติพันธุ์ชนกลุ่มเล็กชนกลุ่มน้อยไหมครับ
1: นี่แหละครับก็คือประเด็นปัญหาของพม่าเลยนะครับเพราะปัญหาดั้งเดิมของพม่าก็คือรัฐบาลกลางของพม่ากับกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆมีข้อขัดแย้งกันตั้งแต่ได้รับเอกราช
0: คือจริงมีมานานแล้ว
1: ใช่ครับ
0: แล้วเจอเรื่องนี้เข้ามาอีก
1: แล้วเจอเรื่องนี้คนก็กังวลกันว่ารัฐบาลของพม่าหากสร้างเขื่อนแล้วจะให้ความสำคัญต่อผลกระทบ ของชีวิตชาติพันธุ์ต่างๆหรือไม่
0: จะไปอยู่ที่ไหนกัน
1: ไม่ใช่อพยพยกย้ายเขาไปโดยที่ไม่สนใจใยดีใดๆทั้งสิ้น
0: ครับ
1: ซึ่งที่ผ่านมานะครับในยุคที่พม่าปิดประเทศและเป็นรัฐบาลทหารรัฐบาลทหารของพม่าเนี่ยใช้กลุ่มชาติพันธุ์ตามชายแดนเนี่ยเป็นคนที่แบกอาวุธให้กับตัวเองอ
0: ่
1: ะ
0: เป็นแรงงาน
1: เป็นแรงงานหลังจากคนเหล่านั้นหมดแรงก็ผลักส่งกลับบ้านนะครับคือพูดง่ายจับมาเป็นแรงงานแล้วก็ทำให้คนเหล่านั้นแทบไม่มีชีวิตอีกต่อไปใช่ซึ่งตัวนี้เองที่โลกทั้งโลกทั้งใบกำลังจับตามองว่าการสร้างเขื่อนบนสายน้ำสารวินนะครับพม่ารวมทั้งผู้ที่สนับสนุนในการสร้างเขื่อนด้วยก็ประเทศ
0: เราด้วย
1: ซึ่งเราก็เข้าไปลงทุนเราเนี่ยต้องการไฟใช่ไหมครับเราจะระมัดระวังต่อผลกระทบนี้ไหมนะครับ
0: เพราะมันอ่อนไหวแล้ว
1: เพราะว่านี่คือประเด็นของการสร้างประชาคมอาเซียนแน่นอนประชาคมอาเซียนบอกว่าทำอย่างไรที่เราจะเกื้อหนุนกันระหว่างประเทศใครมีทรัพยากรอะไรนะครับก็มาช่วยกันสร้างทำให้อาเซียนเจริญเติบโตแต่ในขณะเดียวกันนะครับแต่ละประเทศก็จะต้องตระหนักว่าจะต้องรักษาชีวิตของผู้คนเนี่ยให้มีชีวิตของความอยู่ดีกินดีด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นการศึกษาการสาธารณสุขไม่ใช่ใช้แรงงานแบบเป็นทาสหรือว่าการกดขี่โดยที่ทำให้คนเหล่านั้นแทบไม่เหมือนมนุษย์ที่เราเรียกว่าแรงงานทาส
0: เพราะมันจะเป็นแค่เป้าหมายทางเรื่องเศรษฐกิจอย่างเดียวถ้าอย่างนั้น
1: ใช่และอีกสิ่งหนึ่งในกรณีนี้นะครับอาเซียนบอกว่าแล้วทำอย่างไรล่ะที่จะทำให้เกิดการใช้ทรัพยากรอย่างยั่งยืนเวลาเราใช้น้ำใช่ไหมครับเราใช้น้ำโดยที่เพื่อทำการฟ้าหรืออะไรอย่างเงี้ยโดยที่เราไม่คิดคนที่อยู่ปลายน้ำเลยซึ่งคนที่อยู่ปลายน้ำบอกว่าอ้าวอยู่ดีๆน้ำหายไปไหน
0: ด้วย
1: นะครับซึ่งตอนนี้แม่น้ำโขงกำลังเจอกับเขื่อนในประเทศจีนที่สร้างเสร็จแล้วหลายเขื่อนนะครับซึ่งตอนนี้สภาพการแม่น้ำโขงของฝั่งไทยฝั่งลาวตอนใต้ลงมานะครับก็คือบางวันน้ำท่วมน้ำขึ้นบางวันน้ำแล้งลงไป
0: อยู่ที่ต้นเขื่อนจะปล่อยมายัง
1: ใช่ไม่ใช่อยู่ที่เทพเทวดาอีกต่อไปนะครับอยู่ที่การสั่งปิดเปิดเขื่อนของจีนโดยที่ไม่aware หรือว่าไม่ตระหนักถึงผลกระทบต่อคนที่อยู่ปลายน้ำตรงจุดนี้เขาเรียกว่าการที่จะใช้ทรัพยากรร่วมกันและทำให้คนทุกคนเข้าถึงทรัพยากรนี้จะเป็นอย่างไรนี่เป็นปัญหาเขื่อนสารวินเนี่ยกำลังถูกถกเถียงกันในแง่นี้มากๆนะครับแล้วก็ในปริมาณของน้ำหากไม่ระมัดระวังเนี่ยเมืองที่อยู่ใต้เขื่อนลงไปเนี่ยอาจจะ
0: จมแน
1: ่เขาเรียกว่าน้ำทะเลมันเข้ามาเพราะว่ามันไม่มีน้ำจืดเน
0: ี่ย
1: หนุนดันเข้าไปมันเป็นปัญหาธรรมชาติแวดล้อมอีกว่าเมืองที่เคยอุดมสมบูรณ์อย่างเช่นเมืองมอตมะอะไรเงี้ยอาจจะกลายเป็นเมืองน้ำเค็มไปเลยนะครับ
0: ไปได้เนาะ
1: นี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นอย่างเช่นประเทศไทยเคยเกิดนะครับว่าน้ำเค็มเนี่ยมันขึ้นเข้าไปจนกระทั่งเข้าไอ้คลอง
0: การเกษตร
1: ใช่ทำให้เมืองธนบุรีต้นไม้ตายไปหมดเลยหรือว่าทุเรียนนนทบุรีอะไรเงี้ยนี่คือตัวอย่างนะครับเรื่องปัญหาทรัพยากรน้ำ
0: ครับเพราะนั้นก่อนพัฒนาก็ต้องคำนึงถึงผลรอบด้านแล้วก็ผลในระยะยาวด้วยอีกหนึ่งปัญหาครับอาจารย์นอกเหนือจากเรื่องน้ำไหนๆเราพูดถึงปัญหาแล้วทางด้านตอนเหนือของประเทศไทยแล้วก็ทางรัชฉานของพม่าเนี่ยเชียงใหม่แม่ฮ่องสอนเชียงรายเนี่ยเราเจอปัญหาหมอกควันทุกปี
1: โอ้นี่เป็นปัญหาร่วมของอาเซียนเลยนะครับ ปัญหาหมอกควันเนี่ยอย่างเช่นภาคเหนือกับภาครัชฉานเนี่ยเกิดจากการเผานะครับเนื่องจากเมืองมันใหญ่โตมากขึ้นเช่นเชียงรายเชียงใหม่อย่างเงี้ยแม่ฮ่องสอนก็ทำให้ประชากรเนี่ยได้รับผลกระทบจากควันนะครับก็เป็นปัญหาระบบสาธารณสุขนะครับในขณะเดียวกันปัญหานี้เป็นปัญหาที่มาเลเซียกับสิงคโปร์ก็เจอจากการเผาป่านะครับไฟไหม้ในเกาะสุมาตราใช่ของอินโดนีเซียซึ่งอากาศไม่มีพรมแดนนะครับคว
0: ัน
1: หมอกควันไม่มีพรมแดนด้วยเหตุนี้ปัญหาหมอกควันทั้งไทยพม่าแล้วก็มาเลเซียสิงคโปร์อินโดนีเซียเนี่ยเป็นปัญหาร่วมของอาเซียน
0: แล้วเป็นเรื่องเดียวกันเลยนะฮะ
1: ครับ
0: ต่างแค่ภูมิศาสตร์เท่านั้นเอง
1: ใช่นี่ก็กำลังกลายเป็นเรื่องที่จะต้องปรึกษาหารือกันว่าจะหาหนทางแก้ไขปัญหาหมอกควันนี้ได้อย่างไร
0: เอาละครับก็เป็นเรื่องที่ต้องแก้ไขร่วมกันต่อไปนะฮะและวันนี้ขอบคุณเช่นเคยครับความรู้และทัศนะดีๆที่อาจารย์ธำรงศักดิ์มอบให้กับรายการวิถีอาเซียนของเราขอบพระคุณอาจารย์มากๆคร
1: ับขอบคุณครับ
0: ติดตามกันได้กับวิถีอาเซียนที่นี่ที่เดิมเวลาเดียวกันนี้นะครับส่วนวันนี้ผมและอาจารย์ธำรงศักดิ์ลาไปพร้อมกันขอบคุณทุกการรับชมและสวัสดีครับ

0: สวัสดีค่ะท่านผู้ชมและท่านผู้ฟังขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการรอบบ้านเรากับดิฉันรายการเรื่องจำนงนะคะวันนี้ถึงกรุงย่างกุ้งพูดถึงมันดะเลพูดถึงพระธาตุอินแขวนพูดถึงนางองซานซูจีทุกคนก็คงจะทราบดีว่าวันนี้เราจะพาท่านผู้ฟังทุกท่านท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะคะไปที่เมียนมามีการกล่าวกันว่าความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเพื่อนบ้านถ้าไปกันด้วยดีความอยู่ดีกินดีของพี่น้องประชาชนก็จะดีไปด้วยเรื่องของความอยู่ดีกินดีของพี่น้องประชาชนเป็นเรื่องที่พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาท่านนายกรัฐมนตรีให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่งนะคะประเทศเมียนมาเป็นประเทศที่มีพรมแดนทางบกติดต่อกับประเทศไทยมากกว่า 2,000 กิโลเมตรเพราะฉะนั้นประเทศเมียนมาจึงเป็นประเทศยุทธศาสตร์ที่สำคัญอีกประเทศนึงวันนี้เป็นโอกาสอันดีที่เราได้รับเกียรติจากเอกอัครทูตณกรุงย่างกุ้งท่านเอกทูตจากบุญหลงที่จะมาพูดคุยกับเราเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของประเทศไทยและเมียนมาและประโยชน์ที่คนไทยจะได้รับนะคะจากการที่มีความสัมพันธ์ที่ดีสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: ท่านทูตคะท่านทูตจากบุญหลงนะคะความสัมพันธ์ของไทยและเมียนมาถ้าพูดกันถึงในระดับต่างๆในมิติต่างๆท่านมองว่าเป็นอย่างไรบ้างคะ
1: ก็ต้องเรียนว่าความสัมพันธ์ไทยเมียนมาตอนนี้เนี่ยก็อยู่ในระดับที่ดีมาก
0: ค่ะ
1: ดีที่สุดในหลายๆปีที่ผ่านมานะครับทั้งไม่ว่าจะเป็นด้านการเมืองก็ดีด้านประชาชนกับประชาชนก็ดีด้วยด้านเศรษฐกิจก็ดีในด้านการเมืองเนี่ยเราก็มองถึงว่าความสัมพันธ์เนี่ยมันมีใน2มิติคือระดับรัฐบาลแล้วก็ระดับกองทัพนะครับซึ่งเราปฏิเสธไม่ได้ว่าที่เมียนมาเนี่ยรัฐบาลกับกองทัพเนี่ยก็จะเป็นหลักสำคัญเขาอยู่ในส่วนของรัฐบาลเนี่ยเราก็ได้ผลักดันให้มีการเยือนระดับสูงอยู่อย่างสม่ำเสมอมีการพบปะหารือแลกเปลี่ยนการเยือนกันนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยท่านรัฐมนตรีว่าการท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศมันจะช่วยว่าการเนี่ยท่านก็ไปเยือนเมียนมาถึงแม้ว่าจะไม่ได้ไปเยือนอย่างเป็นทางการแต่ก็ถือว่าเราได้ไปแล้วก็จับมือให้อุ่นไว้เสมอ
0: พอจะบอกได้ไหมคะว่าการเยือนนี่ถี่ขนาดไหนคะ
1: คือจริงๆแล้วเนี่ยก็มีรัฐมนตรีหลายๆท่านไปนะครับอาจจะไม่ได้มีกันทุกเดือนแต่ว่าในช่วง10เดือนที่ไปรับตำแหน่งอยู่เนี่ยก็จะมีท่านตรีไปตลอดนะครับก่อนหน้านั้นก็มีท่านรองนายกรัฐมนตรีท่านสมคิดท่านก็ไป
0: ซึ่งก็ชี้ให้เห็นชัดเลยว่ามีความใกล้ชิดกันแนบแน่นกันนะคะ
1: แล้วก็ในส่วนของศาลเอกอัครทูตเองเนี่ยเราก็พยายามผลักดันให้มีท่านตรีฝ่ายเมียนมาเดินทางมาเยือนมาพบปะกับท่านตรีฝ่ายไทยอยู่สม่ำเสมอนะครับก็มีท่านตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมเมียนมามาพบปะหารือแล้วก็มาบรรยายให้กับภาคเอกชนไทยฟังแล้วก็เมื่อปีที่แล้วเนี่ยเราก็จัดการสัมมนาเรื่องการค้าการลงทุนในเมียนมาเราก็ได้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ของเมียนมาได้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังของเมียนมาได้เลขาธิการ BOI ของเมียนมามาบรรยายให้ภาคเอกชนไทยฟัง
0: ก็ถือว่าเป็นหน่วยงานด้านเศรษฐกิจทั้งนั้นเลยใช่ไหมคะที
1: ่ก็เราพยายามที่จะคือไหนเราอยากจะไปทำการค้าการลงทุนแล้วเราก็ควรได้ฟังจากคนที่เขารู้จริงไม่งั้นก็ให้เป็นตัวรัฐมนตรีมาเองดีกว่านะครับล่าสุดเนี่ยรัฐมนตรีกระทรวงสวัสดิการสังคมของเมียนมาก็มาเพราะเขาอยากเรียนรู้เรื่องการดำเนินการช่วยเหลือ ในส่วนของนโยบายด้านพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นะครับก็มาแล้วก็ปลายเดือนเนี่ยก็น่าจะมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานของเมียนมามาเพราะเรื่องแรงงานเป็นเรื่องสำคัญเรื่องที่ละเอียดอ่อนในความสัมพันธ์ไทยเมียนมาก็จะมีลักษณะอย่างเงี้ยที่เราจะพยายามจัดให้มาเรื่อยๆเพราะฉะนั้นถึงบอกว่าในส่วนรัฐบาลเนี่ยแนบแน่นใกล้ชิดในส่วนของกองทัพแน่นอนก็ทางฝ่ายทหารไทยกับเมียนมาก็มีความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดกันท่านผู้บัญชาการทหารสูงสุดนะครับพลเอกอาวุโสมินอ่องหลายเนี่ยภายในช่วง6เดือนที่ผ่านมาเนี่ยท่านมาเมืองไทย3หนแล้วและขณะเดียวกันเนี่ยมีผู้บัญชาการทหารผู้บัญชาการกองทัพไทยนะครับท่านที่แล้วท่านก็ไปเยือนท่านปัจจุบันก็เพิ่งไปมา

0: ะครับมีผู้บัญชาการทหารเรือก็ไปมาแล้วก็ผู้บัญชาการเหล่าทัพก็ไปมาหมดแล้วในช่วง1ปีที่ผ่านมานะครับแล้วเขาก็มีเวทีการประชุมแลกเปลี่ยนกันระหว่างกองทัพอยู่อย่างสม่ำเสมอเพราะฉะนั้นเนี่ยกล่าวได้ว่าในส่วนการเมืองเนี่ยแน่นแฟนแน่นอนในส่วนของภาคประชาชนเองเนี่ยคนเมียนมาเขาก็มีความชื่นชมคนไทยมีความผูกพันชอบอาหารไทยชอบละครไทย
1: อันนี้หมายถึงชาวเมียนมาในทุกระดับเลยไหมคะ
0: ครับ
1: ก็ธุรกิจภาคเอกชนบัตรทุกระดับชาวบ้านธรรมดา
0: ใช่แล้วเขาก็รู้สึกดีกับเรานะครับแล้วก็เวลาเข้ามาช้อปปิ้งก็จะมาช้อปปิ้งเมืองไทยรักษาพยาบาลก็จะมาเมืองไทยนะครับคนที่มีฐานะหน่อยก็จะเข้ามากรุงเทพก็บำรุงราชสมิติเวชกรุงต่างๆเหล่านี้แต่ถ้าชั้นกลางลงไปหน่อยก็จะเป็นโรงพยาบาลเอกชนที่อยู่ในต่างจังหวัดที่เข้าไปถึงเช่นพิษณุโลกหรืออะไรต่างๆเหล่านั้น
1: ก็ไม่น่าเชื่ออันนี้มันสะท้อนให้เห็นด้วยไหมคะว่าการรักษาพยาบาลในเมียนมาเนี่ยอาจจะยัง
0: คือต้องยังใช้การพัฒนาอีกระดับหนึ่งนะครับเพราะงั้นเนี่ยแล้วก็อาจจะไม่ค่อยพอนักเพราะงั้นเนี่ยคนที่เขาพอจะมีฐานะเขาก็เลยคิดว่าเขามารักษาพยาบาลในเมืองไทยดีกว่า
1: ครับ
0: เพราะงั้นเนี่ยนอกจากเรื่องพวกนี้แล้วเนี่ยเราก็ยังให้การสนับสนุนการฝึกอบรมให้เขาเพราะว่าเขาต้องการความร่วมมือช่วยเหลือด้านนี้อยู่อีกเยอะนะครับด้านการศึกษาฝึกอบรมด้านการแพทย์ฝึกอบรมด้านการธนาคารระบบประกันภัยสิ่งเหล่านี้เราทำให้เขาเยอะมากเพราะฉะนั้นเนี่ยประชาชนกับประชาชนเขาใกล้ชิดกันแล้วเราเป็นคนพุทธเราก็มีคนไทยไปเมียนมาไปไหว้พระทำบุญพระธาตุอินแขวนเจดีย์ชเวดากองเทพทันใจเนี่ยคือไม่มีวันไหนถ้าไปเดินแถวนี้แล้วไม่เจอคนไทยจะต้องมีตลอดเวลา
1: ถ้าพูดถึงชาวเมียนมานี่ถ้าพูดถึงเมืองไทยเขานึกถึงอะไรคะ
0: เมียนมาถ้านึกถึงเมืองไทยเนี่ยส่วนหนึ่งที่คนรุ่นเก่าด้วยนะฮะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ก็เขารู้สึกประทับใจในเรื่องต่างๆที่ได้ทรงทำไว้ให้ประเทศไทย
1: น่าดีใจมากเลยที่ได้ยิน
0: แล้วก็พระแก้วมรกตถ้าเป็นผู้ใหญ่เนี่ยถ้ามาเมืองไทยเนี่ยระดับรัฐมนตรีเนี่ยจะต้องขอเข้าไปสักการะพระแก้วมรกตแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นผู้ใหญ่เด็กอะไรเนี่ยอาหารไทยก็ยังเป็นที่นิยมนะครับดูละครไทยมาริโออย่างเงี้ยก็เป็นที่ชื่นชอบของวัยรุ่นชาวเมียนมาผมคิดว่าในส่วนของภาคประชาชนแล้วมันก็ใกล้ชิดนะครับแล้วเราก็มีความรู้สึกว่าเรามีอะไรก็ต้องแบ่งปันกันไปนะครับก็เหลือภาคเศรษฐกิจตอนนี้ก็มีเอกชนคนไทยเนี่ยก็เข้าไปลงทุนค้าขายอยู่ในหลายสาขาที่เมียนมาแล้วก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆเราก็จะเป็นอันดับที่3 4อยู่ตรงนี้นะครับก็เป็นโอกาสที่ดีที่ความสัมพันธ์เนี่ยมันแน่นแฟ้นประชาชนยอมรับมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันไม่งั้นเนี่ยมันก็ปูพื้นให้กับการร่วมมือทางด้านเศรษฐกิจที่มันจะไปรุ่งหน้าได
1: ้ค่ะพูดถึงว่าท่านทูตได้พูดถึงว่าอย่างพม่าใช่ไหมคะที่มีรัฐมนตรีต่างๆท่านต่างๆดูแล้วเป็นมิติทางด้านเศรษฐกิจทั้งนั้นเลยที่มาให้ความรู้ให้กับเรามันสะท้อนให้เห็นว่าทางฝ่ายไทยเราเองเนี่ยก็ให้ความสนใจในเรื่องของการเข้าไปลงทุนทางด้านเศรษฐกิจในพม่าค่อนข้างเยอะ
0: อ๋อแน่นอนครับเพราะว่าเรามองว่าเมียนมามีศักยภาพ
1: ค่ะ
0: เมียนมามีศักยภาพมากทั้งในส่วนของเป็นประเทศที่มีประชากร50กว่าล้านคนในส่วนที่เป็นประเทศที่เป็นตลาดใหญ่และถูกขนาบด้วยตลาดยักษ์2ตลาดคือจีนและอินเดียมีทองออกสู่ทะเลมหาสมุทรอินเดียไปแอตแลนติกได้เพราะงั้นเนี่ยธรรมชาติมหาศาลแล้วอยู่ใกล้บ้านเราแค่นี้เนี่ยคือเราควรจะต้องหาทางที่เข้าไปให้มากที่สุดเท่าที่จะเข้าได้แล้วเขาโดยที่เขาก็มีความชื่นชมไทยเพราะงั้นเราก็ไม่ควรจะทิ้งโอกาสตรงนี
1: ้
0: ครับเพราะงั้นรัฐบาลเนี่ยก็พยายามผลักดันเรื่องพวกนี้แล้วก็พยายามอำนวยความสะดวกเราก็สนองตอบนโยบายรัฐบาลในส่วนของสถานเอกทูตเนี่ยก็พยายามหาทางดำเนินการต่างๆเพื่อให้การช่วยเหลือแนะนำให้แนวทางภาคเอกชนไทยที่อยากจะเข้าไปลงทุนค้าขายในเมียนมา
1: พูดถึงภาคเอกชนไทยเราเนี่ยเข้าไปในเมียนมานานหรือยังคะ
0: ก็เข้าไปคือเป็นระลอกครับคือในช่วงแรกเนี่ยคนก็ยังไม่ค่อยกล้าเข้าไปเท่าไหร่แต่จะมีมากขึ้นเนี่ยในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมาเพราะว่าเมียนมาเริ่มเปิดประเทศ คนมองเห็นเสถียรภาพทางการเมืองคนมองเห็นว่าขณะนี้เนี่ยการเข้าไปค้าขายในเมียนมาเริ่มมีการใช้ระเบียบที่เป็นมาตรฐานแล้วนะครับมีกฎหมายการลงทุนจากต่างประเทศเนี่ย Foreign Investment Law เนี่ยก็เพิ่งประกาศใช้เมื่อปีที่แล้วนะครับ Company Act กำลังจะออกมาระบบประกันภัยกำลังได้รับการพัฒนาขึ้นมาระบบธนาคารภาษียากรต่างๆเนี่ยก็ค่อยๆทยอยกันปรับปรุงขึ้นมาเพราะฉะนั้นเนี่ยคนก็มองเห็นแนวโน้มของความก้าวหน้าแล้วก็แนวโน้มของความทันสมัยแนวโน้มของความเป็นสากลสำหรับที่จะทำการค้าการลงทุนในเมียนมาเพราะฉะนั้นก็ไม่น่าแปลกใจที่ทำไมมันถึงจะมีคนต่างชาติโดยเฉพาะนักลงทุนไทยญี่ปุ่นเกาหลีจีนเนี่ยก็ทยอยเข้าไป
1: ก็เรียกว่าแห่แหนกันเข้าไปลงทุนที่นั่นใช่ไหมคะสถานเอกทูตณกรุงย่างกุ้งก็คือตั้งอยู่ที่กรุงย่างกุ้งนั่นเอง
0: ครับ
1: คือในฐานะที่เป็นสาธารณชนคนไทยเนี่ยดิฉันก็ไม่แน่ใจว่าถามแทนประชาชนนะคะว่าสถานทูตที่นั่นเนี่ยจริงๆพอตั้งอยู่ที่นั่นเราต้องตั้งอยู่ที่นั่นประจำเรามีโอกาสได้เดินทางไปสำรวจประเทศพม่าอะไรด้วยไหมคะประเทศเมียนมาประธานโทษค่ะ
0: คือเรามันเป็นหน้าที่ของเราอยู่แล้วนะครับที่คือโจทย์ก็คือว่าอำนวยความสะดวกหาลู่ทางทางเศรษฐกิจการค้าการลงทุนให้ภาคเอกชนไทยเพราะว่ามันไม่มีใครรู้จักประเทศพม่าตั้งแต่แรกต้นเริ่มต้นก็ส่วนใหญ่ก็จะรวมตัวกันอยู่ในย่างกุ้งใช่ไหมครับเราก็คิดว่าเอ๊ะเราน่าจะนำทีมไปเพราะว่าการที่เรานำไปเนี่ยการตอบรับจากภาครัฐในรัฐต่างๆนี่ก็จะดีกว่าที่ภาคเอกชนเดินไปเคาะประตูเองเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เป็นโครงการที่ดำเนินการซึ่งก็จะสอดคล้องกับ การทูตเศรษฐกิจซึ่งกระทรวงก็ได้แล้วก็รัฐบาลก็ได้เน้นย้ำว่าสถานเอกทูตเองในต่างประเทศนะก็ควรจะเป็นคนที่ไปน็อกไปเคาะประตูเราก็เลยจัดทีมเนี่ยไปพาภาคเอกชนไทยเนี่ยไปทั้งไปพบปะกับภาคเอกชนในท้องถิ่นไปพบกับผู้แทนภาครัฐในท้องถิ่นแล้วถือโอกาสสำรวจเส้นทางทางเศรษฐกิจที่มันจะมีศักยภาพเราก็ทำมาทุกปีละโครงการ2โครงการ
1: ก็ทำไปเองเลยไหมคะเนี่ย
0: ไปเองฮะก็ต้องไปเองเพราะว่าคือการที่เราไปเองเนี่ยเราก็จะได้เจอมุขมนตรีเราก็ได้เจอชีฟมินิสเตอร์ของรัฐนั้นๆเราก็ได้เจอตัวมิสเตอร์แล้วก็หอการค้าประจำรัฐเนี่ยเขาก็ตั้งใจที่จะมาพบเรา
1: ท่านมุขมนตรีนี่คือใครคะ
0: คือในแต่ละรัฐเนี่ยเขาก็จะมีนายกรัฐมนตรีของรัฐนะเราก็จะใช้คำว่ามุขมนตรีหรือชีฟมินิสเตอร
1: ์
0: ซึ่งชีฟมินิสเตอร์เนี่ยก็จะเป็นคนที่กำกับดูแลการบริหารงานของแต่ละรัฐนี่ถ้าเราไม่ไปเองโอกาสที่เราได้ภาคเอกชนจะได้ไปเจอมุขมนตรีมันก็ไม่ง่าย
1: ความรู้สึกเขากับการที่ทูตไทยนำทีมพาคณะภาคเอกชนไปนี่เขารู้สึกยังไงคะ
0: คือเราก็ไม่อยากเข้าข้างตัวเองนะครับแต่เมื่อเราไปปั๊บเขาก็เอารัฐมนตรีมานั่งเต็มแผง มีเขาแล้วก็มีรัฐมนตรีเต็มคณะมานั่งกับเราเพราะฉะนั้นมันก็สะท้อนเห็นว่าในเมื่อเราตั้งใจเห็นความตั้งใจว่าสถานเอกทูตนำไปเองเราส่งชื่อไปเลยภาคเอกชนไทยที่สนใจก็มีทั้งธนาคารมีทั้งด้านโลจิสติกมีทั้งด้านอินฟราสตรักเจอร์เนี่ยก็ลงไปกันเพราะฉะนั้นเขาก็เห็นถึงโอกาสที่คนของเขาภาคเอกชนเขาในท้องที่เนี่ยในพื้นที่เนี่ยจะได้มีโอกาสดำเนินความร่วมมือทางเศรษฐกิจกับภาคเอกชนไทยได้ด้วยนะครับเพราะว่าบางทีเนี่ยมันก็ไม่มีใครเข้าไปหาเขาทุกวันง่ายๆอย่างนั้นเพราะการที่เรานำคณะไปขนาดนั้นเนี่ยเขาก็รู้สึกว่าเขาก็น่าจะ appreciate นะคร
1: ับ ก็ถือเป็นมิติหนึ่งที่เรียกว่าเชิงรุกกล่าวอย่างนั้นได้ไหมคะว่าเป็นการดำเนินการในเชิงรุกดิฉันเองถ้าเป็นเจ้าบ้านก็คงจะดีใจที่มีคนเดินเข้ามาหาแล้วก็มาพูดคุยด้วยทีนี้
0: เพราะว่าถ้าเรานั่งอยู่ในย่างกุ้งเนี่ยภาคชนไทยเขาก็ลำบากในการที่เขาจะไปเคาะประตูเองเพราะว่าเขาก็ไม่สามารถที่จะเดินไปหาใครได้ไปขอนัดเองอะไรเองเนี่ยแต่การที่เราไปแล้วเราก็มีงบประมาณเขาก็ดูแลส่วนตัวเขาเรื่องค่าที่พักค่าอะไรแต่ก็นั่งรถไปกับเราเราก็ดูแลให้เขาหมดนะครับแล้วก็การนัดพบอะไรต่างๆเราจัดการให้หมดเลย
1: แล้วอย่าง
0: น
1: ี้
0: เขาก็ง่ายกับการที่เขาจะได้เข้าไปได้พบปะ
1: แล้วอยู่ภาคชนจะทราบได้อย่างไรว่าสถานทูตจัดกิจกรรมแบบนี
0: ้อ๋อเราประกาศเลยครับเรามีเว็บไซต์Business Information Centerเราก็ประกาศในเว็บไซต์เรามีสมาคมนักธุรกิจไทยในเมียนมาซึ่งทำงานใกล้ชิดกับเราพอเรามีโครงการนี้เขาก็กระจายข่าวไปที่สมาชิกเขาสมาชิกก็จะสมัครมาบางทีไม่ใช่แค่ในเมียนมาเท่านั้นบางคนอยู่ในประเทศไทยก็บินเข้ามาเพื่อมาร่วมโครงการอย่างนี้ล่าสุดเราก็ไปที่รัตนาวสีก็มี40กว่าคนเข้ามาร่วมโครงการแล้วก็ไปกับเรา
1: ส่วนใหญ่จะเป็นบริษัทใหญ่ๆไหมคะ
0: ทั้งใหญ่ทั้งเล็กครับคือส่วนใหญ่ก็มีทั้งใหญ่ระดับปูนซีเมนต์ไทยปตท. CP แล้วก็มีเล็ก SME กลางๆอะไรเงี้ยก็มีหมดครับ
1: เพราะว่าเปิดกว้าง
0: โอกาสเนี่ยมันมีไม่เท่ากันไงมันอาจจะมีโอกาสที่แบบ บริษัทใหญ่ๆแล้วไปเจออะไรก็ได้แต่บริษัทเล็กเขาก็มองของเขาได้ว่าเขาอยากไปทำอะไรบางคนก็อาจจะสนใจไปมองเรื่องอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไปสร้างโรงแรมบางคนอาจจะไปดูเรื่องการอุตสาหกรรมต่อเนื่องด้านประมงบางคนอาจจะไปดูเรื่องการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรบางคนอาจจะอยากไปดูเรื่องไฟฟ้าอะไรเงี้ยมันหลากหลายครับ
1: ค่ะก็คือพอไปถึงจุดนั้นปุ๊บถ้ามีคู่ค้าที่สนใจร่วมกันก็คงจะเกิดเป็นความร่วมมือหรือเป็นการค้าเป็นธุรกิจกันขึ้นมาใช่ไหมคะ
0: สิ่งสำคัญที่สุดอันนึงก็คือว่าในเมื่อเขาไปกับเราซึ่งเป็นภาครัฐเนี
1: ่
0: ยแล้วเขาไปพบกับภาครัฐของรัฐในท้องที่เนี่ยนะครับเขาก็ได้แนะนำตัวว่าเขาเป็นใครเขาอยากทำอะไรแล้วเขาก็ได้เจอสภาหอสภาอุตสาหกรรมสภาหอการค้าของท้องถิ่นเนี่ยโอกาสที่เขาจะได้เจอพาร์ทเนอร์ในท้องถิ่นดีๆเนี่ยมันจะมีมากกว่าเขาเดินไปคำหาเองโดยเฉพาะอย่างยิ่งการไปลงทุนในประเทศเหล่านี้เนี่ยการมีโลคอลพาร์ทเนอร์ดีๆเนี่ยคือครึ่งหนึ่งของความสำเร็จน
1: ะ
0: เพราะถ้าไปเจอใครก็ไม่รู้เนี่ยเราโดนหลอกไปก็แย
1: ่นี่คงเป็นสิ่งหนึ่งที่เชื่อว่ามีพี่น้องประชาชนหลายคนสนใจนะคะว่าอยู่ๆภาคเอกชนไทยไปได้อย่างไรแล้วก็บทบาทของสถานทูตทำอย่างไรบ้างก็คงจะได้เห็นกันชัดขึ้นนะคะว่าสถานเอกทูตที่อยู่ที่นั่นนะคะมีส่วนช่วยเป็นอย่างมากในการจับคู่ทางเศรษฐกิจทีนี้พูดถึงเรื่องของภาคเอกชนมาแล้วถ้ามองในระดับประชาชนที่เป็นชาวบ้านจริงๆเนี่ยท่านทูตคิดว่าความสัมพันธ์ที่ต่อกันเนี่ยมันช่วยเป็นประโยชน์กับเขาได้อย่างไรบ้างคะ
0: คือพื้นฐานเนี่ยมันมีความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่ภาคเอกชนจะเข้าไปลงทุนเข้าไปทำการค้าในประเทศเมียนมาเนี่ยถ้าได้รับการยอมรับจากคนเมียนมาเนี่ยการที่จะเข้าไปมันก็เหมือนกับว่าเราไม่ต้องไปเริ่มต้นใหม่เขาชอบของไทยไปดูตามซูเปอร์มาร์เก็ตเนี่ยจะมีแต่ของไทยเกือบจะทั้งนั้น
1: ที่เมียนมาเนี่ย
0: ที่เมียนมาเนี่ยแล้วถ้าคนมีเงินเนี่ยเขาก็จะเลือกที่จะซื้อของไทยซื้อของจีนเพราะว่าของไทยมีคุณภาพดีกว่าแล้วอีกอย่างนึงเขาก็อาจจะติดยึดดูทีวีไทยดูโฆษณาไทยเห็นแล้วก็ชื่นชอบแล้วก็คุณภาพของไทยก็ทำให้เขาประทับใจเพราะงั้นเนี่ยความสัมพันธ์แบบนี้เนี่ยมันไปซื้อหาไม่ได
1: ้
0: มันต้องค่อยๆทำขึ้นมาต้องสร้างขึ้นมาแล้วพอมันมีแล้วเนี่ยภาคประชาชนไทยควรจะใช้โอกาสเนี่ยในการดำเนินการต่อในเรื่องการค้าการลงทุนกับเมียนมา
1: ค่ะแล้วก็ทราบว่าปีนี้เป็นปีที่สำคัญอีกปีนึงนะคะสำหรับความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับเมียนมาคือเป็นปีที่ครบรอบ70ปีของการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตใช่ไหมคะไม่ทราบว่าท่านทูตมีอะไรเป็นแผนอยู่ในใจสำหรับกิจกรรมที่ยิ่งใหญ่เช่นนี้ทั้งที่กรุงย่างกุ้งและก็ที่กรุงเทพไม่แน่ใจว่ามีการจัดกิจกรรมอะไรหรือเปล่า
0: ก็กิจกรรมเนี่ยได้วางแผนไว้ตลอดทั้งปีนะครับมีทั้งกิจกรรมด้านวิชาการและก็ด้านวัฒนธรรมก็เราก็ได้ไปทาบทามขอความกรุณาหน่วยราชการต่างๆมาตั้งแต่ปีที่แล้วละก็ได้รับความกรุณาอนุเคราะห์อย่างเช่นกระทรวงวัฒนธรรมเนี่ยท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมท่านอธิบดีกรมศิลปากรเนี่ยท่านก็สนับสนุนจัดโขนกรมศิลป์บินไปแสดงให
1: ้
0: ที่ย่างกุ้งที่เนปิดอและที่มันดาเลย์สามเมืองใหญ
1: ่
0: ในเมียนมานะครับอันนี้ก็เป็นอันที่เป็นที่ตื่นเต้นฮือฮามากนะครับเสร็จแล้วก็จะมีการนิทรรศการแสดงภาพเขียนของศิลปินแห่งชาติของไทยกับศิลปินอาวุโสของเมียนมาซึ่งจะนำโดยท่านอาจารย์กมลทัศนาชาลีศิลปินแห่งชาติท่านก็จะเอาผลงานของทั้งศิลปินแห่งชาติที่ยังอยู่และที่เสียไปแล้วเนี่ยไปแสดงร่วมกับศิลปินอาวุโสของเมียนมาซึ่งจะทำที่พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติเมียนมาส่วนการแสดงโขนเนี่ยก็จะทำที่โรงละครแห่งชาติ
1: 3 แห่ง
0: 3เมืองนะครับเมืองหลักๆก็คือเนี่ยย่างกุ้งเนปิดอแล้วก็มันดะเลจะมีการนำขนสดเขาใช้คำว่าขนสดขนที่เล่นในบ้านเนี่ยของเมียนมาเนี่ยมาแสดง
1: ที่เมืองไทยเหรอ
0: ที่เมืองไทย
1: ค่ะ
0: โขนเนี่ยจะเป็นโขนที่แบบว่าเวลาจะร้องต้องถอดหัวโขนออกแล้วร้องอ่ะคือมันไม่ใช่เหมือนกับว่าที่เราดูขนอย่างทุกวันนี้มีคนร้องภาคให้เนี่ยแต่ขนเมียนมาขนรุ่นเก่าเนี่ยก็จะเป็นอย่างนั้นนะจะมาแสดงการแสดงนี้จะเป็นการแสดงต่อท้ายการสัมมนาวิชาการซึ่งจะเกิดขึ้นที่ประเทศไทย
1: เมื่อไหร่นะพอจะบอก
0: น่าจะเป็นวันประมาณเดือนมิถุนายนนะครับคือสัมมนาวิชาการนี้เราตั้งใจว่าจะหาประเด็น ที่เกี่ยวพันกับความสัมพันธ์ไทยเมียนมาเช่นเท็กซ์ไทล์ผ้าทอเนี่ยมันมีความเชื่อมโยงทางวัฒนธรรมยังไง
1: ใช่เลยค่ะ
0: ดนตรีการแสดงโขนรามเกียรติ์รามายณะของเขาประวัติศาสตร์ในบางตอนมันมีหลายๆอย่างภาพเขียนภาพวาดเนี่ยที่มันมีความสอดคล้องกันทางวัฒนธรรมเนี่ยเราก็จะมีเชิญผู้แทนผู้เชี่ยวชาญจากทั้งเมียนมาแล้วก็จากทั้งของไทยเนี่ยมานำเสนอหารือด้านสัมมนาทางด้านวิชาการแล้วก็ตั้งใจไว้ว่าจะเชิญท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมของเมียนมาเนี่ยมาเป็น keynote speaker ที่ประเทศไทยที่เมียนมาก็จะมีงานนิทรรศการภาพยนตร์ไทยซึ่งได้รับความกรุณาจากกรมสารนิเทศจะจัดภาพยนตร์ไปจัดแสดงให้ที่เมียนมานะครับ
1: อย่างกรณีของโขนนี่ท่านทูตคิดว่าจะมีผู้คนชาวเมียนมาที่สนใจมาเนี่ยจำนวนประมาณเท่าไหร่คะ
0: โอ้คงเยอะนะครับเพราะว่าเขาก็ชอบอยู
1: ่
0: เขาก็ชอบอยู่แล้วเราคิดว่างานนี้เราก็จัดให้เขาดูฟรี
1: ะ
0: นะครับก็คิดว่าน่าจะมีคนที่สนใจอยากจะมาดูเยอะแล้วก็เป็นการแสดงโขนของคณะกรมศิลปากรซึ่งระดับแบบมือผู้เชี่ยวชาญทั้งนั้นน่ะก็น่าจะได้รับการตอบรับที่ดี
1: อันนี้ท่านนูตได้พูดไว้คือชาวเมียนมาเขาก็มีความสนใจในวัฒนธรรมไทยอยู่แล้วด้วยใช่ไหมคะภาพยนตร์ไทยก็น่าจะได้รับความนิยมเช่นเดียวกัน
0: ใช่อย่างนี้ก็เรากำลังคัดเลือกอยู่ว่าเขาจะดูเขาชอบดูเรื่องไหนเราก็ได้ยินมาว่าเรื่องไม่สำคัญเท่ากับนักดาราคือถ้ามาริโอ กี่เรื่องก็ดูหมด อะไรประมาณอย่างเงี้ยนะครับแต่เราก็จะดูว่าอะไรก็ตามที่มันไม่มีความละเอียดอ่อน
1: ค
0: ือบางเรื่องที่เอาไปเนี่ยถ้ามันมีความละเอียดอ่อนมีจุดประเด็นทางประวัติศาสตร์ที่มันละเอียดอ่อนเราก็ไม่อยากเอาไปนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เรากำลังคัดเลือกอยู่กับกรมสารนิเทศว่าจะเอาเรื่องไหนไปดูดี
1: ค่ะถามนิดนึงพอท่านทูตพูดถึงความละเอียดอ่อนเนี่ยถ้าสำหรับสาธารณชนไทยทั่วไปที่สมมติจะไปพม่าเนี่ยไปเมียนมาเนี่ยนะคะมันมีอะไรที่ต้องควรระวังในเรื่องของความละเอียดอ่อนไหมคะทั้งในเรื่องของการพูดจาในเรื่องของการเดินทางไปที่นั่นท่องเที่ยวทั่วไป
0: คือจริงๆแล้วเมียนมาเขาไทยเหมือนไทย
1: ค่ะ
0: อาวุโสเนี่ยเขาให้ความสำคัญมากการเคารพนับถือผู้อาวุโสพระเนี่ยจะได้รับสิทธิพิเศษเสมอเพราะว่าจะได้เคารพนับถือพุทธศาสนาเข้มนะครับแล้วก็คนเมียนมาเนี่ยมีความภูมิใจในตัวเองสูงมากอย่างที่เราใช้คำว่า pride เนี่ยนะเขาจะมีสูงมากแล้วก็การที่เราจะไปพูดอะไรแบบที่มันโปกฮาล้อเลียนเนี่ยอาจจะไม่ค่อยงามนัก
1: ค่ะ
0: แล้วก็ประวัติศาสตร์บางตอนที่เราชอบเอามาทำเป็นหนังอะไรเงี้ยบางทีก็เป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อน
1: ค่ะอ
0: ย่างบางทีเขาก็ประท้วงเราในละครอิงประวัติศาสตร์บางตอนที่เราก็อ่อนแอไปแล้วอะไรเงี้ยเราก็ต้องชี้แจงไปอย่างเงี้ยแต่ว่าสิ่งเหล่านี้มันมีความละเอียดอ่อนเหมือนกัน
1: ขออนุญาตย้อนกลับมาสู่เรื่องของการฉลองครบรอบความสัมพันธ์70ปีถ้าท่านที่สนใจอย่างกิจกรรมที่เกิดขึ้นในเมืองไทยเนี่ยสามารถติดตามได้จากไหนไหมคะ
0: เราก็จะอยู่ในเว็บไซต์ของสถานทูตใน Facebook ของสถานทูตนะครับแล้วเราก็เดี๋ยวเราก็จะสรุปมาว่าเราจะมีอะไรที่ไหนบ้างเมื่อลงตัวแล้วนะครับวันและสถานที่เนี่ยก็จะมาขอความกรุณาให้ทางกรมสารนิเทศนั่นแหละช่วยประชาสัมพันธ์ให้เราด้วยนะครับ
1: ก็ท่านผู้ชมสามารถติดตามรับชมได้จากทางเว็บไซต์ของกระทรวงการต่างประเทศแล้วก็Facebook นะคะของที่เรามีนอกเหนือจากกิจกรรมทางด้านวัฒนธรรมแล้วเนี่ยค่ะในโอกาสครบรอบ70ปียังมีกิจกรรมอย่างอื่นๆด้วยไหมคะในมิติอื่นๆ
0: ก็ เราก็ทำหลายอย่างนะครับเพราะอย่างเนี้ยวันที่26มีนาเนี่ยเราก็เป็นเรื่องการแพทย์เราก็ถือโอกาสที่อยากจะไปช่วยเขาอ
1: ะ
0: ก็เลยเชิญคณะแพทย์ไปทำผ่าตัดหูให้คนเมียนมา
1: จากเมืองไทยเนี่ย
0: จากเมืองไทยเนี่ยครับก็จะนั่งรถผ่านข้ามแดนไปแล้วก็จะไปทำให้เราก็ร่วมมือกับทางคณะแพทย์ข้ามไปแล้วก็ไปนัดคุยกับมุขมนตรีที่รัฐคยา
1: ที่อยู่ส่วนไหนของเมียนมาร
0: ัฐคยาตรงข้ามแม่ฮ่องสอน
1: ตรงข้ามแม่ฮ่องสอน
0: แล้วท่านผู้ว่าแม่ฮ่องสอนท่านก็จะเอาทีมแพทย์ไปช่วยตรวจร่างกายให้ด้วยก็จะเป็นกิจกรรมที่ใหญ่พอสมควรเพราะถือว่าฉลอง70ปีความสัมพันธ์นะครับอีกอันนึงที่เราคิดจะทำอยู่ก็คือทำไปได้ระดับหนึ่งแล้วเนี่ยก็คือเราอยากจะไปเผยแพร่พระปรีชาสามารถของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9เนี่ยเราก็เลยจะไปตั้งศูนย์ศึกษาเพื่อการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อย่างที่เรามีที่ภูพานเขาหินซ้อนอะไรเงี
1: ้
0: ยแต่ไปตั้งที่เนปิดอมหาวิทยาลัยเกษตรที่นั่น
1: ค่ะเนปิดอนี่คือ

0: เป็น
1: เมืองหลวง
0: เมืองหลวงใช่ไหมคะซึ่งอยู่ห่างจากย่างกุ้ง
1: นั่งรถไป5ชั่วโมง
0: ค่ะไปตั้งที่นั่นเราหมายถึงมีแผนที่ดำเนินการอะไรยังไงไหมคะ
1: พอไปตั้งที่นั่นแล้วเนี่ยมันเป็นมหาวิทยาลัยเกษตรก็จะให้ประชาชนเข้ามาดูเหมือนกับอย่างที่เขามาดูที่ห้วยห้องคล้ายที่เขาหินซ้อนที่ภูพานเนี่ยเวลาเขามีปัญหาด้านการเกษตรการผลิตการปลูกการอะไรเนี่ยศูนย์ศึกษาเพื่อการพัฒนาเนี่ยจะเป็นคนตอบโจทย์เหล่านี้ให้ได
0: ้ค่ะนี่คือสรุปภาพรวมของกิจกรรมฉลองครบรอบ70ปีของการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างไทยกับเมียนมานะคะทิ้งท้ายตรงนี้ท่านทูตมีอะไรที่อยากจะบอกกับพี่น้องประชาชนที่ติดตามรับฟังรายการอยู่ไหมคะเกี่ยวกับความสัมพันธ์ไทยเมียนมาหรือมองว่าในอนาคตลู่ทางความสัมพันธ์จะเป็นอย่างไร
1: ผมอยากจบด้วยอย่างนี้ดีกว่าครับผมอยากจบด้วยว่าเมื่อปี2503เนี่ยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชแล้วก็สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถเนี่ยท่านเสด็จเยือนย่างกุ้งเข้าใจว่าเป็นการเสด็จเยือนครั้งที่3หลังจากขึ้นครองราชย์แล้วก็มีพระราชดำรัสที่ได้พระราชทานในครั้งนั้นซึ่งสรุปได้ว่าท่านบอกว่าไทยกับเมียนมาเนี่ยเราเป็นคนพุทธด้วยกันเรานับถือพุทธศาสนาด้วยกันเพราะงั้นเนี่ยเราต้องช่วยเหลือพึ่งพากันอยู่ดูแลกันแล้วเราจะได้เจริญเติบโตแล้วก็มีความเจริญรุ่งเรืองไปด้วยกันเพราะงั้นผมก็คิดว่าคนไทยก็ดีภาคประชาชนไทยก็ดีที่เข้าไปลงทุนไปเยือนไปเที่ยวเนี่ยก็ขอให้น้อมนำพระราชดำรัสอันเนี้ยแล้วก็จะได้ปฏิบัติตามแนวทางนี้แล้วความสัมพันธ์ไทยเมียนมาจะได้เจริญรุ่งเรืองต่อไปครับ
0: ค่ะก็ช่วงท้ายของรายการแล้วนะคะเกือบครึ่งชั่วโมงที่ผ่านมาเราได้รับทราบถึงความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างไทยกับเมียนมานะคะทั้งในระดับภาคของรัฐบาลประชาชนแล้วก็ภาคเอกชนนะคะที่ท่านทูตก็ได้ยืนยันแล้วว่าความสัมพันธ์ช่วงนี้ดีมากแล้วก็มีความสัมพันธ์ที่ค่อนข้างจะแจ่มใสและฉันเชื่อว่าสถานทูตเอกทูตนกุ้งย่างกุ้งนะคะก็คงจะมีบทบาทสำคัญอย่างยิ่งในการที่จะกระชับความสัมพันธ์ระหว่างทั้งสองประเทศให้แน่นยิ่งขึ้นทั้งหลายให้ปวงไม่ใช่อะไรเลยเพื่อประโยชน์ของพี่น้องประชาชนคนไทยที่อยู่ในประเทศไทยนี่เองนะคะซึ่งก็สอดคล้องกับความมุ่งหวังของรัฐบาลพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาที่ต้องการให้ทุกคนพัฒนาไปร่วมกันไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังรายการในวันนี้ขอลาท่านผู้ฟังท่านผู้ชมไปด้วยเวลาเพียงเท่านี้สวัสดีค่ะ

คำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับมัธยมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ทางช่องดาวเทียมหมายเลข 192-194ออกอากาศเวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.th ผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเวลาในการเรียนแต่ละวันแต่ละวิชาให้เหมาะสมควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ออกกำลังกายหรือทำงานอดิเรกที่เป็นประโยชน์ผู้ปกครองและบุตรหลานปรึกษาหารือร่วมกันในการจัดเวลาเรียนตามตารางให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด

0: ทั่วโลก10+1อาเซียนนุ่มนุ่มนุ่มนุ่มนุ่มนุ่มนุ่มนุ่มนุ่มนุ่มนุ่มเอาล่ะเติมพลังเรียบร้อยพร้อมจะลุยประเทศต่อไปกันแล้วล่ะ
1: พลังเต็มถังเหมือนกันนะครับเอาล่ะเราจะไปประเทศไหนกันต่อดีอะเนซ่า
0: ประเทศที่ก่อตั้งอาเซียน5ประเทศเราไปมาแล้ว4ประเทศมีไทยมาเลเซียสิงคโปร์อินโดนีเซียเพราะอย่างนั้นประเทศที่เราจะไปต่อไปก็คือ
1: ประเทศฟิลิปปินส
0: ์ใช่แล้ว
2: ไปกันเลย

0: นี่นี่ทริกกี้ตื่นได้แล้วเรามาถึงดาวโลกแล้วรีบๆลุกขึ้นมาทำรายงานได้แล้ว
1: น่าเบื่อจังเลยปิดทอมทั้งทีทำไมต้องมาทำรายงานด้วยอ่ะ
0: ก็เพราะเธอเอาแต่เล่นตลอดไม่ใช่หรือไงถึงต้องมารีบทำเอาตอนใกล้หมดเวลาแบบนี
1: ้เออแหมบ่นจริงๆเลยอ่ะไหนๆดาวเนี่ยนะเฮ้ยไม่มีอะไรน่าสนใจเลยอ่ะรีบๆทำรายงานให้เสร็จดีกว่าง
0: ั้นก็นั่งดีๆรัดเข็มขัดเราจะลงไปกันแล้ว
2: ในที่สุดก็มาถึงประเทศสุดท้ายในกลุ่มประเทศของผู้ก่อตั้งอาเซียนแล้วนะครับ
3: ใช่แล้วล่ะแล้วก็คอมมี่บอกว่ายานของเนซ่าซ่อมใกล้จะเสร็จแล้วด้วยคราวหน้าเรานั่งยานไปประเทศต่อไปกันได้นะ
2: ดีจังเลยอ่ะตะวันอยากลองนั่งยานอวกาศดูสักครั้งเหมือนกันนะครับ
3: ไม่มีปัญหาจ้าเนซ่าให้ตะวันนั่งจนกว่าตะวันจะเบื่อเลยล่ะ เอาล่ะเรามาถึงแล้ว
2: โอ้ที่นี่คือที่ไหนของฟิลิปปินส์อ่ะเนซ่า
3: ตอนนี้เราอยู่ในกรุงมะนิลาเมืองหลวงของฟิลิปปินส์ไงล่ะส่วนสถานที่ที่เราอยู่ตรงนี้ก็คือสวนริซาลถือเป็นสถานที่สำคัญเพราะว่าตั้งให้เป็นเกียรติกับนายโฮเซ่ริซาลวีรบุรุษชาวฟิลิปปินส์ผู้สร้างแรงบันดาลใจในการต่อสู้เพื่อประกาศอิสรภาพของพวกเขายังไงล่ะ
2: โอ้โหเรื่องสมัยที่ยุโรปเข้ามาสร้างอาณานิคมเชียสินะครับ
3: ใช่แล้วล่ะและในสวนนี้นะก็ยังเป็นที่ตั้งของสถานที่สำคัญของฟิลิปปินส์อีกหลายแห่งด้วยนะทั้งหอสมุดแห่งชาติพิพิธภัณฑ์ทัศนสถานแห่งชาติหอดูดาวและก็สวนแสดงกล้วยไม้แล้วก็ผีเสื้อประเทศฟิลิปปินส์มีชื่อเต็มๆว่าสาธารณรัฐฟิลิปปินส์เป็นประเทศหมู่เกาะที่ประกอบด้วยเกาะน้อยใหญ่จำนวนมากกว่า 7,000 เกาะถือเป็นหนึ่งในประเทศที่มีพื้นที่ติดทะเลมากที่สุดประเทศหนึ่งของโลกเกาะที่ใหญ่ที่สุดก็คือเกาะลูซอนทางเหนือและเกาะมินดานาวทางใต้พื้นที่ของประเทศฟิลิปปินส์ถูกล้อมรอบไปด้วยทะเลทั้งหมดโดยไม่มีพื้นที่ที่ติดกับประเทศอื่นเลย
2: ไม่มีพื้นที่ติดกับประเทศอื่นเลยงั้นเหรอครับ
3: ใช่แล้วล่ะจะต่างกับอินโดนีเซียกับสิงคโปร์ที่เราเคยไปมาหน่อยนึงนะตรงที่ประเทศอินโดนีเซียยังมีพื้นที่ติดกับประเทศอื่นส่วนสิงคโปร์เองก็อยู่ใกล้กับมาเลเซียมากจนมีทั้งถนนและทางรถไฟที่เชื่อมต่อการเดินทางระหว่างประเทศได
2: ้อ๋อเลยมีแต่ประเทศฟิลิปปินส์สินะครับที่เป็นประเทศเดียวในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่ไม่ติดกับประเทศอื่นเลยสินะครับ
3: พื้นที่ของประเทศฟิลิปปินส์ถูกล้อมรอบด้วยทะเลทั้งหมดทิศตะวันตกและทิศเหนือล้อมรอบด้วยทะเลจีนใต้ส่วนทางทิศตะวันออกและทิศใต้ล้อมรอบด้วยมหาสมุทรแปซิฟิกส่วนประเทศที่อยู่ใกล้กับฟิลิปปินส์ที่สุดก็คือประเทศมาเลเซียบนเกาะบอร์เนียวทางตะวันตกเฉียงใต้ประเทศอินโดนีเซียทางใต้และเกาะไต้หวันทางทิศเหนือนอกจากนี้ประเทศฟิลิปปินส์ยังตั้งอยู่บนพื้นที่วงแหวนแห่งไฟแปซิฟิก
2: วงแหวนแห่งไฟแปซิฟิกมันคืออะไรเหรอครับเนซ่า
3: วงแหวนแห่งไฟแปซิฟิกก็คือแนวรอยต่อของแผ่นเปลือกโลกในมหาสมุทรแปซิฟิกมีลักษณะคล้ายรูปเกือกม้าตั้งแต่นิวซีแลนด์จนไปถึงอเมริกาใต้ซึ่งประเทศที่ตั้งอยู่ในเขตวงแหวนแห่งไฟนี้มีโอกาสที่จะเกิดแผ่นดินไหวและภูเขาไฟระเบิดอยู่บ่อยๆด้วยล่ะซึ่งประเทศในกลุ่มอาเซียนนอกจากประเทศฟิลิปปินส์แล้วอินโดนีเซียก็เป็นอีกประเทศหนึ่งที่ตั้งอยู่ในเขตวงแหวนแห่งไฟ
2: อ๋อเป็นอย่างนี้นี่เองอ่ะถ้าอย่างนั้นฟิลิปปินส์ก็มีสภาพภูมิอากาศเหมือนกับอินโดนีเซียเลยสิครับเนซ่า
3: ก็ไม่เหมือนซะทีเดียวหรอกนะถึงฟิลิปปินส์จะมีอากาศแบบมรสุมเขตร้อนมีฝนตกชุกทั้งปีแต่จะได้รับผลกระทบจากพายุไต้ฝุ่นค่อนข้างมากในช่วงเดือนกรกฎาคมถึงตุลาคม
2: อันตรายเหมือนกันนะครับเนี่ย
3: ฮะบันทึกข้อมูลอีกอันก็อยู่ที่สวนนี้แหละเราไปเดินหากันเถอะ
2: โอเคโอเคนำไปเลยเนซ่า
0: เอาล่ะเรามาลงบนโลกแล้วทริกกี้จะเริ่มทำรายงานยังไงอ่ะ
1: โอ้ยน่าเบื่อจังเลยมีวิธีไหนจะทำรายงานได้เสร็จเร็วๆบ้างไหมนะ
0: บีบี
1: โอ้โอ้ยทำอะไรอ่ะขอมามันหนุ่มหูนะ
0: โทษทีช่วงนี้ลำโพงไม่ค่อยดีชอบรวนบ่อยเดี๋ยวนะขอมาตรวจจับสัญญาณบางอย่างได
1: ้ฮะสัญญาณอะไรอ่ะ
0: สัญญาณของบันทึกข้อมูลซึ่งเป็นเทคโนโลยีจากดาวของเรา
1: ฮะแสดงว่ามีคนจากดาวของเรามาที่นี่อย่างนั้นเหรออืมดีเลยขอมาพาฉันไปที่ที่ได้รับสัญญาณด่วนเลย
0: ทำไม
1: เฮ้ยไม่ต้องมาถามหรอกนะรีบไปเถอะ
0: ก็ได้ก็ได้
2: โลก10บวก1อาเซียน
3: ที่นี่ก็คืออนุสาวรีย์ริซาวที่สร้างเพื่อเป็นเกียรติให้กับโฮเซ่ริซาวที่เนซ่าพูดถึงไปไงล่ะ
2: โอ้โฮเซ่ริซาวเขาเป็นใครเหรอครับ
3: ถ้าอยากรู้ไงก็ต้องดูที่นี่ประเทศฟิลิปปินส์แต่เดิมเป็นถิ่นที่อาศัยอยู่ของชนพื้นเมืองจนกระทั่งในปีพุทธศักราช2064เฟอร์ดินานด์แมกเจนเลนนักสำรวจชาวโปรตุเกสซึ่งทำงานให้กับประเทศสเปนได้เดินทางมาถึงฟิลิปปินส์และพยายามเอาศาสนาคริสต์ให้กับชนพื้นเมืองทำให้เกิดความขัดแย้งซึ่งฝ่ายสเปนก็เป็นฝ่ายพ่ายแพ้และแมกเจนเลนเสียชีวิตแต่เรื่องของหมู่เกาะฟิลิปปินส์ก็ถูกส่งจนไปถึงสเปนจนปีพุทธศักราช2108สเปนได้เข้ามาครอบครองฟิลิปปินส์ในฐานะอาณานิคมอย่างเต็มตัวและฟิลิปปินส์ตกอยู่ภายใต้การปกครองของสเปนเป็นระยะเวลายาวนานกว่า300ปีซึ่งโฮเซ่ริซาวคนนี้ก็คือวีรบุรุษคนสำคัญของฟิลิปปินส์ในการเรียกร้องเอกราชจากสเปนโดยเขาเป็นทั้งหมอนักเขียนและนักต่อสู้เพื่อเอกราชของฟิลิปปินส์ซึ่งต่อมาในปี2439เขาถูกจับและประหารชีวิตและที่ที่เขาถูกประหารชีวิตก็คือที่ข้างๆอนุสาวรีย์นี้เลย
2: โอ้โหตรงนี้เลยเหรอครับ
3: ใช่แล้วแต่การตายของโฮเซ่ริซาวนะก็เป็นการปลุกกระแสให้ชาวฟิลิปปินส์สามารถลุกขึ้นต่อสู้จนขับไล่สเปนออกไปได้สำเร็จด้วยล่ะ
2: อุ้ยสุดยอดเลยนะครับเนี่ยอย่างนี้นี่เองอ่ะชาวฟิลิปปินส์ถึงได้ยกย่องให้เป็นวีรบุรุษอ่ะ
3: อ้าวทีนี้เรามาดูกันต่อนะว่าหลังจากนี้เกิดอะไรขึ้นหลังจากที่ฟิลิปปินส์ประกาศอิสรภาพจากสเปนได้ในปีพุทธศักราช2441แต่ก็ถูกสหรัฐอเมริกาเข้ามายึดครองต่อแทนที่สเปนภายหลังสหรัฐอเมริกาได้อิสระฟิลิปปินส์ในการปกครองตัวเองมากขึ้นในฐานะเครือจักรภพของสหรัฐอเมริกาจนกระทั่งหลังสงครามโลกครั้งที่2ประเทศฟิลิปปินส์จึงได้รับเอกราชอย่างสมบูรณ์ในวันที่4กรกฎาคมพุทธศักราช2489
2: โอ้โหเกิดเรื่องราวขึ้นตั้งมากมายเลยนะครับกว่าจะมาเป็นประเทศฟิลิปปินส์ในวันนี้ได้อ่ะ
3: ก็แค่อย่างย่อนะกลับไปอ่ะตะวันลองไปศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมดูสิยังมีเรื่องราวเกิดขึ้นอีกมากมายเลยล่ะ
2: อุ้ยแน่นอนอยู่แล้วละครับ
3: ส่วนในเรื่องการปกครองนะปัจจุบันฟิลิปปินส์ปกครองในระบอบประธานาธิบดีแบบรัฐสภาโดยประธานาธิบดีจะเลือกตั้งโดยตรงจากประชาชนทำหน้าที่ประมุขและบริหารประเทศ
2: อืม
3: เอาล่ะเราไปหาข้อมูลอันต่อไปดีกว่านะ
2: โอเคเลยครับ
4: ห้องโลก10บวก1อาเซียน
1: ให้บันทึกข้อมูลของดาวเราจริงๆด้วยอ่ะไหนดูสิว่าข้างในใส่ข้อมูลอะไรเอาไว
3: ้ฟิลิปปินส์ตกอยู่ภายใต้การปกครองของสเปนเป็นเวลายาวนานกว่า300ปีทำให้วัฒนธรรมของฟิลิปปินส์ค่อนข้างจะแตกต่างจากประเทศอื่นๆในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้โดยวัฒนธรรมของฟิลิปปินส์จะมีความคล้ายคลึงกับวัฒนธรรมของประเทศในแถบลาตินอเมริกา

0: และประชาชนส่วนใหญ่กว่า90%นับถือศาสนาคริสต์สำหรับในด้านภาษานั้นเนื่องจากประเทศฟิลิปปินส์ประกอบด้วยหมู่เกาะใหญ่น้อยมากมายและมีชนพื้นเมืองที่หลากหลายทำให้มีภาษาที่ใช้มากกว่า170ภาษาแต่ได้กำหนดให้ภาษาฟิลิปปินเนอร์ซึ่งมีรากฐานมาจากภาษาตากาล็อกเป็นภาษาประจำชาติและใช้เป็นภาษาราชการเช่นเดียวกับภาษาอังกฤษ
1: อ่าฮะนี่มันเสียงของยายเนซ่านี่นะยายนั่นมาทำรายงานที่ดาวดวงนี้ด้วยเหรอเนี่ยอ่าฮะคงจะซุ่มซ่ามทำบันทึกหล่นละสิท่าขอมาตรวจดูซิว่ายังมีสัญญาณของบันทึกข้อมูลอยู่อีกหรือเปล่าอ่ะ
2: อีบยังมีอีกหลายตำแหน่งเลย
1: ดีเลยงั้นเราไปไล่เก็บกันแค่นี้เราก็ไม่ต้องเสียเวลามาทำรายงานเองแล้วย้าฮู้อ่าฮะตรงนี้มีอีกอันนึงดูซิว่าเป็นเรื่องอะไร
3: Kamustaka.
4: Kamustaka.
3: Mabuti naman.
4: Mabuti naman.
3: Salamat.
4: Salamat.
3: Maraming salamat.
4: Maraming salamat.
3: Hanggang sa muli.
4: Hanggang sa muli.
3: Mahal kita.
4: Mahal kita.
1: เป็นเรื่องภาษาของที่นี่นั่นเองดีละไปกันต่อเลยเอ๊ะขอมาแล้วคำว่าสวัสดีภาษาฟิลิปปินโนเนี่ยเขาพูดว่าอะไรนะ
5: ก็มาบูเฮยังไงล่ะจำไม่ได้ล่ะ
1: มาบูเฮเหรออ๋อนึกออกแล้วมาบูเฮแปลว่าสวัสดี
0: ท่องโลก10บวก1อาเซียนเนซ่านี่ธงของชาติฟิลิปปินส์ใช่ไหมครับ
6: ใช่แล้วล่ะธงชาติของฟิลิปปินส์เป็นธงที่ใช้มาตั้งแต่ในสมัยที่ฟิลิปปินส์ประกาศอิสรภาพจากสเปนแต่ถูกยกเลิกไปในสมัยที่สหรัฐอเมริกาและญี่ปุ่นเข้ามาปกครองและได้นำกลับมาใช้ใหม่อีกครั้งเมื่อฟิลิปปินส์ได้รับเอกราชอย่างสมบูรณ์ตัวธงประกอบด้วยแถบสีน้ำเงินหมายถึงความสงบสุขและความรุ่งเรืองแถบสีแดงหมายถึงความรักชาติและความกล้าหาญสามเหลี่ยมสีขาวทางด้านซ้ายหมายถึงความเสมอภาคและพราดลภาพพระอาทิตย์สีทองรัศมี8แฉกหมายถึงตัวแทนของเขตทั้ง8ที่ลุกขึ้นมาต่อสู้กับสเปนและดาวสีทอง3ดวงหมายถึงหมู่เกาะทั้ง3ของประเทศธงชาติของฟิลิปปินส์จะมีการสลับตำแหน่งของพื้นที่สีแดงกับสีน้ำเงินเพื่อเป็นการแสดงให้รู้ว่าประเทศอยู่ในภาวะสงครามหรือไม่
1: มาอีกอันนึงแล้ว
0: ทริกกี
1: ้ว่าไงเนซ่าสบายดีหรือเปล่าทำไรงานเหนื่อยไหมฮะ
0: ใครหรือครับเนซ่าหน้าตาคล้ายๆกับเนซ่าเลยเอ๊ะหรือว่ามาจากดาวเดียวกับเนซ่า
6: ใช่ค่ะเป็นเพื่อนร่วมชั้นของเนซ่าเองแหละนี่ทริกกี้เอาบันทึกข้อมูลของเนซ่าไปทำไมเอาคืนมาสิ
1: ไม่ให้ใครเก็บได้ก็เป็นของคนนั้นสิบึ้บพอดีฉันก็ว่าจะทำรายงานเรื่องของดาวดวงนี้เหมือนกันน่ะอย่างนี้มันก็เสร็จเร็วขึ้นเยอะเลย
6: ฮะนี่ไงอ่ะนั่นรายงานของเนซ่านะ
0: ใช่เนซ่าเขาตั้งใจทำรายงานนะรวบรวมข้อมูลตั้งนานน่ะมาแย่งไปอย่างนี้ได้ยังไงอ่ะเธอก็ต้องไปทำของเธอเองดิ
1: โอ้โหไม่เอาอ่ะทำไมฉันต้องเสียเวลาทำด้วยอ่ะวิธีเนี่ยง่ายแถมเร็วกว่าเยอะเลย
0: ฮ่าฮ่าฮ่าฮ่า
6: เสร็จแล้วเหรอ
7: เสร็จแล้วเนซ่ารีบขึ้นมาแล้วก็ไปกันเถอะ
6: โอเคตะวันไปกันเถอะ
0: ครับ
6: คอมมี่ยานซ่อมเสร็จแล้วเหรอไม่เห็นบอกกันเลยอ่ะ
7: ก็เพิ่งซ่อมเสร็จนี่นา
0: แต่คอมมี่ก็มาช่วยได้ทันเวลาพอดีเลยนะครับ
7: พอดีคอมมี่จัดสัญญาณได้ว่ามียานอวกาศบินลงมาได้นะก็เลยรีบมาเผื่อว่าจะมีปัญหาเกิดขึ้น
6: ก็ช่วยไว้ได้ทันเวลาพอดีเลยล่ะขอบคุณมากเลยนะคอมมี่
7: ไม่มีปัญหา
0: แต่เพื่อนของเนซ่าเนี่ยนิสัยไม่ดีเลยนะครับไม่ยอมทำรายงานเองอ่ะแล้วยังมาขโมยข้อมูลของเนซ่าไปซะงั้นน่ะ
6: อย่างเงี้ยยอมไม่ได้ต้องรีบเก็บบันทึกข้อมูลกลับมา

0: ัมมี
1: ่ไม่ต้องหาหรอกพอดีระหว่างทางทอมมี่เก็บมาให้แล้ว
0: ว้าวเยี่ยมไปเลยไหนขอดูหน่อยสิว่ามีเรื่องอะไรอ่ะประเทศฟิลิปปินส์ใช้สกุลเงินเปโซซึ่งเป็นสกุลเงินที่ใช้กันในหลายประเทศแถบลาตินอเมริกาซึ่งในประเทศฟิลิปปินส์เรียกว่าเปโซฟิลิปปินส์ด้านเศรษฐกิจถึงแม้ประเทศฟิลิปปินส์จะมีภูมิประเทศเป็นพื้นที่เพาะปลูกน้อยแต่ก็มีความอุดมสมบูรณ์เนื่องจาก

0: ันนีเป็นรายได้สำคัญแต่ปัจจุบันเศรษฐกิจของฟิลิปปินส์เปลี่ยนจากการเกษตรมาสู่ภาคบริการและอุตสาหกรรมมากขึ้นซึ่งสินค้าส่งออกที่สำคัญได้แก่อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ชิ้นส่วนรถยนต์สิ่งทอทองแดงน้ำมันมะพร้าวแล้วก็ผลไม้เอาล่ะทีเนี้ยก็เก็บบันทึกข้อมูลในฟิลิปปินส์เรียบร้อยแล้วล่ะต้องรีบไปเก็บประเทศอื่นอีกแล้วไม่งั้นน่าทริกกี้จะแย่ไปเก็บหมดอะ
1: ไม่ต้องห่วงตอนชนกันเขามีติดเครื่องส่งสัญญาณไว้ที่ยานของทริกกี้แล้วเช็คแล้วว่าไม่มีการเคลื่อนไหวเลยสงสัยยานจะเสียสบายใจได้แล้วก็นะเนซ่า
0: ฮะจริงเหรองั้นต้องรีบกลับกันแล้วล่ะ
2: อบมีเรื่องอะไรหรอครับเนซ่า
0: อบไม่มีอะไรหรอกแต่ว่าเราต้องรีบกลับหน่อยนะ
2: อ๋อครับครับครับ

0: ันเกิดนะตะวัน
1: ว้าวขอบคุณมากครับแล้วเนซ่ารู้ได้ไงครับว่าวันนี้เป็นวันเกิดของตะวันน่ะ
2: แฮมไม่มีอะไรที่คอมมี่ไม่รู้หรอก
3: เนื่องจากวันนี้เราไปฟิลิปปินส์กันมาเนซ่าก็จะร้องเพลงอวยพรวันเกิดเป็นภาษาฟิลิปปินโนให้ตะวันละกันนะคอมมี่

0: ว้าวเพราะจังเลยครับเนซ่า
1: ขอบคุณค่ะและของขวัญอีกอย่างก็คือสิทธิ์ในการท่องเที่ยวด้วยยานอวกาศสุดหรูไปประเทศต่างๆในอาเซียนยังไงล่ะคะ
0: ว้าวมารมิงสลามัดขอบคุณมากครับเนซ่า
2: เอาล่ะเพลงก็ร้องแล้วของขวัญก็ให้แล้วเรามาเริ่มกินกันเลยดีกว่านะ
3: Hari Nabu Kayu Filipinas.

0: Bangkok, a city that embraces its charm in all its dimensions, from culture, food, and street food to lifestyle. No wonder Bangkok is ranked as one of the most attractive cities in the world. Bangkok, the city of angels, the metropolis that never sleeps.
1: ชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
2: ที่นี่คือเทศบาลตำบลศรีดอนชัยที่มองว่ายาเสพติดเป็นภัยคุกคามและเป็นบ่อนทำลายประเทศชาติ
3: ดังนั้นเราทำไงก็คือการป้องกันโดยการสร้างรั้วสร้างครอบครัวให้เป็นครอบครัวคุณธรรมครอบครัวได้มานั่งรับประทานอาหารร่วมกันโดยเฉพาะองค์กรของเราซึ่งเป็นองค์กรคุณธรรมนั่นก็คือเอาประชาชนเป็นศูนย์กลางในการ

0: การพัฒนายึดหลักธรรมาภิบาลในการบริหารบริการด้วยจิตสาธารณะและสืบสานวัฒนธรรมท้องถิ่นเราจะต้องยึด6หลักนะครับเช่นความยุติธรรมนิติธรรมความโปร่งใสตรวจสอบได้ควบคู่กับการสร้างเยาวชนให้มีคุณธรรมและมีคุณภาพโดยการสนับสนุนปีละ300,000 บาทเพื่อให้เด็กได้ทำกิจกรรมต่างๆและไม่ไปพึ่งยาเสพติด
1: ตอนแรกผมจะเป็นคนที่เงียบๆอยู่คนเดียวไม่ชอบคุยกับผู้อื่นแต่ว่าในเมื่อเรามาอยู่ในกิจกรรมนี้นะครับผมก็มีความกล้าแสดงออกมาขึ้น
0: ดังนั้นท่านจะเห็นว่าเทศบาลตำบลศรีชัยเนี่ยได้ทำมาตั้งแต่การสร้างทุบีบันตั้งแต่ระดับเงินระดับทองแล้วระดับเพชรจนถึงระดับยอดเพชรโครงการนี้เป็นโครงการของทุนกระหม่อมฟ้าหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพันนวดีซึ่งท่านเป็นองค์ประธานของทูบีน้ำมันแล้วก็พระองค์เคยเสด็จมาที่ชุมชนของเรานะครับ
2: และหนูประทับใจมากที่ได้เห็นท่านซึ่งทำให้หนูภาคภูมิใจว่าในการที่เราเข้ามาในชมรมทูบีน้ำมันนี้มีสิ่งดีๆให้เราเรียนรู้อีกมากมายหลายอย่างค่ะ
0: และตอนนี้ชุมชนของเราก็เป็นที่ศึกษาดูงานของชมรมต่างๆแล้วเราก็ไม่ได้ทำแต่เฉพาะชุมชนเราแม้แต่ที่สปลาวเราก็ไปทำความตกลงกันทำ MOU กันที่เมืองห้วยทรายแขวงบ่อแก้วสปปลาวเพื่อเป็นการป้องกันยาเสพติดไม่ให้เข้ามาคุกคามมาถึงบ้านเรา
3: ผลจากโครงการทำให้เยาวชนมีกิจกรรมทำและเกิดจิตอาสาเพิ่มขึ้นแม้แต่เรื่องการกำจัดขยะการดูแลผู้สูงอายุการผู้ป่วยติดเตียง
0: ท่านจะเห็นว่าโลโก้ของเทศบาลตำบลศรีดอนชัยของเราจะมีครอบคลุมถึงคนถึง5วัยนะ
3: การอยู่แบบฉันพี่น้องที่มีการพัฒนาด้านจิตใจในทุกด้านทำให้ช่วยลดความขัดแย้งในเทศบาลตำบลศรีดอนชัยได้เป็นอย่างดี
0: ปัจจุบันชุมชนของเราเป็นชุมชนโอทอปวิลเลจด้วยชุมชนท่องเที่ยวแล้วก็เป็นชุมชนคุณธรรมระดับประเทศ
3: โดยใช้หลักบวรบ้านวัดโรงเรียนรวมถึงเทศบาล
0: ซึ่งมีการประกวดประเมิน13อำเภอ17จังหวัดภาคเหนือของเราก็เป็น1ใน3ที่ได้รับการคัดเลือกณวันนี้ก็เป็นสิ่งที่ภาคภูมิใจที่เราทำมาและสามารถที่จะทำให้ชุมชนเรามีความแข็งแรงมีความเข้มแข็งมีเกาะกำบังให้แก่เยาวชน
3: การที่ผู้นำท้องถิ่นเล็งเห็นความสำคัญของเยาวชนและถือว่าเป็นกำลังที่จะพัฒนาประเทศในอนาคตโดยเกิดความร่วมมือในหลายภาคส่วนมีเทศบาลตำบลศรีดอนชัยเป็นผู้ขับเคลื่อนโครงการมุ่งหวังอยากพัฒนาชุมชนด้วยจิตอาสาด้วยหลักคุณธรรม
0: เราตั้งใจจริงบริการคน5วัยพรับบิ๊กไมล์พรับบิ๊กไมล์ก็หมายถึงว่าพนักงานทุกคนตลอดจนฝ่ายการเมืองท้องถิ่นตั้งแต่นายกเทศมนตรีลงไปจะต้องบริการประชาชนด้วยจิตสาธารณะหรือพรับบิกไมล์หรือเซอร์วิสไมล์นะเราจะต้องทำควบคู่ที่จะทำต่อไปทูบีนัมเบอร์วันชุมชนศรีดอนชัยเป็นหนึ่งโดยไม่พึ่งยาเสพติด

0: สวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการซินเจ๋าเวียดนามสวัสดีเวียดนามรายการสอนภาษาที่จะทำให้คุณผู้ชมเพลิดเพลินไปกับภาษาและก็เรื่องราวที่น่าสนใจของเวียดนามเพื่อนบ้านของเรานั่นเองค่ะคุณผู้ชมคะเวียดนามเป็นประเทศที่สวยงามและน่าสนใจตามวิถีเอเชียใครที่ได้เดินทางไปเยือนต่างก็ประทับใจและอยากจะกลับไปอีกครั้งหนึ่งแต่ถ้าไปคราวหน้าแล้วเราสามารถสื่อสารด้วยภาษาท้องถิ่นได้คงจะเป็นประสบการณ์แปลกใหม่และก็สนุกสนานขึ้นอีกมากเลยละค่ะเพราะฉะนั้นรู้ไว้ใช่ว่าใส่บ่าแบกหามเราไปเรียนรู้ภาษาเวียดนามกันต่อเลยค่ะโดยก่อนของเราพร้อมอยู่แล้วไปพบกับอาจารย์พิสิทธิ์อำนวยเงินตราอาจารย์ภาษาเวียดนามประจำคณะมนุษยศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์กันเลยค่ะ
1: Kính chào quý vị và các bạn. สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับ Hôm nay chúng ta sẽ học về đồ dùng trong tiếng Việt. วันนี้พวกเราจะมาเรียนเกี่ยวกับสิ่งของเครื่องใช้ในภาษาเวียดนามกันถ้าพร้อมแล้วไปกันเลยครับก่อนที่ผมจะพาท่านผู้ชมมาเรียนรูปประโยคเกี่ยวกับสิ่งของเครื่องใช้ในภาษาเวียดนามเราต้องมาเรียนรู้เกี่ยวกับลักษณะนามในภาษาเวียดนามกันก่อนนะฮะซึ่งตำแหน่งของคำลักษณะนามในภาษาเวียดนามจะมีตำแหน่งการวางของคำที่แตกต่างกับภาษาไทยกล่าวคือในภาษาเวียดนามนะฮะคำลักษณะนามจะวางอยู่ข้างหน้าคำนามตัวอย่างเช่นกายบุตรกายบุตรนะครับก็คือด้ามปากกาหรือปากกานั่นเองนะฮะกายแปลว่าด้ามบุตรแปลว่าปากกานะฮะซึ่งกายเป็นลักษณะนามนะครับใช้กับสิ่งของทั่วไปต่อมามาดูอีกตัวอย่างกายด่ายกายด่ายกายด่ายแปลว่าวิทยุนะฮะซึ่งลักษณะนามของวิทยุคือเครื่องนะฮะกายก็เป็นลักษณะนามที่ใช้กับสิ่งของทั่วไปเหมือนที่ผมได้กล่าวไปแล้วนะฮะและถ้าเราอยากจะเพิ่มจำนวนเข้ามาด้วยในภาษาเวียดนามจะมีโครงสร้างการเรียงประโยคตามนี้เลยนะฮะก็คือจำนวนคำลักษณะนามและก็คำนามนะครับเรามาดูตัวอย่างกันนะฮะหายกายบุตรหายกายบุตรก็คือปากกา2ด้ามนะฮะแต่ถ้าเรียงแบบเวียดนามแบบแปลตามตัวก็จะคือ2ด้ามปากกานะฮะมาดูอีกตัวอย่างหนึ่งบากายด่ายบากายด่ายก็คือวิทยุ3เครื่องบาคือ3นะฮะกายคือเครื่องและด่ายคือวิทยุนะฮะเวียดนามจะเรียงแบบนี้นะฮะต่อมาเรามาดูเรื่องของคำลักษณะนามในภาษาเวียดนามกันผมจะขอยกตัวอย่างคำลักษณะนามที่ใช้บ่อยๆในภาษาเวียดนามนะครับขอเริ่มต้นจากคำแรกกายกายเป็นคำลักษณะนามทั่วไปที่ใช้กับสิ่งไม่มีชีวิตนะครับตัวอย่างเช่นกายหญ้ากายหญ้าแปลว่าบ้านต่อมากายบานกายบานโต๊ะกายเก๋กายเก๋เก้าอี้ต่อมาคำต่อมาคือกรนะครับเป็นคำลักษณะนามที่ใช้กับสัตว์เท่านั้นนะฮะมีความหมายว่าตัวนะครับดูตัวอย่างกันกรจ๋อกรจ๋อสุนัขกรแมวกรแมวแมวกรกากรกาไก่คำลักษณะนามต่อมาคือเกวียนกับกวนนะฮะเป็นคำลักษณะนามที่ใช้กับสิ่งพิมพ์มีความหมายว่าเล่มนะครับดูตัวอย่างกันเกวียนแซกเกวียนแซกแปลว่าหนังสือนะครับต่อมาเกวียนตื่อเดียนเกวียนตื่อเดียนแปลว่าพจนานุกรมนะฮะต่อมากวนเวอร์เกวนเวอร์แปลว่าสมุดโน้ตนะครับคำลักษณะนามต่อมาคือคำว่ากว่ากว่าเป็นคำลักษณะนามที่ใช้กับผลไม้ผักและสิ่งของที่มีรูปร่างคล้ายผลไม้นะครับอาจจะมีความหมายว่าผลก็ได้นะฮะถ้าแปลเป็นภาษาไทยตัวอย่างเช่นกว่ากามกว่ากามแปลว่าส้มต่อมากว่าเซือเหวกว่าเซือเหวเซือเหวคือแตงโมนะครับกว่าลักษณะนามวางข้างหน้าต่อมากว่าบอมกว่าบอมคือลูกระเบิดนั่นเองคำลักษณะนามต่อมาคือคำว่าเต๋อนะฮะเป็นคำลักษณะนามที่ใช้กับกระดาษมีความหมายว่าแผ่นหรือฉบับ

นั่นเองนะครับดูคำแรกเต๋อเจ๋ยเต๋อเจ๋ยแปลว่ากระดาษเต๋อเบาเต๋อเบาแปลว่าหนังสือพิมพ์เต๋อหลิกเต๋อหลิกคือปฏิทินนั่นเองคำต่อมานะครับบึกพร้อมกันบึกโอเคเป็นลักษณะนามที่ใช้กับรูปภาพมีความหมายว่ารูปนั่นเองดูคำแรกกันบึกแจงบึกแจงคือรูปภาพบึกแองบึกแองคือรูปถ่ายลักษณะนามต่อมาคือคำว่าโดยมีความหมายว่าคู่นั่นเองจะใช้กับสิ่งของที่เป็นคู่เช่นโดยใส่โดยใส่คือรองเท้าต่อมาโดยมัดคือตาและโดยแซบคือรองเท้าแตะนะครับแซบแปลว่ารองเท้าแตะดังนั้นท่านผู้ชมต้องเลือกคำลักษณะนามให้ถูกต้องพร้อมทั้งอย่าลืมว่าคำลักษณะนามในภาษาเวียดนามต้องวางข้างหน้าคำนามเท่านั้นต่อมาผมขอนำท่านผู้ชมมาเรียนรู้รูปประโยคเกี่ยวกับการถามตอบสิ่งของเครื่องใช้ในภาษาเวียดนามโดยรูปประโยคการถามตอบสิ่งของนี้จะเป็นรูปประโยคการถามตอบสิ่งของเครื่องใช้โดยใช้คำลักษณะนามกลางๆนะฮะด้วยคำลักษณะนามคำว่ากายเรามาดูตามตารางดังต่อไปนี้ขอเริ่มต้นที่คำว่าเดยนะฮะเดยแปลว่านี้นะครับต่อมาดอเดยดอเดยแปลว่านั้นส่วนคำสุดท้ายคือเกียร์แปลว่าโน้นนะฮะเราจะนำ 3-4 คำนี้นะครับมารวมกับหลากายสี่นะฮะพร้อมกันเดยหลากายสี่เดยหลากายสี่แปลว่านี้คืออะไรนะครับเดยใช้กับสิ่งของที่อยู่ใกล้ๆนะฮะต่อมาดอหลากายสี่ดอหลากายสี่เดย์ลากายสี่เดย์ลากายสี่แปลว่านั้นคืออะไรนั่นเองต่อมาสิ่งของที่อยู่ไกลที่สุดเราจะชี้ว่าโน่นนะฮะภาษาเวียดนามจะใช้คำว่าเกียร์ก็จะกลายเป็นเกียร์ลากายสี่เกียร์ลากายสี่แปลว่าโน้นคืออะไรนะครับเวลาตอบก็คือล้อประโยคคำถามเลยนะครับเช่นเขาถามเดยก็ตอบเดยถามดอตอบดอถามเกียร์ตอบเกียร์มาดูตัวอย่างการตอบกันเดยหลากายแล้วก็บวกชื่อสิ่งของนะฮะหรือจะใช้ดอเดยเกียร์นะครับแล้วก็บวกหลากายแล้วก็บวกชื่อสิ่งของเช่นเดียวกันคราวนี้เรามาดูตัวอย่างให้เห็นภาพพร้อมกันตัวอย่างนะครับเดยหลากายสี่เดยหลากายสี่เดยแปลว่านี้หลาแปลว่าคือกายสี่แปลว่าอะไรนี้คืออะไรนะครับภาษาเวียดนามแล้วก็จะตอบว่าเดยหลากายหล่อ v 2เดยหลากายหล่อ v 2เดยหลาแปลว่านี้คือกายหล่อ v 2แปลว่าไมโครเวฟนะฮะต่อมาดอหลากายสี่ดอหลากายสี่แปลว่านั้นคืออะไรนั่นเองดอแปลว่านั้นนะฮะแล้วก็ตอบได้ว่าดอลากายทีวีดอลากายทีวีนั้นคือทีวีนะครับภาษาเวียดนามเรียกทีวีว่าทีวีต่อมาเกียลากายสี่เกียลากายสี่แปลว่าโน้นคืออะไรนะครับลองมาดูคำตอบดูบ้างนะฮะตัวอย่างเกียลากายหนอนหลาเกียลากายหนอนหลาโน้นงอบของคนเวียดนามหรือว่าหมวกนั่นเองนะฮะหมวกเวียดนามนะครับเขาเรียกว่าหนอนหลาคราวนี้เราลองมาดูตัวอย่างคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับสิ่งของเครื่องใช้ทั่วไปในภาษาเวียดนามกันเริ่มต้นที่คำว่าบานแปลว่าโต๊ะต่อมาเก๋เก้าอี้แซกหนังสือเวอร์สมุดบุตรปากกาบุตรจีดินสอกิ๋งแว่นตาทีวีทีวีได้วิทยุไหมวีติ๋งคอมพิวเตอร์เดียนถวาย
เดียน

twy โทรศัพท์ต่อมาเรามาดูรูปประโยคการถามตอบเกี่ยวกับสัตว์ในภาษาเวียดนามกันคำลักษณะนามที่จะใช้คือคำว่าก่อนเรามาดูตารางตัวอย่างดังต่อไปนี้ตามตารางนะฮะเราจะเห็นเดยดอเดยเกียใช้4คำนี้เหมือนการถามแบบที่แล้วนะฮะแต่เราจะเปลี่ยนคำลักษณะนามคือคำว่าก่อนนะครับครั้งที่แล้วใช้ก่ายคราวนี้มาใช้ก่อนบ้างพร้อมกันเดยหล่าก่อนสี่เดยหล่าก่อนสี่แปลว่านี้คือตัวอะไรดอหล่าก่อนสี่เดยหล่าก่อนสี่นั้นคือตัวอะไรและนะครับถ้าสัตว์อยู่ไกลแล้วก็จะบอกว่าเกียคือโน้นนะฮะเกียลากอนสี่เกียลากอนสี่โน้นคือตัวอะไรเวลาตอบก็ล้อคำถามไปเลยเช่นเดยลากอนแล้วก็บวกชื่อสัตว์ดอเดยเกียลากอนและบวกชื่อสัตว์คราวนี้เรามาดูตัวอย่างกันเดยหล่ากอนสี่เดยหล่ากอนสี่แปลว่านี้คือตัวอะไรต่อมาเวลาตอบนะครับทวนกับเดยหล่ากอนกาเดยหล่ากอนกานี้คือไก่นั่นเองกอนกาคือไก่นะฮะต่อมาเดยหล่ากอนสี่เดยหล่ากอนสี่นั้นคือตัวอะไรโอเคเวลาตอบนะครับถามเดยตอบเดยเดยหล่ากอนกาเดยหล่ากอนกานั้นคือกอนกาปลานั่นเองต่อมาเกียหล่ากอนสี่เกียหล่ากอนสี่โน้นคือตัวอะไรเกียหล่ากอนจัวเกียหล่ากอนจัวโน้นคือก้อนรัวเตานั่นเองนะฮะท่านผู้ชมสามารถดัดแปลงรูปประโยคการถามตอบเหล่านี้ไปใช้ในกรณีต่างๆได้นะครับไม่ว่าจะเป็นการถามว่านี้คือเนื้ออะไรเราสามารถถามได้ว่าเดยหล่าทิดสี่เดยหล่าทิดสี่แปลว่านี้คือเนื้ออะไรทิดแปลว่าเนื้อนั่นเองนะฮะต่อมาเวลาตอบดูตัวอย่างเดยหล่าทิดบอเดยหล่าทิดบ่อทิดบ่อคือเนื้อวัวนี้คือเนื้อวัวต่อมาดอหล่าทิดสี่ดอหล่าทิดสี่นั้นคือเนื้ออะไรนั้นคือเนื้ออะไรนะครับตอบได้ว่าดอหล่าทิดกัวดอหล่าทิดกัวนั้นคือทิดกัวทิดเนื้อกัวปูนั้นคือเนื้อปูนะฮะคราวนี้เรามาดูตัวอย่างชื่อสัตว์ต่างๆในภาษาเวียดนามกันนะครับเริ่มคำแรกที่กอนจ๋อกอนจ๋อกอนจ๋อคือสุนัขต่อมากอนแมวกอนแมวนะครับคนเวียดนามเรียกแมวว่าแมวกอนแมวคือแมวต่อมาคำว่าหมูมี2คำคือกอนเลินกอนเลินกับกอนแฮวนะฮะคำว่าเลินหรือว่ากอนเลินเนี่ยใช้ทางภาคเหนือนะครับแต่พอหมูเวียดนามเดินลงไปทางภาคใต้จะเปลี่ยนชื่อทันทีเป็นกอนแฮวนะครับเวียดนามถิ่นใต้เรียกกอนแฮวต่อมากอนบ่อกอนบ่อกอนบ่อคือวัวกอนเจวกอนเจวเจวคือควายต่อมากอนกากอนกากาคือไก่กอนกากอนกาคือปลากอนวิดกอนวิดคือเป็ดกอนโหกอนโหโหคือเสือต่อมามาดูสิงโตบ้างภาษาเวียดนามกอนซือตื่อกอนซือตื่อซือตื่อคือสิงโตต่อมากอนจั่วกอนจั่วกอนจั่วคือเต่าต่อมามาดูกระต่ายภาษาเวียดนามกอนถ่อกอนถ่อแปลว่ากระต่ายกอนเก๋วกอนเก๋วเก๋วคือหมีกอนจีมกอนจีมจีมคือนกกอนวอยกอนวอยกอนวอยคือช้างกอนโตมกอนโตมโตมคือกุ้งกอนกัวกอนกัวกัวคือปูกอนอกกอนอกสังเกตที่ปากผมนะฮะว่าเวลาออกเสียงต้องปิดปากด้วยกอนอก
กอนอกคือหอยและสุดท้ายลิงภาษาเวียดนามคือกอนขี่กอนขี่ขี่คือลิงนั่นเองนะครับต่อมานะครับเรามาดูการใช้คำคุณศัพท์ชี้เฉพาะกันมี4คำตามนี้เลยในเอ๋ยดอเกียในเอ๋ยดอเกียคำ4คำนี้ทำหน้าที่ขยายคำนามและจะวางอยู่ข้างหลังคำนามนะฮะเช่นคำว่าในนะฮะจะมีความหมายว่านี้ใช้กับคนหรือสิ่งของที่ใกล้ตัวผู้พูดนะครับดูตัวอย่างกันเดยหลากายทีวีเดยหลากายทีวีนี้คือทีวีนี้คือทีวีนั่นเองนะครับเวลาทวนกลับลองดูกายทีวีในโต๊ดกายทีวีในโต๊ดทีวีเครื่องนี้โต๊ดโต๊ดแปลว่าดีนะครับสังเกตคำว่าไหนจะวางอยู่หลังคำนามนะฮะคือกายทีวีนั่นเองต่อมาคำต่อมาคำว่าเอ๋ยกับดอเอ๋ยดอสองคำนี้มีความหมายว่านั้นนะครับใช้กับคนหรือสิ่งของที่อยู่ไกลผู้พูดแต่ใกล้กว่าคำว่าเกียตัวอย่างเช่นเดยลากายตู่แหล่งเดยลากายตู่แหล่งนั้นคือตู่แหล่งตู่แปลว่าตู้แหล่งแปลว่าหนาวฉะนั้นตู่แหล่งจึงแปลว่าตู้เย็นนะครับนั้นคือตู้เย็นต่อมากายตู่แหล่งเอ๋ยกูกายตู่แหล่งเอ๋ยกูตู้เย็นเครื่องนั้นเป็นยังไงกูกูแปลว่าเก่าต่อมาดอลาเกวียนแซกดอลาเกวียนแซกดอแปลว่านั้นนั้นคือหนังสือแล้วถ้าเราจะบอกว่าหนังสือนั้นเราจะพูดอย่างไรดูประโยคต่อมาเกวียนแซกดอมองเกวียนแซกดอหม่องเกวียนแซกคือหนังสืออ๋อแปลว่านั้นหม่องหม่องแปลว่าบางดังนั้นจะแปลทั้งประโยคว่าหนังสือเล่มนั้นบางคำต่อมาคือคำว่าเกียมีความหมายว่าโน้นนะครับใช้กับคนหรือสิ่งของที่อยู่ไกลผู้พูดตัวอย่างเช่นเกียหลากอนวอยเกียหลากอนวอยโน้นคือกอนบอยช้างต่อมาสรุปทั้งประโยคจะแปลว่าโน้นคือช้างต่อมากอนบอยเกียตอกอนบอยเกียตอช้างตัวโน้นตอตอแปลว่าใหญ่นะครับส่วนต่อมาหากท่านผู้ชมอยากจะถามว่าสิ่งนั้นตัวนั้นในภาษาเวียดนามเรียกว่าอะไรท่านผู้ชมสามารถถามได้ตามรูปประโยคนี้เลยเริ่มต้นที่ไก่ไหนละกันนะฮะกายไหนแปลว่าอันนี้นะครับกายไหนเตียงเบียดก่อยลาไกซีกายไหนเตียงเบียดก่อยลาไกซีอันนี้ภาษาเวียดนามเรียกว่าอะไรนะครับเราสามารถเปลี่ยนคำว่าไหนเป็นคำว่าเอ๋ยคำว่าดอคำว่าเกียได้นะฮะซึ่งก็จะเป็นตามความหมายมันเลยเวลาตอบก็ทวนกลับเช่นกายไหนเตียงเบียดก่อยลากายและก็บวกชื่อสิ่งของนะฮะแล้วแทนเอ๋ยแทนดอแทนเกียได้หมดเลยนะครับต่อมามาดูการถามสัตว์บ้างนะครับถ้าเราอยากจะถามว่าสัตว์ตัวนี้หรือว่าตัวนี้ภาษาเวียดนามเรียกว่าตัวอะไรสามารถถามได้ว่ากอนไหนเตียงเบียดก่อยลาซีกอนไหนเตียงเบียดก่อยลาซีนะครับซึ่งถ้าเราอยากระบุว่าตำแหน่งของสัตว์นั้นอยู่ตรงไหนแล้วก็สามารถเปลี่ยนคำว่าเอ๋ยแทนได้ดอแทนได้เกียแทนได้และเวลาตอบเช่นเดียวกันล้อตามคำถามเช่นกอนไหนเตียงเบียดก่อยลากอนและบวกชื่อสัตว์นะฮะกอนเอ๋ยกอนดอกอนเกียได้หมดเลยคราวนี้เรามาดูตัวอย่างให้เห็นภาพกันดีกว่าตัวอย่างแรกกายไหนเตียงเบียดก่อยลาไกซีกายไหนเตียงเบียดก่อยลาไกซีอันนี้ภาษาเวียดนามเรียกว่าอะไรนะครับดูคำตอบกันกายไหนเตียงเบียดก่อยลาไก่บาสกายไหนเตียงเบียดก่อยลาไก่บาสอันนี้ภาษาเวียดนามเรียกว่าถ้วยดูต่อมาเวลาเราจะถามสัตว์บ้างนะฮะกอนไหนเตียงเบียดก่อยลากอนซีกอนไหนเตียงเบียดก่อยลากอนซีตัวนี้ภาษาเวียดนามเรียกว่าตัวอะไรมาดูคำตอบกัน
ก่อนไหนเตียงเวียดก่อยลาก่อนกา

0: cá sấu. Con này tiếng Việt gọi là con cá sấu. ตัวนี้ภาษาเวียดนามเรียกว่าจระเข้นะฮะต่อมาเรามาเรียนเรื่องการถามลักษณะของสิ่งมีชีวิตและสิ่งไม่มีชีวิตในภาษาเวียดนามซึ่งสามารถถามได้โดยใช้คำว่าเถหนาวเถหนาววางท้ายประโยคนะฮะซึ่งคำว่าเถหนาวจะมีความหมายว่าเป็นอย่างไรเรามาดูตัวอย่างกันไก่เกิลในเถหนาวไก่เกิลในเถหนาวสะพานนี้เป็นอย่างไรไก่เกิลในรัดสายไก่เกิลในรัดสายไก่เกิลในคือสะพานนี้รัดสายรัดคือมากสายคือยาวดังนั้นจึงแปลได้ว่าสะพานนี้ยาวมากเรื่องสุดท้ายของวันนี้นะครับจะเป็นเรื่องการถามจำนวนด้วยคำว่าเหมยซึ่งมีความหมายว่ากี่และการถามจำนวนด้วยคำว่าบาวเนียวซึ่งมีความหมายว่าเท่าไหร่นะฮะคำว่าเหมยใช้ในการถามตัวเลขที่น้อยกว่า10ตัวอย่างเช่นหญ้าแองก๋อเหมยก่อนจ๋อหญ้าแองก๋อเหมยก่อนจ๋อบ้านของพี่บ้านพี่เนี่ยมีสุนัขกี่ตัวหญ้าโตยก๋อไฮก่อนจ๋อหญ้าโตยก๋อไฮก่อนจ๋อบ้านฉันมีสุนัข2ตัวสังเกตเวียดนามเรียง2ตัวสุนัขนะฮะไฮนะครับ2กรคือตัวจ๋อคือสุนัขสังเกตนะฮะคำว่าเหมยนะครับจะใช้จำนวนที่น้อยกว่า10คราวนี้มาดูจำนวนที่มากกว่า10จะใช้คำว่าบาวเนียวตัวอย่างเช่นแค็กซานกัวจูก๋อบาวเนียวฟองโรงแรมของอามีเท่าไหร่ห้องก็คือมีกี่ห้องนั่นเองนะครับดังนั้นคำตอบต้องเดาเลยว่าต้องเกิน10ห้องแน่นอนพร้อมกันแค็กซานกัวโตยก๋อหมดจำบาเมยฟองแค็กซานกัวโตยก๋อหมดจำบาเมยฟองโรงแรมของฉันมี130ห้องนะฮะท่านผู้ชมคงจะพอเข้าใจการเรียกสิ่งของเครื่องใช้นะครับ
1: แอมเอ้ยเจ้าจิเหมือนกายบุตตีแห
2: ด้วยอ่ะ
1: กราบเอิ้นแอม
2: คงก่อสี่เบยเสือจิแสดีเดียวอะ
1: จิแสดีเซียวที
2: ดีมัวสี่หาจิ
1: จิดิ่งดีมัวหมดโดยใส่เทเท้า
2: จอแอมซินดีเวยอะแอมหมวนมัวหมวดโสเกวียนแซกอะ
1: เดือกจื้อ
3: คุณผู้ชมคะเวลาที่เรานึกถึงเวียดนามภาพของสาวๆในชุดอ๋าวสายที่เป็นชุดประจำชาติของเวียดนามก็จะลอยเข้ามาในสมองทันทีเลยนะคะหงก็เป็นคนนึงค่ะที่ชอบชุดอ๋าวสายมากๆเห็นผู้หญิงเวียดนามใส่แล้วรู้สึกว่ามีเสน่ห์ดูขลังยังบอกไม่ถูกค่ะวันนี้หงก็เลยขออนุญาตเอามาใส่นะคะเพราะว่าอยากจะเป็นสาวเวียดนามสัก1วันแล้วตอนนี้หงนั่งอยู่กับอาจารย์พิสิทธิ์อำนวยเงินตราแล้วค่ะสวัสดีค่ะอาจารย
4: ์
3: อาจารย์คะหงออกเสียงถูกไหมคะชุดอ๋าวสาย
4: โอ้ถูกนะฮะออกเสียงว่าอ๋าวสายอาจจะเสียงสั่นนิดนึง
3: อ๋าวสาย
4: สายดีมากนี่แต่นี่เป็นสำเนียงถิ่นเหนือถ้าเป็นสำเนียงถิ่นใต้ออกเสียงว่าอ๋าวใหญ่
3: อ๋อพูดไม่เหมือนกันด้วย
4: ใช่พูดไม่เหมือนกันด้วย
3: ค่ะ
4: นะครับก็แล้วแต่ว่า
3: หงเป็นสาวเหนือดีกว่าค่ะ
4: สาวเหนือก็อ๋าวสายใช่อ๋าวสายนะฮะ
3: ถูกแล้วนะคะ
4: ถูกแล้วครับ
3: ค่ะอาจารย์คะอยากรู้ว่าชุดอ๋าวสายเนี่ยแปลว่าอะไรคะ
4: ครับอ๋าวสายนะฮะอ๋าวแปลว่าเสื้อหรือแปลว่าชุดนะฮะสายแปลว่ายาวนั่นความหมายจึงแปลว่า
3: ชุดยาว
4: เสื้อยาวเป็นชุดประจำชาติของเวียดนาม
3: ค่ะ
4: นะเหมือนที่น้องหงกำลังใส่นะฮะก็จะเป็นชุดที่ค่อนข้างจะเข้ารูปนะฮะแล้วก็จะผ่าบริเวณช่วงเอวนะครับข้างในใส่กางเกงก็จะเป็นแบบนี้เพื่อที่จะเดินหรือว่าเคลื่อนไหวได้สะดวกมากขึ้น
3: ค่ะ
4: ครับ
3: อาจารย์อย่างนี้อยากรู้ว่าที่มาที่ไปของชุดอ๋าวสายมาได้ยังไงคะอาจารย
4: ์ครับที่มานะครับจากเอกสารโบราณประมาณกลางศตวรรษที่18ในสมัยกษัตริย์เหวียนฟุกควาดของเวียดนามนะฮะท่านก็คิดว่าจะทำยังไงให้ประเทศเวียดนามเนี่ยมีอัตลักษณ์ในการมีชุดประจำชาติ อยากให้ผู้หญิงเวียดนามจะทำยังไงว่าจะต้องมีชุดที่สวยงามสำหรับใส่นะฮะก็เลยคิดโดยการเอาหลายอย่างมาผสมผสานกันนะฮะอย่างแรกก็คือเอาชุดอ๋าวสายของคนจำสมัยก่อนคือคนจำปาที่อยู่เวียดนามตอนกลางนะฮะเป็นอาณาจักรโบราณของเวียดนามนะฮะแล้วก็มารวมกับชุดตือเทินก็คือเป็นชุดของภาคเหนือมารวมกันผสมผสานจึงเกิดเป็นชุดอ๋าวสาย ที่เราเห็นทุกวันนี
3: ้
4: แต่ชุดอาวสายก็มีการพัฒนาการอยู่เรื่อยมาจนมาถึงทุกวันนี้ใช่
3: ค่ะอย่างนี้อยากรู้ว่าเขาใส่ในชีวิตประจำวันไหมคะหรือว่าใส่เหมือนชุดไทยที่มีงานก็ใส่ไปเดินพาเลทอย่างเงี้ยค่ะอาจารย์
4: ครับชุดอาวสายของคนเวียดนามเนี่ยนิยมใส่มากกว่าคนไทยอีกนะฮะมากกว่าชุดประจำชาติไทยก
3: ็
4: คือโดยทั่วไปเนี่ยนักเรียนมัธยมต้นมัธยมปลายบางแห่งนะฮะบางโรงเรียนก็จะบังคับให้นักเรียนใส่เลยเพราะอย่างยิ่งจังหวัดทางภาคกลางของเวียดนามเช่นจังหวัดเวแต่ถ้าฮานอยเนี่ยมัธยมปลายก็จะใส่บางวันเขาจะกำหนดว่าโอเคใส่วันจันทร์นะสำหรับนักเรียนหญิงฉะนั้นเวลาเราไปเห็นเราก็จะเป็นภาพที่น่าสนใจก็คือผู้หญิงเวียดนามเด็กเวียดนามใส่ชุดอาวสายแต่ใส่รองเท้าคอนเวิร์ตวิ่งอะไรอย่างเง
3: ี้
4: ยนะครับเพื่อการเคลื่อนไหวอย่างสะดวกนะครับนอกจากนั้นก็ชุดอาวสายจะใส่ในพิธีกรรมหรือว่าประเพณีสำคัญของเวียดนาม เช่นวันแต่งงานนะครับวันแต่งงานหรือว่าวันชาติหรือว่างานกิจกรรมที่แสดงความเป็นเวียดนามเขาก็จะใส่กัน
3: ค่ะ
4: นะฮะก็จะใส่ในงานสำคัญสำคัญ
3: อาจารย์คะแล้วนอกจากนักเรียนที่ใส่ไปโรงเรียนแล้วเนี่ยอยากรู้ว่าคนทั่วไปเนี่ยค่ะใส่ไหมคะในชีวิตประจำวัน
4: คนทั่วไปปัจจุบันนี้ไม่ค่อยใส่ชุดอาวสายกันแล้วนะฮะนอกเสียจากคนที่ทำงานอยู่ในหน่วยงานราชการของเวียดนามเช่นแบงค์หรือว่าพนักงานโรงแรมก็ใส่ชุดอาวสายที่จะแสดงความเป็นเวียดนามออกมาหรือแม้แต่ในโทรทัศน์ของเวียดนามบางช่องนะฮะก็จะให้ผู้ประกาศข่าวใส่ชุดอาวสายในการอ่านข่าวด้วย
3: อ๋อเพื่อแสดงความเป็นเอกลักษณ์
4: เพื่อแสดงความเป็นเอกลักษณ์แล้วก็เป็นชุดที่สวยด้วยนะฮะซึ่งคนต่างชาติก็จะส่วนใหญ่นิยมชมชอบกับชุดอาวสายนะผู้หญิงชอบมาก
3: สวยค่ะใส่แล้วสวย
4: ครับ
3: อาจารย์อย่างนี้อยากรู้ว่ามีชุดของผู้หญิงแล้วมีชุดของผู้ชายแบบคู่กันไหมคะ
4: มีครับชุดอาวสายของผู้ชายก็มีแต่จะไม่ค่อยนิยมใส่จะใส่ในงานที่เป็นเช่นงานแต่งงานก็มีนะฮะก็จะคล้ายๆกันนะครับคล้ายๆกันจะเป็นตัวใหญ่แล้วก็คือพูดง่ายคือคล้ายๆกับชุดอาวสายของผู้หญิง
3: เอาล่ะค่ะคุณผู้ชมเต็มอิ่มกันจริงๆนะคะทั้งความรู้เรื่องภาษาเรื่องราวประเพณีวัฒนธรรมจบรายการแล้วหงว่าจะไปหาชุดอาวสายสวยๆเนี่ยมาใส่ในชีวิตประจำวันบ้างดีกว่านะคะเอามาเป็นของตัวเองไม่ใช่ทีมงานจัดให้แบบนี้นะคะแต่คงสู้สาวๆเวียดนามไม่ได้หรอกค่ะเพราะว่าสาวเวียดนามนี่ทั้งสวยทั้งเขาเข้ากับชุดเขานะคะแต่สำหรับวันนี้นะคะหงและอาจารย์พิสิทธิ์ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ครั้งหน้านะคะสวัสดีค่ะ

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ
1: ์อ่ะนักเรียนวันนี้ก็หมดเวลาเรียนแล้วครับกลับบ้านได้ครับผม
2: ทำดีไม่ต้องเดี๋ยว
3: ก่อนกลับบ้านจะต้องทำอะไรทีมก่อนห้อง
4: ทีมก่อนเรียบร้อยครับผม
3: ทีมหมดยาฆ่าเชื้อ
5: เด็กไทยรู้หน้าที่ทำดีไม่ต้องเดียวจากบตด.

0: สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการรอบบ้านเราออกอากาศทางสถานีวิทยุสรานรม AM 1575และ Facebook วิทยุสรานรมค่ะวันนี้ดิฉันปิรัญญานิยมไทยขณะนี้เราอยู่ที่พิพิธภัณฑ์ผ้าในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถในพระบรมมหาราชวังค่ะซึ่งขณะนี้มีการจัดแสดงนิทรรศการของขวัญแห่งมิตรภาพครบรอบ200ปีของการติดต่อระหว่างไทยกับสหรัฐอเมริกาค่ะและเรามีแขกรับเชิญคนพิเศษผู้ซึ่งเป็นหนึ่งในมิตรภาพที่ยั่งยืนของไทยกับสหรัฐอเมริกาจะมาพาเราชมนิทรรศการในวันนี้ด้วยค่ะสวัสดีค่ะคุณปีเตอร์สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
1: สว
2: ั
1: สดีครับท่านผู้ชม
0: ครั้งที่แล้วเราได้มีโอกาสพูดคุยกับคุณปีเตอร์ซึ่งคุณปีเตอร์เนี่ยได้เล่าให้เราฟังถึงประสบการณ์แล้วก็ความผูกพันอันยาวนานระหว่างไทยกับสหรัฐอเมริกาแต่วันนี้คุณปีเตอร์พาสุภาพสตรีผู้มีความสำคัญที่สุดนะคะผู้กลุ่มหัวใจของคุณปีเตอร์แล้วก็เป็นเหตุแห่งความสัมพันธ์อันลึกซึ้งของคุณปีเตอร์กับประเทศไทยมาอย่างต่อเนื่องคุณดุษฎีเฮมอนท่านนี้นะคะวันนี้เราก็เลยอยากจะขอมาคุยกับคุณดุษฎีสักนิดนึงนะคะคุณดุษฎีเคยเป็นข้าราชการกระทรวงการต่างประเทศมาก่อนคุณดุษฎีเล่าให้เราฟังสักนิดนึงค่ะประสบการณ์ในการทำงานที่กระทรวงการต่างประเทศของไทยเนี่ยได้นำไปใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะภริยาของนักการทูตสหรัฐอย่างไรบ้างคะ
2: ได้ค่ะยินดีมากค่ะคุณปิ่นคือ เมื่อตอนที่พี่แรกเข้ากระทรวงการต่างประเทศนะคะไม่อยากจะบอกว่าปีไหนเพราะว่ามันนานมากแล้วนะคะแต่ตอนนั้นเนี่ยมีความประทับใจในกระทรวงบัวแก้วก็คือว่าทางกระทรวงเนี่ยฝึกให้นักการทูตแรกเข้าทุกคนมีคติประจำใจว่าเราจะต้องเป็นเหมือนดอกบัวคือดอกบัวมีคติที่ว่าน้ำขุ่นอยู่ในน้ำใสอยู่นอกใช่ไหมคะเพราะว่าการเป็นนักการทูตที่ดีเนี่ยเราจะต้องควบคุมให้ได้ว่าไม่ว่าภายในของเราเนี่ยจะมีความขุ่นข้องหรือจะมีความวิตกกังวลอย่างไรแต่การแสดงออกของเราเนี่ยภายนอกที่เราจะต้องติดต่อกับชาวต่างประเทศหรือกับคนชาติเดียวกันเนี่ยเราจะต้องมีความนุ่มนวลมีความเป็นมิตรเพราะหน้าที่การงานของเราเนี่ยคือการสร้างสัมพันธไมตรีที่ดีคตินี้พี่ก็ได้ใช้ต่อมาไม่ใช่ในฐานะภรรยานักการทูตเท่านั้นเพราะว่าหลังจากที่พี่ลาออกจากรับราชการไทยเนี่ยพี่ก็ได้ไปทำงานที่ในต่างประเทศและในประเทศอื่นๆในอีกหลายหน้าที่ก็ได้คติประจำใจนี้เนี่ย เป็นคติ อยู่ในใจเสมอมาแล้วเวลาที่พี่ได้มีโอกาสพบกับนักการทูตของไทยที่ในประเทศอื่นๆเนี่ยพี่ก็รู้สึกประทับใจว่านักการทูตของไทยมีความเป็นมิตรนะคะมีความสงบมีความนิ่งแต่ในเวลาเดียวกันเนี่ยก็รักษาผลประโยชน์ของประเทศแต่ด้วยความนุ่มนวลนะคะก็อันนี้เป็นความประทับใจที่พี่คิดว่าพี่ได้รับจากการเป็นข้าราชการกระทรวงการต่างประเทศไทย
0: คุณปีเตอร์คะคุณปีเตอร์ประทับใจในความเป็นไทยของคุณดุษฎีอย่างไรบ้างคะ
1: โอ้ประทับใจในความเป็นไทยแต่ต้องเริ่มต้นโดยบอกว่าไม่ได้สนใจและไม่ได้แต่งงานกับคุณดุษฎีเพราะความเป็นไทยแท้จริงแล้วแต่งงานเพราะความเป็นคนดีความเป็นคนเก่งฉลาดความเป็นคนที่สนใจประวัติศาสตร์ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเหมือนผมเลยนะครับแล้วเพราะเป็นคนอย่างนั้นและเป็นคนไทยด้วยจะรู้สึกว่าเป็นคนที่เหมาะสมที่จะแต่งงานแต่ในความเป็นไทยนี่ชอบที่คุณดุษฎีอย่างที่พูดตะกี้นี้ไม่ว่ามีอะไรข้างในแต่ข้างนอกอย่างยิ้มแย้มแจ่มใสจะเข้ากับคนไม่ว่าจะมีความรู้สึกต่อสามีในวินาทีนั้น ก็ได้แสดงออกยังมีความสุขนะครับ แล้วในฐานะที่เป็นภรรยาของนักการทูตคนที่สามารถประพฤติตัวอย่างนั้นแล้วเข้ากับคนดีแสดงว่าเป็นคนใจดีใจเย็นก็ช่วยเหลือได้มากแล้วอีกอย่างคือไม่ว่าไปประเทศไหนถ้าบอกว่าภรรยาเป็นคนไทยคนจากประเทศนั้นจะต้องบอกว่าเมืองไทยชอบเมืองไทยอันนี้ชอบเมืองไทยอันนั้นไม่มีใครที่ไม่ชอบเมืองไทยจะได้ช่วยเราได้มาก
0: ค่ะเป็นที่น่าภูมิใจนะคะที่ไปที่ไหนคนก็ชอบประเทศไทยภรรยาเป็นคนไทยท่านนี้ก็เลยสามารถที่จะช่วยทำให้มีความชื่นชอบในประเทศไทยเพิ่มขึ้นไปอีกนะคะเมื่อกี้คุณดุษฎีบอกว่าเคยใช้ชีวิตแล้วก็ทำงานในหลายประเทศด้วยแต่ว่าจริงๆแล้วคุณดุษฎีก็ได้ใช้ชีวิตในสหรัฐอเมริกาเป็นเวลายาวนานนะคะอยากจะสอบถามนิดนึงว่าประสบการณ์ในการใช้ชีวิตในอเมริกาแล้วก็เป็นคนไทยเนี่ยมองเห็นลักษณะนิสัยที่เหมือนหรือว่าแตกต่างกันของคนอเมริกากับคนไทยอย่างไรบ้างคะ
2: ขอพูดถึงความเหมือนก่อนนะคะคือคนไทยกับคนอเมริกันเนี่ยความเหมือนนี่ก็คือจะมีความเป็นมิตรจะเฟรนลี่นะคะคนไทยเราแล้วเพราะว่าคิดว่าถ้าดูจากในประวัติศาสตร์เนี่ยประเทศไทยเราเนี่ยไม่เคยต้องตกเป็นอาณานิคมของใครเพราะฉะนั้นเนี่ยทัศนคติของเราเนี่ยก็ค่อนข้างจะเปิดกว้างแล้วก็เป็นมิตรนะคะสหรัฐคนสหรัฐคนอเมริกันเนี่ยก็เป็นประเทศที่เปิดกว้างเหมือนกันเพราะว่าคนสหรัฐเนี่ยมาจากทุกประเทศเลยเป็นเบ้าหลอมจากคนจากทุกประเทศเพราะฉะนั้นจะมีความเปิดกว้างต้อนรับคนใหม่ๆอยู่เสมอแต่ความแตกต่างนะคะความแตกต่างก็คือว่าคนไทยเนี่ยเราไม่ชอบการเผชิญหน้ากันใช่ไหมคะเราไม่ชอบ confrontation เพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่เราจะปฏิเสธอะไรกับใครเนี่ยมันยากลำบากนะคะเขาบอกว่าเวลาที่คนไทยจะปฏิเสธเนี่ยเขาจะไม่ปฏิเสธว่า no เขาจะบอกว่า maybe เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าคนไทยพูด maybe เนี่ยเราน่าจะแปลได้ว่าคงจะเป็นไปได้ยากนะฮะอันนี้ก็คือลักษณะของคนไทยซึ่งจะต่างกับคนสหรัฐคนสหรัฐเนี่ยเขาจะตรงไปตรงมานะคะเขาจะมีอะไรตรงๆหรือว่าถ้าเขาเห็นว่าเพื่อนกำลังจะทำอะไรที่เขาไม่เห็นด้วยหรือเขาคิดว่ามันไปทำอย่างอื่นดีกว่าไหมเขาจะพูดตรงๆความสิ่งนี้นะคะมันก็จะทำให้ทั้งสองฝ่ายอาจจะเกิดความไม่เข้าใจกันได้เพราะว่าถ้าคนอเมริกันพูดตรงๆคนไทยก็อาจจะว่าเอ๊ะเป็นเพื่อนกันทำไมพูดแรงอย่างนั้นอันนี้ก็คือความแตกต่างค่ะ
0: แต่ยังไงก็ตามเนี่ยความสัมพันธ์มิตรภาพของไทยกับสหรัฐก็มีความลึกซึ้งแล้วก็ยาวนานมามากกว่า200ปีนะคะถามคุณดุษฎีอีกสักนิดนึงค่ะมีประสบการณ์ในการผสมผสานความเป็นไทยในการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะภรรยาของนักการทูตที่เป็นเบอร์สองของสถานทูตสหรัฐยังไงบ้างคะ
2: ความเป็นไทยอย่างที่เรียนคุณปิ่นแล้วว่าคนไทยเราเป็นคนอบอ้อมอารีใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยคนไทยเราเนี่ยจะเลี้ยงกันบ่อยแล้วก็จะเป็นคนใจดีใครมาก็จะทำกับข้าวไว้เยอะเลยเพื่อที่จะเลี้ยงเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะต้องตรงกับงานอันหนึ่งของภรรยาของนักการทูตก็คืองาน representational คืองานจัดเลี้ยงหรืออะไรต่างๆถ้าคุณปีเตอร์เดินกลับมาที่บ้านแล้วก็บอกว่าเนี่ยนะอีก2อาทิตย์จะต้องเลี้ยงคน50คนถ้าเป็นภรรยาชาติอื่นเนี่ยก็อาจจะลุกขึ้นมาบอกว่าอะไรกันแต่ว่าสำหรับคนไทยเนี่ยแล้วก็อ๋อเลี้ยงเหรอจะทานอะไรกันดีอะไรอย่างเงี้ยค่ะพี่ก็คิดว่าความเป็นคนไทยเนี่ยก็ช่วยได้มาก
0: นอกจากนั้นเนี่ยคุณดุษฎีจะสามารถที่จะนำเสนอความวิจิตรของอาหารไทยให้กับแขกของคุณปีเตอร์ได้บ้างด้วยไหมคะ
1: ไม่เคยเจอคนที่ปฏิเสธอาหารไทยโดยเฉพาะ อาหารไทยฝีมือคุณดุษฎีเนี่ย
2: ก็จะบอกว่าตอนประจำอยู่ที่ประเทศจีนนะคะเวลาที่ลูกน้องจะมาทานข้าวหรือว่าแขกต่างประเทศจะมาทานข้าวทุกคนก็จะขออาหารไทยแล้วก็มีส่วนใหญ่พี่ต้องทำให้ทานเอง
1: แม่ครัวที่ทำอาหารไทยเป็นคนเดียว
0: ลงมือทำเองเลยนะคะ
2: ลงมือทำเองมีเด็กช่วยหั่นช่วยปอกแต่ว่าต้องลงมือเอง
0: ค่ะนั่นก็คือเสน่ห์อย่างหนึ่งของความเป็นไทยในการปฏิบัติหน้าที่ภรรยาของนักการทูตสหรัฐนะคะคุณดุษฎีครับหัวใจของความสัมพันธ์ไทยกับอเมริกาที่ลึกซึ้งและก็ยาวนานเนี่ยคืออะไรคะ
2: คุณปิ่นก็ได้สรุปได้อย่างสวยงามนะคะว่าความสัมพันธ์ของไทยกับสหรัฐเนี่ยลึกซึ้งและยาวนานพี่อยากจะเปรียบเทียบได้ว่าอย่างพี่สองคนแต่งงานกันมาก็เกือบ30ปีแล้วนะคะมีความลึกซึ้งมีความยาวนานแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าจะไม่เคยทะเลาะกันนะคะจะไม่เคยเข้าใจผิดกันเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งสำคัญก็คือเมื่อมีความไม่เข้าใจกันขอให้หันหน้าเข้าพูดจากันนะคะมีอะไรแก้ไขปัญหาเพราะว่าความสัมพันธ์เนี่ยมันมีหลายด้านแล้วก็ความสัมพันธ์รวมเนี่ยมันมีมากอย่าให้การทะเลาะกันเพียงแค่เรื่องเล็กๆมาทำลายความสัมพันธ์ซึ่งเป็นประโยชน์สำหรับทั้งสองฝ่ายนะคะแล้วก็พี่ก็ต้องบอกว่าก็ต้องระวังมือที่สามด้วยนะ
0: ถามคุณปีเตอร์ค่ะในฐานะที่เป็นนักการทูตสหรัฐที่มีหน้าที่ส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างไทยสหรัฐคุณปีเตอร์มีมุมมองต่อการส่งเสริมความสัมพันธ์ยังไงแล้วก็เราส่งเสริมกันยังไงคะความสัมพันธ์ไทยสหรัฐ
1: ส่งเสริมยังไงคือคุณปีลานิยาต้องโดยบอกว่าความรับผิดชอบของนักการทูตคือจะช่วยให้ส่งเสริมความเข้าใจกันระหว่างสองประเทศคือประเทศของเราเองและประเทศที่ทำงานด้วยเพื่อจะให้ทั้งสองฝ่ายเข้าใจถึงประโยชน์ของความสัมพันธ์อย่างคุณที่เน็ตพูดตะกี้นี้นะครับคืออย่างของประเทศไทยกับสหรัฐมีความสัมพันธ์ถึง200ปีมีความร่วมมือถึงการรักษาความมั่นคงการใช้บังคับใช้กฎหมายการทำวิจัยทางด้านสาธารณสุขมีการแลกเปลี่ยนทางด้านวัฒนธรรมการศึกษามีการค้าขายมีการลงทุนมีความสัมพันธ์หลายๆด้านแล้วให้คนในปัจจุบันเข้าใจถึงอดีตอะไรเกิดขึ้นตั้งแต่เวลาที่สหรัฐอเมริกาเป็นประเทศเล็กๆจนถึงปัจจุบันประโยชน์ของทั้งสองฝ่ายเพื่อจะเข้าใจถึงความเป็นไปได้ในอนาคตถ้าจะให้ความสัมพันธ์นี้เข้มแข็งต่อไปต่อเนื่องนะครับนี่คือของเราคือให้ช่วยอธิบายให้คนในประเทศนี้ตอนนี้เป็นเมืองไทยเข้าใจถึงประโยชน์ของความสัมพันธ์แล้วในเวลาเดียวกันอธิบายถึงรัฐบาลอยู่ที่วอชิงตันว่าสภาพการของสังคมอยู่ประเทศไทยหรือประเทศที่เราทำงานเป็นยังไงเข้าใจกันยังเต็มที่ยังถูกต้องเราเชื่อว่าจะช่วยให้ความสัมพันธ์ใกล้ชิดและมีประโยชน์มากที่สุดถึงไปได้นะครับ
0: เดี๋ยวเราไปชมนิทรรศการร่วมกันเลยค่ะอยากจะเริ่มพาท่านผู้ฟังท่านผู้ชมมาที่จอคอมพิวเตอร์อันนี้นะคะซึ่งมีความพิเศษมากอยากให้คุณปีเตอร์เล่าให้เราฟังนิดนึงค่ะว่าอันนี้มีความพิเศษอย่างไร
1: ครับครับอันนี้เป็นการผลการร่วมมือกับ Google นะครับประภูมิใจมากที่ Google มาเป็นพาร์ทเนอร์ครับกับพวกเราแต่ถ้าท่านผู้ชมจะใช้มือถือหรือคอมพิวเตอร์มาดาวน์โหลดแอป Google Arts and Culture นะครับแล้วต่อไปหา Queen Sirikit Museum okay, จะมาไปถึงเพจอันนี้นะครับที่ Queen Sirikit Museum ถ้าเห็นตัวเล็กๆสีเหลืองอันนี้ถ้ากดก็จะไปถึงนิทรรศการเลยนะครับเราจะสามารถใช้ Arrow ใช้กดต่างๆที่จะเข้าไปดูทั้งหมดแต่เดี๋ยวเราจะไปดูตัวจริงนะครับนอกจากนี้ลงไปอีกหน่อยจะมีรูปภาพแล้วคำอธิบายเกี่ยวกับเรื่องของของคนต่างๆแล้วแต่จะสนใจอะไรนะครับอย่างเช่นถ้าเคยได้ยินถึงหรือถ้าสนใจว่า great and good friendมันชื่อนั้นมาจากไหนอย่างที่เราคุยกันคราวที่แล้วใช่ไหมครับครับจะสามารถไปถึงจดหมายที่ประธานาธิบดี

ดีเอบราฮัมลินคอล์นเขียนถึงรัชกาลที่4นะครับแล้วที่เริ่มต้นโดยบอกว่าจากเอบราฮัมลินคอล์น great and good friend บอกว่า I have received your majesty's letters แล้วก็พูดต่างๆ

0: แทนที่จะให้ท่านผู้ชมดูแต่รูปให้เราขึ้นไปดูตัวจริงนะครับ
1: เราพาขึ้นไปดูค่ะจริงนะคะ
2: แต่นี่จะมีประโยชน์มากสำหรับคนที่ไม่สามารถจะมาชมได้ด้วยตัวเองเพราะว่า อย่างอยู่ต่างจังหวัดหรือแม้แต่ว่าอยู่ต่างประเทศ
0: ที่การเริ่มต้นจริงๆคือปีพุทธศักราช2361 200ปีที่แล้วพอดีมีกัปตันจากรัฐแมสซาชูเซตส์ที่สหรัฐก็เอาเรือมากรุงเทพที่เพิ่งสร้างขึ้นมาไม่ถึง50ปีนะครับเพื่อจะซื้อน้ำตาลเราซื้อน้ำตาลยังสำเร็จแต่ต่อความสัมพันธ์กับระหว่าง2ประเทศนอกจากนั้นได้รับจดหมายที่เขียนโดยเจ้าหน้าที่ที่ทำหน้าที่เป็นเหมือนกระทรวงรัฐมนตรีการต่างประเทศชื่อติดบุญนาคนะครับที่เขียนถึงประธานาธิบดีเจมส์มันโรแล้วขอให้ขยายความสัมพันธ์ทางด้านการค้าแต่ถ้าผู้ชมจะสังเกตไม่ว่าจะ close up ได้หรือเปล่าภาษาเขียนไม่ใช่ภาษาไทยและไม่ใช่ภาษาอังกฤษเป็นภาษาโปรตุเกสซึ่งสมัยนั้นภาษาโปรตุเกสมันถือบอกว่าเป็นภาษานักการทูตระหว่างประเทศเอเชียกับประเทศตะวันตก
1: Okay.
0: แล้วการความสัมพันธ์ทั้งหมดระหว่างสองประเทศเริ่มต้นอยู่ตรงนี
1: ้
0: โอเคแล้วเราเอากลับมาให้คนไทยชมมาดูเป็นครั้งแรกภายใน200ปี
1: ค่ะซึ่งถือว่าเป็นบุญตาของพวกเราที่ได้เห็นสิ่งนี้นะคะที่เป็นจดหมายจากเจ้าพระยาสุริยวงศ์มนตรีเขียนถึงประธานาธิบดีเจมส์มอนโร200ปีที่แล้วค่ะ
2: จดหมายตัวจริงเลยนะคะเป็นเอกสารจริง
1: ค่ะ
2: มีค่ามาก
0: โอเคแล้วต่อไปอาจจะแนะนำเอกสารอีกพื้นอีกใบที่มีความสัมพันธ์ฉบับหนึ่งนี่เป็นสนธิสัญญาฉบับแรกที่ประเทศสหรัฐอเมริกาเซ็นกับประเทศยูเอเซียแล้วเป็นสหรัฐกับประเทศไทยปีคริสตศักราช1833สมัยรัชกาลที่3ตะกี้นี้ฉบับของที่ทรงที่เจมส์มันโรรัชกาลที่2อันนี้รัชกาลที่3นี่ถ้าภาษาอังกฤษจะเรียกว่า Treaty of Amity and Commerce Amity ก็มิตรภาพ
1: สนธิสัญญาไมตรี
0: และการค้านะครับเราถ้าดูใกล้ๆจะเห็นว่าอันนี้เขียนโดยใช้ทั้ง4ภาษามีภาษาไทยมีภาษาอังกฤษแล้วมีภาษาติดต่อก็คือภาษาโปรตุเกสเหมือนตะกี้นี้ภาษาจีนโอเคแล้วจะบอกท่านผู้ชมว่าสนธิสัญญาอันนี้เซ็น185ปีที่แล้วแล้วยังใช้อยู่ตอนนี้เพื่ออำนวยความสะดวกในการค้าระหว่าง2ประเทศ
2: ยังบังคับใช้อยู
0: ่ยังบังคับใช้อยู่ exactly แล้วนิดจะแนะนำอะไร
2: คือเนื่องจากเป็นวิทยุสรานลมนะคะอยากจะชี้ให้เห็นว่ามีตราโบแก้วด้วยนะคะน่าจะเก่ามากนะคะคุณปิ่น
1: ค่ะซึ่งใช้มาตั้งแต่เมื่อ185ปีที่แล้ว
2: ถูกต้องค่ะ
1: ตราโบแก้วซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของกระทรวงการต่างประเทศค่ะต้องขอขอบพระคุณพี่นิดคุณดุษฎีที่ชี้ให้เราเห็นสิ่งที่สำคัญอันนี้เป็นหลักฐานทางประวัติศาสตร์ที่สำคัญมากๆค
2: ่
1: ะ
2: ค่ะ
0: ตะกี้นี้เราเห็นจดหมายที่อับราฮัมลินคอล์นเขียนถึงรัชกาลที่4จดหมายที่รัชกาลที่4เขียนมีด้วยนะครับแต่ท่านผู้ชมก็ต้องเข้ามาดูอยู่ด้วยกันนี้แล้วต่อไปมีหลายคนมาชมนี่เสื้อคลุยเปล่าเน็ตๆของต้องช่วยนี
2: ่
0: เสื้อคลุย
2: ดิ้นปักทองใช่ไหมคะ
0: แล้ว
2: ฉลองพระองค์คลุยขอโทษ
0: เป็นท่านแอมบาสเดอร์วันเป็นถ้าจะเรียกอย่างถูกต้องเรียกยังไงครับตำแหน่งของท่าน
2: พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าวันไวทยากรกรมหมื่นนาราทิพย์พงประพันธ
0: ์แล้วหลังจากสงครามโลกที่สองท่านเป็นเอกอัครราชทูตไทยประจำที่สหรัฐทั้งที่รัฐว่าทั้งที่วอชิงตันทั้งที่นิวยอร์กที่ UN นะครับแล้วท่านก็

0: ได้มอบ
1: ประธาน
0: เสื้อคลุยนี้ไว้กับ Smithsonian Institution พิพิธภัณฑ์แห่งชาติของสหรัฐซึ่งเราเข้าใจว่าเสื้อนี้ลงมาอยู่ในครอบครัวของท่านมาหลายสิบปีก่อนเวลานั้นนะครับแล้วต่อไปท่านเป็นประธาน General Assembly
1: สมัชชาใหญ
0: ่สมัชชาสหประชาชาติสหประชาชาติด้วยนะครับ
2: ใช่ค่ะ
0: โอเค
2: แล้วก็อันนี้เป็นฉลองพระองค์ครุยที่ทำจากดิ้นทองนะคะซึ่งอยากให้ท่านผู้ชมเห็นถึงความละเอียดของดิ้นทองแต่ละดิ้นที่ปักอย่างวิจิตรการตานะคะแล้วก็ต้องเห็นว่าเป็นความพยายามในการที่จะอนุรักษ์เอาไว้ของทางฝ่ายทางสหรัฐด้วยที
0: ่
2: ยังคงสภาพเหมือนใหม
1: ่
2: สวยงาม
1: ค่ะทางสหรัฐทางสมิธโซเนียนเก็บรักษาไว้อย่างดีแล้วของทุกชิ้นก่อนที่จะส่งมาที่เมืองไทยให้พวกเราได้ชมกันเขาจะทำนุบำรุงรักษานะคะจะมีวิดีโอที่ให้เห็นการดูแลรักษาของสมิธโซเนียนด้วยนะคะ
0: ทางนี้คุณปิรัญญาจะเริ่มต้นกับรัชกาลที่7ซึ่งพระองค์ท่านเป็นพระมหากษัตริย์ไทยพระองค์แรกที่เสด็จเยือนไปสหรัฐนะครับมีทั้งวิดีโอทั้งภาพอยู่กับเบบรูธเป็นคนที่ตีเบสบอลมีชื่อเสียงที่สุดจนถึงปัจจุบันนี้ที่นิวยอร์กแต่ที่อยากให้เห็นคือมันของเล็กน้อยแต่สวยมากมีของขวัญจากพระองค์ท่าน
1: พระบรมฉายาลักษณ์นะคะเป็นกับทองฝังเพชรนะคะเพชรสวยแวววาวมากเลยคุณปิ่นดูสิประกายส่งแสงนะคะมีผู้รู้ผู้ชำนาญนะคะรู้สึกว่าจะก้มมองดูที่กล่องนี้จะทำจากมีระบุว่าคาเทียนะคะสงสัยว่าอาจจะทำมาจากคาเทียนะคะงามมาก
2: เครื่องประดับที่ระดับโลกที่สวยงามมากๆนะคะ
0: เราอยากจะแนะนำอีกอย่างคือมีหลายอย่างที่มาจากสมัยรัชกาลที่9ซึ่งรัชกาลที่9ก็ยาวนานสมัยนั้นยาวนานแต่ตอนที่รัชกาลที่9ท่านเสด็จไปอเมริกาเป็นครั้งแรกท่านได้พบกับประธานาธิบดีดไวท์ไอเซนฮาวเออร
2: ์
0: วีรบุรุษของสงครามโลกที่2แล้วในเวลานั้นพระองค์ท่านได้
1: พระราชทาน
0: เราต้องช่วยให้แนะนำถึงชื่อของเครื่อง
1: ราชอิสริยาภรณ
0: ์แนะนำต่อไปที่ว่าเป็นมีประธานาธิบดีผู้เดียวที่รับเครื่องอันนี้จากประเทศไทยจะว่าเป็นเครื่อง
1: ราชอิสริยาภรณ์
0: ราชอิสริยาภรณ์ที่สูงสุดประเทศไทยใช่ไหมครับเราเอาเครื่องนั้นยังดั้งเดิมกลับมาจากหอสมุดของดไวท์ไอเซนฮาวเออร์มาแสดงที่นี่แสดงพร้อมของขวัญอีกอย่างที่แสดงฝีมือในหัตถกรรมของไทยเป็นแบบนี้เครื่องถมใช่ไหมครับ
1: ถมทอง
0: ถมทองที่พระองค์ทรงพระราชทานให้กับประธานาธิบดีไอเซนฮาวเออร์แล้วนอกจากนี้มีของขวัญอีกหลายอย่างที่ในสมัยรัชกาลที่9ท่านได้มอบให้ทรงพระราชทานให้ทรงไปให้สหรัฐหรือประธานาธิบดีที่สหรัฐนะครับปริญญาอิรันยามีผ้ามีหัตถกรรมหลายอย่างนะครับ
2: ที่
1: แพรวาค่ะอันนั้นเป็นชุดที่ตัดให้สตรีหมายเลขหนึ่งนะคะโรสลินคาร์เตอร์สมเด็จพระนางเจ้าของเราพระราชทานให้สุภาพสตรีหมายเลขหนึ่งค่ะ
0: ที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
1: ใช่ค่ะ
0: พระบรมราชินีนาถในสมัยรัชกาลที่9ให้คนที่สหรัฐและประเทศอื่นๆเข้าใจถึงความงามคุณภาพของหัตถกรรมโดยเฉพาะผ้าไทย
1: แล้วเครื่องจักสานนะคะย่านลิเพาเครื่องมุกนะคะกระเป๋ามุก
3: แล้วก็ทางด้านนี้
2: What about this?
3: จะ
0: yes.
3: เป็นของพระราชทานนะคะงดงามมาก
1: จะเป็นเครื่อง

0: ถมทอง
1: ถมทอง
2: ชิ้นนี้สวยงามมาก
1: สวยงามมาก
0: ประดับเพชรรอบๆเห็นไหมคะ
2: เป็นช
0: ิ้
2: นที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถมอบให้ก
1: ับ
2: น
1: างพี่ลัญญามีของเล็กน้อยที่อยากจะแนะนำด้วยทางนี้ใกล้ๆที่เป็นถมทองใช่ไหมครับแต่เป็นเตาเป็นของขวัญจากรัชกาลที่9ที่พระราชทานให้กับหลานของประธานาธิบดีลินดอนจอห์นสันแม้แต่คิดถึงหลานเราเตรียมต้องส่งเตรียมของขวัญที่เหมาะสมให้เด็กสมัยนั้นชอบก่อนที่จะเสด็จขึ้น
0: ครองราชไปในฐานะพระบรม
1: ไปที่สหรัฐ
0: มก
1: ุ
0: ฎราชกุมารใช่ค่ะ
1: นี่ภาพของจอร์จวอชิงตันที่วาดด้วยของผู้วาดรูปที่มีชื่อเสียงสมัยแฟรงคลินเพียร์สว่ารัชกาลที่4นะครับตอนนี้ประธานาธิบดีแฟรงคลินเพียร์สแล้วนี่แนะนำไทม์ไลน์คือปีที่สำคัญในประวัติศาสตร์ของสองประเทศการเริ่มต้นของสมัยรัตนโกสินทร
2: ์
1: การเริ่มต้นของสหรัฐอเมริกาต่างกันแค่6ปีนะครับแล้วพุทธศักราช2361ที่มีเขียนจดหมายแล้วสนธิสัญญา มีการติดต่อการระวังประธานาธิบดีกับรัชกาลที่4มีตอนมีเรียกว่า World's Fair หรือนิทรรศการใหญ่ที่สหรัฐแล้วเฉพาะรัชกาลที่5ทรงตัดสินว่าจะ
2: ส่ง
1: คณะผู้แทนเป็นเครื่องมือเป็นหัตถกรรมเป็นหลายอย่างที่จะช่วยให้คนที่สหรัฐเข้าใจถึงวัฒนธรรมไทยแล้วฝีมือของช่างไทยนะครับแล้วต่อไปภายในศตวรรษที่ผ่านมาฉันมาถึงที่นี่ท่านผู้ชมก็จะเห็นสัญลักษณ์สำคัญในของขวัญเกี่ยวกับที่เกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์และประวัติศาสตร์ของทั้งสองประเทศเราจะเข้าใจถึงความยาวนานและความยั่งยืนของความสัมพันธ์นั้น

0: บวกหนึ่งอาเซียน
1: เอาล่ะเติมพลังเรียบร้อยพร้อมจะลุยประเทศต่อไปกันแล้วล่ะ
2: พลังเต็มถังเหมือนกันนะครับเอาล่ะเราจะไปประเทศไหนกันต่อดีอะเนซ่า
1: ประเทศที่ก่อตั้งอาเซียน5ประเทศเราไปมาแล้ว4ประเทศมีไทยมาเลเซียสิงคโปร์อินโดนีเซียเพราะ

0: นี่ทริกกี้ตื่นได้แล้วเรามาถึงดาวโลกแล้วรีบลุกขึ้นมาทำรายงานได้แล้ว
1: ง้าน่าเบื่อจังเลยปิดโทษทั้งทีทำไมต้องมาทำรายงานด้วยอ่ะ
0: ก็เพราะเธอเอาแต่เล่นตลอดไม่ใช่หรือไงถึงต้องมารีบทำเอาตอนใกล้หมดเวลาแบบนี
1: ้เออแหมบ่นจริงๆเลยอ่ะไหนดาวเนี่ยนะเฮ้ยไม่มีอะไรน่าสนใจเลยอ่ะรีบทำรายงานให้เสร็จดีกว่าง
0: ั้นก็นั่งดีๆรัดเข็มขัดเราจะลงไปกันแล้ว
2: ในที่สุดก็มาถึงประเทศสุดท้ายในกลุ่มประเทศของผู้ก่อตั้งอาเซียนแล้วนะครับ
3: ใช่แล้วล่ะแล้วก็คอมมี่บอกว่ายานของเนซ่าเสร็จแล้วด้วยคราวหน้าเรานั่งยานไปประเทศต่อไปกันได้นะ
2: ดีจังเลยอ่ะตะวันอยากลองนั่งยานอวกาศดูสักครั้งเหมือนกันนะครับ
3: ไม่มีปัญหาจ้าเนซ่าให้ตะวันนั่งจนกว่าตะวันจะเบื่อเลยล่ะ เอาล่ะเรามาถึงแล้ว
2: โอ้ที่นี่คือที่ไหนของฟิลิปปินส์อะเนซ่า
3: ตอนนี้เราอยู่ในกรุงมะนิลาเมืองหลวงของฟิลิปปินส์ไงล่ะส่วนสถานที่ที่เราอยู่ตรงนี้ก็คือสวนริซาลถือเป็นสถานที่สำคัญเพราะว่าตั้งให้เป็นเกียรติกับนายโฮเซ่ริซาลวีรบุรุษชาวฟิลิปปินส์ผู้สร้างแรงบันดาลใจในการต่อสู้เพื่อประกาศอิสรภาพของพวกเขายังไงล่ะ
2: โอ้โหเรื่องสมัยที่ยุโรปเข้ามาสร้างอาณานิคมในเอเชียสินะครับ
3: ใช่แล้วล่ะและในสวนเนี้ยนะก็ยังเป็นที่ตั้งของสถานที่สำคัญของฟิลิปปินส์อีกหลายแห่งด้วยนะทั้งหอสมุดแห่งชาติพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติหอดูดาวและก็สวนแสดงกล้วยไม้แล้วก็ผีเสื้อประเทศฟิลิปปินส์มีชื่อเต็มๆว่าสาธารณรัฐฟิลิปปินส์เป็นประเทศหมู่เกาะที่ประกอบด้วยเกาะน้อยใหญ่จำนวนมากกว่า 7,000 เกาะถือเป็นหนึ่งในประเทศที่มีพื้นที่ติดทะเลมากที่สุดประเทศนึงของโลกเกาะที่ใหญ่ที่สุดก็คือเกาะลูซอนทางเหนือและเกาะมินดานาวทางใต้พื้นที่ของประเทศฟิลิปปินส์ถูกล้อมรอบไปด้วยทะเลทั้งหมดโดยไม่มีพื้นที่ที่ติดกับประเทศอื่นเลย
2: ไม่มีพื้นที่ติดกับประเทศอื่นเลยงั้นเหรอครับ
3: ใช่แล้วล่ะจะต่างกับอินโดนีเซียกับสิงคโปร์ที่เราเคยไปมาหน่อยนึงนะตรงที่ประเทศอินโดนีเซียยังมีพื้นที่ติดกับประเทศอื่นส่วนสิงคโปร์เองก็อยู่ใกล้กับมาเลเซียมากจนมีทั้งถนนและทางรถไฟที่เชื่อมต่อการเดินทางระหว่างประเทศได
2: ้อ๋อเลยมีแต่ประเทศฟิลิปปินส์สินะครับที่เป็นประเทศเดียวในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่ไม่ติดกับประเทศอื่นเลยสินะครับ
3: พื้นที่ของประเทศฟิลิปปินส์ถูกล้อมรอบด้วยทะเลทั้งหมดทิศตะวันตกและทิศเหนือล้อมรอบด้วยทะเลจีนใต้ส่วนทางทิศตะวันออกและทิศใต้ล้อมรอบด้วยมหาสมุทรแปซิฟิกส่วนประเทศที่อยู่ใกล้กับฟิลิปปินส์ที่สุดก็คือประเทศมาเลเซียบนเกาะบอร์เนียวทางตะวันตกเฉียงใต้ประเทศอินโดนีเซียทางใต้และเกาะไต้หวันทางทิศเหนือนอกจากนี้ประเทศฟิลิปปินส์ยังตั้งอยู่บนพื้นที่วงแหวนแห่งไฟแปซิฟิก
2: วงแหวนแห่งไฟแปซิฟิกมันคืออะไรเหรอครับเนซ่า
3: วงแหวนแห่งไฟแปซิฟิกก็คือแนวรอยต่อของแผ่นเปลือกโลกในมหาสมุทรแปซิฟิกมีลักษณะคล้ายรูปเกือกม้าตั้งแต่นิวซีแลนด์จนไปถึงอเมริกาใต้ซึ่งประเทศที่ตั้งอยู่ในเขตวงแหวนแห่งไฟนี้มีโอกาสที่จะเกิดแผ่นดินไหวและภูเขาไฟระเบิดอยู่บ่อยๆด้วยล่ะซึ่งประเทศในกลุ่มอาเซียนนอกจากประเทศฟิลิปปินส์แล้วอินโดนีเซียก็เป็นอีกประเทศนึงที่ตั้งอยู่ในเขตวงแหวนแห่งไฟ
2: อ๋อเป็นอย่างนี้นี่เองอ่ะถ้าอย่างนั้นฟิลิปปินส์ก็มีสภาพภูมิอากาศเหมือนกับอินโดนีเซียเลยสิครับเนซ่า
3: ก็ไม่เหมือนซะทีเดียวหรอกนะถึงฟิลิปปินส์จะมีอากาศแบบมรสุมเขตร้อนมีฝนตกชุกทั้งปีแต่จะได้รับผลกระทบจากพายุไต้ฝุ่นค่อนข้างมากในช่วงเดือนกรกฎาคมถึงตุลาคม
2: อันตรายเหมือนกันนะครับเนี่ย
3: ฮะบันทึกข้อมูลอีกอันก็อยู่ที่สวนนี้แหละเราไปเดินหากันเถอะ
2: โอเคนำไปเลยเนซ่า
0: เอาล่ะเรามาลงบนโลกแล้วทริกกี้จะเริ่มทำรายงานยังไงอ่ะ
1: โอ้ยน่าเบื่อจังเลยมีวิธีไหนจะทำรายงานได้เสร็จเร็วๆบ้างไหมนะ
0: บิ๊บ
1: โอ้ยทำอะไรอ่ะขอมามันหนุ่มหูนะ
0: โทษทีช่วงนี้ลำโพงมัน

0: ไอ้ดีชอบรวนบ่อยเดี๋ยวนะคอมม่าตรวจจับสัญญาณบางอย่างได
1: ้ฮะสัญญาณอะไรอะ
0: สัญญาณของบันทึกข้อมูลซึ่งเป็นเทคโนโลยีจากดาวของเรา
1: ฮะแสดงว่ามีคนจากดาวของเรามาที่นี่เหรออืมดีเลยคอมม่าพาฉันไปที่ที่ได้รับสัญญาณด่วนเลย
0: ทำไม
1: เฮ้ยไม่ต้องมาถามหรอกนะรีบไปเถอะ
0: ก็ได้ก็ได
2: ้ห้องโลก10บวก1อาเซียน
3: ที่นี่ก็คืออนุสาวรีย์ริซาวที่สร้างเพื่อเป็นเกียรติให้กับโฮเซ่ริซาวที่เนซ่าพูดถึงไปไงล่ะ
4: โอ้โฮเซ่ริซาวเขาเป็นใครเหรอครับ
3: ถ้าอยากรู้ไงก็ต้องดูที่นี่ประเทศฟิลิปปินส์แต่เดิมเป็นถิ่นที่อาศัยอยู่ของชนพื้นเมืองจนกระทั่งในปีพุทธศักราช2064เฟอร์ดินานด์ แมกเจลเลนนักสำรวจชาวโปรตุเกสซึ่งทำงานให้กับประเทศสเปนได้เดินทางมาถึงฟิลิปปินส์และพยายามเผยแผ่ศาสนาคริสต์ให้กับชนพื้นเมืองทำให้เกิดความขัดแย้งซึ่งฝ่ายสเปนก็เป็นฝ่ายพ่ายแพ้และแม่เจนเลนเสียชีวิตแต่เรื่องของหมู่เกาะฟิลิปปินส์ก็ถูกส่งจนไปถึงสเปนจนปีพุทธศักราช2108สเปนได้เข้ามาครอบครองฟิลิปปินส์ในฐานะอาณานิคมอย่างเต็มตัวและฟิลิปปินส์ตกอยู่ภายใต้การปกครองของสเปนเป็นระยะเวลายาวนานกว่า300ปีซึ่งโฮเซ่ริซาวคนนี้ก็คือวีรบุรุษคนสำคัญของฟิลิปปินส์ในการเรียกร้องเอกราชจากสเปนโดยเขาเป็นทั้งหมอนักเขียนและนักต่อสู้เพื่อเอกราชของฟิลิปปินส์ซึ่งต่อมาในปี2439เขาถูกจับและประหารชีวิตและที่ที่เขาถูกประหารชีวิตก็คือที่ข้างๆอนุสาวรีย์นี้เลย
4: โอ้โหตรงนี้เลยเหรอครับ
3: ใช่แล้วแต่การตายของโฮเซ่ริซาวนะก็เป็นการปลุกกระแสให้ชาวฟิลิปปินส์สามารถลุกขึ้นต่อสู้จนขับไล่สเปนออกไปได้สำเร็จด้วยล่ะ
4: อุ้ยสุดยอดเลยนะครับเนี่ยอย่างนี้นี่เองอ่ะชาวฟิลิปปินส์ถึงได้ยกย่องให้เป็นวีรบุรุษอ่ะ
3: อ้าวทีนี้เรามาดูกันต่อนะว่าหลังจากนี้เกิดอะไรขึ้นหลังจากที่ฟิลิปปินส์ประกาศอิสรภาพจากสเปนได้ในปีพุทธศักราช2441แต่ก็ถูกสหรัฐอเมริกาเข้ามายึดครองต่อแทนที่สเปนภายหลังสหรัฐอเมริกาจะให้อิสระฟิลิปปินส์ในการปกครองตัวเองมากขึ้นในฐานะเครือจักรภพของสหรัฐอเมริกาจนกระทั่งหลังสงครามโลกครั้งที่2ประเทศฟิลิปปินส์จึงได้รับเอกราชอย่างสมบูรณ์ในวันที่4กรกฎาคมพุทธศักราช2489
4: โอ้โหเกิดเรื่องราวขึ้นตั้งมากมายเลยนะครับกว่าจะมาเป็นประเทศฟิลิปปินส์ในวันนี้ได้อ่ะ
3: ก็แค่อย่างย่อนะกลับไปอ่ะตะวันลองไปศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมดูสิยังมีเรื่องราวเกิดขึ้นอีกมากมายเลยล่ะ
4: อุ้ยแน่นอนอยู่แล้วล่ะครับ
3: ส่วนในเรื่องการปกครองนะปัจจุบันฟิลิปปินส์ปกครองในระบอบประธานาธิบดีแบบรัฐสภาโดยประธานาธิบดีจะเลือกตั้งโดยตรงจากประชาชนทำหน้าที่ประมุขและบริหารประเทศ
4: อืม
3: เอาล่ะเราไปหาข้อมูลอันต่อไปดีกว่านะ
4: โอเคเลยครับ
2: ห้องโลก10บวก1อาเซียน
1: ให้บันทึกข้อมูลของดาวเราจริงๆด้วยอ่ะไหนดูสิว่าข้างในใส่ข้อมูลอะไรเอาไว
3: ้ฟิลิปปินส์ตกอยู่ภายใต้การปกครองของสเปนเป็นเวลายาวนานกว่า300ปีทำให้วัฒนธรรมของฟิลิปปินส์ค่อนข้างจะแตกต่างจากประเทศอื่นๆในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้โดยวัฒนธรรมของฟิลิปปินส์จะมีความคล้ายคลึงกับวัฒนธรรมของประเทศในแถบลาตินอเมริกาและประชาชนส่วนใหญ่กว่า90%นับถือศาสนาคริสต์สำหรับในด้านภาษานั้นเนื่องจากประเทศฟิลิปปินส์ประกอบด้วยหมู่เกาะใหญ่น้อยมากมายและมีชนพื้นเมืองที่หลากหลายทำให้มีภาษาที่ใช้มากกว่า170ภาษาแต่ได้กำหนดให้ภาษาฟิลิปปินโนซึ่งมีรากฐานมาจากภาษาตากาล็อกเป็นภาษาประจำชาติและใช้เป็นภาษาราชการเช่นเดียวกับภาษาอังกฤษ
1: อ่าฮะนี่มันเสียของยายเนซ่านี่นะยายนั่นมาทำรายงานที่ดาวดวงนี้ด้วยเหรอเนี่ยคงจะซุ่มซ่ามทำหมดละสิท่าขอมาตรวจดูสิว่ายังมีสัญญาณของบันทึกข้อมูลอยู่อีกหรือเปล่าอ่ะ
0: อีบยังมีอีกหลายตำแหน่งเลย
1: ดีเลยงั้นเราไปไล่เก็บกันแค่นี้เราก็ไม่ต้องเสียเวลามาทำรายงานเองแล้วย้าฮู้อาฮ่าตรงนี้มีอีกอันนึงดูสิว่าเป็นเรื่องอะไร
5: กามุสตากะ
6: กามุสตากะ
5: Mabuti naman.
6: Mabuti naman.
5: Salamat.
6: Salamat.
5: Maraming salamat.

0: Hanggang sa muli.
1: Hanggang sa muli.
0: Mahal kita.
1: Mahal kita.
2: Oh, เป็นเรื่องภาษาของที่นี่นั่นเองดีละไปกันต่อเลยเอ๊ะขอมาแล้วคำว่าสวัสดีภาษาฟิลิปปินโนเนี่ยเขาพูดว่าอะไรนะ
3: ก็มาบูเฮยังไงล่ะจำไม่ได้ล่ะ
2: มาบูเฮเหรออ๋อนึกออกแล้วมาบูเฮแปลว่าสวัสดี
4: ท่องโลก10บวก1อาเซียน
5: เนซ่านี่ธงของชาติฟิลิปปินส์ใช่มั้ยครับ
6: ใช่แล้วล่ะธงชาติของฟิลิปปินส์เป็นธงที่ใช้มาตั้งแต่ในสมัยที่ฟิลิปปินส์ประกาศอิสรภาพจากสเปนแต่ถูกยกเลิกไปในสมัยที่สหรัฐอเมริกาและญี่ปุ่นเข้ามาปกครองและได้นำกลับมาใช้ใหม่อีกครั้งเมื่อฟิลิปปินส์ได้รับเอกราชอย่างสมบูรณ์ตัวธงประกอบด้วยแถบสีน้ำเงินหมายถึงความสงบสุขและความรุ่งเรืองแถบสีแดงหมายถึงความรักชาติและความกล้าหาญสามเหลี่ยมสีขาวทางด้านซ้ายหมายถึงความเสมอภาคและพราดลภาพพระอาทิตย์สีทองรัศมี8แฉกหมายถึงตัวแทนของเขตทั้ง8ที่ลุกขึ้นมาต่อสู้กับสเปนและดาวสีทอง3ดวงหมายถึงหมู่เกาะทั้ง3ของประเทศธงชาติของฟิลิปปินส์จะมีการสลับตำแหน่งของพื้นที่สีแดงกับสีน้ำเงินเพื่อเป็นการแสดงให้รู้ว่าประเทศอยู่ในภาวะสงครามหรือไม ่ว้าจะลอยไปไหนอ่ะ
2: ได้มาอีกอันนึงแล้ว
6: ทริกกี
2: ้ว่าไงเนซ่าสบายดีหรือเปล่าทำรายงานเหนื่อยไหมฮะ
5: ใครหรือครับเนซ่าหน้าตาคล้ายๆกับเนซ่าเลยเอ๊ะหรือว่ามาจากดาวเดียวกับเนซ่า
6: ใช่ค่ะเป็นเพื่อนร่วมชั้นของเนซ่าเองแหละนี่ทริกกี้เอาบันทึกข้อมูลของเนซ่าไปทำไมเอาขึ้นมาสิ
2: ไม่ให้ใครเก็บได้ก็เป็นของคนนั้นสิบึ๊บพอดีฉันก็ว่าจะทำรายงานเรื่องของดาวดวงนี้เหมือนกันน่ะอย่างนี้มันก็เสร็จเร็วขึ้นเยอะเลย
6: ฮะนี่ไงอ่ะนั่นรายงานของเนซ่านะ
5: ใช่เนซ่าเขาตั้งใจทำรายงานนะรวบรวมข้อมูลตั้งนานน่ะมาแย่งไปอย่างนี้ได้ยังไงอ่ะเธอก็ต้องไปทำของเธอเองดิ
2: โอ้โหไม่เอาอ่ะทำไมฉันต้องเสียเวลาทำด้วยอ่ะวิธีเนี่ยง่ายแถมเร็วกว่าเยอะเลย
5: เฮ้ย
6: แล้วเหรอ
7: เสร็จแล้วเนซ่ารีบขึ้นมาแล้วก็ไปกันเถอะ
6: โอเคตะวันไปกันเถอะ
5: ครับ
6: คอมมี่ยานซ่อมเสร็จแล้วเหรอไม่เห็นบอกกันเลยอ่ะ
7: ก็เพิ่งซ่อมเสร็จนี่นา
5: แต่คอมมี่อ่ะก็ทันเวลาพอดีเลยนะครับ
7: พอดีคอมมี่จับสัญญาณได้ว่ามียานอวกาศบินลงมาได้นะก็เลยรีบมาเผื่อว่าจะมีปัญหาเกิดขึ้น
6: ก็ช่วยไว้ได้ทันเวลาพอดีเลยล่ะขอบคุณมากเลยนะคอมมี่
7: ไม่มีปัญหา
5: แต่เพื่อนของเนซ่าเนี่ยนิสัยไม่ดีเลยนะครับไม่ยอมทำรายงานเองอ่ะแล้วยังมาขโมยข้อมูลของเนซ่าไปซะงั้นน่ะ
6: อย่างเงี้ยยอมไม่ได้ต้องรีบเก็บบันทึกข้อมูลกลับมาซะก่อนคอมมี
7: ่ไม่ต้องหาหรอกพอดีระหว่างทางคอมมี่เก็บมาให้แล้ว
6: ว้าวเยี่ยมไปเลยไหนขอดูหน่อยซิว่ามีเรื่องอะไรอ่ะประเทศฟิลิปปินส์ใช้สกุลเงินเปโซซึ่งเป็นสกุลเงินที่ใช้กันในหลายประเทศแถบแลตินอเมริกาซึ่งในประเทศฟิลิปปินส์เรียกว่าเปโซฟิลิปปินส์ด้านเศรษฐกิจถึงแม้ประเทศฟิลิปปินส์จะมีภูมิประเทศเป็นเกาะที่มีพื้นที่เพาะปลูกน้อยแต่ก็มีความอุดมสมบูรณ์เนื่องจากเท่าของภูเขาไฟจึงมีประชากรกว่า160ประกอบอาชีพเกษตรกรรมพืชเกษตรกรรมสำคัญเช่นมะพร้าวอ้อยและข้าวเจ้านอกจากนี้ยังมีการส่งออกไม้มะฮอกกานีเป็นรายได้สำคัญแต่ปัจจุบันเศรษฐกิจของฟิลิปปินส์เปลี่ยนจากการเกษตรมาสู่ภาคบริการและอุตสาหกรรมมากขึ้นซึ่งสินค้าส่งออกที่สำคัญได้แก่อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ชิ้นส่วนรถยนต์สิ่งทอทองแดงน้ำมันมะพร้าวแล้วก็ผลไม้เอาล่ะทีเนี้ยก็เก็บบันทึกข้อมูลในฟิลิปปินส์เรียบร้อยแล้วล่ะต้องรีบไปเก็บประเทศอื่นอีกแล้วไม่งั้นน่ะทริกกี้จะแย่ไปเก็บหมดอ่ะ
7: ไม่ต้องห่วงตอนชนกันคอมมี่ติดเครื่องส่งสัญญาณไว้ที่ยานของทริกกี้แล้วเช็คแล้วว่าไม่มีการเคลื่อนไหวเลยสงสัยยานจะเสียสบายใจได้แล้วก็นะเนซ่า
6: ฮะจริงเหรองั้นต้อง ลับกันแล้วล่ะ
5: เอ๊ะมีเรื่องอะไรหรอครับเนซ่า
6: เอ๊ะไม่มีอะไรหรอกแต่ว่าเราต้องรีบกลับหน่อยนะ
5: อ๋อครับ

0: กาดหน้าตะวัน
1: ว้าวขอบคุณมากครับแล้วอูเนซ่ารู้ได้ไงครับว่าวันนี้เป็นวันเกิดของตะวันน่ะ
2: แฮมไม่มีอะไรที่คอมมี่ไม่รู้หรอก
3: เนื่องจากวันนี้เราไปฟิลิปปินส์กันมาเนซ่าก็จะร้องเพลงอวยพรวันเกิดเป็นภาษาฟิลิปปินโนให้ตะวันละกันนะคอมมี่

0: ว้าวเพราะจังเลยครับเนซ่า
1: ขอบคุณค่ะและของขวัญอีกอย่างก็คือสิทธิ์ในการท่องเที่ยวด้วยยานอวกาศสุดหรูไปประเทศต่างๆในอาเซียนยังไงล่ะคะ
0: ว้าวมารมิงสลามัดขอบคุณมากครับเนซ่า
2: เอาล่ะเพลงก็ร้องแล้วของขวัญก็ให้แล้วเรามาเริ่มกินกันเลยดีกว่านะ
3: Halina po kayo sa Pilipinas.

0: โรงเรียนบ้านหนองบ่อเป็นโรงเรียนขนาดเล็กติดชายขอบจังหวัดอุดรธานีและหนองคายที่ได้เข้าร่วมโครงการโรงเรียนกองทุนการศึกษาขับเคลื่อนพัฒนาโรงเรียนคุณธรรมเป็นบ้านหลังที่2ให้เป็นโรงเรียนต้นแบบตามพระราชบัญญัติภายใต้การสนับสนุนอย่างเต็มกำลังของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1: โรงเรียนเราเข้าเป็นโรงเรียนกองทุนและเมื่อปีการศึกษา62ที่ผ่านมาเราได้รับคัดเลือกเป็นต้นแบบของการพัฒนาโรงเรียนให้เป็นบ้านหลังที่2ทางมอราชภัฏโดยท่านอาจารย์เนี่ยค่ะเข้ามาแนะนำมาดูว่าเอ๊ะปัญหาเนี่ยทำไมเด็กใช้ DLTV แล้วถึงไม่ได้ผลอย่างเงี้ยค่ะคือเขาไม่ได้ใช้ออนไลน์ไม่ได้ใช้ตามแบบจานดาวเทียมแต่เขาจะใช้แบบออฟไลน์ก็คือโหลดบทเรียนจาก DLTV มาก่อนแล้วเด็กเนี่ยสามารถเข้าเรียนหรือดูกี่ครั้งซ้ำๆกี่รอบก็ได้เนี่ยค่ะ
2: ที่โรงเรียนบ้านหนองบ่อไม่มีครูที่จบเอกปฐมวัยค่ะจะเป็นครู1คนดูแลเด็กทั้ง2ห้องนะคะทางคุณครูนะคะก็ได้รับเทคนิคต่างๆได้รู้จากรูปแบบการเรียนการสอนของปฐมวัยที่เหมาะสมนะคะ
0: นอกจากการสร้างทักษะวิชาการแล้วมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานียังเสริมสร้างทักษะชีวิตแก่เด็กนักเรียนให้สามารถพึ่งพาตนเองได้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงปลูกผักเลี้ยงไก่เพื่อเข้าสู่โครงการอาหารกลางวันขยายผลดีนี้จากโรงเรียนออกสู่ชุมชนรอบข้าง
3: ได้เรียนรู้การปลูกผักไม่ใช้สารเคมี
4: มีผักบุ้งครับผลปาแล้วก็มะเขือครับมะนาวแล้วก็แก้วมังกรครับความรับผิดชอบครับเพราะว่าเวลาเป็นวันเสาร์อาทิตย์นะครับตอนเย็นก็จะได้มารดน้ำ
5: ในความรู้สึกนะครับแทนทางด้านพ่อและแม่ทุกๆคนนะครับที่สะท้อน

0: กลับมาคือเด็กๆนะครับเวลามาโรงเรียนเนี่ยเขาจะมีความรับผิดชอบเขาจะมีความเป็นระเบียบเรียบร้อยรู้จักช่วยพ่อแม่ทํางาน
1: สิ่งต่างๆที่เราได้ทำเนี่ยสามารถนะครับทำได้มากกว่านั้นคือเราค้นพบว่าพฤติกรรมเด็กๆที่ผ่านกระบวนการกิจกรรมเกษตรเพื่ออาหารกลางวันเนี่ยเขามีพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงไปเป็นพฤติกรรมที่มีลักษณะที่พึงประสงค์เช่นนะครับมีความรักมีความสามัคคีนะครับเด็กๆได้ช่วยเหลือกัน
2: ถึงวันนี้โรงเรียนบ้านหนองบ่อสามารถพัฒนาการเรียนการสอนให้ได้มาตรฐานมีทักษะวิชาการจนเป็นที่ยอมรับส่งผลให้ผู้ปกครองส่งบุตรหลานเข้ามาเรียนมากขึ้นขณะที่เด็กนักเรียนเองก็มีทักษะในการประกอบอาชีพมีวินัยมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่พร้อมที่จะเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพต่อไป
3: สำหรับโรงเรียนกองทุนการศึกษาที่ทางมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานีเราได้มีโอกาสได้เป็นเครือข่ายในการดูแลเนี่ยเป็นสิ่งที่ทางมหาวิทยาลัยภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่งห่วงใยมากที่สุดก็คือการที่จะฝึกบ่มเพาะลักษณะนิสัยโดยเฉพาะทักษะอาชีพโดยเราก็เน้นไปที่โครงการอาหารกลางวันหรือเราเน้นไปที่ฟาร์มสคูลถ้าได้มีโอกาสเนี่ยก็คิดว่าอยากจะทำงานเกี่ยวกับโรงเรียนกองทุนนี้ต่อไป

0: พลังแสงทะลุมิติ
1: โอ้โหนี่มันนอกโลก
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
0: ้พลังแห่งความคิด
2: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
3: ชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
4: สังคมปัจจุบันเนี่ยเป็นสังคมที่อยู่ห่างไกลความดีเนื่องจากว่าการเปลี่ยนแปลงทางสังคมมันรวดเร็วมาก

ยภารกิจหลักเนี่ยเรามีภารกิจหลักในการพัฒนาคุณธรรมนักเรียนนักศึกษาอยู่3กิจกรรมหลักๆนะครับกิจกรรมแรกก็คือกิจกรรมการพัฒนาสถานศึกษาคุณธรรมหรือสถานศึกษาวิถีพุทธกิจกรรมที่2คือกิจกรรมเสริมหลักสูตรเพื่อสร้างเสริมประสบการณ์ให้ผู้เรียนเป็นคนเก่งคนดีกิจกรรมที่3คือกิจกรรมคุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพกิจกรรมเด่นของสถานศึกษาก็คือกิจกรรมอาชีวศึกษาฟังธรรมเพราะนั้นหลักคิดของสถา

0: การศึกษาก็คือว่าในเมื่อความดีกับคนมันอยู่ไกลกันเราจะทำอย่างไรให้ความดีมันอยู่ใกล้กับคนเพราะนั้นเราก็เลยดำเนินการโครงการอาชีวศึกษาฟังธรรมโดยนำพระผู้ทรงภูมิปัญญาทางด้านพุทธศาสตร์ทางด้านคุณธรรมและจริยธรรมมาพบปะกับนักเรียนนักศึกษาให้ความรู้ง่ายแง่คิดทางด้านพุทธศาสนาง่ายแง่คิดทางด้านคุณธรรมจริยธรรมในทุกวันพระ
1: เราจะได้ทำบุญร่วมกับทางวิทยาลัยด้วยนะคะแล้วก็ได้นำน้องๆ นักเรียนนักศึกษานะคะได้ทำบุญร่วมกันทั้งวิทยาลัยแล้วก็มีการนำถวายปัจจัยถวายเครื่องเทศธรรมและก็ถวายปิ่นโตแด่พระนะคะโดยมีตัวแทนนักเรียนนักศึกษานะคะถวายแด่พระค่ะเวลาพระเทศก็จะได้ข้อคิดแล้วก็ได้ฝึกสมาธิในการฟังธรรมนะคะได้ตั้งสติก่อนจะเข้าเรียนได้ช่วยได้เยอะค่ะ
0: กิจกรรมเด่นกิจกรรมที่2ก็คือกิจกรรมวันอังคารสดใสแต่งผ้าไทยใส่ปาเต้โครงการนี้มีหลักคิดว่าทำอย่างไรที่จะทำให้นักเรียนนักศึกษาของเราเนี่ยเกิดความภาคภูมิใจในความเป็นไทยเราก็เลยกำหนดให้นักเรียนนักศึกษาเนี่ยได้แต่งผ้าไทยซึ่งกำหนดว่าจะต้องเป็นผ้าที่มีอยู่ในท้องถิ่นการนี้ได้รับความชื่นชมจากสังคมทั่วไปจึงทำให้เด็กเนี่ยก็เกิดความภาคภูมิใจและก็สืบสานต่อในเรื่องของการแต่งผ้าไทย
2: ความภาคภูมิใจโดยรวมของนักเรียนนักศึกษาตั้งแต่ที่ได้แต่งมาตั้งแต่มีการประชาสัมพันธ์โครงการการกำหนดวันแต่งกายตั้งแต่วันแรกจนถึงณตอนนี้ก็มีทั้งความภาคภูมิใจที่ได้เห็นบุคลิกภาพของตัวเองที่ดีขึ้นมีความสุภาพมีความอ่อนน้อมถ่อมตนมากขึ้นแล้วก็คำชื่นชมจากคณะผู้บริหารคณะครูหรือองค์กรภายนอกในการศึกษาก็มีความภาคภูมิใจมากขึ้นครับ
0: ทั้งสองโครงการนี้ในอนาคตข้างหน้าเนี่ยจะเป็นโครงการพื้นฐานที่จะนำไปสู่การเป็นสถานศึกษาคุณธรรมและก็สถานศึกษาวิถีพุทธในอนาคตครับ

สวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการซินเจ๋าเวียดนามสวัสดีเวียดนามรายการสอนภาษาที่จะทำให้คุณผู้ชมเพลิดเพลินไปกับภาษาและก็เรื่องราวที่น่าสนใจของเวียดนามเพื่อนบ้านของเรานั่นเองค่ะคุณผู้ชมคะเวียดนามเป็นประเทศที่สวยงามและน่าสนใจตามวิถีเอเชียใครที่ได้เดินทางไป

0: ไปเยือนต่างก็ประทับใจและอยากจะกลับไปอีกครั้งหนึ่งแต่ถ้าไปคราวหน้าแล้วเราสามารถสื่อสารด้วยภาษาท้องถิ่นได้คงจะเป็นประสบการณ์แปลกใหม่แล้วก็สนุกสนานขึ้นอีกมากเลยล่ะค่ะเพราะฉะนั้นรู้ไว้ใช่ว่าใส่บ่าแบกหามเราไปเรียนรู้ภาษาเวียดนามกันต่อเลยค่ะโดยวิทยากรของเราพร้อมอยู่แล้วไปพบกับอาจารย์พิสิทธิ์อํานวยเงินตราอาจารย์ภาษาเวียดนามประจําคณะมนุษยศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์กันเลยค่ะ
1: Kính chào quý vị và các bạn. สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับ Hôm nay chúng ta sẽ học về đồ dùng trong tiếng Việt. วันนี้พวกเราจะมาเรียนเกี่ยวกับสิ่งของเครื่องใช้ในภาษาเวียดนามกันถ้าพร้อมแล้วไปกันเลยครับก่อนที่ผมจะพาท่านผู้ชมมาเรียนรูปประโยคเกี่ยวกับสิ่งของเครื่องใช้ในภาษาเวียดนามเราต้องมาเรียนรู้เกี่ยวกับลักษณะนามในภาษาเวียดนามกันก่อนนะฮะซึ่งตำแหน่งของคำลักษณะนามในภาษาเวียดนามจะมีตำแหน่งการวางของคำที่แตกต่างกับภาษาไทยกล่าวคือในภาษาเวียดนามนะฮะคำลักษณะนามจะวางอยู่ข้างหน้าคำนามตัวอย่างเช่นกายบุตรกายบุตรนะครับก็คือด้ามปากกาหรือปากกานั่นเองนะฮะกายแปลว่าด้ามบุตรแปลว่าปากกานะฮะซึ่งกายเป็นลักษณะนามนะครับใช้กับสิ่งของทั่วไปต่อมามาดูอีกตัวอย่างกายด่ายกายด่ายกายด่ายแปลว่าวิทยุนะฮะซึ่งลักษณะนามของวิทยุคือเครื่องนะฮะกายก็เป็นลักษณะนามที่ใช้กับสิ่งของทั่วไปเหมือนที่ผมได้กล่าวไปแล้วนะฮะและถ้าเราอยากจะเพิ่มจำนวนเข้ามาด้วยในภาษาเวียดนามจะมีโครงสร้างการเรียงประโยคตามนี้เลยนะฮะก็คือจำนวนคำลักษณะนามและก็คำนามนะครับเรามาดูตัวอย่างกันนะฮะไฮกายบุตรไฮกายบุตรก็คือปากกา2ด้ามนะฮะแต่ถ้าเรียงแบบเวียดนามแบบแปลตามตัวก็จะคือ2ด้ามปากกานะฮะมาดูอีกตัวอย่างนึงบากายด่ายบากายด่ายก็คือวิทยุ3เครื่องบาคือ3นะฮะกายคือเครื่องและด่ายคือวิทยุนะฮะเวียดนามจะเรียงแบบนี้นะฮะต่อมาเรามาดูเรื่องของคำลักษณะนามในภาษาเวียดนามกันผมจะขอยกตัวอย่างคำลักษณะนามที่ใช้บ่อยๆในภาษาเวียดนามนะครับขอเริ่มต้นจากคำแรกกายกายเป็นคำลักษณะนามทั่วไปที่ใช้กับสิ่งไม่มีชีวิตนะครับตัวอย่างเช่นกายหญ้ากายหญ้าแปลว่าบ้านต่อมากายบานกายบานโต๊ะกายเก๋กายเก๋เก้าอี้ต่อมาคำต่อมาคือกรนะครับเป็นคำลักษณะนามที่ใช้กับสัตว์เท่านั้นนะฮะมีความหมายว่าตัวนะครับดูตัวอย่างกันกรจ๋อกรจ๋อสุนัขกรแมวกรแมวแมวกรกากรกาไก่คำลักษณะนามต่อมาคือเกวียนกับกวนนะฮะเป็นคำลักษณะนามที่ใช้กับสิ่งพิมพ์มีความหมายว่าเล่มนะครับดูตัวอย่างกันเกวียนแซกเกวียนแซกแปลว่าหนังสือนะครับต่อมาเกวียนตื่อเดียนเกวียนตื่อเดียนแปลว่าพจนานุกรมนะฮะต่อมาเกวียนเวอร์กวนเวอร์แปลว่าสมุดโน้ตนะครับคำลักษณะนามต่อมาคือคำว่ากว่ากว่าเป็นคำลักษณะนามที่ใช้กับผลไม้ผักและสิ่งของที่มีรูปร่างคล้ายผลไม้นะครับอาจจะมีความหมายว่าผลก็ได้นะฮะถ้าแปลเป็นภาษาไทยตัวอย่างเช่นกว่ากามกว่ากามแปลว่าส้มต่อมากว่าเจือเหวกว่าเจือเหวเจือเหวคือแตงโมนะครับกว่าลักษณะนามวางข้างหน้าต่อมากว่าบอมกว่าบอมคือลูกระเบิดนั่นเองคำลักษณะนามต่อมาคือคำว่าเต๋อนะฮะเป็นคำลักษณะนามที่ใช้กับกระดาษมีความหมายว่าแผ่นหรือฉบับนั่นเองนะครับมาดูคำแรกเต๋อเสยเต๋อเสยแปลว่ากระดาษเต๋อบ่าวเต๋อบ่าวแปลว่าหนังสือพิมพ์เต๋อหลิกเต๋อหลิกคือปฏิทินนั่นเองคำต่อมานะครับบึกพร้อมกันบึกโอเคเป็นลักษณะนามที่ใช้กับรูปภาพมีความหมายว่ารูปนั่นเองดูคำแรกกันบึกแจงบึกแจงคือรูปภาพบึกแอ่งบึกแอ่งคือรูปถ่าย ลักษณะนามต่อมาคือคำว่าโดยมีความหมายว่าคู่นั่นเองจะใช้กับสิ่งของที่เป็นคู่เช่นโดยใส่คือรองเท้าต่อมาโดยมัดคือตาและโดยแซบคือรองเท้าแตะนะครับแซบแปลว่ารองเท้าแตะดังนั้นท่านผู้ชมต้องเลือกคำลักษณะนามให้ถูกต้องพร้อมทั้งอย่าลืมว่าคำลักษณะนามในภาษาเวียดนามต้องวางข้างหน้าคำนามเท่านั้นต่อมาผมขอนำท่านผู้ชมมาเรียนรู้รูปประโยคเกี่ยวกับการถามตอบสิ่งของเครื่องใช้ในภาษาเวียดนามโดยรูปประโยคการถามตอบสิ่งของนี้จะเป็นรูปประโยคการถามตอบสิ่งของเครื่องใช้โดยใช้คำลักษณะนามกลางๆนะฮะด้วยคำลักษณะนามคำว่าก๋ายเรามาดูตามตารางดังต่อไปนี้ขอเริ่มต้นที่คำว่าเดยนะฮะเดยแปลว่านี้นะครับต่อมาดอเดยแปลว่านั้นส่วนคำสุดท้ายคือเกียแปลว่าโน้นนะฮะเราจะนำ 3-4 คำนี้นะครับมารวมกับหลากายสี่นะฮะพร้อมกันเดยหลากายสี่เดยหลากายสี่แปลว่านี้คืออะไรนะครับเดยใช้กับสิ่งของที่อยู่ใกล้ๆนะฮะต่อมาดอลากายสี่ดอลากายสี่เดยลากายสี่เดยลากายสี่แปลว่านั้นคืออะไรนั่นเองต่อมาสิ่งของที่อยู่ไกลที่สุดเราจะชี้ว่าโน่นนะฮะภาษาเวียดนามจะใช้คำว่าเกียก็จะกลายเป็นเกียลากายสี่เกียลากายสี่แปลว่าโน้นคืออะไรนะครับเวลาตอบก็คือล้อประโยคคำถามเลยนะครับเช่นเขาถามเดยก็ตอบเดยถามดอตอบดอถามเกียตอบเกียมาดูตัวอย่างการตอบกันเดยลากายแล้วก็บวกชื่อสิ่งของนะฮะหรือจะใช้ดอเดยเกียนะครับแล้วก็บวกลากายแล้วก็บวกชื่อสิ่งของเช่นเดียวกันคราวนี้เรามาดูตัวอย่างให้เห็นภาพพร้อมกันตัวอย่างนะครับเดยหลากายสี่เดยหลากายสี่เดยแปลว่านี้หลาแปลว่าคือกายสี่แปลว่าอะไรนี้คืออะไรนะครับภาษาเวียดนามแล้วก็จะตอบว่าเดยหลากายหล่อ v 2เดยลากายหล่อ v 2เดยลาแปลว่านี้คือกายหล่อ v 2แปลว่าไมโครเวฟนะฮะต่อมาดอลากายสี่ดอลากายสี่แปลว่านั้นคืออะไรนั่นเองดอแปลว่านั้นนะฮะแล้วก็ตอบได้ว่าดอลากายทีวีดอลากายทีวีนั้นคือทีวีนะครับภาษาเวียดนามเรียกทีวีว่าทีวีต่อมาเกียลากายสี่เกียลากายสี่แปลว่าโน้นคืออะไรนะครับลองมาดูคำตอบดูบ้างนะฮะตัวอย่างเกียลากายหนอนหลาเกียลากายหนอนหลาโน้นคืองอบของคนเวียดนามหรือว่าหมวกนั่นเองนะฮะหมวกเวียดนามนะครับเขาเรียกว่าหนอนหลาคราวนี้เราลองมาดูตัวอย่างคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับสิ่งของเครื่องใช้ทั่วไปในภาษาเวียดนามกันเริ่มต้นที่คำว่าบานแปลว่าโต๊ะต่อมาเก๋เก้าอี้แซกหนังสือเวอร์สมุดบุตรปากกาบุดจีดินสอกิ๋งแว่นตาทีวีทีวีได้วิทยุไหมวีติ๋งคอมพิวเตอร์เดียนทวายโทรศัพท์ต่อมาเรามาดูรูปประโยคการถามตอบเกี่ยวกับสัตว์ในภาษาเวียดนามกันคำลักษณะนามที่จะใช้คือคำว่ากรเรามาดูตารางตัวอย่างดังต่อไปนี้ตามตารางนะฮะเราจะเห็นเดยดอเดยเกียใช้4คำนี้เหมือนการถามแบบที่แล้วนะฮะแต่เราจะเปลี่ยนคำลักษณะนามคือคำว่ากรนะครับครั้งที่แล้วใช้ก๋ายคราวนี้มาใช้กรบ้างพร้อมกันเดยลากรสี่เดยลากรสี่แปลว่านี้คือตัวอะไร đó là con gì? Đấy.

ลากรสี่นั้นคือตัวอะไรและนะครับถ้าสัตว์อยู่ไกลเราก็จะบอกว่าเกียร์คือโน้ตนะฮะเกียร์ลากรสี่เกียร์ลากรสี่โน้นคือตัวอะไรเวลาตอบก็ล้อคำถามไปเลยเช่นเดยลากรแล้วก็บวกชื่อสัตว์ดอเดยเกียลากรณ์และบวกชื่อสัตว์คราวนี้เรามาดูตัวอย่างกันเดยลากรณ์สี่เดยลากรณ์สี่แปลว่านี้คือตัวอะไรต่อมาเวลาตอบนะครับทวนกับเดยลากรณ์ก่าเดยลากรณ์ก่านี้คือไก่นั่นเองกรณ์ก่าคือไก่นะฮะต่อมาเดยลากรณ์สี่เดยลากรณ์สี่นั้นคือตัวอะไรโอเคเวลาตอบนะครับถามเดยตอบเดยเดยลากรณ์ก่าเดยลากรณ์ก่านั้นคือกรณ์ก่าปลานั่นเองต่อมาเกียลากรณ์สี่เกียลากรณ์สี่โน้นคือตัวอะไรเกียลากรณ์จั่วเกียลากรณ์จั่วโน้นคือกรณ์จั่วเตานั่นเองนะฮะท่านผู้ชมสามารถดัดแปลงรูปประโยคการถามตอบเหล่านี้ไปใช้ในกรณีต่างๆได้นะครับไม่ว่าจะเป็นการถามว่านี้คือเนื้ออะไรเราสามารถถามได้ว่าเดยลาทิดสี่เดยลาทิดสี่แปลว่านี้คือเนื้ออะไรทิดแปลว่าเนื้อนั่นเองนะฮะต่อมาเวลาตอบดูตัวอย่างเดยลาทิดบ่อเดยลาทิดบ่อทิดบ่อคือเนื้อวัวนี้คือเนื้อวัวต่อมาดอลาทิดสี่ดอลาทิดสี่นั้นคือเนื้ออะไรนั้นคือเนื้ออะไรนะครับตอบได้ว่าดอลาทิดกัวดอลาทิดกัวนั้นคือทิดกัวทิดเนื้อกัวปูนั้นคือเนื้อปูนะฮะคราวนี้เรามาดูตัวอย่างชื่อสัตว์ต่างๆในภาษาเวียดนามกันนะครับขอเริ่มคำแรกที่กอนจอกอนจอกอนจอคือสุนัขต่อมากอนแมวกอนแมวนะครับคนเวียดนามเรียกแมวว่าแมวกอนแมวคือแมวต่อมาคำว่าหมูมีสองคำคือกอนเลินกอนเลินกับกอนแฮวนะฮะคำว่าเลินหรือว่ากอนเลินเนี่ยใช้ทางภาคเหนือนะครับแต่พอหมูเวียดนามเดินลงไปทางภาคใต้จะเปลี่ยนชื่อทันทีเป็นกอนแฮวนะครับเวียดนามถิ่นใต้เรียกกอนแฮวต่อมากอนบ่อกอนบ่อกอนบ่อคือวัวกอนเจวกอนเจวเจวคือควายต่อมากอนก่ากอนก่าก่าคือไก่กอนก่ากอนก่าคือปลากอนวิดกอนวิดคือเป็ดกอนโหกอนโหโหคือเสือต่อมามาดูสิงโตบ้างภาษาเวียดนามกอนซื่อตื่อกอนซื่อตื่อซื่อตื่อคือสิงโตต่อมากอนจั่วกอนจั่วกอนจั่วคือเต่าต่อมามาดูกระต่ายภาษาเวียดนามกอนถ่อกอนถ่อแปลว่ากระต่ายกอนเก๋ากอนเก๋าเก๋าคือหมีกอนจีมกอนจีมจีมคือนกกอนวอยกอนวอยกอนวอยคือช้างกอนโตมกอนโตมโตมคือกุ้งกอนกัวกอนกัวกัวคือปูกอนอกกอนอกสังเกตที่ปากผมนะฮะว่าเวลาออกเสียงต้องปิดปากด้วยกอนอกกอนอกคือหอยและสุดท้ายลิงภาษาเวียดนามคือกอนขี่กอนขี่ขี่คือลิงนั่นเองนะครับต่อมานะครับเรามาดูการใช้คำคุณศัพท์ชี้เฉพาะกันมี4คำตามนี้เลยในเอ๋ยดอเกียในเอ๋ยดอเกียคำ4คำนี้ทำหน้าที่ขยายคำนามและจะวางอยู่ข้างหลังคำนามนะฮะเช่นคำว่าในนะฮะจะมีความหมายว่านี้ใช้กับคนหรือสิ่งของที่ใกล้ตัวผู้พูดนะครับดูตัวอย่างกันเดยลา

cái tivi. Đây là cái tivi. Nǐ kù tivi. Nǐ kù tivi นั่นเองนะครับเวลาทวนกลับลองดู cái tivi này tốt. Cái tivi này tốt. ทีวีเครื่องนี้โต๊ะโต๊ะแปลว่า

ียตัวอย่างเช่นเดย์ลาไกตู่แหล่งเดย์ลาไกตู่แหล่งนั้นคือตู่แหล่งตู่แปลว่าตู้แหล่งแปลว่าหนาวฉะนั้นตู่แหล่งจึงแปลว่าตู้เย็นนะครับนั้นคือตู้เย็นต่อมาไกตู่แหล่งเอ๋ยกูไกตู่แหล่งเอ๋ยกูตู้เย็นเครื่องนั้นเป็นยังไงกูกูแปลว่าเก่าต่อมาดอลาเกวียนแซกดอลาเกวียนแซกดอแปลว่านั้นนั้นคือหนังสือแล้วถ้าเราจะบอกว่าหนังสือนั้นเราจะพูดอย่างไรดูประโยคต่อมาเกวียนแซกดอมองเกวียนแซกดอมองเกวียนแซกคือหนังสือดอแปลว่านั้นมองมองแปลว่าบางดังนั้นจะแปลทั้งประโยคว่าหนังสือเล่มนั้นบางคำต่อมาคือคำว่าเกียมีความหมายว่าโน้นนะครับใช้กับคนหรือสิ่งของที่อยู่ไกลผู้พูดตัวอย่างเช่นเกียลากอนวอยเกียลากอนวอยโน้นคือกอนวอยช้างต่อมาสรุปทั้งประโยคจะแปลว่าโน้นคือช้างต่อมากอนวอยเกียตอกอนวอยเกียตอช้างตัวโน้นตอตอแปลว่าใหญ่นะครับส่วนต่อมาหากท่านผู้ชมอยากจะถามว่าสิ่งนั้นตัวนั้นในภาษาเวียดนามเรียกว่าอะไรท่านผู้ชมสามารถถามได้ตามรูปประโยคนี้เลยเริ่มต้นที่ไก่ไหนละกันนะฮะไก่ไหนแปลว่าอันนี้นะครับไก่ไหนเตียงเบียดก่อยลาไก่จีไก่ไหนเตียงเบียดก่อยลาไก่จีอันนี้ภาษาเวียดนามเรียกว่าอะไรนะครับเราสามารถเปลี่ยนคำว่าไหนเป็นคำว่าเอ๋ยคำว่าดอคำว่าเกียได้นะฮะซึ่งก็จะเป็นตามความหมายมันเลยเวลาตอบก็ทวนกลับเช่นไก่ไหนเตียงเบียดก่อยลาไก่และก็บวกชื่อสิ่งของนะฮะแล้วแทนเอ๋ยแทนดอแทนเกียได้หมดเลยนะครับต่อมามาดูการถามสัตว์บ้างนะครับถ้าเราอยากจะถามว่าสัตว์ตัวนี้หรือว่าตัวนี้ภาษาเวียดนามเรียกว่าตัวอะไรสามารถถามได้ว่ากอนไหนเตียงเบียดก่อยลาจีกอนไหนเตียงเบียดก่อยลาจีนะครับซึ่งถ้าเราอยากระบุว่าตำแหน่งของสัตว์นั้นอยู่ตรงไหนแล้วก็สามารถเปลี่ยนคำว่าเอ๋ยแทนได้ดอแทนได้เกียแทนได้และเวลาตอบเช่นเดียวกันล้อตามคำถามเช่นกอนไหนเตียงเบียดก่อยลากอนและบวกชื่อสัตว์นะฮะกอนเอ๋ยกอนดอกอนเกียได้หมดเลยคราวนี้เรามาดูตัวอย่างให้เห็นภาพกันดีกว่าตัวอย่างแรกกายไหนเตียงเบียดก่อยลาไกซีกายไหนเตียงเบียดก่อยลาไกซีอันนี้ภาษาเวียดนามเรียกว่าอะไรนะครับดูคำตอบกันไก่ไหนเตียงเบียดก่อยลาไก่บาสไก่ไหนเตียงเบียดก่อยลาไก่บาสอันนี้ภาษาเวียดนามเรียกว่าถ้วยดูต่อมาเวลาเราจะถามสัตว์บ้างนะฮะก้อนไหนเตียงเบียดก่อยลาก้อนจีก้อนไหนเตียงเบียดก่อยลาก้อนจีตัวนี้ภาษาเวียดนามเรียกว่าตัวอะไรมาดูคำตอบกันก้อนไหนเตียงเบียดก่อยลาก้อนกาเสวกอนไหนเตียงเบียดก่อยลากอนกาเสวตัวนี้ภาษาเวียดนามเรียกว่าจระเข้นะฮะต่อมาเรามาเรียนเรื่องการถามลักษณะของสิ่งมีชีวิตและสิ่งไม่มีชีวิตในภาษาเวียดนามซึ่งสามารถถามได้โดยใช้คำว่าเถหนาวเถหนาววางท้ายประโยคนะฮะซึ่งคำว่าเถหนาวจะมีความหมายว่าเป็นอย่างไรเรามาดูตัวอย่างกันไก่เก๋เถหนาวไก่เก๋ในเถหนาวสะพานนี้เป็นอย่างไรกายเก่าในซัดสายกายเก่าในซัดสายกายเก่าในคือสะพานนี้ซัดสายซัดคือมากสายคือยาวดังนั้นจึงแปลได้ว่าสะพานนี้ยาวมากเรื่องสุดท้ายของวันนี้นะครับจะเป็นเรื่องการถามจำนวนด้วยคำว่าเหมยซึ่งมีความหมายว่ากี่และการถามจำนวนด้วยคำว่าบาวเนียวซึ่งมีความหมายว่าเท่าไหร่นะฮะคำว่าเหมยใช้ในการถามตัวเลขที่น้อยกว่า10ตัวอย่างเช่นหญ่าแองก๋อเหมยกอนจ๋อหญ่าแองก๋อเหมยกอนจ๋อบ้านของพี่บ้านพี่เนี่ยมีสุนัขกี่ตัว

0: Nhà tôi có hai con chó. Nhà tôi có hai con chó. Bạn chán mi สุนัข 2 ตัว สังเกต เวียดนาม เรียง 2 ตัว สุนัข นะฮะ hai นะครับ 2 กรณ์ คือ ตัว จ๋อ คือ สุนัข สังเกต นะฮะ คำว่า เหมย นะครับ จะใช้ จำนวน ที่ น้อยกว่า 10 คราวนี้ มาดู จำนวน ที่ มากกว่า 10 จะใช้ คำว่า บาว เนียว ตัวอย่าง เช่น khách sạn của chủ có bao nhiêu phòng โรงแรม ของ อา มีเท่าไหร่ ห้อง ก็คือ มีกี่ ห้อง นั่น เอง นะครับ ดังนั้น คำตอบ ต้อง เดา เลย ว่า ต้อง เกิน 10 ห้อง แน่นอน พร้อมกัน khách sạn của tôi có 130 phòng khách sạn của tôi có 130 phòng โรงแรม ของ ฉัน มี 130 ห้อง นะฮะ ท่านผู้ชม คง จะ พอ เข้าใจ การ เรียก สิ่ง ของ เครื่อง ใช้ นะครับ
1: Em ơi, cho chị mượn cái bút tí nhé.
2: Đây ạ. À.
1: Cảm ơn em.
2: Không có gì, bây giờ chị sẽ đi đâu ạ? À?
1: Chị sẽ đi siêu thị.
2: Đi mua gì hả chị?
1: Chị định đi mua một đôi giày thể thao.
2: Cho em xin đi với ạ. À. Em muốn mua một số quyển sách ạ. À.
1: Được chứ.
3: คุณผู้ชมคะเวลาที่เรานึกถึงเวียดนามภาพของสาวๆในชุดอ๋าวส่ายที่เป็นชุดประจำชาติของเวียดนามก็จะลอยเข้ามาในสมองทันทีเลยนะคะหงก็เป็นคนหนึ่งค่ะที่ชอบชุดอ๋าวส่ายมากๆเห็นผู้หญิงเวียดนามใส่แล้วรู้สึกว่ามีเสน่ห์ดูขลังยังบอกไม่ถูกค่ะวันนี้หงก็เลยขออนุญาตเอามาใส่นะคะเพราะว่าอยากจะเป็นสาวเวียดนามสัก1วันแล้วตอนนี้หงนั่งอยู่กับอาจารย์พิสิทธิ์อำนวยเงินตราแล้วค่ะสวัสดีค่ะอาจารย
4: ์
3: อาจารย์คะหงออกเสียงถูกไหมคะชุดอ๋าวส่าย
0: โอ้ถูกนะฮะออกเสียงว่าอ๋าวส่ายอาจจะเสียงสั่นนิดนึง
3: อ๋าวส่าย
0: ส่ายดีมากนี่แต่นี่เป็นสำเนียงถิ่นเหนือถ้าเป็นสำเนียงถิ่นใต้ออกเสียงว่าอ๋าวใหญ่
3: อ๋อพูดไม่เหมือนกันด้วย
0: ใช่พูดไม่เหมือนกันด้วย
3: ค่ะ
0: นะครับก็แล้วแต่ว่า
3: หงเป็นสาวเหนือดีกว่าค่ะ
0: สาวเหนือก็อ๋าวส่ายใช่อ๋าวส่ายนะฮะ
3: ถูกแล้วนะคะ
0: ถูกแล้วครับ
3: ค่ะอาจารย์คะอยากรู้ว่าชุดอ๋าวส่ายเนี่ยแปลว่าอะไรคะ
0: ครับอ๋าวสายนะฮะอ๋าวแปลว่าเสื้อหรือแปลว่าชุดนะฮะสายแปลว่ายาวนั้นความหมายจึงแปลว่า
3: ชุดยาว
0: เสื้อยาวเป็นชุดประจำชาติของเวียดนาม
3: ค่ะ
0: นะเหมือนที่น้องหงกำลังใส่นะฮะก็จะเป็นชุดที่ค่อนข้างจะเข้ารูปนะฮะแล้วก็จะผ่าบริเวณช่วงเอวนะครับข้างในใส่กางเกงก็จะเป็นแบบนี้เพื่อที่จะเดินหรือว่าเคลื่อนไหวได้สะดวกมากขึ้นครับ
3: อาจารย์อย่างนี้อยากรู้ว่าที่มาที่ไปของชุดอ๋าวสายมาได้ยังไงคะอาจารย
0: ์ครับที่มานะครับจากเอกสารโบราณประมาณกลางศตวรรษที่18ในสมัยกษัตริย์เหงวียนฟุกควาดของเวียดนามนะฮะท่านก็คิดว่าจะทำยังไงให้ประเทศเวียดนามเนี่ยมีอัตลักษณ์ในการมีชุดประจำชาติ อยากให้ผู้หญิงเวียดนามจะทำยังไงว่าจะต้องมีที่สวยงามสำหรับใส่นะฮะก็เลยคิดโดยการเอาหลายอย่างมาผสมผสานกันนะฮะอย่างแรกก็คือเอาชุดอ๋าวส่ายของคนจำสมัยก่อนคือคนจำปาที่อยู่เวียดนามตอนกลางนะฮะเป็นอาณาจักรโบราณของเวียดนามนะฮะแล้วก็มารวมกับชุดตือเทินก็คือเป็นชุดของภาคเหนือมารวมกันผสมผสานจึงเกิดเป็นชุดอ๋าวส่ายที่เราเห็นทุกวันนี
3: ้
0: แต่ชุดอ๋าวส่ายก็มีการพัฒนาการอยู่เรื่อยมาจนมาถึงทุกวันนี้ใช่
3: ค่ะอย่างนี้อยากรู้ว่าเขาใส่ในชีวิตประจำวันไหมคะหรือว่าใส่เหมือนชุดไทยที่มีงานก็ใส่ไปเดินพาเหรดอย่างเงี้ยค่ะอาจารย์
0: ครับชุดอ๋าวส่ายของคนเวียดนามเนี่ยนิยมใส่มากกว่าคนไทยอีกนะฮะมากกว่าชุดประจำชาติไทยก
3: ็
0: คือโดยทั่วไปเนี่ยนักเรียนมัธยมต้นมัธยมปลายบางแห่งนะฮะบางโรงเรียนก็จะบังคับให้นักเรียนใส่เลยโดยเฉพาะอย่างยิ่งจังหวัดทางภาคกลางของเวียดนามเช่นจังหวัดเวแต่ถ้าฮานอยเนี่ยมัธยมปลายก็จะใส่บางวันเขาจะกำหนดว่าโอเคใส่วันจันทร์นะสำหรับนักเรียนหญิงฉะนั้นเวลาเราไปเห็นเราก็จะเป็นภาพที่น่าสนใจก็คือผู้หญิงเวียดนามเด็กเวียดนามใส่ชุดอ๋าวส่ายแต่ใส่รองเท้าคอนเวิร์ตวิ่งอะไรอย่างเงี้ยนะครับเพื่อการเคลื่อนไหวอย่างสะดวกนะครับนอกจากนั้นก็ชุดอ๋าวส่ายจะใส่ในพิธีกรรมหรือว่าประเพณีสำคัญของเวียดนาม เช่นวันแต่งงานนะครับวันแต่งงานหรือว่าวันชาติหรือว่างานกิจกรรมที่แสดงความเป็นเวียดนามเขาก็จะใส่กัน
3: ค่ะ
0: นะฮะก็จะใส่ในงานสำคัญ
3: อาจารย์คะแล้วนอกจากนักเรียนที่ใส่ไปโรงเรียนแล้วเนี่ยอยากรู้ว่าคนทั่วไปเนี่ยค่ะใส่ไหมคะในชีวิตประจำวัน
0: คนทั่วไปปัจจุบันนี้ไม่ค่อยใส่ชุดอ๋าวส่ายกันแล้วนะฮะนอกเสียจากคนที่ทำงานอยู่ในหน่วยงานราชการของเวียดนามเช่นแบงค์ หรือว่าพนักงานโรงแรมก็ใส่ชุดอาวสายที่จะแสดงความเป็นเวียดนามออกมาหรือแม้แต่ในโทรทัศน์ของเวียดนามบางช่องนะฮะก็จะให้ผู้ประกาศข่าวใส่ชุดอาวสายในการอ่านข่าวด้วย
3: อ๋อเพื่อแสดงความเป็นเอกลักษณ์ของ
0: เพื่อแสดงความเป็นเอกลักษณ์แล้วก็เป็นชุดที่สวยด้วยนะฮะซึ่งคนต่างชาติก็จะส่วนใหญ่นิยมชมชอบกับชุดอาวสายนะผู้หญิงชอบมาก
3: สวยค่ะแต่ละสวย
0: ครับ
3: อาจารย์อย่างนี้อยากรู้ว่ามีชุดของผู้หญิงแล้วมีชุดของผู้ชายแบบคู่กันไหมคะ
0: มีครับชุดอาวสายของผู้ชายก็มีแต่จะไม่ค่อยนิยมใส่จะใส่ในงานที่เป็นเช่นงานแต่งงานก็มีนะฮะก็จะคล้ายๆกันนะครับคล้ายๆกันจะเป็นตัวใหญ่แล้วก็คือพูดง่ายคือคล้ายๆกับชุดอาวสายของผู้หญิง
3: เอาล่ะค่ะคุณผู้ชมเต็มอิ่มกันจริงๆนะคะทั้งความรู้เรื่องภาษาเรื่องราวประเพณีวัฒนธรรมจบรายการแล้วหงว่าจะไปหาชุดอาวสายสวยๆเนี่ยมาใส่ในชีวิตประจำวันบ้างดีกว่านะคะเอามาเป็นของตัวเองไม่ใช่ทีมงานจัดให้แบบนี้นะคะแต่คงสู้สาวๆเวียดนามไม่ได้หรอกค่ะเพราะว่าสาวเวียดนามนี้ทั้งสวยทั้งเขาเข้ากับชุดเขานะคะแต่สำหรับวันนี้นะคะหงและอาจารย์พิสิทธิ์ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ครั้งหน้านะคะสวัสดีค่ะ

0: อ่ะนักเรียนวันนี้ก็หมดเวลาเรียนแล้วครับกลับบ้านได้ครับผม
1: ทำดีไม่ต้องเดี๋ยว
2: ก่อนกลับบ้านต้องทำอะไรทีมก่อนห้อง
3: ทีมก่อนเรียบร้อยครับผม
2: ทีมหมดยาฆ่าเชื้อ
3: ฆ่าเชื้อเรียบร้อยแล้วค่ะ
2: ทีมเช็ดโต๊ะ
3: เช็ดโต๊ะเรียบร้อยแล้วค่ะ
2: เช็ดยกเก้าอี้ทีมก่อนน้ำจบน้ำเรียบร้อยแล้วครับทีมถูกพูด
4: เด็กไทยรู้หน้าที่ทำดีไม่ต้องเดียวจากบตด.
5: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: สวัสดีครับคุณผู้ชมกลับมาพบกันอีกครั้งกับรายการฮันกุกออันยองอันยองฮาเซโยผมตูนวรัตน์นะครับกลับมาพบกันอีกครั้งกับการเรียนภาษาเกาหลีแบบง่ายๆถึงหน้าจอโทรทัศน์บ้านคุณผู้ชมเลยนะฮะกับอาจารย์เจ้าของภาษาตัวจริงเสียงจริงนะครับอาจารย์วอนแฮยองจากปูซาน University of Foreign Studies ครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: หลังจากได้แนะนำตัวกันไปแล้วในครั้งก่อนๆนะครับสมมติว่าคราวนี้เรารู้จักกันแล้วเราไปเจอกันตามที่สาธารณะเรามีคำทักทายยังไงในแบบคนเกาหลีบ้างครับอาจารย
1: ์มีคำทักทายมีหลายอย่างนะคะอย่างเช่นโอเรนแมนเยโยจัลจินเนสโยชิกซาฮาชอสโยโอดีกาเซโยโอตเกจินเนสโยใช้ได้อย่างนี้ค่ะ
0: เยอะเลย
1: เยอะเหมือนกัน
0: แต่ละคำอ่านออกเสียงยังไงแล้วแปลว่าอะไรบ้างครับ
1: โอเรนแมนเยโยคือว่าไม่ได้เจอกันนานนะแล้วก็เจอโอ้ไม่เจอนานนานเหมือนกันค่ะ
0: ไม่เจอกันนานเลยแบบนี้นะครับ
1: โอเรนมานโอเรนมานคือว่าความหมายตรงคือว่าช่วงเวลานานนั้นหมายความว่าช่วงเวลานานเราไม่ได้เจอกัน
0: ครับเหมือน long time to see
1: ใช่ค่ะใช่ค่ะถ้าเราไม่เจอบ่อยก็ใช้ได้โอเรนมานเยโย
0: สำหรับเพื่อนที่อาจจะห่างหายกันไปเป็นปีๆแล้วเจอกันโดยบังเอิญนะคร
1: ับ ค่ะแล้วโอเรนมานเยโยแล้วที่สองชาลจีเนสโยสบายดีไหมค่ะใช้คือว่าดีจีเนสโยยูดีดีอย่างนี้ก็สบายดีไหมใช้จีเนสโย
0: ใช้จีเนสโย
1: ใช่ค่ะแล้วก็คำตอบคือเด้ใช้จีเนสโยค่ะสบายดีค่ะปกติเพื่อนถามว่าสบายดีไหมแล้วตอบยังไงคะ
0: ก็จะตอบว่าสบายดี
1: ก็ไม่สบายดีมีไหมคะ
0: ไม่ค่อยมีนะครับอาจารย์เหมือนกันไหมครับ
1: ค่ะบางการค่ะส่วนใหญ่เป็นมารยาใช่ไหมคะ
0: เหมือนทำดี
1: เนสโยสบายดีไหมเนใช้จีเนสอันนี้โยไม่มีค่ะเนใช้จีเนสโย
0: เนก็เหมือนครับค่ะ
1: ใช่ค่ะเนใช้จีเนสโย
0: ครับ
1: แล้วก็ชิกซาฮาชอสโยหรือว่าทานข้าวหรือยังค่ะชิกซาฮาดาคือข้าวฮาชอสโยเป็นคำถามชิกซาฮาชอสโยทานข้าวหรือยังคะ
0: ชิกซาฮาชอสโย
1: ใช่ค่ะ
0: ทานข้าวหรือยัง
1: ใช่ค่ะแล้วก็ที่5คือโอดีคาเซโยไปที่ไหนคะโอดีคือว่าที่ไหนคาเซโยคือว่าไปที่ไหนคะ
0: ถ้าเป็นภาษาไทยก็อาจจะไปไหนมา
1: อ๋อใช่ค่ะใช่ค่ะตั้งแต่잘지냈어요식사하셨어요어디가세요อันนี้เป็นคำถามแต่ว่าไม่ได้ถามจริงๆแค่ทักทายคำว่าอันยองฮาเซโยสบายดีไหมคะว่าสวัสดีค่ะเหมือนกันค่ะ
0: ครับเป็นคำกล่าวทักทายเวลาเจอกันคือคนถามเนี่ยก็ไม่ได้ต้องการคำตอบจริงจังแต่คนตอบเนี่ยจำเป็นต้องมีคำพูดตอบโต้กลับไป
1: ไม่จำเป็นแต่ว่าถ้าอยากจะตอบได้ก็อย่างเช่นชาลจีเนสโยสบายดีไหมคะก็ตอบได้ว่าค่ะสบายดีค่ะเนชาลจีเนสโยประโยคเหมือนกันแต่ว่ามี question mark หรือว่าไม่มีก็ชาลจีเนสโยเป็นคำถามแล้วก็ชาลจีเนสโยเป็นคำตอบใช่ค่ะ
0: ค
1: แล้วก็กลับถามตัวต่อได้ว่าดุนโก้สบายดีไหมตุนโดชาลจีเนสโย
0: โอ้ก็พูดชื่ออีกฝ่ายนึงแล้วก็ถามกลับไปว่าฉันสบายดีแล้วเธอล่ะสบายดีไหม
1: ใช่ถูกต้องค่ะแล้วก็ตอบได้ว่าฉันก็สบายดีนาโดชาลจีเนสโยใช่ค่ะ
0: ครับก็คือตามมารยาทสบายดีทั้งคู
1: ่ใช่
0: แต่จะสบายไหมจริงจริงไหมเนี่ยไม่เป็นไร
1: ไม่เป็นไรค่ะใช่ค่ะก็เพื่อนเจอกันที่ถนนก็ไม่อยากพูดถึงเรื่องจริงเรื่องลึกๆด้วยขอแค่พูดทักทายเฉยๆ
0: อาจารย์ครับอย่างคนไทยเราเนี่ยจะไม่ค่อยถามแบบฝรั่งหรือว่าเกาหลีว่าสบายดีไหมถ้าเป็นเพื่อนสนิทกันส่วนใหญ่ก็จะแบบเป็นไงบ้างไม่เจอกันนานเป็นไงบ้างมันมีภาษาเกาหลีไหมครับ
1: มีด้วยค่ะก็เป็นยังไงสบายดีไหมก็ว่าใช้จีเนสโยแล้วก็เป็นยังไงบ้างก็어떻게지냈어요
0: 어떻게지냈어요
1: ใช่ค่ะ지냈어요กับอยู่ดีไหมอย่างนี
0: ้
1: 어떻게ก็เป็นอย่างไรแล้วก็어떻게지냈어요เป็นอย่างไรบ้างก็ตอบได้หลายแบบนะคะ
0: เช่น
1: จมผับปัสโยคือว่ายุ่งนิดหน่อยผับปัสโยก็ยุ่งก็นิดหน่อยคือว่าจม
0: ไม
1: ่ค่ะแล้วยุ่งมากก็อาจจะผับปัสโยใช้ได้ยุ่งนิดหน่อยก็ใช้ได้จมผับปัสโย
0: แปลว่าไม่มีเวลาคุยต่อแล้วถ้ายุ่งมากนะครับ
1: ใช่ค่ะแล้วไม่งั้นก็อยู่ได้เรื่อยๆก็เพียลลีออฟโซยไม่มีอะไรเงินพิเศษ
0: คือเหมือนโซโซ
1: ใช่ค่ะใช
0: ่ก็ดีนะ
1: ดีค่ะใช่เบลลี่รับซอยอ
0: ่ะเบลลี่รับซอยอ
1: ่ะใช่ค่ะตอบได้หลายแบบค่ะจมผับปัสซอยอ่ะก็อาจูผับปัสซอยอ่ะใช่เบลลี่รับซอยอ่ะ
0: เอาละครับคุณผู้ชมเราก็ได้เรียนรู้วิธีการทักทายสไตล์คนเกาหลีกันไปแล้วนะครับวันนี้ต้องขอบคุณสำหรับความรู้ดีๆจากอาจารย์บอนแฮยองครับขอบพระคุณครับ
1: ขอบคุณค่ะ
0: คราวนี้เราไปฝึกใช้ภาษาเกาหลีกันต่อเลยในช่วง Try Out ครับ

0: 안녕하세요.
1: 안녕하세요.
0: 오랜만이에요. 잘 지냈어요?
1: 네, 잘 지냈어요. 나영 씨도 잘 지냈어요?
0: 좀 바빴어요. 안녕하세요.
1: 안녕하세요.
0: 오랜만이에요. 잘 지냈어요?
1: 네, 잘 지냈어요. 나영 씨도 잘 지냈어요?
0: 좀 바빴어요.
2: 오랜만이에요. 오랜만이에요. 오랜만이에요. 오랜만이에요. 잘 지냈어요? 잘 지냈어요? 잘 지냈어요? 잘 지냈어요? 네, 잘 지냈어요. 네, 잘 지냈어요. 네, 잘 지냈어요. 네, 잘 지냈어요. 식사하셨어요? 식사하셨어요? 식사하셨어요? 식사하셨어요? 어디 가세요? 어디 가세요? 어디 가세요? 어디 가세요? 씨도 잘 지냈어요? 씨도 잘 지냈어요? 씨도 잘 지냈어요? 씨도 잘 지냈어요? 어떻게 지냈어요? 어떻게 지냈어요? 어떻게 지냈어요? 어떻게 지냈어요? 좀 바빴어요. 좀 바빴어요. 좀 바빴어요. 좀 바빴어요. 별일 없어요. 별일 없어요. 별일 없어요. 별일 없어요.
3: เชื่อว่าคุณผู้ชมหลายๆคนกําลังเพลิดเพลินกับการฝึกพูดภาษาเกาหลีเรื่องของคําทักทายกันอยู่เลยใช่ไหมล่ะครับการฝึกฝนนี่เป็นสิ่งที่ดีนะครับยิ่งฝึกยิ่งออกเสียงก็ยิ่งพูดได้ชัดเจนแล้วก็คล่องแคล่วมากขึ้นนะครับแต่วันนี้น่าเสียดายจริงๆเวลาของรายการเราหมดลงซะแล้วเลยครับแล้วพบกันใหม่ครั้งหน้ากับฮันกูกออันยองและผมตูนวรัตน์นะครับวันนี้ขอบคุณทุกการติดตามชมและสวัสดีครับ

0: สวัสดีครับคุณผู้ชมกลับมาพบกันอีกครั้งนะครับกับรายการฮันกูโกอันยองนะครับรายการที่จะมาเรียนภาษาเกาหลีกันแบบง่ายๆถึงหน้าจอโทรทัศน์บ้านคุณผู้ชมเลยแหละครับวันนี้เราเดินทางมาถึงคลาสที่4กันแล้วนะครับต้องขอทักทายเป็นภาษาเกาหลีเล็กๆน้อยๆอันยองอาชโยชาวชินแอสโยไม่ได้เจอกันนานเลยสบายดีไหมครับคุณผู้ชมทุกท่านครับมาดูกันครับว่าวันนี้อาจารย์วอนแฮยองของเรานะครับจากปูซาน University of Foreign Study นะครับจะมาสอนคำทักทายหรือว่าเรื่องราวของบทสนทนาภาษาเกาหลีเรื่องอะไรต่อว่าแล้วไปพบกับอาจารย์วอนกันเลยครับสวัสดีครับอาจารย์ครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: วันนี้เรามีอะไรมาฝากคุณผู้ชมกันดีครับอาจารย
1: ์วันนี้จะเรียนคำทักทายตอนที่ลาการหรือว่าตอนเช้าตอนที่นอนหลับที่ใช้กันในชีวิตประจำวันค่ะ
0: อ๋ออย่างครั้งที่แล้วนะฮะเราทวนกลับไปนะครับเราเจอกันตามที่สาธารณะเจอกันทักทายกันพูดคุยกันครั้งนี้เวลาจะร่ำลาเวลาจะบ๊ายบายจะคุยอะไรกันบ้างเป็นภาษาเกาหลีเดี๋ยวมาไล่เรียงกันไปทีละประโยคเลยแล้วกันครับ
1: ค่ะวันนี้จะเรียนประโยคอันยองี่เกเซโยอันยองี่กาเซโยอันยองี่จุมุเซโยอันยองี่จุมุเชสโย또만나요다음에뵙겠습니다6ประโยคค่ะ
0: 6ประโยคด้วยกันในวันนี้นะครับสังเกตว่าจะมีประโยคร่วมกันคืออันยองฮีหลายคำมากเลย
1: ใช่ค่ะเหมือนกับอันยองฮาเซโยนะคะอันยองฮีคือว่าอย่างสบายเป็นคำทักทายแล้วก็ต้องถามว่าอย่างสบายทำอะไรอะไรไหมแบบนี้ค่ะอย่างเช่นประโยคหนึ่งอันยองฮีเกเซโยกับอันยองฮีคาเซโยเป็นคู่กันนะคะคาเซโยคือไปเกเซโยคืออยู่คาเซโยไปอย่างสบายก็อันยองฮีคาเซโยเกเซโยคือว่าอยู่ก็อันยองฮีเกเซโยหมายความว่าอยู่อย่างสบาย
0: ใช้ต่างกันยังไงฮะคนพูดคือคนไปหรือคนพูดคือคนอยู
1: ่แล้วแต่เขานี่สองคนหนึ่งคนอยู่ที่นี่แล้วก็อีกคนนึงก็จะไปคนที่ไปพูดกับคนที่อยู่ก็อันยองฮีเกเซโย
0: อ๋อครับ
1: อยู่อย่างสบายดีนะคะ
0: นี่
1: ค่ะ
0: อยู่ดีๆนะ
1: ใช่ค่ะคนที่อยู่พูดกับคนไปคือว่าอันยองฮีคาเซโยไปดีๆนะอะไรอย่างนี้อันนี้เป็นคำทักทายคนที่ลาการคนที่อยู่ที่นี่หรือว่าจะไปแล้วแต่ก็ใช้ได้ทั้งสองอย่าง
0: จะเป็นประโยคคู่กันเสมอ
1: ใช่ค่ะอันยองี่เคเซโยกับอันยองี่คาเซโยค่ะประโยคที่3กับประโยคที่4ก็เป็นคู่กันนะคะตอนที่หลับนอนหลับแล้วก็ตอนที่ตื่นเช้าแล้วตอนที่นอนหลับก็บอกว่าอันยองี่จูมูเซโย
0: อันยองี่ทูมูเซโย
1: อันยองี่จูมูเซโย
0: จูมูเซโย
1: จูมูเซโยก็นอนหลับให้อย่างสบาย
0: คล้ายหลับฝันดีราตรีสวัสดิ์อย่างน
1: ั้
0: น
1: ใช่ค่ะราตรีสวัสดิ์เพราะว่าอันยองี่จูมูเซโยคำศัพท์สุภาพมากด้วยค่ะเราใช้กับผู้ใหญ่ส่วนใหญ่อันยองี่จูมูเซโยราตรีสวัสดิ์ค่ะแล้วก็อันยองี่จูมูเชสโยตอนเช้าตื่นมาแล้วทักทายกับผู้ใหญ่อารุณสวัสดิ์ค่ะนอนหลับสบายดีไหมคะนี่ค่ะอันยองี่จูมูเชสโย
0: เพราะฉะนั้นราตรีสวัสดิ์แล้วก็ตื่นมาตอนเช้าก็ทักทายกันแบบสุภาพ
1: ใช่ค่ะสุภาพมากด้วยค่ะ
0: คร
1: ับ แล้วต่อไปอีกคู่หนึ่งนะคะประโยคที่5โตมันนายกกับประโยคที่6ท้าวแม่เพกเกสมิดา
0: โอ้ประโยคที่6นี่ยาวมากเลย
1: ค่ะท้าวแม่เพกเกสมิดาอันนี้ยาวใช่ไหมคะโตมันนายกสั้นๆแต่ทั้งหมดนี้ความหมายคือว่าพบกันใหม่นะคะ
0: แล้วพบกันใหม่
1: พบกันใหม่ค่ะโตมันนายโตอีกครั้งหนึ่งมันนายก็พบกันพบกันใหม่ค่ะโตมันนายก็ใช้กับเพื่อนๆยังไม่สนิทแต่สุภาพหน่อย
0: ๆ
1: แต่ประโยคที่หกเท้าไม่เพกเกสนีดาก็สุภาพมากค่ะ
0: อาจารย์ครับแล้วแบบนี้ถ้าเป็นเพื่อนกันรุ่นราวคราวเนี่ยเราจำเป็นต้องพูดเต็มๆประโยคหรือว่ามีคำที่ง่ายกว่านั้นไหมครับ
1: มีค่ะเพราะว่าที่เกาหลีคำศัพท์สุภาพกับคำศัพท์ธรรมดามีแยกใช้กันอยู่นะคะอย่างเช่นอันยองฮาเซโยเราใช้บ่อยใช่ไหมคะอันนี้ใช้กับคนทั่วไปแต่ว่าคำศัพท์สุภาพถ้าใช้กับเพื่อนอายุเท่ากันหรือว่าอายุน้อยกว่าเราก็ใช้อันยองก็ได้ค่ะ
0: สั้นๆใช่ค่ะ
1: ฮังกูก็อันยองก็มาสวัสดีภาษาเกาหลีอันนี้
0: ชื่อรายการของเราครับ
1: แล้วก็คุณตูนก็ใช้กับเพื่อนหรือว่าใช้กับอายุน้อยกว่าคุณตูนก็ใช้อันยองได้เลยค่ะแล้วอันยองี่เกเซโยกับอันยองี่คาเซโยอยู่ดีๆนะคะอยู่ไปดีๆนะคะอันนี้ก็ให้เป็นสั้นๆคือว่าใช้ก็ไปดีๆนะ
0: อ๋อสั้นแค่นี้เอง
1: ค่ะใช้ก็แล้วก็อยู่ดีๆนะชาริซอ
0: ชาริกะกับชาริซอ
1: ใช่ค่ะ
0: สองคำนี้ก็คือไปดีๆนะกับอยู่ดีๆนะ
1: ใช่
0: คู่กันเหมือนเมื่อสักครู่นี้นะครับ
1: ใช่ค่ะก็ชาริกะกับอันยองี้กาเซโยชาริซอกับอันยองี้เคเซโยเป็นคู่กับสุภาพหรือว่าธรรมดาใช้กับเพื่อนอย่างนี้ค่ะแล้วก็อันยองี้จุมุเซโยราตรีสวัสดิ์อันยองี้จุมุชอสโตโยอารุณสวัสดิ์ใช่ไหมคะนี่คำศัพท์สุภาพมากแต่ว่าใช้กับเพื่อนๆชาริจะกับชาลจัสซ์นี่สั้นๆ
0: ส
1: ั
0: ้นมากเลย
1: สั้นมากค่ะแล้วต่อไปอันโตมันได้พบกันไหมคะเขาไม่เผ็ดเกสมีดาก็พูด

0: สั้นๆคือเท้าแม่พระแต่ว่าอันนี้ต้องระวังด้วยนะคะนี่ข้อสำคัญคือว่าคนเกาหลีนับถือเรื่องอายุมากๆด้วยค่ะ
1: โอ้
0: ถ้าหากว่าเจอคนที่อายุมากกว่าเราต้องคำสุภาพด้วย
1: ครับหมายความว่าคําที่อาจารย์แนะนําไปตอนแรกเนี่ยใช้กับคนอายุมากกว่าเนี่ยใช้ได้เลยแต่ไอ้ประโยคสั้นๆตอนหลังเนี่ยใช้ได้กับคนอายุรุ่นราวคราวเดียวกันหรือเด็กกว่าเราเท่านั้นห
0: ้
1: ามเผลอไปใช้กับคนอายุมากกว่าเลยอันนี้สังคมเขาจะซีเรียสมาก
0: ใช่ค่ะซีเรียสมากค่ะตัวแรกถ้าไม่รู้เรื่องภาษาเกาหลีใช้คําศัพท์สุภาพก่อน
1: เป็นกลางๆไว้ดีที่สุดอย่างน้อยสุภาพกับเพื่อนก็ยังดีกว่าไปไม่สุภาพกับคนอื่นนะครับ
0: ใช่ค่ะ
1: แล้วเรียนมาถึงตอนนี้เนี่ยเรายังไม่ได้ยินคำว่าขอบคุณครับขอโทษครับกันเลยครับอาจารย
0: ์อ๋อมีด้วยค่ะก็ใช้บ่อยด้วยใช่ไหมคะขอบคุณค่ะคือว่าโคมับซึมนีดา
1: โคมับซึมนีดา
0: โคมับซึมนีดานี่สองแบบนะคะคำซาฮัมนีดาด้วยค่ะ
1: คำซาฮัมนีดา
0: ใช
1: ่ต่างกันยังไงครับ
0: คำซาฮัมนีดาคำนี้มาจากภาษาจีนกลายเป็นภาษาเกาหลีแล้วแต่ว่าโคมับซึมิดาภาษาเกาหลีแท้ๆใช้ตั้งแต่โบราณค่ะเรารู้สึกถ้าหาว่าทางการก็ใช้คำซาฮัมนิดาก
1: ็
0: ใช้ในชีวิตธรรมดาก็ใช้โคมับซึมิดามากกว่าค่ะ
1: แสดงว่าความนิยมเนี่ยจะใช้โคมับซึมิดามากกว่าในชีวิตประจำวันของชาวเกาหลีนะครับ
0: ใช่ค่ะ
1: แล้วถ้าขอโทษล่ะครับ
0: ขอโทษมิอานฮัมมิดากับเจซงฮัมนิดาใช้ทั้งสองอย่างค่ะเชื้อทรงอามิดามาจากภาษาจีนแล้วก็มีอานามิดามาจากภาษาเกาหลีแท้ๆ
1: ดั้งเดิมเลย
0: ใช่ค่ะ
1: ทุกวันนี้ก็จะใช้เชื้อทรงอามิดากับมีอานามิดา
0: ใช้ได้ทั้งสองอย่าง
1: สองแบบคู่กันไปถือว่าเป็นคำสุภาพทั้งคู่อันนี้ไม่ต้องระวังนะครับสามารถใช้ได้เลยนะฮ
0: ะ
1: แล้วถ้าสมมุติเราจะตอบเขาว่าคนมาขอโทษเราไม่เป็นไร
0: ไม่เป็นไรก็เคนชันซึมนีดา
1: เคนชันซึมนีดา
0: เคนชันซึมนีดาหรือเคนชานายโอใช้ได้ทั้งสองอย่างค่ะ
1: คุณผู้ชมครับวันนี้เราได้ประโยคที่จะไปใช้งานในชีวิตประจำวันเพิ่มขึ้นอีกเยอะเลยกับเรื่องราวของภาษาเกาหลีดีๆง่ายๆแบบนี้ขอบคุณอาจารย์วอนแฮยองอีกครั้งครับขอบคุณมากครับ
0: ขอบคุณค่ะ
1: เรียนในห้องเรียนแล้วไปฝึกกันต่อเลยครับในช่วง Try Out

0: 좋아요. 또 만나요. 또 만나요. 다음에 뵙겠습니다. 다음에 뵙겠습니다. 다음에 뵙겠습니다. 다음에 뵙겠습니다. 다음에 봐. 다음에 봐. 다음에 봐. 다음에 봐. 고맙습니다. 고맙습니다. 고맙습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 감사합니다. 감사합니다. 감사합니다. 미안합니다. 미안합니다. 미안합니다. 미안합니다. 죄송합니다. 죄송합니다. 죄송합니다. 죄송합니다. 괜찮아요. 괜찮아요. 괜찮아요. 괜찮아요.
1: คุณผู้ชมครับทั้งหมดนี้คือเรื่องราวของภาษาเกาหลีง่ายๆนะครับกับฮันกูกออันยองในวันนี้นะครับวันนี้หมดเวลาของรายการเราอีกแล้วแหละครับครั้งหน้าอาจารย์วอนจะมาสอนดีๆแบบนี้อีกก็ต้องรอติดตามกันได้กับผมตูนวรัตน์คนเดิมนะครับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนขอบคุณทุกการติดตามชมและสวัสดีครับ

0: เวสเทิร์นดิจิตอลคือผู้ผลิตดิจิตอลดาต้าสโตรจให้แก่ผู้ใช้งานทั่วโลกบริษัทก่อตั้งมากว่า20ปีโดยมีสำนักงานและฐานการผลิตอยู่ทั่วโลกโดยในประเทศไทยนั้นเป็นฐานการผลิตใหญ่ของฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์ซึ่งมีพนักงานในประเทศไทยกว่า 27,000 คนเวสเทิร์นดิจิตอลมีนโยบายที่ชัดเจนในการให้ความสำคัญและรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นลูกค้าคู่ขาพนักงานและสังคม
1: เรามีหลักการอะไรในเรื่องขององค์กรคุณธรรมนะครับ10ปีที่ผ่านมาเนี่ยเราและทีมงานค่อนข้างจะมีความชัดเจนในเรื่องของเป้าหมายในองค์กรนะครับเราเชื่อว่าองค์กรเนี่ยจะต้องเริ่มรักคนในองค์กรก่อนแล้วพอคนในองค์กรได้รับความรักจากองค์กรเนี่ยคนทุกคนก็จะเริ่มมีความสุข mindset ก็จะแข็งแรงขึ้นแล้วพอคนที่มี mindset ที่แข็งแรงเนี่ยคนเหล่านี้ก็จะรักสังคมและทำเรื่องราวดีๆให้กับสังคมไทย
0: จากหลักการสำคัญของบริษัทคือคิดให้ไกลไปให้ถึงก้าวไปด้วยกันในทุกๆเรื่องรวมไปถึงด้านความรับผิดชอบต่อสังคมเราจึงใช้หลักการร่วมคิดร่วมทำมุ่งเน้นให้พนักงานมีส่วนร่วมในโครงการเพื่อสังคมต่างๆนั่นหมายถึงเริ่มต้นจากการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมในจิตใจของพนักงาน
1: พูดถึงอุปสรรคเหรอเราโจทย์แรกที่เราเจอก็คือจะเอางบประมาณจากไหนมาทำในเรื่องของกิจกรรมที่เป็น Happy Workplace นะครับทีมงานก็เลยคุยกันใน10ปีที่ผ่านมาว่าไอ้สิ่งที่เราทำมาในอดีตเนี่ยมีกิจกรรมมากมายลื่นเลงบันเทิงมีความสุขประเดี๋ยวประดาวเราทำไมไม่นำเงินตรงนั้นงบประมาณตรงนั้นเนี่ยมาจัดระเบียบใหม่ให้สอดคล้องไปกับความเป็นองค์กรที่เรียกว่า Happy Workplace เป็นกิจกรรมใหม่ๆที่เราทำกันมาเนี่ยใช้งบประมาณเท่าเดิมทำกิจกรรมใหม่ๆที่ตอบโจทย์ขององค์กรคุณธรรมมากขึ้น
0: บริษัทเวสเทิร์นดิจิตอลประเทศไทยจำกัดได้ผ่านมรสุมต่างๆมามากมายเป็นสถานการณ์ที่ฝึกให้คนในองค์กรพร้อมรับต่อสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ตื่นตระหนกมีการซ้อมรับวิกฤตต่างๆอยู่เสมอนอกจากนี้ผู้บริหารก็ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในการเตรียมบุคลากรให้มีคุณภาพจึงได้นำเครื่องมือต่างๆเข้ามาฝึกอบรม

0: และปลูกฝังในวัฒนธรรมองค์กรนอกจากจะช่วยพัฒนาให้บุคลากรมีประสิทธิภาพแล้วยังสร้างกระบวนการคิดที่คำนึงถึงประโยชน์ส่วนรวมคุณธรรมและจริยธรรมเป็นหลักสำคัญ
1: สิ่งที่เราน่าจะภูมิใจมากๆก็คือจากการที่คนของเราออกไปทำให้กับสังคมเยอะๆเรากับค้นพบว่าดัชนีตัวชี้วัดทางด้านความสุขของในองค์กรเราเนี่ยใน3ปีที่ผ่านมาเนี่ยขยับจาก 70% ไปถึง 90% และที่ภูมิใจอย่างยิ่งยวดเลยทีเดียวก็คือมีการวัดความผูกองค์กรระดับโลก WD ทั้ง30กว่าประเทศปรากฏว่าของประเทศไทยมาเป็นอันดับหนึ่งของโลกการที่จะทำให้องค์กรไปต่อเป็นองค์กรแห่งคุณธรรมเนี่ยหรือองค์กรแห่งความสุขเนี่ยทีมงานก็มองว่าจะทำให้เกิดวัฒนธรรมในองค์กรได้เนี่ยกิจวัตรประจำวันทุกวันสิ่งที่เราอยู่ในองค์กรเราจะต้องทำให้เป็นอุปนิสัยขององค์กรอุปนิสัยขององค์กรเราก็คือเรารักคนเรารักเพื่อนพนักงานแล้วคนของเราก็จะไปรักสังคมเราใส่ระบบลงไปเราใส่กิจวัตรประจำวันแต่ละวันลงไปสิ่งเหล่านี้แหละครับทำให้เกิดวัฒนธรรมขององค์กรแห่งคุณธรรมใน WD
0: Western Digital เป็นธุรกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมดังนั้นการพัฒนาอย่างต่อเนื่องจึงเป็นหัวใจสำคัญขององค์กรและด้วยกรอบของนโยบายที่ต้องดูแลสังคมควบคู่ไปด้วยกันร่วมกับระบบที่ถูกวางไว้นวัตกรรมและการพัฒนาของบริษัทย่อมถูกถ่ายทอดสู่การพัฒนาประเทศควบคู่กันไปซึ่งสิ่งที่ Western Digital ยังคงทำต่อไปคือการใช้นวัตกรรมขับเคลื่อนคุณภาพชีวิตของคนไทยให้ดีขึ้นต่อไป

0: นอาเซียนโฟกัส
1: สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะกับรายการอาเซียนโฟกัสรายการที่จะพาคุณผู้ชมไปสัมผัสถึงวิถีชีวิตเพื่อนบ้านชาวอาเซียนค่ะสำหรับวันนี้เราจะพาคุณผู้ชมไปรู้จักกับผู้คนที่เคยอาศัยอยู่ในประเทศไทยแต่ตอนนี้ใช้ชีวิตอยู่ในอาเซียนค่ะไปดูสิคะว่าพวกเขามีมุมมองอย่างไรกับประเทศอาเซียนและก็สำหรับประเทศที่เราจะไปโฟกัสกันก็คืออินโดนีเซียและก็สิงคโปร์ค่ะ

0: ประเทศแรกที่คุณฮิโรจะพาเราไปคือประเทศอินโดนีเซียค่ะประเทศอินโดนีเซียนั้นเป็นประเทศที่เป็นหมู่เกาะที่ใหญ่ที่สุดในโลกด้วยความที่มีเกาะมากมายก็ทำให้มีชนกลุ่มน้อยมากกว่า500เผ่าค่ะเพราะฉะนั้นเราจึงรู้สึกได้ว่าอินโดนีเซียนั้นเป็นประเทศที่มีความหลากหลายทางเชื้อชาติภาษาและวัฒนธรรมมากเลยค่ะ
1: สวัสดีทุกชาวครับตัวนี้นะครับผมอยู่ที่เมืองจาการ์ตานะครับอยู่นะครับอันนี้ก็คืออนุสาวรีย์แห่งชาติก่อนที่นี่นะครับปีนี้ก็เป็นสวนสาธารณะใหญ่ที่สุดในเมืองจาการ์ตาด้วยแล้วก็ข้างหลังก็มีมอสค์ใหญ่ที่สุดในเอเชียนะครับเขาว่ากันแบบนี้นะครับแล้วก็เห็นชีวิตที่นี่สบายๆนะฮะ

0: คนเที่ยวก็มาแต่คนชาวบ้านนะฮะคนที่นี่ก็มาเล่นออกกำลังวิ่งเดินเล่นกันนะครับสบายสบายนะครับยังไงเราเข้าไปตัวเมืองจาการ์ตาครับ
1: บรรยากาศตอนเช้าที่สวนสาธารณะที่อินโดนีเซียก็เหมือนกับเมืองไทยเรานี่แหละค่ะมีทั้งจ็อกกิ้งทั้งเดินเล่นทั้งซ้อมกีฬาประจำชาติที่เรียกว่าปัญจักษีลาศค่ะแล้วก็มีฝึกทหารด้วยเอ๊ฝึกทหารอันนี้อาจจะเริ่มไม่เหมือนบ้านเราแล้วนะคะที่นี่นอกจากจะเป็นสวนสาธารณะที่ใหญ่ที่สุดในประเทศแล้วเรายังเห็นอนุสาวรีย์แห่งชาติมอนัสสัญลักษณ์ของการต่อสู้เรียกร้องเอกราชของชาวอินโดนีเซียซึ่งมีความสูงถึง137เมตรและใกล้ๆกันนี้นะคะยังมีมัสยิดที่ติดอันดับใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่มีชื่อว่ามหามัสยิดอิสติกาลอีกด้วยค่ะ
0: ทีนี้ก็ต้องมาเยอะนะครับโอ้อันนี้ครับบ้านนอกแบบคอนโดนะฮะอยู่ในตัวเมืองนะครับนอกก็สบาย

0: ตรงนี้นะครับผมมาที่บริษัทนี้นะฮะตึกนี้นะฮะมีนักกับคนหนึ่งนะครับเขาเป็นชาวอินโดนะฮะแต่ว่าอยู่ที่เมืองไทย18ปีตั้งแต่เกิดนะฮะเรารอสัมภาษณ์ดูนะฮะว่านักธุรกิจที่นี่นะฮะเป็นยังไงมุมมองเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวเข้าไปนะครับนี่ครับ
1: และที่นี่เองค่ะเราจะพาคุณผู้ชมไปทำความรู้จักกับชายอินโดนีเซียที่เติบโตและใช้ชีวิตอยู่ในเมืองไทยถึง18ปีก่อนจะไปใช้ชีวิตและทำงานที่อินโดนีเซียเรียกได้ว่าเป็นผู้ที่ใช้ชีวิตอยู่ในอาเซียนจริงๆเลยนะคะตามคุณฮิโร่ไปดูดีกว่านะคะว่าเขาจะมีมุมมองยังไงกับประเทศอินโดนีเซียค่ะ
0: สวัสดีครับคุณดานิเอล
2: สวัสดีครับผม
0: คุณดานิเอลเป็นคนที่ไหนนะครับ
2: ผมเป็นคนอินโดนีเซียครับ
0: อินโดนีเซีย
2: ครับผมแต่ว่าเกิดและเติบโตที่เมืองไทยนะครับผม18ปีที่เมืองไทยแล้วหลังจากนั้นก็กลับมาอินโดนีเซียมาเรียนต่อที่จาการ์ตา
0: ก็เยอะประมาณว่าครึ่งนึงเมืองไทยในชีวิต
2: ครับ
0: ครึ่งนึงอินโดนีเซีย
2: ครับแต่เป็นเลือดอินโดนีเซียล้วนๆ
0: อ๋อแล้ว
2: ครับผมครับ
0: ก็ตัวนี้นะฮะมีทำงานอะไรอยู่นะครับที่บริษัทนะครับ
2: ผมทำงานที่บริษัทผลิตถ่านหินนะครับผมdivision ของผมคือ business process management analyst เป็นนักวิเคราะห์เกี่ยวกับ business process ในบริษัท analyst
0: ครับแล้วผมเห็นแล้วที่นี่แบบเฉาหลายชาติเรียกว่าไงเชื้อชาตินะ
2: เชื้อชาติ
0: เหมือน mix เรือมิดแล้วก็ศาสนาก็เรือมิด
2: ครับ
0: คือทุกอย่างเรือมิดยังคุณเป็นChristian ใช่ไหมฮะ
2: ครับ
0: แล้วคนอื่นก็จะเป็นแฮมกลุ่มมุสลิมอะไรนี่ใช่ไหมฮะ
2: ครับ
0: คุณความรู้สึกยังไงบ้างกับอยู่ประเทศนี
2: ้ผมรู้สึกดีที่ได้รู้จักกับหลายเชื้อชาตินะครับในอินโดนีเซียเองเราก็มีประมาณมากกว่า50เชื้อชาติ
0: 50
2: เอง
0: 50เชื้อชาติ
2: 50เชื้อชาติไม่ใช่เชื้อชาติแต่ว่าเป็นเอทนิค
0: เอทนิคโอเค
2: จากผมมาจากโนร์ทสุมาตรามาจากราภาคเหนือในโนร์ทสุมาตราเองมีประมาณ50หรือ60เอทนิค
0: โอ้
2: ถ้าเกิดเราพูดถึงอินโดนีเซียในภาพรวมนี่จะมีมากกว่า100เอทนิคนะครับผมเป็นวัฒนธรรมที่หลากหลาย
0: วัฒนธรรมหลากหลาย
2: ก็รู้สึกดีว่าผมสามารถรู้จักกับคนในหลากหลายเชื้อชาติหลากหลายใน every ethnic เองก็จะมีภาษาของมันเอง
0: ใช
2: ่ตะวันออกถึงตะวันตกนี่โอ้เรามีหลายภาษาก็สิ่งที่ดีนะครับที่เราสามารถรู้จักกับหลายภาษาหลายเชื้อชาติหลายวัฒนธรร
0: ม
2: เราสามารถ adapt myself to can live peacefully with all of them
0: ปัญหาอะไรแบบนี้ไม่มีเลยใช่ไหมครับ
2: ผมคิดว่าเราก็มีมันอาจจะมีได้ถ้าเกิดว่าเราไม่เปิดใจอันนี้เราถูกสอนในโรงเรียนนะครับในอินโดนีเซียนี่เราก็มีโรงเรียนพยายามสอนว่าเราต้องอยู่อย่าง peaceful อยู่อย่างเคารพซึ่งกันและกันไม่ว่าคุณมาจากมุสลิมมาจากคริสเตียนมาจากพุทธเราพยายามที่จะอยู่ร่วมกัน
0: ที่โรงเรียนนะฮะก็มีสอนเกี่ยวกับศาสนาใช่ไหมครับตั้งแต่
2: สอนเกี่ยวกับศาสนาแล้วก็มีสอนเกี่ยวกับour country philosophy เรามีสโลแกนที่เรียกว่า unity in diversity เราอยู่เป็น unity ในความหลากหลายที่เรามีอยู
0: ่ครับอาเซียนนะครับทั้งหมด10ประเทศนะครับก็จะเป็นแบบใกล้ๆแบบ unity แบบนี้ใช่ไหมครับเหมือน union แบบเหมือนยุโรปนะฮะ
2: ครับ
0: คุณคิดว่าอย่างไรบ้างนะฮะตรงนี้ครับ
2: ผมคิดว่าเรามี
0: ต้องเตรียมตัวอะไรบ้าง
2: สิ่งที่เราต้องเตรียมตัวคือว่าเราต้องแข่งขันเพราะว่าใน unity นี่ถ้าเกิดว่าเรา too high scale with the other country มันก็จะไม่ balance เราต้องพยายาม develop ourselves ต้องพยายามพัฒนาตัวเราเองให้เข้าถึงมาตรฐานสากลทางรัฐบาลเองก็พยายามจะพัฒนาพัฒนาบุคลากรของอินโดนีเซียผ่านการศึกษาที่เป็น step แล้วก็ comprehensive เพื่อ achieve that level very challenging very challenging
0: อินโดนีเซียอนาคตนะหลังจากนี้ไปคุณคิดว่ามุมมองของคุณนะครับเป็นยังไงบ้าง
2: อินโดนีเซียมีพื้นฐานเศรษฐกิจที่แข็งแกร่งนะครับผมมีเบสตลาดที่ใหญ่ในเอเชียในเขตเอเชียนะครับผมไม่ว่าทางเศรษฐกิจโลกปั่นป่วนหรือว่าเศรษฐกิจโลกดรอปนะครับผมแต่ว่าถ้าเกิดอินโดนีเซียยังมีฐานเศรษฐกิจที่ฐานตลาดที่ใหญ่แล้วก็ยังสามารถIndependent นะครับจะไม่ค่อยโดน impact มากมายจากทาง เศรษฐกิจของของทั่วโลกแล้วว่าในการพัฒนาบุคลากรอันนี้ก็เป็นสิ่งที่สำคัญ
0: ใช่
2: เพราะว่าเรามีบุคลากรที่เยอะแต่ว่า uncapable แล้วว่า less capability เราก็ต้องพยายามที่จะพัฒนาผมคิดว่ารัฐบาลอินโดนีเซียก็ให้ความสนใจที่ดีในเรื่องนี้นะครับแล้วก็ผมก็เห็นด้วยในเรื่องนี้นะครับผมแล้วก็ในเรื่อง governanceในอินโดนีเซียเองก็ตอนนี้เราพยายามที่จะปรับปรุงนะครับผมปรับปรุงการทำงานของรัฐบาลให้ governance แล้วก็ให้มีประสิทธิภาพผมคิดว่านี่เป็นสิ่งที่เป็นอนาคตที่สดใสถ้าเกิดผมดูประเทศผมเองนะครับผมอินโดนีเซียมีอนาคตที่สดใสแล้วก็มี potential ที่ดีสำหรับ investor ที่จะมาลงทุนในอินโดนีเซีย
0: โอเค
2: นะครับผม
0: สุดท้ายชอบอาหารไทยอะไรครับ
2: ผมชอบอาหารไทย
0: อะไรครับเนี่ยอาหารไทย
2: ส้มตำน้ำตกลาบหมูชอบหมดเลย
0: ชอบใช่ไหมคร
2: ับ ชอบอาหารอีสาน
0: ถ้าคิดถึงก็มาบ้านนะครับ
2: เพราะผมจะไปเนี่ยไปดูคอนเสิร์ตเนี่ย
0: โอเคที่มาคร
2: ับโอเค
0: คร
2: ับ
0: สวัสดีครับ
1: และนั่นแหละค่ะคือหัวใจสำคัญของการอยู่ร่วมกันการเปิดใจรับวัฒนธรรมของเชื้อชาติต่างๆที่ใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันในประเทศเดียวกันเรียนรู้ที่จะใช้ชีวิตภาษาวัฒนธรรมและมุมมองในแบบต่างๆทำให้อยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุขค่ะ

0: และประเทศต่อไปที่เราจะตามคุณฮิโร่ไปโฟกัสกันก็คือประเทศสิงคโปร์นั่นเองค่ะสิงคโปร์เป็นอีกหนึ่งประเทศที่น่าสนใจมากเลยนะคะถึงจะเป็นประเทศที่เล็กแต่คุณผู้ชมทราบไหมคะว่ามีชาวต่างชาติเข้ามาอาศัยอยู่ถึง 25% เลยนะคะเพราะอะไรน่ะเหรอคะก็เพราะว่าประเทศสิงคโปร์นั้นเป็นประเทศที่มีนักลงทุนต่างชาติเข้ามาทำธุรกิจมากนั่นเองค่ะ
1: วันนี้นะครับผมนัดกับสาวไทยคนหนึ่งที่ทำงานอยู่ในสิงคโปร์นะฮะแล้วก็มองสิงคโปร์ยังไงนะครับเดี๋ยวเข้าไปคุยกับผู้หญิงคนนึงนัดไว้แถวนี้แหละลานแดน
0: ๆเดี๋ยวคุณฮิโร่จะพาไปรู้จักกับคุณสองค่ะหรือที่คนที่นี่เขาจะเรียกเธอว่าเอมิลี่นั่นเองค่ะเธอเป็นคนไทยที่ทำงานเป็นอินทีเรียดีไซเนอร์อยู่ที่สิงคโปร์ค่ะไปดูกันดีกว่านะคะว่าเธอมีมุมมองอย่างไรเกี่ยวกับประเทศนี้กันบ้างเราตามไปดูกันดีกว่าค่ะ
1: โทษนะครับเพราะฮิโร่ครับ
2: ครับ
1: สวัสดีครับโอเคอะไรดี
3: ขอบคุณมากที่ศึกษาเสียเวลาวันนี้วันอาทิตย
2: ์ใช่ค่ะ
3: กลางวันเวลายุ่งๆใช่ไหมครับพ่อเจ
2: ก็วันอาทิตย์จริงๆมันก็เป็นวันพักผ่อนสบายๆแต่ก็อาจจะมีงานว่างนิดหน่อย
3: อ๋ออยู่ที่นี่กี่ปีแล้วครับ
2: อ๋อเพิ่งมาค่ะ
3: ยังเพิ่งมา
2: เป็นชายยังใหม่เลยที
3: ่น
2: ี่ก็อยู่ที่นี่ได้4เดือน
3: 4เดือนแล้วนะครับ
1: ถามนิดนึงนะฮะว่าตัวนี้ทำอะไรอยู่นะฮะ
2: ก็เป็นอินทีเรียดีไซเนอร์ก็ออกแบบพวกรีเทลช็อปทุกอย่างค่ะฟิกเจอร์ทุกอย่างให้กับห้างแล้วก็ร้านในทั้งตัวสิงคโปร์เองแล้วก็ประเทศอื่นๆใช่ค่ะ
1: ทำงานใหญ่มากแล้วทำงานขนาดนี้แล้วเวลาวันหยุดอาทิตย์ทำชอบทำอะไร
2: ปกติมันก็จะอยู่บ้านอ่านหนังสืออยู่บ้านแต่ว่าถ้าสมมุติว่าจะออกมาข้างนอกก็จะชอบออกไปพิพิธภัณฑ์ออกไป
1: พิพิธภัณฑ
2: ์ใช
1: ่
2: แปลก
1: ไม่แปลกผมก็ชอบเหมือนกันใช่เพราะว่าสิงคโปร์เห็นเยอะมากพิพิธภัณฑ์เห็นชาติอะไรเนี่ย
2: ก็จะมีนิทรรศการวนเวียนไปเรื่อยๆมันก็น่าสนใจแล้วโดยส่วนตัวคิดว่าเหมือนเรามาอยู่ในเมืองเขาเราเป็นคนใหม่ที่นี่เหมือนเรารู้จักคนคนนึงนะคะเราไม่ได้รู้จักเขาแค่ว่าคุณใส่เสื้อสีอะไรคุณใส่กระโปรงสีอะไรแต่เราอยากรู้ว่าจริงๆแล้วนิสัยใจคอเขาเป็นยังไงคือจะได้รู้ว่าculture วัฒนธรรมของคนที่นี่การแสดงออกที่นี่ที่นี่จะมีทั้งคนอินเดียเชื้อสายอินเด
1: ีย
2: เชื้อสายจีนมาเลเซียทุกอย่างปนกันที่ที่นี่จะใช้เวลาขึ้นที่สองสังเกตเวลาขึ้นเป็นป้ายทางการเตือนจะมีทั้งภาษาอังกฤษภาษามาเลเซียภาษาอินเดียอะไรอย่างเง
1: ี้
2: ยภาษาจีนด้วยเราก็อยากรู้ว่าทำไมถึงเป็นอย่างนั้นแล้วก็เราจะไปตรงไหนดีเราก็เลยเริ่มจากพิพิธภัณฑ์เราจะได้รู้ว่าจริงๆเขาเป็นคนยังไงเขามาจากยังไง
1: อ๋อต้องกำเนิด
2: ใช่เราจะได้เข้าใจเขาทำไมคนที่นี่ถึงได้มีระเบียบอย่างนี้ทำไมคนที่นี่กระบวนการคิดเขาเป็นยังไง
1: ตอนนี้เข้าใจหรือยังครับ
2: ก็ค่อนข้าง
1: มา4เดือนก่อนเนาะ4เดือนก็แห่ง
2: ก็ค่อนข้างจะเข้าใจเขามากขึ้น
1: มากขึ้นใช่ไหมผมก็ตอนแรกเข้ามาเมืองไทยก็จะไปวัดปากแก้วแล้วก็ดูละตามตอนสมัยอยุธยาก็ไปอยุธยาไปสุโขทัยเป็นยังไงใช่ใช่อย่างนั้น
2: เหมือนกับคิดเหมือนกันคุยกับเขาได้รู้เรื่องอะไรเงี้ย
1: คือคิดยังไงล่ะคนสิงคโปร์ล่ะฮะอยู่ด้วยกันตอนนี
2: ้ดีค่ะ
1: ดีเขาทำงานกันยังไงหรือว่าใช้ชีวิตกันยังไงครับมีอะไรที่น่าสนใจนะฮะมีไหมครับ
2: มีความน่าสนใจสิ่งแรกเลยที่คิดว่าคนสิงคโปร์น่าสนใจคือเขาสามารถอยู่รวมกันได้ยังไงแบบในหลายเชื้อชาติ
1: ค
2: นละภาษา
1: แ
2: บบว่าละแวกแถวบ้านนี่มีทั้งคนจีนทะเล
1: อยู่ติดๆกันเลยเนาะ
2: ติดกัน
1: มีใจนาตาวหรือโจอินเดีย
2: ใช่ก็มีคนคุยกันคือจะมันจะมีซีเนียร์คอร์เนอร์หรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะ
1: ค
2: นแก่ๆที่นั่งอยู่ในโต๊ะมีทุกเชื้อชาติเลยคุยกันก็สนิทเขาก็สามารถอยู่ร่วมด้วยกันได
1: ้แต่ตอนนี้คืนเทพก็เหมือนกันนะ
2: ใช
1: ่ที่ผมสอยแถวนั้นที่ผมอยู่มีแต่ไม่รู้คนไทยมีนิดหน่อยมีอะไรสัญชาติเนาะหลายภาษาได้ยินเนี่ยก็ผมคิดว่าอาเซียนกำลังจะเป็นแบบนี้เนาะคือเรือหมดไม่มีโบเดอร์มากขึ้นขอต้อนรับครับขิวเข้าหรือยังครับคุยน้ำไปหน่อยตอนนี้เที่ยงแล้วมี
3: อะไรแนะนำแถวนี้นะฮะม
2: ี
3: ไหมครับ
2: จะมีร้านชื่อดัง
3: ชื่อดังโอ้มี
2: ดังอยู่ร้านนึง
3: ครับ
2: เป็นขายข้าวมันไก่ชื่อเทียนเทียนนะคะ
3: ข้าวมันไก
2: ่ข้าวมันไก่สิงคโปร์คนสิงคโปร์ภูมิใจในข้าวมันไก่ของตัวเองมาก
3: อ๋อเหรออ
2: ร่อยมาก
3: อร
2: ่
3: อยมาก
2: อร
3: ่
2: อยมาก
3: ไปพาไปได้ไหมฮะ
2: ไปค่ะ
3: โอเคไปกินข้าวมันไก่ของสิงคโปร์นะฮะที่ผมสังเกตสิงคโปร์ก็จะมีแบบนี้คอนโดอพาร์ตเมนต์ใหญ่ๆสูงๆนะ
2: HDB ค่ะ
3: HDB.
2: เป็นที่รัฐบาลสร้างให้กับคนสิงคโปร
3: ์
2: ก็คือมาซื้อคนสิงคโปร์มาซื้อได้ในราคาที่ค่อนข้างจะถูก
3: รัฐบาลช่วยใช่ไหม
2: ใช่ค่ะถ้าเทียบกับราคาที่อยู่ที่นี่ก็คือค่อนข้างจะถูกเพราะรัฐบาลช่วย
3: ปกติที่ที่นี่จะแรกก็เลยมัน
2: ที่นี่จะแพงมาก
3: แพงมากใช่ไหม
2: คอนโดที่เคยทำงานออกแบบคอนโดก็คือเป็นแบบธรรมดาปกติถ้าเทียบกับเมืองไทยเป็นคอนโดเล็กๆปกติแบบ2ห้องนอนอะไรอย่างเงี้ยค่ะราคาที่นี่คิดเป็นเงินไทยประมาณ33ล้านบาท
3: 33ล้านบาทนึกไม่ออก
2: บาทไทย
3: แล้วผมสังเกตที่นี่รถน้อยมาก
2: ค่ะรถน้อยมาก
3: หรือว่าคนน้อยหรือว่า
2: ไม่ใช่ค่ะเพราะว่าคนที่นี่เหมือนถ้าเหมือนเขาซื้อรถก็ต้องจ่ายภาษีราคาเกือบเท่าตัวรถให้กับรัฐบาลเพื่อเป็นใบอนุญาตในการขับรถ
3: โอ้นั่นคือสองเท่าเลย
2: ใช่ค่ะ
3: โอ้
0: ที่ประเทศสิงคโปร์นะคะคนที่นี่เขาจะรับประทานอาหารกันที่ศูนย์อาหาร Hawker Center หรือ Food Center แล้วก็ Food Court กันเป็นเรื่องธรรมดาค่ะและที่นี่คือที่ที่คุณสองกำลังจะพาคุณฮิโร่ไปทานกลางวันกันนะคะศูนย์อาหาร Maxwell Food Center ค่ะแม้มาได้ตรงเวลาหิว

0: วิธีการรอคิวนะฮะก็คือรอจนถึงแล้วหิวแล้วหิวมากๆทำให้อร่อยด้วยครับทำให้หิวที่สุด
1: ถึงแล้วนะคะร้านข้าวมันไก่ที่อร่อยฮิตติดใจใครต่อใครร้านข้าวมันไก่เทียนเทียนค่ะดูสิคะใครไปใครมานะคะก็ต้องยกกล้องขึ้นมาถ่ายภาพตัวเองคู่กับร้านก่อนเลยนะคะคุณฮิโร่ก็ถ่ายกับเขาเรียกว่าเข้าเมืองตาหลิวก็ต้องหลิวตาตามใช่ไหมคะ

0: แล้วก็รอสัก10 20นาทีได้ละอันนี
1: ้เป็นไก
0: ่ไก่ที่นี่ไก่พิเศษตรงไหนนะครับขอแนะอธิบายนิดหนึ่งนะครับ
1: ไก่จะนุ่มแล้วก็ที่นี่จะเสิร์ฟข้าวมันไก่ที่นี่จะเสิร์ฟไม่ได้เอาไก่ปกลงมาบนข้าว
0: จะแยก
1: จานไก่จานข้าวแล้วก็น้ำจิ้มจะไม่เหมือนน้ำจิ้มข้าวมันไก่ที่บ้านเราจะเป็นเต้าเจี้ยวแต่ที่นี่จะเป็นน้ำจิ้มเปรี้ยวอย่างเงี้ยค่ะแบบไหหลำกับซีอิ๊วดำแล้วก็จะมีอาหารเคียงก็เป็นผักคือกินไก่แล้วก็กินผักคนจีนเขาจะนึกถึงเรื่องสุขภาพอะไรเงี้ย
0: โอ้ดีนะฮะ
1: ก็จะเป็นอาหารเป็นผักผัดน้ำมันหอย
0: ขนาดนี้15เหรียญก็ประมาณเท่าไหร่300
1: 300กว่า
0: บาทนะครับ
1: ไม่แพง
0: ปกติราคาปกติของที่นี่นะถ้าอย่างนั้นทิ้งคนดีกว่านะครับ
1: ได้ค่ะอยู่แล้วใช่ไหม
0: ใช่อยู่แล้วไก่นิ่มมากมันก็อร่อยมากจริงๆอร่อยแล้วนะฮะ
1: อิ่มมาก
0: อิ่มมากแต่ว่าอร่อยมากจริงๆครับ
1: อร่อยมาก
0: ขอบคุณมากครับแล้วต่อไปผมอยากไปพิพิธภัณฑ์นะครับเมื่อกี้คุณบอก
1: ใช่ค่ะปกติ
0: วันชื่ออะไรครับ
1: เป็น National Museum พิพิธภัณฑ์แห่งชาติของสิงคโปร
0: ์ครับครับ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ปกติวันหยุดก็จะไปหาเดินเล่นๆกันใช่ไหมฮะ
1: ใช่ม
0: ัน
1: สามารถเดินต่อไปมิวเซียมอื่นก็ได้เลย
0: อ
1: ๋
0: อเหรอฮะ
1: ใช่มันอยู่ใกล้ๆกัน
0: มีเวลาไหมครับวันนี
1: ้มีเวลาค่ะ
0: โอเคขอบคุณมากไปยังไงดีฮะ
1: ไปเดี๋ยวขอเช็คก่อนนะคะ
0: โอเคเช็คอะไรครับนี่
1: อันนี้คือใช้เป็นแอปพลิเคชันในโทรศัพท์มือถือ
0: ใช้ชีวิตแบบเนี้ย
1: ใช้ชีวิตดี
0: โค้ดหน่อย
1: ใช้ชีวิตอย่างงี้ก็คือแบบว่าใช้แอปพลิเคชันอะไรแล้วก็บอกว่าตอนนี้เราอยู่ที่ตรงนี้ค่ะเราอยู่ที่ตรงนี้จะไปที่ National Museum ไปยังไงแล้วสามารถไปยังไงได้บ้างก็จะมีแล้วแต่เราจะเลือกว่าไปรถเมย์กับรถไฟหรือแท็กซี่หรือจะขับไปเองก็ได้
0: ก็ได้บัสจะ21 นาที
1: กี่บาท71เซน
0: อ๋อประมาณนั้นนี่แหละสิงคโปร์
1: ค่ะถ้าแบบไป
0: ระเบียบมาก
1: ใช่แล้วถ้าไปแท็กซี่ก็4.48 เหรียญก็เซฟเวลาได้อีก8นาทีอันนี้21นาทีเราจะไปแท็กซี่กันนะคะแท็กซี่ก็จะบอกราคาเรทเท่าไหร่แล้วมีแมปให้มาจากตรงนี้เราอยู่ตรงนี
0: ้ถ้าอย่างนั้นใช้แท็กซี่แล้วกันวันนี้
1: ได้ค่ะ
0: 8นาที
2: เอาล่ะได้เวลาออกเดินทางแล้วค่ะอีก8นาทีเจอกันที่มิวเซียมนะคะเพราะว่าคุณสองต้องใช้ไอเดียต่างๆในการทำงานเธอจึงมักมาหาไอเดียแล้วก็ความคิดสร้างสรรค์ใหม่ๆที่นี่ค่ะมิวเซียมในประเทศสิงคโปร์นั้นนะคะมีมากมายหลายแห่งค่ะแต่ National Museum of Singapore แห่งนี้เป็นที่ที่คุณสองมาเสพงานศิลปะเป็นประจำเมื่อมีเวลาว่างดูสิคะที่นี่สงบและก็สวยงามสมกับเป็นพิพิธภัณฑ์ศิลปะจริงๆเลยนะคะ

0: ทำต่อไปด้วยเลย
1: ใช่
0: ไม่แน่ใจว่าอยู
1: ่อนาคตมันไม่แน่นอนถ้าเรามีโอกาสที่ได้ไปที่อื่นหรือได้ทำงานที่อื่นที่เราสนใจมากกว่านี้ก็อาจจะไปคือยังสนุกกับการทำงานอยู่มันมีไม่เคยได้ทำงานที่ซ้ำกันเลยมันก็เลยยังสนุกกับการทำงานที่นี่อยู่ยังรู้สึกว่าที่นี่มีอะไรท้าทายให้ทำอีกเยอะก็คือเหมือนแบบว่าการทำงานเหมือนการทำงานเนี่ยคือคุณทำให้ดีที่สุดอะไม่ใช่คิดแค่แบบประมาณว่าทำไปเออไม่ใช่งานฉันหรอกทำไปให้เสร็จคือเป็นงานของบริษัทได้ชื่อบริษัทนี่อะไรอย่างเงี้ยคือที่นี่ก็คิดว่าคือคุณทำงานได้ดีบริษัทก็ได้ผลประโยชน์แล้วตัวคุณก็ได้ผลประโยชน์เพราะว่าเหมือนกับที่ท่านวอเคยบอกก่อนมาว่าให้งานสร้างคนคนสร้างงานแล้วให้งานนั้นมาสร้างคนต่อ
0: โอ้โหปรัชญาไม่ใช่แค่เสร็จอย่างเดียว
1: ใช่ไม่ใช่แค่เสร็จ
0: แต่คุณภาพเต็มที่ที่เท่าที่ตัวเองตัวนี้ทำได้
1: ใช่ค่ะ
0: ถึงจะมีพัฒนาต่อไปได
1: ้ถึงคิดว่าตรงนี้ถึงจะเหนื่อยหน่อยมันแค่เหนื่อยกายกันเหนื่อยสมองนิดหน่อยแต่งานที่ออกมามันคงอยู
0: ่โอ้ก็อนาคตนะผมโอ้รออยู่นะครับ มีแบรนด์ตัวเองเอมิลี่เฟอร์นิเจอร์อะไรทักอย่างถ้าผมเห็นไพ่แบบนี้เนาะก็จะนึกถึงนะเอมิลี่แหละ
1: เอมิลี่
0: ชอบไหมสิงคโปร
1: ์ก
0: ็ดีนะครับ
1: ก็ดีค่ะเมืองเป็นระเบียบดีการคิดอะไรเป็นระเบียบทำทุกอย่างเป็นระบบอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
0: คนชอบเนาะนี่ต้นไม้ยานเราอยู่นี่แต่อยู่กลางถนนเลยถนนโอชาที่เส้นหลักของสิงคโปร์แต่เนาะอยู่ใต้ต้นไม้เย็นดี
1: แต่ถามว่าถ้าเทียบกันนะถ้าเทียบเป็นคนสิงคโปร์อย่างเงี้ยถ้าเทียบเป็นเด็กสิงคโปร์ถ้าเทียบถ้าประเทศสิงคโปร์เป็นเด็ก1คนแล้วประเทศไทยเป็นเด็ก1คนอะไรเงี้ยมีความรู้สึกว่าเด็กสิงคโปร์เป็นเด็กที่เชื่อฟังครูเป็นแบบทุกอย่างเป็นระบบเป็นระเบียบอะไรเงี้ยแต่บางไทยเป็นเด็กที่โอเคทำกิจกรรมเยอะหน่อยมีนู่นมีนี่มีแอคทิวิตี้เยอะหน่อยแต่ว่าจริงๆเมืองไทยอ่ะมันมีพอมันวุ่นวายคือมันไม่ถึงกับว่ามันมีจุดที่มันวุ่นวายมันไม่เป็นระเบียบขนาดนี้มันทำให้เกิดแอคทิวิตี้แล้วเกิดบางอย่างมันเกิดแรงบันดาลใจขึ้นมาจากตรงนี้ได้เยอะคือแบบว่าสามารถพูดได้นะว่าคือถึงไปมาหลายประเทศอยู่มาหลายที่อะไรเงี้ยแต่ก็ยังยืนยันคำพูดอยู่ว่าที่ไหนก็ไม่เท่าบ้านเราไม่เท่าเมืองไทยจริงๆถึงมันจะคนไม่เป็นระเบียบขนาดนี้ประเทศมันไม่อย่างขนาดนี้อะไรเงี้ยแต่ก็เหมือนเมืองไทยแล้วมันสบายมันรีแลก
0: ซ์
1: มันแบบว่ามันยังไงก็ได้อะไรอย่างเงี้ยคนไทยเป็นสองว่าคนไทยเป็นคนที่แบบยืดหยุ่นนะยืดหยุ่นมากอ่ะถึงจะแบบว่าถึงคนจะอยู่ในถึงมันจะแย่กว่านี้แต่คุณก็ยังยืดอยู่แล้วคุณก็สามารถอยู่มันได้คนไทยก็เลยไปอยู่ที่ไหนก็ได้คือสามารถปรับตัวได้ง่ายๆอะไรเงี
0: ้
1: ย
0: แล้วก็ที่สำคัญก็คือมีบ้านที่อยู่ที่นู่นอยู่ที่เมืองไทย
1: ใช่
0: ถ้ามีอะไรก็พักผ่อนกลับบ้านได
1: ้กลับบ้านใช่
0: ใช่ไหม
1: คือที่นี่มันมีแต่งานคือมาที่นี่ก็คือมาทำงานมาทำงานจริงๆอะไรเงี้ยมาทำงานมาใช้ชีวิตจริงๆลองมาใช้ชีวิตที่คนเดียวอ่ะโดยไม่มีครอบครัวซัพพอร์ตอยู่
0: ผมเข้าใจนะคุณสอนนะผมไม่เห็นชีวิตทุกวันก็ดูแล้วว่าเวลาเดินเนี่ยเร็วมากอยู่ในโตเกียวได้เลย ผมรู้สึกว่าทำงานอยู่จริง
1: ๆคือ
0: เนาะก็พัฒนาเรื่อยๆปรับตัวเรื่อยๆ
1: อีกแบบนึงใช่
0: เดี๋ยวจะพูดภาษาจีนได้แล้วล่ะ
1: ตอนนี้ก็ได้แบบประโยคแบบว่าเอาตัวรอดว้าเหอะเลยหิวมาก
0: คำแบบนี้ก่อนผมก็เหมือนกันเท่าไหร่
1: อะไรอย่างเงี้ยบอกว่าม
0: าเมืองไทยก็ได้คำว่าเท่าไหร่แล้วเขาตอบ10 บาท 20 บาทไม่รู้เท่าไหร่แล้วก็ฮะเวลาไปที่สำคัญก่อนนะ
1: เวลาไปซื้อข้าวก่อนตาเป่ากลับบ้านในหอตาเป่า
0: อย่างงั้นเนี่ยเน
1: า
0: ะ
1: เดี๋ยวฉีเอาถ้าสมมติร้านไหนพูดภาษาอังกฤษไปแล้วก็ฉีเอา
0: อ
1: ย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้มีเป็นเส้นมี
0: ค่อยๆปรับตัว
1: ค่อยๆปรับตัว
0: สู้ต่อไปครับขอบคุณครับ
1: ขอบคุณค่ะ
0: ขอบคุณครับ
2: เด็กจะมีมุมมองเท่าที่ตาเห็นผู้ใหญ่จะมีมุมมองจากฝั่งตรงข้ามมาที่ตัวเองผู้นำจะมีมุมมองที่หลากหลายฮิโรขอให้พรุ่งนี้ ฟ้าเป็นใจกับเราด้วยอาเซียนโฟกัส
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ
4: พระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
5: ทำดีเริ่มได้จากตัวเรา
6: ทำดีไม่ต้องเดี๋ยวทำดีไม่ต้องเดี๋ยวทำดีไม่ต้องเดี๋ยวทำดีไม่ต้องเดี๋ยวทำดีไม่ต้องเดี๋ยว
7: เพราะการทำความดีจะนำมาซึ่งสังคมที่ดี

0: ถามนิดนึงนะแล้ววันนี้วันอาทิตย์หยุดแล้วก็พรุ่งนี้ก็ต้องเริ่มทำงานอีกแล้ว
1: ใช
0: ่แล้วหลังจากนี้ไปนะฮะคุณจะอยู่สิงคโปร์อีกยาวนานหรือเปล่าครับวางความแผนชีวิตนิดนึงยัง
1: ไม่ได้วางแผนเป๊ะๆว่าแบบว่าอีก2ปีกับอีก1ปีกับอะไรเงี้ยอนาคตมันเป็นเรื่องไม่แน่นอนแล้วถ้าเรายังสนุกกับการทำงานตรงนี้อยู่แล้วก็ทำต่อ

0: สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับเข้าสู่รายการ
1: สีสันแอฟริกาน
0: ะครับเปิดมุมมองใหม่เข้าใจแอฟริกานะครับพร้อมความเฮฮาและนานาสาระนะครับโดยในสัปดาห์นี้นะครับ
1: ดิฉันสรินดามั่นเจริญสิริ
0: และผมณราวิทย์องคมงคลนะครับรับหน้าที่เป็นผู้จัดรายการนะครับพี่นัทครับสำหรับสัปดาห์นี้เนี่ยจริงเราไม่ได้มากันแค่2คนนะครับ
1: ใครสังเกตเห็นไหมคะวันนี้เราไม่ได้มากันแค่2คนค่ะ
0: ครับแต่เรายังมีสิงโต
1: อยู่ข้างหลังมาด้วยนะคะอันนี้มาจาก
0: แฟนๆรายการ
1: มาจากแอฟริกาอันนี้สิงโตอะไรนะคะพี่ชอน
0: อันนี้สิงโตตัวนี้นะครับคือสิงโตนำโชคครับ
1: สิงโตนำโชค
0: ครับ
1: ร้องเพลงพร้อมมากเลย
0: ร้องเพลงพร้อมมาก
1: ค่ะวันนี้เรากลับมาพบกันเป็นครั้งที่2นะคะกับรายการสีสันแอฟริกาเทปแรกของเราก็ออกอากาศไปเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะคะก็มีผู้คนสนใจจำนวนมากทีเดียวนะคะ
0: ได้รับกระแสตอบรับที่ดีจากแฟนๆรายการด้วยนะครับ
1: ค่ะสำหรับรายการสีสันแอฟริกาของเราเนี่ยจะออกอากาศทางวิทยุสรานรม AM 1575นะคะทุกวันพฤหัสบดีเวลา 6:00 นถึง 6:30 นหรือสามารถติดตามได้ทาง Facebook ของสรานรมเรดิโอนะคะของกระทรวงการต่างประเทศก็สามารถติดตามได้ทุกเวลาเลยเข้ามาชมเมื่อไหร่ก็ได้
0: ใช่ครับเรียกว่าเปิดทั้งหลายช่องทางเลยนะครับให้กับแฟนๆรายการของเรานะครับ
1: วันนี้เราจะมาพูดคุยกันถึงอะไรคะพี่ชอน
0: สำหรับในช่วงแรกของรายการนะครับเราจะเปิดกันด้วยเกร็ดความรู้เกี่ยวกับแอฟริกานะครับซึ่งวันนี้ผมได้เตรียมข้อมูลเกี่ยวกับนวัตกรรมครับในแอฟริกามาให้ท่านแฟนๆรายการได้ชมกันนะครับ
1: เราถ้าเราคิดถึงแอฟริกาเนี่ยส่วนใหญ่คนทั่วไปคงจะไม่ได้คิดถึงว่าเขาจะมีนวัตกรรมหรืออะไรใหม่ๆที่เป็นของที่ไฮเทคใช่ไหมคะเพราะว่าจะคิดถึงว่าเขาอาจจะยังมีความล้าหลังอยู่หรือว่ายังไม่ค่อยพัฒนาเท่าไหร่นักแต่จริงๆแล้วเนี่ยก็มีการคิดค้นนวัตกรรมที่เกิดขึ้นในแอฟริกาด้วยเหมือนกัน
0: ใช่ครับซึ่งทุกวันนี้นะครับแอฟริกาเนี่ยสามารถคิดค้นนวัตกรรมนะครับได้หลากหลายเลยนะครับเริ่มกันที่นวัตกรรมแรกเลยไหมครับพี่นัท
1: ค่ะ
0: นวัตกรรมแรกนะครับมาจากประเทศที่พี่นัทรู้จักดีที่สุดนะครับก็คือประเทศ
1: แอฟริกาใต้นะครับ
0: ซึ่งก็คือเมนโลแคปนะครับ
1: เมนโลแคปนี่เป็นยังไงนะคะพี่ชอน
0: แฟนๆนะการจะงงว่าเมนโลแคปคืออะไรจริงๆแล้วเมนโลแคปเนี่ยก็คือรถ3ล้อไฟฟ้านะครับที่ได้ใช้เทคโนโลยีขั้นสูงนะครับที่ผลิตจากวัสดุรีไซเคิลนะครับแฟนๆรายการจะเห็นเจ้าเมนโลแคปอันนี้นะครับ
1: หน้าตาคล้ายๆรถ3ล้อบ้านเรา
0: คล้ายๆกันนะครับก็นั่งได้ประมาณ2คนนะครับเด็กๆนะครับแต่เจ้าเมนโลแคปอันนี้มีศักยภาพมากเลยนะครับมีความสามารถในการที่จะเคลื่อนที่แล้วก็พาผู้โดยสารนะครับไปยังบริเวณในเขตเมืองในระยะใกล้ๆนะครับระยะทางประมาณ3กิโลเมตรนะครับแล้วก็มีคุณสมบัติที่สามารถใช้ในการเดินทางได้นะครับทั้งวันเนี่ยประมาณ100กิโลเมตรเรียกว่ามีขีดความสามารถสูงมากเลยนะครับ
1: ค่ะแล้วอันนี้เขาขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีอะไรอะคะ
0: เจ้าเมนโลแคปอันนี้นะครับจะขับเคลื่อนด้วยเซลล์เชื้อเพลิงพลังงานน้ำนะครับนอกจากนั้นแล้วนะครับบนหลังคานะครับพี่นัทยังมีแผงโซลาร์เซลล์นะครับที่สามารถเก็บพลังงานโซล่านะครับพลังงาน
1: ก็คือสามารถ
0: พลังงานแสงอาทิตย์นั่นเองนะครับ
1: ระหว่างที่ขับเคลื่อนไปก็เก็บพลังงานไปด้วยได
0: ้ใช่เรียกว่าลดภาวะโลกร้อนด้วยนะครับมีประโยชน์มากเลยนะครับ
1: ค่ะอันนี้นี่คนที่คิดคนนี่คือใครนะคะ
0: ชื่อนายนิวดูพรีเอสนะครับเป็นชาวแอฟริกาใต้นะครับ
1: ซึ่งอันนี้ก็มีการใช้จริงแล้วในแอฟริกาใต้ด้วย
0: มีการใช้จริงแล้วนะครับในแอฟริกาใต้แล้วก็ในรถเมโลแคปอันนี้นะครับก็ยังมีอุปกรณ์อำนวยความสะดวกนะครับมีทั้งคอมพิวเตอร์แท็บเล็ตนะครับที่มีซอฟต์แวร์เฉพาะของเขานะครับแล้วก็อุปกรณ์ต่างๆอย่างเช่นมีเข็มขัดนิรภัยด้วยเรียกว่าผู้โดยสารเนี่ยก็สามารถมีความมั่นใจได้นะครับในการเดินทางไปกับเมโลแคปตัวนี้นะครับ
1: ถ้าใครได้ไปเที่ยวแอฟริกาใต้ก็อาจจะได้มีโอกาสไปลองนั่งดูนะคะ
0: นอกจากนั้นเนี่ยการเดินทางในเวลากลางคืนเนี่ยซึ่งแต่ก่อนเนี่ยเราจะมีความคิดว่าแอฟริกาใต้เนี่ยอาจจะไม่ปลอดภัยใช่ไหมครับแต่เจ้าเมโลแคปเนี่ยด้วยความที่ว่าเป็นตัวถังเป็นสีเหลืองเนี่ยก็สามารถที่จะเห็นได้ชัดในเวลากลางคืนนะครับ
1: ดีมากเลย
0: ความปลอดภัย
1: ค่ะค่ะ
0: ถ้ายังไงอย่าลืมนะครับแฟนๆรายการถ้าไปลองนั่งแล้วก็มาบอกพวกเราด้วยนะครับว่าเป็นยังไงนะครับ
1: ค่ะค่ะสำหรับนวัตกรรมชิ้นที่2
0: อัน
1: นี้เรียกว่าอะไรนะคะพี่ชอน
0: ชิ้นที่2เนี่ยก็คือคาร์ดิโอแพดนะครับซึ่งเป็นแท็บเล็ตทางการแพทย์นะครับแบบจอสัมผัสนะครับที่สามารถตรวจสอบการทำงานของหัวใจได้นะครับโดยเฉพาะเรื่องของการตรวจคลื่นหัวใจไฟฟ้าหรือที่เราทางการแพทย์เรียกว่า ECG หรือ EKG นี่นั่นเองนะครับ นอกจากนั้นแล้วเนี่ยตัวคาร์ดิโอแพดตัวนี้ยังสามารถนำไปใช้ในพื้นที่ที่ห่างไกลนะครับหรืออย่างเช่นในชนบทได้ด้วยนะครับแล้วก็เป็นอุปกรณ์ที่ใช้งานได้ง่ายนะครับซึ่งสามารถส่งข้อมูลการตรวจสอบเนี่ยโดยผู้เชี่ยวชาญเนี่ยให้ผลวินิจฉัยเนี่ยผ่านระบบเครือข่ายแบบไร้สายที่เรียกว่าไวเลสได้ด้วย
1: อันนี้แปลว่าคนไข้กับหมอเนี่ยอยู่กันคนละที่ได้
0: ใช่
1: ถ
0: ู
1: กต้องใช่ไหมคะคือคนไข้อาจจะอยู่ในถิ่นทุรกันดารไม่สามารถสะดวกที่จะมาหาหมอได้ก็เก็บข้อมูลผ่านทางคาร์ดิโอแพด
0: ตัวนี้แหละครับแล้วก็
1: ส่งข้อมูลไปให้คุณหมอ
0: ใช่ในเขตเมืองนะครับ
1: ซึ่งคุณหมอก็จะวินิจฉัย
0: แล้วก็จะสามารถที่จะช่วยแก้ปัญหานะครับให้กับคนไข้ได้ด้วยทันทีนะครับ
1: ค่ะ
0: ทางนี้เนี่ยคนที่คิดคนเจ้าคาร์ดิโอแพดก็คือคนนี้นะครับชื่อคุณอาร์เธอร์ซังนะครับเป็นชาวแคเมรูนวัย26ปีนะครับ
1: ยังเด็กมากเลยนะคะ
0: ใช่นะครับ
1: 26ปีเท่านั้นเอง
0: แต่สามารถคิดคนนวัตกรรมที่สุดยอดได้ขนาดนี้นะครับ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: แล้วก็นวัตกรรมนี้เขาบอกว่ามีประโยชน์กับชาวแคเมรูนมากเพราะจริงๆแล้วเนี่ยประเทศแคเมรูนเนี่ยซึ่งเป็นประเทศในแอฟริกาตะวันตกเนี่ยนะครับมีประชากรประมาณ23ล้านคนนะครับแต่มีอายุรแพทย์หัวใจและหลอดเลือดเพียงแค่50คนเท่านั้นเองครับพี่นัท
1: คิดถ้าคิดเป็นอัตราส่วนต่อจำนวนประชากรนี่คำนวณกันไม่ถูกเลยนะคะว่ามีน้อยมากจริงๆ
0: มีน้อยมากจริงๆแต่ก็เป็นประโยชน์กับผู้ป่วยนะครับอย่างยกตัวอย่างคนนี้นะครับท่านผู้ชมก็จะเห็นนะฮะว่าเขาได้ประโยชน์จากคาร์ดิโอแพดตัวนี้จริงๆนะครับนอกจากนั้นแล้วนะครับเรายังมีนวัตกรรมอีกตัวหนึ่งที่อยากจะมาแนะนำนะครับก็คือซาวิลูครับซาวิลู
1: โอ้ชื่อแปลกมากเลยอันนี้คืออะไรคะพี่ชอน
0: ซาวิลูเนี่ยก็คือเป็นระบบส้วมนะครับที่ใช้น้ำน้อยนะครับในที่สามารถไปตั้งในบริเวณชนบทหรือพื้นที่ห่างไกลได้นะครับผลิตที่ประเทศไหนครับพี่นัททราบไหมครับ
1: แอฟริกาใต้หรือเปล่า
0: อีกแล้วครับประเทศแอฟริกาใต้นะครับ
1: ซึ่
0: งจริงแล้วเนี่ย
1: สอ
0: ดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันของแอฟริกาใต้ที่เขามีปัญหาเรื่องภัยแล้งอยู่ใช่ไหมครับ
1: ใช่ค่ะตอนนี้แอฟริกาใต้โดยเฉพาะที่เมืองเคปทาวน์นะคะกำลังประสบวิกฤตอย่างหนักเรื่องของการขาดแคลนน้ำจืดนะคะก็อันนี้น่าจะเป็นประโยชน์สำหรับแอฟริกาใต้ด้วยเพราะว่าจะได้ช่วยบรรเทาปัญหาภาวะขาดแคลนน้ำนะคะ
0: ใช่ครับซาวิลูนะครับได้รับการออกแบบนะครับเพื่อเป็นทางเลือกในระบบส้วมแบบใหม่นะครับที่จะสามารถเข้ามาทดแทนระบบส้วมแบบดั้งเดิมได้นะครับเช่นส้วมหลุมส้วมเคมีหรือว่าส้วมปุ๋ยหมักนะครับที่มีการใช้กันอยู่แต่ก็มีการใช้น้ำเยอะนะครับแต่เจ้าส้วมซาวิลูเนี่ยครับใช้น้ำน้อยนะครับแล้วก็ระบบการทำงานของซาวิลูนะครับจะมีการคัดแยกปัสสาวะออกจากอุจจิครับก็คืออุจจาระนั่นเองนะครับโดยใช้เวลาประมาณ 3-5 วันทำการนะครับโดยจะมีการเปลี่ยนของเสียชีวภาพเนี่ยครับให้ง่ายต่อการเคลื่อนย้ายแล้วก็เปลี่ยนไปสู่พลังงานได้ด้วยนะครับเรียกว่าน
1: ำไปใช้เป็นพลังงานต่อไปได้ด้วยนะ
0: คะ
1: ก็ถือว่าเป็นนวัตกรรมที่มีคุณค่าทั้งทางเศรษฐกิจแล้วก็สามารถช่วยรักษาสิ่
0: งแวดล
1: ้
0: อม
1: ได้
0: ด
1: ้
0: วยนะครับ
1: โอ้โหนวัตกรรมของแอฟริกานี่บางทีก็เขาก็ไปไกลกว่าที่เราคิดนะคะ
0: ครับไปไกลแล้วครับสำหรับวันนี้ก็จะขอนำเสนอแค่สารนวัตกรรมนี้ก่อนนะครับแต่นวัตกรรมของแอฟริกาเนี่ยยังไม่หมดแต่เพียงเท่านี้นะครับยังมีอีกหลายๆนวัตกรรมที่เราจะมานำเสนอให้แฟนๆรายการ
1: เดี๋ยวรอพบกันในโอกาสอื่นๆอีกนะคะเราก็จะมาบอกเล่านวัตกรรมใหม่ๆของแอฟริกาได้ของแอฟริกาทั้งหมดนะคะ
0: ครับ
1: ค่ะแล้วก็ช่วงนี้เดี๋ยวเราพักเบรกกันสักครู่นะคะเดี๋ยวเรากลับมาพบกันต่อในช่วงที่2ก็จะเข้าสู่ช่วงของการแนะนำประเทศสำคัญประเทศหนึ่งคือประเทศแอฟริกาใต้ค่ะ
0: ที่แฟนๆรายการเราติดไว้เมื่ออาทิตย์ที่แล้วนะครับว่าจะมาแนะนำประเทศแอฟริกาใต้
1: ค่ะเดี๋ยวช่วงนี้พักเบรกกันสักครู่นะคะแล้วกลับมาพบกันใหม่ในช่วงที่2ค่ะค่ะกลับเข้ามาสู่ช่วงที่2ของรายการสีสันแอฟริกานะคะวันนี้เราจะมาเจาะลึกถึงประเทศที่สำคัญประเทศหนึ่ง
0: ใช่ครับเราจะเปิดตัวประเทศที่สำคัญที่สุดประเทศหนึ่งในแอฟริกานั่นก็คือประเทศ
1: แอฟริกาใต้นะครับ
0: เพื่อไม่ให้เสียเวลานะครับจะขอให้พี่นัทช่วยเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับแอฟริกาใต้ให้แฟนๆรายการได้ชมกันนะครับ
1: ค่ะจริงๆแล้วแอฟริกาใต้เนี่ยเป็นประเทศที่น่าสนใจมากทั้งในเรื่องของประวัติศาสตร์นะคะเรื่องของการเมืองแล้วก็มีบุคคลสำคัญที่เป็นชาวแอฟริกาใต้เนี่ยหลายคนด้วยกันทีเดียวแต่วันนี้นะคะเราอยากจะมาเปิดมุมมองต่อแอฟริกาใต้โดยการพูดถึงบุคคลสำคัญท่านหนึ่งนะคะซึ่งท่านได้รับการขนานนามว่าเป็น รัฐบุรุษและบิดาแห่งแอฟริกาใต้พี่ชอนทราบไหมเอ่ยว่าคือใคร
0: นั่นก็คือท่านประธานาธิบดีเนลสันแมนเดลาใช่ไหมครับพี่นัท
1: ใช่ค่ะท่านอดีตประธานาธิบดีเนลสันแมนเดลานะคะซึ่งท่านก็ได้ถึงแก่สัญญกรรมไปเมื่อวันที่5ธันวาคม2556เมื่อไม่นานมานี้เองนะคะตอนนั้นท่านเสียชีวิตตอนวัย95ปีนะคะวันนี้เราจะมาพูดคุยถึงประวัติของท่านแล้วก็ความสำคัญที่ท่านมีต่อประเทศแอฟริกาใต้แล้วก็ต่อภูมิภาคแอฟริการวมถึงต่อมนุษยชาติทั้งโลกด้วยนะคะ
0: โอ้โหเรียกว่าน่าสนใจมากเลยนะครับ
1: ค่ะท่านเนลสันแมนเดลาเนี่ยนะคะท่านเกิดเมื่อวันที่18กรกฎาคมปี2461นะคะซึ่งเกิดที่เมืองอึมเวโซในประเทศแอฟริกาใต้ในตอนเด็กๆเนี่ยท่านก็ไม่ได้ชื่อว่าเนลสันนะคะท่านมีชื่อเป็นชื่อท้องถิ่นชื่อโรลิลาลาแมนเดลาส่วนชื่อว่าเนลสันเนี่ยก็เป็นชื่อที่คุณครูมาตั้งให้ทีหลังนะคะเป็นตามธรรมเนียมว่าเป็นชื่อคริสเตียนนะคะท่านแมนเดลาเนี่ยก็กำพร้าพ่อนะคะตั้งแต่อายุ9ขวบจนหลังจากที่คุณพ่อเสียชีวิตก็ไปมีหัวหน้าชนเผ่ารับท่านไปเลี้ยงนะคะในวัยเด็กของท่านเนี่ยท่านเติบโตมาแล้วก็ได้เข้าไปศึกษาวิชากฎหมายที่มหาวิทยาลัยวิตวอเตอร์สแรนด์ที่โจฮันเนสเบิร์กของแอฟริกาใต้แล้วก็ได้เริ่มเข้ามามีบทบาทสำคัญในการต่อต้านการเหยียดสีผิวต่อต้านเพื่อสิทธิเสรีภาพของชนผิวดำเนี่ยโดยการเข้าเป็นสมาชิกพรรคแอฟริกันเนชั่นแนลคองเกรสหรือพรรค ANC ซึ่ง อันนี้ท่านผู้ชมที่ติดตามการเมืองของแอฟริกาใต้เนี่ยอาจจะทราบนะคะว่า ANC ก็คือพรรครัฐบาลในปัจจุบันของแอฟริกาใต้นะคะก็ตอนนั้นท่านก็ยังเป็นวัยรุ่นนะคะเป็นคนหนุ่มก็เข้าไปมีบทบาทในการเรียกร้องให้มีการเปลี่ยนแปลงทางสังคมแล้วก็เคลื่อนไหวต่อต้านรัฐบาลที่ใช้นโยบายแบ่งแยกสีผิวนะคะ
0: เออพี่นัทครับนโยบายแบ่งแยกสีผิวนี่คืออะไรครับ
1: ค่ะนโยบายแบ่งแยกสีผิวนะคะในภาษาอังกฤษเนี่ยเราจะเรียกว่า apartheid นะคะก็คือสะกด apartheid นะคะมีที่มาจากภาษา Afrikaans ซึ่งแปลว่า apartness นะคะหรือแปลว่าการแบ่งแยกในยุคนั้นเนี่ยพรรครัฐบาลก็คือพรรค National Party นะคะซึ่งเป็นพรรคที่นำโดยคนผิวขาวก็ได้นำเอานโยบายแบ่งแยกสีผิวมาใช้เมื่อปี2491นะคะนโยบายนี้นะคะก็มีการตราเป็นกฎหมายเลยตอนนั้นเราจะแบ่งแยกพลเมืองในแอฟริกาใต้ออกเป็นกลุ่มต่างๆทั้งหมด4กลุ่มด้วยกันนะคะก็จะมีกลุ่มชนผิวดำกลุ่มชนผิวขาวกลุ่มชนผิวสีและกลุ่มสุดท้ายคือกลุ่มชาวอินเดียหรือชาวเอเชียอย่างเราๆนะคะซึ่งประชาชนในแอฟริกาใต้เนี่ยก็จะถูกแบ่งแยกแล้วก็แยกออกจากกันอย่างเด็ดขาดเลยซึ่งกลุ่มคนที่ได้รับสิทธิเสรีภาพแล้วก็มีสิทธิทางสังคมน้อยที่สุดก็คือชนผิวดำซึ่งจริงๆแล้วก็เป็นประวัติศาสตร์ที่น่าเศร้าเหมือนกันในยุคนั้นนะคะเพราะว่าจริงๆแล้วคนผิวดำเองก็เป็นชนพื้นเมือง
0: คนส่วนใหญ่ของประเทศนะครับ
1: ใช่แล้วเป็นคนส่วนใหญ่ของแอฟริกาใต้ด้วย
0: แต่ไม่ได้รับสิทธิเท่าเทียมกับคน
1: อย่างภาพที่เห็นเนี่ยเห็นไหมคะก็อย่างบริการสาธารณะส่วนใหญ่ก็จะมีป้ายติดอยู่เลยว่าจะเฉพาะ Europeans only หรือว่า White only อย่างเงี้ยก็จะกีดกันคนผิวดำออกไปเลยนะคะก็ในตอนนั้นเนี่ยสถานะของความเป็นพลเมืองการให้การศึกษาการรักษาพยาบาลรวมถึงบริการสาธารณะต่างๆของชาวผิวดำก็จะได้รับบริการที่ด้อยกว่าไม่ว่าจะเป็นการขึ้นรถบัสหรือชายหาดบริเวณชายหาดที่สามารถออกไปเดินเล่นได้เนี่ยก็จะแบ่งโซนไปเลยว่าตรงนี้สำหรับชาวผิวขาวตรงนี้สำหรับชาวผิวดำไม่ให้มาปะปนกันนะคะซึ่งนโยบายนี้นะคะก็ทำให้เกิดความแตกแยกในประเทศอย่างรุนแรงเลยนะคะเพราะว่าบังคับใช้กฎหมายนี้อยู่นานทีเดียวนะคะ
0: กี่ปีครับพี่นัท
1: ในตอนนั้นเนี่ยบังคับใช้อยู่โอ้หลายปีเลยนะคะ46ปีด้วยกันนะคะ
0: ตั้งแต่พวกเรายังไม่เกิดเลยนะคะ
1: ใช่ตั้งแต่ปี1948จนถึงปี1994นะคะก็ทำให้เกิดการต่อต้านขัดแย้งแล้วก็เกิดการจลาจลขึ้นมากเลยนะคะในแอฟริกาใต้ทำให้รัฐบาลเนี่ยในยุคหลังๆก็เลยเริ่มมีการเจรจาแล้วก็บางครั้งก็มีผู้ที่ถูกจับกุมตัวคนที่ออกมาต่อต้านรัฐบาลผิวขาวในยุคนั้นนะคะซึ่ง แมนเดล่าเอง
0: ก็คือแมนเดล่าใช่ไหมครับที่ได้ข่าวว่าถูกจำคุกด้วยนะครับ
1: ใช่ค่ะแมนเดล่าเนี่ยถูกจำคุกอยู่หลายครั้งเลยนะคะซึ่งก็เป็นผลมาจากการต่อต้านนโยบายเหยียดสีผิวของรัฐบาลรวมระยะเวลาทั้งสิ้นที่แมนเดล่าโดนจำคุกเนี่ยคือ27ปีหรือมากกว่า1ใน4ของชีวิตของเขานะคะค่ะจนกระทั่งเมื่อปี2533เนี่ยก็แมนเดลาถึงจะได้รับการปล่อยตัวออกมาจากคุกนะคะก็เกิดจากแรงกดดันจากนานาชาติที่เรียกร้องให้รัฐบาลแอฟริกาใต้เนี่ยปล่อยตัวแมนเดลาก็จะมีทั้งการกดดันมีการแซงชั่นทางเศรษฐกิจจากทั่วโลกเลยนะคะค่ะแล้วก็แม้กระทั่งสหประชาชาติเองก็ออกมากดดันแล้วก็เคลื่อนไหวให้ทาง องค์กรต่างๆเนี่ยก็ออกมาเคลื่อนไหวกดดันให้รัฐบาลแอฟริกาใต้ปล่อยตัวแมนเดลานะคะ
0: คราวนี้นายมิลสันแมนเดลาเนี่ยครับได้รับการปล่อยตัวในปีไหนครับ
1: ปี2536ค่ะแล้วก็หลังจากที่ได้รับอันนั้นที่ภาพที่เห็นนั่นก็คือภรรยาของมิลสันแมนเดลานะคะที่มีบทบาทในการช่วยกดดันนานาชาติให้ช่วยกันกดดันรัฐบาลแอฟริกาใต้ให้ปล่อยตัวมิลสันแมนเดลาออกมาเหมือนก
0: ัน เราทราบมาว่าหลังจากนั้นเนี่ยแมนเดลาก็ไปชนะการเลือกตั้งในปี2537
1: ใช่ค่ะพอปี2537เนี่ยเป็นเหตุการณ์ประวัติศาสตร์ครั้งหนึ่งของแอฟริกาใต้ด้วยเหมือนกันเพราะว่าเป็นการเลือกตั้งระบอบหลากชนชาติเป็นตามระบอบประชาธิปไตยเป็นครั้งแรกของแอฟริกาใต้นะคะซึ่งในครั้งนั้นเนี่ยเนลสันแมนเดลาเนี่ยก็ได้ลงสมัครรับเลือกตั้งประธานาธิบดีในนามของพรรค ANC นะคะก็ชนะอย่างท่วมท้นแล้วก็ได้รับเลือกตั้งเป็นประธานาธิบดีผิวสีคนแรกของแอฟริกาใต้นะคะซึ่งตอนนั้นเนี่ยท่านก็อยู่ในตำแหน่งเพียงแค่สมัยเดียว6ปีนะคะแล้วก็ไม่ได้กลับมาลงสมัครอีกเพราะว่าท่านได้ให้คำมั่นสัญญาไว้ว่าจะขอเป็นประธานาธิบดีเพียงแค่สมัยเดียวเท่านั้นแต่ว่าหลังจากนั้นเนี่ยจะขอทำงานอุทิศตัวเพื่อสังคมทำงานเพื่อรณรงค์ด้านสิทธิมนุษย

0: ชนการสร้างสรรค์สันติภาพแล้วก็การต่อต้านโรคเอดส์ค่ะค่ะซึ่งจริงๆแล้วแมนเดลานี่ก็ไม่ใช่แค่ต้นแบบของประชาธิปไตยหรือต้นแบบของการเรียกร้องเพื่อความเท่าเทียมทางสังคมในแอฟริกาเท่านั้นนะคะแต่ว่ายังได้รับการยกย่องจากทั่วโลกด้วยและแม้กระทั่งประธานาธิบดีสหรัฐอดีตประธานาธิบดีสหรัฐประธานาธิบดีบารักโอบามาก็เคยกล่าวยกย่องแมนเดลาว่าเป็นวีรบุรุษของผู้คนทุกยุคทุกสมัยนะคะและตัวท่านบารักโอบามาเองก็บอกว่าได้รับแรงบันดาลใจจากท่านแมนเดลานี้ด้วยเหมือนกันในการลงสมัครรับเลือกตั้งประธานาธิบดีค่ะ
1: ครับเรียกว่าสิ่งที่ท่านทำนะครับก็เป็นแรงบันดาลใจให้กับคนอื่นๆนะครับในการที่จะเรียกร้องนะครับความเท่าเทียมกันนะครับโอเคนอกจากนั้นเนี่ยยังทราบว่าองค์การสหประชาชาติได้มีการกำหนดให้มีวันเนลสันแมนเดลาด้วยใช่ไหมครับ
0: ใช่ค่ะวันเนลสันแมนเดลาเนี่ยนะคะคือวันที่18กรกฎาคมของทุกปีซึ่งทางสหประชาชาติเนี่ยได้กำหนดให้เป็นวันที่เราเฉลิมฉลองเนลสันแมนเดลาเดย์ซึ่งการเฉลิมฉลองนี่ก็จะมีความพิเศษเพราะว่าจะไม่ได้รับจะไม่ได้ถือว่าเป็นวันหยุดนะคะแต่ว่าถือว่าเป็นวันที่ทุกคนจะร่วมกันรำลึกถึงคุณงามความดีและบทบาทของท่านประธานาธิบดีแมนเดลาในการปลดปล่อยแอฟริกาใต้นะคะแล้วก็นำเอกภาพมาสู่ทวีปแอฟริการวมถึงยังเป็นต้นแบบเป็นแรงบันดาลใจในการสร้างสันติภาพให้แก่ประชาชนทั่วโลกด้วยนะคะก็วันนี้เราไม่ได้แค่มาพูดอย่างเดียวเดี๋ยวเราไปชมคลิปวิดีโอเพื่อที่จะบอกเล่าเรื่องราวของวันเนลสันแมนเดลาว่าเป็นยังไงขอเชิญชมค่ะ

0: ค่ะต้องขอขอบคุณคลิปจากเนลสันแมนเดลาฟาวเดชั่นซึ่งเป็นคลิปที่องค์การสหประชาชาติเนี่ยได้นำไปใช้ในการรณรงค์แคมเปญเรื่องของการเฉลิมฉลองวันแมนเดลาเดย์ด้วยนะคะซึ่งจริงๆเราจะขอสรุปนิดนึงนะคะว่าการรณรงค์ของการเฉลิมฉลองวันแมนเดลาเนี่ยก็คือการรณรงค์ให้ประชาชนทุกคนสละเวลาสั้นๆ67นาทีในวันที่18กรกฎาคมทำประโยชน์เพื่อส่วนรวมตามแนวทางของแมนเดลาซึ่งทำไมต้อง67นาทีก็คือตัวท่านแมนเดลาเนี่ยอุทิศชีวิตเป็นเวลาถึง67ปีนะคะในการต่อสู้เพื่อความยุติธรรมในสังคมและต่อสู้เพื่อสิทธิมนุษยชนค่ะแล้ววันนี
1: ้เรื่องราวของท่านนี่น่าสนใจมากเลยนะ
0: ครับน่าสนใจค่ะค่ะจริงๆแล้วยังมีอีกหลายแง่มุมที่ท่านได้รับการยกย่องนะคะวันนี้เราก็นำมาให้ดูสั้นๆนะคะก็ก่อนที่เราจะจบรายการในวันนี้เดี๋ยวเรามีกิจกรรมดีๆที่ทางกองแอฟริกาจะจัดขึ้นนะคะคืออะไรคะพี่ชอน
1: ครับจะเป็นการจัดสัมมนานะครับภายใต้หัวข้อนะครับโอกาสการค้าและการลงทุนในซูดานนะครับซึ่งกระทรวงการต่างประเทศและก็สถานเอกอัครราชทูตซูดานประจำประเทศไทยนะครับจะจัดขึ้นนะครับในวันอังคารที่20กุมภาพันธ์2561นะครับที่ห้องนราธิปกระทรวงการต่างประเทศนะครับตั้งแต่เวลา13นาฬิกาจนถึง17นาฬิกานะครับสำหรับแฟนๆรายการท่านใดนะครับที่สนใจอยากจะมางานสัมมนานะครับก็สามารถติดต่อมาได้นะครับที่กระทรวงการต่างประเทศนะครับหมายเลขโทรศัพท์022035000นะครับต่อ12041นะครับซึ่งจริงๆแล้วนะครับประเทศซูดานก็เป็นประเทศที่มีศักยภาพนะครับทางด้านโอกาสด้านการค้าการลงทุนนะครับแล้วก็ล่าสุดเขามีสถานเอกอัครทูตซูดานตั้งอยู่ในประเทศไทยนะครับซึ่งเป็นสถานเอกทูตของประเทศแอฟริกานะครับล่าสุดที่มาตั้งในประเทศไทยนะคร
0: ับ ค่ะน่าสนใจมากๆนะคะงานสัมมนาวันที่20กุมภาพันธ์ค่ะท่านใดสนใจอยากจะมาลงทะเบียนเข้ามาร่วมชมร่วมรับฟังงานสัมมนาก็ติดต่อเข้ามาได้ที่กองแอฟริกากระทรวงการต่างประเทศนะคะ
1: ครับเรียกว่าห้ามพลาดเลยนะครับสำหรับในสัปดาห์หน้านะครับเราก็มีสาระดีๆเกี่ยวกับประเทศซูดานมานำเสนอให้กับแฟนๆรายการนะครับ
0: จริงๆแล้วแอฟริกาใต้ยังไม่หมดยังมีแง่มุมอื่นๆยังมีทั้งเรื่องการท่องเที่ยวการค้าการลงทุนอีกมากมายนะคะเดี๋ยวเราขอติดไว้ก่อนขอข้ามไป1สัปดาห์สัปดาห์หน้าจะเป็นคิวของประเทศซูดานที่จะมาแนะนำให้ทุกท่านได้รู้จักนะคะ
1: แต่ขอเกริ่นนิดนึงนะครับว่าบางท่านอาจจะไม่รู้จักว่าประเทศซูดานนี่ตั้งอยู่ตรงไหนใช่ไหมครับประเทศซูดานจริงๆแล้วตั้งอยู่ใกล้ๆกับประเทศอียิปต์นะครับอยู่ตอนใต้ของอียิปต์นะครับแล้วก็ประเทศซูดานเนี่ยก็เป็นประเทศที่มีขนาดพื้นที่ใหญ่ที่สุดประเทศหนึ่งในแอฟริกาเลยก็ว่าได้นะครับ
0: ค่ะและวันนี้เราก็คงหมดเวลาเพียงเท่านี้ถ้าอยากจะรู้จักประเทศซูดานมากขึ้นก็ต้องมาร่วมฟังงานสัมมนากับเราด้วยแล้วก็ติดตามเทปครั้งต่อไปนะคะซึ่งก็จะได้พูดถึงประเทศซูดานโดยเฉพาะค่ะ

0: แล้ววันนี้รายการของเราคงจะจบแต่เพียงเท่านี้นะคะก็เดี๋ยวหลังจากจบรายการจะมีคลิปของคลิปเสียงของท่านเนลสันแมนเดลาให้ทุกท่านได้รับฟังด้วยก็วันนี้ดิฉันสรินดามั่นเจริญสิริ
1: และผมณราวิทย์องคามงคลนะครับ
0: ค่ะขอลาทุกท่านไปก่อนนะคะติดตามรายการสีสันแอฟริกาของเราได้ใหม่ในวันพฤหัสบดีเวลา 6:00 นถึง 6:30 นทางช่องวิทยุสรานรม AM 1575หรือทาง Facebook สรานรมเรดิโอค่ะวันนี้ขอลากันไปก่อนนะคะ
1: ครับแล้วพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้านะครับ
0: ค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
2: We are humbledby the call for an annual Mandela Day in our honor. Our struggle for freedom and justice was a collective effort. Mandela Day is no different. It is in your hands to create a better world for all who live in it. Mandela Day.Will not be a holiday, but a day devoted to service. It is our hope that people will dedicate their time and effort to improve the conditions within their own communities. We thank you for participating in Mandela Day.

0: วัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการภาษาพม่าง่ายๆรายการสอนภาษาแบบ Variety ที่ทำให้คุณผู้ชมรู้จักกับสหภาพเมียนมาหรือว่าที่เราเรียกกันติดปากว่าพม่าเพื่อนบ้านของเรานั่นเองนะครับสำหรับวันนี้เราจะมาเรียนรู้เรื่องการทักทายซึ่งไม่ได้มีแต่คำว่ามิงกะลาบาเท่านั้นนะครับถ้าเกิดพร้อมแล้วไปพบกับอาจารย์มิมิจากสถาบันภาษาและวัฒนธรรมเอเชียมหาวิทยาลัยมหิดลครับ
1: มิงลาบาเชวันนี้เรามาเรียนภาษาพม่าการทักทายกันนะคะมิงลาบามิงลาบาไม่ใช่พูดว่ามังคลาบาหรือว่ามิงคลาบามิงลาบาก็นะคะเสียงที่มาจากลำคอนะคะเอาไหมนะคะมิงลาบามิงกลาบาถ้าหาว่าเป็นผู้หญิงเนี่ยคะเราก็ต้องใช้คำที่ว่ามิงกลาบาชินนะคะมิงกลาบาชินถ้าเป็นผู้ชายเราก็ต้องพูดคำว่ามิงกลาบาคิมบยามิงกลาบาคิมบยาคิมบยาก็คือครับนะคะชินก็คือค่านะคะมิงลาบาชินมิงลาบาคิมบยานะคะเอาตัวนี้เราได้การทักทายกันแล้วการทักทายแบบนี้เนี่ยเราใช้ได้ทั้งวันค่ะนะคะตอนเช้าตอนกลางวันตอนบ่าย

0: ได้ตัวนี้เราใช้ได้ตลอดเวลานะคะมิงลาบาชิงกับมิงลาบาคิมยาเอาต่อไปเราแนะนำตัวเองนะคะจม่ามิมีบาจม่ามิมีบาหรือว่าจม่านาเมมิมีบาจม่านาเมมิมีบาอันนี้ผู้หญิงพูดนะคะถ้าหาว่าเป็นผู้ชายจนอนะจนอสมชายบาจนอสมชายบาหรือว่าจนอนาเมสมชายบาจนอนาเมสมชายบานะคะโอเคต่อไปเราจะพูดยังไงดีแนะนำว่าเราเป็นคนชาติอะไรนะคะถ้ามิมิมิมิก็เลยต้องบอกว่าจม่าเมียนมาลูมิวบาจม่าเมียนมาลูมิวบานะคะถ้าเป็นคนไทยเราก็แนะนำกันว่าจนอไทลูมิวบาจนอไทลูมิวบาลูมิวหมายถึงสัญชาตินั่นเองนะคะจม่าเมียนมาลูมิวบาจนอไทยลูมิวบาได้ไหมคะเอาเราแนะนำตัวเองกันแล้วว่าเรามาจากไหนตัวนี้เราก็ถามคนอื่นบ้านว่าคุณชื่ออะไรนะคะอายุเท่ากับรุ่นลูกของเราเราก็ไปใช้คำว่าตัมมี่นะฮะตัมมี่หมายถึงว่าลูกสาวนะถ้าเป็นคนนั้นเป็นลูกผู้หญิงตัมมี่นาเมเบลูคอร์เดเลนาเมเบลูคอร์เดเลนะถ้าหาว่าเป็นเหมือนเท่ากับอายุมากกว่ามิมิหรือว่านายของมิมิมิมิก็เลยต้องเรียกเขาว่าเป็นนายใช่ไหมคะหรือว่าต้องเรียกเขาว่าเป็นชื่อเขานะถ้าเรายังไม่รู้จักชื่อเขาเราก็ไม่ต้องเรียกชื่อเขาใช่ไหมคะตอนนี้เรากำลังจะถามชื่อเขาเราก็เลยเรียกเขาว่าเป็นนายและกันก่อนนะคะนายชื่ออะไรคะเนี่ยเราก็ใช้คำที่ว่าสยานาเมเบลูคอบาเดเลสยานาเมเบลูคอบาเดเลนะคะถ้าหาว่าไม่ใช่นายของเรานะคะเป็นผู้จัดการนะผู้จัดการแล้วเราก็เลยใช้คำที่ว่า manager เหมือนกัน manager ก็คือมาจากภาษาอังกฤษนะคะ manager นาเมเบลูคอบาเดเลแล้วก็ใช้อะไรที่แบบคนลงคนตาหรือว่าเป็นตำแหน่งของเขาก็เราก็ใช้ได้นะคะแล้วก็ตามด้วยนาเมเบลูคอบาเดเลนาเมเบลูคอบาเดเลนะนาเมเบลูคอบาเดเลเวลาเขาถามเราก็เลยตอบว่าจม่ามิมีบาจม่ามิมีบาหรือว่าจนอสมชายบาจนอสมชายบาได้แล้วนะคะว่าแนะนำตัวเองอ้าวพอเสร็จแล้วแนะนำการเสร็จแล้วเราก็ต้องใช้คำที่ว่ายินดีที่รู้จักใช่ไหมคะต่างคนตามบอกชื่อกันแล้วแล้วก็ตัวนี้เราก็เลยต้องมาบอกว่ายินดีที่รู้จักกันนะคะก็ตุยาดาวันตาบาเดตุยาดาวันตาบาเดถามต่อว่าสบายดีไหมคะนะคะนีเก้าบานีเก้าบาดลาฮูเกนีเก้าบาเดฮูเกนีเก้าบาเดเราก็ต้องบอกว่าฮูเกฮูเกแปลว่าค่ะนะคะค่ะนีเก้าบาเดสบายดีค่ะนะคะเอาไหมนะคะนีเก้าบาดลาฮูเกนีเก้าบาเดฮูเกนีเก้าบาเดถ้าไม่สบายล่ะคะฮิเอนีมาเก้าบาบูฮิเอนีมาเก้าบาบูอันนี้เป็นถ้าไม่สบายจริงๆเนี่ยเราก็ต้องตอบแบบนี้นะคะฮิเอนีมาเก้าบาบูวันนี้ก็คือการทักทายของภาษาพม่าเพียงแค่นี้นะคะก็ เจซูเต็มบาเดขอบคุณมากค่ะเจซูเต็มบาเดขอบคุณค่ะมิงลาบาชิ
1: มิงลาบาจนนามะมิงไคซวยบาญีม่านามะหอบะโลขอตะเล
2: จม่านามะซันดาบา
1: ซันดาနေကောင်းတယ်နော
2: ်ဟုတ်ကဲ့နေကောင်းပါတယ
1: ်ကောင်းပြီလေဆိုသွားလိုက်အောင်မယ်နော
2: ်ကောင်းပါပြီသွားအောင်မယ်နော်

0: พม่าปัจจุบันมีชื่ออย่างเป็นทางการว่าสหภาพเมียนมาใครไปพม่าจะพบป้ายใหญ่ตั้งอยู่โดดเด่นที่ทางเข้าออกสนามบินว่าแผ่นดินสีทองซึ่งหมายถึงพระเจดีย์และสถูปทั้งหลายที่เป็นสีทองคำตั้งเรียงรายพบเห็นได้ทั่วไปพม่านับว่าเป็นเมืองแห่งเจดีย์และปูชนียสถานทางพระพุทธศาสนาโดยแท้จริงยิ่งสำหรับพุทธศาสนิกชนชาวไทยแล้วพม่าคือดินแดนศักดิ์สิทธิ์ที่ควรได้ไปจาริกแสวงบุญปฏิบัติธรรมกันสักครั้งรวมไปถึงการอธิษฐานหรือขออะไรให้ได้สมดังปรารถนากับพระเจ้าทันใจนับเป็นมนต์เสน่ห์ของพม่าประเทศที่เรียกว่าแผ่นดินสีทอง
1: คงไม่ยากเกินไปนะครับสำหรับคำทักทายแบบพม่าคราวหน้าถ้าเกิดว่าเราเจอชาวพม่าที่ไหนก็อย่าลืมทดสอบตัวเองด้วยการทักทายเป็นภาษาพม่านะครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนพบกับรายการภาษาพม่าง่ายๆกันได้ใหม่คราวหน้านะครับสวัสดีครับ

0: สวัสดีครับกลับมาพบกับรายการภาษาพม่าง่ายๆกับผมชวนันอีกครั้งนะครับเรากำลังจะก้าวเข้าสู่ยุคของประชาคมอาเซียนจำเป็นนะครับที่จะต้องเรียนรู้เรื่องราวของเพื่อนบ้านกันเอาไว้บ้างและพม่าก็เป็นเพื่อนเราใกล้ชิดสนิทสนมกันมาดังนั้นนะครับถ้าเกิดเราศึกษาภาษาวัฒนธรรมและความเป็นอยู่ของเขาไว้บ้างก็จะทำให้เราเข้าใจพม่ามากขึ้นทำให้การติดต่อสื่อสารในเรื่องต่างๆง่ายและสะดวกขึ้นนะครับสำหรับวันนี้อาจารย์มิจะมาสอนเรื่องการแนะนำตัวกันนะครับไปพบกับอาจารย์มิกันเลยครับ
1: มิงลาวาเชวันนี้เรามาเรียนการแนะนำตัวกันนะคะจม่ามิวาเซียมาวามหิดงกาบาจม่ามิวาเซียมาวาไม่ฮีโร่ก้าบาเมื่อกี้นี้บอกว่าดิฉันมิมิค่ะเป็นอาจารย์ค่ะจะไม่ฮีโร่ค่ะเอาเราก็มาคุยกันหน่อยนะคะถ้าเป็นคนไทยเราจะพูดยังไงจะน้อสมชัยบาสยาวงบาสยองก้าบาเซโยก็คือโรงพยาบาลนะคะพอเสร็จแล้วแนะนำตัวกันแล้วเราก็ต้องบอกว่าตุยาดาวันตาบาเดตุยาดาวันตาบาเดคำนี้ต้องพูดนะคะเพราะว่าเรายินดีที่รู้จักกันใช่ไหมคะพอหลังจากนั้นเราก็แลกนามบัตรกันนะคะต้องให้นามบัตรด้วยกันก็คือดาจะมากับป่านะก้าก็คือคาร์ดและนั่นเองนะฮะดาจะมากับป่าก็แลกเปลี่ยนกันนะดาจะมากับป่าดาจะนอกกับป่าถ้าเป็นผู้ชายเราก็ต้องใช้คำที่ว่าจะนอกกับป่านะคะหลังจากนั้นเราก็ต้องพูดกันว่าเจซูเต็มบาเดนะเพราะว่าเขามาให้เรานะคาร์ดเขาเอามาให้เราก็คือเราก็ต้องบอกว่าคำที่ขอบคุณก็คือเจซูเต็มบาเดเจซูเต็มบาเดนะคะอันนี้เราสองคนแนะนำตัวเองด้วยกันนะคะถ้าหาว่าเราไม่รู้จักกันเนี่ยเราก็บอกเขาว่าคนน่ะมาจากไหนทำงานอะไรใช่ไหมคะเราก็จะถามคำถามนั้นก็เราจะพูดยังไงเอามาฟังนะคะก็บอกว่าเบมาลูตะเลเบมาลูตะเลนะคะเบมาแปลว่าที่ไหนลูตะเลทำที่ไหนแปลว่าอาชีพของคนอะไรนะคะเบมาลูตะเลเนาะทำงานที่ไหนนะบาลูตะเลบาลูตะเลแปลว่าทำอะไรนะคะเบมาลูตะเลบาลูตะเลนะคะเบมาลูตะเลบาลูตะเลนะคะทำงานที่ไหนทำอะไรเขาตอบว่าสยามวงบาสยามวงบานะคะเอาเราได้สองคำแล้วแล้วก็ถามว่าคนน่ะมาจากไหนนะคะมาจากไหนเราจะทำยังไงเมื่อกี้นี้เราถามว่าทำงานที่ไหนทำอะไรใช่ไหมคะตอนนี้เรามาดูกันว่ามาจากไหนหมายถึงมาจากเมืองไหนประเทศอันไหนนะคะเบกะลาเดเลเบกะลาเดเลก็คือมาจากไหนนั่นเองนะคะยังกงกะบายังกงกะบาแปลว่าจะยังกงค่ะนะคะจะยังกงค่ะก็คือยังกงกะบานะคะถ้าหาว่ามาจากกรุงเทพเราก็บอกว่าบางเก้ากาบาบางเก้ากาบา นะคะอ้าวถ้าเรายังไม่พูดแค่นี้เราจะพูดว่ากรุงเทพนะจากกรุงเทพประเทศไทยค่ะได้ไหมได้เหมือนกันนะคะบางก้าวไทยในงานกาบานะคะเราต้องพูดเหมือชื่อเหมือนก่อนนะคะบางก้าวไทยในงานกาบาแต่คนพม่าทุกคนก็รู้จักกรุงเทพอยู่แล้วใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเราพูดสั้นๆว่าบางก้าวกาบาก็พอแล้วค่ะนะคะก็ถ้าเป็นคนพม่าเขาก็พูดว่ายางกงกาบานะคนไทยก็รู้จักยางกงดีเนาะก็เราก็พูดแค่สั้นๆก็ดีกว่านะคะยางกงกาบาคุณผู้ชมคะถ้าหากว่าเราจะถามว่ามาทำอะไรก็คือป๋าลาเลาตะเลนะคะป๋าลาเลาตะเลนะคำตอบก็คือดิฉันมาเรียนค่ะมาเรียนหนังสือนะคะก็สาลาเซนเดสาลาเซนเดเซเนี่ยต้องพูดให้ชัดๆหน่อยนะคะเพราะว่าถ้าพูดไม่ชัดเนี่ยเตนเตนซาลาเตนเดถ้าเป็นแบบนี้เนี่ยผิดนะคะเซเนี่ยเราเวลาเราพูดเนี่ยเราต้องแลบลิ้นก่อนนะคะเซนะคะเซซาลาเซนเดนะคะสำหรับวันนี้เราก็มาเรียนการแนะนำตัวเพียงแค่นี้นะคะ
2: มิงลาบาเสีย
3: มิงลาบาบาเมียกุญีไปอ่ะมั้ย
2: เสียเยแต่เป็ดติบา
3: เอ้ห่อล่ะเป็ดก็ลาดาแล
2: จม่าบางกาวเมียวไทยနိုင်ငံกะบา
3: จูซูบาเด
2: จีซูติมาเดရှင်
4: ใครเป็นใครในพม่าไม่ง่ายเลยที่ดูชื่อแล้วจะรู้ว่าชาวพม่าคนนี้เป็นลูกใครมีใครเป็นพี่น้องทั้งนี้เนื่องจากคนพม่าไม่มีนามสกุลแต่

0: าอูส่วนผู้หญิงใช้คำนำหน้าว่ามะเมื่ออายุถึง30ปีหรือแต่งงานแล้วจะใช้คำนำหน้าว่าดอการไม่มีนามสกุลถ้าชื่อซ้ำกันก็ต้องเติมชื่อพ่อลงไปข้างหน้าเป็นเหตุผลหนึ่งที่เวลาไปขอวีซ่าที่พม่าจะต้องนำสำเนาทะเบียนบ้านที่มีชื่อพ่อไปด้วยเพราะวัฒนธรรมของพม่าพ่อจะเป็นใหญ่ในบ้านเด็กรุ่นใหม่ๆจะได้ทำความรู้จักกับญาติๆก็ต่อเมื่อพ่อแม่แนะนำให้รู้จักหรือมีงานจัดงานวันรวมญาติให้รู้จักกันในหมู่เครือญาติ
1: วันนี้เราก็ได้เรียนรู้เรื่องของการแนะนำตัวกันไปแล้วนะครับส่วนที่ผมรู้สึกว่าค่อนข้างยากนั้นมีนิดเดียวจริงๆนั่นก็คือการออกเสียงคำบางคำที่ค่อนข้างจะซับซ้อนนิดนึงนะครับแต่ว่าเราโชคดีนะครับที่มีเสียงวรรณยุกต์ถึง5เสียงการออกเสียงในภาษาต่างๆคนไทยจึงทำได้ค่อนข้างดียิ่งเมื่อฟังและฝึกฝนก็ไม่มีอะไรที่ยากเกินไปวันนี้นะครับเวลาของรายการภาษาพม่าง่ายๆก็หมดลงแล้วนะครับกลับมาพบกันใหม่คราวหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ

0: องค์กรเราเนี่ยนะครับส่งเสริมทั้งคนเก่งและคนดีเรื่องของคุณธรรมเนี่ยนะครับเรามองว่าเป็นสิ่งสำคัญที่สุดในองค์กรเราที่ต้องคำนึงถึงนะครับนิยามความดีที่เราบอกพนักงานเราก็คือ 1. ความซื่อสัตย์นะครับ 2. มีความรับผิดชอบ 3. มีจิตอาสาเรามีกิจกรรมต่างๆที่ส่งเสริมให้พนักงานเราเนี่ยทำความดีนะครับอย่างเช่นให้พนักงานไปบ้านเด็กอ่อนนะครับไปเลี้ยงเด็กอ่อนไปบ้านตายายไปดูแลคนชรามีกิจกรรมบริจาคโลหิตมีทำบุญตักบาตรนะครับทุกเดือนนะครับตรงนี้ก็เป็นกิจกรรมต่างๆที่เราส่งเสริมให้พนักงานเราเนี่ยเป็นคนดีนะครับดังนั้นเนี่ยก็อยากจะเชิญชวนนะครับธุรกิจนะครับอย่ามองแค่ผลประกอบการในเชิงที่เป็นตัวเลขผลกำไรอย่างเดียวแต่อยากให้มองสเตคโฮลเดอร์อย่างมีเหตุผลทุกคนต้องได้นะครับก็คือหลักวินวินแล้วรู้จักการแบ่งปันแล้วมันจะนำไปสู่องค์กรที่ยั่งยืนสังคมที่ยั่งยืนประเทศชาติเราก็จะยั่งยืนสืบต่อไปครับ
1: ร่วมขับเคลื่อนสังคมคุณธรรมด้วยการสร้างองค์กรคุณธรรมพอเพียงวินัยสุจริตจิตอาสารับผิดชอบเพื่อสังคมไทยอุดมสมบูรณ์มั่นคงมั่งคั่งและยั่งยืน

0: สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดอุดรธานีองค์กรที่ทำหน้าที่รักษาวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของชาติให้คงอยู่สืบไปดังคำที่ว่าการรักษาวัฒนธรรมคือการรักษาชาติเป็นองค์กรที่เปี่ยมไปด้วยความสุขด้วยหลักคุณธรรมแห่งการมีน้ำใจและความเอื้ออาทร
1: ในส่วนของบุคลากรนั้นเราปลูกฝังเรื่องของความมีน้ำใจเรื่องของระเบียบวินัยอะไรต่างๆนะครับหน่วยงานไหนที่ขอรับการสนับสนุนนะครับเราจะไม่ปฏิเสธเรื่องนี้นะครับเราจะออกไปสนับสนุนงานได้ทันทีไม่ว่าจะเป็นทางวัดเองทางหน่วยงานราชการนะครับทางภาคเอกชนสิ่งใดที่ให้เราได้สนับสนุนเราจะออกทันทีโดยไม่มีค่าใช้จ่าย
0: แม้จะแยกแผนกและกลุ่มงานอย่างชัดเจนแต่หากกลุ่มงานไหนมีงานล้นติดภารกิจเร่งด่วนหรืองานที่จำเป็นต้องใช้กำลังคนเป็นจำนวนมากบุคลากรในสำนักงานก็จะหยิบยื่นความมีน้ำใจและเอื้ออาทรนี้เข้ามาช่วยเหลืองานกันจนกลายเป็นวัฒนธรรมขององค์กรที่น่ารักอยู่ด้วยพี่น้องรักใคร่ดั่งคนในครอบครัวซึ่งทำให้ลดช่องว่างระหว่างการทำงานและเกิดประสิทธิภาพสูงสุดของงานด้วยพลังแห่งความสามัคคีของคนในองค์กรนั่นเอง
2: ในลักษณะขององค์กรเราจะอยู่กันอย่างเครือญาตินะคะค่ะและในส่วนของการแบ่งงานถึงจะมีการแบ่งกลุ่มแบ่งฝ่ายที่ชัดเจนแต่เนื้องานจริงๆเวลาเราลงมือทำเราจะร่วมด้วยช่วยกันค่ะช่วยเหลือซึ่งกันและกันซึ่งตรงนี้เป็นวัฒนธรรมองค์กรของเราค่ะ
3: ซึ่งการทำงานของเราจะไม่ได้แบ่งว่า

0: เป็นงานของกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งนะคะก็ลงไปช่วยกันโดยที่ไม่ต้องอาศัยคำสั่งนะคะเราก็มีน้ำใจช่วยกันจนงานนั้นออกมาสำเร็จนะคะในการมีน้ำใจต่อกันไม่ว่าจะเป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆเรามีการห่อข้าวมีของอะไรก็มาแบ่งกันกินนะคะก็ทำให้สำนักงานเราน่าอยู่นะคะ
1: จากการหยิบยื่นน้ำใจภายในองค์กรก็ขยายความเอื้ออาทรนี้ออกสู่สังคมภายนอกผ่านงานจิตอาสาเพื่อช่วยเหลืองานของหน่วยงานหรือองค์กรต่างๆโดยไม่ได้หวังผลตอบแทน
2: งานจิตอาสาในเรื่องของทำความสะอาดวัดบริเวณรอบวัดเป็นหน่วยงานที่เราไปสนับสนุนในเรื่องของงานพิธีการทั้งงานลัดพิธีลัดทัพพิธีเราก็จะเข้าไปในการปฏิบัติงานนะครับตามแต่ละหน่วยงานนั้นๆร้องขอนะครับลงพื้นที่ทำแล้วมีความสุขใจ
1: นี่คือแบบอย่างดีๆของคนวัฒนธรรมที่กลายเป็นต้นแบบแห่งองค์กรของความมีน้ำใจเอื้อเฟื้อและเอื้ออาทร

APM Group ของเราเนี่ยเริ่มต้นเมื่อปี2511ครับนะฮะเราประกอบธุรกิจขายจักรยานยนต์ฮะร้านเล็กๆแห่งหนึ่งในตลาดเจ้าพรมในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาจนถึงวันนี้ก็ครึ่งทศวรรษแล้วนะครับพอมาปั๊บผมก็เริ่มมาวางระบบเรื่องของการทำงานเรื่องของขบวนการในการทำงานนะฮะเพื่อต่อยอดธุรกิจต่อไปนะฮะและที่สำคัญที่สุดเมื่อเราดำเนินธุรกิจแบบมีรูปแบบแผนมีมาตรฐานการทำงานที่ดีแล้วเนี่ยจุดที่สำคัญที่สุดที่ผมพบเลยว่าเป็นหัวใจสำคัญก็คือบุคลากรนะฮะในสมัยแรกๆเนี่ยบุคลากรของเราเนี่ยนะฮะอยู่ด้วยกันมานานนะฮะอยู่ด้วยกันเหมือนพี่เหมือนน้องนะครับเพราะนั้นเนี่ยมันคือความเข้าใจซึ่งกันและกันนะมันไม่ได้อยู่ด้วยคำว่ากฎระเบียบแต่มันคือความเข้าใจเหมือนกันอยู่ร่วมกันในครอบครัวแต่พอมาวันหนึ่งครับธุรกิจเราขยายมากขึ้นนะฮะจากกลุ่มคนเล็กๆที่มี10กว่าคนนะฮะที่เรายังรักใคร่มีความเข้าใจกันหมดปัจจุบันเรามีพนักงานเกินร้อยแล้วครับเพราะเนื่องจากว่าเรามีธุรกิจหลายอย่างเราก็พยายามนะฮะที่จะพัฒนาบุคลากรของเราโดยการอบรมนะฮะเชิญวิทยากรเข้ามานั่งคุยสุดท้ายเราก็พบอยู่อย่างหนึ่งว่าการอบรมเนี่ยมันก็ได้ระยะเวลาในช่วงหนึ่งสั้นๆนะฮะเพราะว่าอาจจะรู้แต่ยังไม่เข้าใจทำยังไงครับเราถึงจะได้กลับเข้ามาสู่ระบบครอบครัวคนไทยเองเนี่ยผมว่ามันมีส่วนหนึ่งที่ดีฮะนะในอดีตเนี่ยผมเคยได้ยินคำพูดหนึ่งครับนะฮะเขาบอกว่าฝรั่งเนี่ยมีวินัยนะฮะญี่ปุ่นนี่มีทีมเวิร์กแต่คนไทยฮะมีความโอบอ้อมอารีนะฮะนี่เป็นลักษณะเด่นของคนไทยถามว่าจุดนี้ยังเป็นอย่างนั้นใช่ไหมผมว่าคนไทยเรายังมีความโอบอ้อมอารีจากสถานการณ์ที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นโควิดหรืออะไรต่างๆนะเราจะเห็นความโอบอ้อมอารีของคนไทยความน่ารักของคนไทยตรงนี้ก็เป็นอีกหนึ่งจุดประกายครับที่ผมมีความรู้สึกว่าทำยังไงฮะสังคมของ APM Group ของผมเนี่ยซึ่งมีบุคลากรเยอะขึ้นจะไม่ต้องใช้คำว่ากฎระเบียบอีกต่อไปกลับมามีความเข้าใจกันเหมือนในอดีตและในที่สุดนะฮะผมก็พบว่าอ๋อต้องระเบิดจากข้างในเหมือนเดิมฮะทำยังไงให้ทุกคนมีความรู้สึกว่าเข้าใจการที่จะเข้าใจนะฮะมันจะไม่มีความยากลำบากในคำว่ากฎระเบียบหรือข้อบังคับอะไรใดๆทั้งสิ้นเลยนั่นคือหัวใจที่สำคัญนะครับอีกอย่างนึงเนี่ยเพลินผมก็มีโอกาสนะฮะได้ทำงานในหลายๆด้านนะครับปัจจุบันก็เองเนี่ยก็เป็นรองประธานธรรมาภิบาลจังหวัดพระนครศรีอยุธยาได้มีโอกาสได้เข้าไปดูโครงการในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเยอะแยะมากมายนะฮะเราก็พบว่าอันหนึ่งนะฮะโครงการที่เกี่ยวกับเรื่องของเศรษฐกิจพอเพียงนะครับปัญญาเศรษฐกิจพอเพียงในความคิดของผมเนี่ยมันเป็นทัศนคติความพอเพียงถ้าเราบอกว่าพอเพียงแล้วไม่ต้องทำอะไรเลยผมคงไม่ได้ขยายงานมาถึงขนาดนี้นะฮะเพียงแต่ว่าพอเพียงพอประมาณมีภูมิคุ้มกันอันนั้นคือสิ่งที่สำคัญทุกคนมีข้อจำกัดหมดนะฮะผมก็ไม่ใช่ว่าเป็นคนที่ดีทั้งหมดทุกคนก็มีทั้งข้อดีและข้อเสียนะครับแต่เพียงแต่ว่าวันนี้เราจะเอาความดีมาร่วมกันนะฮะเพื่อจะสร้างสรรค์สังคมของ APM Group ของเรานะครับและผมเชื่อว่าเมื่อทุกคนอยู่ร่วมกันบนพื้นฐานแห่งความเข้าใจแบบนี้ละมีความสุขร่วมกันแบบนี้ละมันจะขับเคลื่อนยุคต่อไปได้นะครับซึ่งจะเป็นยุคที่3เป็นยุคที่รุ่นลูกละครับนะฮะที่จะมาขับเคลื่อนต่อซึ่งเราก็ทำให้เขาเห็นถึงความสำคัญในเรื่องของบุคลากรนะซึ่งเขาก็เห็นความสำคัญตรงนี้แล้วก็จะขับเคลื่อนนะฮะ APM Group ของเราให้เป็นองค์กรส่งเสริมคุณธรรมคิดดีทำดีผมเชื่อว่าการพัฒนานะฮะมันจะเกิดความยั่งยืนฮะคือการพัฒนาเนี่ยถ้าเกิดว่ามันไม่มีเรื่องของความดีเข้ามาเนี่ยผมก็มีความรู้สึกว่ามันพัฒนาได้แค่โครงสร้างแต่การจะยั่งยืนอยู่ได้ปั๊บไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นทุกอย่างจะต้องถูกขับเคลื่อนด้วยพลังของคนนะครับแต่จุดที่สำคัญที่สุดโดยเฉพาะธุรกิจเราเป็นธุรกิจยานยนต์งานบริการคือหัวใจที่สำคัญที่สุดนะครับองค์กรจะยั่งยืนได้ก็ต้องมีบุคลากรที่มีคุณธรรมบริษัทก็ต้องมีคุณธรรมนะแล้วมีความสุขร่วมกันนะบนพื้นฐานของคำว่าคุณธรรมครับ

ชนพื้นเมืองที่อยู่ในหมู่เกาะทะเลใต้อินโดนีเซียต้องกรำแดดและอยู่กับทะเลจนคุณอาจคิดไปว่าพวกเขาน่าจะมีผิวคล้ำจับปลาเก่งสำหรับชนเผ่ามินาซาบนเกาะสุลาเวสีทางตอนเหนือกลับมีผิวขาวและรูปร่างหน้าตาคล้ายคนมองโกลอยมีภูมิปัญญาด้านการเกษตรกรรมมากกว่าประมงหลังชาวยุโรปเข้ามาก็นำเอาวัฒนธรรมความเชื่อเข้ามากลืนวิถีดั้งเดิมของชนเผ่าจนวันนี้มินาซาคงเหลือเพียงลูกหลานที่สืบทอดเพียงตำนานเรื่องเล่าหลักฐานบางอย่างที่หลงเหลืออยู่ในพื้นที่อนุรักษ์และกลุ่มภาษาท้องถิ่นที่ถูกผสมผสานกับภาษาต่างถิ่นจนหลงเหลือให้ได้ยินได้ฟังจากคนรุ่นเก่าและผิดเพี้ยนไปมากวิถีมินาซาอยู่บนเกาะที่ถูกล้อมด้วยอิทธิพลจากชาติต่างๆมานานหลายศตวรรษถึงวันนี้พวกเขาได้แปลงโฉมพื้นที่ทำกินให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเปิดต้อนรับวัฒนธรรมสมัยใหม่และนำพาตัวเองเข้าสู่โลกหนึ่งเดียวที่ผูกโยงกันด้วยการสื่อสารถึงกันเพียงคลิกเดียว

มินาฮาซาเผ่านักรบแห่งสุลาเวสีต้นสายเผ่าพันธุ์ของชนพื้นเมืองมินาฮาซาเชื่อกันว่าอพยพมาจากแผ่นดินใหญ่ในแถบมองโกเมื่อหลายพันปีก่อนพวกเขามีภาษาถิ่นในตระกูลออสโตรนิเชียนยังแยกย่อยไปตามกลุ่มภาษาต่างๆที่มาอยู่อาศัยกันบนเกาะสุลาเวสีตอนเหนืออีกถึง9ภาษา

0: ษาถิ่นถิ่นอาศัยบนเกาะของพวกเขาเริ่มปรากฏบนแผนที่โดยชาวฝรั่งเศสก่อนที่โปรตุเกสยุโรปชาติแรกเดินเรือมาถึงในต้นคริสตวรรษที่16เดิมที่เกาะแห่งนี้มีสุลต่านปกครองและชาวพื้นถิ่นมีความศรัทธาต่ออิสลามที่ไม่ได้เคร่งครัดเนื่องจากมีรากฐานความเชื่อเดิมผสมผสานรวมอยู่ด้วยวิถีดั้งเดิมของนักสู้แห่งมินาฮาซาแทบจะสาบสูญไปแล้วคุณจะสามารถเผชิญหน้ากับนักรบเหล่านี้ได้ตามสถานที่ท่องเที่ยวพวกเขาไม่ได้มีสีหน้าท่าทางดุดันดุดคนป่าทว่าต่างมีหน้าที่และสวมหมวกใบใหม่กลายเป็นทูตนักรบแห่งการท่องเที่ยวไปแล้วระบำออกศึกหรือภาษาพื้นถิ่นเรียกว่าจักกาเลเลเป็นการสร้างความเหิมให้กับเหล่านักรบโหมโรงด้วยเครื่องดนตรีท้องถิ่นวงมโหรีทั้งดีดสีตีเป่าทำจากวัสดุที่มีอยู่มากในท้องถิ่นเช่นไม้ไผ่หรือทองเหลืองเครื่องแต่งตัวของนักรบได้รับการดัดแปลงไปบ้างเพราะวัสดุบางชนิดนั้นหาได้ยากขึ้นอย่างเช่นขนของนกเงือกที่อยู่บนหมวกทรงสูงก็เปลี่ยนมาใช้ขนนกที่หาได้ง่ายกว่าหรือกะโหลกลิงก็อาจจะถูกนำมาปะปนกับกะโหลกของสัตว์อื่นด้วย
1: Satu juta?
2: Ada sekitar di satu jutaan lebih mungkin. Ya.
1: Ada termasuk dengan suku lain atau hanya suku Minahasa saja?
2: Di sini. Minahasa, Minahasa.
1: Pakaian perang begini biasa kan buat perang dengan siapa?
2: Ya, itu tentu kalau ada lawan-lawan yang musuh yang entah itu dari luar, yang pasti inilah kami.
1: Yang senjata yang Bapak pakai biasanya ada apa selain dari pisau?
2: Jadi selain dari parang begini, tombak, terus pakai kayu lagi, pemukul itu, terus ada juga yang lain-lain.
1: Ini pakaian ini ada arti tidak?
2: Ada, ada.
1: Nah, artinya?
2: Jadi macam topi ini,
1: ya.
2: Ini melambangkan bahwa tandanya itu kekekaran orang Minahasa itu terlambang dari topi ini.
1: Ini yang burung, yang rambut burung ini ya burung apa yang dipakai, yang dipasang?
2: Ini burung yang ada di kisaran danau sini.
1: Kenapa harus bikin tinggi sebab begitu?
2: Ya di samping itu tinggi biar menarik itu perhatian.
1: Ini tulang semua yang ada ini tulang binatang atau tulang orang?
2: Tulang binatang.
1: Ya ini binatang yang Bapak bunuh sendiri, yang orang yang bunuh sendiri.
2: Iya.
1: Siapa bunuh dia taruh di sini.
2: Iya.
1: Kap kau kai kau kau mengkhianati.
2: Oh tidak, ini terlalu pakai baju kulit tapi kulit kayu.
1: Oh,
2: dasarnya itu kulit kayu.
1: Nah, tariannya seperti tadi biasakah saat mana aja kita tariannya?
2: Kalau untuk sekarang ini itu sudah bisa dipakai dalam syukuran acara apa saja, penjemputan atau mau naik rumah baru khususnya di Minahasa. Atau syukuran-syukuran yang lain tuh bisa pakai ini tarian kebasaran nih, tarian perang.
0: ในทุกปีหลังฤดูเก็บเกี่ยวชาวมินาฮาซาจะออกมาจัดงานเทศกาลรื่นเริงมีขบวนพาเหรดเดินไปรอบเมืองบ้างก็จับกลุ่มเต้นรำอยู่กลางลานกว้างที่หาดทรายหรือนาข้าวเทศกาลที่เรียกว่ามาปาลุตเป็นการชุมนุมกันอย่างพร้อมเพรียงเพื่อขอบคุณสิ่งศักดิ์สิทธิ์และสวดอ้อนวอนขอบคุณพระเจ้าในคราวเดียวกันแม้ว่าภายหลังคนส่วนใหญ่จะเข้ารีดเป็นชาวคริสเตียนตามอย่างเจ้าอาณานิคมที่ผลัดเปลี่ยนกันมาปกครองร่วม500ปีแต่ความเชื่อเกี่ยวกับชีวิตหลังความตายทำให้เขาเชื่อ

0: ว่าบรรพบุรุษนั้นไม่ไปไหนแต่จะคอยปกปักคุ้มภัยให้กับลูกหลานอยู่ในผืนแผ่นดินที่พวกเขาเหล่านั้นถูกกลบฝังอยู่ในแท่งหินที่เรียกกันว่าวารุกาวารุกาคือหีบศพโบราณทำจากหินคล้ายที่เราพบอยู่ในทุ่งหายหินในเชียงขวางสปป.ลาวมีการสลักจารึกลวดลายต่างๆลงบนหินมีขนาดเล็กหรือใหญ่ตามขนาดบรรจุที่พวกเขาจะทำไว้ล่วงหน้าก่อนที่ตัวเองหรือคนในครอบครัวจะเดินทางสู่ชาติภพหน้าชาวมินาฮาซาศพให้อยู่ในท่าคู้ตัวโดยใช้ผ้าทอของพวกเขาวางรองอยู่ใต้หีบศพและเมื่อมีคนตายเพิ่มก็จะบรรจุใส่ลงไปในหีบศพเดียวกันที่เห็นขนาดใหญ่ที่สุดนั้นเขาบอกว่าครอบครัวนี้อยู่กันในหีบถึง4ศพ
1: โจคือมาเมงโ
2: กที่นี่นามาโอโปวากิวนี่ก็คันตอนอัสดิสินี่ติมานิโอมคุมาลัมบวยartinya yang menemukan kampung air madidi
3: orang yang bisa nanam begini itu harusnya orang yang kaya atau orang biasa saja
2: biasa saja dia bikin sebelum dia meninggal dia sudah bikin iniUntuk oleh keluarga di ada yang keluarga ada yang sendiri jadi ada macam-macam.
3: Nah, dia mulai bikin tempatnya sebelum dia meninggal kan? Itu dia tahu dari mana kapan dia mau meninggal?
2: Ya ini dia sudah siapkan.
3: Ini penlum fangsop yang sang ke samai 1847 mewati 27 bulan Julai Juli ya. เมื่อวันที่26เดือนกรกฎาคมปี1847ซึ่งเป็นหลุมศพที่ค่อนข้างจะใหญ่ของที่นี่มีทั้งหมด4คนฝังอยู่ข้างในแล้วก็จะมีชื่อบอกว่าคนที่ฝังอยู่ข้างในเนี่ยมีการสลักชื่อเอาไว้4คน1 2 3แล้วก็4 4 dan di dalam selain dari mayit ada barang apa yang masuk ya seperti cincin kalung ก็มีพวกของที่เขาใช้ประจำอยู่ทั้งแหวนแล้วก็สร้อยหรือกำไรที่เขาใช้อยู่ในชีวิตประจำวันฮารุฟะเอาปากแก้บาจูปากแก้ปาจิดะมาเยอะนะก็มีการแต่งตัวแต่ว่าก็ไม่มั่นใจเพราะมันสมัยก่อนแต่ถ้าเป็นพวกต่างหูหรือว่ากำไรแหวนนี่มี
0: เมื่อศาสนาคริสต์เข้ามาพิธีกรรมดั้งเดิมก็ไม่ได้ปฏิบัติสืบต่อกันแล้วหีบศพจำนวนมากได้นำศพออกจากหีบแล้วฝังหีบถูกทำลายเพราะเกรงว่าจะเป็นแหล่งเพาะเชื้อโรคระบาดเหลือหีบบางส่วนมารวมไว้ในสถานที่แห่งนี้เพื่อเป็นอนุสรณ์ให้ล้ำลึกกันเป็นที่น่าสังเกตว่าลักษณะของหีบนั้นมีหลังคาคล้ายรูปแบบของศาลเจ้าจึงน่าจะเป็นหลักฐานหนึ่งที่แสดงให้เห็นว่าบรรพบุรุษมินาฮาซาเป็นญาติที่ใกล้ชิดกับคนแผ่นดินใหญ่ในจีนเราเดินทางเข้าสู่เมืองโทโมฮอนที่อยู่ห่างจากมานาโดเพียงขับรถไต่ขึ้นเขาประมาณ1ชั่วโมงอากาศเย็นสบายตลอดปีเพราะตั้งอยู่บนที่ราบสูงระหว่างภูเขาไฟ2ลูกคืออัมบังทางซ้ายมือและมหาวูทางด้านขวาที่นี่เป็นศูนย์กลางการค้าที่ขนส่งสินค้าจากทะเลในเมืองท่ามานาโดเข้าสู่ถนนผ่ากลางภูเขาและสร้างเมืองอยู่กลางเกาะบนที่ราบสูงจากเมืองโทมาฮอนจึงเดินทางต่อไปได้ทุกทิศในสุลาเวสีภาคเหนือเจ้าอาณานิคมจึงใช้ทำเลที่นี่เป็นที่พักตากอากาศและมีโบสถ์คริสต์ที่เก่าแก่หน่อยก็จะเป็นสถาปัตยกรรมยุโรปบางโบสถ์ก็ดัดแปลงจากอาคารหลังเก่าความสวยงามของเมืองโทโมฮอนที่ตั้งอยู่บนเนินเขาทำให้บ้านเรือนและถนนหนทางนั้นเหมือนลอยคออยู่บนระลอกขึ้นยวดยานพาหนะบนถนนสายหลักในวันหยุดสุดสัปดาห์ผู้จะหลั่งไหลกันเข้ามาพักผ่อนกับครอบครัวแบบเช้าไปเย็นกลับเมื่อรถยนต์ขับมาถึงที่นี่แล้วช่วงเวลานี้เองคุณควรจะจอดไว้และเดินทางออกสำรวจย่าน

0: จกลางเมืองแบบไม่รีบเร่งด้วยรถม้าสาธารณะมรดกของเจ้าอาณานิคมที่ใช้เดินทางในสภาพพื้นที่สมบุกสมบันสายพันธุ์ม้าเหล่านี้น่าจะขนส่งใส่เรือมากับชาวยุโรปลูกหลานของพวกมันเติบโตอยู่บนเกาะนี้ในถิ่นที่มันยังคงพอมีทุ่งหญ้ากว้างๆไว้แทะเล็มคุณอาเมดเจ้าของม้านั้นบอกว่าเขาต้องเดินทางไปเลือกม้าจากเมืองอื่นที่อยู่บนเกาะนี้ไม่ใช่ว่าลักษณะที่ดีของม้าที่เขาต้องใส่ใจเท่านั้นอุปนิสัยของมันยังเป็นเรื่องที่อาเมดยิ่งรักมันเสมือนเพื่อนคู่ใจเลยก็ว่าได
1: ้ini kuda ini dari mana
2: ya dari Kabangkoan tapi masih minasakan Kabangkoan
1: lebih jauh dari sini kuda ini bapak pilih sendiri tidak
2: Pilih sendiri.
1: Oke. Bapak lihatnya di mana?
2: Ada kan dia punya DP di sini ada tuh tanda ini Pak. Ini. Yang di sini ada. Kalau di sini tidak ada, yang di sini nakal. Yang di sini bersihkan di sini tidak ada.
1: Aduh.
2: Bagus. Tidak pernah bikin ya yang tidak dimau. Dia baku spell dan sama.
1: Pernah ada marah lapal tidak?
2: Tidak pernah itu yang dia punya mahal.
1: Kalau saat dia capek, dia ada kasih tahu bapak nggak? Kata dia sudah capek.
2: Tidak kan tuh bapak sudah tahu dia sudah capek, seboleh pulang.
1: Bapak pernah bawa dia paling jauh sampai berapa kilo?
2: Ya, 5 kilo.
1: 5 kilo. Cara didik kan, cara pelihara kuda ini susah tidak?
2: Tidak, asal sudah tahu kan. Kalau pertama susah, kalau sudah tahu kan dia punya makan, sudah tahu.
1: Yang anak-anak baru ada juga yang suka brandy?
2: Ya tidak ada, cuma dia bapaknya yang hobi.
1: Bapak pikirnya saat yang ke depan ini brandy bisa hilang di kota ini tidak?
2: Ya kira-kira tidak, no.
0: ด้วยสภาพภูมิอากาศบนเขาที่เย็นสบายตลอดปีจึงควบม้าไต่เนินเขาได้อย่างสบายๆดูเหมือนว่าม้าจะปรับตัวให้เข้ากับสังคมที่เปลี่ยนแปลงได้ดีเมื่อมันต้องควบวิ่งอยู่บนถนนร่วมการสัญจรไปกับรถยนต์คุณอาเมดเลี้ยงดูมันใช้มันทำมาหากินร่วมกันมาตั้งแต่เขาอายุ20ปีกับม้านั้นไม่ใช่ว่าจะยอมลากรถไปเสียทุกตัวพวกมันจะถูกคัดเลือกใช้งานและเริ่มฝึกเมื่ออายุม้าครบ1ปีม้ารุ่นที่วิ่งตามหลังเรามาอีกคันหนึ่งนั่นแหละครับที่เป็นม้าใหม่ที่เพิ่งเริ่มงานเป็นครั้งแรกการลงสนามจริงที่เต็มไปด้วยสิ่งแวดล้อมไม่คุ้นชินนั้นเรียกเหงื่อกับความตื่นตระหนกให้มันได้มากทีเดียวรถม้าจึงเป็นปัจจัยที่จำเป็นของการเดินทางเมื่อรถยนต์เข้ามาแทนที่รถม้าจึงเป็นเพียงแค่สีสันของการท่องเที่ยวซึ่งกำลังค่อยๆปลดระวังไปในไม่ช้า
1: Ini bapak ada cara yang untuk mengemudi kuda tidak?
2: Maksud cara
1: kemudi kiri kanan atau gimana itu?
2: Oh, ada.
1: Ingat.
2: Iya. Kalau umpama belok kiri kan tarik tali kiri ini. Kalau belok kanan tarik kanan. Kalau berhenti kan tahan. Los kan.
1: Pernah ada kecelakaan di jalan tidak?
2: Ada.Kuda lain kali kan kuda takut kendaraan besar dia buah ya.
0: ไม่ต่างจากบ้านชนเผ่ามินาฮาซาที่ซ่อนตัวอยู่ตามป่าดงพงไพรตอนนี้บ้านแต่ละหลังได้เยี่ยมหน้าออกมารับแดดแรกและสุดท้ายของวันเรียงรายอยู่ตามริมทางถนนสายหลักที่ตัดผ่านใจกลางเมืองหลายหลังนั้นได้ถูกปรับให้เป็นบ้านตึกและยังเหลืออีกหลายหลังที่คงแบบบ้านชนเผ่าไว้ซึ่งจะมีลักษณะคล้ายกับบ้านในแถบอุษาคเนคือเป็นบ้านยกตัวด้วยเสาสูงเพื่อป้องกันสัตว์ร้ายเข้ามาในบ้านใต้ถุนก็เป็นสถานที่เก็บเครื่องมือเครื่องใช้เลี้ยงสัตว์มาถึงยุคสมัยนี้พื้นที่ใช้สอยตรงส่วนนี้ก็ไม่มีความจำเป็นมากเท่ากับการกั้นห้องเพิ่มพื้นที่ใช้สอยให้กับคนในครอบครัวบ้านชนเผ่ามินาซาที่มีการออกแบบให้เหมาะสมกับพื้นที่ตั้งแต่หน้าจั่วหลังคาลาดลงเพื่อรับมือกับปริมาณน้ำฝนตลอดปี มีช่องลมและหน้าต่างรอบตัวบ้านเพื่อถ่ายเทอากาศรับลมเย็นบนเขาสูงความโดดเด่นเช่นนี้ได้ตอบโจทย์การใช้ชีวิตให้เหมาะกับสภาพพื้นที่บ้านชนเผ่ามินาซาจึงถูกดัดแปลงให้สามารถสร้างได้เร็วและง่ายขึ้นกลายเป็นธุรกิจของชุมชนในเมืองโทโมฮอนในการสร้างบ้านมินาซาแบบน็อกดาว
1: ini yang model-model rumah ini kan masih yang lama punya atau yang sudah model yang baru
3: sudah model-model ini tambah
1: model-model yang baru
3: kalau gini beda dengan suku-suku lain
1: beda dengan kayak juga bedanya di mana
3: cara buat tiangnya tapi dia punya adat di sini pakai tiang 3 meter soalnya waktu dulu waktu zaman dulu ini kan banyak binatang buas toh. Jadi orang-orang bikin rumah pakai tiang. Supaya binatang buas tidak masuk, tidak naik. Kalau dia punya hasil kebun di bawah.
1: Dan di dalam di atas rumah kan, bagi kamarnya gimana? Atau tidak ada aturan?
3: Oh, ada aturannya. Macam ini 3 kamar.
1: Ya.
3: Kalau yang lebih kecil 2 kamar atau 1 kamar. Saya kalau Jawa cuma kunci, kalau Manado
1: ada upacara adat yang untuk naik rumah baru tidak
3: untuk peletakan batu saja.
1: Oh, iya.
0: แม้ว่าก่อนหน้านั้นชาวโปรตุเกสสเปนอังกฤษจะเข้ามาเก็บเกี่ยวทรัพยากรและครอบงำวิถีผู้คนในแถบนี้ทว่าชาวดัตช์กลับเป็นชาติที่มีอิทธิพลอยู่มากที่สุดด้วยการปกครองที่ยาวนานกว่าเป็นผู้นำในการพัฒนาศักยภาพของมนุษย์โดยสร้างโรงเรียนคริสเตียนขึ้นหลายแห่งเพื่อเพิ่มพูนความรู้ให้กับลูกหลานของชาติตนและคนท้องถิ่นที่รับราชการให้กับเจ้าอาณานิคมสิ่งนี้เองทำให้เกิดการตื่นตัวของคนบนเกาะในการรวมตัวกันให้เป็นรัฐชาติด้วยประกาศคำขวัญ1ชาติ1ภาษา1ประชาชนข้อสังเกตคืออินโดนีเซียไม่ได้ชูภาพของการมีศาสนาประจำชาติเพราะมีความหลากหลายของชนเผ่าและการนับถือศาสนาจึงใช้ภาษาเป็นตัวนำในการรวมหมู่เกาะต่างๆให้อยู่ภายใต้ผืนธงเดียวกันเมื่อถูกกดขี่และเอารัดเอาเปรียบจากเจ้าอาณานิคมขึ้นคนพื้นถิ่นจึงรอคอยวันแห่งการปลดปล่อยสงครามโลกครั้งที่2ได้แผ่ขยายแนวรบสู่หมู่เกาะทะเลใต้คริสต์ศักราช1942ญี่ปุ่นบุกบาหลีและโชวาและสัญญาว่าจะให้เอกราชให้การสนับสนุนในการก่อตั้งรัฐชาติอินโดนีเซียบนเกาะสุลาเวสีก็เป็นอีกสมรภูมิหนึ่งที่กองทัพฝ่ายสัมพันธมิตรเข้าโจมตีฐานที่มั่นของญี่ปุ่นทำลายเมืองหลักๆบนเกาะตัดเส้นทางลำเลียงขนส่งน้ำมันและทรัพยากรเพื่อเป็นเสบียงให้กับกองทัพญี่ปุ่นในแดนอาทิตย์อุทัยเราได้พบร่องรอยของฐานบัญชาการลับในถ้ำใต้ภูเขาลูกหนึ่งในสุลาเวสีเหนือที่ทิ้งไว้เป็นอนุสรณ์หลังญี่ปุ่นสูญเสียครั้งใหญ
1: ่ราโนวันโกราโนวังโกถ้ำนี้เป็นถ้ำชื่อว่าราโนวังโกซึ่งถ้ำที่ถูกสร้างขึ้นเมื่อสมัยสงครามโลกครั้งที่สองญี่ปุ่นเป็นคนสร้างทีนี้ญี่ปุ่นบินอุตุกับอะไร
4: ญี่ปุ่นยาจ่า sama apa apa
1: dulu masuk di dalam tidak kurang lebih berapa meter masuknya
4: sekitaran 50
1: hah
4: dalam tapi ada yang di sebelah
2: sana. Dia tembus.
1: Iya. Dan di situ ada ketemu apa?
4: Ketemu situ ada yang 3 tahun lalu kan dapat kasih tuh mas. Mas itu yang masnya.
1: Uang Jepang atau uang Indonesia?
4: Uang Jepang.
1: Uang Jepun. Emas sebanyak tidak?
4: Ya se apa? Berangkas kecil.
1: Sepah tham du pen tham ti sombun mak. Hin ko khong khang ke khang.เป็นถ้ำที่ค่อนข้างจะใหญ่กว้างสูงประมาณสัก2เมตรครึ่งถึง3เมตร
2: น่าจะเคลื่อนย้ายอุปกรณ์อาวุธอะไรได้สบายๆเลยนะ
1: ก็นี่ก็ขนาดรถจิ๊บเนี่ยน่าจะวิ่งได้เนี่ยนี่รถจิ๊บเนี่ยดูสภาพแล้วมีห้องเนี่ยทางนี้ก็ไปทางออกอีกทางนึงทางขวามือก็ลึกเข้าไป
2: แต่น่าจะเป็นการ
1: วิสาตมัสที่ที่นี่วิสาตมุสอ๋อนี่ก็ตัน
5: อันนี้ก็คือ1ห้องอ่ะเก็บสัมภาระยุทธปกรณ์ต่างๆเพราะว่าลักษณะการเจาะถ้ำนี้เจาะด้วยอีเตอร์สับจะเห็นรอยอีเตอร์นะครับเราเรียกกันภาษาว่าอีเตอร์นะก็คือลักษณะเหมือนกับตะขอเหล็กแหลมๆนะแล้วก็ เหมือนจอบฮะแต่มันแหลมด้าน
2: สับใช้แรงงานคนเนี่ย
5: แรงงานอย่างเดียวใช้คน
2: มีประมาณคร่าวๆนะสักถึง 1,000 นะ
5: ในการไม่ถึงถ้ำเล็กฮะนี่ถือว่าถ้ำเล็กฮะหลักร้อยแล้วก็จะเห็นข้างคาวนะฮะเห็นข้างคาว
2: ก็ชื่อสอง
5: แล้วก็ดูรูปแบบของการออกแบบของอุโมงค์ถ้ำนี้แล้วนี่ก็เป็นลักษณะเก็บสัมภาระยุทธปกรณ์มากกว่าเป็นพวกวัตถุระเบิดเป็นพวกลูกปืนอาวุธเก็บอาหารนี่ก็อีกหนึ่งห้อง
1: ดีไหม
5: ที
1: ่ที่ดูรูปเลยมั้งครับ
4: Yang di sebelah sana boleh dulu masuk, sekarang enggak boleh.
1: Oh, fang lu มันจะมีทางเข้าอีกทางนึงแต่เมื่อก่อนเข้าได้เดี๋ยวนี้เข้าไม่ได้แล้วอันนี้กัวนี่bisa sampai di mana?
4: Gua. Sampai sebelah.
1: Dulu dia tembus sampai mana?
4: Tembus sampai sebelah.
0: หลังสงครามโลกครั้งที่2ปิดฉากโลกยังคงถูกแช่แข็งด้วยความขัดแย้งระหว่างชาติมหาอำนาจ2ขั้วในสงครามเย็นความบอบช้ำจากสงครามและการตัวให้ได้มาซึ่งเอกราชทำให้ชาติยุโรปไม่ว่าจะเป็นโปรตุเกสสเปนอังกฤษดัตช์ต่างทยอยถอนตัวจากอดีตชาติอาณานิคมอินโดนีเซียได้ผนึกรวมหมู่เกาะทะเลใต้รวมถึงบางส่วนของเกาะบอร์เนียวและเกาะติมอร์มาปกครองการเดินทางที่ไปมาหาสู่ระหว่างเกาะที่ทำได้ง่ายขึ้นรัฐมีเสถียรภาพทำให้ดินแดนต่างๆจากหลายพันเกาะรวมกันเป็นหนึ่งเดียวแหล่งทรัพยากรมหาศาลกับจำนวนประชากรที่มากเป็นอันดับหนึ่งของอาเซียนทำให้อินโดนีเซียผงาดขึ้นเป็นเสือเศรษฐกิจตัวที่5แห่งเอเชียในปีคริสต์ศักราช1990ความเป็นอยู่ของชนเผ่าต่างๆบนเกาะได้รับการพัฒนาให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นเกิดเป็นเมืองต่างๆที่มีความสำคัญมากกว่าเป็นเพียงแค่สถานีการค้าและพวกเขากำลังเร่งมือในการสร้างผลผลิตให้กับท้องถิ่นตัวเองเช่นเดียวกับคนบนเกาะสุลาเวสีเกาะภูเขาไฟที่เต็มไปด้วยทรัพยากรธรรมชาติใต้พิภพอันอุดมสมบูรณ์ที่เรากำลังจะออกไปสำรวจพื้นที่เกษตรกรรมและทิวทัศน์สวยๆในตอนต่อไปครับ

0: เห็นน้องแมวน่ารักน่ารักเยอะขนาดนี้แล้วพร้อมจะเป็นทาสแมวกันหรือยังคะซึ่งจริงๆแล้วแมวเนี่ยก็มีหลากหลายสายพันธุ์นะคะรวมไปถึงพันธุ์ไทยแท้ด้วยซึ่งเมื่อก่อนเนี่ยมีพันธุ์ไทยแท้ถึง23สายพันธุ์แต่ตอนนี้หลงเหลืออยู่แค่5สายพันธุ์เท่านั้นค่ะแล้วที่เหลือหายไปไหนหมดล่ะคะวันนี้เดี๋ยวเราจะได้มาพบกับผู้รู้คุณลุงปรีชาผู้ที่เป็นทาสแมวรุ่นเก่ากันที่บ้านแมวไทยบางรักแห่งนี้ค่ะตอนนี้ก็ได้อยู่กับคุณลุงปรีชาแล้วนะคะ
1: ครับ
0: แล้วก็ล้อมรอบไปด้วยแมวไทย
1: แมวไทย
0: โอ้โหเห็นแบบนี้แล้วเห็นน้องแมวน่ารักน่ารักเยอะแยะเลยอยากให้คุณลุงเล่าถึงประวัติของแมวไทยให้พวกเราได้รู้กันหน่อยค่ะ
1: ย้อนไปไกลนิดนึง
0: ค่ะ
1: มากกว่า700ปีแมวไทยถูกบันทึกไว้ในสมุดข่อยสมุดข่อยเล่มนี้ได้มีการพิสูจน์แล้วว่าเนื้อข่อยเนี่ยมีอายุมากกว่า700ปีเป็นแมวมงคล17สายพันธุ์อัปมงคลอีก6สายพันธุ์ปัจจุบันนี้เหลือแค่5และเป็นแมวมงคลเท่านั้นต้องบอกว่าแมวไทยโบราณนะเป็นแมวที่รักเจ้าของรักบ้านมีความฉลาดมีความขี้อ้อนตรงเนี้ยคือเสน่ห์ของแมวไทยอย่าง
0: รู้เลยค่ะว่าเมื่อกี้ที
1: ่เหลืออยู่5สายพันธ
0: ุ์เห็นในสมุดข่อยลักษณะเหมือนกันแค่ไหนกับของจริง
1: ครับตัวนี้คือวิเชียรมาศนะครับลักษณะของเขาก็คือมีแต้มเข้มอยู่ที่เท้า
0: ค
1: ่
0: ะ
1: เห็นไหมครับทั้ง4นับเลยนะครับ
0: 4
1: อ่ะ4หูอีก2
0: 1 2
1: อ่ะหน้าอีก1
0: ตรงนี้
1: 1เป็น7แล้วใช่ไหม
0: 7ค่ะ
1: 8คือส่วนหาง
0: ส่วนหางอ๋อใช่
1: 9ก็คือส่วนที่เป็นอวัยวะเพศ
0: ค่ะด้านหลัง
1: ครับ
0: ตรงนี้เท่ากับมี9จุด
1: เป็นสีฟ้านะครับนี่คือลักษณะประจำพันธุ์ของแมววิเชียรมาศตัวนี้คือแมวคือแมวสุภลักษณ์ละในตาจะเป็นสีเหลืองนะครับสีขนจะเป็นสีช็อกโกแลตทั้งตัวนะครับเขาจะมีจุดเด่นก็คือจะมีอุ้งตีนเป็นสีแดงนะครับสีเนี่ยจะเป็นสีที่ไม่เหมือนกับแมวตัวอื่นนะครับที่เราเรียกกันว่าแมวสุภลักษณ์ครับต่อไปเป็นแมวโคราช
0: นะโคราช
1: เป็นแมวสีเทาทั้งตัวต่อไปเรามาดูกันแมวขาวมณี
0: นะครับต้องขาวแน่นอน
1: ต้องขาวแน่นอนและขาวทุกเส้นด้วย
0: ว้า
1: วทางนี้เลยตาเหลืองตัวนี
0: ้ค่ะ
1: นะครับหางยาว
0: ค่ะ
1: สะโอดสะองทีเดียว
0: อ
1: ืมจมูกเป็นสีชมพู
0: สีชมพู
1: นะครับอุ้งตีนเขาจะเป็นสีชม

0: ส้นตาจะมี2สีคือสีเหลืองอัมพันธ์กับสีเขียว
1: แมวเป็นสัตว์ที่มีบุคลิกขี้อ้อนน่ารักน่าเอ็นดูทำให้มีผู้ชื่นชอบและหันมาเลี้ยงแมวเป็นจำนวนมากค่ะจนลืมนึกถึงพฤติกรรมเด่นของแมวนั่นก็คือนิสัยที่รักอิสระและแมวที่เลี้ยงส่วนใหญ่ก็มักจะหลุดรอดออกไปใช้ชีวิตตามธรรมชาติขยายพันธุ์ออกลูกออกหลานทำให้ประชากรแมวจรจัดเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วซึ่งสิ่งนี้ทำให้เกิดปัญหาต่างๆในสังคมเช่นการแพร่เชื้อโรคจากแมวไปสู่คนเป็นต้นค่ะในปี2561เฉพาะเขตกรุงเทพมหานครมีแมวจรจัดประมาณ 200,000 ตัวซึ่งปัจจุบันได้มีกลุ่มผู้รักแมวรวมตัวกันเพื่อช่วยป้องกันและขจัดปัญหาที่เกิดขึ้นจากแมวจรจัดไม่ให้ลุกลามจนเป็นปัญหาของสังคมค่ะ
0: อัตราประชากรไทยที่เลี้ยงแมวผมคาดว่าอยู่ที่ประมาณ 40% เรื่องของการทำหมันแมวฟรีเกิดขึ้นเพราะความเดือดร้อนของประชากรส่วนใหญ่ที่เลี้ยงแมวถ้าเราไม่ควบคุมประชากรแมวเลยเนี่ยลูกแมวที่เกิดมาเนี่ยมันจะเป็นภาระของสังคมผมก็เลยคิดว่าโครงการเนี่ยมันน่าจะช่วยเหลือได้บ้างถึงแม้ว่ามันจะไม่ได้ 100% มันก็ยังเป็นการควบคุมประชากรแมวได้ส่วนหนึ่งเราเลี้ยงแมวบ้านเราเนี่ยแต่เราปล่อยให้แมวเนี่ยไปขับถ่ายในบ้านเพื่อนบ้านอันนี้ปัญหาที่มันจะเกิดขึ้นและมันก็จะมีปัญหากันแบบไม่รู้จบถ้าเราไม่ควบคุมกันซะเลยผมคิดว่าปัญหานี้มันเริ่มขยายตัวมากขึ้นสิ่งที่ผมทำเกี่ยวกับแมววันนี้เกี่ยวกับโครงการทำหมันแมวเนี่ยผมหวังว่าคนที่เลี้ยงแมวจะไม่ผลักภาระที่ตัวเองทำอยู่เลี้ยงดูอยู่ให้เป็นภาระของสังคม
2: อย่างในชุมชนนี้นะครับคือปัญหาคือว่ารักที่จะเลี้ยงชอบที่จะเลี้ยงแต่ว่าเขาไม่เข้าใจถึงวิธีการว่าการที่เขานำมาเลี้ยงปัญหาที่ตามมาในเรื่องของประชากรของแมวที่เพิ่มมากขึ้นถือว่าบ้านนี้มีแมว1ตัวไม่ทำหมันปุ๊บปีต่อไปบ้านนี้อาจจะมี2 4 6 8เพิ่มไปเรื่อยๆคนที่เลี้ยงไม่เข้าใจตรงนี้ครับแต่ละบ้านที่เพิ่มขึ้นรวมกันทั้งชุมชนเนี่ยจะมีประชากรแมวที่ไม่สามารถที่จะควบคุมได้เรากลัวว่าอนาคตข้างหน้าเนี่ยถ้าเขาไปถ่ายเลี้ยล่าอาจจะมีบางคนที่เขาอาจจะมีอารมณ์ร้อนขึ้นมาแล้วกลัวว่าวันหนึ่งข้างหน้าเนี่ยแมวพวกนี้เขาจะไม่อยู่ในความปลอดภัยถึงแม้ว่าเขาจะเป็นแมวจรจริงแต่ว่าในชุมชนเราก็อยากจะให้ความสำคัญกับเขาเพราะว่าหนึ่งชีวิตก็มีความสำคัญนะครับ
3: ที่โรงเรียนเนี่ยไม่ได้เลี้ยงแมวนะคะคือมีคนเอามาปล่อยอะค่ะคือโรงเรียนก็ไม่ได้มีคนดูแลแมวค่ะน้าหนูเขาก็ต้องรับแมวมาเลี้ยงก็ต้องซื้ออาหารมาให้ทั้งที่เขาแบบว่าไม่ได้เลี้ยงแมวค่ะแต่มีคนเอามาปล่อยก็เดือดร้อนคนอื่นไปอีก
4: ก็ที่เอาแมวมาทำหมันนะคะก็เพราะว่าต้องการที่จะควบคุมในส่วนของการที่ว่าที่จะเกิดมาใหม่เพราะว่าเรามีกำลังในการเลี้ยงไม่มากพอและอย่างหนึ่งก็คือว่าถ้ามันไปสร้างปัญหาก็เลยต้องควบคุมเอาไว้ตามกำลังที่เราเลี้ยงเขาได้แล้วก็เลี้ยงเขาให้ดีที่สุดเท่าที่เรามีค่ะแมวคือไม่ใช่สัตว์ที่เชื่องมากถ้าไม่ใช่เจ้าของแล้วถ้าไปสร้างปัญหาเนี่ยเขาอาจจะทำร้ายคือคงย้ำไปที่ว่าถ้าจะเห็นแมวเราโดนทำร้ายอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
0: ไม่ว่าจะเลี้ยงอะไรก็แล้วแต่ขอให้ศึกษาก่อนนะครับว่ามีส่วนดีส่วนด้อยส่วนเด่นอย่างไรแล้วเราค่อยตัดสินใจที่จะเลือกเลี้ยงแมวนะครับต้องเริ่มต้นถ้าคิดว่าจะเลี้ยงนะฮะขอให้เริ่มต้นจากการที่เราเป็นคนที่รักเขาจริงๆรักให้เป็นของที่อยู่ใกล้ตัวเรา

แมวนี่ถือว่าเป็นสัตว์เลี้ยงแสนน่ารักที่ใครๆต่างก็หลงรักได้อย่างง่ายดายนะคะแต่ถ้ารักแล้วเนี่ยก็ต้องรู้จักรักให้เป็นเพราะไม่ใช่แค่ความน่ารักหรือความชอบที่จะสามารถดูแลน้องแมวได้ดีตลอดไปค่ะถ้าวันนึงความรักที่เรามีต่อแมวลดน้อยลงแล้วแมวเริ่มกลายเป็นปัญหาซะอย่างนั้นทาสแมวอย่างเรายังพร้อมที่จะดูแลเจ้านายตัวน้อยของเราต่อไปหรือเปล่าคะคำถามนี้นะคะอาจจะตอบได้ไม่ยากแต่อาจจะต้องคิดก่อนตอบสักนิดนึงค่ะเพราะว่าการที่เราจะเลี้ยงสัตว์เลี้ยงสักชนิดนึงนั่นหมายความว่าเราจะต้องดูแลชีวิตของใครสักคนนึงเลยนะคะ

0: วันนี้ได้อยู่กับพี่นัทนะคะพร้อมกับน้องแมวจริงๆแล้วเนี่ยต้องบอกเลยว่ารู้จักพี่นัทจากการที่เป็นผู้สร้างปรากฏการณ์ธาตุแมวแล้วก็ทำให้หลายๆคนเนี่ยสามารถบอกตัวเองได้ว่าตัวเองอ่ะเป็นธาตุแมวเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็ผ่านการรู้จักจากเพจทูนหัวของบ่าวที่ตอนนี้ followers เกิน3 ล้านคนแล้วธาตุแมวค่ะจริงๆแล้วคืออะไรคะพี่นัทสำหรับพี่นัทเลยเนี่ย
1: ตอนนั้นอ่ะเพจเกี่ยวกับแมวน้อยมากเลยเนาะแล้วก็ส่วนมากเขาก็ตั้งตามชื่อแมวไปเลยอะไรเงี้ยแล้วด้วยความที่เรามีแมวอยู่ 2-3 ตัวเอ๊ะจะเอาตัวไหนมาเป็นตัวเอกก็ไม่ได้แล้วพอเอิ้นช่วงนั้นอ่ะมีละครที่เป็นละครพีเรียดก็จะเป็นแบบคุณหนูในบ้านกระทืบเท้าใส่ทาสในเรือนเบี้ยตลอดเวลาอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ทาสก็แบบโกรธไม่ได้อะไรไม่ได้เพราะเราเป็นทาสใช่ไหมก็จะแบบว่าไงคะคุณหนูของเบาเลยอย่างเงี้ยอารมณ์นั้นแล้วก็แบบเราก็เออว่ะมันคล้ายๆเราเลยเนี่ยเวลาแมวข่วนแมวกัดแมวอะไรก็โกรธเขาไม่ได้ด้วยก็แบบแทนที่จะโกรธก็กลายเป็นแบบต้องไปประคบประหงมเป็นอะไรลูกทาแผลเย็ดทายาอะไรอย่างเงี้ยอาหารทุกอย่างก็คือแบบชัดนิทาชัดชัดเลยอย่างเงี้ยค่ะก็เลยเป็นที่มาของว่าทุนหัวของบ่าวแล้วก็มาคำว่าทาสแมวมันก็เลยมาจากพฤติกรรมของคนที่เลี้ยงแมวก็คือเรายอมเป็นทาสในเรือนเบี้ยทุกอย่างเลย
0: และทั้งหมดตอนนี้แมวของพี่นัทมีทั้งหมดกี่ตัว
1: ทั้งหมดถ้านับเป็นแบบอาณาจักร Kingdom of Tiger จริงๆเนี่ย15 ตัวค่ะก็จะมีตัวหลักที่เป็นสตาร์เป็นครอบครัวแบบ Scottish Fold แมวพันธุ์ของพี่ใช่ไหมคะก็จะมีพี่โคงเสือสมิงเสือดาวเสือชีต้าเสือดำเสือปลาเสือแพนเทอร์อันนี้เป็นพวกแบบแก๊งบอดกันในบ้านไล่ออกมาก็เป็นอโศกก็เป็นแมวที่แอบให้เข้าให้น้ำที่สถานีรถไฟจนวันหนึ่งไปเจอนอนจมกองเลือดก็อุ้มกลับบ้านใช่ไหมคะแล้วก็มีเสือขาวก็เป็นแมวที่ถูกรถชนนะคะแล้วก็มีนักศึกษาเนี่ยเขาไปเก็บมาแล้วก็มาขอความช่วยเหลือจากเราแล้วเราก็ช่วยหมดไปเยอะมากทุกสิ่งทุกอย่างจนเขากลับมาแล้วเรารู้สึกว่าเราหาบ้านให้เขาไม่ได้ละคนนี้เราต้องเลี้ยงเองเนี่ยคิดว่าตัวเองภูมิใจมากที่เป็นมือกู้แมวมือแบบบูรณะแมวตัวหนึ่งให้กลับมามีคุณภาพชีวิตที่ดีพี่แบบเป็นเรื่องที่โอ๊ยพูดได้ไม่อายใคร
0: ซึ่งเราพี่มองว่าจุดนี้เนี่ยเป็นแรงบันดาลใจให้กับใครหลายคนที่ติดตามเพจของพี่นัทด้วย
1: ส่วนมากพี่จะได้รับฟีดแบคจากแบบผู้ป่วยมะเร็งทำคีโมพิการอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาจะส่งกำลังใจมาแบบประมาณว่าเขาเห็นเสือขาวที่สู้ขนาดเนี้ยเขาก็มีกำลังใจหรือว่าแบบบางทีเนี่ยกำลังจะทำคีโมรอบที่นั่นที่นี่ขอรูปหน่อยได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะแอบส่งไปให้เราก็จะมีแฟนคลับที่เป็นแบบอย่างนี้ก็เยอะส่วนมากก็เป็นพวกโรคซึมเศร้าก็มีนะคะล่าสุดก็แบบว่าเหมือนขอมากอดแมวหน่อยได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยเราก็โอเค
0: คาสเตอร์สถานที่แห่งนี้ที่มีน้องแมวน่ารักนี้คืออะไรคะ
1: คาสเตอร์เนี่ย เราจะแบ่งคร่าวๆเป็น3 ยูนิตนะคะยูนิตแรกก็คือเราจะเรียกว่าเชลเตอร์ให้เน้นให้คนมาดูแลมา กอดแมวเล่นกับแมวฝึกให้อาหารตักอึแมวนู่นนี่นั่นแล้วก็ถูกใจตัวไหนก็รับไปอุปการะอีกส่วนหนึ่งคือแคทเทอราปีก็คือเหมือนเมื่อกี้ที่แบบว่าเหมือนมีคนซึมเศร้ามาขอเล่นกับแมวอะไรอย่างเงี้ยเราจะเจอปัญหาในวงการของการเลี้ยงแมวจรเนี่ยรักนะเอาไปแล้วสุดท้ายก็แพ้ขนแมวอยู่ไม่ได้เอากลับมาคืนแมวก็จะมีปัญหาแบบเปลี่ยนบ้านไปเปลี่ยนบ้านมาเพราะฉะนั้นที่ตรงนี้ก็มีแมวหลากหลายมากให้คุณลองมาใช้ชีวิตอยู่กับแมวดูก่อนลองคุยก่อนแบบโอ้จะกอดจะหอมเท่าไหร่ก็ได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะรวมเอาคนรักแมวทั้งหมดมารวมตัวกันค่ะ
0: จากทุกอย่างที่พี่นัททำมาเนี่ยได้บินเห็นแล้วแหละว่าเป็นคนรักแมวแต่หลายๆคนเห็นแล้วแบบทำไมถึงรักแมวทำไมรู้สึกอะไรกับแมว
1: พี่ทำเพจมาเนี่ยยอดไลค์ประมาณ3 ล้านกว่าก็จริงการอยู่ในวงจรคนหาบ้านแมวหรือว่าทำหมันมาไม่รู้กี่ร้อยกี่พันตัวสุดท้ายก็ต้องเอาไปปล่อยที่เดิมแค่ว่าตัดวงจรแมวจรจัดแต่ว่าเขาก็ยังอยู่ข้างถนนเหมือนเดิมอ่ะเพราะฉะนั้นพี่ก็เหมือนแบบปลายทางที่อยากจะส่งให้เขาไปอยู่บ้านหลังสุดท้ายบ้านปลายสุดท้ายของเธออย่างน้อยฉันก็ไม่ทุกข์ใจแล้วว่าเธอจะกลับไปอยู่ที่เดิม
2: ของการที่ได้อยู่ห้องนี้นะคะตอนนี้แบบเพิ่งไปมาเมื่อเช้าแล้วก็รักตัวเลยขอบคุณค่ะแชร์ไลฟ์นี้ไปแชร์บ้านค่ะบ้านที่เราแชร์ขอบคุณค่ะสวัสดีค
0: ่
2: ะ
0: เห็นคนรักแมวก็เยอะเห็นจำนวนแมวก็เยอะคิดว่าตอนนี้ปัญหาที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับในเรื่องของแมวในสังคมไทยคืออะไร
1: ปัญหาการเพิ่มปริมาณของแมวจรจัดเนี่ยเยอะแล้วก็เรื่องของโรคระบาด ที่มากับการเป็นแมวข้างถนนนะคะ มันก็จะมีแบบเอดแมวลูคิเมียไข้หัดหวัดแมวมีโรคร้ายหลายอย่างที่ตามมากับ การเป็นสัตว์จรจัดแล้วพอเป็นโรคร้ายคนก็จะไม่ค่อยอยากจะอุปการะก็ทำให้เขาอยู่ปนปะปนกับคนทำให้คนที่ไม่ชอบก็บอกว่าแมวสร้างปัญหาอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็เลยกลายเป็นปัญหาสังคมไปเรื่อยๆรักษาสิ้นสุดละหมอก็จะถามมาอ่ะจบละเคสนี้หายละเอาไปทางไหนพี่ก็จะแบบไปทางไหนวะเอาเก็บมันมาจากวัดนี่หว่าแล้วยังไงต่ออะไรอย่างเงี้ยก็เลยงั้นฝากคุณหมออยู่ที่นั่นกันนะคะเดี๋ยวหาบ้านให้ก็จะเป็นใช้วิธีประกาศหารนู่นนี่นั่นพี่ก็เลยแบบว่าควักเงินส่วนตัวหลัก7หลักสร้างที่นี่ขึ้นมาเพื่อแบบว่าโอเคแมวที่รักษาสิ้นสุดแล้วมาหาบ้านที่นี่อย่างน้อยก็มีที่ทางที่จะไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะพี่จะชอบไลฟ์ชอบแบบเอาแมวเนี่ยมาแบบตัวนี้สีนี้อย่างงี้นิสัยอย่างงี้อะไรเงี้ยพอเรากอดเราเล่นกับแมวออกอากาศเนี่ยคนก็มันกอดได้นี่นะมันไม่ดุร้ายอะไรเงี้ยคนก็จะแบบมาหาเราแล้วก็เราก็เพิ่มออปชั่นพิเศษก็คือแมวที่แคสเตอร์ทุกตัวเนี่ยต้องตรวจเลือดก่อนก่อนที่จะไปบ้านใหม่ก็คือตรวจโรคเอดส์ตรวจลิคิวเมียโรคติดต่อที่เรากังวลนะคะแล้วก็ทำวัคซีนตัวไหนถึงไวทำหมันแล้วก็ทำหมันให้เรียกว่ามาที่เนี่ยคุณได้แมวที่พร้อมจบที่จะอยู่กับบ้านกับคุณไปยาวนานโดยที่คุณไม่ต้องทำอะไรอีกแล้วโอ้วันไหนแมวได้บ้านนี่คือแบบใจพองฟูหรือว่ามันคือความสุขง่ายๆไปทุกๆวันของพี่ค่ะพี่อยากให้มีคนแบบมีคนออกมาช่วยพี่เยอะๆถ้าคนที่ดูอยู่แล้วก็อยากให้มีอย่างนี้ทุกจังหวัดพี่จะยินดีไปแบบเป็นวางรากฐานให้หมดเลยว่ามันต้องทำยังไงอะไรอะไรอย่างเงี้ยถ้าจุดที่เราแบบให้ดีทุกคนช่วยสานต่อเราได้เราจะยินดีมาก
3: แมวจรของพี่เองค่ะ
0: คือพอนึกถึงความเป็นเชลเตอร์ที่พักน้องแมวก็คงจะเป็นบล็อกน้องแมวอยู่เราก็มาเดินดูว่าตัวไหนตัวไหนแต่นี่คือเหมือนแบบขาโผล่กอดอย่างนี้ได้
3: ใช่ค่ะเป็นความตั้งใจของพี่เองค่ะคือถ้าเอาไว้ในกรงเขาก็จะเครียดแล้วก็ภูมิเขาก็จะตกนะคะเพราะฉะนั้นแมวที่เข้ามาอยู่ที่นี่เบื้องต้นคือเราตรวจเลือดทุกตัวเพราะฉะนั้นเขาไม่เป็นโรคติดต่อเขาก็สามารถอยู่ด้วยกันได้อย่างสบายใจแล้วก็ทำให้เขารู้สึกว่านี่ก็เป็นบ้านหลังนึงแล้วก็เดี๋ยวเขาย้ายบ้านไปเขาก็จะมีอารมณ์ประมาณนี้แหละอยู่บ้านแบบนี้ได้สบายใจอะไรเงี้ยค่ะโอเคเดี๋ยวเรามานั่งคุยกันดีกว่า
0: จ้ะข้างหน้านี้ต้นไม้คือสำหรับทำอะไรคะ
3: ต้นนี้คือต้นไผ่เงินค่ะเป็นต้นไม้ที่บำบัดด้วยวิธีธรรมชาติก็คือเขาเป็นสัตว์รักสะอาดมากเขาก็จะเลียขนแล้วก็เอาขนเข้าไปในร่างกายตลอดเวลาเพราะฉะนั้นก็จะไปใช้ใบเนี้ยช่วยขับออกมาเขาจะเรียกว่าสำรอกก้อนขนออกมา
0: ค่ะอย่างนี้ก็บุฟเฟ่เลยนะ
3: บุฟเฟ่ใช่ๆแต่ว่าก็จะเป็นช่วงบ่ายค่ะที่จะให้กินที่นี่จะค่อนข้างเป็นแมวคล้ายอาหารนิดนึงก็คือกินอาหารเช้าอาหารเย็นเป็นเวลาเพราะว่าฝึกให้เขาแบบเรียนรู้ที่แบบจะกินอาหารเป็นเวลาจะได้ไม่ต้องแบบกินตลอดแล้วก็เอาออกตลอดใช่ไหมการเลี้ยงแมวก็เหมือนเลี้ยงเด็กอ่ะมันไม่สามารถเลี้ยงเหมือนกันแบบแพทเทิร์นเดียวกันได้ทุกบ้านบางบ้านก็สะดวกจะเลี้ยงแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยก็แล้วแต่ถ้าเลี้ยงในสูตรพี่ก็คือเลี้ยงระบบปิดก็คือห้ามแมวออกไปข้างนอกเลยเพราะจะไปรับเชื้อข้างนอกมาได้เพราะฉะนั้นทำในบ้านให้เขาเป็นสนามวิ่งเล่นของเขาให้ดีที่สุดแล้วเขาก็จะอยากอยู่กับเราอาหารการกินต้องถึงของพี่นะ เลี้ยงสูตรพี่นี่คืออาหารการกินต้องถึงต้องเป็นเกรดที่ดีฉีดวัคซีนสม่ำเสมอกระตุ้นวัคซีนอะไรอย่างเงี้ยค่ะ

0: ได้มาอยู่กับพี่ปูผู้เลี้ยงยอดแมวแล้ว อยากรู้ว่าแมวของพี่ปูค่ะมีความพิเศษยังไง
1: แมวของพี่ก็ถึงมีแค่สองขาไม่มีหางพวกนางก็จะยังใช้ชีวิตได้อย่างแบบมีความสุขกันนะคะ
0: แมวทั้งหมดที่พี่ปูมีอยู่ตอนนี้มีวันแล้วก็เป็นใครบ้างและความพิเศษของเขาแต่ละตัวเนี่ยเป็นยังไง
1: มี3ตัวค่ะเริ่มต้นมาจากเอเบิลขับเคลื่อนล้อหลัง
0: นึกภาพตาม
1: ไปก็คือใช้ขาหลังแล้วเอเบิลเนี่ยปกติคือไม่มีหางไม่มีต่อมข้างก้นไม่มีอะไรที่แมวเขาจะดมกันแล้วแบบนี่แมวนะพอความคิดที่คุณหมอบอกมาอีกทีพี่ต้องบีบชีบีปือด้วยพระเจ้างานช้างจะทำได้ไหมก็ไม่รู้จะทำยังไงแล้วคุณหมอบอกว่าคุณปูลองเลี้ยงดูถ้าเลี้ยงไม่ได้ให้เอามาคืนพอเริ่มชินแล้วเราก็รู้สึกว่าเราทำได้ก็ไม่มีปัญหาก็ทำมาเรื่อย
2: ๆหอมมันรังเกียจแบบโอ้
1: น้องฟินจะเป็นแมวสามสีเขาจะมีลายหัวใจอยู่ที่หลังข้างหลังเป็นหัวใจสีดำก็เป็นแมวไทยเหมือนกันแล้วสุดท้ายก็เป็นน้องจินนี่ตอนเอามาที่แรกเขาเป็นแมวส้มค่ะดีใจได้แมวส้มพออยู่ไปทำไมสีเพี้ยนก็ไม่รู้
0: กลายเป็นน้ำตาลแล้ว
1: ใช่ก็เป็นแมวไทยเหมือนกันแต่ไม่รู้ว่าผสมหรือเปล่าเพราะว่ามือเขาค่อนข้างใหญ่หน้าเขาก็จะใหญ่กว่าตัวอื่นแต่ความสนทุกตัวเท่ากันค่ะถึงไม่จะขับเคลื่อนล้อไหนก็แล้วแต่
0: ได้เห็นความน่ารักของน้องๆแล้วพี่ปูไม่ได้เก็บไว้ชมเก็บไว้เพลิดเพลินคนเดียวเห็นว่ามีเพจด้วย
1: ปกติเป็นคนที่เล่น Facebook น้อยมากไม่ค่อยเล่นในส่วนตัวแต่อยากโชว์รูปแมว เราก็เลยเหมือนแบบลงรูปแมวบ่อยๆเพื่อนมันเกลียดเปล่าวะ ตอนนั้นอะเราคิดไปเองไงคะ แมวอย่างนี้เขายังสามารถทำอะไรได้อีกนะเขาไม่ใช่แบบไม่มีแขนไม่มีขาหรือว่าเขาทำอะไรไม่ได้แล้วชีวิตนี้เขายังไม่ได้เป็นผักนะเขายังเล่นได้เขาก็ยังอะไรได้คือถ้าเราเห็นคนเข้ามาดูเยอะๆถ้าเขาอยากได้แมวอย่างเราไปบ้างพวกนี้จะได้ไม่ต้องแบบตกค้างอยู่ตามตลาดตกค้างอยู่ตามที่ต่างๆที่ต้องแอบคนอยู่เพราะแมวพวกนี้จะขี้กลัวเราจะไม่ค่อยออกกล้าออกมาอะไรอย่างนี้ใช่ไหมเราก็อยากได้แบบค่ะน้องได้รักษาด้วยก็ดีนะอยากให้น้องๆพวกนี้ได้บ้านเยอะๆขึ้นมาแค่นั้นเองแค่นั้น
0: แฟนคลับที่เขาอยู่ไกลๆค่ะคิดว่าจริงๆเขาไม่ได้มาสัมผัสน้องๆเลยเนาะแต่เขามองผ่านภาพผ่านวิดีโอที่พี่ปูลงคิดว่าเขาหลงรักอะไรในตัวน้อง
1: ๆเขาก็มีข้อความมานะคะบางครั้งก็จะบอกว่าอยากเจอน้องเอสักครั้งจะทำยังไงอยากกอดสักครั้งจะทำยังไงอะไรอย่างเงี้ยบางคนก็ท้อแล้วบางคนที่คือคิดว่าไม่อยากสู้แล้วแต่พอมาเห็นว่าแมวยังสู้เลยเขาก็จะสู้ต่อแต่แวบแรกเนี่ยที่พี่เห็นน่ะพี่ตกใจกับแมวตัวนี้มากแล้วคิดว่าแบบสองขาแต่พอเราเห็นแมวตัวนี้เดินผ่านหน้าเราเองแล้วว่าเฮ้ยท้อทำไมอะไรอย่างนี้ไงคือเป็นแวบแรกที่พี่คิดเราเป็นแวบแรกที่เรารักเขาอะแล้วสักพักเราก็รู้ว่าไอดอลของเราไม่มีบ้านว่ะสิ่งที่ดีที่สุดคืออยากให้เขามีชีวิตสุดท้ายที่ดีที่สุดแต่ด้วยความที่มาอยู่ด้วยกันทำทุกวันเหมือนเป็นวันสุดท้ายปรากฏว่าเราก็อยู่มาด้วยกันนานนะจนตอนนี้แบบไม่อยากให้เจอวันนั้นอะอยากอยู่กันไปนานๆเห็นแมวเพื่อนเห็นแมวคนอื่นเขาอยู่ได้17 18 20ปีอยากให้แมวของเราทุกตัวอยู่อย่างนั้นจริงๆมากกว่านั้นก็ได้นะ
0: เรื่องราวดีๆแบบนี้ก็เกิดขึ้นจากยอดแมวแล้วก็แมวสุดพิเศษนะคะของตัวในวันนี้ดีใจที่ได้มาเจอน้องๆ
1: ขอบคุณค่ะจริงๆพี่ก็ต้องขอบคุณน้องๆถ้าวันนั้นพี่มองข้ามเข้าไปก็อาจจะไม่ได้เจอสิ่งดีๆอย่างที่พี่เจอในวันนี้

0: ่อนที่จะตัดสินใจเลี้ยงสัตว์ใดๆนอกจากความรักและความเมตตาที่เรามีให้กับสัตว์เลี้ยงของเราแล้วสิ่งที่สำคัญที่เราควรมีอีกอย่างหนึ่งนั่นก็คือความรับผิดชอบต่อชีวิตและสังคมค่ะเพราะอย่าลืมว่าสัตว์เลี้ยงหนึ่งตัวก็คือหนึ่งชีวิตที่เราควรจะต้องรับผิดชอบให้ดีที่สุดค่ะ
1: คือถ้ามันไปกัดกับแมวบ้านเนี่ยมันเข้าของมันก็ต้องเสียหายล่ะความที่มันหนีกันน่ะแล้วแมวบ้านส่วนมากเขาจะทำหมันมันก็ไม่สู้แต่แมวพันธุ์จรไม่ได้ทำเนี่ยมันก็จะไปรบกวนไปราวีเขาอะแล้วออกลูกเนี่ยคอกหนึ่งน่ะ 3-4-5 ตัวมันเพิ่มทีนึงเยอะแมวน่ะมันเลี้ยงไม่ยากแต่มันต้องคนรักด้วยถ้าคนรักแล้วก็ถึงนำไปเลี้ยงได้ถ้าคนที่ไม่มีใจรักแมวเนี่ยเขาก็ไม่เอา
2: อัตราการเลี้ยงแมวในประเทศไทยนะครับประมาณ3หรือ4คนที่เลี้ยงสัตว์นะครับก็จะมีการเลี้ยงแมวอยู่ในนั้นด้วยลักษณะนิสัยของแมวนะครับก็เขาจะเป็นสัตว์ที่มีความเป็นตัวของตัวเองค่อนข้างสูงนะครับแล้วก็มีความรักอิสระจริงๆแล้วการเลี้ยงแมวเนี่ยนอกจากจะมีการหาข้าวหาอาหารหาน้ำให้เขากินแล้วเนี่ยก็ยังจะต้องมีเรื่องของค่าใช้จ่ายอื่นๆอย่างเช่นการพาไปพบคุณหมอนะครับทำวัคซีนในการป้องกันโรคอาจจะมีการรักษาเมื่อมีการเจ็บป่วยเกิดขึ้นนะครับถ้าหากว่าเราจะเอาแมวมาเลี้ยงเนี่ยก็ต้องศึกษาพฤติกรรมของเขาด้วยความต้องการในการดำรงชีวิตของเขาอาหารที่เขากินนะครับกินแบบไหนยังไงห้องน้ำที่เขาใช้ยังไงบ้างนะครับเรามักจะพบปัญหาเรื่องของแมวจรจัดนะครับแมวพวกนี้บางทีก็อาจจะเป็นแมวเลี้ยงมาก่อนนะครับอยู่ในบ้านแล้วก็อาจจะถูกทิ้งไปหรือว่าอาจจะหลุดไปนะครับแล้วก็ไปเพิ่มจำนวนนะครับในธรรมชาติก็ทำให้มีจำนวนของแมวจรจัดเนี่ยเพิ่มมากขึ้นผู้ที่สนใจอยากจะเลี้ยงแมวนะครับก็ต้องถามใจตัวเองก่อนว่ามีความรักในน้องแมวจริงหรือเปล่านะครับสามารถที่จะรับผิดชอบแล้วก็ดูแลชีวิตเขาตลอดไปได้ไหมนะฮะถ้าหากว่าเราไม่พร้อมยังไงเนี่ยก็อาจจะให้คนที่เขามีความพร้อมมากกว่าเนี่ยเป็นคนเลี้ยงไปนะครับเราอาจจะเป็นคนที่ไปเชยชมน้องแมวของคนอื่นก็ได้นะครับอยากเน้นเรื่องของการเลี้ยงสัตว์ให้มีความรับผิดชอบด้วยครับ

0: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ
1: นักเรียนวันนี้ก็หมดเวลาเรียนแล้วครับกลับบ้านได้ครับผม
2: ทำดีไม่ต้องเดี๋ยว
3: ก่อนกลับบ้านก็ต้องทำอะไรทีมก่อนห้อง
4: ทีมก่อนเรียบร้อยครับผม
3: ทีมหมดยาฆ่าเชื้อ
4: ฆ่าเชื้อเรียบร้อยแล้วค่ะ
3: ทีมเช็ดโต๊ะ
4: เช็ดโต๊ะเรียบร้อยแล้วค่ะ
3: ช่วยยกเก้าอี้ทีมขนน้ำ
5: จบน้ำเรียบร้อยแล้วครับ
3: ทีมถูกพูด
6: เด็กไทยรู้หน้าที่ทำดีไม่ต้องเดียวจากบตด.

ใดเป็นพระอรหันต์ดับเพลิงกิเลสเพลิงทุกข์สิ้นเชิงตรัสรู้ชอบได้

พระภาคเจ้าพระองค์ใดตรัสไว้ดีแล้วสุปฏิปันโนยัสสะภะคะวะโตสาวกสังโฆพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์ใดปฏิบัติดีแล้วตัมมะยังภะคะวันตังสะธัมมังสะสังฆังอิเอหิสการเรหิยะทาระหังอารโรปิเตหิอภิปูชยามาข้าพระเจ้าทั้งหลายขอบูชาอย่างยิ่งซึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นพร้อมทั้งพระธรรมพร้อมทั้งพระสงฆ์ด้วยเครื่องสักการะทั้งหลายเหล่านี้ที่ข้าพระเจ้าทั้งหลายยกประดิษฐานไว้แล้วตามสมควร

ญดังข้าพระเจ้าทั้งหลายขอประทานวโรกาสขอพระผู้มีพระภาคเจ้าแม้ปรินิพพานนานแล้วปัจฉิมาชนตานุกัมปมานสาทรงมีพระหฤทัยอนุเคราะห์แก่ประชุมชน

โปรดทรงรับเครื่องสักการะเหล่านี้อันเป็นบรรณาการของคนยากธรรมหากังทีครัตตังหิตายะสุขายะเพื่อ

อะระหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพระผู้มีพระภาคเจ้า

ดับเพลิงกิเลสเพลิงทุกข์สิ้นเชิงตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองพุทธังภควันตังอภิวาเทมิข้าพระเจ้าอภิวาทพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานสวากขาโตภควตาธัมโมพระธรรมเป็นธรรมที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ดีแล้วธัมมังนมัสสามิข้าพระเจ้านมัสการพระธรรมสุปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆพระทรงสาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าปฏิบัติดีแล้วสังฆังนมามิข้าพระเจ้าขอนอบน้อมพระสงฆ์นะโมตัสสะภะคะวะโตขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นอรหะโตซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสสัมมาสัมพุทธัสสะตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองนะโมตัสสะภะคะวะโตขอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นอรหะโตซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสสัมมาสัมพุทธัสสะตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองนะโมตัสสะภะคะวะโตขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นอรหะโตซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสสัมมาสัมพุทธัสสะตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองโยโสตถาคโตพระตถา

เป็นผู้ตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองวิชชาจารณสัมปันโนเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยวิชชาและจารณะสุขโตเป็นผู้เสด็จไปแล้วด้วยดีโลกวิทูเป็นผู้รู้โลกอย่างแจ่มแจ้งอนุตตรโรปุริสธรรมสารถิเป็นผู้สามารถฝึกบุรุษที่สมควรฝึกได้อย่างไม่มีใคร

สะเทวมนุษย์สังสะยังอภิญญาสัจฉิกัตตวาปะเวเทสิพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์ใดได้ทรงทำความดับทุกข์ให้แจ้งด้วยพระปัญญาอันยิ่งเองแล้วทรงสั่งสอนสัตว์โลกนี้

สมณะพราหมณ์พร้อมทั้งเทวดาและมนุษย์ให้รู้ตามโยธัมมังเทเสสีพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์ใดทรงแสดงธรรมแล้วอาทิกัลย

ที่สุดสัตทังสะพยัญชะนางเกวะละปะริปุณนางปะริสุทธังพรหมจ

อมทางอัตถะพร้อมทางพยัญชนะตมหังภควันตังอภิปูชยามิข้าพระเจ้าบูชาโดยยิ่งซึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นตมหังภควันตังสิระสานมามิข้าพระเจ้าขอนอบน้อมพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นด้วยเสียงกล่าว

ดีแล้วสันทิฏฐิโกเป็นธรรมที่ผู้ศึกษาและปฏิบัติพึงเห็นได้ด้วยตนเองอากาลิโกเป็นธรรมที่ปฏิบัติได้และให้ผลได้ไม่จำกัดการเอหิปัสสิโกเป็นธรรมที่ควรกล่าวกับผู้อื่นว่าท่านจงมาดูเถิดโอปนยิโกเป็นธรรมที่ควรน้อมเข้ามาใส่ตัวปัจจัตตังเวทิตัพโพวินยูหิเป็นธรรมที่ผู้รู้พึงรู้ได้เฉพาะตนตะมะหังธรรมังอภิปูชยามิข้าพระเจ้าบูชาโดยยิ่งซึ่งพระธรรมนั้นตะมะหังธรรมังสิระสานมามิข้าพระเจ้านอบน้อมพระธรรมนั้นด้วยเสียงกล่าวโยโสสุปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าหมู่ใดปฏิบัติดีแล้วอุชุปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าหมู่ใดปฏิบัติตรงแล้วยายะปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆพระ

เป็นเครื่องออกจากทุกข์แล้วสามีจิปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าหมู่ใดปฏิบัติสมควรแล้วยะทิทางได้แก่บุคคล

คู่แห่งบุรุษสี่คู่นับเรียงตัวบุรุษได้แปดบุรุษเอสะภะคะวะโตสาวกสังโฆนั่นแหละพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าอาหุไนโยเป็นผู้ควรแก่สักการะที่เขานำมาบูชาปาหุไนโยเป็นผู้ควรแก่สักการะที่เขาจัดไว้ต้อนรับทักขิไนโยเป็นผู้ควรรับทักษิณาทานอัญชลิกรณีโยเป็นผู้ควรทำอัญชลีอนุตตรังปุญญักเขตตังโลกัสสะเป็นเนื้อนาบุญของโลกไม่มีนาบุญอื่นยิ่งกว่าตะมะหังสังฆังอภิปูชยามิข้าพระเจ้าบูชาโดยยิ่งซึ่งพระสงฆ์หมู่นั้นตะมะหังสังฆังสิระสานะมามิข้าพระเจ้านอบน้อมพระสงฆ์หมู่นั้นด้วยเสียงกล่าวพุทโธสุสุทโธกรุณามหันโวพระพุทธเจ้าผู้บริสุทธิ์มีพระ

อันประเสริฐหมดจดถึงที่สุดโลกัสสะปาปุปะกิเลสคาตะโกเป็นผู้ฆ่าเสียซึ่งบาปและอุปปะกิเลสของ

อิพระพุทธเจ้าพระองค์นั้นด้วยความเคารพธัมโมปะทีโปวิยตัสสะสัทธุโนพระธรรมของพระศาสดาพระองค์นั้นเปรียบเหมือนดวงประทีปโยมัคคะปากามะตะเพทะพินนะโกจำแนกประเภทคือมรรคผลนิพพานส่วนใด

ด้วยความเคารพสังโฆสุเขตตาภยติเขตสัญญิโตพระสงฆ์

โลละปะหีโนอะริโยสุเมธาโซเป็นผู้ละกิเลสเครื่องโลเลเป็นพระอริยเจ้า

นั้นด้วยความเคารพอิตเจวะเมกันตะพิปูชนายะกังวัตถุตะยังวันทะ

ูชาอย่างยิ่งโดยส่วนเดียวได้กระทำแล้วเป็นอย่างยิ่งเช่นนี้ขออุปัตถวะทั้งหลายจงอย่ามีแก่ข้าพเจ้าด้วยความสำเร็จอันเกิดจากบุญนั้นอิทัตตถาคโตโลเกอุปันโนพระตถาคตเจ้าทรงเกิดขึ้นแล้วในโลกนี้อรหังสัมมาสัมพุทโธเป็นผู้ไกลจากกิเลสตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองธัมโมจะเทสิโตนิยานิโกและพระธรรมที่ทรงแสดงเป็นธรรมเครื่องออกจากทุกข์อุปสมิโกปรินิพพานิโกเป็นเครื่องสงบกิเลส

ทุกชะราปิทุกขาแม้ความแก่ก็เป็นทุกมรณำปิทุกขังแม้ความตายก็เป็นทุกโศก

คความพลัดพรากจากสิ่งเป็นที่รักที่พอใจก็เป็นทุกข์ยำปิดชังนะละพะติตำปิทุกขังปรารถนาสิ่งใดไม่ได้สิ่งนั้นก็เป็นทุกข์สังขิเตนะปัญจุปาทานักขันธาทุกขาว่าโดยย่ออุปทานขันธ์ทั้งห้าเป็นตัวทุกข์ไสยถีทาง

ายะเพื่อให้สาวกกำหนดรอบรู้อุปาทานขันธ์เหล่าใดทรมาโนโซภควาพระผู้มีพระภาคเจ้านั้นเมื่อยังทรงพระชนอยู่เอวังพระหุลังสาวเกวิเนติจึงทรงแนะนำสาวกทั้งหลายอย่างนี้เป็นส่วนมากเอวังภาคาจะปะนัสสะภะคะวะโตสาวะเกสุอนุสาสนีพะหุลาปะวัตตะติอันหนึ่งคำสั่งสอนของพระผู้มีพระภาคเจ้านั้นย่อมเป็นไปในสาวกทั้งหลายส่วนมากมีส่วนคือการจำแนกอย่างนี้ว่ารูปังอนิจจังรูปไม่เที่ยงเวทนาอนิจจาเวทนาไม่เที่ยงสัญญาอนิจจาสัญญาไม่เที่ยงสังขาราอนิจจาสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงวิญญาณังอนิจจังวิญญาณไม่เที่ยงรูปังอนัตตารูปไม่ใช่ตัวตนเวทนาอนัตตาเวทนาไม่ใช่ตัวตนสัญญาอนัตตาสัญญาไม่ใช่ตัวตนสังขาราอนัตตาสารทั้งหลายไม่ใช่ตัวตนวิญญาณังอนัตตาวิญญาณไม่ใช่ตัวตนสัพเพสังขาราอนิจจาสังขารทั้งหลายทั้งปวงไม่เที่ยงสัพเพธัมมาอนัตตาติธรรมทั้งหลายทั้งปวงไม่ใช่ตัวตนดังนี้เตมะยังโอตินนามหะเราทั้งหลายเป็นผู้ถูกครอบงำแล้วชาติยาโดยความเกิดชรามรณะนาโดยความแก่และความตายโสเกหิปริเทเวหิทุกเขหิโทมนัสเสหิอุปยาเสหิโดยความโศกความร่ำไรรำพันความไม่สบายกายความไม่สบายใจความคับแค้นใจทั้งหลายทุกโขตินนาเป็นผู้

0: ทุกขัดขันทัสสะอันตะกิริยาปัญญาเยธาติฉะไหนหนอการทำที่สุดแห่งกองทุกข์ทั้งสิ้นนี้จะพึงปรากฏชัดแก่เราทั้งหลายได้
1: ขอเจริญพรญาติโยมทุกท่านรายการธรรมสาธุในช่วงที่2กลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งซึ่งในตอนนี้อาตมาภาพจะขอขยายความในบทของการทำวัดเช้าซึ่งเราได้สวดมนต์กันไปแล้วจะมีบทหนึ่งที่เราบอกที่ท่านได้สวดแล้วบอกว่าอันเป็นเครื่องบรรณาการของคนยากทั้งหลายเหล่านี้ญาติโยมอาจจะสงสัยว่าอะไรคือเครื่องบรรณาการแล้วทำไมต้องบอกว่าเราเป็นคนยากทั้งที่บางคนอาจจะบอกว่าเรามีฐานะมั่นคงมีทรัพย์สินเงินทองมากมายแล้วเราจะบอกว่าเป็นคนยากได้อย่างไร

คำว่าเครื่องบรรณาการก็คือการเครื่องตอบแทนหรือเป็นของขวัญสิ่งที่เราจะนำไปเป็นของขวัญนั้นต้องเป็นสิ่งที่มีค่ามีราคาเพราะฉะนั้นการที่เราจะนำเครื่องบรรณาการไปถวายแด่พระพุทธองค์ซึ่งเป็นศาสดาเอกของโลกสิ่งนั้นก็จำเป็นที่จะต้องมีราคาเป็นอย่างยิ่งมีค่ามากสิ่งที่พระพุทธองค์ทรงประสงค์นั้นก็คืออริยทรัพย์ทั้ง7ประการ

0: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: อีน้องเอ๋ยอย่าให้คนบ้านไก่ต้องเป็นคนไก่ห้างย้อนความบ่เข้าใจกันทางภาษาภาษาลาวมีความเหมือนที่ต่างกันมาเฮียนภาษาลาวกับรายการแง้มประตูสู่ลาวเด้อพี่น้องเอ๋ย

0: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมพบกับรายการแง้มประตูสู่ลาวรายการของเราจะชวนคุณผู้ชมมารู้จักกับคำศัพท์การผสมคำประโยคบทสนทนาภาษาลาวรวมถึงเกร็ดน่ารู้ของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวค่ะโดยท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.รัตนาจันเทาอาจารย์ประจำคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นและมาฝึกฟังพร้อมกับออกเสียงภาษาลาวตามแบบเจ้าของภาษากับท่านอาจารย์สมภาวันแก้วบุตรตาอาจารย์จากมหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์กันค่ะแล้วคุณผู้ชมจะไม่ปล่อยให้เพื่อนบ้านใกล้ต้องกลายเป็นคนไกลเพราะความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนทางภาษาอย่างแน่นอนค่ะถ้าคุณผู้ชมพร้อมแล้วไปรับชมพร้อมๆกันเลยค่ะ
1: สวัสดีกันอีกครั้งนะคะคุณผู้ชมภาษาลาวค่ะนะคะประเทศเพื่อนบ้านของเรานะคะการเรียนรู้ภาษาทำให้เราเข้าใจซึ่งกันและกันค่ะเพราะฉะนั้นวันนี้เรามาเรียนรู้ภาษาที่ใกล้เคียงกับภาษาไทยมากที่สุดค่ะนั่นคือภาษาลาวนะคะสำหรับในช่วงแรกนี้เราก็จะนำคำศัพท์ในหมวดหมู่ต่างๆมาให้คุณผู้ชมได้เรียนรู้พร้อมทั้งแปลเป็นภาษาไทยค่ะและหลังจากนั้นเราก็จะเรียนการประสมคำนะคะในภาษาลาวคุณผู้ชมก็จะได้รู้จักกับพยัญชนะสระวรรณยุกต์ในภาษาลาวและสามารถอ่านภาษาลาวในเบื้องต้นได้ค่ะคุณผู้ชมคะสำหรับคำศัพท์ในหมวดหมู่วันนี้นะคะเกี่ยวเนื่องกับที่อยู่อาศัยค่ะคุณผู้ชมคะที่อยู่อาศัยของแต่ละประเทศนั้นนะคะแสดงออกซึ่งอัตลักษณ์นะคะความเป็นชาติด้วยค่ะวันนี้เรามาเรียนรู้คำศัพท์และรู้อัตลักษณ์ของลาวในหมวดหมู่คำศัพท์ที่อยู่อาศัยกันดีกว่าค่ะคำแรกนะคะเฮือนเฮือนหมายถึงบ้านค่ะบ้านหรือที่อยู่อาศัยนี่เองนะคะคำต่อไปค่ะเฮือนตำเฮื่อนตำหมายถึงบ้านชั้นเดียวค่ะคุณผู้ชมคะบ้านเรือนในประเทศลาวถ้าอยู่ในแถบชนบทนะคะก็จะมีการทำนะคะบ้านด้วยไม้ค่ะและยกใต้ถุนนะคะขึ้นค่ะคุณผู้ชมคะใต้ถุนลาวจึงเป็นใต้ถุนสูงค่ะใต้ถุนสูงสามารถประกอบกิจกรรมอย่างอื่นได้ไม่ว่าแม่บ้านนะคะจะใช้ทอผ้าค่ะหรือจะมีกิจกรรมอย่างอื่นก็ยังใช้ใต้ถุนนี่แหละค่ะแต่สมัยนี้นะคะบ้านคนลาวก็จะมีการปรับเปลี่ยนตามความเจริญของสังคมค่ะเราจึงพบคำนี้นะคะคำว่าเฮื่อนตำหมายถึงบ้านชั้นเดียวค่ะไปต่อนะคะคำว่าบ้านบ้านคุณผู้ชมคะคำนี้หมายถึงหมู่บ้านค่ะบ้านถึงหมู่บ้านนะคะอย่าสับสนกันนะคะถ้าจะพูดว่าบ้านนะคะในภาษาไทยต้องใช้คำว่าเรือนนะคะเรือนในภาษาไทยแปลเป็นลาวได้ว่าเฮือนค่ะคุณผู้ชมไปต่อนะคะต่อไปค่ะคำว่าก้องตารางก้องตารางหมายถึงใต้ถุนบ้านค่ะเราพูดกันไปแล้วนะคะว่าบ้านเรือนลาวส่วนมากนะคะจะมีใต้ถุนค่ะและใต้ถุนจะยกสูงเพื่อนะคะประกอบกิจกรรมค่ะในครัวเรือนนะคะหรือในครอบครัวค่ะสมาชิกก็จะมีโอกาสนะคะได้พบปะแลกเปลี่ยนและเป็นการเรียนรู้นะคะกิจกรรมที่เกิดขึ้นในครอบครัวค่ะเช่นนะคะแม่อาจจะสอนลูกสาวให้ทอผ้าก็จะมีการใช้ใต้ถุนบ้านหรือก้องตะล่างนะคะเก็บค่ะเก็บนะคะเครื่องทอผ้านั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นคำนี้จำเป็นค่ะก้องตะล่างหมายถึงใต้ถุนบ้านค่ะไปต่อนะคะแป้นแป้นคุณผู้ชมคะบ้านเรือนนะคะของคนลาวในแถบชนบทค่ะยังนิยมปลูกแบบเดิมค่ะโดยใช้ไม้กระดานค่ะแป้นหมายถึงไม้กระดานนะคะเป็นการปูพื้นแบบสมัยลาวค่ะไปต่อนะคะปองเยี่ยมปองเยี่ยมคุณผู้ชมคะปองแปลว่าช่องค่ะส่วนคำว่าเยี่ยมในที่นี้หมายถึงการนะคะยืนหน้าออกไปส่องดูในช่องนั้นว่ามีใครมาบ้างค่ะคุณผู้ชมคะภาษาลาวเป็นภาษาให้ภาพค่ะปองเยี่ยมหมายถึงช่องที่มีไว้สำหรับให้เราเยี่ยมหน้าไปดูว่าใครมาหมายถึงอะไรคะหมายถึงหน้าต่างค่ะปองเยี่ยมหมายถึงหน้าต่างนั่นเองค่ะไปต่อเลยนะคะ เฮือนคัวเฮือนคัวเราเรียนรู้คำว่าเฮือนแปลว่าบ้านไปแล้วนะคะส่วนคำนี้ค่ะคั่วหมายถึงครัวนั่นเองค่ะนะคะเฮือนครัวนะคะจึงหมายถึงพื้นที่ที่คนลาวนะคะแบ่งไว้เป็นสัดเป็นส่วนสำหรับประกอบอาหารค่ะเฮือนคั่วพื้นที่แบ่งไว้สำหรับประกอบอาหารนั่นเองนะคะคุณผู้ชมคะการเรียนรู้นะคะเกี่ยวกับที่อยู่อาศัยนะคะและส่วนประกอบต่างๆของบ้านก็ทำให้เรารู้จักบ้านนะคะของคนลาวว่าเป็นแบบใดบ้างและเห็นถึงการพัฒนาบ้านนะคะด้วยคำว่าเฮือนตำที่หมายถึงบ้านชั้นเดียวค่ะต้องปรับเปลี่ยนไปตามสังคมนะคะคุณผู้ชมสำหรับในช่วงต่อไปเราจะมาเรียนรู้นะคะพยัญชนะสระและวรรณยุกต์ภาษาลาวจากคำศัพท์ที่เราได้เกริ่นไปข้างต้นแล้วค่ะคุณผู้ชมคะสำหรับคำศัพท์คำแรกนะคะที่จะทำให้เรามาเรียนรู้ภาษาลาวคือคำนี้ค่ะเฮือนเฮือนซึ่งหมายถึงบ้านนั่นเองค่ะคุณผู้ชมคะสระเอือในภาษาลาวเหมือนกันกับภาษาไทยนะคะสระเอือเหมือนกันกับภาษาไทยค่ะประกอบด้วยสระเอนะคะสระเอค่ะนะคะและบวกด้วยออโอค่ะออโอนะคะคือตัวนี้ค่ะนะคะออโอหรืออ่างในภาษาไทยนั่นเองนะคะแล้วก็บวกด้วยพระเอกค่ะสระอือค่ะคุณผู้ชมคะสระอือค่ะข้างบนนะคะใช้สระอีแล้วจุดข้างในค่ะใช้สระอีแล้วจุดข้างในค่ะคุณผู้ชมคะเมื่อเรานำสระเออโอและสระอือมาบวกกันจึงกลายเป็นสระเอือในภาษาลาวนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเราจะเขียนคำว่าเฮือนเราก็ใส่พยัญชนะต้นค่ะคุณผู้ชมคะเฮือนเสียงเหมือนฮอนกฮูกในภาษาไทยใช่ไหมคะแต่ภาษาลาวใช้พยัญชนะตัวนี้ค่ะฮอเฮือนพยัญชนะตัวนี้เรียกว่าฮอเฮือนคุณผู้ชมคะเขียนเหมือนรอเรือค่ะม้วนหางจากด้านล่างแต่อย่าลืมนะคะหางขึ้นค่ะคุณผู้ชมคะหางขึ้นค่ะฮอเฮือนหางขึ้นนะคะปิดท้ายด้วยพยัญชนะสะกดค่ะคุณผู้ชมคะภาษาลาวค่ะง่ายๆเลยค่ะเพียงคุณผู้ชมจำได้ว่าพยัญชนะสะกดตรงตามมาตราหรือสะกดตรงรูปนะคะเพราะฉะนั้นคำว่าเฮือนเราจึง

สะกดด้วยแม่กวนใช้น่อนกน่อนกคุณผู้ชมคะสังเกตนะคะน่อนกหัวอยู่ข้างบนค่ะหัวอยู่ข้างบนนะคะลากลงมาข้างล่างค่ะเราย้อนไปด้านหลังนิดนึงเราก็จะได้น่อนกหรือนอหนูในภาษาไทยอ่านว่าเฮื่อนไปต่อเลยนะคะคำต่อไปนะคะเฮื่อนตำเฮื่อนตำคุณผู้ชมรู้จากคำว่าเฮือนแล้วใช่ไหมคะแต่เราจะมาทบทวนกันค่ะเริ่มเลยนะคะสระเอค่ะฮอเฮือนค่ะตามด้วยอโอ๋นะคะสระอึข้างบนค่ะใส่หางยาวเป็นสระอือนะคะกลายเป็นสระเอือในภาษาลาวสะกดด้วยน่อนกคุณผู้ชมจำน่อนกได้ไหมคะหัวอยู่ไหนคะหัวอยู่ข้างบนค่ะลากลงมาข้างล่างนะคะเฮื่อนไปต่อค่ะคำว่าตำเขียนเหมือนกันกับภาษาไทยเลยค่ะคุณผู้ชมแต่มารู้จักหน้าตาของตอเต่าในภาษาลาวกันดีกว่านะคะตอเต่าในภาษาลาวเรียกว่าตอตาค่ะคุณผู้ชมเขียนแบบนี้ค่ะตอตานะคะหัวม้วนจากด้านล่างค่ะชิดระดับของบรรทัดเลยนะคะขึ้นไปค่ะนะคะคุณผู้ชมคะสระอาค่ะสระอาภาษาลาวมีหัวนะคะเราจึงเริ่มต้นจากหัวของสระอาค่ะม้วนค่ะนะคะลงมาด้านล่างนะคะแล้วก็ใส่สระอค่ะคุณผู้ชมใส่ด้วยวรรณยุกต์รูปเอกค่ะคุณผู้ชมก็จะได้คำนี้แล้วค่ะเฮื่อนตำเฮื่อนตำซึ่งหมายถึงบ้านชั้นเดียวนะคะไปต่อค่ะคำนี้ง่ายนะคะคุณผู้ชมเขียนเหมือนภาษาไทยเลยค่ะบ้านบ้านรูปเหมือนภาษาไทยแต่ออกเสียงต่างกันนะคะเพราะนะคะระดับเสียงวรรณยุกต์ในภาษาลาวแตกต่างจากภาษาไทยค่ะคุณผู้ชมเริ่มเลยนะคะพยัญชนะตัวแรกค่ะบ่อแบ่บ่อแบ่ตัวนี้นะคะตัวนี้คือนะคะบ่อใบไม้ในภาษาไทยค่ะบวกด้วยสระอาค่ะคุณผู้ชมจำสระอาได้แล้วใช่ไหมคะม้วนหัวข้างบนค่ะลากลงมาด้านล่างนะคะปิดท้ายด้วยพยัญชนะสะกดค่ะจำได้หรือยังคะน่อนกหัวอยู่ข้างบนนะคะลากเลยค่ะลงมาด้านล่างนะคะย้อนกลับขึ้นไปใหม่ค่ะใส่ด้วยรูปวรรณยุกต์โทค่ะคุณผู้ชมอ่านออกเสียงว่าบ้านค่ะคุณผู้ชมหมายถึงหมู่บ้านค่ะคำต่อไปนะคะคำว่าก้องตะล่างก้องตะล่างคำนี้เป็นคำสองคำมาบวกกันค่ะหรือมาประสมกันนั่นเองนะคะคำแรกคือคำว่าก้องนะคะคำที่สองคือคำว่าตะล่างตะล่างคำนี้ไม่ใช่ตารางในภาษาไทยนะคะเพราะฉะนั้นนะคะอย่าจำผิดนะคะคุณผู้ชมไปต่อเลยค่ะคำว่าก้องสะกดด้วยนะคะพยัญชนะต้นค่ะเสียงกอไก่ค่ะกอไก่ในภาษาลาวแปลกนะคะคุณผู้ชมกอไก่ในภาษาลาวมีหัวค่ะกอไก่ตัวนี้ค่ะมีสองหัวนะคะคุณผู้ชมต้องลากจากหัวด้านล่างค่ะอยู่ด้านนอกนะคะขึ้นไปข้างบนค่ะม้วนหัวอีกรอบนึงนะคะก็จะได้กอไก่ที่มีสองหัวแปลกไหมคะไก่ที่ไหนมีสองหัวไก่ที่ลาวค่ะหมายถึงพยัญชนะกอไก่นั่นเองค่ะคุณผู้ชมจำออโอได้แล้วใช่ไหมคะไปต่อเลยนะคะม้วนหัวด้านล่างค่ะนะคะขึ้นไปด้านบนค่ะคุณผู้ชมอย่าเอาหางออกเลยนะคะถ้าหางออกเลยจะกลายเป็นรูปหอนกฮูกในภาษาไทยซึ่งผิดค่ะออโอตัวนี้นะคะหางไม่เลยค่ะคุณผู้ชมคะตัวนี้ค่ะง้องัวง้องัวง้องัวหมายถึงงองูในภาษาไทยนั่นเองค่ะเริ่มต้นจากหัวนะคะม้วนหัวค่ะคุณผู้ชมคะง้องัวหางยาวค่ะยาวลงมาด้านล่างนะคะยาวเลยระดับบรรทัดลงมาค่ะกลายเป็นง้องัวหรืององูในภาษาไทยค่ะปิดด้วยรูปวรรณยุกต์โทค่ะคุณผู้ชมไปต่อค่ะคำที่สองของคำนี้นะคะคือคำว่าตารางตารางที่หมายถึงใต้ถุนค่ะคุณผู้ชมคะภาษาลาวจำง่ายๆนะคะทุกรูปนะคะที่มีพยัญชนะต้องบวกด้วยสระค่ะคุณผู้ชมทุกครั้งที่มีพยัญชนะต้องบวกด้วยสระค่ะคุณผู้ชมตารางออกเสียงตะก็ต้องบวกด้วยสระอะค่ะคุณผู้ชมเริ่มเลยนะคะจำต่อตาได้ไหมคะต่อตาค่ะ

0: ม้วนหัวด้านล่างนะคะขึ้นไปด้านบนค่ะมีสระอะค่ะคุณผู้ชมสระอะนะคะเพราะออกเสียงตะก็ต้องปรากฏรูปสระอะค่ะส่วนคำว่ารางนะคะคุณผู้ชมเขียนเหมือนไทยเลยค่ะเริ่มต้นด้วยลอลิงค่ะลอลิงนะคะม้วนขึ้นไปค่ะสระอาจำได้หรือยังคะสระอามีหัวนะคะม้วนหัวสระอาก่อนค่ะปิดท้ายด้วยงองัวงองัวคุณผู้ชมจำงองัวได้แล้วใช่ไหมคะหางยาวค่ะหางยาวนะคะปิดด้วยรูปวรรณยุกต์เอกค่ะเราก็จะได้คำนี้ค่ะก้องตารางหมายถึงใต้ถุนบ้านค่ะไปต่อนะคะคำว่าแป้นคำว่าแป้นเขียนง่ายๆค่ะเหมือนไทยเลยค่ะคุณผู้ชมแต่เริ่มต้นด้วยนะคะสระแอไปเลยค่ะนี่คือสระแอภาษาลาวค่ะคุณผู้ชมเขียนหัวจากข้างล่างนะคะขึ้นไปค่ะนะคะคุณผู้ชมคะจำตัวนี้ได้หรือยังคะป๋อป๋าป๋อป๋าหางยาวค่ะนะคะหางยาวค่ะขึ้นไปข้างบนนะคะสะกดด้วยน่อนกน่อนกอีกครั้งนะคะน่อนกหัวอยู่ด้านบนค่ะม้วนเลยค่ะม้วนนะคะลงมาด้านล่างค่ะขึ้นไปอีกครั้งหนึ่งนะคะปิดด้วยรูปวรรณยุกต์โทค่ะเราก็จะได้คำนี้แล้วนะคะแป้นหมายถึงไม้กระดานค่ะไปต่อนะคะคำนี้ปองเยี่ยมปองเยี่ยมปองเขียนเหมือนภาษาไทยนะคะเริ่มต้นคุณผู้ชมจำได้แล้วใช่ไหมคะป๋อป๋าค่ะนะคะหางยาวนะคะต่อด้วยออโอค่ะออโอนะคะจำได้แล้วงองัวค่ะหางยาวนะคะงองัวค่ะหางยาวเลยบรรทัดค่ะปิดด้วยรูปวรรณยุกต์เอกค่ะส่วนคำนี้คุณผู้ชมคะต้องจำนิดนึงนะคะเพราะใช้ต่างจากภาษาไทยค่ะเยี่ยมเยี่ยมนะคะใช้ยอหยาค่ะหางยาวนะคะหางยาวขึ้นไปค่ะแต่คุณผู้ชมคะสระเอียเมื่อมีตัวสะกดจะเปลี่ยนรูปค่ะสระเอียเมื่อมีตัวสะกดจะเปลี่ยนรูปเป็นยอค่ะนะคะคุณผู้ชมใช้ยอหยานะคะแล้วคุณผู้ชมก็บวกสระเอียค่ะยอเฟื้องค่ะลากนะคะม้วนหัวไปจากด้านล่างค่ะเป็นยอเฟืองนะคะปิดท้ายด้วยหม้อแมวหม้อแมวหัวอยู่ด้านล่างค่ะนะคะเขียนขึ้นไปพยัญชนะนะคะครบแล้วนะคะสระละคะก็ครบแล้วค่ะคุณผู้ชมบวกรูปวรรณยุกต์โทค่ะใส่เข้าไปก็จะอ่านได้ว่าปองเยี่ยมไปต่อเลยนะคะคำว่าเฮือนคั่วเฮือนคั่วสระเอือคุณผู้ชมเรียนเรื่องคำว่าเฮือนไปแล้วใช่ไหมคะเรามาดูคำนี้ดีกว่าค่ะคั่วคั่วเริ่มต้นค่ะคอควายนะคะมีหัว2ตัวค่ะม้วนขึ้นไปเลยค่ะนะคะใส่ด้วยรูปว่อวี่ว่อวี่หรือวอแหวนนะคะตัวนี้ค่ะคุณผู้ชมคะสระอัวหัวลงนะคะสระอัวค่ะไม่กงหัวลงค่ะเราก็จะได้คำว่าเฮือนคั่วถูกต้องไหมคะคุณผู้ชม
1: สบายดีคำแพง
2: โอ้สบายดีสมพรเป็นแนวไหนอยู่ดีมีแฮงบ่
1: เจ้าอยู่ดีมีแฮงอยู่เจ้าเด
2: ค่อยก็เส้นเดียวกันเชิญเข้ามาในเฮือนก่อน
1: ขอบใจหลายๆเจ้าบ่เป็นหยัง
2: เชิญนางเจ้ารอท่าจักหน่อยเด้อค่อยไปเอาน้ำก่อน
1: เจ้าบ่เป็นหยังเซินโลด
2: เซินดื่มน้ำก่อน
1: ขอบใจหลายๆเฮือนของเจ้างามแท้มีหัวสีมังทันสมัยเนาะ
2: บ่งามปานใดดอกเฮือนเจ้าเด๋เป็นแนวไหน
1: เฮือนของคอยเป็นเฮือนสูงมีก้องตาราง
2: โอ้เป็นตางามหลายเนาะ
1: บ่งามดอกแป้นกะเกายังบ่ได้แป้งเถือ
2: โอ้เจ้าบ่ใช้สีมังเฮ็ดแป้นบ
1: ่ข่อยว่าสิเฮ็ดใหม่อยู่เฮือนของเจ้าบ่มีเฮือนครัวบ
2: ่ข่อยมีเฮือนครัวตั้งหากอยู่ทางเบื้องหลังพุ้น
1: ย้อนหยังเจ้าคือแยกเฮือนครัวไว้เบื้องหลัง
2: ย้อนว่าเฮือนของข่อยเป็นเฮือนต่ำข่อยบ่อยากให้ควันเข้าเฮือน
1: เพื่อนของเจ้านี่เหลียวออกไปนอกปองเยี่ยมก็เห็นวิวข้างนอกเฮือนงามหลายเนาะ
2: เจ้าเห็นวิว

0: แคมมานำของพร้อมใด
1: มืออื่นข่อยสิเมืองไทยแล้วข่อยก็เลยมายามเจ้าก่อน
0: แล้วเมื่อใดเจ้าสิได้มาเที่ยวเมืองลาวอีกเนาะ
1: ข่อยว่าสิมาอีกปีหน้าพุ่นแหละ
0: ขอให้เจ้าโชคดีเด้อ
1: ขอบใจหลายๆถ้าเจ้ามีโอกาส

0: แล้วสิแต่งดอกไว้ไว้นี
1: ่ยินดีที่พวกเขาสิได้พบกันอีก
0: โอ้นี่ก็สิแรงแล้วเจ้าอยู่กินข้าวน้ำกันก่อนบ
1: ่บ่เป็นอย่างดอกขอบใจหลายๆแต่ข่อยว่าสิไปกินน้ำมูข่อย
0: เจ้าโชคดีเด้อ
1: โอกาสหน้าพบกันใหม
0: ่เจ้าโชคดีโอกาสหน้าพบกันใหม่ลาก่อน
1: ลาก่อน
2: เป็นยังไงบ้างคะคุณผู้ชมบทสนทนาข้างต้นพอจะจับใจความได้ไหมคะถ้าจับใจความยังไม่ได้นะคะก็แสดงว่าผู้ชมยังไม่มีคลังคำศัพท์ที่เพียงพอค่ะเพราะฉะนั้นช่วงนี้เราจะมาทบทวนกันอีกครั้งหนึ่งนะคะโดยเอาประโยคที่อยู่ในบทสนทนาข้างต้นมาเรียนกันค่ะเราก็จะเรียนรูปแบบประโยคนะคะและบอกด้วยว่าคำศัพท์คำไหนหมายถึงอะไรและใช้อย่างไรรวมถึงใช้แตกต่างจากภาษาไทยอย่างไรบ้างด้วยค่ะไปที่ประโยคแรกกันเลยนะคะคำว่านะคะเฮื่อนคุณผู้ชมจำได้แล้วใช่ไหมคะเฮื่อนเจ้าเด๋เป็นแนวไดเฮื่อนเจ้าเด๋เป็นแนวไดหมายถึงบ้านของคุณเป็นแบบไหนคุณผู้ชมคะคำว่าเด๋นะคะเป็นคำลงท้ายค่ะเฮื่อนเจ้าเด๋นะคะเราก็จะเว้นวรรคนิดนึงค่ะนะคะเป็นแนวไดแนวไดหมายถึงแบบไหนค่ะคุณผู้ชมเฮื่อนเจ้าเด๋เป็นแนวไดบ้านของคุณเป็นแบบไหนนั่นเองค่ะไปต่อนะคะเป็นตางามหลายเนาะตอบนะคะเป็นตางามหลายเนาะนะคะหมายถึงน่าจะสวยมากเลยนะเป็นตางามหลายเนาะคุณผู้ชมคะภาษาลาวนะคะใช้คำว่างามแทนคำว่าสวยนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเราจะชมนะคะสิ่งของอาคารบ้านเรือนหรือรวมถึงผู้หญิงลาวสวยนะคะก็ต้องใช้คำว่างามนะคะคุณผู้ชมส่วนคำว่าหลายค่ะหลายในภาษาไทยแปลว่ามากค่ะคุณผู้ชมมากนะคะส่วนคำลงท้ายในประโยคนี้นะคะแสดงให้เห็นนะคะว่าผู้พูดนี้นะคะเห็นด้วยนะคะกับคำพูดที่กล่าวมาข้างต้นนะคะเนาะนะคะเนาะคุณผู้ชมคะคำลงท้ายคำนี้คุณผู้ชมจะได้ยินได้ฟังเสมอเมื่อพูดกับคนลาวนะคะบทสนทนาบทนี้เป็นตางามหลายเนาะนะคะแปลว่านะคะน่าจะสวยมากเลยนะค่ะคุณผู้ชมไปต่อค่ะอยู่ทางเบื้องหลังพุ่นอยู่ทางเบื้องหลังพุ่นเราเอาบทสนทนานะคะมาอ่านให้ชัดเจนขึ้นค่ะเพื่อให้คุณผู้ชมได้แยกนะคะว่าคำไหนนะคะเป็นคำนามคำไหนเป็นคำลงท้ายค่ะคุณผู้ชมอยู่ทางเบื้องหลังพุ่นหมายถึงอยู่ทางด้านหลังนู้นเลยนะคะคุณผู้ชมมีคำศัพท์ค่ะคำว่าเบื้องนะคะคำว่าเบื้องในภาษาลาวหมายถึงด้านค่ะหรืออาจจะหมายถึงฝั่งก็ได้นะคะคุณผู้ชมเช่นบ้านของคุณอยู่ฝั่งไหนฝั่งซ้ายหรือฝั่งขวาก็ใช้คำว่าเบื้องซ้ายหรือเบื้องขวาค่ะส่วนคำลงท้ายในประโยคนี้นะคะพุ่นพุ่นหมายถึงนู่นหรือโน่นก็ได้นะคะคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นประโยคนี้ค่ะอยู่ทางเบื้องหลังพุ่นจึงหมายถึงอยู่ทางหลังนู่นแน่ค่ะคุณผู้ชมไปต่อเลยนะคะขอเซินเจ้าไปยามเฮือนค่อยแน่เด้อขอเซินเจ้าไปยามเฮือนค่อยแน่เด้อหมายถึงขอเชิญคุณไปเยี่ยมบ้านผมหรือบ้านฉันบ้างนะคุณผู้ชมคุณผู้ชมคะคำว่านะคะยามหมายถึงเยี่ยมค่ะยามหมายถึงเยี่ยมนะคะคุณผู้ชมเฮื่อนคำนี้3รอบแล้วค่ะคุณผู้ชมจำได้แล้วหมายถึงบ้านนะคะส่วนคำที่เราจะมาเรียนรู้กันในประโยคนี้คือคำว่าแนเดอแนเดอเป็นคำลงท้ายค่ะคุณผู้ชมคะถ้าลงท้ายด้วยแนเดอหมายถึงการอ้อนวอนด้วยนะคะหรือการเชิญด้วยน้ำจิตน้ำใจที่จริงใจค่ะเพราะฉะนั้นถ้าไปนะคะเมืองลาวแล้วมีเพื่อนชวนไปเยี่ยมบ้านนะคะด้วยประโยคขอเซินเจ้าไปยามเฮือนค่อยแนเดอแปลว่าเขาอยากให้คุณไปเยี่ยมบ้านเขาจริงๆนะคะคุณผู้ชมคะสำนวนลาวนะคะใช้ไม่ยากเลยค่ะ คุณผู้ชมเพียงแค่รู้จักคำศัพท์ที่จำเป็นคุณผู้ชมรู้จักคำลงท้ายคุณผู้ชม

0: รู้จักคำถามนะคะเราก็จะเข้าใจภาษาลาวค่ะและคำในภาษาลาวมีจำนวนไม่มากนักแต่ใช้ซ้ำไปซ้ำมามีการแปลความหมายได้หลายแบบค่ะการเรียนรู้ภาษาลาวจึงไม่ยากค่ะคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นนะคะเรามาเรียนรู้แล้วเรามาทบทวนนะคะประโยคที่ได้จากบทสนทนาข้างต้นให้ช้าลงอีกนิดนึงและขยายความอีกนิดนึงคุณผู้ชมคะจะออกเสียงไปพร้อมกันก็ได้นะคะอย่ากังวลเรื่องโทนค่ะอย่ากังวลเรื่องโทนหรือเรื่องวรรณยุกต์ว่าจะมีความแตกต่างจากภาษาไทยอย่างไรนะคะคุณผู้ชมเริ่มไปพร้อมๆกันเลยค่ะประโยคแรกเลยนะคะเฮือนเจ้าเด๋เป็นแนวไหนเฮือนเจ้าเด๋เป็นแนวไหนหมายถึงบ้านของคุณเป็นแบบไหนค่ะเป็นตะงามหลายเนาะเป็นตะงามหลายเนาะหมายถึงน่าจะสวยมากเลยนะไปต่อนะคะอยู่ทางเบื้องหลังพูนอยู่ทางเบื้องหลังพูนหมายถึงอยู่ทางด้านหลังนู่นค่ะคุณผู้ชมไปต่อนะคะขอเชิญเจ้าไปยามเฮือนค่อยในเด้อขอเชิญเจ้าไปยามเฮือนค่อยในเด้อหมายถึงขอเชิญคุณไปเยี่ยมบ้านผมบ้างนะค่ะคุณผู้ชมคะภาษาลาวค่ะถ้าเราเปิดใจนะคะพยัญชนะสระและวรรณยุกต์ไม่ได้แตกต่างกันมากนักเพียงแค่เราเริ่มเรียนรู้หาจุดต่างเพื่อปิดจุดที่จะทำให้เรานะคะคนไทยและลาวต่างกันก็จะลดลงค่ะคุณผู้ชมคะเริ่มเลยนะคะจากวันนี้ค่ะจากคำศัพท์ที่เราได้เรียนไปจากรูปประโยคที่เราได้ศึกษาและลองออกเสียงดูค่ะไม่ต้องกังวล นะคะเรื่องวรรณยุกต์ค่ะเราก็จะรู้จักภาษาลาวใช้ภาษาลาวและเข้าใจประเทศลาวเพิ่มมากขึ้นแน่นอนค่ะคุณผู้ชมคะ
1: การขยายตัวของเส้นทางรถโดยสารในประเทศลาวทำให้เส้นทางหลายเส้นทางในตัวเมืองสำคัญได้รับการพัฒนาปรับปรุงให้มีมาตรฐานรองรับการใช้รถใช้ถนนของประชาชนลาวซึ่งนับวันยิ่งมีจำนวนรถยนต์มาจดทะเบียนเพิ่มมากขึ้นรวมถึงการเพิ่มเส้นทางใหม่ๆดังนั้นวันนี้เราจึงพาคุณผู้ชมมารู้จักกับการเดินทางในประเทศลาวโดยเฉพาะในตัวเมืองเวียงจันทร์หน่วยงานที่กำกับดูแลรถสาธารณะในเวียงจันทร์คือรัฐวิสาหกิจรถเมล์นครหลวงเมื่อครั้งมีการแข่งขันกีฬาอาเซียนที่ลาวเป็นเจ้าภาพครั้งแรกเวียงจันทร์ได้ปรับปรุงพื้นผิวจราจรและการขนส่งโดยสารให้เป็นระบบมากขึ้นรวมถึงเพิ่มจำนวนรถเมล์หรือรถโดยสารประจำทางให้บริการในหลากหลายเส้นทางสถานีรถเมล์ที่บริการในเส้นทางตัวเมืองเวียงจันทร์คือสถานีรถเมล์คูนดินหรือที่เรารู้จักกันในนามสถานีรถเมล์ข้างตลาดเช้าซึ่งเป็นศูนย์กลางการเดินทางในพื้นที่เวียงจันทร์รวมถึงการเดินรถระหว่างสะพานมิตรภาพไทยลาวเข้าสู่เมืองเวียงจันทร์และการเดินทางต่อไปยังเมืองอื่นๆในแขวงเวียงจันทร์ด้วยกันอย่างเช่นวังเวียงสถานที่ตากอากาศของลาวส่วนการเดินทางขึ้นเหนือล่องใต้ในลาวนั้นปัจจุบันลาวมีการแบ่งการบริการออกเป็นสถานีรถเมล์สายเหนือและสถานีรถเมล์สายใต้เพื่อจัดแบ่งผู้โดยสารและอำนวยความสะดวกในการต่อรถไปยังพื้นที่ต่างๆโดยสถานีรถเมล์สายเหนือและสายใต้นี้ตั้งอยู่นอกตัวเมืองแต่ก็ไม่ไกลมากนักเราสามารถใช้บริการรถเมล์จากตลาดเช้าเชื่อมต่อไปยังสถานีโดยสารสายเหนือและสายใต้ได้อย่างสะดวก
2: เป็นอย่างไรบ้างคะคุณผู้ชมได้รับสาระความรู้จากท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.รัตนาจันเทาทั้งคำศัพท์ในภาษาลาวการสะกดคำการประสมคำแล้วยังได้ฟังประโยคสนทนาพร้อมกับฝึกพูดตามท่านอาจารย์สมภาวันแก้วบุตรตาและได้รับสาระความรู้จากเกล็ดความรู้อีกด้วยนะคะคงทำให้คุณผู้ชมได้เข้าใจภาษาและประเพณีวัฒนธรรมลาวมากขึ้นแล้วนะคะสำหรับวันนี้เวลาของรายการแง้มประตูสู่ลาวก็หมดลงแล้วขอลาคุณผู้ชมไปก่อนค่ะพบกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีค่ะ

0: สวัสดีครับคุณผู้ชมผมตูนวรัตน์วานิชวัฒนากุลครับและนี่คือรายการวิถีอาเซียนครับพูดถึงอาณาเขตชายแดนไทยพม่าเนี่ยที่สำคัญอีกหนึ่งแห่งนะครับมีเศรษฐกิจคึกคักมากแล้วก็ผู้คนหมุนเวียนกันทั้งวันก็คือที่ชายแดนอำเภอแม่สอดจังหวัดตากนะครับที่มีเขตอยู่ติดกับเมียวดีของพม่านั่นเองนะฮะเศรษฐกิจที่นี่จะเป็นยังไงบ้างเบื้องหลังความคึกคักขนาดนี้มาจากไหนและทิศทางในอนาคตจะเป็นอย่างไรวันนี้เราจะมาพูดคุยกับวิทยากรประจำรายการของเรานะครับเอาละครับคุณผู้ชมเช่นเคยครับเราจะมาคุยกับวิทยากรประจำรายการของเราผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ธำรงศักดิ์เพชรเลิศอนันต์รองคณบดีคณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยรังสิตครับสวัสดีครับอาจารย์
1: สวัสดีครับคุณตูนครับ
0: แม่สอดมีความสำคัญยังไงมันถึงได้เป็นเขตเศรษฐกิจที่คึกคักขนาดนี้ครับ
1: โอ้เรื่องนี้มันยาวนะครับเอาแบบสั้นๆนะครับใน1ศตวรรษกว่าๆเนี่ยแม่สอดกลายเป็นจุดเชื่อมโยงระหว่างย่างกุ้งของพม่ากับกรุงเทพนะครับตอนที่อังกฤษได้ยึดครองย่างกุ้งหรือว่าพม่าเป็นอาณานิคมนะครับอังกฤษมาพร้อมกับเทคโนโลยีการสื่อสารสมัยใหม่ที่เราเรียกว่าโทรเลขนะครับโทรเลขเนี่ยทำให้โลกทั้งใบเนี่ยเชื่อมโยงกันได้เร็วมากที่เราเรียกว่าแต่ละแกลบนะครับในโลกโบราณแต่เดี๋ยวนี้ยุคโทรเลขได้สับสนไปแล้วนะครับโทรเลขเนี่ยมันจะต้องวางสายนะครับดังนั้นอังกฤษจึงวางสายจากย่างกุ้งมาผ่านแม่สอดแล้วเข้ามากรุงเทพ
0: เป็นทางผ่าน
1: ใช่ในขณะที่ดั้งเดิมในการที่จะเดินทางผ่านตรงจังหวัดตากแม่สอดนะครับไปย่างกุ้งเนี่ยมันลำบากมากๆ
0: คร
1: ับ เพราะว่ามันเต็มไปด้วยภูเขาแต่การที่โทรเลขเชื่อมผ่านตรงนี้มันก็เลยกลายเป็นจุดว่าตรงจุดแม่สอดเนี่ยน่าจะเป็นเส้นทางของการตัดเข้าไปยังย่างกุ้งหรือว่าใจกลางประเทศของพม่าได้เร็วที่สุดเลยนะครับตรงจุดนี้ก็ทำให้แม่สอดกลายเป็นจุดของการขนถ่ายสินค้านะครับระหว่างไทยกับพม่าตลอดมานะครับและในที่สุดนะครับเมื่อประเทศพม่าต้องการสินค้าจากประเทศไทยมากขึ้นแม่สอดก็ได้ทำหน้าที่นี้นะครับคือเป็นด่านขายสินค้าแบบชายแดนนะครับเพราะว่าประเทศพม่าได้ปิดประเทศซึ่งก็ทำให้แม่สอดเจริญเติบโตขึ้นมาอย่างมากช่วงครึ่งศตวรรษที่ผ่านมาเราลองคิดถึงนะครับว่าในปัจจุบันเนี่ยเวลาเราคิดถึงระบบโลจิสติกหรือว่าระบบเส้นทางคมนาคมทางบก
0: นะครับ
1: ที่มีการลากเส้นนะครับ East West Corridor North South Corridor เนี่ยหรือว่าที่เราเรียกว่าระเบียงเศรษฐกิจตะวันออกตะวันตกนะครับเส้นแม่สอดคือจุดผ่านสำคัญเลยโดยที่เขาจะลากเส้นนะครับจากที่ดานังภาคกลางของเวียดนามเนี่ยลากตัดมายังประเทศลาวแล้วก็ตัดเข้าที่มุกดาหารจากมุกดาหารนะครับตัดเข้ามายังประมาณขอนแก่นนะครับจากขอนแก่นตัดเข้าพิษณุโลกพิษณุโลกตัดเข้าที่ตากแม่สอดแล้วก็พุ่งไปจนกระทั่งถึงย่างกุ้งเป้าหมายที่แท้จริงเนี่ยคืออยากทะลุไปยังอินเดียด้วยซ้ำไป
0: ครับ
1: ครับผม
0: แล้วหยุดซะก่อน
1: ยังครับตอนนี้พัฒนาการของเส้นทางตรงนี้ก็คือจะพยายามหาทาง

0: ต่อไปยังอินเดียให้ได้
1: ซึ่งผ่านทางพม่าไป
0: ผ่านต้องผ่านพม่าครับแต่ตอนนี้เป้าหมายในเชิงของอาเซียนก็บอกว่าเราจะเชื่อมโยงจากเวียดนามจนกระทั่งถึงพม่าให้ได
1: ้
0: นะครับมันเป็นความฝันว่าทำอย่างไรที่จะสามารถขับรถเช้านี้ที่ดานังนะครับและไปจบที่ที่ย่างกุ้งภายในวันเดียวให้ได้
1: ในวันเดย์ทริปได้
0: ใช่ไม่ต้องบินอีกต่อไป
1: ครับทีนี้ในยุคแรกเริ่มเนี่ยพอผ่านพ้นยุคการจัดตั้งเสาโทรเลขสายโทรเลขไปนะครับชายแดนการค้าเนี่ยเขาค้าขายอะไรกันที่แม่สอดครับในยุคแรกเริ่มเปรียบเทียบกับปัจจุบันนี
0: ้ในช่วงที่เป็นแม่สอดกับเมียวดีเนี่ยเราต้องเรียกว่าเป็นเมืองที่อยู่ในหุบเขาใช่ไหมครับเวลากลุ่มคนที่อยู่ตามแนวชายแดนเนี่ยสินค้าที่เขาต้องการก็คือพวกเกลือพวกอาหารจากคนเมืองนะครับส่วนคนที่อยู่ในหุบเขาอะไรก็จะมีสินค้าที่เราเรียกว่าของป่า
1: ของพื้นเมืองทั้งหลาย
0: ของป่าเนี่ยเอามาขายก็เป็นการแลกเปลี่ยนในโลกยุคโบราณแต่ปัจจุบันเนี่ยเราจะเห็นได้ว่าวิธีการค้าขายของเขาเนี่ยความต้องการสินค้าจากโรงงานอุตสาหกรรมนี่มันมีมากขึ้นเพราะชีวิตคนเติบโตเข้าสู่ยุคสมัยใหม่ใช่ไหมครับการค้าตรงเนี้ยมันก็กลายเป็นจุดที่ว่าแม่สอดเนี่ยตลอดเวลาที่ผ่านมาเนี่ยเป็นที่สนับสนุนเขาเรียกว่าความต้องการบริโภคสินค้าของพม่าเนี่ยได้เป็นอย่างดีเลยเมื่อเราเปรียบเทียบนะจากจุดแม่สายลงมาที่แม่สอดจนกระทั่งถึงระนองนะยุทธศาสตร์ที่สำคัญที่สุดของแม่สอดคือการที่ทะลุทะลวงใจกลางของพม่านะครับถ้าเราเดินทางจากแม่สายเนี่ยเราโอ้โหต้องผ่านเทือกเขาเยอะมากการขนถ่ายสินค้านี่มันเป็นไปได้อย่างลำบากนะครับเพราะว่าเต็มไปด้วยเทือกเขาแต่ตอนนี้กรณีของแม่สอดนะครับวิธีการของเขาก็คือสร้างถนนเมื่อก่อนที่ใครจะเข้าแม่สอดเนี่ยรถลายไต่เนินเขาที่สูงมากแต่ตอนนี้เขาเรียกว่าทำปรับระดับให้รถ10ล้อเนี่ยวิ่งได้เร็วที่สุด
1: เพื่อขนถ่ายสินค้า
0: ใช่แล้วความฝันของคนแม่สอดนะครับความฝันของการขายสินค้าคือทำอย่างไรที่จะทำให้ถนนเนี่ยเรียบที่สุดคือเจาะอุโมงค์กันเลยนะครับไม่อยากปีนภูเขาอีกแล
1: ้
0: วแบบเหมือนที่เวลาเราไปเกาหลีหรือว่าญี่ปุ่นนะถนนนี่เวลาเจอภูเขาแล้วทะลุกันเลย
1: ได้เลยไม่ต้องทำลายเขาด้วยนะฮะทะลุลอดไปเลย
0: แล้วจากแม่สอดนี่เวลาจะไปเมียวดีแล้วข้ามไปยังหงสาวดีและย่างกุ้งนั้นจะต้องผ่านเขาที่สูงชันนะครับเมื่อก่อนนี้รถจะต้องไต่กันขึ้นไปนะครับวันนี้ให้ทางฝั่งเมียวดีหรือว่าแม่สอดวิ่งได้ทางเดียว
1: ครับ
0: อีกวันหนึ่งปิดทางนี้แล้วให้ฝั่งทางหงสาวดีหรือว่าย่างกุ้งข้ามมา
1: คือวันเวกันเป็นวันๆเลย
0: ใช่ครับแต่ตอนนี้เขาทำถนนใหม่แล้วเป็นถนน2เลนนะครับเลยไม่ต้องผ่านเขาแบบเดิมอีกต่อไปพูดง่ายว่าตอนนี้จุดยุทธศาสตร์ของเส้น East West Corridor นะครับระเบียงตะวันออกตะวันตกเนี่ยได้ทำลายพรมแดนตามธรรมชาตินะครับทำให้การเดินทางเข้าถึงกันเนี่ยอย่างรวดเร็วมากยิ่งขึ้นด้วยเหตุนี้นะครับแม่สอดจึงกลายเป็นเขาเรียกว่าหัวใจสำคัญของการค้าระหว่างไทยกับพม่าในปัจจุบันเลย
1: นั่นหมายความว่าประเภทสินค้าทุกวันนี้ก็เป็นสินค้าอุตสาหกรรมเป็นหลักไม่ใช่เป็นของป่าเหมือนสมัยก่อนแล้ว
0: ของป่าก็มีน้อยลงนะครับแต่สินค้าอย่างเช่นปริมาณถ้าเราพูดถึงปริมาณของสินค้านะสินค้าที่เข้าไปยังพม่าผ่านด่านแม่สอดเนี่ยได้แก่อะไรบ้างนะ
1: ครับ
0: อย่างเช่นเครื่องดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์
1: ก็เหมือนทางชายแดนระนอง
0: ครับ
1: ครับ
0: แต่ตอนนี้เข้าไปยังใจกลางประเทศที่ขยายออกไป
1: เป็นเซ็นเตอร์พม่าเลย
0: ใช่ครับเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์และไม่มีแอลกอฮอล
1: ์
0: ก็พวกน้ำอัดลมประเภทต่างๆนะครับอันนี้เขาเรียกว่าปริมาณลองคิดถึงนะปริมาณเครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์ประมาณ 5,000 6,000 ล้านที่มีแอลกอฮอล์ประมาณ 5,000 6,000 ล้าน
1: นะครับใส่ตรงนี้นิดนึงแสดงว่าเขาไม่มีบริษัททำเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เหมือนบ้านเราเหรอครับ
0: มีครับแต่เวลาคนมีเงินมีทองเนี่ยในเศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลงของพม่าในรอบ 2-3 ปีที่ผ่านมานะครับคนมีเงินมีทองก็ต้องการที่จะบริโภคมากขึ้นนะครับอย่างเช่นนอกจากเครื่องดื่มแล้วนะก็ยังมีเขาเรียกว่าเครื่องโทรทัศน์อย่างเงี้ยนะครับนำเข้ากันไปเลยนะครับ
1: ของอิมพอร์ตทั้งหลายนะฮะ
0: แม้แต่น้ำตาลทรายนะครับตอนนี้น้ำตาลทรายปีหลายปีที่ผ่านมาเนี่ยส่งในระดับแค่ร้อยล้านกว่าบาทนะครับแต่ยอดมันเพิ่มขึ้นจนกระทั่งเกือบถึง3,000 ล้านอ่ะ
1: 3,000 ล้าน
0: น้ำตาลทรายนั่นหมายความว่าพอมีเงินมีทองก็บริโภคความหวานมากยิ่งขึ้นแต่อีกประเทศหนึ่งที่ได้ประโยชน์จากความเปลี่ยนแปลงนี้ก็คือจีนเน
1: ี่ยทำไมครับ
0: เพราะว่าจีนเนี่ยส่งสินค้าลงมาจากภาคเหนือประเทศพม่าติดจีนเนี่ย2,000 กิโลนะครับ และจากยูนนานเข้ามาเนี่ย

0: จีนตีตลาดสินค้าในพม่าก็เยอะมากเลยตอนนี้สินค้าที่เข้าไปปะทะกันเหมือนปะทะกันในพม่านะครับก็คือสินค้าจีนกับสินค้าของประเทศไทย
1: แล้วจะมาแย่งกลุ่มเป้าหมายกันเองไหมครับ
0: อย่างเช่นสินค้าของประเทศไทยคนก็จะบอกว่าเป็นสินค้าที่มีคุณภาพกว่าสินค้าจีนแต่ที่จริงแล้วจีนเขาก็มีสินค้าที่มีคุณภาพนะครับแต่จีนจะส่งคุณภาพไปตามระดับของราคาของประเทศที่ซื้อได้นะครับอันนี้จะบอกว่าสินค้าจีนไม่มีคุณภาพ
1: ของดีเขาก็เยอะ
0: เยอะมากตีตลาดโลกด้วยซ้ำไปนะครับถ้าเราคิดถึงมูลค่าทางการค้าเราก็จะพบว่าถ้าตีว่าถึงตอนนี้ไทยกับพม่าค้าขายกันปีละ100,000,000 บาทเราตัดเรื่องก๊าซธรรมชาติออกนะครับเพราะว่าก๊าซธรรมชาตินี้ซื้อเราจ่ายให้พม่าในปริมาณ110,000 ล้านบาทต่อปี100,000 ล้านบาทที่เราขายซื้อขายกับพม่าเนี่ยส่วนใหญ่เราเป็นคนขายนะครับขณะที่พม่าส่งให้เรานี่ประมาณ 2-3 พันล้านบาทเอง
1: ครับ
0: เราขายไป 100,000 ล้านบาทผ่านช่องทางด้านแม่สอดเนี่ย 70%
1: โอ้
0: 70,000 ล้านบาทอยู่ที่เนี่ย
1: เกือบทั้งหมดเลย
0: ใช่
1: แปลว่าระนองกับที่แม่สายนี่เหลืออีกแค่ 30% เท่านั้นเอง
0: ใช่ครับอย่างเช่นกรณีของระนองเนี่ยเราจะเห็นทิศทางของมูลค่าในการค้าเนี่ยลดลงเล็กน้อยซึ่งกำลังเป็นตัวชี้ว่าตรงด่านแม่สอดเนี่ยถนนหนทางที่ดีขึ้นและการเข้าสู่ใจกลางประเทศของพม่าได้รวดเร็วยิ่งขึ้นเนี่ยทำให้ด่านแม่สอดกลายเป็นจุดยุทธศาสตร์ที่สำคัญของความสัมพันธ์ทางการค้าระหว่างไทยกับพม่า
1: ด้วยเหตุนี้ด้วยหรือเปล่าครับอาจารย์ที่ว่าแม่สอดจะกลายเป็นยุทธศาสตร์ที่กลายเป็นเขตปกครองพิเศษในอนาคตได้
0: เราตอนนี้รัฐบาลไทยต้องการสร้างเขตเศรษฐกิจพิเศษนะครับเขตเศรษฐกิจพิเศษก็คือต้องการสร้างแบบเขตที่มีโรงงานอุตสาหกรรมมาตั้งนะครับประเทศไทยวางแผนไว้ถึง10จังหวัดด้วยกันนะครับเป็น10จังหวัดชายแดนเช่นที่แม่สอดจังหวัดตากที่เชียงแสนของเชีย
1: งราย
0: จังหวัดที่อยู่ชายแดนทั้งหมด
1: ทั้งหลาย
0: ทั้ง4ประเทศเลยนะครับเขตเศรษฐกิจพิเศษเนี่ยก็คือทำให้เหมือนแบบที่จังหวัดระยองอ่ะมีโรงงานอุตสาหกรรมใช่แล้วแต่รวมทั้งการที่ให้คนแรงงานที่เข้ามานะครับจากฝั่งพม่าอาจจะไม่ต้องมีประเด็นทางด้านกฎหมายแรงงานข้ามชาติให้มีการออกกฎหมายได้อย่างชัดเจนอะไรเงี้ยในเขตเศรษฐกิจพิเศษ
1: เข้ามาอยู่ทำงานได้ที่นี่เท่านั้นนะ
0: อะไรเงี้ยเพื่อส่งเสริมให้การประเด็นการผิดกฎหมายประเด็นปัญหาทางกฎหมายต่างๆเนี่ยลดน้อยลงและสามารถบริหารจัดการในเขตเศรษฐกิจพิเศษได
1: ้ย้ำว่าเน้นเรื่องเศรษฐกิจอย่างเดียวนะครับไม่เกี่ยวกับการเมืองการปกครองอะไรนะครับ
0: ในนี้ก็เขตเศรษฐกิจพิเศษเขาจะสามารถออกนโยบายออกกฎหมายอะไรของตนเองได้รวมทั้งให้สิทธิพิเศษทางการค้ากับบริษัทที่มาลงทุนนะครับแต่ถ้าเปรียบเทียบไปเนี่ยในกรณีถ้าเรามองเปรียบเทียบให้กว้างนะครับการสร้างเขตเศรษฐกิจพิเศษเดิมทีเนี่ยต้องเรามุ่งหวังที่จะสร้างเขตการปกครองแบบพิเศษที่จะรวมถึงชุมชนที่อยู่ตรงนั้นด้วยนะครับมันเหมือนที่เมืองเซินเจิ้นนะครับ
1: ที่จีน
0: จากที่จีนที่จีนเนี่ยเซินเจิ้นจีนเนี่ยเป็นประเทศคอมมิวนิสต
1: ์
0: นะครับแต่ปกครองในเศรษฐกิจแบบเดินเข้าสู่ทุนนิยมเสรีใช่ไหมครับจีนก็สร้างเมืองเซินเจิ้นเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษที่ทำให้มีทั้งที่อยู่อาศัยที่ทำการผลิตอุตสาหกรรมออกแบบเมืองใหม่หมดเซินเจิ้นจึงได้ชื่อว่าเป็นเมืองสีเขียวอันดับต้นของโลกเลยเพราะจีนออกแบบให้เซินเจิ้นเนี่ยเป็นเมืองที่มีต้นไม้คนอยู่กับธรรมชาตินะครับต้นไม้ของเมืองสีเขียวมากคือไม่ใช่แค่คิดถึงเรื่องอุตสาหกรรมหรือว่าการผลิตเท่านั้นแต่ต้องคิดถึงการที่คนจะมาอยู่ตรงนั้นด้วยนะครับแต่ประเด็นของเขตเศรษฐกิจพิเศษของประเทศไทยที่ต้องการสร้างที่แม่สอดเนี่ยถ้าพูดไปก็คือความพยายามที่จะคว้าโอกาสของการเป็นนะครับ AEC
1: ครับ
0: ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนที่จะบอกว่าผลิตตรงไหนก็ได้แต่ส่งสินค้าไปทั้งอาเซียนได้ก็ถือโอกาสเอาเมืองชายแดนนะครับแล้วก็เป็นจุดที่ค้าขายดีที่สุดจุดที่เชื่อมโยงทางการค้ามากที่สุดครับ
1: แล้วต้องรอติดตามกันต่อไปว่าเขตเศรษฐกิจพิเศษนี้จะเกิดขึ้นได้จริงไหมหรือจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่นะครับแต่วันนี้ต้องขอบคุณมากๆครับสำหรับความรู้ดีๆและทัศนะจากอาจารย์ธำรงศักดิ์วิทยากรของเราครับขอบพระคุณอาจารย์มากๆครับคุณผู้ชมครับและทั้งหมดนี้คือรายการวิถีอาเซียนวันนี้เดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายแล้วกลับมาพบกับเรา2 คนได้ใหม่ในวันและเวลาเดิมวันนี้ลาไปพร้อมกันขอบคุณและสวัสดีทุกท่านครับ

0: สวัสดีครับคุณผู้ชมนี่คือรายการวิถีอาเซียนกับผมตูนวรัตน์วานิชวัฒนากุลนะครับที่ผ่านมาเราคุยเรื่องของหลากหลายมิติเกี่ยวกับชายแดนไทยพม่ากันไปเยอะแล้วนะครับวันนี้จะเป็นประเด็นไหนและที่ไหนนั้นไปติดตามกับวิทยากรของเราเลยครับคุณผู้ชมครับวันนี้เราจะพาขึ้นเหนือกันนะครับและอยู่กับวิทยากรประจำรายการของเราเช่นเคยกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ธำรงศักดิ์เพชรเลิศอนันต์รองคณบดีคณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยรังสิตครับสวัสดีครับอาจารย์ครับ
1: สวัสดีครับคุณตุล
0: วันนี้พาไปเชียงแสนกับแม่สายบ้าง
1: ครับแม่สายครับตรงจุดภาคเหนือเนี่ยเวลาเราไปภาคเหนือเราไปเที่ยวจังหวัดเชียงรายคนก็จะต้องไปที่แม่สายนะครับไปเที่ยวด่านแม่สายแล้วข้ามไปทางฝั่งท่าขี้เหล็กนะครับเพราะว่าเมื่อก่อนนี้เราเข้าไปในใจกลางของพม่าไม่ได้เพราะพม่าปิดประเทศเราก็ไม่เข้าก็เที่ยวได้อย่างเก่งก็คือเมืองชายแดนนะครับเวลาบอกว่าไปพม่าก็มักจะไปแค่แม่สายไปที่เมียวดีหรือว่าไปที่เกาะสอง
0: แล้วก็ต้องกลับแล้ว
1: แล้วก็กลับนะครับแต่อย่างไรก็ตามตรงจุดของแม่สายเนี่ยถ้าเรามองในภาพรวมของภาคเหนือของประเทศไทยนะครับในช่วงที่เป็นจังหวัดเชียงรายแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เนี่ยแล้วก็ภาคลัดฉานของพม่าที่เราเรียกว่าฉานสเตทนะครับลักษณะของทางด้านทางสังคมเนี่ยในเชิงของชาติพันธุ์เนี่ยมีความหลากหลายเหมือนกันเลยนะครับเพราะว่าในฉานสเตทมีชนเผ่าต่างๆเนี่ยเยอะมากเลยทั้งคนที่เราเรียกว่าไทยใหญ่หรือล้วนะครับหรือว่าชาวเขาเผ่าต่างๆซึ่งตรงจุดนี้หนึ่งลักษณะของชาติพันธุ์ที่หลากหลายนะครับสองลักษณะของทางภูมิศาสตร์นะคร
0: ับ พื้นที่เป็นภูเขาสูงเหมือนกันเลย
1: เป็นภูเขาแล้วก็เป็นแอ่งเนี่ยก็จะกลายเป็นชุมชนชุมชนเรียกว่าเป็นแอ่งเมืองต่างๆมันทำให้เขตของลัดฉานกับภาคเหนือของประเทศไทยเนี่ยหนึ่งก็จะไม่ค่อยมีเมืองใหญ่แล้วเห็นว่าเมืองใหญ่นี่จะเป็นที่เชียงใหม่เป็นที่เชียงตุงนะครับถ้าในจีนตอนใต้ก็เป็นเชียงรุ้งนะครับเนื่องจากว่าพื้นที่มันไม่มีที่ราบขนาดใหญ่
0: ไม่เอื้ออำนวยให้อยู่กันเยอะขนาดนั้น
1: ใช่แต่อย่างไรก็ตามชนเผ่าต่างๆที่อยู่กันเนี่ยก็ทำให้ตรงจุดแม่สายเนี่ยเป็นจุดของการเดินทางหรือว่ากระจายสินค้ากันที่ดีที่สุดเลยนะครับในการเชื่อมโยงเมื่อก่อนนี้เวลาเราพัฒนาการของบ้านเมืองในอดีตเนี่ยเราก็จะเห็นว่ามีรัฐของภาคเหนือที่เรียกว่าเมืองเชียงใหม่นะเมืองเชียงรายเมืองเชียงตุงเมืองเชียงรุ้งอันนี้จะเป็นเมืองใหญ่ๆโดยที่ทั้งสองฝั่งของทั้งลัดฉานกับภาคเหนือของประเทศไทยจะมีแม่น้ำที่สำคัญอยู่สองสายสายหนึ่งก็คือแม่น้ำโขงอยู่ด้านตะวันออกอีกสายหนึ่งก็คือแม่น้ำสารวินนะครับซึ่งตัวนี้ก็จะกลายเป็นที่มาของความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไทยภาคเหนือกับลัดฉานของพม่า
0: ซึ่งจริงถ้ายังไม่ได้มีการแบ่งเขตเนี่ยอาจจะเป็นชนเผ่าเดียวกันแล้วข้ามไปข้ามมาก็ได้ในสมัยโบราณ
1: ครับเขาก็เรียกว่าเป็นความหลากหลายทางชาติพันธุ์ซึ่งตรงจุดนี้ก็กลายเป็นความหลากหลายที่เขาสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างสันติมาตั้งแต่อดีตแล้วนะครับเพียงแต่ว่าพอปัจจุบันเนี่ยพอเราแยกว่าเป็นของประเทศพม่าของประเทศไทยกับกลายเป็นว่าเราสร้างปมแห่งความกำแพงมากกว่านะครับแต่ตอนนี้อาเซียนบอกว่าแม้ว่าแต่ละประเทศจะต้องมีเส้นเขตแดนแต่อาเซียนจะทำให้เกิดภาวะไร้เขตแดน
0: ซึ่งจะกลายเป็นหนึ่งเดียวเหมือนเดิมแล้ว
1: เขาเรียกว่าแต่ละบ้านต้องมีเขตนะครับประเทศต้องมีเขตแต่เขตตอนนี้ไม่สำคัญละเราจะข้ามเขตแดนกันอย่างเสรีมากขึ้นนี่คือแนวคิดของอาเซียนครับ
0: งั้นเราสโคปโฟกัสลงมาที่เรื่องประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนกันบ้างในพื้นที่ภาคเหนือไม่ว่าจะเป็นรัชฉานไม่ว่าจะเป็นเชียงแสนหรือแม้แต่แม่สายเองก็ตามครับ
1: ครับแม่สายถือได้ว่าเป็นจุดของการค้าที่สำคัญนะครับมูลค่าที่ผ่านด่านของแม่สายในปัจจุบันก็มูลค่าต่อปีก็หมื่นล้านนะครับในขณะเดียวกันนะครับตรงจุดที่เป็นเชียงแสนมูลค่าก็ประมาณ 3-4 พันล้านบาท
0: ก็ลดหลั่นลงมา
1: เขาค้ากับใครนะครับ1ไทยกับพม่าลัดฉานค้ากันและส่งสินค้าเข้าไปข้างใน
0: โดยตรงเลย
1: ใช่อีกด้านหนึ่งก็คือการค้าผ่านแดนนะครับการค้าผ่านแดนเนี่ยตรงแม่น้ำโขงแม่น้ำโขงนี่เป็นแม่น้ำนานาชาตินะครับ4,000 กว่ากิโลเนี่ยครึ่งหนึ่งอยู่ในประเทศจีนอีกครึ่งหนึ่งไหลผ่านเป็นเส้นกั้นพรมแดนระหว่างพม่ากับลาวแล้วก็มาจุด ตรงที่สามเหลี่ยมทองคำก็กลายเป็นเส้นพรมแดนระหว่างไทยกับลาวตรงจุดนี้นะครับในรอบ20ปีก่อนหน้านี้ประเทศจีนได้พยายามที่จะหาทางส่งสินค้าลงมายังประเทศไทยนะครับแต่ถนนหนทางมันไม่
0: ม
1: ีประเทศจีนเลยเสนอว่าถ้างั้นแม่น้ำโขงเป็นแม่น้ำนานาชาตินะครับพยายามทำลายเกาะแก่งเนื่องจากว่าแม่น้ำโขงเนี่ยในยามปกติมันก็จะตื้นเขินอยู่แล้วก
0: ิน
1: น้ำไม่ลึกมันจะมีเกาะโขดหินเยอะมากจีนก็เสนอว่าให้ทำลายเกาะแก่งเพื่อจะได้เดินเรือนำสินค้าขึ้นล่องได้ตลอดปรากฏว่าสินค้าตอนล่องลงมาจากจีนเนี่ยสบายมากเลยเพราะมันไหลตามน้ำ
0: มา
1: แต่เวลาทวนน้ำขึ้นไปเนี่ยมันลำบากมากเลยแต่หมายความว่าเมื่อก่อนมันไม่มีเส้นทางก็กลายเป็นเส้นทางที่จะค้าขายกับประเทศจีนได้นะครับแต่ในปัจจุบันในขณะที่ใช้แม่น้ำโขงประเทศจีนก็สร้างเส้นทางถนนหนึ่งเส้นทางจากยูนนานตอนใต้ผ่านมาทางพม่ามาทางเชียงตุงแล้วเข้ามายังแม่สายอีกเส้นหนึ่งก็ผ่านไปยังประเทศลาวแล้วก็ข้ามมายังเชียงของคือเป้าหมายก็คือไม่ว่าเส้นทางไหนนะครับถ้าทางพม่าปิดก็ยังมีทางลาวถ้าทางลาวปิดก็ยังมีทางพม่าม
0: ีทางสำรองเยอะ
1: ใช่มีทั้งแม่น้ำโขงและมีถนนอีกสองสายนี่ก็กลายทำให้ทั้งแม่สายเชียงแสนเชียงของนะครับตรงจุดของจังหวัดเชียงรายเนี่ยเป็นจุดที่ทำการค้ากับทั้งพม่ากับลาวและกับจีนที่ดีมากเลยอีกจุดหนึ่งของสายน้ำที่สำคัญมากเลยนะครับก็คือสายน้ำสารวิน
0: ครับ
1: สายน้ำสารวินเนี่ยเป็นสายน้ำที่เขาเรียกว่าเรือเนี่ยแล่นตลอดสายน้ำไม่ได้เพราะว่าสารวินจะมีโขดหินเขาเรียกว่าการแยกตัวชั้นของเหมือนน้ำตกเป็นระยะเป็นระยะนะครับสารวินเนี่ยตอนนี้กลายเป็นจุดยุทธศาสตร์ของประเทศพม่านะครับเนื่องจากว่าสายน้ำสารวินมีต้นน้ำเนี่ยมาจากเทือกเขาฮิมาลัยนะครับน้ำนี่มันจะไม่มีน้อยลงเลยนะครับเพราะว่าฮิมาลัยเนี่ยมันจะ
0: น้ำ
1: แข
0: ็
1: งละลาย
0: ใช
1: ่คราวนี้ในท่าของการเติบโตและขยายตัวทางด้านเศรษฐกิจของแต่ละประเทศเนี่ยความต้องการไฟฟ้ามันเยอะขึ้นประเทศพม่าเนี่ยก็ต้องการไฟฟ้าเพราะว่าประเทศพม่านี่ยังขาดแคลนไฟฟ้าเยอะมากแต่ขณะเดียวกันประเทศพม่าก็ต้องการเงินนะต้องการที่จะผลิตสินค้าเพื่อขายให้กับประเทศเพื่อนบ้าน
0: ครับ
1: ซึ่งตอนนี้สายน้ำสารวินกลายเป็นสายน้ำที่ประเทศพม่าต้องการสร้างเขื่อนกั้นสายน้ำนี้นะครับมีหลายโปรเจกต์มากเลยนะครับที่จะกั้นสร้างเป็นเขื่อนสักประมาณ 4-5 โปรเจกต์โดยที่ประเทศไทยก็สนใจมากเลยนะครับสารวินจะเป็นเส้นแบ่งพรมแดนระหว่างไทยกับพม่าอยู่ช่วงหนึ่งนะครับเป็นช่วงเล็กๆแต่ที่เหลือเนี่ยจะอยู่ในเขตพม่าหมดเลย
0: ก็เหมือนเราตอนที่เราสร้างประเทศเราก็สร้างเขื่อนมหาศาลเหมือนกัน
1: ใช่ครับ
0: แล้วแบบนี้มันจะกระทบกับพวกชาติพันธุ์ชนกลุ่มเล็กชนกลุ่มน้อยไหมครับ
1: นี่แหละครับก็คือประเด็นปัญหาของพม่าเลยนะครับเพราะปัญหาดั้งเดิมของพม่าก็คือรัฐบาลกลางของพม่ากับกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆมีข้อขัดแย้งกันตั้งแต่ได้รับเอกราช
0: คือจริงมีมานานแล้ว
1: ใช่ครับ
0: แล้วเจอเรื่องนี้เข้ามาอีก
1: แล้วเจอเรื่องนี้คนก็กังวลกันว่ารัฐบาลของพม่าหากสร้างเขื่อนแล้วจะให้ความสำคัญต่อผลกระทบของชีวิตชาติพันธุ์ต่างๆหรือไม่
0: จะไปอยู่ที่ไหนกัน
1: ไม่ใช่อพยพยกย้ายเขาไปโดยที่ไม่สนใจใยดีใดๆทั้งสิ้น
0: ครับ
1: ซึ่งที่ผ่านมานะครับในยุคที่พม่าปิดประเทศและเป็นรัฐบาลทหารรัฐบาลทหารของพม่าเนี่ยใช้กลุ่มชาติพันธุ์ตามชายแดนเนี่ยเป็นคนที่แบกอาวุธให้กับตัวเองอ
0: ่
1: ะ
0: เป็นแรงงาน
1: เป็นแรงงานหลังจากคนเหล่านั้นหมดแรงก็ผลักส่งกลับบ้านนะครับคือพูดง่ายจับมาเป็นแรงงานแล้วก็ทำให้คนเหล่านั้นแทบไม่มีชีวิตอีกต่อไปใช่ซึ่งตัวนี้เองที่โลกทั้งโลกทั้งใบกำลังจับตามองว่าการสร้างเขื่อนบนสายน้ำสารวิน

0: นะครับพม่ารวมทั้งผู้ที่สนับสนุนในการสร้างเขื่อนด้วยก็ประเทศ
1: เราด้วย
0: ซึ่งเราก็เข้าไปลงทุนเราเนี่ยต้องการไฟใช่ไหมครับ
1: ครับ
0: เราจะระมัดระวังต่อผลกระทบนี้ไหมนะครับ
1: เพราะมันอ่อนไหวแล้ว
0: เพราะว่านี่คือประเด็นของการสร้างประชาคมอาเซียนแน่นอนประชาคมอาเซียนบอกว่าทำอย่างไรที่เราจะเกื้อหนุนกันระหว่างประเทศใครมีทรัพยากรอะไรนะครับก็มาช่วยกันสร้างทำให้อาเซียนเจริญเติบโตแต่ในขณะเดียวกันนะครับแต่ละประเทศก็จะต้องตระหนักว่าจะต้องรักษาชีวิตของผู้คนเนี่ยให้มีชีวิตของความอยู่ดีกินดีด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นการศึกษาการสาธารณสุขไม่ใช่ใช้แรงงานแบบเป็นทาสหรือว่าการกดขี่โดยที่ทำให้คนเหล่านั้นแทบไม่เหมือนมนุษย์ที่เราเรียกว่าแรงงานทาส
1: เพราะมันจะเป็นแค่เป้าหมายทางเรื่องเศรษฐกิจอย่างเดียวถ้าอย่างนั้น
0: ใช่แล้วอีกสิ่งหนึ่งในกรณีนี้นะครับอาเซียนบอกว่าแล้วทำอย่างไรล่ะที่จะทำให้เกิดการใช้ทรัพยากรอย่างยั่งยืน
1: ครับ
0: เวลาเราใช้น้ำใช่ไหมครับเราใช้น้ำโดยที่เพื่อทำการผลิตไฟฟ้าหรืออะไรอย่างเงี้ยโดยที่เราไม่คิดคนที่อยู่ปลายน้ำเลยซึ่งคนที่อยู่ปลายน้ำบอกว่าอ้าวอยู่ดีๆน้ำหายไปไหน
1: ด้วย
0: นะครับซึ่งตอนนี้แม่น้ำโขงกำลังเจอกับเขื่อนในประเทศจีนที่สร้างเสร็จแล้วหลายเขื่อนนะครับซึ่งตอนนี้สภาพการแม่น้ำโขงของฝั่งไทยฝั่งลาวตอนใต้ลงมานะครับก็คือบางวันน้ำท่วมน้ำขึ้นบางวันน้ำแล้งลงไป
1: อยู่ที่ต้นเขื่อนจะปล่อยมายัง
0: ใช่ไม่ใช่อยู่ที่เทพเทวดาอีกต่อไปนะครับอยู่ที่การสั่งปิดเปิดเขื่อนของจีนโดยที่ไม่อแวร์หรือว่าไม่ตระหนักถึงผลกระทบต่อคนที่อยู่ปลายน้ำตรงจุดนี้เขาเรียกว่าการที่จะใช้ทรัพยากรร่วมกันและทำให้คนทุกคนเข้าถึงทรัพยากรนี้จะเป็นอย่างไรนี่เป็นปัญหาเขื่อนสารวินเนี่ยกำลังถูกถกเถียงกันในแง่นี้มากๆนะครับแล้วก็ในปริมาณของน้ำหากไม่ระมัดระวังเนี่ยเมืองที่อยู่ใต้เขื่อนลงไปเนี่ย
1: จมแน
0: ่เขาเรียกว่าน้ำทะเลมันเข้ามาเพราะว่ามันไม่มีน้ำจืดเน
1: ี่ย
0: หนุนดันเข้าไปมันเป็นปัญหาธรรมชาติอีกว่าเมืองที่เคยอุดมสมบูรณ์อย่างเช่นเมืองมอตมะอะไรเงี้ยอาจจะกลายเป็นเมืองน้ำเค็มไปเลยนะครับ
1: เป็นไปได้เนาะ
0: นี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นอย่างเช่นประเทศไทยเคยเกิดนะครับว่าน้ำเค็มเนี่ยมันขึ้นเข้าไปจนกระทั่งเข้าไอ้คลอง
1: การเกษตร
0: ใช่ทำให้เมืองธนบุรีต้นไม้ตายไปหมดเลยหรือว่าทุเรียนนนทบุรีอะไรเงี้ยนี่คือตัวอย่างนะครับเรื่องปัญหาทรัพยากรน้ำ
1: ครับเพราะนั้นก่อนพัฒนาก็ต้องคำนึงถึงผลรอบด้านแล้วก็ผลในระยะยาวด้วยอีกหนึ่งปัญหาครับอาจารย์นอกเหนือจากเรื่องน้ำไหนๆเราพูดถึงปัญหาแล้วทางด้านตอนเหนือของประเทศไทยแล้วก็ทางรัชฉานของพม่าเนี่ยเชียงใหม่แม่ฮ่องสอนเชียงรายเนี่ยเราเจอปัญหาหมอกควันทุกปี
0: โอ้นี่เป็นปัญหาร่วมของอาเซียนเลยนะครับปัญหาหมอกควันเนี่ยอย่างเช่นภาคเหนือกับภาครัชฉานเนี่ยเกิดจากการเผานะครับเนื่องจากเมืองมันใหญ่โตมากขึ้นเช่นเชียงรายเชียงใหม่อย่างเงี้ยแม่ฮ่องสอนก็ทำให้ประชากรเนี่ยได้รับผลกระทบจากควันนะครับก็เป็นปัญหาระบบสาธารณสุขนะครับในขณะเดียวกันปัญหานี้เป็นปัญหาที่มาเลเซียกับสิงคโปร์ก็เจอจากการเผาป่านะครับไฟไหม้ในเกาะสุมาตราใช่ของอินโดนีเซียซึ่งอากาศไม่มีพรมแดนนะครับคว
1: ัน
0: หมอกควันไม่มีพรมแดนด้วยเหตุนี้ปัญหาหมอกควันทั้งไทยพม่าแล้วก็มาเลเซียสิงคโปร์อินโดนีเซียเนี่ยเป็นปัญหาร่วมของอาเซียน
1: แล้วเป็นเรื่องเดียวกันเลยนะฮะ
0: ครับ
1: ต่างแค่ภูมิศาสตร์เท่านั้นเอง
0: ใช่นี่ก็กำลังกลายเป็นเรื่องที่จะต้องปรึกษาหารือกันว่าจะหาหนทางแก้ไขปัญหาหมอกควันนี้ได้อย่างไร
1: เอาละครับก็เป็นเรื่องที่ต้องแก้ไขร่วมกันต่อไปนะฮะแล้ววันนี้ขอบคุณเช่นเคยครับความรู้และทัศนะดีๆที่อาจารย์ธำรงศักดิ์มอบให้กับรายการวิถีอาเซียนของเราขอบพระคุณอาจารย์มากๆครับ
0: ครับขอบคุณครับ
1: ติดตามกันได้กับวิถีอาเซียนที่นี่ที่เดิมเวลาเดียวกันนี้นะครับส่วนวันนี้ผมและอาจารย์ธำรงศักดิ์ลาไปพร้อมกันขอบคุณทุกการรับชมและสวัสดีครับ

พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์

0: สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการรอบบ้านเราออกอากาศทางสถานีวิทยุสรานรม AM 1575และ Facebook วิทยุสรานรมค่ะวันนี้ดิฉันปิรัญญานิยมไทยขณะนี้เราอยู่ที่พิพิธภัณฑ์ผ้าในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถในพระบรมมหาราชวังค่ะซึ่งขณะนี้มีการจัดแสดงนิทรรศการของขวัญแห่งมิตรภาพครบรอบ200ปีของการติดต่อระหว่างไทยกับสหรัฐอเมริกาค่ะและเรามีแขกรับเชิญคนพิเศษผู้ซึ่งเป็นหนึ่งในมิตรภาพที่ยั่งยืนของไทยกับสหรัฐอเมริกาจะมาพาเราชมนิทรรศการในวันนี้ด้วยค่ะสวัสดีค่ะคุณปีเตอร์สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับท่านผู้ชม
0: ครั้งที่แล้วเราได้มีโอกาสพูดคุยกับคุณปีเตอร์ซึ่งคุณปีเตอร์เนี่ยได้เล่าให้เราฟังถึงประสบการณ์แล้วก็ความผูกพันอันยาวนานระหว่างไทยกับสหรัฐอเมริกาแต่วันนี้คุณปีเตอร์พาสุภาพสตรีผู้มีความสำคัญที่สุดนะคะผู้กลุ่มหัวใจของคุณปีเตอร์แล้วก็เป็นเหตุแห่งความสัมพันธ์อันลึกซึ้งของคุณปีเตอร์กับประเทศไทยมาอย่างต่อเนื่องคุณดุษฎีเฮมอนท่านนี้นะคะวันนี้เราก็เลยอยากจะขอมาคุยกับคุณดุษฎีสักนิดนึงนะคะคุณดุษฎีเคยเป็นข้าราชการกระทรวงการต่างประเทศมาก่อนคุณดุษฎีเล่าให้เราฟังสักนิดนึงค่ะประสบการณ์ในการทำงานที่กระทรวงการต่างประเทศของไทยเนี่ยได้นำไปใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะภริยาของนักการทูตสหรัฐอย่างไรบ้างคะ
2: ได้ค่ะยินดีมากค่ะคุณปิ่นคือ เมื่อตอนที่พี่แรกเข้ากระทรวงการต่างประเทศนะคะไม่อยากจะบอกว่าปีไหนเพราะว่ามันนานมากแล้วนะคะแต่ตอนนั้นเนี่ยมีความประทับใจในกระทรวงบัวแก้วก็คือว่าทางกระทรวงเนี่ยฝึกให้นักการทูตแรกเข้าทุกคนมีคติประจำใจว่าเราจะต้องเป็นเหมือนดอกบัวคือดอกบัวมีคติที่ว่าน้ำขุ่นอยู่ในน้ำใสอยู่นอกใช่ไหมคะเพราะว่าการเป็นนักการทูตที่ดีเนี่ยเราจะต้องควบคุมให้ได้ว่าไม่ว่าภายในของเราเนี่ยจะมีความขุ่นข้องหรือจะมีความวิตกกังวลอย่างไรแต่การแสดงออกของเราเนี่ยภายนอกที่เราจะต้องติดต่อกับชาวต่างประเทศหรือกับคนชาติเดียวกันเนี่ยเราจะต้องมีความนุ่มนวลมีความเป็นมิตรเพราะหน้าที่การงานของเราเนี่ยคือการสร้างสัมพันธไมตรีที่ดีคตินี้พี่ก็ได้ใช้ต่อมาไม่ใช่ในฐานะภรรยานักการทูตเท่านั้นเพราะว่าหลังจากที่พี่ลาออกจากรับราชการไทยเนี่ยพี่ก็ได้ไปทำงานที่ในต่างประเทศและในประเทศอื่นๆในอีกหลายหน้าที่ก็ได้คติประจำใจนี้เนี่ย เป็นคติ อยู่ในใจเสมอมาแล้วเวลาที่พี่ได้มีโอกาสพบกับนักการทูตของไทยที่ในประเทศอื่นๆเนี่ยพี่ก็รู้สึกประทับใจว่านักการทูตของไทยเนี่ยมีความเป็นมิตรนะคะมีความสงบมีความนิ่งแต่ในเวลาเดียวกันเนี่ยก็รักษาผลประโยชน์ของประเทศแต่ด้วยความนุ่มนวลนะคะก็อันนี้เป็นความประทับใจที่พี่คิดว่าพี่ได้รับจากการเป็นข้าราชการกระทรวงการต่างประเทศไทย
0: คุณปีเตอร์คะคุณปีเตอร์ประทับใจในความเป็นไทยของคุณดุษฎีอย่างไรบ้างคะ
1: โอ้ประทับใจในความเป็นไทยแต่ต้องเริ่มต้นโดยบอกว่าไม่ได้สนใจและไม่ได้แต่งงานกับคุณดุษฎีเพราะความเป็นไทยแท้จริงแล้วแต่งงานเพราะความเป็นคนดีความเป็นคนเก่ง

0: ฉลาดความเป็นคนที่สนใจประวัติศาสตร์ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเหมือนผมเลยนะครับแล้วเพราะเป็นคนอย่างนั้นและเป็นคนไทยด้วยรู้สึกว่าเป็นคนที่เหมาะสมที่จะแต่งงานแต่ในความเป็นไทยนี่ชอบที่คุณดุษฎีอย่างที่เมื่อกี้นี้ไม่ว่ามีอะไรข้างในแต่ข้างนอกยังยิ้มแย้มแจ่มใสเข้ากับคนไม่ว่าจะมีความรู้สึกต่อสามีในวินาทีนั้นก็ได้แสดงออกยังมีความสุขนะครับแล้วในฐานะที่เป็นภรรยาของนักการทูตคนที่สามารถประพฤติตัวอย่างนั้นแล้วเข้ากับคนดีแสดงว่าเป็นคนใจดีใจเย็นก็ช่วยเหลือได้มากแล้วอีกอย่างคือไม่ว่าไปประเทศไหนถ้าบอกว่าภรรยาเป็นคนไทยคนจากประเทศนั้นจะต้องบอกว่าเมืองไทยชอบเมืองไทยอันนี้ชอบเมืองไทยอันนั้นไม่มีใครที่ไม่ชอบเมืองไทยจะได้ช่วยเราได้มากครับ
1: ค่ะเป็นที่น่าภูมิใจนะคะที่ไปที่ไหนคนก็ชอบประเทศไทยภรรยาเป็นคนไทยท่านนี้ก็เลยสามารถที่จะช่วยทำให้มีความชื่นชอบในประเทศไทยเพิ่มขึ้นไปอีกนะคะเมื่อกี้คุณดุษฎีบอกว่าเคยใช้ชีวิตแล้วก็ทำงานในหลายประเทศด้วยแต่ว่าจริงๆแล้วคุณดุษฎีก็ได้ใช้ชีวิตในสหรัฐอเมริกาเป็นเวลายาวนานนะคะอยากจะสอบถามนิดนึงว่าประสบการณ์ในการใช้ชีวิตในอเมริกาแล้วก็เป็นคนไทยเนี่ยมองเห็นลักษณะนิสัยที่เหมือนหรือว่าแตกต่างกันของคนอเมริกากับคนไทยอย่างไรบ้างคะ
2: ขอพูดถึงความเหมือนก่อนนะคะคือคนไทยกับคนอเมริกันเนี่ยความเหมือนนี่ก็คือจะมีความเป็นมิตรจะเฟรนลี่นะคะคนไทยเราแล้วเพราะว่าคิดว่าถ้าดูจากในประวัติศาสตร์เนี่ยประเทศไทยเราเนี่ยไม่เคยต้องตกเป็นอาณานิคมของใครเพราะฉะนั้นเนี่ยทัศนคติของเราเนี่ยก็ค่อนข้างจะเปิดกว้างแล้วก็เป็นมิตรนะคะสหรัฐคนสหรัฐคนอเมริกันเนี่ยก็เป็นประเทศที่เปิดกว้างเหมือนกันเพราะว่าคนสหรัฐเนี่ยมาจากทุกประเทศเลยเป็นเบ้าหลอมจากคนจากทุกประเทศเพราะฉะนั้นจะมีความเปิดกว้างต้อนรับคนใหม่ๆอยู่เสมอแต่ความแตกต่างนะคะความแตกต่างก็คือว่าคนไทยเนี่ยเราไม่ชอบการเผชิญหน้ากันใช่ไหมคะเราไม่ชอบ confrontation เพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่เราจะปฏิเสธอะไรกับใครเนี่ยมันยากลำบากนะคะเขาบอกว่าเวลาที่คนไทยจะปฏิเสธเนี่ยเขาจะไม่ปฏิเสธว่า no เขาจะบอกว่า maybe เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าคนไทยพูด maybe เนี่ยเราน่าจะแปลได้ว่าคงจะเป็นไปได้ยากนะฮะอันนี้ก็คือลักษณะของคนไทยซึ่งจะต่างกับคนสหรัฐคนสหรัฐเนี่ยเขาจะตรงไปตรงมานะคะเขาจะมีอะไรเขาถามตรงๆหรือว่าถ้าเขาเห็นว่าเพื่อนกำลังจะทำอะไรที่เขาไม่เห็นด้วยหรือเขาคิดว่ามันไปทำอย่างอื่นดีกว่าไหมเขาจะพูดตรงๆความเนี้ยความสิ่งเนี้ยนะคะมันก็จะทำให้ทั้งสองฝ่ายอาจจะเกิดความไม่เข้าใจกันได้เพราะว่าถ้าคนอเมริกันพูดตรงๆคนไทยก็อาจจะว่าเอ๊ะเป็นเพื่อนกันทำไมพูดแรงอย่างนั้นอันนี้ก็คือความแตกต่างค่ะ
1: แต่ยังไงก็ตามเนี่ยความสัมพันธ์มิตรภาพของไทยกับสหรัฐก็มีความลึกซึ้งแล้วก็ยาวนานมามากกว่า200ปีนะคะถามคุณดุษฎีอีกสักนิดนึงค่ะมีประสบการณ์ในการผสมผสานความเป็นไทยในการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะภรรยาของนักการทูตที่เป็นเบอร์สองของสถานทูตสหรัฐยังไงบ้างคะ
2: ความเป็นไทยอย่างที่ เรียนคุณปิ่นแล้วว่าคนไทยเราเป็นคนอบอ้อมอารีใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยคนไทยเราเนี่ยจะเลี้ยงกันบ่อยแล้วก็จะเป็นคนใจดีใครมาก็จะทำกับข้าวไว้เยอะเลยเพื่อที่จะเลี้ยงเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะต้องตรงกับงานอันหนึ่งของภรรยาของนักการทูตก็คืองาน representational คืองานจัดเลี้ยงหรืออะไรต่างๆถ้าคุณปีเตอร์เดินกลับมาที่บ้านแล้วก็บอกว่าเนี่ยนะอีก2 อาทิตย์จะต้องเลี้ยงคน50คนถ้าเป็นภรรยาชาติอื่นเนี่ย

0: อาจจะลุกขึ้นมาบอกว่าอะไรกันแต่ว่าสำหรับคนไทยเนี่ยแล้วก็อ๋อเลี้ยงเหรอเออจะทานอะไรกันดีอะไรอย่างเงี้ยค่ะพี่ก็คิดว่าความเป็นคนไทยเนี่ยก็ช่วยได้มาก
1: นอกจากนั้นเนี่ยคุณดุษฎีจะสามารถที่จะนำเสนอความวิจิตรของอาหารไทยให้กับแขกของคุณปีเตอร์ได้บ้างด้วยไหมคะ
2: ไม่เคยเจอคนที่ปฏิเสธอาหารไทยโดยเฉพาะ อาหารไทยฝีมือคุณดุษฎีเนี่ย
0: ก็จะบอกว่าตอนประจำอยู่ที่ประเทศจีนนะคะเวลาที่ลูกน้องจะมาทานข้าวหรือว่าแขกต่างประเทศจะมาทานข้าวทุกคนก็จะขออาหารไทยแล้วก็มีส่วนใหญ่พี่ต้องทำให้ทานเอง
2: แม่ครัวที่ทำอาหารไทยเป็นคนเดียว
1: ลงมือทำเองเลยนะคะ
0: ลงมือทำเองมีเด็กช่วยหั่นช่วยปอกแต่ว่าต้องลงมือเองค่ะ
1: และนี่ก็คือเสน่ห์อย่างหนึ่งของความเป็นไทยในการปฏิบัติหน้าที่ภริยาของนักการทูตสหรัฐนะคะคุณดุษฎีคะหัวใจของความสัมพันธ์ไทยกับอเมริกาที่ลึกซึ้งและก็ยาวนานเนี่ยคืออะไรคะ
0: คุณปิ่นก็ได้สรุปได้อย่างสวยงามนะคะว่าความสัมพันธ์ของไทยกับสหรัฐเนี่ยลึกซึ้งและยาวนานพี่อยากจะเปรียบเทียบได้ว่าอย่างพี่สองคนแต่งงานกันมาก็เกือบ30ปีแล้วนะคะมีความลึกซึ้งมีความยาวนานแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าจะไม่เคยทะเลาะกันนะคะจะไม่เคยเข้าใจผิดกันเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งสำคัญก็คือเมื่อมีความไม่เข้าใจกันขอให้หันหน้าเข้าพูดจากันนะคะมีอะไรแก้ไขปัญหาเพราะว่าความสัมพันธ์เนี่ยมันมีหลายด้านแล้วก็ความสัมพันธ์รวมเนี่ยมันมีมากอย่าให้การทะเลาะกันเพียงแค่เรื่องเล็กๆมาทำลายความสัมพันธ์ซึ่งเป็นประโยชน์สำหรับทั้งสองฝ่ายนะคะแล้วก็พี่ก็ต้องบอกว่าก็ต้องระวังมือที่3ด้วยนะ
1: ค่ะทางคุณปีเตอร์ค่ะในฐานะที่เป็นนักการทูตสหรัฐที่มีหน้าที่ส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างไทยสหรัฐคุณปีเตอร์มีมุมมองต่อการส่งเสริมความสัมพันธ์ยังไงแล้วก็เราส่งเสริมกันยังไงคะความสัมพันธ์ไทยสหรัฐ
2: ส่งเสริมยังไงคือคุณปิลานยาอาจจะเริ่มต้นโดยบอกว่าความรับผิดชอบของนักการทูตคือจะช่วยให้ส่งเสริมความเข้าใจกันระหว่างสองประเทศคือประเทศของเราเองและประเทศที่ทำงานด้วยเพื่อจะให้ทั้งสองฝ่ายเข้าใจถึงประโยชน์ของความสัมพันธ์อย่างคุณที่เน็ตพูดตะกี้นี้นะครับคืออย่างของประเทศไทยกับสหรัฐมีความสัมพันธ์ถึง200ปีมีความร่วมมือถึงการรักษาความมั่นคงการใช้บังคับใช้กฎหมายการทำวิจัยทางด้านสาธารณสุขมีการแลกเปลี่ยนทางด้านวัฒนธรรมการศึกษามีการค้าขายมีการลงทุนมีความสัมพันธ์หลายๆด้านแล้วให้คนในปัจจุบันเข้าใจถึงอดีตอะไรเกิดขึ้นตั้งแต่เวลาที่สหรัฐอเมริกาเป็นประเทศเล็กๆจนถึงปัจจุบันประโยชน์ของทั้งสองฝ่ายเพื่อจะใช้ถึงความเป็นไปได้ในอนาคตถ้าจะให้ความสัมพันธ์นี้เข้มแข็งต่อไปต่อเนื่องนะครับนี่คือของเราคือให้ช่วยอธิบายให้คนในประเทศนี้คือตอนนี้เป็นเมืองไทยเข้าใจถึงประโยชน์ของความสัมพันธ์แล้วในเวลาเดียวกันอธิบายถึงรัฐบาลอยู่ที่วอชิงตันว่าสภาพการของสังคมอยู่ประเทศไทยหรือประเทศที่เราทำงานเป็นยังไงเข้าใจกันยังเต็มที่ยังถูกต้องเราเชื่อว่าจะช่วยให้ความสัมพันธ์ใกล้ชิดและมีประโยชน์มากที่สุดถึงไปได้นะครับ
1: เดี๋ยวเราไปชมนิทรรศการร่วมกันเลยค่ะเราอยากจะเริ่มพาท่านผู้ฟังท่านผู้ชมมาที่จอคอมพิวเตอร์อันนี้นะคะซึ่งมีความพิเศษมากอยากให้คุณปีเตอร์เล่าให้เราฟังนิดนึงค่ะว่าอันนี้มีความพิเศษอย่างไร
2: ครับครับอันนี้เป็นการผลการร่วมมือกับ Google นะครับประภูมิใจมากที่ Google มาเป็นพาร์ทเนอร์กับพวกเราแต่ถ้าท่านผู้ชมจะใช้มือถือหรือคอมพิวเตอร์มาดาวน์โหลดแอป Google Arts and Culture นะครับแล้วต่อไปหา Queen Sirikit Museum okay, จะมา

0: ไปถึงเพจอันนี้นะครับที่ Queen Syndicate Museum ถ้าเห็นตัวเล็กๆสีเหลืองอันนี้ถ้ากดก็จะไปถึงนิทรรศการเลยนะครับเราจะสามารถใช้ error ใช้กดต่างๆที่จะเข้าไปดูทั้งหมดแต่เดี๋ยวเราจะไปดูตัวจริงนะครับนอกจากนี้ลงไปอีกหน่อยจะมีรูปภาพแล้วคำอธิบายเกี่ยวกับเรื่องของคนต่างๆแล้วแต่จะสนใจอะไรนะครับอย่างเช่นถ้าเคยได้ยินถึงหรือถ้าสนใจว่า great and good friend มันชื่อนั้นมาจากไหนอย่างที่เราคุยกันคราวที่แล้วใช่ไหมครับครับจะสามารถไปถึงจดหมายที่ประธานาธิบดีเอบราฮัมลินคอล์นเขียนถึงรัชกาลที่4นะครับแล้วที่เริ่มต้นโดยบอกว่าจากเอบราฮัมลินคอล์น great and good friendบอกว่า I have received your majesty's letters แล้วก็พูดต่างๆนะครับจะเห็นว่าการเขียนของรัฐบาลที่มีชื่อเสียงที่สุดสูงที่สุดที่สหรัฐเวลาที่มีการติดต่อกับรัชกาลที่4ก็เขียนว่ายังไงนะครับหรือของควันอื่นๆก็ให้หาได้หมดแต่แทนที่จะให้ท่านผู้ชมดูแต่รูปให้เราขึ้นไปดูตัวจริงนะครับ
1: เราพาขึ้นไปดูค่ะจริงนะคะ
2: แต่นี่จะมีประโยชน์มากสำหรับคนที่ไม่สามารถจะมาชมได้ด้วยตัวเองเพราะว่า อย่างอยู่ต่างจังหวัดหรือแม้แต่ว่าอยู่ต่างประเทศ
0: ที่การเริ่มต้นจริงๆคือปีพุทธศักราช2361 200ปีที่แล้วพอดีมีกัปตันจากรัฐแมสซาชูเซตส์ที่สหรัฐก็เอาเรือมากรุงเทพกรุงเทพที่เพิ่งสร้างขึ้นมาไม่ถึง50ปีนะครับเพื่อจะซื้อน้ำตาลเราซื้อน้ำตาลยังสำเร็จแต่ต่อความสัมพันธ์กับระหว่างสองประเทศนอกจากนั้นได้รับจดหมายที่เขียนโดยเจ้าหน้าที่ที่ทำหน้าที่เป็นเหมือนกระทรวงรัฐมนตรีการต่างประเทศชื่อติดบุญนะครับที่เขียนถึงประธานาธิบดีเจมส์มันโรแล้วขอให้ขยายความสัมพันธ์ต่างด้านการค้าแต่ถ้าผู้ชมจะสังเกตไม่ว่าจะ close up ได้หรือเปล่าภาษาเขียนไม่ใช่ภาษาไทยและไม่ใช่ภาษาอังกฤษเป็นภาษาโปรตุเกสซึ่งสมัยนั้นภาษาโปรตุเกสมันจะบอกว่าเป็นภาษานักการทูตระหว่างประเทศเอเชียกับประเทศตะวันตก
1: Okay.
0: แล้วการความสัมพันธ์ทั้งหมดระหว่างสองประเทศเริ่มต้นอยู่ตรงนี
1: ้
0: โอเคแล้วเราเอากลับมาให้คนไทยชมมาดูเป็นครั้งแรกภายใน200ปี
1: ค่ะซึ่งถือว่าเป็นบุญตาของพวกเราที่ได้เห็นสิ่งนี้นะคะที่เป็นจดหมายจากเจ้าพระยาสุริยวงศ์มนตรีเขียนถึงประธานาธิบดีเจมส์มอนโร200ปีที่แล้วค่ะ
2: จดหมายตัวจริงเลยนะคะเป็นเอกสารจริง
1: ค่ะ
2: มีค่ามาก
0: Okay. แล้วต่อไปอาจจะแนะนำเอกสารอีกพื้นอีกใบที่มีความสัมพันธ
2: ์
0: ฉบับหนึ่งนี่เป็นสนธิสัญญาฉบับแรกที่ประเทศสหรัฐอเมริกาเซ็นกับประเทศยูเอเชียแล้วเป็นสหรัฐกับประเทศไทยปีคริสตศักราช1833สมัยรัชกาลที่3ตะกี้นี้ฉบับของที่ทรงที่เจมส์มันโรรัชกาลที่2นี่รัชกาลที่3นี่ถ้าภาษาอังกฤษจะเรียกว่า Treaty of Amity and Commerce Amity ก็มิตรภาพ
1: สนธิสัญญ
0: าไมตรี
2: และการค
0: ้านะครับแล้วถ้าดูใกล้ๆจะเห็นว่านี่เขียนโดยใช้ทั้ง4ภาษามีภาษาไทยมีภาษาอังกฤษแล้วมีภาษาติดต่อก็คือภาษาโปรตุเกสเหมือนตะกี้นี้แล้วภาษาจีนโอเคแล้วจะบอกท่านผู้ชมว่าสนธิสัญญาอันนี้เซ็น185ปีที่แล้วแล้วยังใช้อยู่ตอนนี้เพื่ออำนวยความสะดวกในการค้าระหว่างสองประเทศ
2: ยังบังคับใช้อยู่
0: ยังบังคับใช้อยู่ exactly แล้วนิ

0: จะแนะนำอะไร
1: คือเนื่องจากเป็นวิทยุสรานลมนะคะอยากจะชี้ให้เห็นว่ามีตราโบแก้วด้วยนะคะน่าจะเก่ามากนะคะคุณปิ่น
2: ค่ะซึ่งใช้มาตั้งแต่เมื่อ185ปีที่แล้ว
1: ถูกต้องค่ะ
2: ตราโบแก้วซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของกระทรวงการต่างประเทศค่ะต้องขอขอบพระคุณ

0: นี่เสื้อคลุยเปล่าเน็ตของต้องช่วยนี
1: ่เสื้อคลุยดิ้นปักทองใช่ไหมคะ
0: แล้ว
1: ฉลองพระองค์คลุยขอโทษ
0: เป็นท่านแอมบาสเดอร์วันเป็นถ้าจะเรียกอย่างถูกต้องเรียกยังไงครับตำแหน่งของท่าน
1: พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าวันไวทยากรกรมหมื่นนาราทิพย์พงประพันธ
0: ์แล้วหลังจากสงครามโลกที่สองท่านเป็นเอกอัครราชทูตไทยประจำที่สหรัฐทั้งที่รัฐที่รัฐทั้งที่วอชิงตันทั้งที่นิวยอร์กที่ UN แล้วท่านก็ได้มอบ
1: ประธาน
0: เสื้อคลุยนี้ไว้กับ Smithsonian Institution พิพิธภัณฑ์แห่งชาติของสหรัฐซึ่งเราเข้าใจว่าเสื้อนี้ลงมาอยู่ในครอบครัวของท่านมาหลายสิบปีก่อนเวลานั้นนะครับแล้วต่อไปท่านเป็นประธาน General Assembly
1: สมัชชาใหญ
0: ่สมัชชาสหประชาชาติสหประชาชาติด้วยนะครับ
2: ใช่ค่ะแล้วก็อันนี้เป็นฉลองพระองค์ครุยที่ทำจากดิ้นทองนะคะซึ่งอยากให้ท่านผู้ชมเห็นถึงความละเอียดของดิ้นทองแต่ละดิ้นที่ปักอย่างวิจิตรการตานะคะแล้วก็ต้องเห็นว่าเป็นความพยายามในการที่จะอนุรักษ์เอาไว้ของทางฝ่ายทางสหรัฐด้วยที่ยังคงสภาพเหมือนใหม
1: ่
2: สวยงาม
1: ค่ะทางสหรัฐทางสมิธโซเนียนเก็บรักษาไว้อย่างดีและของทุกชิ้นก่อนที่จะส่งมาที่เมืองไทยให้พวกเราได้ชมกันเขาจะทำนุบำรุงรักษานะคะจะมีวิดีโอที่ให้เห็นการดูแลรักษาของสมิธโซเนียนด้วยนะคะ
0: ทางนี้คุณปิลัญญาจะเริ่มต้นกับรัชกาลที่7ซึ่งพระองค์ท่านเป็นพระมหากษัตริย์ไทยพระองค์แรกที่เสด็จเยือนไปสหรัฐนะครับมีทั้งวิดีโอทั้งภาพอยู่กับเบบรูธเป็นคนที่ตีเบสบอลมีชื่อเสียงที่สุดจนถึงปัจจุบันนี้ที่นิวยอร์กแต่ที่อยากให้เห็นคือมันของเล็กน้อยแต่สวยมากมีของขวัญจากพระองค์ท่าน
1: พระบรมฉายาลักษณ์นะคะเป็นกับทองฝั่งเพชรนะคะเพชรสวยแวววาวมากเลยคุณปิ่นดูสิประกายส่งแสงนะคะมีผู้รู้ผู้ชำนาญนะคะรู้สึกว่าจะก้มมองดูที่กล่องนี้จะทำจากมีระบุว่าคาเทียนะคะสงสัยว่าอาจจะทำมาจากคาเทียนะคะงามมาก
2: เครื่องประดับที่ระดับโลกที่สวยงามมากๆนะคะ
0: เราอยากจะแนะนำอีกอย่างคือมีหลายอย่างที่มาจากสมัยรัชกาลที่9ซึ่งรัชกาลที่9ก็ยาวนานสมัยนั้นยาวนานแต่ตอนที่รัชกาลที่9ท่านเสด็จไปอเมริกาเป็นครั้งแรกท่านได้พบกับประธานาธิบดีดไวท์ไอเซนฮาวเออร์วีรบุรุษของสงครามโลกที่2แล้วในเวลานั้นพระองค์ท่านได้
1: พระราชทาน
0: เราต้องช่วยให้แนะนำถึงชื่อของเครื่อง
1: ราชอิสริยาภรณ
0: ์แนะนำต่อไปที่ว่าเป็นมีประธานาธิบดีผู้เดียวที่รับเครื่องอันนี้จากประเทศไทยชื่อว่าเป็นเครื่อง
1: ราชอิสริยาภรณ์
0: ราชอิสริยาภรณ์ที่สู
1: งส
0: ุ
1: ด
0: ของประเทศไทยใช่ไหมครับแล้วเราเอาเครื่องนั้นยังดั้งเดิมกลับมาจากหอสมุดของดไวท์ไอเซนฮาวเออร์มาแสดงที่นี่แสดงพร้อมของขวัญอีกอย่างที่แสดงฝีมือในหัตถกรรมของไทยเป็นแบบนี้เครื่องถมใช่ไหมครับ
1: ถมทอง
0: ถมทองที่พระองค์ทรงพระราชทานให้กับประธานาธิบดีไอเซนฮาวเออร์แล้วนอกจากนี้มีของขวัญอีกหลายอย่างที่ในสมัยรัชกาลที่9ท่านได้มอบให้ทรงพระราชทานส่งไปให้สหรัฐหรือประธานาธิบดีที่สหรัฐนะครับปริญญาวิลัญญามีผ้ามีหัตถกรรม

0: หลายอย่างนะครับ
1: คือแพรวาค่ะอันนั้นเป็นชุดที่ตัดให้สตรีหมายเลขหนึ่งนะคะโรสลินคาร์เตอร์สมเด็จพระนางเจ้าของเราพระราชทานให้สุภาพสตรีหมายเลขหนึ่งค่ะของ
0: ที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ
1: ์ใช่ค
0: ่
1: ะ
0: พระบรมราชินีนาถในสมัยรัชกาลที่9ให้คนที่สหรัฐและประเทศอื่นๆเข้าใจถึงความงามคุณภาพของหัตถกรรมโดยเฉพาะผ้าไทยนะครับ
1: และเครื่องจักสานนะคะย่านลิเผาเครื่องมุกนะคะกระเป๋ามุก
2: แล้วก็ทางด้านน
3: ี้ What about this?
2: จะ yes. เป็นของพระราชทานนะคะงดงามมาก
1: จะเป็นเครื่องถมทอง
2: ชิ้นนี้สวยงามมาก
0: สวยงามมาก
1: ค่ะประดับเพชรรอบๆเห็นไหมคะ
2: เป็นช
1: ิ้
2: นที
1: ่
2: สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถมอบให้ก
0: ับ
2: นาง
0: พี่ลัญญามีของเล็กน้อยที่อยากจะแนะนำด้วยทางนี้ใกล้ๆที่เป็นโถมทองใช่ไหมครับแต่เป็นเต่าเป็นของขวัญจากรัชกาลที่9ที่พระราชทานให้กับหลานของประธานาธิบดีลินดอนจอห์นสันแม้แต่คิดถึงหลานเราต้องทรงเตรียมของขวัญที่เหมาะสมให้เด็กสมัยนั้นก่อนที่จะเสด็จขึ้น
1: ครองราชไปในฐานะพระบรม
0: ไปที่สหรัฐใน92
1: มกุฎราชกุมารใช่ค่ะ
0: นี่ภาพของจอร์จวอชิงตันที่วาดด้วยของผู้วาดรูปที่มีชื่อเสียงสมัยแฟรงคลินพีร์สว่ารัชกาลที่4นะครับตอนนี้ประธานาธิบดีแฟรงคลินพีร์สแล้วนี่แนะนำไทม์ไลน์คือปีที่สำคัญในประวัติศาสตร์ของสองประเทศการเริ่มต้นของสมัยรัตนโกสินทร
3: ์
0: การเริ่มต้นของสหรัฐอเมริกาต่างกันแค่6ปีนะครับแล้วพุทธศักราช2361ที่มีเขียนจดหมายแล้วสนธิสัญญา มีการติดต่อการระวังประธานาธิบดีกับรัชกาลที่4มีตอนมีเรียกว่า World's Fair หรือนิทรรศการใหญ่ที่สหรัฐแล้วเฉพาะรัชกาลที่5ทรงตัดสินว่าจะ
3: ส่ง
0: คณะผู้แทนเป็นเครื่องมือเป็นหัตถกรรมเป็นหลายอย่างที่จะช่วยให้คนที่สหรัฐเข้าใจถึงวัฒนธรรมไทยเอาฝีมือของช่างไทยนะครับแล้วต่อไปภายในศตวรรษที่ผ่านมาฉันมาถึงที่นี่ท่านผู้ชมก็จะเห็นสัญลักษณ์สำคัญในของขวัญเกี่ยวกับที่เกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์และประวัติศาสตร์ของทั้งสองประเทศเราจะเข้าใจถึงความยาวนานและความยั่งยืนของความสัมพันธ์นั้น

0: ทับโลก10บวก1อาเซียนนุ่มนุ่มนุ่มนุ่มนุ่มนุ่มนุ่มนุ่มนุ่มนุ่มนุ่ม
1: เอาล่ะเติมพลังเรียบร้อยพร้อมจะลุยประเทศต่อไปกันแล้วล่ะ
0: พลังเต็มถังเหมือนกันนะครับเอาล่ะเราจะไปประเทศไหนกันต่อดีอะเนซ่า
1: ประเทศที่ก่อตั้งอาเซียน5ประเทศเราไปมาแล้ว4ประเทศมีไทยมาเลเซียสิงคโปร์อินโดนีเซียเพราะอย่างนั้นประเทศที่เราจะไปต่อไปก็คือ
0: ประเทศฟิลิปปินส
1: ์ใช่แล้ว
2: ไปกันเลย

0: นี่นี่ทริกกี้ตื่นได้แล้วเรามาถึงดาวโลกแล้วรีบๆลุกขึ้นมาทำรายงานได้แล้ว
1: ง้าน่าเบื่อจังเลยปิดทอมทั้งทีทำไมต้องมาทำรายงานด้วยอ่ะ
0: ก็เพราะเธอเอาแต่เล่นตลอดไม่ใช่หรือไงถึงต้องมารีบทำเอาตอนใกล้หมดเวลาแบบนี
1: ้เออแหมบ่นจริงๆเลยอ่ะไหนๆดาวเนี่ยนะเฮ้ยไม่มีอะไรน่าสนใจเลยอ่ะรีบๆทำรายงานให้เสร็จดีกว่าง
0: ั้นก็นั่งดีๆรัดเข็มขัดเราจะลงไปกันแล้ว
2: ในที่สุดก็มาถึงประเทศสุดท้ายในกลุ่มประเทศของผู้ก่อตั้งอาเซียนแล้วนะครับ
3: ใช่แล้วล่ะแล้วก็คอมมี่บอกว่ายานของเนซ่าซ่อมใกล้จะเสร็จแล้วด้วยคราวหน้าเรานั่งยานไปประเทศต่อไปกันได้นะ
2: ดีจังเลยอ่ะตะวันอยากลองนั่งยานอวกาศดูสักครั้งเหมือนกันนะครับ
3: ไม่มีปัญหาจ้าเนซ่าให้ตะวันนั่งจนกว่าตะวันจะเบื่อเลยล่ะ เอาล่ะเรามาถึงแล้ว
2: โอ้ที่นี่คือที่ไหนของฟิลิปปินส์อ่ะเนซ่า
3: ตอนเนี้ยเราอยู่ในกรุงมะนิลาเมืองหลวงของฟิลิปปินส์ไงล่ะส่วนสถานที่ที่เราอยู่ตรงนี้ก็คือสวนริซาลถือเป็นสถานที่สำคัญเพราะว่าตั้งให้เป็นเขียดกับนายโฮเซ่ริซาลวีรบุรุษชาวฟิลิปปินส์ผู้สร้างแรงบันดาลใจในการต่อสู้เพื่อประกาศอิสรภาพของพวกเขายังไงล่ะ
2: โอ้โหเรื่องสมัยที่ยุโรปเข้ามาสร้างอาณานิคมในเอเชียสินะครับ
3: ใช่แล้วล่ะและในสวนเนี้ยนะก็ยังเป็นที่ตั้งของสถานที่สำคัญของฟิลิปปินส์อีกหลายแห่งด้วยนะทั้งหอสมุดแห่งชาติพิพิธภัณฑ์ทัศนสถานแห่งชาติหอดูดาวและก็สวนแสดงกล้วยไม้แล้วก็ผีเสื้อประเทศฟิลิปปินส์มีชื่อเต็มๆว่าสาธารณรัฐฟิลิปปินส์เป็นประเทศหมู่เกาะที่ประกอบด้วยเกาะน้อยใหญ่จำนวนมากกว่า 7,000 เกาะถือเป็นหนึ่งในประเทศที่มีพื้นที่ติดทะเลมากที่สุดประเทศหนึ่งของโลกเกาะที่ใหญ่ที่สุดก็คือเกาะลูซอนทางเหนือและเกาะมินดานาวทางใต้พื้นที่ของประเทศฟิลิปปินส์ถูกล้อมรอบไปด้วยทะเลทั้งหมดโดยไม่มีพื้นที่ที่ติดกับประเทศอื่นเลย
2: ไม่มีพื้นที่ติดกับประเทศอื่นเลยงั้นเหรอครับ
3: ใช่แล้วล่ะจะต่างกับอินโดนีเซียกับสิงคโปร์ที่เราเคยไปมาหน่อยนึงนะตรงที่ประเทศอินโดนีเซียยังมีพื้นที่ติดกับประเทศอื่นส่วนสิงคโปร์เองก็อยู่ใกล้กับมาเลเซียมากจนมีทั้งถนนและทางรถไฟที่เชื่อมต่อการเดินทางระหว่างประเทศได
2: ้อ๋อเลยมีแต่ประเทศฟิลิปปินส์สินะครับที่เป็นประเทศเดียวในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่ไม่ติดกับประเทศอื่นเลยสินะครับ
3: พื้นที่ของประเทศฟิลิปปินส์ถูกล้อมรอบด้วยทะเลทั้งหมดทิศตะวันตกและทิศเหนือล้อมรอบด้วยทะเลจีนใต้ส่วนทางทิศตะวันออกและทิศใต้ล้อมรอบด้วยมหาสมุทรแปซิฟิกส่วนประเทศที่อยู่ใกล้กับฟิลิปปินส์ที่สุดก็คือประเทศมาเลเซียบนเกาะบอร์เนียวทางตะวันตกเฉียงใต้ประเทศอินโดนีเซียทางใต้และเกาะไต้หวันทางทิศเหนือนอกจากนี้ประเทศฟิลิปปินส์ยังตั้งอยู่บนพื้นที่วงแหวนแห่งไฟแปซิฟิก
2: วงแหวนแห่งไฟแปซิฟิกมันคืออะไรเหรอครับเนซ่า
3: วงแหวนแห่งไฟแปซิฟิกก็คือแนวรอยต่อของแผ่นเปลือกโลกในมหาสมุทรแปซิฟิกมีลักษณะคล้ายรูปเกือกม้าตั้งแต่นิวซีแลนด์จนไปถึงอเมริกาใต้ซึ่งประเทศที่ตั้งอยู่ในเขตวงแหวนแห่งไฟนี้มีโอกาสที่จะเกิดแผ่นดินไหวและภูเขาไฟระเบิดอยู่บ่อยๆด้วยล่ะซึ่งประเทศในกลุ่มอาเซียนนอกจากประเทศฟิลิปปินส์แล้วอินโดนีเซียก็เป็นอีกประเทศนึงที่ตั้งอยู่ในเขตวงแหวนแห่งไฟ
2: อ๋อเป็นอย่างนี้นี่เองอ่ะถ้าอย่างนั้นฟิลิปปินส์ก็มีสภาพภูมิอากาศเหมือนกับอินโดนีเซียเลยสิครับเนซ่า
3: ก็ไม่เหมือนซะทีเดียวหรอกนะถึงฟิลิปปินส์จะมีอากาศแบบมรสุมเขตร้อนมีฝนตกชุกทั้งปีแต่จะได้รับผลกระทบจากพายุไต้ฝุ่นค่อนข้างมากในช่วงเดือนกรกฎาคมถึงตุลาคม
2: อันตรายเหมือนกันนะครับเนี่ย
3: ฮะบันทึกข้อมูลอีกอันก็อยู่ที่สวนนี้แหละเราไปเดินหากันเถอะ
2: โอเคโอเคนำไปเลยเนซ่า
0: เอาล่ะเรามาลงบนโลกแล้วทริกกี้จะเริ่มทำรายงานยังไงอ่ะ
1: โอ้ยน่าเบื่อจังเลยมีวิธีไหนจะทำรายงานได้เสร็จเร็วๆบ้างไหมนะ
0: บีบี
1: โอ้ยทำอะไรอ่ะขอมามันหนุ่มหูนะ
0: โทษทีช่วงนี้ลำโพงไม่ค่อยดีชอบรวนบ่อยเดี๋ยวนะขอมาตรวจจับสัญญาณบางอย่างได
1: ้ฮะสัญญาณอะไรอ่ะ
0: สัญญาณของบันทึกข้อมูลซึ่งเป็นเทคโนโลยีจากดาวของเรา
1: ฮะแสดงว่ามีคนจากดาวของเรามาที่นี่อย่างนั้นเหรออืมดีเลยขอมาพาฉันไปที่ที่ได้รับสัญญาณด่วนเลย
0: ทำไม
1: เฮ้ยไม่ต้องมาถามหรอกนะรีบไปเถอะ
0: ก็ได้
2: งโลก10บวก1อาเซียน
3: ที่นี่ก็คืออนุสาวรีย์ริซาวที่สร้างเพื่อเป็นเกียรติให้กับโฮเซ่ริซาวที่เนซ่าพูดถึงไปไงล่ะ
2: โอ้โฮเซ่ริซาวเขาเป็นใครเหรอครับ
3: ถ้าอยากรู้ไงก็ต้องดูที่นี่ประเทศฟิลิปปินส์แต่เดิมเป็นถิ่นที่อาศัยอยู่ของชนพื้นเมืองจนกระทั่งในปีพุทธศักราช2064เฟอร์ดินานด์ แมกเจลเลนนักสำรวจชาวโปรตุเกสซึ่งทำงานให้กับประเทศสเปนได้เดินทางมาถึงฟิลิปปินส์และพยายามเผยแผ่ศาสนาคริสต์ให้กับชนพื้นเมืองทำให้เกิดความขัดแย้งซึ่งฝ่ายสเปนก็เป็นฝ่ายพ่ายแพ้และแมกเจลเลนเสียชีวิตแต่เรื่องของหมู่เกาะฟินก็ถูกส่งจนไปถึงสเปนจนปีพุทธศักราช2108สเปนได้เข้ามาครอบครองฟิลิปปินส์ในฐานะอาณานิคมอย่างเต็มตัวและฟิลิปปินส์ตกอยู่ภายใต้การปกครองของสเปนเป็นระยะเวลายาวนานกว่า300ปีซึ่งโฮเซ่ริซาวคนนี้ก็คือวีรบุรุษคนสำคัญของฟิลิปปินส์ในการเรียกร้องเอกราชจากสเปนโดยเขาเป็นทั้งหมอนักเขียนและนักต่อสู้เพื่อเอกราชของฟิลิปปินส์ซึ่งต่อมาในปี2439เขาถูกจับและประหารชีวิตและที่ที่เขาถูกประหารชีวิตก็คือที่ข้างๆอนุสาวรีย์นี้เลย
2: โอ้โหตรงนี้เลยเหรอครับ
3: ใช่แล้วแต่การตายของโฮเซ่ริซาวนะก็เป็นการปลุกกระแสให้ชาวฟิลิปปินส์สามารถลุกขึ้นต่อสู้จนขับไล่สเปนออกไปได้สำเร็จด้วยล่ะ
2: อุ้ยสุดยอดเลยนะครับเนี่ยอย่างนี้นี่เองอ่ะชาวฟิลิปปินส์ถึงได้ยกย่องให้เป็นวีรบุรุษอ่ะ
3: อ้าวทีนี้เรามาดูกันต่อนะว่าหลังจากนี้เกิดอะไรขึ้นหลังจากที่ฟิลิปปินส์ประกาศอิสรภาพจากสเปนได้ในปีพุทธศักราช2441แต่ก็ถูกสหรัฐอเมริกาเข้ามายึดครองต่อแทนที่สเปนภายหลังสหรัฐอเมริกาจะให้อิสระฟิลิปปินส์ในการปกครองตัวเองมากขึ้นในฐานะเครือจักรภพของสหรัฐอเมริกาจนกระทั่งหลังสงครามโลกครั้งที่2ประเทศฟิลิปปินส์จึงได้รับเอกราชอย่างสมบูรณ์ในวันที่4กรกฎาคมพุทธศักราช2489
2: โอ้โหเกิดเรื่องราวขึ้นตั้งมากมายเลยนะครับกว่าจะมาเป็นประเทศฟิลิปปินส์ในวันนี้ได้อ่ะ
3: ก็แค่อย่างย่อนะกลับไปอ่ะตะวันลองไปศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมดูสิยังมีเรื่องราวเกิดขึ้นอีกมากมายเลยล่ะ
2: อุ้ยแน่นอนอยู่แล้วล่ะครับ
3: ส่วนในเรื่องการปกครองนะปัจจุบันฟิลิปปินส์ปกครองในระบอบประธานาธิบดีแบบรัฐสภาโดยประธานาธิบดีจะเลือกตั้งโดยตรงจากประชาชนทำหน้าที่ประมุขและบริหารประเทศ
2: อืม
3: เอาล่ะเราไปหาข้อมูลอันต่อไปดีกว่านะ
2: โอเคเลยครับ
4: ท่องโลก10บวก1อาเซียน
1: ให้บันทึกข้อมูลของดาวเราจริงๆด้วยอ่ะไหนดูสิว่าข้างในใส่ข้อมูลอะไรเอาไว
3: ้ฟิลิปปินส์ตกอยู่ภายใต้การปกครองของสเปนเป็นเวลายาวนานกว่า300ปีทำให้วัฒนธรรมของฟิลิปปินส์ค่อนข้างจะแตกต่างจากประเทศอื่นๆในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้โดยวัฒนธรรมของฟิลิปปินส์จะมีความคล้ายคลึงกับวัฒนธรรมของประเทศในแถบลาตินอเมริกาและประชาชนส่วนใหญ่กว่า 90% นับถือศาสนาคริสต์สำหรับในด้านภาษานั้นเนื่องจากประเทศฟิลิปปินส์ประกอบด้วยหมู่เกาะใหญ่น้อยมากมายและมีชนพื้นเมืองที่หลากหลายทำให้มีภาษาที่ใช้มากกว่า170ภาษาแต่ได้กำหนดให้ภาษาฟิลิปปินโนซึ่งมีรากฐานมาจากภาษาตากาล็อกเป็นภาษาประจำชาติและใช้เป็นภาษาราชการเช่นเดียวกับภาษาอังกฤษ
1: อ่าฮ่านี่มาเสียของยายเนซ่านี่นะยายนั่นมาทำรายงานที่ดาวดวงนี้ด้วยเหรอเนี่ยคงจะซุ่มซ่ามทำบันทึกหล่นละสิท่าขอมาตรวจดูสิว่ายังมีสัญญาณของบันทึกข้อมูลอยู่อีกหรือเปล่าอ่ะ
0: อีบยังมีอีกหลายตำแหน่งเลย
1: ดีเลยงั้นเราไปไล่เก็บกันแค่นี้เราก็ไม่ต้องเสียเวลามาทำรายงานเองแล้วย้าฮู้อาฮ่าตรงนี้มีอีกอันนึงดูสิว่าเป็นเรื่องอะไร
5: Kamustaka.
6: Mabuti naman.
5: Mabuti naman.
6: Salamat.
5: Salamat.
6: Maraming salamat.
5: Maraming salamat.
6: Hanggang sa muli.
5: Hanggang sa muli.
6: Mahal kita.
5: Mahal kita.
1: Oh, เป็นเรื่องภาษาของที่นี่นั่นเอง ดีละไปกันต่อเลยเอ๊ะขอมาแล้วคำว่าสวัสดีภาษาฟิลิปปินโนเนี่ยเขาพูดว่าอะไรนะ
0: ก็มาบูเฮยังไงล่ะจำไม่ได้ล่ะ
1: มาบูเฮเหรออ๋อนึกออกแล้วมาบูเฮแปลว่าสวัสดี
4: ท่องโลก10บวก1อาเซียน
2: เนซ่านี่ธงของชาติฟิลิปปินส์ใช่ไหมครับ
3: ใช่แล้วล่ะธงชาติของฟิลิปปินส์เป็นธงที่ใช้มาตั้งแต่ในสมัยที่ฟิลิปปินส์ประกาศอิสรภาพจากสเปนแต่ถูกยกเลิกไปในสมัยที่สหรัฐอเมริกาและญี่ปุ่นเข้ามาปกครองและได้นำกลับมาใช้ใหม่อีกครั้งเมื่อฟิลิปปินส์ได้รับเอกราชอย่างสมบูรณ์ตัวธงประกอบด้วยแถบสีน้ำเงินหมายถึงความสงบสุขและความรุ่งเรืองแถบสีแดงหมายถึงความรักชาติและความกล้าหาญสามเหลี่ยมสีขาวทางด้านซ้ายหมายถึงความเสมอภาคและพราดลภาพพระอาทิตย์สีทองรัศมี8แฉกหมายถึงตัวแทนของเขตทั้ง8ที่ลุกขึ้นมาต่อสู้กับสเปนและดาวสีทอง3ดวงหมายถึงหมู่เกาะทั้ง3ของประเทศธงชาติของฟิลิปปินส์จะมีการสลับตำแหน่งของพื้นที่สีแดงกับสีน้ำเงินเพื่อเป็นการแสดงให้รู้ว่าประเทศอยู่ในภาวะสงครามหรือไม
4: ่ว้าจะลอยไปไหนอ่ะ
1: ได้มาอีกอันนึงแล้ว
4: ทริกกี
1: ้ว่าไงเนซ่าสบายดีหรือเปล่าทำรายงานเหนื่อยไหมฮะ
2: ใครหรือครับเนซ่าหน้าตาคล้ายๆกับเนซ่าเลยเอ๊ะหรือว่ามาจากดาวเดียวกับเนซ่า
3: ใช่ค่ะเป็นเพื่อนร่วมชั้นของเนซ่าเองแหละนี่ทริกกี้เอาบันทึกข้อมูลของเนซ่าไปทำไมเอาขึ้นมาสิ
1: ไม่ให้ใครเก็บได้ก็เป็นของคนนั้นสิบึ๊บพอดีฉันก็ว่าจะทำรายงานเรื่องของดาวดวงนี้เหมือนกันน่ะอย่างนี้มันก็เสร็จเร็วขึ้นเยอะเลย
3: ฮะนี่ไงอ่ะนั่นรายงานของเนซ่านะ
2: ใช่เนซ่าเขาตั้งใจทำรายงานนะรวบรวมข้อมูลตั้งนานน่ะมาแย่งไปอย่างนี้ได้ยังไงอ่ะเธอก็ต้องไปทำของเธอเองดิ
1: โอ้โหไม่เอาอ่ะทำไมฉันต้องเสียเวลาทำด้วยอ่ะวิธีเนี่ยง่ายแถมเร็วกว่าเยอะเลย
2: เฮ้ย
3: แล้วเหรอ
7: เสร็จแล้วเนซ่ารีบขึ้นมาแล้วก็ไปกันเถอะ
3: โอเคตะวันไปกันเถอะ
2: ครับ
3: คอมมี่ยานซ่อมเสร็จแล้วเหรอไม่เห็นบอกกันเลยอ่ะ
7: ก็เพิ่งซ่อมเสร็จนี่นา
2: แต่คอมมี่ก็มาช่วยได้ทันเวลาพอดีเลยนะครับ
7: พอดีคอมมี่จัดสัญญาณได้ว่ามียานอวกาศบินลงมาได้นะก็เลยรีบมาเผื่อว่าจะมีปัญหาเกิดขึ้น
3: ก็ช่วยไว้ได้ทันเวลาพอดีเลยล่ะขอบคุณมากเลยนะคอมมี่
7: ไม่มีปัญหา
2: แต่เพื่อนของเนซ่าเนี่ยนิสัยไม่ดีเลยนะครับไม่ยอมทำรายงานเองอ่ะแล้วยังมาขโมยข้อมูลของเนซ่าไปซะงั้นน่ะ
3: อย่างเงี้ยยอมไม่ได้ต้องรีบเก็บบันทึกข้อมูลกลับมาซะก่อนคอมมี
7: ่ไม่ต้องหาหรอกพอดีระหว่างทางคอมมี่เก็บมาให้แล้ว
3: ว้าวเยี่ยมไปเลยไหนขอดูหน่อยซิว่ามีเรื่องอะไรอ่ะประเทศฟิลิปปินส์ใช้สกุลเงินเปโซซึ่งเป็นสกุลเงินที่ใช้กันในหลายประเทศแถบลาตินอเมริกาซึ่งในประเทศฟิลิปปินส์เรียกว่าเปโซฟิลิปปินส์ด้านเศรษฐกิจถึงแม้ประเทศฟิลิปปินส์จะมีภูมิประเทศเป็นเกาะที่มีพื้นที่เพาะปลูกน้อยแต่ก็มีความอุดมสมบูรณ์เนื่องจากเท่าของภูเขาไฟจึงมีประชากรกว่า160ประกอบอาชีพเกษตรกรรมพืชเกษตรกรรมสำคัญเช่นมะพร้าวอ้อยและข้าวเจ้านอกจากนี้ยังมีการส่งออกไม้มะฮอกกานีเป็นรายได้สำคัญแต่ปัจจุบันเศรษฐกิจของฟิลิปปินส์เปลี่ยนจากการเกษตรมาสู่ภาคบริการและอุตสาหกรรมมากขึ้นซึ่งสินค้าส่งออกที่สำคัญได้แก่อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ชิ้นส่วนรถยนต์สิ่งทอทองแดงน้ำมันมะพร้าวแล้วก็ผลไม้เอาล่ะทีเนี้ยก็เก็บบันทึกข้อมูลในฟิลิปปินส์เรียบร้อยแล้วล่ะต้องรีบไปเก็บประเทศอื่นอีกแล้วไม่งั้นน่ะทริกกี้จะแย่งไปเก็บหมดอ่ะ
7: ไม่ต้องห่วงตอนชนกันคอมมี่ติดเครื่องส่งสัญญาณไว้ที่ยานของทริกกี้แล้วเช็คแล้วว่าไม่มีการเคลื่อนไหวเลยสงสัยยานจะเสียสบายใจได้แล้วก็นะเนซ่า
3: ฮะจริงเหรองั้นต้องรีบกลับกันแล้วล่ะ
2: มีเรื่องอะไรหรอครับเนซ่า
3: ไม่มีอะไรหรอกแต่ว่าเราต้องรีบกลับหน่อยนะ
2: อ๋อ

0: กาศนาตะวัน
1: ว้าวขอบคุณมากครับแล้วอูเนซ่ารู้ได้ไงครับว่าวันนี้เป็นวันเกิดของตะวันน่ะ
2: แฮมไม่มีอะไรที่คอมมี่ไม่รู้หรอก
3: เนื่องจากวันนี้เราไปฟิลิปปินส์กันมาเนซ่าก็จะร้องเพลงอวยพรวันเกิดเป็นภาษาฟิลิปปินโนให้ตะวันละกันนะคอมมี่

0: ว้าวเพราะจังเลยครับเนซ่า
1: ขอบคุณค่ะและของขวัญอีกอย่างก็คือสิทธิ์ในการท่องเที่ยวด้วยยานอวกาศสุดหรูไปประเทศต่างๆในอาเซียนยังไงล่ะคะ
0: ว้าวมารมิงสลัมมัดขอบคุณมากครับเนซ่า
2: เอาล่ะเพลงก็ร้องแล้วของขวัญก็ให้แล้วเรามาเริ่มกินกันเลยดีกว่านะ
3: Halina po kayo sa Pilipinas.

ทุกเฟรมของภาพยนตร์คือภาพจำของยุคสมัยและทุกเรื่องเล่าที่ถูกฉายบนจอคือเสียงสะท้อนของสังคมไทยจากภาพยนตร์ไทยเรื่องแรกเรื่องนางสาวสุวรรณปีพุทธศักราช2476ซึ่งเป็นเสมือนต้นเสียงของความฝันในโลกใหม่ที่คนไทยใช้เล่าเรื่องของตัวเองผ่านเลนส์เมื่อโลกหมุนเร็วขึ้นเทคโนโลยีก้าวหน้าผู้ผลิตภาพยนตร์ไทยเริ่มนอกประเทศหนังอย่างสุริโยไทยหรือว่านางนาคไม่ได้เพียงประสบความสำเร็จในประเทศแล้วนะครับแต่ยังกลายเป็นประตูบานแรกที่ทำให้ผู้ชมทั่วโลกเริ่มหันมามองว่าภาพยนตร์ไทยมีอะไรบางอย่างที่ไม่เหมือนใครหัวใจของภาพยนตร์ไทยไม่ใช่แค่เรื่องราวครับแต่คือวิธีเล่าเรื่องบทภาพยนตร์ที่กลั่นจากความเข้าใจในสังคมไทยงานกำกับที่พาอารมณ์ไปสู่จุดสูงสุดงานภาพที่ใส่กลิ่นอายวัฒนธรรมแสงและเสียงที่สร้างอารมณ์ร่วมอย่างบรรจงและนักแสดงที่ไม่ได้แค่แสดงแต่ใช้ชีวิตอยู่ในบทบาทปฏิเสธไม่ได้นะครับว่าโลกของเราทุกวันนี้ไม่ได้ถูกขับเคลื่อนด้วยพลังทางเศรษฐกิจและการเมืองอย่างเดียวแต่ยังถูกขับเคลื่อนด้วยพลังทางศิลปะวัฒนธรรมด้วยเพราะว่าเป็นสิ่งที่สะท้อนความเป็นตัวตนของเราให้โลก

0: พได้เห็นสะท้อนเสน่ห์ความเป็นไทยและหนึ่งในเครื่องมือในการผลักดันเรื่องนี้ให้ไปสู่สายตาของชาวต่างชาตินั่นก็คือภาพยนตร์ไทยครับสวัสดีครับผมแบงค์พบเอกพรภูมิเมตตาวันนี้เราจะได้พูดคุยกับผู้กำกับภาพยนตร์ระดับแนวหน้าของเมืองไทยท่านแรกพี่ต้งบรรจงปิสันธนกูลนะครับพี่ต้งสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: พี่ต้งครับช่วยบอกหน่อยได้ไหมครับว่าคำนิยามของเสน่ห์ความเป็นไทยในมุมมองของพี่ต้งคืออะไรบ้างครับ
1: หลายคนพอพูดถึงความเป็นไทยอาจจะนึกไปถึงแบบชุดไทยชดาอะไรพวกนี้การอาหารไทยอะไรแต่จริงๆผมว่ามันอยู่ในสิ่งที่เรียบง่ายมากๆเหมือนผมทำหนังไทยเงี้ยถึงเหมือนผมทำชัตเตอร์เงี้ยถ้าเอาภาษาไทยออกบางทีบางคนก็ไม่ได้รู้นะว่ามันมาจากเมืองไทยมันจริงๆมันอยู่ที่วิธีคิดแล้วก็การใช้ชีวิตของตัวละครมากกว่า
0: หนังไทยของเรามีจุดแข็งอะไรในระดับโลกบ้างครับ
2: พี่ว่าความงดงาม
3: ความงดงาม
2: ชีวิตผู้คนอาหารสถานที่วัฒนธรรมอะไรเงี้ยมันเอามาใส่ได้หมดเลยพี่ว่ามันเป็นจุดเด่นซึ่งทำให้ต่างชาติอ่ะเขาหลงเสน่ห์ได
0: ้เวลาเราทำหนังสักเรื่องนึงเราเขียนบทสักเรื่องนึงขึ้นมาเราคำนึงถึงคำว่าเสน่ห์ความเป็นไทยตั้งแต่ขั้นตอนไหนเราคิดตลอดเลยไหมครับหรือว่ามันออกมาเองตามธรรมชาติ
4: ภาพยนตร์นี่เวลาทำเราต้องเอาความเป็นเอนเตอร์เทนนำเรื่องเขาเจอเรื่องของขนบธรรมเนียมเพณีตัวอย่างสอดแทรกโดยที่ไม่ทำให้เนื้อหาของเรื่องเสีย
0: ครับ
4: นะครับในแค่องค์ประกอบเท่านั้นแล้วซึมเข้าไป
0: สุดท้ายอยากจะให้ฝากถึงคนรุ่นใหม่รวมถึงคนที่สนใจในโลกภาพยนตร์หน่อยครับว่าการที่ภาพยนตร์ไทยจะไปสู่สายตาของชาวต่างชาติได้เรื่องของเสน่ห์ความเป็นไทยสำคัญมากน้อยขนาดไหนครับ
5: ไม่อยากจะพูดให้มันแบบว่าเคลือบน้ำตาลว่ามันง่ายคือมันยากนะฮะแต่ว่าอยากให้มั่นใจแล้วอดทนและจริงใจกับสิ่งที่เล่าแล้วมันจะไอ้เรื่องที่เราเล่าอ่ะมันจะรีชไปสู่คนดูเองอะไรที่เราอาจจะกลัวไปว่าคนดูจะไม่เข้าใจอะไรอย่างเงี้ยฮะก็จริงๆแล้วเราอยากให้จริงใจแล้วก็มั่นใจแล้วเข้าไว้อะไรครับผมว่าหนังมันจะมีคนดูเองหนังมันจะถึงคนดูเอง
0: จากการพูดคุยกันในวันนี้เราได้เห็นชัดเจนแล้วนะครับว่าเสน่ห์ความเป็นไทยไม่ใช่เรื่องไกลตัวไม่ได้อยู่แค่นโยบายระดับประเทศแต่มันเริ่มต้นจากความตั้งใจเล็กๆของคนทำงานศิลปะคนทำหนังที่อยากจะเล่าเรื่องของบ้านเราให้คนอื่นได้รู้จักหนังไทยมีเสน่ห์เฉพาะตัวมีวัฒนธรรมมีอารมณ์ความรู้สึกมีวิถีชีวิตที่โลกไม่เคยเห็นมาก่อนและนี่แหละครับคือพลังที่ไม่มีใครลอกเลียนได้เสน่ห์ความเป็นไทยไม่ใช่แค่สร้างภาพแต่คือการส่งผ่านตัวตนและผู้ผลิตภาพยนตร์ก็พิสูจน์ให้เราเห็นแล้วว่าเมื่อเรากล้าเล่าเรื่องของตัวเองด้วยความจริงใจด้วยศิลปะที่ซื่อตรงภาพยนตร์ไทยก็สามารถกลายเป็นหน้าตาเป็นหัวใจและเป็นแทนประเทศไทยในสายตาโลกได้อย่างภาคภูมิขอเป็นกำลังใจให้คนทำหนังทุกคนที่ยังเชื่อในพลังของเรื่องเล่าเพราะบางครั้งแค่เรื่องเล่าดีๆเรื่องหนึ่งก็อาจจะเปลี่ยนมุมมองของคนทั้งโลกได้นะครับ

0: ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: ที่นี่คือเทศบาลตำบลศรีดอนชัยที่มองว่ายาเสพติดเป็นภัยคุกคามและเป็นบ่อนทำลายประเทศชาติ
2: ดังนั้นเราทำไงก็คือการป้องกันโดยการสร้างรั้วสร้างครอบครัวให้เป็นครอบครัวคุณธรรมครอบครัวได้มานั่งรับประทานอาหารร่วมกันโดยเฉพาะองค์กรของเราซึ่งเป็นองค์กรคุณธรรมนั่นก็คือเอาประชาชนเป็นศูนย์กลางในการพัฒนายึดหลักธรรมาภิบาลในการบริหารบริการด้วยจิตสาธารณะและสืบสานวัฒนธรรมท้องถิ่นเราจะต้องยึด6หลักนะครับเช่นความยุติธรรมนิติธรรมความโปร่งใสตรวจสอบได้ควบคู่กับการสร้างเยาวชนให้มีคุณธรรมและมีคุณภาพโดยการสนับสนุนปีละ 300,000 บาทเพื่อให้เด็กได้ทำกิจกรรมต่างๆและไม่ไปพึ่งยาเสพติด
3: ตอนแรกผมจะเป็นคนที่เงียบๆอยู่คนเดียวไม่ชอบคุยกับผู้อื่นแต่ว่าในเมื่อเรามาอยู่ในกิจกรรมนี้นะครับผมก็มีความกล้าแสดงออกมาขึ้น
2: ดังนั้นท่านจะเห็นว่าเทศบาลตำบลศรีชัยเนี่ยได้ทำมาตั้งแต่การสร้างทุบิยมันตั้งแต่ระดับเงินระดับทองแล้วระดับเพชรจนถึงระดับยอดเพชรโครงการนี้เป็นโครงการของทุนกระหม่อมฟ้าหญิงบนรัฐราชกัญญาสิริวัฒนาพันนวดีซึ่งท่านเป็นองค์ประธานของทุบิยมันแล้วก็พระองค์เคยเสด็จมาที่ชุมชนของเรานะครับ
4: และหนูประทับใจมากที่ได้เห็นท่านซึ่งทําให้หนูภาคภูมิใจว่าในการที่เราเข้ามาในชมรม To Be Number 1นี้มีสิ่งดีๆให้เราเรียนรู้อีกมากมายหลายอย่างค่ะ
2: และตอนนี้ชุมชนของเราก็เป็นที่ศึกษาดูงานของชมรมต่างๆแล้วเราก็ไม่ได้ทําแต่เฉพาะชุมชนเราแม้แต่ที่สปลาวเราก็ไปทําความตกลงกันทํา MOU กันที่เมืองห้วยทรายแขวงบ่อแก้วสปป.ลาวเพื่อเป็นการป้องกันยาเสพติดไม่ให้เข้ามาคุกคามมาถึงบ้านเรา
1: ผลจากโครงการทำให้เยาวชนมีกิจกรรมทำและเกิดจิตอาสาเพิ่มขึ้นแม้แต่เรื่องการกำจัดขยะการดูแลผู้สูงอายุผู้พิการผู้ป่วยติดเตียง
2: ท่านจะเห็นว่าโลโก้ของเทศบาลตำบลศรีดอนชัยของเราจะมีครอบคลุมถึงคนถึง5วัย
1: การอยู่แบบพี่น้องที่มีการพัฒนาด้านจิตใจในทุกด้านทำให้ช่วยลดความขัดแย้งในเทศบาลตำบลศรีดอนชัยได้เป็นอย่างดี
2: ปัจจุบันชุมชนของเราเป็นชุมชนโอท็อปวิลเลจด้วยชุมชนท่องเที่ยวแล้วก็เป็นชุมชนคุณธรรมระดับประเทศ
1: โดยใช้หลักบวรบ้านวัดโรงเรียนรวมถึงเทศบาล
2: ซึ่งมีการประกวดประเมิน13อำเภอ17จังหวัดภาคเหนือของเราก็เป็น1ใน3ที่ได้รับการคัดเลือกณวันนี้ก็เป็นสิ่งที่ภาคภูมิใจที่เราทํามาและสามารถที่จะทําให้ชุมชนเรามีความแข็งแรงมีความเข้มแข็งมีเกาะกําบังให้แก่เยาวชน
1: การที่ผู้นําท้องถิ่นเล็งเห็นความสําคัญของเยาวชนและถือว่าเป็นกําลังที่จะพัฒนาประเทศในอนาคตได้เกิดความร่วมมือในหลายภาคส่วนมีเทศบาลตำบลศรีดอนชัยเป็นผู้ขับเคลื่อนโครงการมุ่งหวังอยากพัฒนาชุมชนด้วยจิตอาสาด้วยหลักคุณธรรม
2: เราตั้งใจจริงบริการคน5วัยพรับบิ๊กไมล์พรับบิ๊กไมล์ก็หมายถึงว่าพนักงานทุกคนตลอดจนฝ่ายการเมืองท้องถิ่นตั้งแต่นายกเทศมนตรีลงไปจะต้องบริการประชาชนด้วยจิตสาธารณะหรือพรับบิ๊กไมล์หรือเซอร์วิสไมล์ เราจะต้องทำควบคู่ที่จะทำต่อไป To be number one ชุมชนศรีดอนชัยเป็นหนึ่งโดยไม่พึ่งยาเสพติด